แก้วเนี่ยมีโครงสร้างไม่เป็นผลึกนะคะหรือที่เรียกว่าอะมอร์ฟัสนั่นเองนะคะโดยโครงสร้างของเขาตัวอะตอมหลักจะเป็นอะตอมของซิลิคอนนะคะแล้วก็เกิดพันธะกับออกซิเจนได้4อะตอมค่ะแล้วก็จัดเรียงตัวในรูปแบบทรงเหลี่ยมสี่หน้าหรือเทตราฮีดรอลนะคะประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะมีหลายประเภทมากเลยค่ะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีการใช้งานมากที่สุดนะคะก็คือแก้วโซดาลามค่ะใช้ถึง 90% เลยนะคะก็คือขวดกระปุกต่างๆที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นแก้วโซดาลามค่ะก็คือจะเอามาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงหลอมเหลวได้ง่ายนะคะแล้วก็มีทรายแก้วเป็นองค์ประกอบหลักนะคะยังมีจุดอ่อนก็คือว่ามีความไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็เกิดการแตกราวได้ค่ะก็เลยมีการพัฒนาจากแก้วโซดาลามนะคะเป็นแก้วโบโรซิลิเกตหรือว่าแก้วไพเร็กซ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะอาจคุ้นเคยดีนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือมีทรายแก้วเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าทรายแก้วนั้นมีบอริกออกไซด์ผสมอยู่มากนะคะจะทำให้มีความทนต่อความร้อนสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะคะการใช้งานของแก้วบอโรซิเกตเนี่ยก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเป็นแก้วที่ใช้ในการในเตาอบนะคะเครื่องแก้วในห้องทดลองค่ะถัดมานะคะอีกอันนึงที่ใช้กันรองลงมาก็คือพวกแก้วตะกั่วนะคะเป็นแก้วตะกั่วแก้วคริสตัลนะคะถ้าเป็นแก้วตะกั่วเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์อยู่มากกว่า 24% นะคะถ้าแก้วคริสตัลเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์น้อยกว่า 24% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมตะกั่วลงไปนะคะทำให้แก้วเนี่ยมีดัชนีหักเหสูงนะคะมีประกายแวววาวนะคะเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็เอามาใช้ในพวกขวดน้ำหอมขวดสุราขวดไวน์นั่นเองค่ะกระบวนการผลิตแก้วนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบดให้ละเอียดค่ะต่อไปก็เอามาผสมนะคะแล้วก็เอามาหลอมนะคะในเตาหลอมเนี่ยอุณหภูมิ 1,400 ถึง 1,600 องศา10ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาขึ้นรูปนะคะก็จะเป็นก้อนแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยมี2แบบก็คือระบบเป่าและเป่าแล้วก็ระบบกดและเป่าค่ะถ้าเป่าและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดปากแคบนะคะเช่นขวดน้ำอัดลมขวดสุราเป็นต้นค่ะแต่ถ้ากระบวนการกดและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะเป็นขวดปากกว้างค่ะเช่นขวดเอาไว้ใส่แตงกวาดองเอาไว้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เอามาเคลือบผิวขณะร้อนนะคะอันนี้เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะนะคะก็จะทำให้มีความบดบังความร้าวรอยแตกไม่ขยายเป็นการลดตำหนินะคะหลังจากนั้นก็เอามาทำการอบนะคะหรือที่เรียกว่า annealing นะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะเพิ่มให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะลดความเครียดภายในเนื้อแก้วค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการเคลือบผิวขณะเย็นนะคะเป็นการพ่นเคลือบโพลีเอทิลีนหรือกรดโอเลอิกลงไปนะคะเพื่อลดความเครียดในเนื้อแก้วนะคะลดการเสียดทานระหว่างผิวแก้วด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแก้วที่ได้ค่ะแล้วก็มีการบรรจุนะคะพร้อมสำหรับส่งต่อไปค่ะสมบัติของแก้วนะคะก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยแก้วเนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะแต่ว่ามีความเปราะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมบัติทางไฟฟ้านะคะแก้วเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีนะคะสมบัติทางแสงนะคะแก้วเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้นะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยแก้วเนี่ยมีความทนทานต่อสารเคมีนะคะมากกว่าโลหะแล้วก็โพลิเมอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมของแก้วนะคะก็จะมีมอกต่างๆนะคะอย่างเช่นมอกของขวดแก้วนะคะที่สำหรับงานอัดก๊าซมฮอสำหรับแก้วที่ใช้บรรจุยาน้ำหรือยาเม็ดแล้วก็ขวดแก้วทางเภสัชนะคะอย่างเช่นพวกวัคซีนต่างๆนะคะแล้วก็ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกี่ยวค่ะ

สิ่งทอสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะสิ่งทอก็เอามาทำบรรจุภัณฑ์ได้นะคะทำได้หลากหลายด้วยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของสิ่งทอประเภทแล้วก็กระบวนการผลิตสิ่งทอแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของสิ่งทอค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งทอเนี่ยมีเยอะมากนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะสิ่งทอเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับเส้นใยก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาเส้นใยนี่แหละค่ะมาทำเป็นสิ่งทออีกทีนะคะก่อนอื่นเพราะการจำแนกประเภทก็จะจำแนกตามประเภทของสิ่งทอนั่นเองของเส้นใยนั่นเองนะคะสิ่งทอเนี่ยก่อนอื่น1ก็คือสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะ2ก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็คือว่าเส้นใยเนี่ยมาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเช่นเส้นใยฝ้ายเส้นใยปอเส้นใยลินินนะคะอันที่2ก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะอันนี้ก็คือพวกเส้นใยโพลิเมอร์นะคะเส้นใยไนลอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะมาดูในภาพรวมของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก่อนนะคะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเนี่ยแบ่งหลักๆ ก็จะเป็นเส้นใยพืชเส้นใยสัตว์แล้วก็เส้นใยแร่นะคะซึ่งในตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของเส้นใยพืชนะคะเส้นใยพืชเนี่ยก็เอาแทบจะทุกส่วนของพืชเลยนะคะเอามาทำเส้นใยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเปลือกเป็นใบหรือว่าเปลือกของผลนะคะในส่วนของเส้นใยนะคะประดิษฐ์นะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทได้2ประเภทนะคะก็คือเส้นใยสังเคราะห์หรือพวกโพลิเมอร์นะคะอันที่2ก็คือเส้นใยดัดแปลงนะคะอันนี้พวกไลโอเซลเป็นต้นค่ะองค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็มีองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะประมาณ 66% นะคะรองลงมาคือเฮมิเซลลูโลสความชื้นแล้วก็ลิกนินค่ะส่วนสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์เชิงเส้นนะคะองค์ประกอบก็คือเป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือมีคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบนั่นเองค่ะในส่วนของเส้นใยธรรมชาตินะคะอันดับหนึ่งที่มีการใช้มากที่สุดก็คือเส้นใยฝ้ายนั่นเองค่ะฝ้ายนะคะก็จะเป็นต้นฝ้ายนะคะแล้วก็เม็ดฝ้ายเนี่ยเวลาสุกออกมาก็จะเรียกว่าเป็นสมอฝ้ายนะคะเป็นขาวๆฟูๆนะคะซึ่งเม็ดฝ้ายแห้งนะคะก็จะกลายเป็นฝ้ายดอกนะคะแล้วก็ฝ้ายเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าโรงงานไปนะคะการใช้ประโยชน์ของฝ้ายเนี่ยทำได้เยอะเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก็เอามาทำเป็นถุงค่ะซึ่งถุงเนี่ยสามารถเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของได้หลากหลายนะคะใส่เสื้อใส่ผ้าใส่เครื่องประดับผักผลไม้ถุงช้อปปิ้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นวัสดุประกอบนะคะก็คือตัวเส้นใยเนี่ยเอามาทำเป็นเชือกมัดเชือกรัดของได้อีกด้วยนะคะฝ้ายอันดับหนึ่งนะคะถัดลงมาก็คือปอกระเจานะคะปอกระเจาเนี่ยเป็นเส้นใยที่มีการใช้งานสูงสุดอันดับ2นะคะตัวปอกระเจาปอแก้วเนี่ยโดยหลักแล้วเอามาใช้ทำกระสอบค่ะนะคะก็จะเป็นมีความหยาบนะคะใช้กับสิ่งทออุตสาหกรรมนะคะเอามาทำพรมก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเส้นใยปอเอามาทำกระดาษได้ด้วยค่ะซึ่งกระดาษเนี่ยก็จะมาแปลงเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นถุงกระดาษนะคะกล่องกระดาษนะคะก็จะเห็นว่าเส้นใยปอเนี่ยเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะลองมาดูการผลิตนะคะในส่วนของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติในที่นี้จะยกตัวอย่างเส้นใยฝ้ายนะคะฝ้ายเนี่ยดอกฝ้ายนะคะก็จะเข้าโรงงานหีบฝ้ายนะคะแล้วโรงงานเนี่ยก็จะแบ่งนะคะในส่วนของการหีบฝ้ายออกมานะคะได้ปุ๋ยแล้วก็มาอัดเป็นเบลฝ้ายอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเป็นก้อนๆ นะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้กระบวนการฝ้ายเนี่ยได้เบลฝ้ายแล้วนะคะถัดมาก็คือจะเป็นกระบวนการทอค่ะทำให้เป็นผืนขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการค่ะ
ต่อมานะคะกระบวนการผลิตสิ่งทอแบบสังเคราะห์นะคะสิ่งทอสังเคราะห์ก็คือพวกโพลิเมอร์พลาสติกต่างๆนะคะก่อนอื่นมีการเตรียมวัสดุก่อนนะคะก็คือเตรียมโพลิเมอร์หลอมเหลวนะคะถัดมาก็คือกระบวนการทำให้เป็นเส้นใยค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการอัดรีดผ่านหัวไดออกมาให้เป็นเส้นๆตามต้องการค่ะหลังจากนั้นก็จะทำให้เส้นใยนะคะอยู่ตัวนะคะโดยใช้แรงในการดึงยืดให้เส้นใยมีความแข็งแรงนะคะถัดไปค่ะกระบวนการผลิตเส้นใยนะคะผลิตเส้นได้จากเส้นใยประดิษฐ์นะคะก็คือเป็นระดับแรกนะคะก็คือกระบวนการผลิตเส้นได้ใยยาวนะคะใยยาวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นต่อด้วยกระบวนการผลิตเส้นได้ปั่นนะคะก็คือเอาเส้นใยยาวเนี่ยนะคะมาปั่นนะคะซึ่งการปั่นเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือการผลิตเส้นได้ปั่นชนิดเส้นใยประดิษฐ์ล้วนนะคะและการผลิตเส้นได้ปั่นเส้นใยประดิษฐ์ผสมนะคะก็จะได้เป็นเส้นใยประดิษฐ์ออกมานะคะถัดจากนั้นค่ะพอเป็นเส้นได้เส้นใยแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเอามาทำเป็นผ้านะคะผ้าในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอนะคะที่เกิดจากการนำเส้นใยเส้นได้มาผ่านกระบวนการผลิตผ้าทำให้ได้สิ่งที่เรียกว่าผ้าดิบนะคะผ้าดิบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปพิมพ์เอาไปย้อมเอาไปตกแต่งทำขนได้ต่อไปค่ะซึ่งประเภทของผ้าตามกระบวนการผลิตก็แบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่ผ้าทอผ้าถักแล้วก็ผ้าใยอัดค่ะอันนี้เป็นผ้าทอนะคะในส่วนของผ้าทอก็หมายถึงผ้าที่ผลิตจากชุดเส้นได้ตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะเอามาสานเอามาขัดกันนะคะในทิศทางแตกต่างกันเกิดลวดลายขึ้นมานี่คือผ้าทอนะคะถัดมาคือผ้าถักค่ะผ้าถักก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ผ้าที่เกิดจากการเอาเส้นได้มาทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาห่วงเนี่ยมาคล้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นผืนผ้าถักขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักแนวนอนการถักแนวดิ่งนะคะถัดมาก็คือผ้าใยอัดค่ะผ้าใยอัดนะคะก็คือการนำผ้าเนี่ยมาอัดนะคะซึ่งการอัดอาจจะใช้แรงเชิงกลใช้ความร้อนหรือทางเคมีก็ได้นะคะในส่วนของสมบัติและมาตรฐานของสิ่งทอนะคะก็จะมีมาตรฐานของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติมาตรฐานเส้นใยฝ้ายมาตรฐานของเบลฝ้ายนะคะมาตรฐานของเส้นได้นะคะแล้วก็มาตรฐานของเส้นได้ใยประดิษฐ์นะคะซึ่งก็กำหนดขึ้นมานะคะโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะไม้นะคะก็ถูกเอามาทำในงานบรรจุภัณฑ์หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าย่อยสลายได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบของไม้นะคะประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ไม้ค่ะในส่วนของวัตถุดิบของไม้นะคะก็คือเอาลำต้นของพืชนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเราพิจารณาลำต้นของพืชนะคะมันก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะตามลงมาก็คือเฮมิเซลลูโลสลิกนินแล้วก็สารแทรกค่ะแล้วก็ในส่วนของลำต้นของไม้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาดูในภาพก็จะเห็นว่ามีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ นะคะชั้นนอกก็จะเป็นเปลือกไม้นะคะแล้วก็เยื่อลำเลียงน้ำเยื่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะเข้าไปเนื้อไม้แล้วก็แก่นของไม้อยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นวงปีได้ด้วยนะคะการแบ่งประเภทของไม้นะคะเราก็มีหลายเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะถ้าจำแนกตามกายวิภาคศาสตร์หรือว่าตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะก็จะแบ่งเป็นเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะถ้าเราจำแนกตามความแข็งแรงของเนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการจำแนกเนื้อไม้

ยเราก็ต้องดูนะคะว่าเราใช้เกณฑ์แบบไหนค่ะถ้าเป็นเกณฑ์ทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชเมล็ดเปลือยนะคะเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมันก็จะมีลักษณะอย่างที่แสดงในภาพนะคะตัวอย่างเช่นเนื้อไม้ยางพาราไม้สักไม้ยูคาลิปตัสไม้ตะโกไม้สมพงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยในบ้านเรานะคะส่วนเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะเช่นไม้สนไม้ซีดาไม้จูนิเปอร์ไม้คิวเพลสนะคะก็จะมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างที่แสดงในภาพค่ะถัดมานะคะถ้าจำแนกลักษณะของเนื้อไม้ตามความแข็งความอ่อนนะคะตามความแข็งแรงนะคะโดยไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะต้องมีความเค้นแรงดัดที่มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้มากกว่า6ปีนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะคะก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นไม้เต็งไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่ไม้ตะเคียนนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างนะคะเนื้อไม้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะมีความมันมีความแน่นนะคะส่วนในกรณีของไม้เนื้ออ่อนนะคะก็จะมีความเค้นแรงดัดไม่น้อยกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้น้อยกว่า2ปีค่ะตัวอย่างของไม้เนื้ออัดนะคะไม้เนื้ออ่อนนะคะเช่นไม้ยางพาราไม้ฉำฉาไม้โมกไม้เนียมหอมไม้จำปาไม้สนจากต่างประเทศนะคะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยการใช้งานก็จะเป็นใช้งานในร่มงานชั่วคราวงานตกแต่งค่ะมาดูถึงประเภทของบรรจุพันธุ์ไม้กันนะคะบรรจุพันธุ์ไม้เนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะเป็นลังเป็นกล่องนะคะเป็นแพลเลตมีเยอะมากเลยนะคะมาเริ่มที่ลังไม้กันก่อนนะคะลังไม้เนี่ยก็คือบรรจุพันไม้สำหรับใช้บรรจุสินค้านะคะจะเอาไว้วางรองกล่องหรือวางรองสินค้าหรือว่าเป็นโครงสร้างให้กับลังขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งลังไม้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือลังแบบโปร่งแล้วก็ลังแบบทึบนะคะซึ่งลังไม้นะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะถัดมาคือกล่องไม้นะคะกล่องไม้ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะอาจจะเป็นไม้ทั้งท่อนหรือว่าเป็นไม้อัดมาประกอบกันก็ได้นะคะเอาไว้ใช้หุ้มสินค้าเอาไว้ลดแรงกระแทกภายนอกนะคะเหมาะสำหรับของที่มีขนาดต่างๆสามารถผลิตให้เหมาะสมกับของได้ด้วยนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ค่ะไม้กันกระแทกนะคะก็คือแผ่นไม้อัดนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ในการกันกระแทกให้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราก็มักจะใช้ไม้อัดนะคะที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะเอามาทำเป็นไม้กันกระแทกค่ะซึ่งก็มีการใช้งาน3รูปแบบนะคะเป็นไม้รองพื้นก็ได้เป็นไม้เพื่อการวางซ้อนหรือเป็นไม้รองกระแทกด้านข้างนะคะระหว่างตัวสินค้ากับตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ค่ะถัดมาคือไม้พาเลตนะคะไม้พาเลตก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รองสินค้าเน้นเพื่อการขนย้ายนะคะเพื่อลดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากการกระแทกนะคะช่วยในการนับสินค้าช่วยในการจัดวางแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเอามาหมุนเวียนใช้ได้นะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งนะคะพาเลตเนี่ยมีทั้งพาเลตไม้แล้วก็พาเลตพลาสติกด้วยนะคะต่อไปก็คือวงล้อไม้ค่ะหรือที่เรียกว่าเคเบิลดรัมส์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บใช้ในการขนส่งพวกเชือกโซ่สายไฟเคเบิลใยแก้วนะคะโดยใช้วิธีขดโซ่นี้นะคะอยู่รอบๆวงล้อไม้ค่ะส่วนไม้ที่นิยมเอามาทำนะคะก็จะเป็นไม้สนนะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้านะคะวงล้อไม้เนี่ยทำจากพลาสติกหรือทำจากโลหะก็มีด้วยนะคะ
อีกอันนึงน่าสนใจมากก็คือบรรจุภัณฑ์สำหรับงานจักสานค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากการจักทำขึ้นจากการสานตามท้องถิ่นนะคะไม้ที่เอามาทำก็เช่นหวายไม้ไผ่ค่ะการจักนะคะก็คือการทำไม้ไผ่ให้เป็นแฉกๆเป็นเส้นบางๆนะคะส่วนการสานนะคะเป็นการนำมาขัดให้เป็นภาชนะมีรูปทรงต่างๆนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดช่วยปกป้องสินค้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สะท้อนมูลค่าทางวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์จักสานเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะคะในต่างประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีบรรจุภัณฑ์สานเขาเรียกว่าตะกร้าพูนเน็ตนะคะอย่างที่เห็นในภาพแต่เขาจะใช้ไม้เนื้ออ่อนนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็ขึ้นรูปค่ะก็สวยแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะกระบวนการผลิตไม้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะจะขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตพาเลตไม้นะคะขั้นที่1ก็คือการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็คือเอาไม้มาแปรรูปให้ได้ขนาดตามต้องการอัดน้ำยานะคะอบแห้งตรวจสอบค่าความชื้นถัดมาคือการผลิตแล้วก็การประกอบนะคะคือจะมีการตัดการใส่ให้ได้ขนาดตามต้องการขัดมุมเอามาประกอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพค่ะมาตรฐานของพาเลตไม้นะคะ1คือมาตรฐานยูโรพาเลตหรือว่า E พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนะคะถัดมาคือมาตรฐาน Japan พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนั่นเองค่ะส่วนของไทยนะคะเรียกว่ามาตรฐานไทยพาเลตหรือ Standard พาเลตค่ะมีขนาด100x120x15 ซม.รับน้ำหนักได้38 กิโลกรัมนะคะรับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมหนัก38 กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก588-2528ค่ะอันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า1,500 กิโลกรัมค่ะ

0: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิทัลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networkingสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปล่อย
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับเนื้อหารายวิชานะคะของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาว่าด้วยฐานอำนาจในสังคมไทยนะคะโดยที่เนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะฐานอำนาจในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ฐานอำนาจในรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะโดยที่เนื้อหาทั้ง3ส่วนในที่นี้นะคะนักศึกษาสังเกตได้ว่าก็จะเป็นการแบ่งเนื้อหานะคะตามพัฒนาการของรัฐเช่นเดียวกับเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื้อหาในแต่ละส่วนนะคะเราก็จะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับฐานอำนาจที่สำคัญ3อย่างด้วยกันนะก็คือนะคะฐานอำนาจแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะอันที่2นะคะเป็นฐานอำนาจทางการเมืองนะคะและประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะโดยที่เราจะดูว่าในรัฐจารีตนะคะอาศัยฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะฐานอำนาจทางการเมืองคืออะไรนะคะแล้วก็ฐานอำนาจทางวัฒนธรรมคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากฐานอำนาจทั้ง3ไม่ได้อยู่อย่างแยกขาดกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันในแง่การสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐหรือผู้ปกครองในรัฐแต่ละพัฒนาการนั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะหรือนักศึกษาหลายคนอาจจะตอบตามอาจารย์ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าจุดเด่นสำคัญของรัฐจารีตนะคะการใช้อำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะเนื่องจากอำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะมีความเหลื่อมทับซ้อนกันนะคะระหว่างรัฐต่างนะเพราะว่ารัฐจารีตไม่มีเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะตัวอย่างรัฐจารีตนะคะในทางพัฒนาการทางการเมืองของไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะนับว่านับตั้งแต่รัฐในยุคของสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยนะคะอาณาจักรอยุธยานะคะจวบจนมาถึงนะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปการปกครองนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าพัฒนาการอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยจะถูกนับว่าอยู่ในรัฐจารีตนะคะทีนี้ค่ะอำนาจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะขออนุญาตเริ่มที่ฐานอำนาจทางเศรษฐกิจก่อนนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยนะคะระบบเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสวยนะเศรษฐกิจแบบสวยคืออะไรนะคะเศรษฐกิจแบบสวยนะคะคือระบบเศรษฐกิจที่ประชาชนเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆแล้วต้องแบ่งผลผลิตบางส่วนเนี่ยให้กับนายหรือมูลนายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนนะกับการที่มูลนายนั้นนะคะจะให้ความคุ้มครองตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะโดยเฉพาะนะหากไพร่นะคะมีคดีความหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากไพร่นั้นไม่ได้สังกัดมูลนายนะคะสิทธิในการคดีความการว่าความนั้นก็จะหายไปนั่นเองนะฉะนั้นเศรษฐกิจแบบสวยก็ในแง่นี้ก็จะสัมพันธ์กับตัวความสัมพันธ์ในรูปแบบของอุปถัมภ์หรือไพร่และมูลนายนั่นเองนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐกิจแบบสวยแล้วนะคะก็ยังมีการค้าแบบผูกขาดการค้าแบบผูกขาดเนี่ยจะเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยของสุโขทัยนะคะแล้วก็อยุธยานะคะก็จะมีการผูกขาดโดยพักคลังสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบการค้าแบบผูกขาดเนี่ยนะคะจะเริ่มลดทอนความสำคัญลงไปนะคะหลังจากที่สยามนั้นนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะในสมัยรัชกาลที่4จากการที่พระองค์เนี่ยนะคะไปลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษค่ะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือภาษีอากรนะคะภาษีอากรคือการที่กษัตริย์เนี่ยสามารถโปรดให้จัดเก็บภาษีอากรชนิดต่างๆได้นะคะเช่นอากรสวนนะคะอาจจะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนพริกไทยนะคะอากรข้านาต่างๆรวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะจากผู้ใช้บริการของรัฐค่าธรรมเนียมนี้เราจะเรียกว่าฤชานั่นเองนะคะนี่คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะประกอบไปด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสวยการค้าแบบผูกขาดนะคะแล้วก็ตัวภาษีอากรนะคะค่ะสำหรับฐานอำนาจที่2นะคะนั่นก็คือฐานอำนาจทางการเมืองนะคะในรัฐจารีตนะคะจะให้ความสำคัญกับฐานอำนาจทางการเมืองใน2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือ
การควบคุมกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะแล้วก็การตั้งกรมเจ้านะคะข้อแรกนะคะการควบคุมนะคะกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะเนื่องจากการควบคุมคนนะคะมีส่วนสำคัญในรัฐจารีตอย่างมากเพราะเขาแม่ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีความสำคัญในทั้งการเมืองแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามูลนายหรือขุนนางนะคะถือครองกำลังคนเนี่ยมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ตัวกษัตริย์เนี่ยมีความหวาดระแวงนะคะว่าขุนนางหรือมูลนายคนนั้นเนี่ยคิดจะแข่งข้อนะคะแล้วก็ก่อกบฏนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดนะคะการกัลปนานะคะหรือการมอบคนจำนวนมากนะคะให้ไปเป็นข้าของพระนะคะคอยช่วยเหลืองานของวัดโดยที่คนที่กลายมาเป็นข้าพระแล้วนะคะจะไม่สามารถถูกเรียกใช้นะคะโดยขุนนางได้อีกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการดึงคนนะคะออกจากมูลนายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความกระด้างกระเดื่องต่อตัวกษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอันที่2นะคะฐานอำนาจทางการเมืองในรัฐจารีตที่สำคัญประการที่2เนี่ยก็คือการตั้งกรมเจ้านะคะการตั้งกรมเจ้าก็คือการตั้งนะคะกรมเจ้านะคะเป็นเจ้านายนะคะเพื่อนำมาคานอำนาจกับขุนนางที่ถือครองกำลังคนเยอะนะคะโดยกษัตริย์นะคะจะดึงเอาไพร่ในสังกัดของมุนนายขุนนางนะคะบางส่วนที่มีตัวไพร่เยอะเกินไปเนี่ยให้มาเป็นไพร่สมนะคะกับเจ้านายนะซึ่งกษัตริย์ตั้งเป็นกรมขึ้นมานะคะทั้งนี้เนี่ยพระองค์ก็กษัตริย์ก็ได้ทำการตั้งนะคะญาติของพระองค์นะคะขึ้นเป็นกรมเพื่อนำมาคานอำนาจกับนางนั่นเองฉะนั้นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยแน่นอนค่ะว่ากำลังคนเนี่ยเป็นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าก็กษัตริย์ก็จะมีกลไกหรือวิธีการบางอย่างเพื่อทำให้การควบคุมกำลังคนของขุนนางเนี่ยมันไม่มากเกินไปนั่นเองนะคะส่วนฐานอำนาจที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมของรัฐจารีตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือฐานนะคะความเชื่อในทางศาสนาตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตัวสมัยอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมคะที่มีการดึงเอาคติทางศาสนาพุทธนะคะมาสร้างความชอบธรรมให้กับสถานะของกษัตริย์ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าธรรมราชานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการใช้ความเชื่อในเรื่องของความเหนือธรรมชาตินะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพระราชพิธีไล่น้ำนะคะหรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถูกใช้นะคะมาเพื่อสัมพันธ์กับความเจริญของรัฐนะคะจนกล่าวได้ว่ารัฐจารีตนะคะประเทศไทยในยุครัฐจารีตเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าฐานอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็

สำหรับประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะเราก็จะว่ากันด้วยฐานอำนาจนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งเกิดขึ้นกำเนิดขึ้นครั้งแรกนะคะฐานอำนาจนะคะก็ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชฐานอำนาจแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องด้วยนะคะภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเศรษฐกิจของสยามณขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบาวริงนะคะในพ.ศ. 2398นะในสมัยของรัชกาลที่4นะคะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะก็ทำให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้รัชกาลที่5จึงได้ทำการประนีประนอมนะคะค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกนะคะระบบไพร่และระบบทาสนั่นเองนะคะเพื่อปลดปล่อยนะคะคนนะคะที่เคยอยู่ในระบบดังกล่าวเนี่ยให้กลายมาเป็นแรงงานนะทีนี้เมื่อแรงงานเหล่านี้นะคะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะในการเพาะปลูกนะคะค้าขายสินค้าได้นะจึงทำให้นะรัชกาลที่5ในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูปการคลังนะคะผ่านการตั้งหอรัชดากรพิพัฒน์นะมีข้าราชการทำงานขึ้นตรงต่อตัวองค์พระมหากษัตริย์นะนั่นก็คือในเวลาต่อมาตัวหอรัษฎากรพิพัฒน์นี้นะคะก็จะคือเป็นนะทำหน้าที่เก็บภาษีนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหอรัษฎากรพิพัฒน์เนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าระบบการเก็บภาษีเนี่ยจะใช้รูปแบบของเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งเป็นการประมูลการเก็บภาษีนะคะทำให้ตัวผู้ประมูลเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีเหล่านี้นะซึ่งรัชกาลที่5เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระองค์ทำหน้าที่โดยเฉพาะนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งที่สำคัญในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือการครอบครองที่ดินเขตชลประทานแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสืบเนื่องจากการที่สยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานจำแล้วนะคะการได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นข้าวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ดินจำนวนมากระบบชลประทานที่ดีเช่นกันนะคะชนชั้นนำในขณะนั้นนะคะก็เล็งเห็นนะคะความจำเป็นเช่นนี้นะคะก็เลยเกิดการนะคะชนชั้นนำก็เลยลงทุนนะคะด้วยการขุดคลองนะคะเพื่อทำให้นะคะคนเหล่านี้นะสามารถครอบครองที่ดินได้มากที่สุดนะคะจากนั้นคลองเหล่านี้นะคะที่ดินริมคลองเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปเช่าต่อให้บรรดาตัวแรงงานที่ทำการเกษตรนั่นเองนะคะและฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการที่3นะคะก็คือการสร้างระบบคมนาคมนะคะก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟนะคะโดยที่มีกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการสร้างเส้นทางรถไฟไปยังภูมิภาคต่างๆที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะคะและเหนือเนี่ยนะคะก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะขนถ่ายสินค้าทางเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งป่าไม้ต่างๆนะคะแล้วก็แรงงานนะคะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยนะคะสามารถเรียกเก็บภาษีนะจากภูมิภาคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของส่วนกลางได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะฐานอำนาจในทางการเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะแน่นอนค่ะว่าองค์รัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยนะคะทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในครั้งแรกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอยู่ภายใต้นะคะอิทธิพลของช่วงบุญนาคนะคะซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญนะคะทีนี้พระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการจะต้องมีพวกพ้องน้องพี่นะคะซึ่งคอยซัพพอร์ตพระองค์ในแง่ของการเมืองนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงตั้งกลุ่มสยามหนุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยพี่น้องของพระองค์นะคะซึ่งในเวลาต่อมาคนเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นแขนขาที่สำคัญนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆนะของรัชกาลที่5ในสมัยที่พระองค์ทรงทำการปฏิรูปการปกครองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะทำหน้าที่ถวายความเห็นด้านนิติบัญญัติให้กับพระองค์นะคะรวมไปถึงนะคะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะหรือ Privy Council นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองคมนตรีสภาในการให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆนะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะ

ฐานอำนาจทางการเมืองนะคะบรรดาผู้คนนะคะที่ถูกปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะคนจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อได้รับการศึกษาที่เพียงพอนะและเหมาะสมนะคะก็จะกลายมาเป็นข้าราชการนะคะที่มีความจงรักภักดีขึ้นตรงต่อพระองค์เพียงคนเดียวนอกจากนั้นนะคะประชาชนจำนวนหนึ่งก็นะจะถูกนะเข้าไปอยู่ในกองทัพสมัยใหม่นะคะเพื่อทำการควบคุมความสงบในภูมิภาคต่างๆที่อาจจะมีการต่อต้านตัวรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานอำนาจที่3นะคะก็คือฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธินะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมในแง่นี้นะคะชนชั้นนำนะขณะนั้นนะคะก็จะเลือกรับความเจริญนะคะทางวัตถุจากตะวันตกนะคะไม่ปิดกั้นความเจริญจากตะวันตกแต่ขณะเดียวกันนะคะชนชั้นนำก็เลือกที่จะรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะในแง่ของการรับความเจริญจากตะวันตกเนี่ยนะคะเราจะพบได้ว่านะคะเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากการที่สยามถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็คือชนชั้นกลางหรือกระดุมพีนะคะคนเหล่านี้นะจะให้ความสำคัญกับสำนึกนะคะการตระหนักรู้เรื่องเวลาที่เวลาเดินไปข้างหน้านะคะเน้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะหรือเรียกทับศัพท์นั่นก็คือความ civilized นะคะคนเหล่านี้รวมไปถึงนำเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาใช่ไหมคะทีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โลกทัศน์นะคะของการเป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็ต้องส่งผลต่อทัศนคติของชนชั้นนำนะคะในการเปิดรับอาวุธยการต่างๆของตะวันตกเข้ามานะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีที่ดูพัฒนาแล้วเหมาะสมกับความเป็นศิวิไลนะคะเพื่อไม่ให้อายตะวันตกนั่นเองนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะก็ปรากฏนะว่ามีการเผยแผ่นะคะจารึกหลักที่1นะในสมัยรัชกาลที่4นะแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะหลักศิลาจารึกหลักที่1ที่ถูกเผยแผ่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นการค้นพบนะคะหรือเป็นการถูกสร้างขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วการปรากฏขึ้นของหลักศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สยามณขณะนั้นเนี่ยตอกย้ำกับโลกตะวันตกได้ว่าสยามเนี่ยเป็นประเทศที่ civilized นะคะมีการพัฒนานะคะของภาษานะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าเป็นอาณาจักรที่มีความพัฒนาแล้วนั่นเองนะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้มีการสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะซึ่งเป็นการผนวกรวมเอาสถาศาสนาพุทธนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวสถาบันกษัตริย์นะโดยที่ธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับการวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจของรัฐไทยนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะประเด็นแรกนะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็จะมีความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมนะคะผ่านการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจในสมัยคณะราษฎรนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะเมื่อประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้สงครามเย็นนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆนะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะก็มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยค่ะทำให้เกิดกลุ่มทุนใหม่มากขึ้นนะเราจะเริ่มเห็นกลุ่มทุนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะในการที่จะรับนะคะโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐในพื้นที่ของตนเองนะคะเริ่มมีกลุ่มทุนใหม่ขึ้นมานะคะขณะเดียวกันก็ประเทศไทยก็เปิดรับนะคะการลงทุนของต่างชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ความสำคัญนะคะเปลี่ยนนะแนวทางการพัฒนานะคะจากเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกนั่นเอง
นะคะทีนี้ค่ะในทศวรรษที่2520นะคะกลุ่มทุนใหม่นะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ในการรับโครงการพัฒนาต่างๆเริ่มเล็งเห็นนะคะโอกาสทางการเมืองมากขึ้นในการที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนะคะกลุ่มทุนใหม่เหล่านี้นะคะก็ได้เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะคะผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะแล้วเริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจนะคะและทางการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่านะคะในช่วงต้นในทศวรรษ2520เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามของกลุ่มนะคะนักธุรกิจหรือทุนใหม่นะคะในการเข้ามาเล่นทางการเมืองนะคะแต่ด้วยบริบททางการเมืองณขณะนั้นนะคะอาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนักว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากการเมืองในทศวรรษ2520จะเรียกได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็คือมีการเลือกตั้งนะขณะเดียวกันก็มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นข้าราชการประจำด้วยเช่นกันนะฉะนั้นแม้ว่าจะเห็นความพยายามในการเชื่อมโยงฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองในแง่นี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในห้วงทศวรรษที่2540นะภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะพ.ศ. 2540นะเราจะเห็นการเชื่อมนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองเข้ามาด้วยกันนะคะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกระจายอำนาจทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะนะคะมีการความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทั้งในระดับชาตินะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะคะก็ทำให้เมื่อโอกาสทางการเมืองประตูโอกาสทางการเมืองมันเปิดกว้างนะคะก็ทำให้ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ต่างๆนะคะก็โจรเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะการทำความเข้าใจฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นช่วงที่สำคัญนะคะประมาณ3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็คือช่วงของพ.ศ. 2575นะคะถึง2500นะคะเราจะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการอำมาตยาธิปไตยการเมืองเป็นอำมาตยาธิปไตยนะคะก็คือนะระบบราชการนะคะโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยทำหน้าที่ในการครอบงำทางการเมืองนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตามในช่วงแรกนะคะแต่ก็มีบรรดาข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะคะขณะเดียวกันนะคะภายหลัง2500เนี่ยแล้วก็การขึ้นมาของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่ระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือไม่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำได้อย่างน่าสนใจนะก็คือการเปลี่ยนวันชาติค่ะจากวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนมาเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะการทำเช่นนี้นะคะของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะคะก็สะท้อนความพยายามของตัวทหารนะคะของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในการที่จะสร้างฐานอำนาจทางการเมืองระหว่างนะคะการสร้างความชอบธรรมระหว่างกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการขึ้นมาของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะคะคือจุดสิ้นสุดนะคะของรัฐบาลคณะราษฎรนะคะซึ่งมีกินเวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองไทยนะคะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยมีหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลานะคะ2516นะก็มีความพยายามนะคะที่จะใช้การเลือกตั้งนะคะเปิดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการลุกคือของประชาชนณขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้สามารถทำให้ประชาธิปไตยนั้นลงหลักปักฐานได้จนในที่สุดแล้วนะคะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าภายผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็การนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองนะคะผ่านการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะพุทธศักราช2540นะคะก็ถูกคาดหวังนะคะว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับการกระจายอำนาจแน่นอนค่ะว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะคะก็ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ในทางการเมืองเข้ามานะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็
ถูกท้าทายนะคะด้วยกลุ่มอำนาจเก่านะคะก็คือกลุ่มทหารนั่นเองนะคะในการทำรัฐประหารทั้งในกรณีของการทำรัฐประหารปี2549นะคะหรือครั้งล่าสุดนะคะนั่นก็คือพ.ศ. 2557นั่นเองนะมันทำให้ฐานอำนาจทางการในที่นี้นักศึกษาจะพบได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตอย่างไปมานะคะระหว่างกลุ่มนะคะระบบอำนาจเก่ากับระบบอำนาจใหม่ที่พยายามสถาปนาระบบที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรต้องการทำอย่างมากเลยก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรสถาปนาขึ้นมานะเราจะเห็นได้จากความพยายามของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการของคณะราษฎรนะคะเพื่อทำลายฐานความชอบธรรมเดิมนะคะของชนชั้นนำในระบอบเดิมหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะจอมพลป.ก็ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการลดการแบ่งชนชั้นลงนะคะคำการันหรือตัวสะกดที่ดูฟุ่มเฟือยนะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการสถาปนาอุดมการนะคะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะคะเป็นอุดมการชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมหรือรัฐฐานิยมนะคะเพื่อลดความสำคัญของตัวราชนิยมลงไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเมืองไทยก็จะอยู่ในวังวนของการช่วงชิงอำนาจนะคะระหว่างความเป็นใหม่กับความเป็นเก่านะคะในเวลาต่อมานะคะการขึ้นเข้าสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็เป็นการหวนคืนนะคะสู่ระบบอนุรักษ์นิยมนะคะจะเห็นได้จากการที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็ให้ความพยายามในการสร้างฐานอำนาจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลตนเองผ่านการนะคะหวนคืนสู่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมนะคะจะเกิดราชประเพณีต่างๆเนี่ยได้ถูกฟื้นฟูนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะรวมไปถึงการเปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะจากนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหลายนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะฐานอำนาจทางวัฒนธรรมนะคะผ่านนะคะสถาบันกษัตริย์นะเป็นฐานอำนาจทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะจนกลายมาเป็นข้อต่อสู้สำคัญในการประลองกำลังทางการเมืองนั่นเองค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือธรรมนิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหน

0: เวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ท่านเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับได้แก่ช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับในช่วงแรก Green View น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่ชุมชนดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับก่อนที่จะไปดูการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนแห่งนี้ในช่วงกรีนช็อตและช่วงสุดท้ายครับช่วงกรีนไอเดียผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่รับรองว่าเป็นเรื่องที่สนุกและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้น้องกรีนรอเราอยู่แล้วนะครับไปพบกับน้องกรีนกันเลยในช่วงกรีนวิว
1: วันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสมัยก่อนตำบลดงละครเป็นหมู่บ้านเก่ามีอายุกว่าร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาภายหลังสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาผู้คนบางส่วนก็ได้อพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณดงละครเพราะที่นี่มีสภาพเป็นป่าและหนองน้ำทั่วไปและยังเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าจำนวนมากซึ่งมักจะ

ามากินข้าวในนาเสมอนะครับต่อมาชาวบ้านเข้ามาอยู่กันมากขึ้นช้างป่าก็เลยหนีไปชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีพาดแววมาตามสายลมแต่ก็หาที่มาของเสียงดนตรีนั้นไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละครก็คือดงที่มีเสียงละครหรือเมืองลับแลนั่นเองครับเราลองไปดูสิครับว่าที่บ้านดงละครจะมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับ

0: สภาพพื้นที่ของตำบลนงละครมีทั้งหมด13หมู่บ้านมีพื้นที่ 30,000 กว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่ลักษณะกระทะคว่ำเนื่องจากพื้นที่ในดงทำสวนเป็นส่วนใหญ่ทำสวนทางล่างก็จะเป็นนาขณะนี้เป็นบ่อปลาและบ่อกุ้งเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับพื้นที่นาก็เหลือน้อยลงไปนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมก็ประมาณ 6-8 เดือนนะครับ
1: ตำบลดงละครอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกถ้าใครเคยมาที่นี่จะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระยาศาสตร์เพราะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของตำบลดงละครกันเลยล่ะครับขนมกระยาศาสตร์จัดเป็นขนมโบราณที่จะทำกันก็ต่อเมื่อถึงประเพณีสำคัญอย่างเทศกาลวันศาสตร์ไทยแต่ปัจจุบันนี่ก็ได้นำมาทำเป็นอาชีพจนกลายเป็นขนมที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลดงละครครับ

0: ส่วนผลไม้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือมะยงชิดโดยมีการดูแลรักษาบำรุงต้นและใช้ปุ๋ยชีวภาพไม่ใช้สารเคมีจึงทำให้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบนอกนุ่มในจัดเป็นผลไม้พื้นเมืองและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การทำสวนผลไม้ปลูกพืชไร่และพืชผักสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นกระทะคว่ำโดยมีพื้นที่เนินทางด้านเหนือบริเวณใจกลางเป็นเนินสูงที่ชาวบ้านเรียกว่าสันคูบริเวณตอนใต้ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือทำนาและทำสวนผลไม้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนในการผลิตตำบลดงละครมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากมีคลองระบายน้ำจากแม่น้ำนครนายกลงไปสู่แม่น้ำบางปะกงในปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของตำบลดงละครครับ
1: คุณผู้ชมครับทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือที่คุ้นหูกันดีว่าสสนกนี่นะครับได้เข้ามาร่วมมือกับคนในชุมชนครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจนทำให้ทุกวันนี้นะครับคนในชุมชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำการเกษตรเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ

0: หารจัดการน้ำและให้ความรู้ในด้านชุมชนเป็นหลักรวมทั้งดูแลทุกเรื่องน้ำนะคะแต่ในชุมชนดงละครมีคลองหนองบึงจำนวนมากแต่ยังไม่มีการพัฒนาโครงสร้างน้ำจึงได้มีการร่วมมือกับมูลนิธิและสสนกและได้ทำสัญญากันขึ้นตั้งแต่วันที่2กันยายน2558เป็นต้นมาค่ะจากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างฝายที่หนองหิงหายนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนดงละครและการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิและสสนกค่ะ
1: ตำบลดงละครได้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำในหลายๆด้านจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: การจัดการบริหารน้ำของตำบลดงละครเนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบลดงละครเป็นพื้นที่ราบต่ำนะครับก็มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่การบริหารการน้ำของเราเดิมไม่เพียงพอกับการเกษตรทางท้องถิ่นและท้องที่จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงให้น้ำเพียงพอกับการเกษตรของเกษตรกรก็จึงได้ร่วมกับมูลที่อุทกพัฒน์เพื่อบริหารจัดการน้ำโดยการขุดลอกหนองหายและทำฝายขึ้นมานะครับหนึ่งตัวหนึ่งเกาะครั้งแรกนะครับ
1: ตอนนี้นะครับที่ได้รับงบประมาณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหนองหิงหายนะครับพื้นที่ขุดหนองประมาณ20ไร่นะครับแล้วก็จะมีหนองปือนะครับขุดลอกหนองเช่นกันนะครับพื้นที่ประมาณ14ไร่แล้วก็จะมีฝายคอนกรีตน้ำล้นนะครับอยู่ที่หมู่ที่6นะครับปากทางออกคลองเหมืองนะครับแล้วก็จะอีกจุดหนึ่งก็จะมีบ่อน้ำล้นนะครับที่สระหนองหมูนะครับ
0: ตัวสำคัญคือหนองหิ่งหายเนี่ยเป็นหนองที่อยู่ตอนบนของตำบลดงละครอยู่ในเขตหมู่5เดิมมีพื้นที่32ไร่ก็ทำการขุดลอกในพื้นที่20ไร่ประวัติหนองหิ่งหายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใช้เอาไว้ให้ราษฎรเกี่ยวหญ้างัวและหญ้าควายนะครับสมัยก่อนมันมีเยอะเนื่องจากว่าน่าจะสันนิษฐานได้ว่าคนที่มาตัดหญ้าให้งัวควายเนี่ยทําหินที่ฝนมีดหล่นหายแทบทุกมากันก็บ่อยนะฮะก็เลยตั้งชื่อเป็นหนองหินหายแต่เดิมน่าจะมาเพี้ยนมาเป็นหนองหิงหายครับความสําคัญก็คือตัวนี้เป็นหนองที่กักเก็บน้ําไว้เพื่อระบายต่อลงไปทางล่างนะครับทางล่างเรามีฝายกักเก็บน้ําไว้แล้วนะครับก็เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรในด้านทำนาเสียเป็นส่วนใหญ่ครับเนื่องจากน้ำเนี่ยมันไหลไปโดยไม่ได้กักเก็บไว้ก็เลยมีการขอไปทางอุทกพัฒน์เพื่อทำประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ระดับหนึ่งครับไว้ในฤดูหน้าแล้งจะได้ไม่หมดนะครับเอาไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ต่อครับตัวหนองหิ่งหายจริงๆแล้วมันจะรับน้ำจากตำบลท่าทรายแล้วไปออกตำบลศรีจุฬาความยาวก็อยู่ประมาณถึง10กิโลเมตรนะครับจากไปเนี่ยแต่เราได้ทำกันไว้ล่วงหน้าแล้วคือได้ทำประตูน้ำล้นไว้เป็นช่วงๆจากหนองหิ่งหายไปในประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีตัวหนึ่งและอีก2กิโลก็จะมีอีก1ตัวคือน้ำในพื้นที่ดงละครที่เข้ามาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า 90% ไม่ได้ไปไหนเราใช้ผลประโยชน์ได้หมดครับ
1: สำหรับหนองปือนะครับก็จำนวนพื้นที่หนองนะครับ14ไร่ได้รับน้ำมาจากตำบลท่าช้างนะครับเก็บกักไว้ใช้ผลิตประปาด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทางด้านการเกษตรแล้วที่เหลือก็จะปล่อยลงมาตอนล่างนะครับไหลลงมาเรื่อยๆถึงหนองหิ่งหายนะครับสำหรับประตูระบายน้ำของหนองปือนะครับก็จะเก็บกักน้ำไว้ให้ได้ระดับที่พอสมควรนะครับเหลือจะเก็บกักนะครับก็จะไหลลงมาใช้ในพื้นที่ลำคลองนะครับเพื่อให้ชาวนาเนี่ยครับสูบน้ำขึ้นมาใช้ทางด้านการเกษตรนะครับ
0: ส่วนฝายของตำบลดงละครที่มีอยู่นะครับเนื่องจากว่าระดับพื้นที่ของตำบลดงละครเป็นพื้นที่ลาดชันพอสมควรก็เลยจำเป็นจะต้องมีฝายกักเก็บน้ําไว้เพื่อให้เป็นช่วงๆนะครับเพื่อรักษาระดับน้ําไว้ครับ
1: บ่อน้ําล้นหนองหมูนะครับทําไว้เพื่อเก็บกักน้ํานะครับให้ได้ระดับนะครับน้ําในสระเนี่ยจะใช้เพื่อผลิตน้ําประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะครับแล้วส่วนที่ล้นเหลือลงไปก็จะลําไหลลงสู่ลําคลองไผ่นะครับเพื่อให้ชาวนาเนี่ยใช้น้ำทางด้านการเกษตรนะครับ
0: ในอนาคตการจัดการน้ำของตำบลดงละครเนี่ยก็ยังจะต้องหาหนองอีกกับคลองที่จะต้องขุดอีกเนื่องจาก

0: ขณะนี้น้ํายังไม่พอใช้เพื่อการเกษตรเนื่องจากพื้นที่ของโรงละครมีประมาณ 30,000 ไร่ 30,000 กว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นน้ําขณะนี้ยังไม่พอเราจำเป็นต้องหาเพิ่มอีกครับตอนนี้ก็กำลังติดต่อกับหลายหน่วยงานที่กําลังจะลงมาช่วยเหลือเราอยู่ครับก็สรุปส่วนที่เราทํากันมาแล้วเราประสบผลสําเร็จนะครับที่ร่วมกับมูลที่สุขภาพกับชุมชนของเราที่ทํากันมาประสบความสําเร็จมากเราสามารถทําให้เกษตรกรเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
1: แหล่งน้ําที่ทางมูลนิธิอุทกภัทรได้ร่วมทํากันมากับชุมชนก็คือหนองหิงหายและหนองปรือหนองหิงหายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรและมีการทําประตูน้ําล้นไว้เป็นช่วงๆเพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดทั้งทางด้านการเกษตรในทุกพื้นที่ของตำบลดงละครที่นี่จะมีการขุดลอกหนองกันเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรองรับปริมาณน้ำฝนลดปัญหาน้ำเน่าเสียและเพิ่มความสะอาดสวยงามของหนองหิงหายและหนองปรือครับประโยชน์ของการมีหนองหิงหายและหนองปรือก็คือเพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรและที่ตำบลดงละครก็มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หลายแปลงทำให้เกษตรกรที่นี่พัฒนาตนเองจากขั้นพออยู่พอกินไปสู่ขั้นพอมีอันจะกินในหน้าแล้งมีน้ำน้อยก็สามารถเอาน้ำในสระมาปลูกพืชผักต่างๆได้ส่วนหน้าฝนก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยขึ้นไปอีกอย่างของคุณเตือนใจร้อยทองประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีการนำน้ำจากหนองหิงหายและหนองปรือมาใช้ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวโดยมีการปลูกทั้งพืชผักผลไม้และไม้ดอกโดยเฉพาะดอกมะลิสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีนอกจากนี้มีการเลี้ยงเป็ดไก่ไว้เพื่อบริโภคตลอดทั้งปีเช่นกัน
2: ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการทำทฤษฎีใหม่ของอบต.ดงละครจึงทำให้ระบบการใช้น้ำในแปลงเกษตรมีระบบดีขึ้นสามารถปลูกพืชผักมะลิได้ตลอดทั้งปีทำให้ขนุนมีผลผลิตทั้งปีและมะยงชิดก็ได้รับผลผลิตมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา
3: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้เห็นชุมชนดงละครแห่งนี้มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับแล้วก็มีการร่วมมือกันของคนในชุมชนซึ่งเป็นเครือข่ายทั้งในชุมชนและความร่วมมือภายนอกชุมชนนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงกรีนไอเดียนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนวัดคลองโพครับที่นี่เขาทำอะไรกันนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย

โรงเรียนวัดคลองโพเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูจำนวน7คนและต้องสอนนักเรียน9ชั้นเรียนซึ่งจำนวนครูไม่เพียงพอต่อจำนวนชั้นเรียนผู้ปกครองที่นี่รายได้น้อยเนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปดังนั้นโรงเรียนจึงต้องดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆดังนั้นที่นี่จึงได้มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสารฝันยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดคลองโพซึ่งจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับโรงเรียนลองไปติดตามรับชมกันดูครับ

0: ยาวชนทุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดของภู
1: ศูนย์เรียนรู้ของเราเกิดจากมูลนิธิประเสริฐทัศนีพุ่มกุมารให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยหมักชีวภาพตลอดจนพันธุ์ปลาและอาหารปลาพร้อมทั้งโรงเพาะเห็ดนางฟ้าทำให้มีประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชนครับ
2: ที่ศูนย์

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ชุมชนดงละครได้อย่างดีนะครับและนับได้ว่าชุมชนดงละครได้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเกื้อกูลและช่วยเหลือกันส่งผลให้ชุมชนนั้นสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชุมชนด้วยนะครับสมดังวิสัยทัศน์ที่ว่าการเกษตรก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลสังคมคุณภาพและคุณธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเศรษฐกิจยั่ง

ครับชุมชนแห่งนี้นับว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเพื่อการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับกับชุมชนบ้านดงละครครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสนิยบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับและพบกับผมรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับ

ก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอ่ะลูกก็ต้องเป็นของคนที่สองแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของใครคนคนย่อมรักลูกคนคนนั้นแล้วโซโลมอนก็เลยตัดสินให้เอาเด็กคนนี้ให้กับผู้หญิงคนที่สองที่บอกว่าไม่ให้ผ่าครึ่งเห็นไหมครับแบบนี้เรียกยุติธรรมไหมแล้วสามถามว่าไอ้เรื่องนี้เสมอภาคกันไหมถ้าเกิดเสมอภาคต้องเอาไปคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับไปครึ่งตัวเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยครับดังนั้นแล้วเราจะพบว่าเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าต้องเท่าเทียมกันทุกกรณีคือเอาไปคนละครึ่งอ่ะครึ่งตัวเอาไหมแต่เรากำลังพูดถึงว่ามันต้องไปรับแบบเหมือนกันบนเท่าเทียมกันบนหลักการใดเสมอถ้าเกิดต้องการปฏิบัติการเท่าเทียมกันโดยไม่สนใจหลักการอะไรเลยทุกคนเหมือนกันเอาไปคนละครึ่งตัวอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมนะครับเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะคนเราอ่ะมีแนวโน้มที่เราจะเข้าใจว่าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องสนใจว่ามันบนอยู่บนหลักการอะไรนะครับต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดซึ่งไม่ได้ครับปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ได้มันต้องปฏิบัติกันเหมือนหรือแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ครับในภาพรวมของตอนที่1จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับเราพบกันในตอนที่2นะครับแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับในตอนที่2เนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรเวลาที่เราพูดถึงความแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับเราสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่รอเสนอเนี่ยเขาเสนออยู่บนมีสมมติฐานบางอย่างจอห์นรอครับเป็นนักทฤษฎีหรือนักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยซึ่งเป็นคนที่ทำให้พลิกฟื้นทำให้ปรัชญาการเมืองเนี่ยกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันอีกขึ้นมานะครับทำไมผมถึงเลือกนักปรัชญาการเมืองหรือท่านทฤษฎีการเมืองท่านนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่สมัยของจอห์นรอเนี่ยปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าตกต่ำเป็นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดในภาคพื้นของในสหรัฐอเมริกานะครับจอห์นรอเนี่ยทำให้นำความคิดเรื่องปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความยุติธรรมขึ้นมากลับมาเป็นประเด็นที่สนใจเสมอกลับมาอีกครั้งนึงนะครับจอห์นรอเสนออะไรครับจอห์นรอกำลังเสนอความยุติธรรมที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความยุติธรรมในเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นความยุติธรรมในระดับนโยบายสาธารณะทำไมรอถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงความคิดของความยุติธรรมเนี่ยถ้าเป็นความคิดแบบพวกกรีกโบราณนะครับมันอาจจะหมายถึงเอกภาพของจิตใจถ้าเป็นแบบของพลาโตนะครับดังนั้นแล้วแต่จอห์นรอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมในแง่ของจิตวิญญาณแต่เรากำลังพูดถึงความยุติธรรมในการจัดสรรอะไรบางอย่างหรือการที่เราจะจำแนกเราจะส่งมอบตัวทรัพยากรให้ใครบนเหตุผลอะไรนะครับรอเนี่ยให้คำอธิบายเรื่องความยุติธรรมเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานนี้ครับว่าสังคมคืออะไรสังคมสำหรับรอแล้วสังคมคือองค์การที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือบนพื้นฐานความคิดบางประการเสมอนะครับสังคมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ต้องร่วมมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดได้ร่วมมือกันที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ที่พ้นจากถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะครับสามารถอยู่ได้โดยลำพังก็ไม่จำเป็นต้องมีสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แต่โดยสังคมแล้วมันทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อยู่รอดได้แต่นอกจากมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วมนุษย์สามารถจะมีชีวิตที่จะศึกษาถึงเรื่องสิ่งอื่นได้ด้วยแล้วนะสังคมในแง่นี้มันจะเป็นการร่วมมือกันมันเป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือการรวมกันของบุคคลบนความพื้นฐานของความคิดบางอย่างเสมอและความคิดบางอย่างที่ว่านี้มันจึงเป็นเป้าหมายของสังคมนะครับรอเนี่ยเสนอต่อมาคือเรื่องอะไรคือแนวคิดเรื่องตำแหน่งแรกเริ่มอย่างนี้ครับเวลาที่เราจัดสรรอะไรบางอย่างนะครับเราจัดสรรไปเนี่ยมันจะมีบางคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์แต่ไอ้บางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์เนี่ยเมื่อรวมตัวกันเป็นสังคมแล้วครับถ้าเกิดตามอะไรก็ตามที่การได้ประโยชน์หรือการเสียประโยชน์เนี่ยมันไม่รุนแรงมากนะจนคนรู้สึกโอ้ยมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่ไหวแล้วจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันก็จะทนอยู่กันไปแต่สำหรับรอแล้วแค่นี้ยังไม่เพียงพอครับรอเชื่อว่าเวลาที่เราจะรวมตัวเป็นสังคมแล้วเนี่ยเราต้องเสนอเนี่ยไอ้ตำแหน่งแรกเริ่มคือตำแหน่งที่ทุกๆคนนะครับสามารถที่เอามาไตร่ตรองร่วมกันได้โดยไม่ต้องสนใจคนนั้นนะครับว่าเป็นใครหรือว่าได้รับผลอะไรจากการจัดสรรหรือการแบ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองร่วมกันนี้ครับไอ้พื้นที่ที่รอใช้อ่ะครับมันจะเป็นพื้นที่ระดับประเทศเสมอไม่รวมกันไประดับระหว่างประเทศนะครับความยุติธรรมแบบแนวคิดของรอเนี่ยเป็นความยุติธรรมในระดับประเทศไม่ใช่ระดับนานาชาตินะครับไอแนวคิดแรกเริ่มเนี่ยของรอเนี่ยครับมันจึงไปนำไปสู่ความคิดของสิ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้ม่านแห่งความไม่รู้อ่ะครับมันคืออะไร
มากในความไม่รู้ของรอเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้าไปตำแหน่งที่ต้องไตร่ตรองเรื่องว่าเราจะจัดสรรผลประโยชน์กันยังไงจัดสรร

สิ่งที่มีค่ากันยังไงแล้วอะทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองอะจัดสรรตอนเข้าไปอะรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่จัดสรรออกมาเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอะครับมันเป็นสถานการณ์สมมติที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ไตร่ตรองร่วมกันประเด็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมมารู้ว่าผมเป็นคนมีเงินและผมก็ต้องไตร่ตรองแบบที่ยังไงก็ตามที่ผมให้ได้แบบที่คนมีเงินได้ประโยชน์ที่สุดหรือคนบางคนที่แต่รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่มีเงินหรือเป็นคนจนหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็ตามทีที่เป็นคนเซฟเปรตในสังคมก็จะไตร่ตรองแบบที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในม่านแห่งความรู้เราไม่รู้ว่าเราออกมาแล้วเราจะเป็นใครต้องไตร่ตรองยังไงให้ทุกคนมันอยู่ร่วมโลกกันได้ให้เป็นผลประโยชน์ที่ว่าทุกคนมันแบบที่เซฟเปรตที่สุดมีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยครับจึงเป็นหลักความคิดเรื่องม่านแห่งความรู้ของเรานะครับหลักการความยุติธรรมของเราเนี่ยจะประกอบด้วยหลักการ2ข้อซึ่งหลักการ2ข้อเนี่ยมันจะต้องเกิดมันจะเป็นหลักการที่ต้องเรียงลำดับกันข้อที่1คือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับจะต้องมีเสรีภาพอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ใช่มีใครไม่ได้มากกว่าอีกคนนึงหลักการข้อที่2ของเราก็คือว่าอะไรคือหลักการของความแตกต่างครับคืออย่างนี้ครับหลักการความแตกต่างที่ว่านี้ครับมันเป็นหลักการที่ว่าในเมื่อในสังคมแล้วคนมันมีความสามารถไม่เท่ากันทางธรรมชาติสูงต่ำดำขาวก็ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วไอ้หลักการความแตกต่างเนี่ยมันเป็นการที่เป็นหลักการที่ลำเอียงเข้าข้างคนที่มันอ่อนแอกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราพูดภาษารอก็คือว่ามันหลักการที่เรียกว่าหลักการแม็กซิมินคือยังไงครับในเมื่อคนอยู่ในสังคมกันนะมีความแตกต่างกันทางสถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจทางสติปัญญาการที่เขาเกิดมาเนี่ยมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือว่าเขามีสติปัญญาด้อยกว่าเนี่ยเป็นความผิดของเขาเหรอสำหรับเราแล้วไม่เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดกลไกทางสังคมขึ้นมาหรือเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาเขาโชคร้ายที่ดีมี DNA ด้อยกว่าทำให้เขาถูกปฏิบัติอย่างเลวกว่าอย่างนั้นเหรอครับมันสำหรับเราไม่ใช่สำหรับเราแล้วเป็นยังไงการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยควรจะลำเอียงเข้าข้างให้คนพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ที่ยืนได้แน่นอนมันแล้วไอ้การจัดสรรทรัพยากรแบบนี้มาเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากคนที่มันมีมากกว่าแต่ไอ้หลักการนี้มันจะไม่อยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคนที่อ่อนแอกว่ามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเงินหรือว่าทรัพยากรที่ถูกจัดสรรมาครับมันเปลี่ยนให้คนที่มันอ่อนแอกว่ากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอาจจะมีคนอ่อนแอกว่ากลุ่มใหม่ขึ้นมาไอ้การจัดสรรแบบรอแบบนี้ครับมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจะลำเอียงเข้าคนอ่อนแอกว่าไปเรื่อยๆไม่ใช่คนอ่อนแอกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอนะครับอันนี้แล้วนักศึกษาหรือผู้สนใจอาจจะมองโอ้โหทำไมมันลาเวนเดอร์แบบนี้อีกนิดนึงก็ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วลำเอียงเข้าข้างคนอ่อนแอกว่าอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีคนที่วิจารณ์รอถึงแนวคิดแบบนี้ในประเด็นที่2ของหลักการความยุติธรรมของเราหรือเรียกว่าหลักการที่ 2B คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงตำแหน่งหรือกิจการในฐานะอย่างเป็นธรรมแปลว่าอะไรครับทราบรอแล้วครับการเข้าถึงตำแหน่งในการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันคนบางคนออกไปเพราะในเมื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสรรกิจการสาธารณะได้หรือจัดสรรทรัพยากรนะเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นผู้หญิงทำไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นคนที่เป็น LGBT ทำไม่ได้ทุกคนต้องทำได้หมดครับเพราะตราบใดก็ตามเขาสามารถใช้เหตุผลได้ทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับหลักการรอจึงมีลักษณะนี้ในมุมความยุติธรรมกรณีที่เป็นรูปธรรมในหลักการของรอคืออะไรคืออย่างนี้ครับอย่างการเก็บภาษีมรดกหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับการเก็บภาษีมรดกคืออะไรครับเราต้องเก็บเงินเพราะคนในประเทศเราอะครับหรือประเทศไหนก็ตามทีคนที่มีเงินพอที่จะส่งมรดกได้มันเป็นคนส่วนน้อยหรือการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคืออะไรคือการที่เราเอาภาษีที่เราใช้มาเนี่ยได้มานะครับในตอนละปีเนี่ยเราเก็บไปเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือหลักการแบบนี้ครับมันสอดคล้องกับแนวคิดของเราอย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นการจัดสรรเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อคนที่อยู่ในฐานะที่อ่อนแอกว่าตามหลักการของความแตกต่างนะครับตามใดก็ตามที่หลักการทำตามแบบนี้การเก็บภาษีมรดกหรือการให้เงินกู้ยืมเนี่ยมันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมอะครับมีที่ยืนได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นที่มีที่ยืนหรือคนที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าเท่านั้นมีที่ยืนเพราะสำหรับรอแล้วครับความยุติธรรมในสังคมใดๆอ่ะมันเป็นความยุติธรรมที่ทำให้ทุกคนน่ะสามารถอยู่ร่วมโลกกันได้อ่ะครับสามารถมีชีวิตอยู่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าทำให้คนคนนึงเนี่ยอยู่โดยบนพื้นฐานของอีกคนคนนึงต้องมีอันเป็นไปความยุติธรรมมันจึงไม่ใช่ความยุติธรรมที่ทำให้คนคนนึงอยู่ได้อีกคนนึงอยู่ไม่ได้นะครับโดยหลักการของเราจะเป็นแบบนี้แต่แนวคิดของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันจะมีนักคิดที่ต่อให้ความสำคัญหรือว่าต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รอ

ซึ่งเราได้พบกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเราพบกันในตอนสุดท้ายนะครับในแนวคิดความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกนะครับแนวคิดโรเบิร์ตโนซิกนี้เป็นใครโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมงานของจอห์นลอว์เองก็คืออยู่ในภาควิชาเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาควิชาปรัชญาด้วยกันนะครับโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จอห์นลอว์อย่างรุนแรงในแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของลอว์นะครับแต่พื้นฐานแนวคิดของโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยมาจากทิศทางที่ว่าใกล้เคียงกับลอแต่คนละสายกันเลยนะครับแนวคิดของโนซิกมาจากอะไรมาจากแนวคิดเรื่องแรงงานของล็อกครับเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของแรงงานของล็อกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราครับอาศัยแรงงานของเราในการเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรก็ดีหรือสภาพทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีครับมันทำให้เราเอาแรงงานนั้นไปเจือปนกับของนั้นมันก็เลยกลายเป็นของที่เราสามารถเอาไปเคลมว่ามันเป็นของของเราได้สมมติว่าอย่างนี้ครับเราไปเจอชมพู่เนี่ยตกหล่นอยู่ข้างทางแล้วก็ไปหยิบชมพู่มาการที่เราการเอาแรงงานเราไปหยิบชมพู่มาเนี่ยครับมันก็เท่ากับกลายเป็นชมพู่ของเรามันต้องเป็นของข้างทางนะครับไม่ใช่ของใครนะครับอยู่ๆดีๆไปหยิบของชมพู่ในสวนบ้านชาวบ้านเขาได้อาจจะโดนเขาเอาอะไรมาไล่ตีได้นะครับหรือว่าเราไปทำไร่ไถนาบุกเบิกที่ที่มันไม่ใช่ของใครเลยเนี่ยคนที่อาศัยทำไร่เอาแรงงานตัวเองไปบุกเบิกที่ดินที่มันเป็นที่ยังไม่มีใครอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนคนนั้นอ่ะอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นได้อันนี้ครับมันจึงเป็นความคิดของล็อกที่ว่าเราเอาแรงงานเข้าไปใช้ในการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติที่มันยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับแรงงานจึงเป็นที่มาของกรรมสิทธิ์นี่คือแนวคิดของล็อกนะครับ แต่แนวคิดเนี้ยครับมันก็มีปัญหาในตัวมันเหมือนกันว่ามันต้องมีหลักการอยู่พื้นฐานว่าไอการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่อ้างว่าทำให้คนอื่นเนี่ยเสียสิทธิ์ไปสิ้นเชิงเลยไม่สามารถคนเข้าถึงของได้อย่างเสรีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับพ่นลมหายใจเข้าไปในอากาศเราอาศัยแรงงานเราใช่ไหมครับพ่นเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอากาศทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราแบบนี้ใช้ได้ไหมมันก็จะขัดแย้งกับหลักการเรื่องนี้ว่ามันพอเราอ้างเสร็จแล้วมันจะทำให้ทุกคนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงของนั้นได้หรือเราปาทรายลงไปในแม่น้ำปาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าทั้งแม่น้ำเป็นของเราเพราะเนี่ยเราใช้แรงงานเราปาทรายอย่างนี้ไม่ได้ครับเวลาที่เราจะอ้างสิทธิ์ในอะไรเนี่ยมันต้องไม่ปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะเข้าถึงของอย่างนั้นได้นะครับเพราะอันนี้มันจะเกินเลยไปมากนะครับถ้าของเราจะอ้างสิทธิ์ได้ในบางอย่างบางขอบเขตเสมอเราจะไม่อาจสามารถอ้างสิทธิ์ว่าเฮ้ยน้ำทั้งหมดเป็นของเราทางที่ว่าเราใส่แรงงานเราไปแบบนี้มันไม่ได้ครับทำแบบนี้แล้วคนอื่นเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วหลักการของล็อกที่ว่านี้มันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่หลักความยุติธรรมของโนซิกซึ่งประกอบด้วยหลักการ3ข้อหลักการของโนซิกเนี่ยเรียบง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับของรอนะครับหลักการแนวคิดของจอร์ลอเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งแรกเริ่มนะครับนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามาในความไม่รู้แล้วหลังจากนั้นต้องมาไตร่ตรองกันนะครับมีหลักความยุติธรรม2ข้อต้องเรียงลำดับนะครับหลักการข้อที่1ก็คือต้องเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหลักการข้อสลักกันความแตกต่างหลักการ 2B ก็คือหลักการที่ว่าด้วยตำแหน่งสถานะต้องเปิดโอกาสให้คนเท่าเทียมกันซับซ้อนนะครับแบบรอซับซ้อนโนซิกง่ายมากโนซิกมี3ข้อแรกอย่างนี้ครับหลักการความยุติธรรมคือในการถือครองอะไรที่เราได้อะไรที่เราถือครองได้เนี่ยครับโดยอย่างที่เราเป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราถือได้เป็นอย่างนี้ครับสมมติว่านักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับเดินทางไปซื้อของในเซเว่นในร้านเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามทีเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วของที่นักศึกษาหรือผู้สนใจได้มาเนี่ยซื้อซาลาเปามาถุงหนึ่งซาลาเปาเนี่ยถือว่ายุติธรรมเพราะเราไม่ได้บังคับใครมาเรามีการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมนะครับหลักการข้อที่2ก็สอดคล้องกับหลักการข้อแรกคือว่าไอ้การแลกเปลี่ยนเนี่ยครับมันต้องมาจากการเป็นธรรมตัวอย่างคือซาลาเปาครับเดินทางเข้าไปซื้อซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าการซื้อขายเนี่ยไม่มีใครบังคับใครหลักการข้อ2คือการถ่ายเทการถือครองนะครับว่าตัวคนขายก็สะดวกใจขายตัวคนซื้อก็สะดวกใจที่จะซื้อไม่มีการบังคับซื้อขายกันซาลาเปาที่ได้มาตามหลักการข้อ1ก็ถือว่าถือครองอย่างเป็นธรรมการถ่ายเทอย่างที่2ก็ถ่ายเทของอย่างเป็นธรรมมันจะต่างกันแบบไหนครับมันต่างกันแบบนี้ถ้ามีไอ้บ้า500หรือเป็นไอ้โจรนะครับเอาปืนจี้นักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับแล้วบอกว่าเอาเงินมา
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอ้การถ่ายเทการถือครองเนี่ยไม่เป็นธรรมเพราะมันเอาปืนจี้ตัวนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเอากระเป๋าตังค์ให้กับคนที่เอาปืนจี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้โจรที่มันเอาปืนจี้ไปเนี่ยครับโจรป่า500เนี่ยได้กระเป๋าตังค์ไปก็เท่ากับว่าอะไร

ครับไอ้กระเป๋าตังที่ได้มาเนี่ยมันได้มันถือครองมาก็ไม่เป็นธรรมกระบวนการถ่ายเทการถือครองก็ไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับง่ายตามใดก็ตามอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความสมัครใจทุกอย่างถือเป็นธรรมในความคิดของเราไอ้ในความคิดของโนสิกครับข้อสุดท้ายครับในหลักความคิดธรรมยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือว่าตามใดก็ตามเนี่ยที่เกิดความอยุติธรรมขึ้นมาแล้วมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องแบบนี้ครับแน่นอนว่าในกรณีของเราแลกเปลี่ยนซาลาเปากันนะครับคนถือครองซาลาเปามาถ้าเกิดว่าการซื้อขายมาเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไอการในเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนกันครั้งเดียวก่อนหน้าที่จะมีซาลาเปาขึ้นมามันก็ต้องมีการซื้อแป้งถูกไหมครับเราต้องมีการซื้อกระดาษแล้วมันก็ต้องมีการที่เข้าไปโรงงานมามีการที่ว่าจะเปลี่ยนจากแป้งขึ้นมาก็ดีจากครีมก็มาก็ดีเปลี่ยนให้กลายเป็นซาลาเปาถ้าเกิดว่าในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งนี่มันมีครั้งไหนที่มันไม่ยุติธรรมมันก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ที่ถูกที่แลกเปลี่ยนมาครับหรือผู้ที่ถือหลังเนี่ยต้องชดเชยให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการที่มันยุติธรรมนั้นถ้าเกิดว่ามีการชดเชยนี้ก็เท่ากับการถือครองอันนี้ยุติธรรมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวสบายบือแนวคิดของโนสิกเนี่ยยิ่งอธิบายอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าพวกเราครับไปดูคอนเสิร์ตอันหนึ่งทุกคนมีเงินเท่ากันในตอนแรกตำแหน่งตอนแรกสุดคนละหมื่นปรากฏว่าไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยบัตรตัวใบละ 2,000 ถ้าเกิดว่าคนไปดูคอนเสิร์ตมีอยู่สัก100คนนะครับตัวใบละ 2,000 เป็นยังไงไอ้ตอนแรกเนี่ยคนที่ไปดูมานะครับสมมติว่าก็ไปดูกันอยู่100คนคนที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีเงินหมื่นนึงด้วยแต่ไปดูตัวใบละ 2,000 ก็กลายเป็นว่าคนอื่นจะเหลือคน99คนเนี่ยก็จะเหลือเงินอยู่ 8,000 ในขณะที่คนแรกที่มีเงิน 10,000 เนี่ยได้เงินจากไอ้99คนนั้นเข้าไปใช่ไหมครับจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มันจะได้เงินไม่ใช่ 10,000 แล้วถามว่าการที่คนน่ะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตทำให้คนๆนึงได้เงินมากกว่าได้เงินมากกว่าตำแหน่งแรกเริ่มเนี่ยหรือตำแหน่งเริ่มแรกสุดเนี่ยแบบรอเนี่ยได้ 10,000 เนี่ยกลายเป็นได้เงินโผล่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ2,000 คูณเข้าไปกัน100เนี่ยครับ 2,000 ก็เป็น 22,000 นะครับกลายเป็นเงิน 200,000 บาทเนี่ยถามว่าไม่ยุติธรรมสำหรับโนสิกแล้วยุติธรรมเพราะว่าไม่มีใครบังคับเขาในการที่เขาจะแลกเปลี่ยนไม่มีใครบังคับเขาในการถือครองเห็นไหมครับโนสิกสะดวกสบายมากง่ายแล้วยิ่งพอเอาความคิดของโนสิกแบบนี้มันคือหลักการที่ให้ความสำคัญกระบวนการคือตราบใดก็ตามกระบวนการเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกต้องผลของความไม่สมบูรณ์เท่ากันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทุกวันนี้นะครับการดำเนินการในสังคมเราอ่ะมันสอดคล้องกับแนวคิดของโนสิกอย่างชัดเจนก็คือว่าเราไม่สนหรอกครับว่าผลของการที่ว่าการแลกเปลี่ยนมันจะทำให้ใครมีมากขึ้นหรือมีมากมันมีน้อยลงตราบเท่าที่กระบวนการในการแลกเปลี่ยนนั้นการถือครองมันดำเนินการไปอย่างถูกต้องไม่มีใครบังคับใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วพอเอาแนวคิดอันนี้ไปใช้กับแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีมรดกกันให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเป็นยังไงมันจะเกิดปัญหานี้ครับว่าการเอาเงินของคนอื่นไปเพื่อที่อุดหนุนให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปเนี่ยครับสำหรับโนสิกแล้วมันเท่ากับการปล้นการที่เราจะเอาเงินใครเนี่ยครับไปอุดหนุนก็ดีในเรื่องของการให้เงินกองทุนกู้ยืมหรือการเก็บภาษีมรดกซึ่งอาศัยแรงงานเขาในการที่ทำให้เขาเก็บเงินมาช่วยชีวิตไปมันเท่ากับว่าเป็นการปล้นหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอาไปกระจายให้ผู้อื่นสำหรับโนสิกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและทำไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเป็นคนเก็บเงินได้และมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะมีฐานะทำไมเราต้องเอาเงินของตัวเองไปจ่ายให้คนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินนั้นรู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขานั่นบริจาคนั่นทำได้แต่โนสิกแล้วรัฐไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปบังคับให้คนเอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นนะครับสำหรับโนสิกแล้วโนสิกไม่เห็นด้วยกับแบบนี้แนวคิดของโนสิกนี้เองจึงเป็นแนวคิดที่มันสอดรับกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการสะสมเงินนะครับแล้วทำให้คนเราสามารถที่ว่ายืนยันว่ารัฐควรจะมีพื้นที่ในการแทรกแซงน้อยๆเนี่ยครับคือแนวคิดของโนสิกครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ตอนที่หนึ่งนะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดการจัดจำหน่ายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเนี่ยเราจะมาดูความหมายกันความหมายของแนวคิดการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการนะคะกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายเมื่อมีความต้องการด้วยปริมาณที่ถูกต้องถูกเวลาและถูกสถานที่อันนี้คือความหมายหลักๆของการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นการจัดจำหน่ายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยกัน2 ส่วนนะคะหลักๆเลยที่มันมีความสำคัญก็คือ 1. เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เรียกว่าสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ประเภทแรกนะคะตัวที่2ก็คือเรื่องของโลจิสติกคืออะไรหรือเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นเองนั่นหมายถึงกิจกรรมการวางแผนการกันดำเนินการและการควบคุมตลอดจนเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดผู้ผลิตต้นกำเนิดไปสู่จุดการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเกิดมูลค่าทางการเงินค่ะส่วนรูปภาพนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์นะคะในการความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดซึ่งมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมทางการตลาดซึ่งสิ่งที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่มันก็จะเป็นอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์นี้มันก็อยู่ภายใต้เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายโลจิสติกเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ในเรื่องของ Paste or Distribution ก็คือการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายองค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะคะคือ 1. การจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยมันคืออะไรมันคือการจัดจำหน่ายการผลิตการขายและการตลาดที่มันมีอิทธิพลต่อสินค้าคงคลังนะคะภายใต้ในการควบคุมในการจัดจำหน่ายนั่นเองอันนี้เราก็ต้องมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบงานระหว่างผลิตและจนไปถึงสินค้าสำเร็จรูปต่อมาการขนส่งการขนส่งเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการขนส่งก็คือเราจะต้องเลือกรูปแบบวิธีการขนส่งว่ารูปแบบวิธีการขนส่งเนี่ยเราจะวางแผนการขนส่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกวิธีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปถึงลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเราเลือกรูปแบบวิธีการแบบไหนเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือต่ำแตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวที่3คือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการประสานงานค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันร่วมกับสารสนเทศร่วมกันก็คือข้อมูลที่มีการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าข่าวสารต่างๆเนาะและอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารแล้วก็ตัวที่4คือการบริการลูกค้าการบริการลูกค้าคืออะไรธุรกิจควรกำหนดแผนในการให้บริการลูกค้าที่เป็นแนวทางของการบริการขั้นพื้นฐานที่ลูกค้าจะต้องทราบเรื่องของกำหนดการเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขการสั่งซื้อหรือการจัดส่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทั้งหมด4ตัวที่ในเรื่องของการวางแผนการจัดจำหน่ายค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรมันจะหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ร่วมกันในการทำหน้าที่ในกระบวนการทางการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าและบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายเรามาดูประเภทบ้างประเภทของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีใครบ้าง 1. ผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นพ่อค้าคนกลางคือหรือตัวกลางที่เกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าที่มีจำนวนมากๆเลยโดยเป็นกรรมสิทธิ์โดยจัดเก็บและขายต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือให้กับผู้ใช้ระดับองค์กรในจำนวนหน่วยย่อยนะคะตัวที่1
โต๊ะที่2ผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็จะเป็นผู้ที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองตัวผู้ค้าปลีกก็จะแบ่งออกเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบมีหน้าร้านยังไงก็คือได้แก่ร้านสะดวกซื้อร้านเฉพาะทางห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดก็มีอะไรบ้างพวกโลตัสบิ๊กซีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่สามารถคนทั่วไปสามารถจับต้องได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มีราคาไม่ได้แพงมากนักอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดก็พวกโลตัสใช่ไหมคะบิ๊กซีประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2นะคะตัวที่2เป็นช่องทางค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านก็เป็นช่องทางการขายตรงช่องทางแคตตาล็อกช่องทางโทรทัศน์ช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายอัตโนมัติแล้วก็ช่องทางดิจิทัลก็คือช่องทางการขายตรงบวกพวกแคตตาล็อกอะไรพวกกิฟเฟอรีนอย่างเงี้ยค่ะพวกเจ็ดแคตตาล็อกเซเว่นแคตตาล็อกอย่างเงี้ยค่ะพวกมิดทีนอย่างเงี้ยช่องทางโทรทัศน์ก็พวกทีวีไดเรกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางอัตโนมัติตู้เติมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็ต่อมาหน้าที่หลักๆของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างเขามีในเรื่องของสารสนเทศค่ะเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยเรามีจำนวนเท่าไหร่แล้วลูกค้าเป้าหมายตอนเนี้ยเรามีเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายเรามีลูกค้าที่เป้าหมายเราเป็นลูกค้าแบบไหนมีลักษณะของลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบเด็กลูกค้าแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็2การส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการตลาดก็จะเป็นการพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการสื่อสารเพื่อชักจูงโน้มน้าวจูงใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆแล้วก็การติดต่อสื่อสารหน้าที่ตัวนี้ก็จะเป็นการค้นหาค่ะเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ในการค้นหาและสื่อสารกับผู้ซื้อหรือเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายว่าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยเราจะต้องสื่อสารเรื่องอะไรข้อมูลที่เราจะที่ลูกค้าอยากได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะคะของหน้าที่ในช่องทางในการจัดจำหน่ายต่อมาตัวที่4การตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองหรือความต้องการของผู้บริโภคตัวอย่างเช่นแม่มณีเนี่ยเขาซื้อ

ข้าวมือหนึ่งเกวียนเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเราก็ต้องรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเป็นกิโลกรัมเป็นกิโลกิโลเนาะในตลาดหน้าหมู่บ้านอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นแล้วก็การเจรจาต่อรองเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการให้บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องของราคาเราเรื่องของราคาเราก็ต้องเจรจาต่อรองให้มันโอเคทั้งสองฝ่ายเนาะอันนี้ก็คือตัวที่5ตัวที่6คือการกระจายสินค้าการกระจายสินค้าก็คือเป็นหน้าที่ในการที่ผู้ซื้อเนี่ยสั่งซื้อสินค้ามาจะต้องหน้าที่นี้จะเป็นต้องจัดส่งและจัดเก็บสามารถจัดเก็บรักษาสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้แล้วก็เรื่องของการเงินก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินให้เงินเพียงพอต่อการดำเนินงานเนาะแล้วก็ความเสี่ยงภัยก็คือหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินงานบางอย่างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหรืออาจจะเกิดความล้มเหลวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวโฟลว์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งโฟลว์นะคะเป็นธุรกรรมทางการซื้อขายผ่านสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านกระบวนการส่งต่อให้ซื้อสินค้าความเป็นเจ้าของการส่งเสริมการตลาดการชำระเงินรวมถึงการสื่อสารเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะอันนี้เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตไปผู้ผลิตก็คือส่งสินค้าไปให้กับผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งไปผู้ค้าปลีกจนไปถึงคนสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนั่นเองพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารสนเทศในเรื่องของโฟในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในเรื่องการชำระเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดนั่นเองอีกตัวนึงจะเป็นโครงสร้างนะคะทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายโครงสร้างเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โครงสร้างหลักๆเลยจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงถ้าทางตรงเนี่ยมันจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงเลยก็คือมีผู้ผลิตแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยหรือผู้ซื้อเลยแต่ตัวที่2เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะทางอ้อมที่เป็นแรกก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยจะต้องผ่านผู้ค้าปลีกก่อนที่ผู้จะไปถึงมือของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนาะอันนี้คือช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็จะส่งสินค้าผ่านไปยังผู้ค้าส่งเนาะคะผู้ค้าส่งแล้วไปถึงผู้ค้าปลีกแล้วก็ไปจนถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ2ระดับก็ถ้าเป็นตัวสุดท้ายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ3ระดับก็จะเป็นเริ่มต้นแต่ผู้ผลิตเนี่ยส่งตรงมันก็จะมีตัวแทนเข้ามาและในตัวแทนในการรับสินค้าตัวแทนในการรับสินค้าส่งไปยังผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งก็ส่งไปยังผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็ส่งต่อให้กับผู้ซื้ออันนี้ก็จะเป็นระบบโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายโดยอธิบายด้วยกันก็คือเป็นทางตรงและทางอ้อมนั่นเองค่ะจากการแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งเป็นทางตรงและทางอ้อมนะคะเพื่อให้เกิดความสำเร็จของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายและองค์กรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนกลางที่จะทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อประโยชน์และพัฒนากิจกรรมทางด้านการตลาดต่อไปค่ะในตอนที่3นะคะจะพูดถึงการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายมันมีกระบวนการนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายและการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การจัดการความขัดแย้งและสร้างพันธมิตรในช่องทางการจัดจำหน่ายรวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเรามาดูตัวแรกนะคะตัวแรกของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเรื่องของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นการกำหนดโครงสร้างค่ะและจำนวนสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของดูในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของความสามารถในการครอบคลุมทางการตลาดได้หรือเปล่าวิเคราะห์ในความต้องการของลูกค้าก็คือวิเคราะห์สินค้าข้อมูลการตัดสินใจการบริการหลังการ

ขายอีกตัวนึงก็จะเป็นการตรวจสอบการบริหารงานหรือข้อจำกัดต่างๆเรื่องของเราสามารถมีความสามารถของกิจการหรือเปล่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบการจัดจำหน่ายนะคะตัวที่4นะคะก็คือการออกแบบระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็พูดถึงระดับและจำนวนสมาชิกของคนกลางแล้วก็การวิเคราะห์ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะพูดถึงว่าเราจะวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้านั่นเองแล้วก็การกำหนดทางเลือกและระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจัดจำหน่ายให้เหมาะสมที่สามารถไปใช้ได้ต่อมาตัวที่2คือการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือเราต้องค้นหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกของเราแล้วก็การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกก็คือหลักเกณฑ์เรื่องของการเงินและเครดิตความสามารถทางด้านการขายเนี่ยเราจะต้องมีเกณฑ์บ่งบอกว่าเราจะคัดเลือกว่าเขามีเรื่องของเงินเรื่องของเครดิตความสามารถทางด้านการขายผลิตภัณฑ์สมาชิกการจัดจำหน่ายเขามีชื่อเสียงไหมครอบคลุมทางการตลาดยอดขายความสามารถและความสำเร็จของงานหรือทัศนคติขนาดของธุรกิจเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องเป็นการกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาในการคัดเลือกสมาชิกตัวที่3ก็คือการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายจูงใจยังไงก็คือเราต้องค้นหาปัญหาก่อนและต้องความต้องการของสมาชิกแล้วก็ให้สนับสนุนแก่สมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวหรือการให้รางวัลนั่นเองแล้วก็สร้างความเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกโดยกระตุ้นยอดขายนั่นเองจากนั้นเราพอตัวที่4ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันและคนกลางต่างระดับในกลุ่มสมาชิกของช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็ต้องมาดูเรื่องของสาเหตุที่มันเกิดความขัดแย้งและสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขความขัดแย้งมันมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะคือสาเหตุของความขัดแย้งก็คือความแตกต่างของเป้าหมายในการดำเนินงานนั่นเองแล้วก็ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแล้วก็ความแตกต่างทางด้านของความคิดเนาะแล้วก็การพึ่งพาจากผู้ผลิตของคนกลางแล้วก็ทรัพยากรน่ะในองค์กรน่ะอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันสื่อสารไม่เข้าใจกันสิ่งที่เราจะต้องแก้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งก็คือ1อาจจะจำแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปเลยลูกค้าผู้สูงวัยลูกค้าที่เป็นทั้งเบบี้หรือเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเราก็อาจจะแก้ไขเรื่องของจำแนกกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมายไปเลยแล้วก็การให้ผลตอบแทนก็คืออาจจะต้องเพิ่มเรื่องของคอมมิชชั่นแก่ตัวแทนขายบ้างแล้วก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือการเข้าร่วมสมาคมร่วมจอยกันแล้วก็การร่วมกันแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายอาจจะเป็นวิธีนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้วิธีนี้อาจเป็นที่จะต้องใช้คือต้องจำเป็นเป็นวิธีสุดท้ายที่ต้องเลือกใช้หลังจากวิธีอื่นๆที่มันไม่ได้ผลเนาะนี่ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันเนาะตัวสุดอีกตัวนึงก็จะเป็นระบบอีกตัวนึงก็คือการจัดการทางการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นแบ่งออกเป็นระบบตลาดแบบแนวดิ่งกับรูปแบบการรวมตัวกันของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายทุกระดับนั่นเองในลักษณะของเป็นทีมงานเดียวกันซึ่งรูปแบบการของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยในตลาดแนวดิ่งเป็นยังไงก็จะมีทั้งผู้ผลิตจำหน่ายเองสมาชิกของผู้นำอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกพันธสัญญาระหว่างสมาชิกเช่นการทำโฆษณาอาจก็จะเป็นผู้ค้าส่งสนับสนุนผู้ค้าปลีกในเครือเดียวกันความร่วมมือของผู้ค้าปลีกแล้วก็ระบบแฟรนไชส์ก็จะเป็นผู้ผลิตให้สิทธิแก่ผู้ค้าเช่นโชว์รูมรถยนต์ผู้ค้าส่งเช่นน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็ธุรกิจบริการให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกเรามาดูการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือปัจจัยที่มันจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือการคิดหรือการสังเกตหรือการวิเคราะห์ก็คือยอดขายนั่นเองยอดขายก็มันจะเป็นปัจจัยที่มาในการประเมินเรื่องของยอดขายเรื่องของระดับสินค้าคงคา

ความสามารถในการขายทัศนคติต่างๆความการเจริญเติบโตการแข่งขันเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลการประเมินพอวัดผลการประเมินเสร็จแล้วมีการประเมินและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์สิ่งที่เรานำมาวัดเรามาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์แล้วก็นำมาเสนอแนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นหลักเกณฑ์เนาะซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยอาจจะใช้วิธีในการอบรมพัฒนาสร้างสิ่งแรงจูงใจสนับสนุนการให้รางวัลหรือการลงโทษการตักเตือนยกเลิกในการเป็นสมาชิกเลยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายตอนที่4นะคะจะเป็นการจัดการโลจิสติกนั่นเองการจัดการโลจิสติกเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นมันหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดบริโภคจากจุดเริ่มต้นไปถึงผู้บริโภคนั่นเองการจัดเก็บกระจายและขนส่งเราจะเห็นโฟลว์เห็นไหมคะมันเริ่มตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบเนาะผู้จัดหาขาเข้าไปส่งไปยังผู้ผลิตและส่งไปยังผู้ผลิตเสร็จผลิตได้สินค้าออกมาส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายเสร็จผู้จัดจำหน่ายก็ส่งตรงไปยังผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ต่อมาจะเป็นกิจกรรมหลักๆนะคะของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะกิจกรรมหลักๆเขามีอะไรบ้างในการจัดเก็บและการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกก็จะเป็นการรับสินค้าการระบุประเภทและการจัดกลุ่มสินค้าระบุประเภทยังไงประเภทจัดกลุ่มสินค้ากลุ่มประเภทสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นผลไม้ก็จัดกลุ่มเป็นผลไม้สินค้าที่เป็นแบบสินค้าที่เป็นแบบที่เป็นไม้ที่เป็นเครื่องเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จัดกลุ่มจัดประเภทของสินค้าแล้วก็การเคลื่อนย้ายเพื่อจัดเก็บเนาะหน้าที่ของเขากิจกรรมของเขาเป็นหลักๆแล้วก็การจัดเก็บสินค้าการหยิบสินค้าการเติมสินค้าเมื่อสินค้าลดลงเมื่อสินค้าหมดเราก็จะมีการเติมสินค้าเกิดขึ้นแล้วก็การหีบห่อเพื่อขนส่งก็คือแพ็คเกจจริงก็คือเวลาเราจะขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องมีการแพ็คเกจหรือมีหีบห่อให้เขาเพื่อจัดส่งให้เขาไปแล้วก็การขนสินค้าหรือเคลื่อนย้ายหรือการใช้พาหนะต่างๆในการเคลื่อนย้ายหรือขนสินค้าต่างๆเนาะแล้วก็การตรวจนับสินค้าอันนี้ก็จะเป็น9กิจกรรมหลักๆของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะเรามาดูเรื่องของคลังสินค้า warehousing ก็คือคลังสินค้าคืออะไรมันหมายถึงสถานที่ละเก็บรักษาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่รอเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ได้ผลิตเสร็จและรอการนำจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนั่นเองเราจำแนกตามความจำเป็นของเจ้าของก็คือคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนมันก็จะมีคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนนั่นเองแล้วก็คลังสินค้าของสาธารณะหรือคลังสินค้าที่ให้เช่าอันนี้ก็คือจำแนกนะคะของเจ้าของตัวที่2ก็คือจำแนกตามชนิดของสินค้าที่จัดเก็บอาจจะเป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้ในการจัดเก็บที่อาจจะไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องไม่ต้องใช้ห้องแอร์แต่บางสินค้าอาจจะต้องใช้ห้องแอร์อย่างเงี้ยเช่นคลังสินค้าแบบพิเศษเป็นยังไงก็คือใช้จัดเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกผลไม้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเน่าเสียง่ายเนี่ยอันนี้คืออาจจะต้องจัดเก็บแบบเป็นพิเศษอาจจะต้องมีเรื่องของแอร์เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลังสินค้าแบบทันบนเป็นยังไงก็คือใช้สินค้าที่รอการเสียภาษีก่อนที่จะจำหน่ายออกจึงจะนำเข้าหรือส่งออกได้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ทันบนแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าก็คือจัดเก็บเป็นระยะสั้นๆเพื่อรวบรวมคัดแยกก่อนขนส่งไปยังที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจำแนกชนิดของสินค้าที่จัดเก็บต่อมาหน้าที่หลักๆของคลังสินค้ามีหน้าที่อะไรเป็นสถานที่จัดเก็บค่ะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งเนาะแล้วก็สนับสนุนการผลิตการผลิตและการตลาดเนาะแล้วก็การให้บริการเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือให้บริการยังไงก็คือ
ในการบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจนะคะและการติดฉลากในการคัดเกรดสินค้าในการรวมในการแบ่งบรรจุนะคะเรามาดูรูปการขนส่งบ้างในเมื่อเรามีคลังสินค้าแล้วเราจะต้องนำสินค้าส่งไปยังผู้บริโภคซึ่งการส่งไปยังผู้บริโภคเนี่ยมันมีการขนส่งสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายการผลิตไปยังผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์ถูกที่ถูกเวลาอาจจะมีทั้งรูปแบบวิธีการขนส่งที่หลากหลายเรามาดูรูปแบบการขนส่งแบบทางรางบ้างการขนส่งแบบทางรางเนี่ยเป็นการขนส่งยังไงคะโดยการขนส่งทางรางก็พวกรถไฟฟ้าอะไรไม่ใช่รถไฟฟ้าสิรถไฟรถไฟอะค่ะฉึกฉักอะค่ะการขนส่งแบบทางรางเนี่ยค่ะเขาจะขนส่งอะไรบ้างขนส่งน้ำมันถ่านหินอย่างเงี้ยค่ะปูนซีเมนต์แร่ธาตุและพวกไม้ทรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่การขนส่งทางรถไฟเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเช่นรางรถไฟเป็นฐานนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นการขนส่งทางถนนเราจะเห็นอยู่แล้วการขนส่งทางถนนพวกอะไรเคอรี่อย่างเงี้ยเคอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นการขนส่งพวกจดหมายพวกวัสดุทั่วไปแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเลยการขนส่งทางถนนก็เป็นพวกรถไฟเป็นทางถนนก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกับรถไฟเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานการรับส่งของอย่างเงี้ยบรรทุกของที่มันมีขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะการขนส่งไปยังต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการขนส่งทางถนนแล้วก็การขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศก็ใช้ประเภทของเรือในการหอบสัมภาระหรือหอบวัตถุดิบต่างๆขนส่งทางเรือส่วนมากจะเป็นการขนส่งที่ใช้ระยะเวลานานเนาะการขนส่งทางเรืออาจจะเป็นพวกขนส่งข้าวพืชผลทางการเกษตรเนาะเกลือน้ำมันแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยไม้สูงปูนซีเมนต์ทรายเป็นต้นอันนี้อาจจะเป็นการขนส่งทางเรือที่ใช้ระยะเวลานานแล้วก็การขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศเนี่ยส่วนมากการขนส่งทางอากาศก็เรารู้อยู่แล้วก็จะเป็นเครื่องบินนะคะที่จะเป็นการขนส่งแต่ส่วนมากสินค้าที่จะต้องขนส่งทางอากาศเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะส่วนพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อาจจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นหรือเครื่องจักรที่มีความละเอียดที่มีน้ำหนักเบานะคะที่มันสามารถอยู่บนเครื่องบินได้อย่างเงี้ยพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์พวกแผนวงจรพวกผลไม้สดอย่างเงี้ยค่ะผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งพวกการขนส่งทางอากาศนะคะแล้วก็เป็นการขนส่งทางท่อขนส่งทางท่อที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็จะเป็นพวกน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะน้ำประปาเนี่ยเป็นการขนส่งทางท่อที่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากนะคะมากกว่าการขนส่งอื่นๆเลยแต่ก็ยังมีการวางโครงสร้างเรื่องของการพื้นที่ในการวางท่อเนาะซึ่งและการขนส่งทางท่อเนี่ยมันก็จะขนส่งอะไรได้บ้างก็คือพวกถ่านหินพวกแป้งพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งต่างๆนะคะรูปแบบการอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตวิธีการขนส่งแบบผสมประกอบไปด้วยการขนส่งอย่างต่อเนื่องต่างรูปแบบเช่นรูปแบบเนี้ยจะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็คือการรับส่งพวกของการซื้อของผ่านออนไลน์ผ่านอีบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบทางอีบุ๊กเนี่ยขนส่งหนังสือขนส่งวิดีโอเพลงไฟล์เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งเพลงซอฟต์แวร์เพลงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมาเกณฑ์เรามาดูเกณฑ์กันบ้างเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการขนส่งการที่จะมีเกณฑ์พิจารณาอย่างนี้มันจะมีความเรื่องของการความประหยัดของต้นทุนความรวดเร็วความคล่องตัวในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆการตรงต่อเวลาความสามารถในการบรรทุกกับความถี่ความสามารถในการขนส่งแล้วก็การถนอมสินค้าที่มีการสูญเสียหรือแตกหักได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะมีการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องเลือกค่ะเลือกวิธีการขนส่งด้วยเพื่อให้มันถูกกับหลักเกณฑ์หรือรูปแบบการขนส่งให้มันประหยัดต่อขนาดสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวพิจารณาว่าเราจะเลือกวิธีการขนส่งอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ตัวใหญ
3: ่
4: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะคือชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาหน่วยหนึ่งของชุดวิชานี้นะสำหรับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ตอนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะพูดถึงความหมายของการผลิตปศุสัตว์นะคะรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะรวมถึงความสำคัญของการบริษัทในด้านต่างๆและก็ปัจจัยหลักๆในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปศุสัตว์นะคะและในตอนที่สามก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตอนแรกกันก่อนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ค่ะสำหรับการผลิตสัตว์นะคะจริงๆแล้วนะคะในความหมายโดยภาพรวมนะคะขอบเขตเนื้อหาของส่วนนี้นะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งเป็นการนำปัจจัยการผลิตนะคะตั้งแต่พันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์รวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะการจัดการฟาร์มนะคะโดยมีการปฏิบัติตามหลักการเลี้ยงที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้นะคะในการนำปัจจัยการผลิตและหลักการผลิตสัตว์นะคะมาจัดการร่วมกันนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสัตว์เจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะซึ่งผลผลิตสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมนะคะแล้วก็ไข่นะคะผลผลิตสัตว์ที่เกิดจากการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะคะก็จะทำให้ได้อาหารสำหรับผู้บริโภคที่ปลอดภัยด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเราก็รู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งการผลิตปศุสัตว์เนี่ยมีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะในด้านแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับในด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยการผลิตปศุสัตว์นะคะที่มีเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตนะคะต่างๆเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยสามารถจำหน่ายในภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศด้วยนะคะความสำคัญประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยทำให้เกิดธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ใจต่างๆในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสัตว์นะคะก็จะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์มาเกี่ยวข้องนะคะธุรกิจด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะรวมถึงธุรกิจ

การแปรรูปผลผลิตสัตว์นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมานะคะในส่วนความสำคัญถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆจากผลพลอยได้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยนอกจากจะได้สินค้าหลักคือเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่แล้วนะคะยังได้ผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ด้วยนะคะก็สามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะคะโดยใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เพิ่มอีกทางนึงนะคะส่วนความสำคัญในประเด็นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่การผลิตปศุสัตว์เนี่ยสามารถเป็นตลาดรองรับผลผลิตพืชของประเทศได้นะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์นะคะก็ได้แก่วัตถุดิบด้านพืช นะคะได้แก่พวกมันสำปะหลังนะคะถั่วเหลืองนะคะข้าวโพด นะคะวัตถุดิบของการผลิตพืชเหล่านี้นะคะการผลิตสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นตลาดสำคัญในการรองรับวัตถุดิบเพื่อ นำมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารสัตว์ด้วยค่ะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะคือความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีต่อด้านสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่าการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยได้แก่เนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่นะคะซึ่งผลผลิตสัตว์เหล่านี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภคนะคะแล้วก็แหล่งอาหารโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะประเทศที่สามารถผลิตอาหารนะคะเพื่อให้ประชากรในประเทศเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้โดยเฉพาะอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะเรานับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะสำหรับความสำคัญถัดมานะคะนอกจากการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจะมีความสำคัญในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วนะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งในด้านเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมของสังคมแล้วก็คนในชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าประเพณีบางอย่างนะคะมีการนำสัตว์นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวิ่งควายนะคะหรือการใช้แพะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่นะคะประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในการใช้ผลพลอยได้แล้วก็เศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้เป็นการสร้างผลผลิตสัตว์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยนะคะสามารถใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรนะคะนำมาเป็นอาหารแล้วก็สร้างผลผลิตเนื้อนมไข่นะคะเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้นะคะส่วนประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเนื่องจากว่ามูลของสัตว์เนี่ยสามารถใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชได้ค่ะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบการผลิตสัตว์เนี่ยหลากหลายนะคะแต่หลักๆที่เราพบก็คือรูปแบบที่1 นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มอิสระนะคะรูปแบบที่2คือการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะรูปแบบที่3นะคะคือการเลี้ยงสัตว์แบบภายใต้พันธสัญญานะคะและรูปแบบที่4นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละรูปแบบนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอิสระนะคะการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลักษณะนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนปัจจัยการผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถคิดหรือว่าทำหรือตัดสินใจในการจัดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือว่าขายผลผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรสูงด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้านายตัวเองนะคะเป็นผู้ผลิตเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าผู้ผลิตในลักษณะนี้นะคะจำเป็นต้องหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าของตนเองนะคะและอาจจะต้องรับความเสี่ยงนะจากการผันผวนของราคาผลผลิตแล้วก็ผลผลิตสัตว์แล้วก็ปัจจัยการผลิตด้วยนะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่รวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้พันธสัญญานะคะรูปแบบนี้นะคะจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะของการประกันราคาก็คือว่าเกษตรกรนะคะทำสัญญาซื้อขายนะคะกับบริษัทนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยจะมีข้อตกลงไว้ว่าเมื่อเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้แล้วเนี่ยจะจำหน่ายในที่ราคาเท่าไหร่นะคะลักษณะรูปแบบนี้นะคะเกษตรกรก็จะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะราคาขึ้นลงของปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลผลิตนะคะซึ่งพบมากในการผลิตไก่เนื้อแล้วก็สุกรขุนนะคะแต่ก็เกษตรกรในการเลี้ยงรูปแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องขาดอิสระในการเลือกปัจจัยการผลิตด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเลี้ยงแบบประกันราคานะคะสำหรับรูปแบบ
ที่ต่อมานะคะอยู่ในภายใต้ลักษณะของการเลี้ยงแบบพันธสัญญานะคะก็แบบรับจ้างเลี้ยงนะคะคือเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนด้านต้นทุนหลักนะคะพวกที่ดินโรงเรือนต่างๆรวมถึงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแรงงานนะคะแต่ผู้จ้างเลี้ยงเนี่ยจะลงทุนด้านพันธุ์สัตว์อาหารแล้วก็ยาเวชภัณฑ์นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเฉพาะค่าเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะซึ่งพบมาในการเลี้ยงไก่เนื้อแล้วก็สุกรนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายนะคะคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะอันนี้จะพบมาในการผลิตลักษณะของรูปแบบสากลการผลิตปศุสัตว์นะคะโดยที่มีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าผู้ทำหน้าที่แทนในการประสานงานแล้วก็ดำเนินงานตามข้อตกลงของสากลนะคะรูปแบบนี้นะคะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจในการต่อรอง

ปศุสัตว์นะคะก็มีหลายหลากนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนอุปกรณ์นะคะแรงงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนที่ดินนะคะซึ่งผู้ผลิตปศุสัตว์นะคะจำเป็นต้องนำปัจจัยเหล่านี้นะคะมาใช้ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งเนื้อนมแล้วก็ไข่นะคะที่มีปริมาณและคุณภาพนะคะปลอดภัยสำหรับการบริโภคนะคะซึ่งเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ต่อไปค่ะในส่วนของการผลิตปศุสัตว์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในตอนที่2นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยหลักๆที่สำคัญมีอะไรบ้าง นะคะซึ่งมีหลายๆปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยหลักนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะในตอนนี้ก็คือพันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์นะคะแล้วก็โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตสัตว์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็ใช้อาหารสัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ทำให้สัตว์เนี่ยสามารถอยู่สบายนะคะสามารถกินอาหารกินน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงพฤติกรรมของตนได้อย่างปกตินะคะอันนี้ก็จะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสัตว์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับปัจจัยแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือพันธุ์สัตว์นะคะจริงๆแล้วพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยหลักๆนะคะ2ประเภทนะคะก็คือสัตว์พันธุ์แท้นะคะแล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์พันธุ์แท้ก่อนนะคะสัตว์พันธุ์แท้หรือสัตว์พิราวีดนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยคือสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะซึ่งทำให้สัตว์พันธุ์นั้นนะคะมีลักษณะพันธุ์นะคะที่คงที่นะคะโดยที่สัตว์ในรุ่นลูกหลานนะคะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับในรุ่นพ่อแม่เลยนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะหรือว่าไฮบริดบรีดนะคะสัตว์ลูกผสมนี้นะคะจะเป็นสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะโดยที่สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์นะคะของสัตว์ลูกผสมเนี่ยก็เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์ตั้งแต่2สายพันธุ์ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นพันธุ์แท้กับพันธุ์แท้หรือพันธุ์แท้กับพันธุ์ลูกผสมหรือเป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์ลูกผสมก็ได้นะคะซึ่งสัตว์พันธุ์ลูกผสมนี้นะคะมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีลักษณะที่ดีเด่นกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่รวมของลักษณะที่ดีของพ่อแม่รวมกันนะคะเช่นถ้าพ่อพันธุ์สัตว์เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแม่พันธุ์สัตว์เนี่ยมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีนะคะสัตว์รุ่นลูกเนี่ยก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยแล้วก็มีลักษณะของการทนต่อโรคและแมลงด้วยนะคะซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของรุ่นพ่อแม่นี้นะคะเรียกลักษณะนี้ว่าไฮบริดวิกเกอร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์มาแล้วนะคะซึ่งในการจัดการพันธุ์สัตว์นะคะมีการจัดการที่สำคัญนะคะ2ประเด็นก็คือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์สัตว์นะคะในอันดับแรกนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเราต้องเป็นการคัดเลือกสัตว์นะคะที่มีลักษณะที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเช่นในไก่เนื้อนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์ไก่นะคะคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะหรือถ้าเกิดเป็นโคนมนะคะจะเป็นโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงนะคะหรือเป็นโคเนื้อนะคะก็จะให้ลักษณะของการสะสมไขมันกล้ามเนื้อดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะไหนดีแล้วนะคะทำการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะโดยลักษณะต่างๆนี้นะคะมันจะถูกควบคุมด้วยยีนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะคะของผู้คัดเลือกหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการคัดเลือกต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกด้วยนะคะรวมถึงระยะเวลาในการคัดเลือกนะคะวิธีการบางคัดเลือกบางวิธีการเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะอันนี้ผู้คัดเลือกนะคะจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีในการคัดเลือกที่พบนะคะก็จะมีทั้งการคัดเลือกจากลักษณะภายนอกนะคะโดยอาจจะดูจากลักษณะกล้ามเนื้อนะคะรูปร่างนะคะลักษณะของขานะคะหรือพิจารณาจากข้อมูลพันธุประวัตินะคะซึ่งเรียกว่าเพดิกีนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นนะคะว่ามีพ่อแม่มาจากที่ใดนะคะสายพ่อสายแม่สายปู่สายย่านะคะรวมถึงมีข้อมูลต่างๆในนั้นนะคะหรือการคัดเลือกโดยใช้การคัดเลือกจากความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะรวมถึงการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแล้วก็ข้อมูลทางจีโนมก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากการคัดเลือก

แล้วนะคะเมื่อเราทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ว่าเราใช้สัตว์ตัวไหนพันธุ์ไหนแล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องมีการทำการขยายพันธุ์สัตว์นะคะการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนของสัตว์นะคะทำให้เพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ดีนะคะโดยการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทที่1นะคะคือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นลักษณะการปล่อยให้พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์นะคะโดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆเลยนะคะประเภทที่2นะคะคือการขยายพันธุ์แบบเรียนธรรมชาตินะคะอันนี้เช่นการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยนะคะเช่นการผสมเทียมนะคะการย้ายฝักตัวอ่อนนะคะการเลือกเพศนะคะหรือการย้ายฝักยีนนะคะสำหรับปัจจัยแรกนี่นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์นะคะปัจจัยต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คืออาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เนี่ยสามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแยกนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีของอาหารนะคะรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งจะจำแนกได้2ประเภทหลักๆก็คืออาหารข้นและอาหารหยาบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารข้นก่อนนะคะอาหารข้นหรือว่า concentrate feed นะคะอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยโภชนาที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นโภชนาพลังงานนะคะโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะในส่วนของอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีเนื้อใยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งจะต่ำกว่าปริมาณ 18% นะคะของวัตถุแห้งนะคะแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน 14% นะคะเนื่องจากว่าอาหารข้นที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อราได้ง่ายนะคะซึ่งอาหารข้นเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งลักษณะของการอัดเม็ดนะคะมีลักษณะของเม็ดขบนะคะแล้วก็อาหารผงนะคะซึ่งอาหารแต่ละรูปแบบเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่กินนะคะระยะของสัตว์ที่กินนะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาหารผงหรือว่าอาหารเม็ดขบนะคะในส่วนนี้นะคะนอกจากเรารู้จักอาหารข้นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักอาหารหยาบนะคะซึ่งอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีลักษณะค่อนข้างฟ้ามแล้วก็เบานะคะมีเนื้อใยสูงนะคะสูงกว่า 18% นะคะแล้วก็จะมีโภชนาแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งอาหารหยาบที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องได้แก่โคเนื้อโคนมแพะหรือแกะเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลหญ้าพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเป็นทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรวมถึงหญ้าหมักนะคะนอกจากพันธุ์สัตว์แล้วอาหารสัตว์แล้วนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในส่วนของโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือโรงเรือนระบบปิดแล้วก็โรงเรือนระบบเปิดนะคะโรงเรือนระบบปิดเนี่ยจะเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความชื้นการระบายอากาศหรือว่าแสงสว่างนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อนะคะแล้วก็สุกรขุนนะคะส่วนโรงเรือนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรือนระบบเปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่มีลักษณะมีหลังคานะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะมีแค่ผนังหรือว่าเป็นโครงนะคะเพื่อใช้ในระบบการระบายอากาศนะคะถ้านักศึกษาเห็นในภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของลักษณะโรงเรือนเปิดในการเลี้ยงแล้วก็สุกรขุนนะคะประเด็นถัดมานะคะในส่วนของอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การให้น้ำและการให้อาหารสัตว์นะคะซึ่งท่านสาเห็นจากในภาพนะคะในภาพนี้นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์การให้อาหารข้นอัตโนมัตินะคะส่วนภาพที่2และภาพที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะการถังหรือภาชนะในการให้อาหารข้นของไก่นะคะแล้วก็สุกรนะคะและนอกจากในปัจจุบันนะคะจะมีการนำพวกอุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้แล้วนะคะก็ยังมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยนักศึกษาจะเห็นลักษณะของหุ่นยนต์ให้อาหารสุกรนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ในการให้อาหารหยาบนะคะคือดันอาหารหยาดเข้ารังให้แก่โคนมนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะลดปัญหาในด้านแรงงานนะคะแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์การให้น้ำนะคะอุปกรณ์การให้น้ำสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นภาชนะปกตินะคะเป็นอุปกรณ์อัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเห็นในภาพนะคะที่มีภาพลูกไก่เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของระบบนิปเปิลให้น้ำนะคะลูกไก่เนี่ยก็จะจิกที่หัวนิปเปิลแล้วก็น้ำจะหยดลงมานะคะมีถาดรองน้ำเพื่อป้องกันความชื้นนะคะที่วัสดุรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติในสุกรนะคะสำหรับในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดสัตว์นะคะอายุสัตว์แล้วก็ระยะเวลาการให้ผลผลิตของสัตว์แต่ละชนิดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะมีความทนทานนะคะอายุการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์เปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะคะที่สำคัญก็คือไม่ควรมีราคาสูงเกินไปนะคะจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิต

์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ค่ะซึ่งในตอนที่3นี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตปศุสัตว์ค่ะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งสัตว์ปีกเนี่ยจะพูดถึงสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะในส่วนของการจัดการผลิตโคเนื้อโคนมสุกรและสัตว์ปีกนะคะประเด็นหลักๆในการจัดการประเด็นแรกนะคะก็คือการเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในแต่ละประเภทนี้ค่ะเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าพันธุ์สัตว์เนี่ยจะประกอบด้วย2พันธุ์สัตว์หลักๆคือพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมนะคะแต่เนื่องจากว่าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้พันธุ์สัตว์ลูกผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะต่างจะใช้พันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้นเลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับพันธุ์โคเนื้อก่อนนะคะพันธุ์โคเนื้อที่เราจะเห็นทั่วๆไปนะคะในการเลี้ยงโคเนื้อขุ่นนะคะก็คือพันธุ์โคกำแพงแสนนะคะหรือว่าโคพันตากนะคะรวมถึงโคพันพลยังคำนะคะซึ่งสายพันธุ์โคเหล่านี้นะคะเป็นสายพันธุ์โคลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มานะคะให้มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้เนื้อนะคะคุณภาพซากได้ดีนะคะเหมาะสำหรับการผลิตเป็นโคเนื้อขุ่นนะคะสำหรับพันธุ์สัตว์ต่อมานะคะเป็นพันธุ์โคนมนะคะพันธุ์โคนมที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมเหมือนกันนะคะถ้านักศึกษาเห็นตามฟาร์มโคนมทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ขาวดำหรือที่เรียกกันนะคะหรือว่าพันธุ์ลูกผสมโฮไซฟิเชียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกผสมโคนมพันธุ์โฮไซฟิเชียนนะคะหรือว่าเป็นลูกผสมโคพันธุ์เจอร์ซี่นะคะโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนกับโคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซี่เนี่ยจะมีลักษณะการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนลูกผสมนะคะก็จะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมค่อนข้างสูงนะคะต่อรอบการผลิตน้ำนมเนี่ยประมาณ 20-30 กิโลกรัมนะคะแต่ว่ามีปริมาณไขมันนมเนี่ยต่ำนะคะประมาณสัก 2.5-3% นะคะขณะที่โคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซี่นะคะจะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่น้อยกว่านะคะอาจจะประมาณไม่เกิน20กิโลนะคะแต่ปริมาณไขมันนมค่อนข้างสูงนะคะตั้งแต่ 3% ขึ้นไปถึง 4% กว่านะคะทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลือกพันธุ์โคนมแบบไหนนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงด้วยนะคะสำหรับพันธุ์ต่อไปนะคะเป็นพันธุ์สุกรนะคะพันธุ์สุกรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือพันธุ์เบคอนกับพันธุ์เนื้อนะคะพันธุ์เบคอนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของลำตัวค่อนข้างยาวนะคะขายาวหัวเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่นะคะเป็นพันธุ์ที่เมื่อชำระแล้วนะคะจะให้คุณภาพซากที่ดีนะคะมีเนื้อแดงมากนะคะก็อย่างตัวอย่างก็จะเป็นพวกพันธุ์ลัดไว้แลนเลดนะคะรวมถึงอาจจะเป็นพันธุ์ลูกผสม3สายพันธุ์นะคะสำหรับต่อมานะคะก็เป็นสุกรประเภทเนื้อนะคะสุกรประเภทเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างใหญ่นะคะมีลำตัวยาวแต่อาจจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอนนะคะมีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็การให้ลูกดกนะคะแล้วก็เมื่อชำระแล้วก็ยังให้ซากคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณเนื้อแดงสูงนะคะซึ่งสุกรพันธุ์เนื้อนั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นดูร็อกเจอร์ซี่นะคะเพียแทนนะคะแฮมเชียร์หรือว่าเบิร์กเชียร์นะคะสำหรับสุกรนะอีกพันธุ์นึงนะคะประเภทนึงนะคะก็คือสุกรพันธุ์มันนะคะประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างสั้นนะคะหัวใหญ่จะสะโพกเล็กนะคะอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นสุกรพื้นเมืองนะคะที่เราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์พวงนะคะแล้วก็พันธุ์เหมยซานนะคะทีนี้ในการที่เราจะจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราพูดในตอนแรกแล้วนะคะว่าเราต้องเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะในตอนนี้นะคะนอกจากเรารู้แล้วนะคะว่าจะมีพันธุ์โคเนื้อโคนมนะคะแล้วก็พันธุ์สุกรต่อไปก็จะเป็นพันธุ์สัตว์ปีกนะคะซึ่งพันธุ์สัตว์ปีกเนี่ยส่วนใหญ่เลยตอนนี้นะคะก็จะใช้พันธุ์ลูกผสมทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นลักษณะของพันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อนะคะในภาพนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของลำตัวสีขนสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์เธอร์เบเกอร์นะคะพันธุ์ขอบนะคะหรือว่าเป็นไก่ไข่ลูกผสมทางการค้านะคะอาจจะเป็น H&N นะคะหรือฮัมเบิร์ตนะคะต่อมานะคะก็คือพันธุ์สัตว์ปีกพันธุ์เป็ดนะคะก็จะมีทั้งพันธุ์เป็ดลูกผสมนะคะซึ่งเราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์ปั้วฉ่ายนะคะเชอร์รี่วัลเล่นะคะบางปะกงนะคะรวมถึงนกกระทาด้วยนะคะอันนี้ก็นับเป็นสัตว์ปีกให้ไข่เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับการจัดการด้านพันธุ์แล้วนะคะว่าต้องเลือกพันธุ์สัตว์ประเภทไหนนะคะก็มาถึงการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งการจัดการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะโดยตามหลักการแล้วนะคะผู้ผลิตสัตว์เนี่ยควรจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรนะคะหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกษตรนะคะ

ได้มีการออกระเบียบนะคะแล้วก็หลักการในการผลิตปศุสัตว์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรนะคะสัตว์ปีกให้เนื้อสัตว์ปีกให้ไข่รวมถึงนกกระทาด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะซึ่งจะพูดถึงหลักการจัดการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะอย่างครอบคลุมนะคะทีนี้ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะฟาร์มและโรงเรือนนะคะอาหารนะคะน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะการป้องกันและควบคุมโรคนะคะการจัดการสัตว์ป่วยนะคะการบำบัดโรคนะคะด้านสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มนะคะทีนี้ประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะในการที่เราจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะในการกรณีแรกที่เราเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะเราควรจะเลือกสถานที่ตั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันตรายต่างๆทั้งกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะแล้วก็ควรมีแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็น้ำนะควรมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะห่างไกลจากชุมชนนะให้มีน้ำท่วมขังนะคะการคมนาคมค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเราต้องมีการขนส่งปัจจัยการผลิตแล้วก็ขนส่งสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายนะคะสำหรับในด้านของฟาร์มแล้วก็โรงเรือนนะคะควรจะมีการวางผังฟาร์มที่ดีนะคะมีการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์อาคารสำนักงานนะคะพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์หรือพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยนะคะรวมถึงควรมีการเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ควรจะมีรั้วรอบบริเวณนะคะที่ชัดเจนนะคะป้องกันสัตว์จากภายนอกหรืออันตรายจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะประเด็นถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็ต้องมีการสร้างด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีการจัดการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะพื้นโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรมีระบบการระบายน้ำที่ดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการสะสมของเชื้อโรคนะคะสำหรับในส่วนของอาหารนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะคะมีโภชนาที่ตรงตามความต้องการของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์เกี่ยวกับโคนมถ้าระยะตั้งท้องเนี่ยควรให้ระดับโปรตีนที่ 16% นะคะเพื่ แม่โคเนี่ยจะได้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะแล้วก็ลูกในท้องนะคะหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่เนื้อนะคะก็ควรจะให้อาหารเนี่ยลักษณะที่มีเป็นเมล็ดเล็กนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยจะได้กินอาหารได้สะดวกนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่เหมาะสมนะคะหรือจะเป็นสุกรในระยะสุดท้ายของการขุนนะคะก็ควรจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 14% นะคะเพื่อสุกรเนี่ยจะได้มีการสะสมของกล้ามเนื้อนะคะไม่เป็นการสะสมของไขมันมากเกินไปนะคะส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดนะคะอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็ให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยสามารถได้กินน้ำได้อย่างเต็มที่นะคะประเด็นถัดมานะคะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคนะคะก็ต้องมีการจัดการสุขภาพสัตว์ที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะหรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมายนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันแล้วก็ยาฆ่าเชื้อโรคนะคะที่เหมาะสมนะคะทั้งยานพาหนะแล้วก็สัตว์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆภายในฟาร์มนะคะรวมถึงเราต้องสามารถระบุแหล่งที่มาของสัตว์ได้กรณีที่มีการนำสัตว์จากภายนอกเข้ามาในฟาร์มนะคะและหากเกิดโรคระบาดเนี่ยก็ต้องทำการควบคุมนะคะโรคระบาดแล้วก็มีการจัดการโปรแกรมวัคซีนตามความเหมาะสมของฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการบำบัดโรคที่สำคัญนะคะเมื่อพบสัตว์ป่วยก็ต้องแยกออกจากฝูงนะคะแล้วก็รักษาโรคนะคะโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรครวมถึงควบคุมการใช้ยาสัตว์นะคะแล้วกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บยาและวัคซีนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้สัตว์เนี่ยอยู่สบายนะคะมีการระบายอากาศที่ดีนะคะมีให้สัตว์เนี่ยได้รับอาหารและน้ำอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดแล้วก็ให้อยู่ลักษณะของธรรมชาติแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ดูแลอย่างเหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มนะคะก็ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งพวกน้ำเสียนะคะต้องมีการบำบัดนะคะมีการจัดการแยกขยะนะคะรวมถึงซากสัตว์พาหะแล้วก็ซากสัตว์ที่ตายหรือซากสัตว์ที่นำโรคนะคะต้องมีการอย่างเหมาะสมนะคะภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอากาศยานและคนขับนะคะหรือว่าโดรนนะคะการนำเซ็นเซอร์หรือว่าแท็กเซ็นเซอร์นะคะมาใช้ในการติดตามตัวสัตว์นะคะหรือว่ามีการใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT นะคะแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์ม

นะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะถูกนำมาใช้ในการผลิตสัตว์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะควบคุมและป้องกันโรคนะคะแล้วต้องการให้สัตว์ได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการจัดการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดการพันธุ์นะคะการจัดการเลี้ยงนะคะตามมาตรฐานต่างๆนะคะการจัดการกับอุปกรณ์รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในฟาร์มเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้การผลิตสัตว์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากการผลิตสัตว์ต่างๆได้ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่5นะคะวันนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะโดยหน่วยที่5เนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างตอนที่2นะคะเมื่อเราเรียนรู้แนวคิดแล้วเราก็มาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะแล้วมันมีทฤษฎีกลุ่มทฤษฎีอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและตอนสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับแนวคิดของบุคลิกภาพสำหรับการให้บริการแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะดังนั้นเมื่อนักศึกษารับชมรายการในครั้งนี้นะคะนักศึกษาก็จะสามารถอธิบายความหมายความสำคัญแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยหรือว่าการประเมินเกี่ยวกับบุคลิกภาพได้นะคะนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพได้นะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาก็จะสามารถอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กลุ่มทฤษฎีต่างๆที่พูดถึงบุคลิกภาพนะคะเพื่อให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตอนที่1เนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะบุคลิกภาพค่ะเป็นการศึกษาคุณลักษณะองค์รวมทั้งหมดของบุคคลนะคะซึ่งองค์รวมเนี่ยค่ะมันก็จะมีส่วนย่อยๆซึ่งส่วนย่อยๆต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะทำหน้าที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะคะโดยแบ่งเป็นคุณลักษณะภายนอกแล้วก็คุณลักษณะภายในนะคะโดยคุณลักษณะภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้หรืออาจจะเห็นได้แต่อาจจะยังไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือว่าในเรื่องค่านิยมหรือว่าในเรื่องของเจตคติต่างๆนะคะส่วนคุณลักษณะภายนอกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นในเรื่องของบุคลิกภาพในเรื่องของรูปร่างหน้าตาการพูดจาการแต่งกายหรือว่าการแสดงออกที่เห็นได้ชัดนะคะโดยคุณลักษณะภายนอกแล้วก็คุณลักษณะภายในเนี่ยค่ะมันจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะหล่อหลอมนะคะให้บุคคลเนี่ยค่ะมีบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นแฝดที่เลี้ยงด้วยกันมาเนี่ยค่ะก็อาจจะมีคุณลักษณะภายนอกหรือคุณลักษณะภายในที่แตกต่างกันนะคะซึ่งแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันซึ่งเอกลักษณ์เหล่านี้ค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่ค่ะดังนั้นนะคะบุคลิกภาพเนี่ยค่ะจึงมีความสำคัญทั้งต่อตัวบุคคลเองต่อบุคคลในครอบครัวแล้วก็บุคคลใกล้ชิดแม้กระทั่งบุคคลในชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะต่อมานะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อบุคลิกภาพนะคะปัจจัยแรกค่ะเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะคะปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเนี่ยค่ะเป็นลักษณะต่างๆค่ะที่บุคคลถ่ายทอดผ่านทางยีนนะคะจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษค่ะซึ่งผ่านทาง DNA นะคะซึ่งมันเป็นการทำหน้าที่ในการที่จะบันทึกคุณลักษณะผ่านทางยีนนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมานะคะแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเช่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันดับแรกคือร่างกายนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาสีผิวนะคะ

แต่โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็อาจจะสามารถสัญญกรรมได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ติดตัวเรามาค่ะต่อมานะคะเป็นพัฒนาการทางด้านทางสร้างสมองนะคะเช่นอาการดาวซินโดรมนะคะหรือโรคบางอย่างนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคลูคีเมียหรือว่าโรคตาบอดสีนะคะหรือเป็นความผิดปกติทางด้านจิตนะคะเช่นโรคจิตเภทหรือว่าไบโพล่านะคะต่อมาค่ะนอกจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรมแล้วก็มีปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบุคคลนะคะทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่มันส่งผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งการดำเนินชีวิตของบุคคลในปัจจุบันนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมก่อนคลอดของมารดานะคะเช่นอายุระหว่างตั้งครรภ์ของมารดาหรือว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของมารดาขณะตั้งครรภ์หรือการบำรุงในเรื่องของอาหารและการโภชนาการหรือการใช้ยาหรือสารเสพติดบางชนิดก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้ค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมขณะคลอดของมารดาค่ะเช่นวิธีการคลอดหรือว่าการขาดออกซิเจนขณะคลอดค่ะหรือโรคบางชนิดที่เป็นนะคะเช่นโรคลูคีเมียหรือว่าโรคตาบอดสีค่ะแล้วก็เมื่อบุคคลโตขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมหลังคลอดเนี่ยค่ะก็จะส่งผลต่อการหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัวการเรียนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันหรือสถานศึกษาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมชุมในชุมชนหรือว่าในสังคมหรือว่าการรับสื่อสารหรือว่าการรับข่าวสารสื่อสารทางเทคโนโลยีแล้วก็สื่อต่างๆค่ะในปัจจุบันนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยเป็นแบบไหนมันมีวิธีการประเมินบุคลิกภาพทั้งหมด5วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะคือการสังเกตค่ะเป็นวิธีการประเมินบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะคุณลักษณะภายนอกนะคะที่เห็นได้ชัดนะคะซึ่งเราจะสามารถสังเกตบุคคลได้จากการที่เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอาจจะเป็นการสังเกตที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นไปได้นอกจากการสังเกตแล้วค่ะยังมีการประเมินอีกวิธีการหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเป็นการประเมินบุคลิกภาพโดยการพูดคุยสนทนาอย่างมีเป้าหมายค่ะซึ่งเราจะสามารถได้ข้อมูลทั้งคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอกได้ด้วยนะคะต่อมานะคะนอกจาก2 อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่นักแนะแนวนิยมใช้กันก็คือการประเมินเกี่ยวกับสังคมนิติอะค่ะเป็นการประเมินเพื่อประเมินโครงสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในกลุ่มอะค่ะต่อมาอีกอันนึงนะคะที่สำคัญเลยค่ะก็คือเป็นการสำรวจค่ะซึ่งการสำรวจเนี่ยค่ะนิยมใช้ในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแบบสอบถามออนไลน์ค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ทดลองใช้นะคะเช่นแบบวัดความสุขในการทำงานแบบวัดความเครียดในสถานการณ์โควิดค่ะและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพคือการทดสอบค่ะซึ่งการทดสอบเนี่ยค่ะจะเป็นการวัดโดยใช้แบบวัดที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงซึ่งแบบวัดบางชนิดเนี่ยค่ะอาจจะไม่สามารถหาใช้ได้ในปัจจุบันนะคะอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินช่วยในเรื่องของการแปลผลให้ค่ะซึ่งจะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือบุคลิกภาพแบบ objective test แล้วก็บุคลิกภาพแบบ projective test นะคะ objective test ก็จะเป็นบุคลิกภาพที่ให้เขาประเมินตนเองอะค่ะเช่นเราสามารถหาได้เช่นพวก MBTI หรือว่า16PF หรือว่า MMPI อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ projective เนี่ยค่ะอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็จะเป็นบุคลิกภาพแบบ raw chart ค่ะเขาจะประเมินในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดค่ะเมื่อเรารู้แบบทดสอบแล้วเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้ค่ะเป็นตัวอย่างตารางบันทึกการสังเกตความถี่ของบุคลิกภาพเป้าหมายที่เราต้องการที่จะประเมินค่ะแล้วก็จะดูว่าความถี่มันมีอะไรบ้างบุคลิกภาพที่เราต้องการจะวัดเช่นเราต้องการที่จะประเมินว่าเด็กคนนึงเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าวในห้องเรียนอย่างไรบ้างหรือว่าผู้ใหญ่คนนึงค่ะมีบุคลิกภาพหลีกหนีสังคมอย่างไรบ้างแล้วก็ประเมินว่าใน1วันเนี่ยค่ะเขามีบุคลิกภาพอย่างเงี้ยกี่ครั้งค่ะเป็นการประเมินความถี่นะคะซึ่งการใส่ชื่อนามสกุลเนี่ยค่ะในฐานะผู้ให้บริการอาจจะต้องใช้นามสมมุติค่ะเพื่อเป็นหลักจรรยาบรรณในเรื่องของการรักษาความลับของผู้รับบริการนะคะต่อมาค่ะนอกจากการประเมินแบบความถี่แล้วก็จะเป็นแบบประเมินโดยใช้วิธีการเขียนค่ะเขียนอธิบายว่าบุคลิกภาพเป้าหมายที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะต่อมาค่ะเป็นตัวอย่างการประเมินบุคลิกภาพแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีหลายแบบด้วยกันนะคะแบบสังคมมิติก็มีนะคะเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยค่ะมาทำสังคมมิติโดยการทำเป็นแผนภาพค่ะจะเห็นนะคะว่า
จากแผนภาพเนี่ยค่ะจะเห็นว่าดีเนี่ยค่ะจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยแล้วก็จะรู้ว่าโอเคดีเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอย่างที่พูดไปนะคะว่าตอนที่1เป็นเกริ่นนำทั่วๆไปเกี่ยวกับแนวคิดของบุคลิกภาพนะคะต่อมาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเนี่ยมีกลุ่มทฤษฎีอะไรบ้างซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของครูนะคะก็สามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด4กลุ่มทฤษฎีด้วยกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะกลุ่มทฤษฎีแรกค่ะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่นักศึกษาคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะก็คือกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ค่ะนักศึกษาจะคุ้นว่าเอ๊ะจิตวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เน้นศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นบุคคลที่ป่วยทางด้านจิตเวชที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะดังนั้นทฤษฎีกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยค่ะเขาจะสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมหรือบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะโดยมีแนวคิดร่วมที่สำคัญด้วยกันค่ะแนวคิดแรกค่ะเขาจะเน้นศึกษาประสบการณ์ในอดีตค่ะโดยเขาเชื่อว่าประสบการณ์ในอดีตเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลในปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้ค่ะต่อมาเขาจะเน้นศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพตามลำดับขั้นซึ่งหากบุคคลใดพัฒนาบุคลิกภาพข้ามขั้นเนี่ยค่ะก็อาจจะส่งผลต่อบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาพัฒนาแต่ละขั้นได้ดังนั้นต้องพัฒนาตั้งแต่ขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ห้ามข้ามขั้นนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญเกี่ยวกับแนวคิดร่วมของกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์คือเน้นอธิบายบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าทฤษฎีอื่นๆนะคะเพราะว่าฐานคิดของเขาเนี่ยค่ะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะในโรงพยาบาลค่ะต่อมานะคะเน้นศึกษาในเรื่องของจิตไร้สำนึกเรื่องของโครงสร้างบุคลิกภาพความวิตกกังวลแล้วก็กลไกป้องกันตนเองนะคะอ่ะเรามาดูยกตัวอย่างทฤษฎีที่นักศึกษาคุ้นเคยนะคะก็คือตัวอย่างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะคะซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพหลายๆทฤษฎีนะคะตั้งแต่ถึงปัจจุบันเลยนะคะโดยฟรอยด์เนี่ยค่ะเป็นจิตแพทย์ชาวเวียนนานะคะฟรอยด์ได้อธิบายถึงเกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งค่ะเราจะสังเกตเห็นว่ารูปเนี่ยค่ะมันจะมีรูปเป็นภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันจะโผล่เหนือผิวน้ำขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าจิตสำนึกค่ะจิตสำนึกคือสภาพของจิตใจที่อยู่บนผิวน้ำค่ะซึ่งเป็นส่วนบนที่บุคคลทั่วๆไปเนี่ยค่ะสามารถมองเห็นได้ชัดค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าจิตสำนึกเนี่ยค่ะมันจะอยู่ด้านบนแต่มีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจิตไร้สำนึกนะคะซึ่งจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะคือสภาพจิตใจที่อยู่ใต้ผิวน้ำค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งมันซ่อนอยู่ภายใต้ค่ะจิตสำนึกค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าหากพลังจิตไร้สำนึกมันมีอิทธิพลเหนือพลังจิตสำนึกเนี่ยค่ะซึ่งมันถูกเก็บกดไว้เนี่ยค่ะบุคคลก็จะมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะบุคคลก็คือจะแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือบุคลิกภาพที่ไม่มีเหตุไม่มีผลในภาวะปกติค่ะเช่นเด็กบางคนเนี่ยค่ะเวลาไปห้างอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กจะกรีดร้องวายต้องการสิ่งของซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพลังของจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะมันมีมากกว่าพลังจิตสำนึกค่ะโดยจิตสำนึกเนี่ยค่ะมันก็คือกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือศีลธรรมต่างๆที่มันคอยควบคุมจิตไร้สำนึกซึ่งจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะมันก็คืออารมณ์ความรู้สึกหรือความกลัวหรือความต้องการของบุคคลค่ะที่ถูกเก็บกดไว้ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าภูเขาน้ำแข็งเนี่ยค่ะปริมาณเนี่ยค่ะของจิตสำนึกเนี่ยค่ะมันจะน้อยกว่าจิตไร้สำนึกนะคะต่อมาค่ะแนวคิดอีกแนวคิดนึงที่สำคัญนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับอีโก้แล้วก็ซูเปอร์อีโก้นะคะเรามาดูกันอันแรกนะคะแนวคิดอีกนะคะอีกเนี่ยค่ะเป็นพลังงานสัญชาตญาณนะคะที่ติดตัวของบุคคลต่างๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพมาตั้งแต่กำเนิดนะคะโดยทำหน้าที่นะคะโดยทำหน้าที่แสดงบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายนะคะโดยเวลาที่คนจะแสดงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่คำนึงถึงความถูกหรือความผิดไม่คำนึงถึงเหตุและผลค่ะต่อมานะคะพลังงานอีโก้นะคะก็จะเป็นการทำหน้าที่ในการปรับสมดุลในเรื่องของการทำงานระหว่างอีกกับซูเปอร์อีโก้ค่ะ
ซึ่งพลังงานอีโก้เนี่ยค่ะเป็นพลังงานที่คอยควบคุมในเรื่องของกฎระเบียบหรือความเป็นจริงทางสังคมนะคะต่อมานะคะพลังงานสุดท้ายคือพลังงานซุปเปอร์อีโก้ค่ะเป็นทำหน้าที่ความสมดุลระหว่างอีกกับอีโก้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ตัดสินใจว่าบุคคลจะทำพฤติกรรมหรือแสดงคุณภาพนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่านอกจากจิตสำนึกจิตไร้สำนึกอีกอีโก้ซูเปอร์อีโก้แล้วฟรอยด์ยังพูดถึงเรื่องของความวิตกกังวลด้วยนะคะซึ่งความวิตกกังวลเนี่ยค่ะมันเป็นความรู้สึกทางลบค่ะที่บุคคลนะคะไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเองค่ะซึ่งบุคคลจะทำซึ่งมันเป็นการทำงานของพลังงานของอีโก้ที่ไม่สามารถควบคุมความสมดุลของการทำงานระหว่างอีกกับซูเปอร์อีโก้ได้นะคะซึ่งความวิตกกังวลเนี่ยค่ะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์จริงความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคประสาทและความวิตกกังวลเกี่ยวกับศีลธรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้ฟรอยด์ยังพูดถึงเรื่องกลไกป้องกันตนเองนะคะซึ่งเป็นวิธีการป้องกันปกปิดหรือว่าปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญอยู่เพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดนะคะโดยจะมีในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นในเรื่องของการกล่าวโทษผู้อื่นการแสดงคุณภาพตรงข้ามกับความรู้สึกหรือว่าการมีคุณภาพถดถอยกลับไปสู่วัยเด็กนะคะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ก็คือขั้นพัฒนาการทั้ง5ขั้นอย่างที่ครูได้บอกไปนะว่ามันจะมีพัฒนาการแต่ละขั้นซึ่งห้ามข้ามขั้นขั้นแรกเป็นขั้นปากนะคะทารกจะแสดงความสุขติดต่อกับโรคภายนอกทางปากนะคะเช่นในเรื่องของการดูดนมหรือว่าการดูดนิ้วค่ะหากทารกคนใดนะคะไม่สามารถพัฒนาขั้นนี้สมบูรณ์ได้นะคะเมื่อโตขึ้นเขาจะมีบุคลิกแสวงหาความพึงพอใจทางปากเช่นการกัดเล็บการกินจุกกินจิกการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าการสูบบุหรี่ได้นะคะขั้นที่2เป็นขั้นทวารหนักนะคะซึ่งเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยค่ะเด็กจะแสวงหาความสุขในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระทางทวารหนักนะคะหากบุคคลใดนะคะมีการติดขัดในขั้นที่2นะคะบุคคลค่ะเขาจะโตไปมีบุคลิกภาพแสวงหาความพึงพอใจทางทวารหนักเช่นเป็นคนระเบียบจัดย้ำคิดย้ำคำเกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างตระหนี่ในเรื่องสิ่งของนะคะต่อมาขั้นที่3เป็นขั้นอวัยวะเพศนะคะเมื่อเด็กโตขึ้นค่ะเด็กก็เริ่มที่จะสนใจความแตกต่างเพศชายเพศหญิงนะคะหากบุคคลติดขัดหรือไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อโตขึ้นเนี่ยค่ะบุคคลจะแสวงหาความพึงพอใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศนะคะเช่นมีบทบาทเพศตรงข้ามหรือว่าบางครั้งนะคะจะแสดงบุคลิกภาพทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้นะคะขั้นที่4เป็นขั้นแฝงนะคะเด็กเริ่มที่จะเข้าสู่โรงเรียนแล้วนะคะเด็กโตขึ้นเนาะเขาก็จะแสวงหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาที่มันกว้างขึ้นนะคะเขาก็จะสนใจเพศเดียวกันมากขึ้นสนใจคุณครูสนใจเรียนรู้ในโรงเรียนค่ะและหากมันติดขัดหรือมันไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อโตขึ้นค่ะเขาก็จะมีบุคลิกภาพเก็บตัวหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือกลัวการเข้าสังคมนะคะและขั้นสุดท้ายคือขั้นสนใจเพศตรงข้ามค่ะเด็กก็จะโตขึ้นซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นนะคะเขาจะสนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกเพิ่มขึ้นและหากติดขัดนะคะเมื่อโตขึ้นเขาจะมีคุณภาพพึงพอใจหรือว่าสนใจรักใคร่เพศเดียวกันนะคะนั่นแหละค่ะคือขั้นพัฒนาการทั้ง5ขั้นของฟรอยด์นะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่2คือกลุ่มทฤษฎีของพฤติกรรมนิยมนะคะพฤติกรรมนิยมเน้นศึกษาบุคลิกภาพภายนอกที่สังเกตเห็นได้ชัดนะคะซึ่งมีแนวคิดร่วมที่สำคัญอย่างที่บอกไปก็คือ1ต้องเป็นบุคลิกภาพที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดแล้วก็เน้นศึกษาสิ่งเร้าภายนอกโดยเน้นการเรียนรู้การวางเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงบุคลิกภาพทั้งในเรื่องของการเสริมแรงการลงโทษแล้วก็ตัวแบบนะคะโดยเชื่อว่าบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ยืดหยุ่นได้นะคะตามสภาพแวดล้อมค่ะซึ่งครูขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการแนวและการปรึกษาเชิงอยู่ยาได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกลุ่มทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์นะคะซึ่งสกินเนอร์เนี่ยค่ะเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกานะคะสกินเนอร์ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทําก็คือทดลองกับหนูในกล่องที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนะคะเขาพบว่าเมื่อใดก็ตามที่หนูเผลอกดคานนะคะจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะสว่างแล้วอาหารก็หล่นลงมาในถาดหนูอะค่ะจึงเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาหิวเนี่ยค่ะเขาก็จะกดคานเพื่อที่เขาจะได้รับประทานอาหารค่ะดังนั้นบุคคลเนี่ยค่ะก็จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการวางเงื่อนไขได้โดยการลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการค่ะต่อมาค่ะสกินเนอร์ได้ค้นพบเกี่ยวกับ
เทคนิคบางอย่างนะคะที่สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนรู้การวางเงื่อนไขได้อันแรกนะคะเป็นเรื่องของการเสริมแรงค่ะการเสริมแรงเป็นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งเราที่เกิดขึ้นนะคะจากการตอบสนองในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้บุคคลเนี่ยค่ะเกิดความพึงพอใจแล้วก็มีพฤติกรรมหรือว่าความถี่ของบุคลิกภาพนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือการเสริมแรงทางบวกนะคะ

0: การเสริมแรงทางบวกคือการให้เหตุการณ์หรือสิ่งเล้าที่ผู้รับบริการเนี่ยค่ะพึงพอใจเพื่อกระตุ้นให้เพิ่มความถี่ของคุณภาพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นนะคะเช่นการให้รางวัลการให้คำชมเชยหรือว่าการให้คะแนนพิเศษนะคะต่อมาเป็นการเสริมแรงทางลบนะคะการเสริมแรงทางลบก็คือการถอนเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจค่ะเพื่อกระตุ้นให้เพิ่มความถี่ของคุณภาพเพิ่มขึ้นนะคะเช่นการถอนการถอนการงดขนมเนี่ยค่ะหรือว่าการหักเงินโบนัสหรือว่าการถอนการทำงานในถิ่นธุรกันดารเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่พึงพอใจค่ะต่อมาค่ะนอกจากการเสริมแรงก็จะเป็นในเรื่องของการลงโทษนะคะการลงโทษเป็นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งเล้าที่ผู้รับบริการเนี่ยค่ะต้องการที่จะให้ลดความถี่ของคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์ลงนะคะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือการลงโทษทางบวกค่ะคือการให้เหตุการณ์หรือสิ่งเล้าที่เขาไม่พึงพอใจเพื่อลดความถี่ของคุณภาพลงนะคะและการลงโทษทางลบค่ะคือการถอนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้รับบริการพึงพอใจออกเพื่อลดความถี่ของคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์ลงนะคะต่อมาค่ะเป็นกลุ่มทฤษฎีมนุษยนิยมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มทฤษฎีที่3นะคะมีแนวคิดร่วมที่สำคัญนะคะอันดับแรกพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะมักจะศึกษาบุคลิกภาพในองค์รวมนะคะโดยเขาเชื่อว่าบุคลิกภาพเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะต้องการเป็นคนดีแล้วก็มันอาจจะต้องอาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้มันดียิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะขอยกตัวอย่างทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยมนะคะเป็นทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะของโรเจอร์นะคะโรเจอร์พูดถึงบุคลิกภาพโรเจอร์บอกว่าบุคคลเนี่ยค่ะจะมีตัวตนของตนเองนะคะโดยตัวตนของตนเองเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์เฉพาะที่เขาสะสมแล้วก็หล่อหลอมมานะคะซึ่งเป็นการรับรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคืออัตตมโนทัศน์แห่งตนนะคะอัตตมโนทัศน์แห่งตนก็คือการรับรู้หรือว่าการมองภาพของตนเองนะคะซึ่งการรับรู้หรือการมองภาพของตนเองเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่มันเป็นจริงก็ได้นะคะต่อมาเป็นตนที่แท้จริงค่ะตนที่แท้จริงก็คือบุคคลเนี่ยค่ะอาจจะไม่รับรู้หรือไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงก็ได้ซึ่งมันก็คือความจริงเองต่อมาเป็นตนในดวงคตินะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากต้องการอยากมีอยากเป็นค่ะแต่ปัจจุบันยังไม่ได้ยังไม่มีดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าจากแผนภาพเนี่ยค่ะทั้งอัตตมโนทัศน์ตนในอุดมคติแล้วก็ตนที่แท้จริงเนี่ยค่ะมันจะไม่สอดคล้องกันเพราะเราจะเห็นว่ามันจะมีบางส่วนเนี่ยค่ะที่มันเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกันค่ะแต่หากบุคคลใดค่ะมีอัตตมโนทัศน์ตนในอุดมคติและตนที่แท้จริงอะค่ะสอดคล้องกันนะคะอย่างภาพที่2เนี่ยค่ะก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นค่ะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่เหมาะสมแล้วก็พึงประสงค์มากขึ้นแล้วก็เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยค่ะนี่คือแนวคิดของทฤษฎีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือเป็นกลุ่มทฤษฎีลักษณะนิสัยค่ะซึ่งเน้นศึกษาลักษณะพื้นฐานของบุคคลเพื่ออธิบายและก็จำแนกบุคลิกภาพตามแนวโน้มของบุคคลตามลักษณะนิสัยค่ะซึ่งในแนวคิดร่วมที่สำคัญก็คือการวัดบุคลิกภาพโดยเขาเชื่อว่าคุณลักษณะนิสัยที่มันโดดเด่นเนี่ยค่ะสามารถวัดได้โดยใช้แบบวัดที่มีคุณภาพแล้วก็คุณลักษณะที่มันเป็นลักษณะนิสัยที่หลากหลายเนี่ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งมีความแตกต่างกันค่ะโดยยกตัวอย่างกลุ่มทฤษฎีลักษณะนิสัยค่ะเป็นทฤษฎีลักษณะนิสัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะคะของแคทเทลนะคะเป็นทฤษฎีวิเคราะห์องค์ประกอบนะคะของ B Cat Tail นะคะซึ่ง B Cat Tail เนี่ยค่ะเขาก็จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มปฏิกิริยาที่มันตอบโต้ถาวรเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลค่ะ Cat Tail บอกว่ามันแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือลักษณะนิสัยสามัญลักษณะนิสัยพิเศษกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2จะเป็นลักษณะนิสัยความสามารถลักษณะนิสัยพื้นฐานทางอารมณ์แล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นลักษณะนิสัยพื้นผิวแล้วก็ลักษณะนิสัยซ่อนเร้นค่ะซึ่ง Cat Tail เนี่ยค่ะเขาจะพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพทั้งหมด16องค์ประกอบด้วยกันนะคะซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่มันซ่อนเร้นทั้งทางบวกและทางลบที่ซ่อนอยู่ภายในของตัวบุคคลค่ะซึ่งผู้ที่จะตอบแบบวัด16องค์ประกอบเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบมันมีอะไรบ้าง1องค์ประกอบเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะยกตัวอย่างเช่นองค์ประกอบที่1ค่ะถ้าเป็นทางลบจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวแต่ถ้าเป็นองค์ประกอบทางบวกจะเป็นเรื่องของการชอบเข้าสังคมค่ะดังนั้นค่ะ กลุ่มทฤษฎีคุณภาพทั้ง4กลุ่มเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในเรื่องของการที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องของการให้บริการแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งจะกล่าวต่อไปในตอนที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะกระบวนการแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเป็นเรื่องของการกำหนดเกี่ยวกับบุคลิกภาพเป้าหมายค่ะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาส่งเสริมป้องกันหรือแก้ไขบุคลิกภาพใดนะคะโดยเราอาจจะต้องเริ่มจากต้นจากการคัดกรองผู้รับบริการว่าบุคลิกภาพที่เรากำหนดไว้เป็นบุคลิกภาพเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มปกติหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะต่อมานะคะเราถึงจะกำหนดวัตถุประสงค์ค่ะว่าเราจะให้บริการไปในทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันหรือการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งเมื่อเรารู้วัตถุประสงค์เสร็จแล้วนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้แล้วค่ะว่าเราจะประยุกต์ใช้อย่างไรซึ่งการประยุกต์ใช้ในการให้บริการแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะก็จะมีกระบวนการในการให้บริการทั้งหมดนะคะ3ขั้นตอนด้วยกันก็จะเริ่มต้นจากการสร้างสัมพันธภาพการดําเนินการนะคะแล้วก็เราจะประเมินว่ามันสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะหากมันไม่สําเร็จเนี่ยค่ะเราจะต้องมาส่งต่อผู้เชี่ยวชาญมั้ยแต่หากว่าเราสามารถให้บริการได้แล้วก็สามารถให้บริการต่อได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถส่งต่อไปสู่ทีมสหวิชาชีพได้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะในเรื่องของการประยุกต์ใช้เนี่ยค่ะเราจะต้องดูว่ามันเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาหรือป้องกันแก้ไขปัญหาภายใต้ขอบข่ายทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านอาชีพหรือด้านส่วนตัวสังคมค่ะต่อมานะคะเมื่อเราให้บริการเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องประเมินดูค่ะว่าผลจากการให้บริการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมันสำเร็จไม่สำเร็จมันเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็ต้องติดตามผลดูค่ะว่าหลังจากให้บริการไปแล้ว1อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยค่ะบุคลิกภาพของบุคคลที่เราให้บริการเนี่ยค่ะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะดังนั้นค่ะเราอาจจะต้องดูว่าถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยค่ะเราจะต้องพัฒนาหรือว่าปรับปรุงในเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวคิดหรือทฤษฎีกลุ่มบุคลิกภาพต่างๆทั้ง4กลุ่มที่ครูได้กล่าวไปแล้วค่ะว่ามันต้องประเมินใหม่ไหมหรือบางอย่างเวลาที่เราประยุกต์ใช้ไปแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันมากกว่าแก้ไขซึ่งตอนแรกอาจจะเป็นในเรื่องของการป้องกันแต่ถ้าเขาดีขึ้นเราอาจจะขยับวัตถุประสงค์มาเป็นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาในเรื่องด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวสังคมของเขาให้ดีขึ้นค่ะค่ะสำหรับหน่วยที่5นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะครูก็หวังว่านักศึกษานะคะจะได้ความรู้เนาะจนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะหากนักศึกษาสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะสามารถศึกษารายละเอียดได้นะคะในหน่วยชุดวิชา25301นะคะจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้นะคะซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มทฤษฎีค่อนข้างละเอียดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้มสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้มาพบกับหน่วยที่6นะครับแรงจูงใจความต้องการและแรงขับกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเรามาดูถึงความหมายกันก่อนนะครับว่าความหมายของแรงจูงใจนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแรงจูงใจหรือ motive เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์นะครับอันเกิดจากความต้องการหรือ needs เนี่ยนะครับพลังกดดันหรือ driveนะครับแล้วก็ความปรารถนาหรือ desires นะครับที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากแรงการเรียนรู้ก็ได้นะครับคราวนี้แรงจูงใจถ้าพูดถึงความหมายของมันตรงๆก็คือหมายถึงสภาวะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนะครับเป็นตัวกระตุ้นและส่งผลเป็นแรงผลักดันนะครับให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มีทิศทางเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับคราวนี้เราดูประเภทของแรงจูงใจกันบ้างนะครับแรงจูงใจมีกี่ประเภทนะครับก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ1แรงจูงใจภายในนะครับหรือ intrinsic นะครับตัว motivation นะครับมันคืออะไรมันก็คือลักษณะของการจูงใจที่เกิดจากความต้องการภายในเป็นแรงผลักดันจากในตัวเราในตัวบุคคลเนี่ยนะครับแรงขับที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอยากได้อยากมีนะครับอยากเป็นทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยมันจะอยู่ภายในจิตใจของเราเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากแรงจูงใจประเภทที่2ครับก็คือแรงจูงใจภายนอกหรือ extrinsic นะครับ motivation นะครับอันนี้ก็คือลักษณะการจูงใจที่เกิดจากกิจกรรมหรือสิ่งเร้าภายนอกนะครับที่มากระตุ้นให้บุคคลเนี่ยทำในสิ่งที่ตนเองต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับสถานที่ทำงานเพื่อนร่วมงานรางวัลคำชมเชยซึ่งตัวนี้จะเป็นการกระทำจากภายนอกร่างกายหรือภายนอกตัวบุคคลทั้งสิ้นนะครับทีนี้มาดูนะครับกระบวนการเกิดแรงจูงใจมีอะไรบ้างนะครับคือเมื่อมนุษย์เนี่ยเกิดความไม่สมดุลขึ้นภายในหรือมีความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะมีพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนเองต้องการแล้วก็จะหันไปทำพฤติกรรมอื่นๆแทนนะครับซึ่งหากสิ่งจูงใจเหล่านั้นนะครับยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่เขาต้องการนะครับมนุษย์ก็จะพยายามหรือมีพฤติกรรมนั้นๆเพิ่มขึ้นหรือมีใหม่มาอีกนะครับพฤติกรรมใหม่มาอีกนะจนกว่าจะเพียงพอหรือจนกว่าบุคคลนั้นจะพึงพอใจมาดูแรงจูงใจวันนี้เราจะคุยเรื่องแรงจูงใจทางด้านจิตสังคมนะครับวันนี้เราจะคุยกันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับแรงจูงใจทางจิตสังคมมีอะไรบ้างครับประเภทที่1แรงจูงใจฝ่ายสำฤทธิ์นะครับหรือ achievements motive นะครับ2แรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์ affiliation นะครับ motive 3แรงจูงใจฝ่ายอำนาจ power motive 4แรงจูงใจฝ่ายก้าวร้าว aggression motive นะครับแล้วก็แรงจูงใจฝ่ายพึ่งพา dependency นะครับ motive แต่ละประเภทมีอะไรรายละเอียดอย่างไรมาดูกันครับดูแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์กันนะครับแรงจูงใจฝ่ายเนี่ยถือเป็นแรงจูงใจในเชิงบวกนะครับที่พยายามผลักดันให้บุคคลแต่ละคนมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือบุคคลวัยทำงานแล้วแต่ควรจะมีแรงจูงใจนี้นะครับซึ่งแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เนี่ยก็เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการนะครับที่จะพยายามทำกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดที่ได้รับนะครับหรือได้รับมอบหมายเนี่ยหรือรับผิดชอบอยู่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่างานนั้นเนี่ยจะเป็นงานที่มีความยากลำบากหรือจะประสบปัญหาอยู่บ้างน้อยเพียงใดก็ตามเพราะนั้นบุคคลที่มีแรงจูงใจฝ่ายสำฤทธิ์เนี่ยก็มักจะมุมานะมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังหรือตามสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายนั้นถึงผมบอกครับว่าแรงจูงใจฝ่ายสำฤทธิ์เป็นแรงจูงใจทางบวกนะครับคราวนี้มาดูแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์นะครับแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์นี้นะครับผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์ก็จะถ้ามีสูงนะครับก็จะมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจใส่ใจผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเป็นคนใจคอกว้างขวางอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบเข้าสังคมนะครับซึ่งพอฟังอย่างนี้แล้วเหมือนจะเป็นแรงจูงใจในเชิงที่เป็นบวกเชิงที่ดีนะครับแต่มันไม่เสมอไปครับนะครับเพราะการแสดงออกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับนะครับแล้วก็ยกย่องจากบุคคลอื่นในสังคมแล้วก็พยายามอีกเรื่องการโต้แย้งนะครับอันจะเป็นทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยที่เราสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาไม่พอใจเพราะนั้นคนที่มีแรงใจฝ่ายสัมฤทธิ์โทษทีครับแรงใจฝ่ายสัมพันธ์สูงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีนะครับมันจะเป็นการสร้างพฤติกรรมที่เหมือนกับ
เราเป็นคนเราเป็นคนด้อยนะครับเราก็ต้องการให้คนอื่นมาโอบอ้อมอารีมาเข้าใจเรานะครับมายกย่องเราไม่อยากโต้แย้งกับใครอะไรเงี้ยนะครับนี่คือแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์นะครับแรงจูงใจฝ่ายอํานาจมาดูกันนะครับแรงจูงใจฝ่ายอํานาจนั้นเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการของบุคคลนะครับที่จะควบคุมผู้อื่นอยู่เหนือคนอื่นนะต้องการมีอํานาจนะซึ่งอํานาจนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้อื่นทั้งในด้านทางตรงและทางอ้อมก็ได้นะครับตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลอื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นแรงจูงใจฝ่ายอํานาจเนี่ยนะครับหากใครมีเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นคนที่ชอบที่จะควบคุมคนอื่นนะครับมักจะอยากยกตนข่มท่านนะครับมักจะต้องการอิทธิพลต่อจิตใจต่อความต้องการต่อการตัดสินใจต่อเจตคติของบุคคลอื่นนะครับซึ่งบุคคลประเภทนี้มักจะต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยคล้อยตามเพราะฉะนั้นแรงจูงใจฝ่ายอำนาจเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องว่าบุคคลนั้นต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้บริหารไม่ใช่นะครับแรงจูงใจฝ่ายอำนาจเนี่ยเกิดกับพวกเราก็ได้นะครับเกิดกับนักเรียนเกิดกับเยาวชนเกิดกับคนทำงานทั่วไปก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะมีอำนาจเหนือบุคคลอื่นบุคคลรอบข้างเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแรงจูงใจที่ไม่ใช่เชิงบวกเช่นเดียวกันครับอันนี้มาดูแรงจูงใจฝ่ายก้าวร้าวนี่ก็ไม่บวกนะครับผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายก้าวร้าวเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงนะครับคำว่าลงโทษที่รุนแรงเนี่ยอาจจะหมายไม่ใช่การลงโทษด้วยการตีในการเคี่ยนตีหรืออะไรเงี้ยอย่างเดียวนะครับเขาเรียกการลงโทษจะมี2แบบครับการลงโทษทางร่างกายก็อย่างที่ผมบอกการเคี่ยนตีการตบการอะไรทำร้ายร่างกายและการลงโทษอีกแบบนึงคือการลงโทษทางจิตใจครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงได้นะครับจะไม่เคี่ยนไม่ตีครับไม่หยิกแม่ทั้งนั้นแต่ไม่พูดด้วยอย่างเงี้ยครับลองนึกสภาพว่าเด็กคนนึงโกรธกับแม่หรือโกรธกับพ่อพ่อไม่พูดด้วยแม่ไม่พูดด้วยสัก2วันเนี้ยถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายที่ทำร้ายจิตใจที่รุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จะใช้วิธีการลงโทษรุนแรงเกินไปตอนสมัยเขาเด็กนะครับดังนั้นเด็กคนนั้นจึงหาทางระบายออกกับผู้อื่นตอนที่เขาโตขึ้นนะครับหรือจะเป็นเนื่องมาจากการเรียนแบบหรือบุคคลหรือสื่อต่างๆก็ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะเห็นได้ชัดหรือว่าได้เห็นกันบ่อยๆครับว่าบุคคลที่มีความก้าวร้าวเนี่ยใช่ไหมครับที่ออกมาโวกเวกโวยวายประท้วงมาทั้งหลายเนี่ยนะครับทุบทำลายพวกนี้มักจะเขาเรียกอะไรหรือแม้แต่การอยู่ในที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานเนี่ยนะครับถ้าสังเกตว่าถ้าเกิดบุคคลใดที่มีทีท่าก้าวร้าวอย่างเช่นในที่ประชุมเงี้ยครับเสียงดังทุบโต๊ะอะไรเงี้ยพวกนี้คนเหล่านี้มักจะได้การยอมรับมักจะได้สิ่งที่ตัวเองเรียกร้องเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเรียนแบบสมมติเราเป็นบุคคลธรรมดาเห็นว่าคนกลุ่มนี้อยู่ที่ประชุมเขาก้าวร้าวเขาได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาบ้างนะครับก้าวร้าวบ้างเพื่อที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับเพื่อที่จะได้อย่างที่เราอยากจะได้หรือสิ่งที่เราเสนอไปก็จะได้ตามที่เราเสนออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแรงจูงใจฝ่ายก้าวร้าวเนี่ยนะครับนอกจากจะการเรียนแบบบุคคลนะครับเรียนแบบสื่อก็ได้นะครับสื่อเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอสื่อทั้งที่เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเป็นบทประพันธ์เป็นละครเป็นหนังนะหรือสื่อที่นำเสนอข่าวที่เป็นความจริงก็ได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแสดงออกทางก้าวร้าวอย่างไรทำให้บุคคลก็เรียนแบบในเชิงก้าวร้าวแบบนั้นด้วยโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆและเยาวชนนะครับดูต่อไปครับแรงจูงใจต่อมาคือแรงจูงใจฝ่ายพึ่งพานะครับเป็นลักษณะของการพึ่งพาคนอื่นนะการที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดครับต้องการความมั่นใจจากคนอื่นสาเหตุของการที่มีแรงจูงใจประเภทนี้นะครับก็เพราะว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่นี่ทนุถนอมเกินไปตอนเด็กๆนะครับไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองอะไรเลยพฤติกรรมนิยมนะครับหรือ behavioral view of motivation นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมก็คือกลุ่ม cognitive นะกลุ่มที่3คือกลุ่มมนุษยนิยมคือกลุ่ม humanistic แล้วก็กลุ่มที่4คือกลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมหรือ social learning
เรามาดูกันทีละกลุ่มนะครับกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับของบุคคลนะว่ามีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์ดูแล้วก็เห็นได้ว่ารับอิทธิพลที่เป็นแรงจูงใจจากประสบการณ์ที่ได้รับเป็นส่วนมากเลยโดยประสบการณ์ในด้านดีก็จะกลายเป็นแรงจูงใจทางบวกที่ส่งผลให้บุคคลมีความต้องการจะหนึ่งพฤติกรรมในทิศทางนั้นๆมากยิ่งขึ้นในทางกลับกันครับถ้าประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประสบการณ์ทางลบก็จะเป็นแรงจูงใจในด้านลบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือตรงกันข้ามกันนะครับกลุ่มพฤติกรรมนิยมมองว่าแรงจูงใจของบุคคลเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับนะครับมาดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มปัญญานิยมนะครับกลุ่มนี้ให้ความเห็นตรงกันข้ามกับกลุ่มพฤติกรรมนิยมเลยนะครับเขาอธิบายว่าพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลเนี่ยถูกกำหนดขึ้นมาจาก

ความสามารถทางปัญญาบุคคลจะได้รับแรงผลักดันจากหลายๆทางในการแสดงพฤติกรรมนะครับในสภาพการเช่นนี้บุคคลจะมีความก็เรียกว่าไม่สมดุลเกิดขึ้นเมื่อเกิดนี้บุคคลก็ต้องอาศัยกระบวนการการซึมซับนะกระบวนการการปรับให้เหมาะนะครับความแตกต่างของประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยปรับกันซึมซับกันให้เหมาะนะครับกับพฤติกรรมนิยมพฤติกรรมนิยมมองว่าแรงจูงใจเกิดจากประสบการณ์กลุ่มนี้บอกไม่ใช่กลุ่มนี้บอกเกิดจากภายในนะครับเกิดจากสิ่งที่เขารับรู้และประสบการณ์เดิมเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็จะมาปรับมาซึมซับให้เข้ากันจนเกิดเป็นแรงจูงใจเฉพาะตัวบุคคลขึ้นมาโดยอาศัยพื้นฐานทางสติปัญญาเป็นหลักนะครับกลุ่มมนุษยนิยมครับกลุ่มนี้นะครับมองการจูงใจว่าการจูงใจเกิดจากพลังผลักดันภายในหรือความต้องการจากภายในตัวบุคคลตรงนี้เจ้าของทฤษฎีคนหนึ่งของกลุ่มนี้นะครับที่โด่งดังก็คือมัสโลหรืออับราฮัมมัสโลเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายว่าความต้องการของบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นความต้องการอะไรจะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นนะครับไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดเพื่อจะให้ผู้รับบริการหรือว่าคุณที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยทุ่มเทความพยายามและกำลังใจกำลังความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อสนองความต้องการขั้นสูงสุดนะครับซึ่งตรงนี้จะเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับคราวนี้มาดูทฤษฎีกลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมนะครับกลุ่มนี้เห็นว่าการแรงจูงใจเนี่ยนะครับเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมโดยเฉพาะยิ่งการสร้างเอกลักษณ์และการเรียนแบบนะครับ identification and imitation นะครับตรงนี้ก็คือเขาจะเรียนแบบจากบุคคลที่เขาชื่นชมชื่นชอบของเขาเองนะครับหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงจะเป็นแรงจูงใจสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้บุคคลเนี่ยคนนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาในสถานการณ์เรียนแบบนะครับนอกจากนี้นะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้ยังให้ทัศนะเกี่ยวกับแรงการจูงใจว่ามันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่สำคัญสองประการก็คือความคาดหวังของบุคคลในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จกับคุณค่าของสิ่งตอบแทนหรือผลกรรมที่ได้รับหลังจากการกระทำเสร็จสิ้นลงนะครับกลุ่มนี้มีถ้าพูดสรุปเป็นประเด็นหลักๆสองประเด็นนั่นคือว่าหนึ่งเขามองว่าคนที่มีแรงจูงใจนั้นมาจากการเรียนแบบบุคคลที่เขาชื่นชอบชื่นชมเหมือนไอดอลของเขานะครับไอดอลก็ทำอะไรเขาเกิดแรงจูงใจอยากทำบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วประเด็นที่สองก็คือเขาจะประเมินครับคนกลุ่มนี้ก็มองว่าการจูงใจจะเกิดจากการประเมินว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนในระดับใดมีคุณค่าแค่ไหนถ้าผลตอบแทนดีเขาก็จะมีแรงจูงใจทำมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมนะครับเราพูดถึงแรงจูงใจไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของความต้องการบ้างนะครับความต้องการหรือ need บางคนออกเสียง need นะครับเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงขับและแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนะครับตัวนี้กล่าวคือว่าเมื่อใดบุคคลมีความต้องการเกิดขึ้นเนื่องมาจากร่างกายอยู่ในสภาวะของการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งที่มันขาดหายไปนะครับสูญเสียไปหรือขาดความสมดุลในร่างกายนะครับจนทำให้เกิดแรงกระตุ้นในร่างกายให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองต่อสภาวะของร่างกายที่มันขาดความสมดุลนั้นอยู่นะครับเพื่อให้ร่างกายกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับนี่คือความต้องการนะครับซึ่งความต้องการก็ยังแบ่งได้เป็น2เพศเช่นเดียวกันนะครับก็คือความต้องการทางร่างกาย physiological needs นะครับกับความต้องการทางจิตใจหรือ psychological needs นะครับอ่ะมาดูความต้องการทางร่างกายก่อนความต้องการทางร่างกายก็พูดง่ายๆก็ง่ายๆเลยครับเป็นเช่นเรื่องความต้องการน้ำอากาศการพักผ่อนความต้องการทางเพศหรือปัจจัย4อะไรก็แล้วแต่นะครับความต้องการเหล่านี้จะอยู่ในสภาวะสมดุลไม่เช่นนั้นนะครับจะเกิดการแสวงหามันเมื่อมันขาดนะครับแล้วมันก็จะขจัดส่วนเกินที่มันมีเยอะเกินไปความต้องการที่เขาต้องการขจัดส่วนเกินที่มีเยอะเกินไปด้วยนะครับไม่ใช่แสวงหาสิ่งที่ขาดอย่างเดียวนะครับแล้วความต้องการทางจิตใจมันคืออะไรครับเป็นความต้องการที่บุคคลนะจะได้มาต้องอาศัยการตอบสนองจากคนอื่นๆนะครับในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เช่นไรบ้างเช่นหนึ่งต้องการความรักความอบอุ่นความมั่นคงความปลอดภัยการยอมรับนะต้องการความเคารพนับถือความภาคภูมิใจเหล่านี้เป็นต้นนี่คือความต้องการทางจิตใจนะครับมาดูทฤษฎีความต้องการตามระดับขั้นของมัสโลมัสโลนี่เป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมนะครับทฤษฎีว่ามัสโลไฮราร์

กี้ออฟนิสนะครับซึ่งมัสโลจะแบ่งความต้องการออกเป็น5ขั้นนะครับคือความต้องการขั้นแรกหรือขั้นต้นเลยจนถึงความต้องการขั้นสูงสุดของบุคคลนะครับอ่ะมาดูทีละขั้นครับขั้นแรกมัสโลบอกความต้องการทางด้านร่างกายนะครับตรงนี้ก็คือความต้องการปัจจัย4นั่นเองนะ2ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็ขยับมาเหนือจากปัจจัย4แล้วนะครับ3ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของก็ขยับขึ้นมาอีกระดับขั้นที่4คือความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือตรงนี้จะเป็นการความต้องการที่เป็นภายนอกจิตใจแล้วนะครับแล้ว5คือความต้องการที่จะเข้าปัจจัยประจักษ์แจ้งตนเองอย่างแท้จริงนะครับก็คือ ความต้องการที่บุคคลเนี่ยจะบรรลุในสิ่งที่เป็นอุดมคติของตนเองที่ตัวเองตั้งมโนมติของตัวเองเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นคนต่อไปนะครับคือทฤษฎี ERG ของแอดเฟอร์นะครับแอดเฟอร์จะใช้ทฤษฎีว่า ERG theory ซึ่งเป็น3ตัวเขาเรียกตัวย่อ3ตัว ER แล้วก็ G นะครับมันคืออะไรผมพูดให้ฟังนะครับตัวแรกคือความต้องการการดำรงชีวิตอยู่นะครับ existence needs นะครับคือความต้องการทางด้านร่างกายและความปลอดภัยในชีวิตเปรียบได้กับความต้องการในลำดับที่1และ2ของมัสโลนั่นเองนะครับตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเป็น existence นะครับก็เลยใช้ตัว E เป็นตัวย่อนะครับมาดูตัว R บ้างครับตัว R คือความต้องการความสัมพันธ์relatedness needs นะครับคือความต้องการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลทั้งในที่ทำงานที่โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงกับความต้องการทางด้านสังคมหรือความต้องการขั้นที่3และ4ของมัสโลนั่นเองนะครับเนื่องจากตัว R เป็นตัวนำ relatedness นะครับก็ใช้ตัว R เป็นตัวย่อตัว E ตัว R และตัว G นี่ครับดูเฟรมนี้ครับตัว G ก็คือความต้องการความเจริญเติบโตหรือ goals นะครับ needs ก็คือความต้องการภายในต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อความเจริญเติบโตพัฒนาความสามารถศักยภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับแสวงหาความก้าวหน้าท้าทายสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นความต้องการความเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตนะซึ่งจะตรงกับความต้องการขั้นที่5ของมัสโลนั่นเองนะครับตรงนี้ goals นะครับก็คือตัว G ก็เลยเป็นทฤษฎี ERG ของแอดเฟอร์นะครับมาดูทฤษฎีต่อไปครับทฤษฎี2ปัจจัยของเฮอร์สเบิร์กหรือ Two Factor Theory นะครับมี2ปัจจัยคือมี2ข้อข้อแรกคือปัจจัยเกี่ยวกับการบำรุงรักษาจิตใจ Hygiene นะครับ Factors เฮอร์สเบิร์กบอกว่าจะมองถึงเขาจะเน้นในเรื่องของบุคคลไว้ทำงานเป็นหลักนะครับเฮอร์สเบิร์กเขาจะมองกลุ่มนี้ผู้ใหญ่ไว้ทำงานเขามองว่าสภาพแวดล้อมการทำงานวิธีการการบังคับบัญชาของหน่วยงานตัวอย่างปัจจัยเหล่านี้นะก็อย่างเช่นนโยบายของหน่วยงานสภาพแวดล้อมการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานแบบการบริหารงานเงินเดือนสวัสดิการความมั่นคงความปลอดภัยเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยบำรุงรักษาจิตใจนะครับก็คนจะทำงานก็จะคือมองตรงนี้ใช่ไหมครับเงินเดือนสวัสดิการลดนโยบายอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ปัจจัยที่2คือปัจจัยจูงใจหรือ motivating factors นะครับได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวเรื่องกับเนื้อหาของงานและนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานความพึงพอใจในงานใช้ความสามารถทุ่มเทให้มากขึ้นนะครับเช่นพวกความสำเร็จการได้รับการยกย่องได้รับผิดชอบในงานที่ตัวเองถนัดมีความก้าวหน้าท้าทายนำเอาความสามารถตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยจูงใจนะครับนี่ก็คือเป็นทฤษฎี2ปัจจัยของเฮอร์สเบิร์กนะครับคราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับวันนี้เราจะพูด3เรื่องนะแรงจูงใจความต้องการและแรงขับใช่ไหมครับมาดูแรงขับกันครับแรงขับนั้นเป็นความสภาพความตึงเครียดที่เป็นความทุกข์นะฮะมนุษย์ทุกคนพยายามจะลดสภาพความตึงเครียดหรือความทุกข์ให้น้อยลงจนหมดไปสิ่งที่สามารถลดแรงขับได้ก็คือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เสาะแสวงหาเป็นสิ่งที่จูงใจมนุษย์ดังนั้นจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งจูงใจหรือ incentive นะครับสิ่งจูงใจอาจจะเป็นอาหารน้ำทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหรือแม้กระทั่งการหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นหลุดพ้นจากที่คุมขังหลุดพ้นจากสภาพที่เดือดร้อนอดอยากยากแค้นอย่างนี้นี่คือแรงขับทั้งหมดนะครับแรงขับก็มี2ประเภทเช่นเดียวกันครับคือแรงขับปฐมภูมิ family life นะครับแรงขับปฐมภูมินี้เป็นแรงขับที่กำเนิดมาจากความต้องการนะครับทางร่างกายไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ใดๆนะครับเช่นความหิวความกระหายแรงขับทางเพศตรงนี้มักจะเรียกแรงขับทางสรีระวิทยา physiological drive นะครับไม่ต้อง
ไม่ต้องมีใครมาทําให้เกิดแรงขับมันเกิดจากภายในร่างกายเท่านั้นหิวคือแรงขับกระหายคือแรงขับนะครับทางเพศความต้องการทางเพศก็เป็นแรงขับนะครับแรงขับตัวที่2คือแรงขับทุติยภูมิหรือ secondary drive นะครับแรงขับทุติยภูมิเนี่ยนะครับ เป็นแรงขับที่สลับซับซ้อนมากกว่าแรงขับปฐมภูมินะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการเรียนรู้บางทีเราเรียกว่าแรงจูงใจทางสังคมหรือ social motive ก็ได้ครับหรือแรงขับทางจิตใจก็ได้นะครับ psychological drive นะครับเช่นความรักก็คือแรงขับชนิดนึงนะการยอมรับก็คือแรงขับหรือว่าการได้รับการยอมรับทางสังคมความภาคภูมิใจตัวนี้เป็นแรงขับในระดับทุติยภูมินะครับอันนี้เรารู้จักคำสามคำกันมาแล้วนะครับก็คือแรงจูงใจความต้องการแล้วก็แรงขับนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราจะมีแนวทางในการประยุกต์หลักการของแรงจูงใจนะมาใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างไรนะครับมาใช้ยังไงนะครับดูกันนะครับผู้ให้บริการหรือนักแนะแนวหรือผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในพฤติกรรมและภูมิหลังของผู้รับบริการก่อนนะครับให้เข้าใจกระจ่างแจ้งซะก่อนว่าผู้รับบริการของเราแต่ละคนเขามีภูมิหลังอย่างไรเขามีประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่วัยเด็กเป็นอย่างไรนะเขามีความกระทบกระเทือนใจอะไรที่ผ่านมานะครับหรือมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เขามีแรงจูงใจนะครับตรงนี้พอเราได้ภูมิหลังที่ชัดเจนแล้วนะครับการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์จึงจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการนำแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเนี่ยตามมุมมองทางจิตวิทยากลุ่มต่างๆมาใช้นะครับที่ผมพูดแต่ตอนต้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับผู้บริการจะต้องให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นสำคัญเลยนะครับว่าดูซิว่าผู้รับบริการมีปัญหาหรือความต้องการที่จะแก้ไขต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องใดนะครับถ้าต้องการพัฒนาแรงจูงใจฝ่ายสำฤทธิ์อันนี้ดีนะครับก็เป็นเชิงบวกแล้วก็พัฒนาขึ้นมาต้องการพัฒนาเรื่องนี้หรือต้องแรงจูงใจฝ่ายก้าวร้าวเงี้ยผมมันไม่ดีแรงใจฝ่ายอำนาจยกตนข่มท่านไม่ดีเราจะลดอย่างไรนะครับตรงนี้พอได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาแล้วเนี่ยนะครับเราจึงนำข้อมูลที่ได้เนี่ย มาพัฒนาเป็นกระบวนการหรือเป็นโปรแกรมเป็นชุดกิจกรรมแนะแนวหรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละคนต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะนั้นผู้ให้บริการจำเป็นที่จะต้องศึกษาผู้รับบริการอย่างลึกซึ้งถี่ถ้วนนะก่อนที่จะเริ่มการให้บริการนะครับมาดูสิ่งที่สองนะครับก็คือแนวทางการประยุกต์หลักการของความต้องการและแรงขับมาใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักการของความของแรงจูงใจนะครับมาสไลด์นี้เราพูดถึงหลักการของความต้องการและแรงขับมาใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผู้ให้บริการนักแนะแนวครูแนะแนวผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะต้องทำอะไรหรือดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในการประยุกต์หลักการของการของใช้ความต้องการและแรงขับเนี่ยมาใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็โดยการส่งเสริมความสมบูรณ์นะทั้งร่างกายจิตใจกำลังใจของผู้รับบริการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้รับบริการได้พบปะหรือว่ามีสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับให้การยอมรับในความสำเร็จของผู้รับบริการโดยเฉพาะนักเรียนหรือว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญมากในการส่งเสริมกระตุ้นให้บุตรหลานเยาวชนนะครับคุณครูด้วยนะครับ ในโรงเรียนกระตุ้นให้บุตรหลานเยาวชนนะมีแรงจูงใจมีแรงขับที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินและสำรวจความต้องการของผู้รับบริการก่อนด้วยนะครับก่อนที่ก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเขามีอะไรเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษเขาต้องการเติมเต็มในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็การเติมเต็มและการตอบสนองต่อความต้องการและแรงขับของผู้รับบริการจะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันตามเขาเรียกความแตกต่างระหว่างบุคคลเหมือนที่ผมพูดสักครู่นี้นะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับการที่เป็นผู้ให้บริการปรึกษาหรือแนะแนวเลยนะครับผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องศึกษาผู้รับบริการอย่างถี่ถ้วนซะก่อนตั้งแต่ช่วงย้อนหลังไปแต่วัยเด็กหรือว่าวัยรุ่นมีความต้องการมีความ
แรงขับหรือแรงจูงใจอะไรยังไงที่เขายังขาดยังบกพร่องหรือยังไม่สมดุลจากนั้นผู้ให้บริการจึงมาวิเคราะห์นะครับมาสังเคราะห์จากประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นโปรแกรมเป็นชุดกิจกรรมที่จะให้การแนะแนวหรือการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็ฝากไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระในหน่วยที่6นะครับที่เราพูดถึง3เรื่องด้วยกันก็คือแรงจูงใจความต้องการและแรงขับกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีค่ะครูรองศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศแห่งจอดนะคะผู้รับผิดชอบนะคะในการเขียนหน่วยที่7นะคะซึ่งหน่วยที่7นี้นะคะก็ในหัวข้อชาวปัญญาและการรู้คิดกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะในหัวข้อนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3คลิปด้วยกันนะคะคลิปที่1จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับชาวปัญญานะคะคลิปที่2นะแนวคิดเกี่ยวกับรู้คิดนะคะส่วนคลิปที่3นะคะจะเป็นการประยุกต์แนวคิดชาวปัญญาและการรู้คิดนะคะเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายนะคะของชาวปัญญานะซึ่งชาวปัญญานี้นะคะก็จะมีผู้ที่ให้ความหมายนะคะเอาไว้หลายคนเลยนะคะอย่างเช่นนะคะพลาโตนะคะAPA นะคะราชบัณฑิตยสถานนะคะซึ่งคำว่าชาวปัญญาเนี่ยก็จะมีผู้ที่ให้ชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะเช่นชาวปัญญาสติปัญญาความฉลาดนะคะซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษนะคะว่า intelligent intelligent เนี่ยนะคะก็เป็นมาจากรากศัพท์ของภาษาละตินนะคะคือ intelligentsia นะคะชาวปัญญานะคะเป็นความสามารถนะในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะความสามารถในการแก้ปัญหานะการคิดเชิงนามธรรมนะคะเข้าใจความคิดซับซ้อนนะแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของสมองและการเรียนรู้นะคะชาวปัญญาเนี่ยนะคะก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในเรื่องของพันธุกรรมนะคะและสิ่งแวดล้อมนะพันธุกรรมมีอะไรบ้างนะคะพันธุกรรมก็เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทาง DNA นะคะซึ่งส่งผลต่อชาวปัญญานะเช่นพ่อแม่เป็นคนฉลาดนะคะหรือพ่อแม่เป็นคนที่มีความบกพร่องนะคะทางชาวปัญญานะคะตรงนี้ก็จะส่งต่อถึงลูกได้นะคะซึ่งมีอัตรานะคะที่ส่งผลเนี่ยอยู่ที่ 20-50% นะคะขนาดของสมองนะคะยิ่งขนาดของสมองมากนะคะโดยเฉพาะบริเวณกลีบหน้าผากนะคะก็ยิ่งฉลาดนะคะอัตราการเผาผลาญของกลูโคสนะคะถ้าใครมีน้อยก็คือไม่ต้องคิดนะคะเวลาที่จะแก้ปัญหานะคะก็เป็นคนที่มี IQ สูงนะคะอายุนะคะพบว่าอายุมากขึ้นเนี่ยชาวปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่พออยู่35ปีไปแล้วนะคะชาวปัญญาก็จะเริ่มลดลงนะคะตามกระบวนการของการส่งสารสื่อประสาทนะคะลำดับการเกิดนะคะเพราะว่าพี่คนโตเนี่ยนะคะก็จะมี IQ สูงกว่าน้องๆ นะคะเรื่องของเชื้อชาตินะคะคนที่เป็นลูกครึ่งนะคะก็คาดว่านะน่าจะมีชาวปัญญาสูงกว่านะคะส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็ยังเล่นเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะสายสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกแนวคิดใหม่นะก็พบว่านะคะ IQ ของมนุษย์เนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในรอบ100ปีที่ผ่านมาสรุปนะคะชาวปัญญาก็หมายถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะการคิดเชิงนามธรรมนะคะการเข้าใจความคิดเชิงซับซ้อนนะคะมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของสมองนะคะแล้วก็ประสบการณ์การปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับชาวปัญญาก็คือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะถ้ามีผลร่วมกันเนี่ยนะคะก็ทำให้ IQ เนี่ยนะคะสูงตามไปด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทฤษฎีชาวปัญญานะคะซึ่งครูก็จะยกตัวอย่างไว้เนี่ย7ทฤษฎีด้วยกันนะคะก็คือทฤษฎีองค์ประกอบเดียวนะคะทฤษฎี2องค์ประกอบนะคะทฤษฎีชาวปัญญาหลายองค์ประกอบนะคะทฤษฎีกลุ่มองค์ประกอบของชาวปัญญานะคะทฤษฎีชาวปัญญาอิสระนะคะชาวปัญญาตกครึกนะคะทฤษฎีชาวปัญญา A และ B นะคะของเฮฟทฤษฎีพหุปัญญานะคะทฤษฎีโครงสร้างทางชาวปัญญา3มิตินะคะและทฤษฎี3องค์ประกอบแห่งความสำเร็จนะคะทฤษฎีแรกนะคะก็จะเป็นของลูอิส นะคะลูอิสเอ็มเทอร์แมนนะคะเทอร์แมนเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะเป็นคนแรกนะคะที่ใช้คำว่า intelligent quotient นะคะหรือ IQ นะคะเป็นคนที่ปรับปรุงนะแบบทดสอบนะคะของบินีซิมงนะคะซึ่งเป็นคนชาวฝรั่งเศสเขาก็เอามาใช้ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นแบบทดสอบทางชาวปัญญานะคะที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่แนวคิดของเทอร์แมนเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าชาวปัญญานะคะเกิดจากองค์ประกอบเดียวก็คือในเรื่องของชีววิทยานะคะและชาวปัญญาเป็นสิ่งที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเกิดมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นสเปียร์แมนนะสเปียร์แมนบอกว่าชาวปัญญาเนี่ยนะคะมี2องค์ประกอบนะคะก็คือชาวปัญญาที่เป็นลักษณะโดยทั่วไปนะคะเรียกว่า general factor นะคะหรือ g factor นะซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันนะคะส่วนอีกองค์ประกอบนึงนะคะเป็นองค์ประกอบเฉพาะนะคะหรือ S factor อันนี้มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นความสามารถทางกีฬาทางภาษานะคะอันนี้นะก็ทำให้คนมีความแตกต่างกันนะคะทฤษฎีชาวปัญญาหลายองค์ประกอบนะคะของทอนไดนะทอนไดเนี่ยนะคะก็พบว่าชาวปัญญาเนี่ยนะคะมีลักษณะนะคะที่แตกต่างออกไปนะคะจากแนวคิดของเขาเนี่ยนะคะเรื่องของชาวปัญญาหลายองค์ประกอบเขาก็สร้างแบบวัดนะคะที่ชื่อว่า CAVD นะคะเพื่อวัดชาวปัญญาในเรื่องของนามธรรมนะคะก็จะมีความสามารถเรื่องของการเติมแบบทดสอบให้สมบูรณ์นะคะการแก้ปัญหาทางพิชคณิตนะคะการแก้ปัญหาเรื่องของคำศัพท์นะคะแล้วก็ทิศทางนะซึ่งชาวปัญญาเนี่ยนะคะตามแนวคิดของทอนไดก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะนะคะก็คือระดับความสูงนะคะช่วงหรือความกว้างนะคะบริเวณและความเร็วนะคะซึ่งแบบทดสอบของเขาเนี่ยนะคะก็จะทดสอบในลักษณะที่เป็น4ประการนะคะดังที่ได้กล่าวแล้วนะคะส่วนชาวปัญญาอิสระและชาวปัญญาตกผลึกนะคะอันนี้เป็นของเรมอนด์ บีคัตเทลนะคะเรมอนด์ บีคัตเทลเนี่ยก็ได้รับแนวคิดนะคะมาจากน้องเฮฟนะคะก็เชื่อว่ามนุษย์มีชาวปัญญา2อย่างนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยชาวปัญญาทั้ง2อย่างนี้นะคะเหมือนกันนะคะนิสิตนักเรียนนะคะนิสิตนะคะดูที่เส้น22เส้นนี้นะคะถ้าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเป็นชาวปัญญาอิสระนะคะซึ่งจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะเส้นสีน้ำเงินขอโทษนะคะเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเป็นชาวปัญญาแบบตกผลึกนะคะซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามอายุนะคะส่วนชาวปัญญานะคะที่เป็นเชิงอิสระนะคะเส้นสีส้มนะคะตรงนี้จะพีคนะคะหรือว่ามีศักยภาพสูงสุดนะคะที่อายุประมาณสัก 30-35 ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงนะคะก็คือคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะคิดได้ช้าลงนะคะส่วนชาวปัญญาแบบตกพลึกนะคะหรือ crystallized intelligence เนี่ยนะคะก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะตามอายุเนาะดูได้ที่เช่นสีน้ำเงินนะคะทฤษฎีชาวปัญญา A และ B นะคะของเฮฟนะคะก็มีแนวคิดที่คล้ายกันนะคะซึ่งเฮฟเนี่ยนะคะก็จะมาสร้างนะคะแบบทดสอบนะคะที่ใช้สำหรับในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะที่มีอุบัติเหตุนะทางสมองนะคะนี่เป็นจุดเด่นของเขาอีกอันนึงนะคะเฮฟเนี่ยเขาจะสร้างนะคะกฎแห่งการเรียนรู้นะคะของเฮฟนะที่เรียกว่ากฎของเฮฟเบียนนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะคนที่ยิ่งเรียนรู้ซ้ำๆนะคะมีการทำซ้ำนะคะก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการส่งต่อนะคะของกระแสประสาทนะคะที่มีความเข้มแข็งนะคะทฤษฎีที่7นะคะเป็นทฤษฎีพหุปัญญานะคะของโฮวาร์ดกัตเนอร์นะคะก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีชาวปัญญาที่หลากหลายนะคะอย่างน้อย8ด้านด้วยกันนะคะซึ่งชาวปัญญานี้นะคะก็จะไม่คงที่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคนเราไม่จำเป็นต้องฉลาดเพียงอย่างเดียวนะคะส่วนทฤษฎีโครงสร้างทางชาวปัญญา3มิติของกริลฟอร์ดเนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าชาวปัญญาเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นมิตินะคะทั้งหมดเนี่ย3มิตินะคะก็คือมิติด้านวิธีการคิดนะคะมิติด้านเนื้อหานะคะและก็ผลของการคิดนะคะแล้วก็สร้างแบบจำลองที่เป็นลักษณะของ3มิตินะคะในลักษณะที่เป็นองค์ประกอบนะคะที่นำมารวมกันนะคะมาคูณกันก็คือ6 × 5 × 6 คะได้ทั้งหมด180องค์ประกอบนะคะส่วนทฤษฎีชาวปัญญา3องค์ประกอบแห่งความสำเร็จนะคะก็จะเป็นของสเตนเบิร์กนะคะสเตนเบิร์กเนี่ยก็จะเชื่อว่านะคะเรื่องของการวัดชาวปัญญานะคะก็ต้องวัดที่ตรงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะชาวปัญญาของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะ3องค์ประกอบนะคะอันที่1คือบุคคลเนี่ยต้องรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองคืออะไรแล้วก็นำตนเองนะคะให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตนะคะอันที่2มีความสามารถในการค้นหานะคะจุดแข็งนะแล้วก็ทดแทนสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะคะมีความสามารถในการปรับตัวนะคะเปลี่ยนและเลือกนะคะในการที่จะอยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งความสามารถเหล่านี้นะคะก็จะเป็นในสถานการณ์ชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนาะในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยค่ะถ้าบุคคลใดนะคะสามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้นะคะปรับเปลี่ยนตนเองนะคะก็คือเป็นคนที่มีชาวปัญญานะคะแห่งความสำเร็จนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคิดในปัจจุบันนะคะซึ่งชาวปัญญา3องค์ประกอบนี้ก็จะมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดสร้างสรรค์นะคะและชาวปัญญาแห่งการปรับตัวนะคะนี่ก็จะเป็นทฤษฎีชาวปัญญาทั้งหมด9องค์ประกอบนะคะในการวัดชาวปัญญาเนี่ยนะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะหลายชุดด้วยกันนะคะชุดที่1นะคะก็เป็นแบบทดสอบชาวปัญญานะคะของบิเนซิมองนะคะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะแบบทดสอบชุดนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเนี่ยค่ะเพื่อที่จะจำแนกนะคะความแตกต่างของผู้เรียนนะคะแล้วก็จัดการศึกษานะคะให้ตรงกับความสามารถของผู้เรียนนะคะแบบทดสอบชาวปัญญาชุดแรกนะคะสร้างขึ้นในปี1905นะคะซึ่งมีจำนวน30ข้อนะคะวัดความเข้าใจนะคะการคิดแก้ปัญหาการให้เหตุผลเชิงตรรกะและเชิงเปรียบเทียบนะคะแบบทดสอบชุดนี้นะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ามีการนำไปแปรนะคะในหลายๆภาษาด้วยกันนะคะรวมทั้งที่อเมริกานะคะนำโดยเทอร์แมนนะคะคงจำเทอร์แมนได้นะคะเมอร์แมนเนี่ยก็นำแบบทดสอบของบีเนกับซิมองนะคะก็มาตั้งชื่อใหม่นะคะเป็นแบบทดสอบชาวปัญญาสแตนฟอร์ดบีเนนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอีกทั้งนะคะยังบัญญัตินะคะคำศัพท์ว่า IQ นะคะหรือ Intelligent Quotient นะคะขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะมีการคิดคะแนน IQ นะคะโดยใช้อายุนะคะที่ทำจากแบบทดสอบได้นะคะเรียกว่าเป็น Mental Age นะคะหารด้วยอายุจริงนะคะก็คูณได้ร้อยนะคะก็จะได้เป็นคะแนน IQ ออกมานะคะแต่ก็จะมีปัญหานะคะสำหรับผู้ใหญ่ที่คะแนน IQ จะลดลงเรื่อยๆนะคะก็เลยมีการกำหนดค่าคงที่นะคะไว้ที่อายุ15ปีนะคะหลังจากที่ใช้แบบทดสอบชาวปัญญาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้การคิดคะแนนนะคะดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าเกิดปัญหานะคะเขาก็พยายามที่จะขจัดนะคะในเรื่องของจุดอ่อนตรงนี้นะคะก็โดยมีการใช้นะคะคะแนนที่เรียกว่าคะแนนมาตรฐานนะคะหรือว่า C score นะคะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเด็กที่มีอายุต่างกันนะคะว่า IQ เนี่ยนะคะเท่ากันหรือไม่นะคะก็กำหนดนะคะคะแนนมาตรฐานนะคะโดยใช้ค่านะคะที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยนะคะเท่ากับ100นะคะส่วนมาตรฐานนะคะหรือ SD เนี่ยก็กำหนดไว้ที่16นะคะแบบทดสอบชาวปัญญาชุดที่3นะคะเป็นของเวสเลอร์นะคะเวสเลอร์เนี่ยก็สร้างแบบทดสอบทางชาวปัญญาหลายชุดเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะแบบทดสอบเขาก็มีการสร้างไว้สำหรับวัดนะคะตั้งแต่เด็กปฐมวัยนะคะอายุเนี่ยไม่เกิน7ปีนะคะแล้วก็มาถึงสำหรับวัยเด็กนะคะอายุ6ถึง16ปีนะคะสำหรับเด็กเนี่ยชื่อว่าวิสนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่เรียกว่า

S นะคะตอนนี้ West ก็เป็น West 4นะคะ West 5นะคะส่วน WPPSI นะคะก็เป็นชุดที่4เช่นเดียวกันนะคะWest เนี่ยนะคะก็วัดได้ถึงผู้สูงอายุนะคะอายุ9 10ปี11เดือนเลยนะคะแบบทดสอบชุดนี้ก็นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะก็ใช้ในโรงพยาบาลหลายๆส่วนนะคะการวัดเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะก็คือด้านของภาษานะคะด้านของการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็2ส่วนเนี้ยมารวมกันนะคะก็เรียกว่าเป็น IQ รวมนะคะแบบวัดทางชาวปัญญาอีกชุดนึงนะคะก็จะมีข้อโดดเด่นนะคะก็จะเป็นของราเวนนะคะชื่อว่า PMT นะคะชื่อย่อที่นิยมเรียกกันนะคะเป็น Progressive Metricเทรสนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะวัดในเรื่องของการให้เหตุผลนะคะแล้วก็เรื่องของมิติสัมพันธ์นะคะก็เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตต่างๆนะคะเป็นแบบทดสอบที่ไม่ใช้ภาษานะคะก็มีจุดเด่นก็คือสามารถใช้ได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดนะคะมีความเป็นสากลนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวัดชาวปัญญาในส่วนของที่เป็น fluid intelligence นะคะคุณสมบัตินะคะของแบบทดสอบชาวปัญญาเนี่ยนะคะก็ต้องมีลักษณะที่สำคัญอยู่3อย่างนะคะอันที่1คือต้องมีความเที่ยงนะคะความเที่ยงนี้คือวัดกี่ครั้งนะคะก็ยังให้คะแนนเนี่ยนะคะเหมือนเดิมนะคะอีกอันนึงความตรงต้องการวัด IQ ก็ต้องวัด IQ ได้ตรงๆนะคะแล้วก็ต้องมีความเป็นมาตรฐานนะคะก็คือสามารถที่จะจำแนกความแตกต่างของบุคคลนะคะในอายุระดับต่างๆกันนะคะเช่นในเด็กที่มีอายุน้อยเนี่ยนะคะค่าคะแนน IQ เนี่ยนะคะก็ควรที่จะน้อยนะคะกว่าคนที่มีอายุมากกว่านะคะคุณสมบัติทั้ง3นี้ทั้ง3อย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการทำแบบทดสอบชาวปัญญานี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะจำแนกนะคะความแตกต่างของบุคคลนะคะในระดับอายุนะคะที่แตกต่างกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดกลุ่มของบุคคลนะคะแล้ว IQ ปกติเนี่ยนะคะเขาจะดูยังไงนะคะอันดับแรกเนาะเราก็ต้องมาดูว่าคะแนน IQ เนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะที่เป็นกราฟที่เรียกว่าละขังความนะคะก็คือคนที่คะแนน IQ สูงกับ IQ ต่ำเนี่ยค่ะก็จะพอๆกันนะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะด้านริมซ้ายริมขวาเห็นไหมคะว่าจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะประมาณ 2% นะคะส่วนตรงกลางนะคะก็เป็นคะแนน IQ ของคนส่วนใหญ่นะคะก็คือมีค่าระหว่าง84นะคะถึง116นะคะก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่34% นะคะ แล้วคะแนนมาตรฐานนะคะเท่าไหร่ที่เราบอกว่าไอ้ IQ ปกตินะคะถ้าแบบทดสอบของเวสเลอร์เนี่ยฉบับที่4นะคะจะบอกว่าอยู่ที่90นะคะถึง109คะแนนนะคะสำหรับเด็กก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือ90ถึง100นะคะแต่ถ้าเป็นของบีเนเนี่ยนะคะเขาจะสแตนฟอร์ดบีเนนะคะจะกำหนดไว้ที่89นะคะถึง110นะคะก็จะไม่แตกต่างกันมากนะคะส่วนผู้ที่มีชาวปัญญาบกพร่องนะคะก็จะดูที่คะแนนนะคะที่ต่ำกว่า88นะคะคะแนนลงมานะคะแล้วก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เราจัดประเภทของคนที่มีชาวปัญญาต่ำจะจัดยังไงนะคะก็มีการใช้เกณฑ์นะคะของ DSM นะคะ DSM เนี่ยก็เป็นคู่มือของทางอเมริกานะคะที่เขาใช้วัดความผิดปกตินะคะทางจิตนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยนะคะซึ่ง กำหนดนะคะภาวะนะคะปัญญาอ่อนนะคะหรือชาวปัญญาต่ำเนี่ยนะคะในปี1994นะคะหรือ DSM-5 DSM-4 นะคะกำหนดไว้ที่5ระดับนะคะก็เริ่มตั้งแต่คะแนน IQ ที่ต่ำกว่า70ลงมานะคะตั้งแต่ปัญญาอ่อนเล็กน้อยนะคะจนกระทั่งถึงปัญญาอ่อนรุนแรงนะคะแต่คำใช้เรียกปัญญาอ่อนเนี่ยนะคะก็ดูไม่ค่อยดีนักนะคะใน DSM-5 นะคะปี2013เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นเรียกว่า intellectual disability นะคะหรือผู้ที่มีชาวปัญญาบกพร่องนะคะเราไม่เรียกว่าปัญญาอ่อนแล้วนะคะเป็นชาวปัญญาบกพร่องนะคะซึ่งเวลาที่จะวินิจฉัยว่าเด็กนะคะหรือคนใดเนี่ยนะคะมีภาวะชาวปัญญาบกพร่องเนี่ยนะคะก็จะต้องดูเกณฑ์นะคะที่3อย่างนี้ต้องมีครบนะคะที่1คือคะแนน IQ ค่ะต้องต่ำกว่า70นะคะแต่ทางปฏิบัติก็อาจจะดูที่70บวกลบ5นะคะหรืออยู่ที่65ถึง75คะแนนนะคะมีการปรับตัวบกพร่องนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะ

แปรงฟันไม่ได้นะคะไปไหนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือพวกนี้นะคะก็คือถือในเรื่องของการปรับตัวบกพร่องนะคะแล้วก็ช่วงอายุนะคะที่เริ่มมีอาการบกพร่องทางสมองนะคะซึ่งใน DSM-4 เนี่ยกำหนดไว้ที่อายุ18ปีนะคะแต่ใน DSM-5 เนี่ยไม่ได้กำหนดอายุที่แน่นอนไว้นะคะแต่ก็คือให้อยู่ในช่วงของวัยเด็กนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะแต่ถ้ามาตอนโตแล้วเนี่ยนะคะจะมาประเมินนะคะว่าได้รับอุบัติเหตุและมีอุบัติเหตุทางสมองเนี่ยนะคะก็จะจัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะข้อจำกัดของการใช้แบบวัดทางสมองปัญญาเนี่ยนะคะก็คือว่า เราต้องพึงระลึกอยู่เสมอนะคะว่าคะแนนที่ได้จากการวัดสมองปัญญาเนี่ยค่ะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นการวัดความสามารถเฉพาะบางส่วนนะคะซึ่งก็เชื่อกันไปตามแบบวัดนะคะว่าเขาวัดอะไรเช่นเขาอาจจะวัดในเรื่องของภาษานะคะเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะก็เป็นตามนั้นนะคะหรือจะวัดตามความหลากหลายนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าความหลากหลายของบุคคลเนี่ยก็มีอยู่นะคะหลายด้านด้วยกันนะคะการวัดชาวปัญญาเนี่ยนะคะถ้าจะได้ผลดีเนี่ยก็ต้องเกิดจากความร่วมมือกันนะคะระหว่างผู้ที่วัดนะคะแล้วก็ผู้ที่มารับการวัดนะคะการเชื่อแบบวัด IQ มากเกินไปเนี่ยนะคะก็ส่งผลต่อความคาดหวังนะคะแล้วก็ความผิดหวังนะคะแนวคิดเกี่ยวกันรู้คิดนะคะรู้คิดนะคะหมายถึงการรู้หรือความรู้นะคะส่วนกระบวนการรู้คิดเนี่ยค่ะเป็นกระบวนการทำงานของสมองนะคะที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูลนะคะการเก็บรักษาการแปลความหมายนะคะการจัดกระทำนะคะการเปลี่ยนผ่านและการใช้ความรู้นะคะผ่านกระบวนการสนใจจดจ่อนะคะการรับรู้นะคะการสร้างความจำการจินตนาการความรู้ภาษานะคะก็สะท้อนออกมานะคะในรูปแบบของการคิดแก้ปัญหานะคะการให้เหตุผลและการตัดสินใจที่ส่งผลให้บุคคลเนี่ยนะคะมีความสามารถในการรู้คิดนะคะการใช้สมองปัญญานะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อการเรียนรู้การทำงานนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะกระบวนการทำงานของสมองนี้นะคะก็จะมีส่วนที่สำคัญนะคะก็คือบริเวณสมองส่วนหน้านะคะหรือเรียกว่าforebrain นะคะบริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรู้คิดโดยตรงนะคะก็จะมีซีเรบัมนะคะซีเรบัมก็จะเป็นสมองใหญ่นะคะในสมองใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีสมองกลีบหน้านะคะหรือฟรอนทัลโลบนะบริเวณนี้นี่สำคัญมากนะคะเป็น CEO นะคะหรือเป็นเจ้านายของสมองนะคะที่ทำให้คนเนี่ยมีการมีความจำนะคะมีการควบคุมยับยั้งนะคะมีการคิดยืดหยุ่นนะคะหรือความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่หลากหลายนะคะส่วนความจำระยะยาวเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนนะคะก็เก็บไว้ในสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะถ้าตรงนี้มีความบกพร่องนะคะก็ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมนะคะในส่วนของอารมณ์นะคะก็จะทำงานเกี่ยวข้องกับสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลานะคะถ้าอารมณ์ที่เครียดหรือวิตกกังวลเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะทำงานมากนะคะแล้วก็ส่งผลให้เรียนรู้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะนั้นต้องพยายามผ่อนคลายนะคะขณะที่เรียนรู้นะคะก็จะได้เก็บรักษาความจำนะคะไว้ได้อย่างดีนะคะแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการรู้คิดเนี่ยนะคะก็จะมีทฤษฎีนะคะที่มีมาอธิบายนะคะอย่างเช่นทฤษฎีของอย่างเช่นนะคะทฤษฎีแบบจำลองความจำนะคะของแอตคิสันและชิฟฟินนะคะสองท่านนี้นะก็สร้างโมเดลของความจำนะคะประกอบด้วยการบันทึกภาษานะคะก็เป็นการเก็บรักษาความจำในระยะเวลาสั้นๆนะคะความจำระยะสั้นและความจำระยะยาวนะคะซึ่งความจำระยะยาวนี้ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นความรู้นะคะที่บุคคลเนี่ยสามารถดึงนำมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการนะคะแบบจำลองความจำนะคะของแอตคิสันและชิฟฟินเนี่ยนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบการทำงานของสมองมนุษย์นะคะคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการจักระทำนะคะอิมก็มีอีกแบบจำลองนึงนะคะเขาเรียกว่าแบบจำลองความจำใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะอธิบายเรื่องของความจำระยะสั้นได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะแผ่นร่างภาพและมิติสัมพันธ์นะคะช่องทางเสียงนะคะศูนย์กลางการบริหารแล้วก็ที่พักเหตุการณ์นะคะทั้ง4ส่วนนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายนะคะว่าบุคคลเนี่ยมีความเก็บรักษาความจำและ
นำออกมาใช้ได้อย่างไรนะคะปัจจุบันนี้นะคะความจำใช้งานเนี่ยนะคะก็มีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้นะคะซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้นะคะจากความรู้เรื่องทฤษฎีการรู้คิดทั้งสองทฤษฎีที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะก็นำมาใช้ได้จากความรู้เรื่องของการรู้คิดเนี่ยนะคะและชาวปัญญาเนี่ยนะคะนำมาใช้เรื่องของการแนะแนวและการปรึกษาทางจิตวิทยาได้นะคะอย่างเช่นในกรณีของเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะคุณครูเนี่ยก็สามารถนำมาจัดนะคะรูปแบบของการเรียนนะคะไม่ว่าการเรียนร่วมนะคะหรือการเรียนรวมนะคะก็จัดได้นะคะรายละเอียดเนี่ยจะมีอยู่ในเอกสารนะคะนักศึกษานะคะที่สิทธิ์สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะส่วนการนำมาประยุกต์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเลือกอาชีพนะคะเราจะเห็นว่าบางอาชีพเนี่ยค่ะต้องการผู้ที่มีชาวปัญญาสูงนะคะอย่างเช่นแพทย์ทนายความนะคะแต่บางอาชีพเนี่ยค่ะก็ไม่จำเป็นนะคะก็ต้องการผู้ที่มีชาวปัญญาที่หลากหลายนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของวิศวกรนะคะหรือนักคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะปัจจุบันนี้ก็เราก็ต้องการบุคคลที่มีความสามารถที่หลากหลายซึ่งไม่จำเป็นต้องมีชาวปัญญาสูงเสมอไปนะคะแต่เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ดีนะคะโดยเฉพาะในยุคของ New Normal นี้นะคะต้องการผู้ที่มีความสามารถที่หลากหลายนะคะการประยุกต์เพื่อจะนำมาใช้ในการปรึกษานะคะเรื่องของการปรึกษาส่วนตัวนะคะหรือสังคมนะคะผู้ที่มี IQ สูงหรือ IQ ต่ำเนี่ยบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพนะคะตรงนี้นะคะครูผู้สอนนะคะหรือครูแนวเนี่ยก็ต้องจัดการนะคะให้ถูกวิธีเช่นคน IQ ต่ำเนี่ยค่ะอาจจะสอบตกก็ต้องมีการสอนซ้ำนะคะจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะคะส่วนผู้ที่มี IQ สูงเกินไปเนี่ยค่ะอาจจะมีเรื่องของการมีพฤติกรรมก้าวร้าวบูลลี่ผู้อื่นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มเพราะนั้นคุณครูเนี่ยนะคะก็จัดการเรื่องของปรับบุคลิกภาพนะคะมีการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้ทั้งผู้ที่มี IQ สูงและ IQ ต่ำเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ปรับตัวได้ดีนะคะการเลือกคู่ครองนะคะ IQ เนี่ยอย่างที่ทราบว่ามันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะนั้นก็เลือกให้ดีนะคะการหลีกเลี่ยงนะคะการเลือกคู่ครองที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะส่วนการนำความรู้เรื่องชาวปัญญานะคะและการรู้คิดเนี่ยมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมแนวเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะไว้หลายเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษานะคะสามารถที่จะไปตามอ่านนะคะตามรายชื่องานวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองทั้งนั้นเลยนะคะนักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้แล้วก็จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะในห้องเรียนนะคะในวิชาแนวหรือในวิชาที่เกี่ยวข้องนะคะได้เลยนะคะส่วนระบบการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อนะคะอย่างที่ทราบกันว่าครูเนี่ยนะคะจะไม่สามารถวัด IQ ได้นะคะแต่คุณครูเนี่ยนะคะสามารถที่จะสังเกตนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะผู้เรียนของเรานะคะมีแนวโน้มนะคะอาจจะมีเรื่องของชาวปัญญาสูงหรือมีความบกพร่องนะคะก็ส่งไปให้นะที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะในการที่จะตรวจวัด IQ นะคะกลุ่มที่ไม่สามารถนะคะที่จะจากการเรียนการสอนตามปกตินะคะครูก็จัดการสอนเสริมนะคะให้ผู้เรียนของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะครูก็จัดการเรียนการสอนนะคะให้ตรงกับความสามารถของผู้เรียนนะคะถ้าหากโรงเรียนนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะก็ต้องมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่เราตั้งขึ้นไว้นะคะในรูปของการส่งต่อนะคะที่มีคณะกรรมการดำเนินงานนะคะคุณครูก็จัดส่งไปนะคะตามผังนะคะที่มีนี้นะคะซึ่งครูแนวนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะในการที่จะเป็นกรรมการเลขานะคะในการดูแลผู้เรียนนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น3คลิปนะคะของเรื่องนะคะชาวปัญญาและการรู้คิดนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถนะคะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะบริการแนะแนวนะคะเพื่อพัฒนาเรียนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา25301ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะในหน่วยนี้ประกอบด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมตอนที่2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมและในตอนสุดท้ายนะคะการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะสำหรับในส่วนของแนวคิดนะคะแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของความเชื่อและค่านิยมประเภทของความเชื่อและค่านิยมและความแตกต่างระหว่างความเชื่อและค่านิยมทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนะคะที่จะเป็นพื้นฐานในการเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมนะคะในการประยุกต์ใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต่อไปค่ะสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ทฤษฎีสำคัญนะคะคือทฤษฎีการคงตัวและการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของโรคีสทฤษฎีการทำให้ค่านิยมกระจ่างของเรย์ฮามินและไซมอนและทฤษฎีค่านิยมพื้นฐานของชวาร์ตค่ะการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะเป็นการนำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะทั้ง3ทฤษฎีนะคะมาประยุกต์ให้กับการบริการแนะแนวทั้ง5บริการค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะเมื่อศึกษาในหน่วยที่8จบแล้วนะคะนักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมได้สามารถสรุปนะคะสาระสำคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมและสุดท้ายสามารถอธิบายแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมได้ค่ะในตอนที่ 8.1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมจะประกอบด้วยหัวเรื่องที่สำคัญ3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือความหมายและความสำคัญของความเชื่อและค่านิยมประเภทของความเชื่อและค่านิยมความแตกต่างระหว่างความเชื่อกับค่านิยมค่ะเรามาดูกันที่ความหมายนะคะความหมายของความเชื่อนะคะความเชื่อหมายถึงข้อสันนิษฐานนะคะหรือสิ่งที่บุคคลนึกคิดขึ้นเองนะคะเกี่ยวกับตนเองและสิ่งต่างๆอาจจะเกิดจากประสบการณ์ความคิดที่เรามีต่อสิ่งต่างๆนะคะในลักษณะของการยอมรับนะคะทั้งทางจิตใจนะคะความเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ด้วยหลักเหตุผลค่ะซึ่งความเชื่อนะคะสามารถจำแนกได้นะคะความสำคัญนะคะออกเป็นตามกลุ่มเป้าหมายได้4กลุ่มนะคะความสำคัญของความเชื่อต่อบุคคลนะคะความเชื่อคือพลังชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะในการต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ทำให้บุคคลเนี่ยไม่กลัวนะคะที่จะสามารถแล้วก็คาดเดาผลลัพธ์ได้นะสำหรับความสำคัญของความเชื่อต่อชุมชนนะคะก็คือความเชื่อเนี่ยเป็นต้นกำเนิดนะคะหรือก่อให้เกิดวัฒนธรรมเป็นที่มาของจารีตประเพณีกฎเกณฑ์กติการะเบียบปฏิบัติของคนในชุมชนหรือสังคมนะคะก่อให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนสังคมค่ะต่อมานะคะความสำคัญของความเชื่อต่อองค์กรนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะสามารถปิดกั้นศักยภาพในการทำงานของบุคคลได้นะคะความเชื่อเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างแล้วก็พัฒนาให้เกิดกับบุคคลในองค์กรได้นะคะความเชื่อด้านบวกจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นค่านิยมแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรได้นะคะและประการสุดท้ายนะคะความเชื่อความสำคัญของความเชื่อต่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกันนะคะของบุคคลนะคะความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นที่มาของปัญหาในเชิงพฤติกรรมและปัญหาสุขภาพจิตนะคะการที่ผู้ให้บริการแนะแนวและผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อของผู้รับบริการปรึกษาจะช่วยให้สามารถเข้าใจที่มาของปัญหาและสามารถวางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับความหมายนะคะและความสำคัญของความเชื่อนะคะความหมายของค่านิยมนะคะค่านิยมหมายถึงความเชื่อหรือหลักการที่เป็นนามธรรมนะคะซึ่งจะต้องผ่านการประเมินของบุคคลและสังคมนะคะโดยการให้คุณค่าให้ความสำคัญจนได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็กลายมาเป็นความเชื่อที่ฝังลึกแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างถาวรค่ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในทุกๆด้านค่ะความสำคัญของค่านิยมนะคะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายได้4กลุ่มเช่นเดียวกับความเชื่อนะคะความสำคัญของค่านิยมต่อบุคคลนะคะค่านิยมเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของคนนะคะช่วยให้บุคคลมีแนวทางในการตัดสินใจมีแนวทางในการตัดสินสิ่งต่างๆแล้วก็การให้คุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวการที่บุคคลปฏิบัติตามค่านิยมของสังคมนะคะจะได้รับการยอมรับจากสังคมนำมาซึ่งการตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เกิดการยอมรับนับถือตนเองค่ะสำหรับความสำคัญของค่านิยมต่อชุมชนนะคะก็เป็นสิ่งที่ค่านิยมจะเป็นสิ่งที่กำหนดบรรทัดฐานของสังคมมีผลกระทบต่อความเจริญความเสื่อมเสียของสังคมและความมั่นคงของชาติค่ะความสำคัญของค่านิยมต่อองค์กรนะคะค่านิยมส่วนบุคคลด้านบวกที่สำคัญกับการทำงานนะคะจะช่วยเอื้อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานนะคะอีกทั้งเนี่ยค่ะค่านิยมขององค์กรหรือที่เรียกว่าค่านิยมหลักนะคะเป็นสิ่งที่กำหนดบรรทัดฐานของบุคลากรในองค์กรค่ะค่านิยมหลักที่ดีจะทำให้องค์กรมีความโดดเด่นนะคะน่าจดจำแล้วก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งค่ะค่ะประการสุดท้ายนะคะความสำคัญของค่านิยมต่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการที่ผู้ให้บริการแนะแนวและผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะสามารถที่จะรู้ว่าผู้รับบริการเนี่ยค่ะมีการมีค่านิยมใดนะคะจะช่วยให้ผู้รับบริการผู้ให้บริการสามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะวางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาค่านิยมที่เหมาะสมและวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและยังช่วยในเรื่องของการทำนายความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการได้ค่ะประเภทของความเชื่อนะคะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะคือความเชื่อตามทัศนะของนักวิชาการด้านจิตวิทยานะคะแล้วก็ความเชื่อตามทัศนะของนักวิชาการด้านสังคมวิทยาค่ะประเภทแรกนะคะคือทัศนะของนักวิชาการด้านจิตวิทยาที่นำมานะคะจะเป็นทัศนะของฟิชบายและไอเซนนะคะได้จำแนกความเชื่อตามแหล่งให้กำเนิดไว้3ประเภทนะคะคือความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ตรงนะคะเป็นความเชื่อที่เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ตรงกับที่หมายของความเชื่อโดยผ่านประสาทสัมผัสนะคะเช่นเชื่อว่าความเชื่อที่เกิดจากการมองเห็นนะคะอย่างเช่นเชื่อว่าพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกนะคะเพราะเขาได้เห็นด้วยตาของตนเองนะคะความประการที่2คือความเชื่อที่เกิดจากการได้รับข่าวสารนะคะหมายถึงความเชื่อที่เกิดจากการที่บุคคลได้รับข่าวสารจากแหล่งต่างๆนะคะโดยจะต้องเป็นความเชื่อใหม่ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เคยมีความเชื่อนี้มาก่อนนะคะประการที่3คือความเชื่อที่เกิดจากการอนุมานหมายถึงความเชื่อที่เกิดจากการคาดคะเนตามหลักเหตุผลของบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กหญิงฟ้าใสไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ได้เคยลองชิมน้ำทะเลเป็นครั้งแรกนะคะเธอก็เลยเชื่อว่าน้ำทะเลเนี่ยที่จังหวัดชลบุรีมีรสเค็มแล้วต่อมาเธอก็ได้เปลี่ยนที่ท่องเที่ยวนะคะไปทะเลที่จังหวัดอื่นเธอก็อาจจะเกิดความเชื่อว่าน้ำทะเลที่จังหวัดภูเก็ตหรือที่จังหวัดอื่นๆก็มีรสเค็มเช่นกันนะคะแม้กระทั่งว่าโดยที่ว่าเธออาจจะยังไม่ได้ลิ้มลองนะคะประเภทของความเชื่อนะคะตามทัศนะของนักวิชาการด้านจิตวิทยาก็ได้แบ่งออกโรขีดนะคะได้แบ่งไว้เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อเชิงบรรยายหรือความเชื่อเกี่ยวกับการมีอยู่เป็นอยู่หมายถึงความเชื่อว่าเกี่ยวกับความจริงหรือเท็จถูกหรือผิดนะคะต่อมาคือความเชื่อเชิงประเมินหมายถึงความเชื่อที่มีการระบุหรือประเมินค่าของที่หมายว่าดีหรือเลวนะคะประการที่3คือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำหมายถึงความเชื่อที่เป็นวิถีปฏิบัติหรือเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตบางอย่างนะคะว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนานะคะประการสุดท้ายความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุหมายถึงความเชื่อว่าบางสิ่งเป็นสาเหตุของการเกิดบางสิ่งบางอย่างค่ะต่อมานะคะประเภทของความเชื่อจำแนกตามทัศนะของนักวิชาการด้านสังคมวิทยานะคะเป็นลักษณะความเชื่อที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนะคะหรือความเชื่อตามหลักศาสนาที่รวบรวมไว้โดยนักวิชาการไทยด้านสังคมวิทยาค่ะประเภทของค่านิยมนะคะ5ลักษณะนะคะตามที่โรขีดได้จำแนกไว้นะคะก็คือค่านิยมวิถีปฏิบัติและค่านิยมจุดหมายปลายทางค่ะ ค่านิยมวิถีปฏิบัตินะคะหรืออาจเรียกว่าค่านิยมที่เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายนะคะเป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่นนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตนเองเพื่อนำตนเองไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายนะคะตัวอย่างก็ได้แก่ความทะเยอทะยานความสามารถความประณีตความกล้าหาญนะคะเป็นต้นค่ะต่อมาคือค่านิยมจุดหมายปลายทางของชีวิตนะคะเป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่หรือจุดหมายปลายทางของชีวิตในอุดมคติค่ะตัวอย่างเช่นการมีชีวิตที่สะดวกสบายชีวิตที่ตื่นเต้นความเสมอภาคความมั่นคงของครอบครัวเสรีภาพและความสุขค่ะค่านิยมต่อมานะคะประเภทต่อมาก็คือการแบ่งตามค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมของสังคมค่านิยมส่วนบุคคลคือค่านิยมเฉพาะตัวนะคะหมายถึงค่านิยมที่แต่ละบุคคลยึดถือเลือกและนำมาปฏิบัติอย่างอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะคะค่านิยมของสังคมคือการรวบรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมนะคะซึ่งจะเป็นค่านิยมที่สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่นิยมหรืออยากปฏิบัติตนในสถานการณ์นั้นนะคะสิ่งของหรือสถานการณ์นั้นๆจึงจะกลายเป็นค่านิยมของสังคมค่ะการจำแนกประเภทนะคะที่3ก็คือค่านิยมในทางปฏิบัติและค่านิยมอุดมคติค่ะค่านิยมในทางปฏิบัติเป็นหลักของศีลธรรมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสังคมนะคะว่าคนในสังคมจะต้องพึงอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นค่านิยมจึงทำให้บุคคลเนี่ยประณามนะคะในสิ่งที่ทำให้สังคมแตกแยกเช่นการคอร์รัปชันการทำผิดกฎหมายเป็นต้นนะคะแล้วก็ยกย่องสังคมก็จะยกย่องพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะเช่นความซื่อสัตย์ค่ะต่อมาคือค่านิยมอุดมคตินะคะเป็นค่านิยมที่มีความลึกซึ้งกว่าค่านิยมในทางปฏิบัติเช่นในค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะคะค่ะประเภทต่อมานะคะก็คือจำแนกเป็นค่านิยมฐานและค่านิยมวิชาชีพค่ะค่านิยมพื้นฐานเป็นค่านิยมที่ทุกคนในสังคมนั้นจะต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความผาสุกหรือความเจริญมั่นคงในสังคมนะคะซึ่งสังคมเนี่ยได้รับการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากค่านิยมประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นศีลธรรมคุณธรรมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายต่างๆนะคะต่อมาก็คือค่านิยมวิชาชีพนะคะเป็นค่านิยมที่บุคคลในแต่ละอาชีพหรือแต่ละวิชาชีพจะยึดถือปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานนะคะทำให้งานในวิชาชีพนั้นมีความก้าวหน้าสังคมให้ความเลื่อมใสศรัทธานะคะได้แก่อุดมการณ์วินัยประจำวิชาชีพมารยาประจำวิชาชีพและพระราชบัญญัติประจำวิชาชีพค่ะประการสุดท้ายนะคะประเภทสุดท้ายของค่านิยมก็คือค่านิยมหลักและค่านิยมย่อยนะคะค่านิยมของสังคมค่านิยมหลักหมายถึงค่านิยมของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดสู่บุคคลอย่างถาวรนะคะมีลักษณะเฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะซึ่งก็เลยจะแตกต่างกันนะคะเมื่อเปลี่ยนไปอยู่อีกสังคมหนึ่งซึ่งค่านิยมหลักเนี้ยค่ะหากเกิดขึ้นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็จะอย่างลากลึกไปยังจิตใจจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาคือค่านิยมย่อยนะคะหมายถึงค่านิยมที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมเช่นการแต่งกายนะคะหรือการประกอบอาชีพซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็อาจจะมีการนิยมที่เปลี่ยนไปค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและค่านิยมค่ะค่านิยมนะคะมีความสัมพันธ์กับความเชื่อและก็เจตคติซึ่งค่านิยมนะคะจะแสดงออกทางแนวคิดความเชื่อตั้งแต่ระดับความรู้สึกความคิดเห็นเจตคติค่ะแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างถาวรแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะหากมีข้อเท็จจริงที่มากขึ้นนะคะดังนั้นจึงสามารถวัดหรือประเมินค่านิยมได้จากลักษณะทางจิตของบุคคลนะคะได้แก่ความรู้สึกความคิดและเจตคติค่ะความแตกต่างระหว่างความเชื่อและค่านิยมนะคะมีด้วยกัน6ประการด้วยกันนั่นคือความแตกต่างด้านของนิยามนะคะความแตกต่างด้านของนิยามก็คือจะพบว่าค่านิยมเนี่ยต่างจากความเชื่อในประเด็นที่ว่าค่านิยมเป็นหลักการนะคะมีมาตรฐานสากลในขณะที่ความเชื่อเนี่ยเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นส่วนบุคคลส่วนความแตกต่างด้านที่มาหรือแหล่งกำเนิดนะคะความเชื่อเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ตรงเรื่องเล่านะคะต่อๆกันมานะคะในขณะที่ค่านิยมเนี่ยเกิดมาจากความเชื่อที่ฝังลึกของคนหมู่มากค่ะความแตกต่างด้านความต้องการพิสูจน์หรือการประเมินนะคะความเชื่อไม่จำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์นะคะหรือหลักเหตุผลไม่ต้องใช้หลักเหตุผลในขณะที่ค่านิยมนะคะจะต้องผ่านการประเมินแล้วก็การให้คุณค่าค่ะต่อมาคือความแตกต่างด้านผลกระทบนะคะความเชื่อของบุคคลส่งผลกระทบด้านต่อศีลธรรมของบุคคลในขณะที่ค่านิยมส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกการตอบสนองและบุคลิกภาพค่ะประการต่อมาคือความแตกต่างด้านประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะก็คือความเชื่อมักเกี่ยวข้องกับธรรมชาติศาสนาความ

กลัวในขณะที่ค่านิยมมักเกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคมแล้วก็การได้รับการยอมรับค่ะความแตกต่างด้านประโยชน์นะคะความเชื่อมีความสำคัญในฐานะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นพลังชีวิตในขณะที่ค่านิยมเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตหรือวิถีปฏิบัติและพื้นฐานของบุคลิกภาพค่ะ

ค่ะค่ะในทฤษฎีนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่ขยายเนื้อหาแล้วก็ปรับปรุงมาจากทฤษฎีต้นแบบนะคะก็คือทฤษฎีการจัดระบบและการเปลี่ยนแปลงภายในระบบค่านิยมและเจตคตินะคะคิดค้นโดยโรคีดในปี1962นะคะโรคีดมีความคิดพื้นฐานหลักเกี่ยวกับความเชื่อว่ามนุษย์มีความเชื่อและการปฏิบัติตนในทิศทางที่สอดกับแรงจูงใจในการดำรงรักษาและเพิ่มพูนการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะจากทฤษฎีการคงตัวและการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของโรคีดจึงได้เสนอความเชื่อของบุคคล3ส่วนหลักด้วยกันนะคะคือระบบความเชื่อเกี่ยวกับตนเองของบุคคลระบบค่านิยมของบุคคลและเจตคติของบุคคลต่อที่หมายและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมค่ะซึ่งระบบความเชื่อเกี่ยวกับตนเองของบุคคลนะคะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักนะคะคือการเห็นคุณค่าในตนเองและการดำรงรักษาการเห็นคุณค่าในตนเองและการเพิ่มพูนการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะเป็นแกนกลางของระบบความเชื่อและบุคลิกภาพประกอบด้วยเนื้อหา3หัวข้อหลักนะคะก็คือมาดูที่หัวข้อแรกนะคะคือองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะซึ่งจะประกอบด้วย2องค์ประกอบด้วยกันนะคะคือความเชื่อเกี่ยวกับตนเองหมายถึงความเชื่อที่บุคคลมีเกี่ยวกับตนเองที่นอกเหนือไปจากความเชื่อหรือความคิดที่บุคคลอื่นมีต่อตัวเขานะคะเช่นเชื่อว่าเป็นคนอย่างไรเขาเป็นเขายังไงความเชื่อว่าเขาต้องการที่จะเป็นอะไรเป็นต้นนะคะต่อมาก็คือองค์ประกอบที่2คือการแสดงตนนะคะหมายถึงการแสดงตนหรือการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลที่ปรากฏต่อบุคคลอื่นๆในสังคมค่ะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือประเภทของการนับถือตนเองจะประกอบไปด้วย2ด้านหลักด้วยกันนะคะการนับถือตนเองด้านสมรรถนาวิสัยหมายถึงความคิดว่าตนสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิผลนะคะเช่นมีทักษะในการทำงานต่างๆมีความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์บางอย่างมีความสามารถในการตัดสินใจค่ะการนับถือตนเองด้านจริยธรรมหมายถึงความคิดหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิดนะคะเช่นคิดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าจะทำร้ายหรือหาผลประโยชน์จากตนเองและผู้อื่นค่ะต่อมานะคะคือการดำรงรักษาการเห็นคุณค่าในตนเองและการเพิ่มพูนการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะการดำรงรักษาการเห็นคุณค่าในตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยินดีที่จะคงความสำเร็จในอดีตของตนเองไว้นะคะบุคคลก็เลยจะทำบางอย่างซ้ำหรือคล้ายกับในอดีตเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในแบบอดีตที่เคยได้นะคะสำหรับการเพิ่มพูนการเห็นคุณค่าในตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความไม่พอใจกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองในปัจจุบันนะคะซึ่งความไม่พอใจดังกล่าวเนี่ยก็จะกลายเป็นแรงผลักดันทำให้บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงความคิดความเชื่อการกระทำหรือการแสดงออกเพื่อเพิ่มระดับการเห็นคุณค่าในตนเองให้สูงขึ้นค่ะค่านิยมของบุคคลประกอบด้วย3ประเด็นหลักนะคะคือค่านิยมในฐานะข้อเรียกร้องจากสังคมที่ปรากฏในปัญญาของบุคคลและความต้องการหมายถึงข้อเรียกร้องของสังคมที่สมาชิกมีร่วมกันเกี่ยวกับสมรรถนะวิสัยจริยธรรมของสมาชิกในสังคมบุคคลจะซึมซับค่านิยมของสังคมหรือค่านิยมที่สังคมมีร่วมกันนะคะเข้ามาเป็นมาตรฐานในการตัดสินตนเองและผู้อื่นนะคะว่าเขามีวิธีปฏิบัติและจุดหมายปลายทางของชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมเรียกร้องหรือไม่นะคะการจัดระบบของค่านิยมนะคะบุคคลจะมีการจัดลำดับค่านิยมในแต่ละลำดับก่อนหลังนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลแล้วก็จะมีสามารถที่จะมีการจัดลำดับใหม่ได้อย่างต่อเนื่องค่ะระบบของค่านิยมในฐานะที่มีส่วนเป็นแกนกลางของความเชื่อนะคะค่านิยมที่มีลำดับก่อนหลังนะคะก็จะมีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะจากความต้องการของบุคคลรวมกับข้อเรียกร้องของสังคมกลายมาเป็นมาตรฐานนะคะที่บุคคลใช้กับตนเองและผู้อื่นและพัฒนาไปเป็นเอกลักษณ์ของตนเองหรือเจตคติที่เขามีต่อตัวเขาแล้วก็ผู้อื่นนะคะซึ่งจัดเป็นกลุ่มความเชื่อเกี่ยวกับตนเองที่จะมีส่วนเป็นแกนกลางระบบของความเชื่อของบุคคลค่ะสำหรับต่อมานะประเด็นต่อมานะคะเจตคติของบุคคลต่อที่หมายและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะให้บุคคลตระหนักถึงค่านิยมของตนเองและเจตคตินะคะทำหน้าที่เป็นตัวบริการให้กับค่านิยมค่ะตามความโอคีสนะคะจะเป็นมโนมตินามธรรมหรือเป็นความคิดของสิ่งในระดับนามธรรมบุคคลมีเจตคติในจำนวนที่นับได้นะคะเท่ากับจำนวนของกลุ่มของสิ่งในระดับมโนมติและไม่ถือว่าบุคคลมีเจตคติต่อสิ่งใดที่จำเพาะค่ะจากทฤษฎีของโรคีนะคะก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการดำรงและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไว้3วิธีนะคะโดยการกระตุ้นความพอใจในตนเองความไม่พอใจในตนเองแล้วก็การกระตุ้นความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับตนเองการเผชิญหน้ากับตนเองค่ะ
ต่อมาคือทฤษฎีการทำให้ค่านิยมกระจ่างของเรย์ ฮามินและไซมอนนะคะก็จะประกอบด้วยสมมติฐาน5ข้อด้วยกันนะคะ

คือบุคคลสามารถบรรลุถึงค่านิยมได้โดยสายกระบวนการทางปัญญานะคะค่านิยมใดก็ตามที่บุคคลมีโดยผ่านกระบวนการทางปัญญาก็จะมีประสิทธิภาพในการทำให้บุคคลมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยปัญญาและความพอใจการเลือกค่านิยมของบุคคลจะอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยโดยมีทัศนะว่าผู้คนสามารถเรียนรู้และตัดสินใจได้ด้วยตนเองค่ะการเลือกค่านิยมจะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแบบมนุษยนิยมค่ะว่ามนุษย์เนี่ยมีความคิดอย่างรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดพอนะคะค่านิยมเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลหากค่านิยมเป็นสิ่งที่มีจริงค่านิยมไม่อาจเป็นเรื่องส่วนตัวได้จนกว่าเขาจะยอมรับมันโดยเสรีนะคะค่ะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการทำให้ค่านิยมกระจ่างนะคะก็จะมีด้วย3หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการหาค่านิยมที่แท้จริงเครื่องบ่งชี้ค่านิยมและแนวทางในการใช้กระบวนการทำให้ค่านิยมกระจ่างค่ะกระบวนการหาค่านิยมที่แท้จริงประกอบด้วย3กระบวนการหลักนะคะก็คือโดยทั้ง3กระบวนการนะคะก็คือจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยรวม7ขั้นตอนนะคะกระบวนการหลักก็คือการเลือกค่านิยมการเห็นคุณค่าแล้วก็การปฏิบัติตามค่านิยมค่ะซึ่งในแต่ละกระบวนการจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆนะคะดังรายละเอียด7ขั้นตอนเลยนะคะค่ะสำหรับเครื่องบ่งชี้ค่านิยมนะคะสามารถพิจารณาจากเครื่องบ่งชี้ได้8ประการนะคะคือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะพิจารณาจากการตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายอยู่ที่ปณิธานนะคะพิจารณาการตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุถึงบางอย่างในระยะยาวนะคะมีลักษณะคล้ายเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะอยู่ที่เจตคตินะคะของบุคคลนะคะต่อบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ความสนใจค่ะต่อมาคืออารมณ์ความรู้สึกค่ะพิจารณาจากปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออกต่อบางสิ่งบางอย่างในรูปแบบของอารมณ์ความรู้สึกต่อมาคือความเชื่อนะคะคือพิจารณาจากคำพูดการกระทำที่สะท้อนถึงความเชื่อประการที่7คือกิจกรรมที่บุคคลทำบ่อยๆนะคะและประการสุดท้ายคือความวิตกกังวลและปัญหาค่ะพิจารณาจากสิ่งที่บุคคลเป็นกังวลหรือรับรู้ว่าเป็นปัญหาสำหรับเขาค่ะสำหรับแนวทางในการทำให้ค่านิยมกระจ่างนะคะจะใช้กระบวนการจะมีประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือลักษณะของบุคคลที่เหมาะจะใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่บุคคลที่เฉยเมยจับจดไม่สามารถตัดสินใจสิ่งต่างได้ด้วยตัวเองนะคะมีบุคลิกที่ไม่คงเส้นคงวาไม่มีการวางแผนล่วงหน้านะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบมีความขัดแย้งกับคนอื่นหรือแสดงบทบาทเป็นผู้อื่นอยู่เสมอนะคะต่อมาคือเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะเรื่องที่จะเหมาะที่จะนำมาใช้ในการทำให้เป็นทำค่านิยมให้กระจ่างนะคะได้แก่เรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบุคคลนั้นๆนะคะเป็นเรื่องที่มีทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับชีวิตคนจำนวนมากมีผลต่อแง่มุมของชีวิตในหลายแง่มุมนะคะเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถควบคุมได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะเกิดขึ้นบ่อยนะคะแทนที่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งคราวสำหรับแนวทางในการทำให้ค่านิยมกระจ่างนะคะก็จะประกอบไปด้วย3กระบวนการหลักนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย7ขั้นตอนย่อยนะคะเป็นกระบวนการที่มักนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือครูหรือผู้นำกระบวนการมาใช้นะคะจะต้องไม่ชี้แนะไม่ชี้นำแล้วก็ไม่นำค่านิยมของตนเองเข้ามามีอิทธิพลต่อผู้เรียนค่ะค่ะสำหรับทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีค่านิยมพื้นฐานของมนุษย์นะคะของชวาลนะคะซึ่งในทฤษฎีนี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่โดดเด่นในเรื่องของการศึกษาข้ามวัฒนธรรมนะคะโดยศึกษาค่านิยมสากลที่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมหลักนะคะซึ่งมีความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมมนุษย์ว่าค่านิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพื้นฐานหรือความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้านร่างกายด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการอยู่รอดและความต้องการของกลุ่มค่ะค่ะสำหรับธรรมชาตินะคะในความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดังกล่าวก็จะประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือธรรมชาติของค่านิยมนะคะก็คือค่านิยมเนี่ยมีคุณลักษณะเฉพาะนะคะเป็นความเชื่อเป็นแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายที่บุคคลปรารถนาอยู่เหนือการกระทำและสถานการณ์ที่เฉพาะค่านิยมทำหน้าที่เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์นะคะมีระดับความสำคัญและการกระทำหรือการแสดงออกถึงค่านิยมเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมหลายค่านิยมร่วมกันค่ะโดยค่านิยมพื้นฐานนะคะก็คือในชวาลเนี่ยนะคะได้ทำการศึกษาแล้วในแรกเริ่มในปี2005นะคะพบ10ด้านด้วยกันและต่อมาก็คือในปี2012เขาได้ทำการศึกษาอีกครั้งแล้วก็เพิ่มเติมค่านิยมพื้นฐานของมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีก9ด้านรวมเป็นทั้งหมด19ด้านค่ะ
ซึ่งค่านิยมทั้ง19ด้านนะคะมีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะที่เป็นพลวัตต่อกันนะคะซึ่งจะประกอบด้วยรูปแบบความสัมพันธ์นะคะที่มีทั้งความขัดแย้งแล้วก็ความสอดคล้องนะคะซึ่งเขาได้จัดนำทั้ง19ด้านมาจัดกลุ่มแบ่งออกเป็นได้4กลุ่มนะคะคือดังนี้นะคะกลุ่มแนวคิดด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่2แนวคิดด้านอนุรักษ์นิยมกลุ่มที่3แนวคิดด้านการพัฒนาหรือยกระดับกลุ่มที่4แนวคิดด้านการมีชีวิตเหนือตนค่ะซึ่งนอกจากการจัดเป็นกลุ่มแล้วนะคะก็ยังสามารถนำมาจัดออกเป็นภาพใหญ่ได้อีก3มิตินะคะก็คือมิติความแตกต่างระหว่างกลุ่มค่านิยมมิติการให้ความสำคัญส่วนบุคคลและมิติการให้ความสำคัญด้านสังคมและประการสุดท้ายคือมิติด้านความงอกงามโดยปราศจากความวิตกกังวลและมิติการปกป้องตนเองโดยการพยายามหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะคะหรือรูปภาพในการนำเสนอค่านิยมตามแนวคิดนะคะของชวาดนะคะในแกนกลางก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด19ด้านนะคะแล้วก็รอบนอกก็จะเป็นการจัดกลุ่ม4กลุ่มแล้วก็3มิตินะคะสำหรับการประยุกต์นะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมนะคะก็จะเป็นการประยุกต์ทั้ง3ทฤษฎีเลยนะคะก็คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของโรคีนะคะแล้วก็ทฤษฎีการทำให้ค่านิยมกระจ่างของฮามินและไซมอนและสุดท้ายก็คือการประยุกต์ทฤษฎีค่านิยมพื้นฐานของมนุษย์ตามแนวคิดของชวาดค่ะซึ่งแนวคิดนะคะก็จะเป็นการนำแนวคิดสำคัญนะคะของในแต่ละทฤษฎีนะคะมาใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะให้กับผู้เรียนหรือนักเรียนนะคะค่ะค่ะสำหรับในหน่วยที่8นี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาจะได้มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมเพื่อการแนะแนวนะคะแล้วก็หากนักศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากหนังสือหรือเอกสารการสอนนะคะซึ่งในนั้นนะคะก็จะได้มีการนำเสนอแล้วก็คิดค้นตัวอย่างที่จะนำทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้นะคะกับการจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะโดยละเอียดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามประวัติของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแ ต่ถ้าหางลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
12: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

0: การดำเนินชีวิตคู่ให้มีความสุขต้องอาศัยสิ่งใดบ้างนะความรักหรือเปล่า
1: ความรักเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการใช้ชีวิตคู
0: ่หรือว่าความเข้าใจ
1: ไม่สร้างปัญหาโดยนำมือที่3เข้ามาในชีวิตคู่
0: หรือว่าการปรับตัวครับ
1: รู้จักที่จะปรับตัวเข้าหากัน

0: ูแลสุขภาพให้ดี
1: ก่อนไม่มีสุขภาพดีๆให้ดูแล
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Add Healthy สถานีสุขภาพ
0: รายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่คนรู้และแนวปฏิบัติให้ห่างไกลจากโรคนั่นเองครับนอกจากเราจะรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วสุขภาพของจิตใจและอารมณ์ก็สําคัญด้วยครับ
1: ครับผม
0: ขอโทษนะครับสายนี้ไม่ได้รับไม่รับไม่ได้จริงๆครับขอโทษนะครับพี่ครับขอโทษครับฮะทะเลาะกันอีกแล้วทํางานอยู่ดีโอเคโอเคเดี๋ยวเสร็จธุระก่อนนะโอเคเพื่อนสิครับโทรมาอีกแล้วจนยอมทะเลาะกันทีไรเนี่ยไอ้ผมไปช่วยขนของทุกทีเลยอ่ะ
1: อ๋อครับจริงๆแล้วเรื่องชีวิตคู่นี่ก็พูดยากนะครับอาจารย์เอนะครับดีเลยครับงั้นวันนี้เราทําคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ดีมั้ยครับ
0: ดีนะครับผมจะได้เอาคําแนะนําที่ได้รับรู้ในวันนี้เนี่ยไปบอกเพื่อนด้วยเวลากันเค้ารักกันดีกันนะไม่เคยนึกถึงผมนะแต่ทะเลาะกันทีไรเนี่ยโทรหาเอทุกทีเลย
1: ครับผมงั้นวันนี้นะครับรายการของเราจะนําท่านผู้ชมนะครับไปทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ยังไงให้ยืนยาวและมีความสุขนะครับ
0: ว่าแต่อาจารย์ยอต้องไปคนเดียวแล้วนะ
1: อ้าวไม่ไปด้วยกันเหรอครับ
0: ผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนก่อนเมื่อกี้โทรตามอีกแล้วเนี่ยฮะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวยังไงถ้าได้รายละเอียดแล้วผมจะโทรมาบอกอาจารย์เอนะครับ
0: ดีเลยดีเลย
1: งั้นไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่บลู
2: สวัสดีค่ะน้อง
1: ครับผมได้ข่าวว่าพี่บลูเชี่ยวชาญเรื่องชีวิตคู่ใช่ไหมครับ
2: ก็นิดนึงจ้ะ
1: ครับวันนี้ผมก็อยากจะขอคําแนะนํานะครับพี่บลูให้ท่านผู้ชมนะครับรับทราบนะครับเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตคู่ยังไงนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับครับผมพี่บูครับว่ากันว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของแค่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับมันจะต้องอาศัยทั้งตัวสามีภรรยาเองนะครับในการดําเนินชีวิตคู่เราจะมีวิธีการยังไงครับให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยดําเนินไปได้อย่างมีความสุขอ่ะครับพี่บุ๊คครับ
2: ก่อนอื่นถ้าจะพูดถึงเรื่องชีวิตคู่นะคะน้องสิ่งสําคัญของการมีชีวิตคู่อย่างแรกเลยทั้ง2คนจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความรักก่อนนะคะ
1: ครับผม
2: ซึ่งความรักตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันทําให้เกิดความผูกพันนะคะซึ่งองค์ประกอบของความรักเนี่ยในทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าความรักมันจะต้องมี3องค์ประกอบนะคะก็คือเป็นมาจากความชอบก่อนความรู้สึกชอบอีกอันก็คือเป็นลักษณะของความรู้สึกหลงใหลนะคะในคนที่เรารักส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของความรู้สึกอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้คงอยู
1: ่
2: ซึ่งเราต้องมี3องค์ประกอบนี้ก่อนนะคะน้องเป็นตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเรามีองค์ประกอบใดองค์ประกอบนึงเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นสมมุติน้องมีแต่ความชอบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร
1: ่แล้วองค์ประกอบที่ว่านี้มันจะต้องทั้ง2คนเลยมั้ยครับที่จะต้องมีเหมือนกันมั้ยคร
2: ับ ก็ควรที่จะต้องมีทั้ง2คนนะคะเพราะว่าในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยสิ่งสําคัญคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องมองไปในทิศทางเดียวกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
1: คือ
2: พูดง่ายๆไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะต้องมีลักษณะของความเข้าใจความเข้าใจที่มีให้กันนะคะสิ่งสําคัญอีกอันก็คือเราต้องไม่คาดหวังเหมือนกับบางทีพอเราคาดหวังอะน้องเวลาเราคาดหวังกับว่าคนรักน่าจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําให้ณจุดนึงเราก็อาจจะเกิดความผิดหวังพอผิดหวังมันก็เลยทําให้เกิดปัญหา
1: อย่างนี้เราก็ต้องบอกเขาด้วยมั้ยครับว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือยังไงหร
2: ือ
1: ว่าอะไรที่เราอยากให้เขาทำให้เรา
2: ใช่ก็เป็นสิ่งจําเป็นเลยแหละ
1: แต่ถ้าเราจะไม่พูดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยครับ
2: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ถ้าไม่พูดเลยคู่รักเราก็อาจจะเดาใจเราไม่ถูกอ่ะค่ะ
1: แล้วพี่บูพอจะมีการแนะนําเพิ่มเติมอีกมั้ยครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคู่ยังไงให้มันมีความสุขนะครับ
2: อ๋ออีกอันนึงที่ต้องมีก็คือการปรับตัวค่ะน้องยอกถามว่าการปรับตัวในที่นี้เวลาสมมุติคน2คนมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: อันดับแรกเลยเวลาเราอยู่บ้านเดียวกันเรามาจากต่างที่ต่างสถานะเค้าเรียกอะไร

0: างครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นฐานของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาเรามาอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่ภายในบ้านนะคะเพราะว่าต้องยอมรับสมัยเนี้ยผู้หญิงอะเนาะอย่างพี่อย่างเงี้ยยังก็ต้องออกมาทํางานนอกบ้านแต่สมัยก่อนผู้หญิงก็คือจะอยู่ดูแลบ้านผู้ชายออกไปทํางานแต่ด้วยสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในบ้านเช่นใครทําหน้าที่ดูแลบ้านใครช่วยทําความสะอาดใครล้างจานแบ่งหน้าที่กันอย่าเกี่ยงให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับภาระมากเกินไปนะคะแล้วก็ในการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการปรับตัวเนาะเพราะว่าอุปนิสัยพื้นฐานเราไม่เหมือนกันด้านการกินอาหารอย่างเงี้ยค่ะน้องสมมติพี่ชอบกินเผ็ดแต่แฟนพี่ชอบกินอาหารรสจืดในแต่ละมื้อเราก็ควรที่จะต้องรับประทานอาหารเหมือนมีจืดครึ่งนึงเผ็ดครึ่งนึงเพื่อให้ทั้งเราและเขาสามารถกินและอร่อยไปด้วยกันนะคะ
1: พบกันตรงกลางใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ครับในเรื่องของการกินการดำรงอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยอยากให้พี่บูแนะนำอีกว่าเอ๊ะมันมีการปรับตัวอะไรอีกไหมที่จำเป็นกับชีวิตคู่ของเราครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็นอกจากการกินเนาะการแต่งกายก็มีส่วนนะสมมติว่าเราแต่งตัวในลักษณะเหมือนแบบเราก็ต้องควบคุมการแต่งกายของเราให้มันสมฐานะกันไม่ใช่ว่าไปเดินด้วยกันแล้วแฟนอายที่เราเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือการแต่งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ควรให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจของบ้านเราไม่ใช่เราแต่งหรูหราแต่แฟนเราไม่หรูหราอะไรเงี้ยมันก็คือให้มันสมฐานะกันแต่อยู่ในความพอดีให้มันสอดรับกับสภาวะการเงินทางบ้านเราด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: และอีกอันนึงก็คือเรื่องความสะอาดนิสัยบางอย่างอะถ้าเราเคยชินแต่เวลาเรามาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเราอาจจะต้องเปลี่ยนเช่นสมมติถ้าน้องยอกเป็นคนไม่อาบน้ําแล้วนอนเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เวลามาใช้ชีวิตคู่จริงๆน้องอาจจะต้องเปลี่ยนมาอาบน้ําก่อนแล้วค่อยนอนหรือเปล่านะคะแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะเป็นเรื่องที่คู่รักส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดคุยกันนะคะเพราะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างเงี้ยก็คือในเรื่องของเพศสัมพันธ
1: ์
0: สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันควรที่จะต้องมีการพูดคุยนะคะให้เข้าใจถึงความต้องการของอีกฝ่ายเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา
1: ค
0: นก็จะต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนนะคะ
1: จริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคู่เนี่ยก็มีปัญหากันในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะนำไปสู่บ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าการไปหาที่พึ่งทางอื่นนะครับในเมื่อครอบครัวตัวเองเนี่ยไม่สามารถตอบสนองตรงนี้ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าอายที่จะต้องสื่อสารเรื่องเหล่านี้นะคะก็ควรจะพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะถัดมาอีกอันนึงอีกเรื่องสําคัญก็คือเรื่องเงิน
1: นะคะเรื่องสําคัญเลยนะคร
0: ับ ใช่มีหลายคู่บ้านแตกเพราะปัญหาเรื่องเงินนะคะที่แบบว่าภรรยาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมามีเจ้าหนี้มาทวงหนี้อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเราควรมีการพูดคุยกันเรื่องการเงินของครอบครัวเช่น
1: ครับ
0: เราจะแยกกระเป๋ากันมั้ยเราจะต้องมีเงินกองกลางมั้ยหรือแบ่งเงินยังไงเพื่อไปใช้สําหรับจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ผู้หญิงก็อยากพูดคุยกระเป๋าทั้งหมดไว้ที่ตัวเองมั้ยครับ
0: มันก็แล้วแต่การตกลงกันนะคะอยู่ที่การพูดคุยกันนะคะ
1: จริงๆเท่าที่ฟังพี่บูมาแล้วเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันก็จะต้องเกิดจากองค์ประกอบทั้ง3อย่างทางจิตวิทยาที่ว่าใช่มั้ยครับแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องมีลักษณะที่มันแมทช์กันว่างั้น
0: ก็ต้องเข้าใจกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากการปรับตัวเรื่องของการกินนะครับอาหารนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับเงินในครอบรวมถึงแม้แต่เรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับพี่บูเรายังมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปครับ
0: ถ้าพูดถึงประเด็นที่เราอาจจะมองข้ามนะคะเรื่องการปรับตัวเข้ากับครอบครัวเดิมของคู่รักเราก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะต้องยอมรับว่าในการที่เราใช้ชีวิตคู่ในสังคมไทยอ่ะเราไม่ได้แต่งงานแล้วเราอยู่กับแค่คู่รักของเราแต่เรายังต้องมีการไปปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเก่าของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนเรียนรู้ศึกษายอมรับครอบครัวเก่ารวมทั้งอาจจะต้องมีการทํากิจกรรมร่วมกันบ้างอ่ะค่ะไม่ใช่แยกขาดกันไปโดยสิ้นเชิงนะคะ
1: ครับ
0: และอีกอันนึงก็คือเรื่องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมีบางทีด้วยภาระการทํางานของเราเนาะอาจจะทําให้เราอ่ะค่ะน้องเหมือนแบบว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องมาหาเวลาว่างเอาดึงตัวเองออกจากการทํางานแล้วก็หาเวลามาพักผ่อนมาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเช่นพาไปเที่ยวไปดูหนังไปกินข้าวหรือทํากิจกรรมภายในบ้านทําความสะอาดบ้านร่วมกันจัดบ้านร่วมกันแบบเนี้ยค่ะเพื่อให้คู่รักได้มีเวลาสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยแล้วก็อีกอันนึงเลยที่พี่มองว่ามันเป็นปัญหา

0: ะที่ถ้าตรงนี้เราเคลียร์มันเป็นเหมือนปัญหาที่ทำให้หลายครอบครัวต้องแตกหักนะคะก็คือเรื่องของการนอกใจปัญหาการนอกใจการคบซ้อนมีมือที่สามมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะค่ะซึ่งตรงนี้แก่นของมันก็คือความไม่ซื่อสัตย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคู่ให้มีความสุขเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือทั้งสองฝ่ายต้องไม่สร้างปัญหาให้กับกันและกันนะคะโดยการไม่ไปพักมือที่สามเข้ามาอยู่ในครอบครัวพูดง่ายคือต้องมีความซื่อสัตย์ระหว่างกันนะคะ
1: จะต้องป้องกันเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าใครอยากจะเข้ามายุ่งกับเราหรืออะไรเราก็ต้องพยายามหนักแน่นเข้าไว้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีสติหนักแน่นแล้วก็นึกถึงครอบครัวให้มากๆนะคะแล้วพยายามลดโอกาสที่จะทําให้เค้าเรียกพี่ชอบใช้คําว่าโอกาสเสี่ยงอะ
1: เกิดความเสี่ยงใช่ม
0: ั้ยใช่ลดความเสี่ยงที่จะทําให้เราเข้าไปคลุกคลีกับบุคคลที่3ตรงนั้นให้มันหมดไปอะค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับจากที่เราได้คุยกันเรื่องวิธีการดําเนินชีวิตคู่เมื่อกี้นะครับเราก็จะได้พบว่ามีแนวทางหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับซึ่งจะทําให้วิธีการต่างๆที่อาจารย์บูเขาได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับเกิดประสิทธิภาพได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์บูกันดีกว่านะครับว่าแล้วการสื่อสารที่ได้ผลเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะคะ
1: ครับ
0: การสื่อสารของเราเนี่ยมันก็มีด้วยกัน2ทางนะคะก็คือเป็นการสื่อสารทางวาจาเหมือนที่พี่คุยกับน้องแบบเนี้ย
1: ครับ
0: และอีกอันก็คือเป็นการสื่อสารทางภาษาท่าทางนะคะการมองตาการสัมผัสการกอดต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นวิธีการสื่อสารอีกอย่างนึงแต่ทีนี้บางทีคู่รักเนาะแม้ว่าจะรักกันยังไงก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยคู่รักก็เผลอที่จะมีการสื่อสารต่อกันอย่างไม่เหมาะสมน้องลองนึกนะตัวเองมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าเนาะลองนึกตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นคู่รักไม่ยอมสื่อสารกันตรงๆอะค่ะบางทีพอจะสื่อสารอะไรออกมาเราก็พยายามหลีกหนีพยายามถอยตัวแยกตัวออกมาไม่คุยด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะสื่อสารผ่านบุคคลที่3เช่นพ่ออาจจะบอกลูกว่าเออไปบอกแม่เค้าหน่อยนะว่าพ่อไม่อยากกินผัดผักแทนที่พ่อจะไปคุยกับแม่ตรงๆแต่สื่อสารผ่านลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าลูกอาจจะเข้าใจเนื้อหาไม่ลูกอาจจะเข้าใจเนื้อหาไม่ครบถ้วนแล้วนําไปสื่อสารต่
1: อ
0: สารมันก็บิดเบือนได้นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยฝ่ายนึงพยายามสื่อสารไปแต่อีกฝ่ายนึงก็พยายามหลีกเลี่ยงเช่นเคยเป็นมั้ยบางทีพอเราจะพูดอย่างเงี้ยหรือเราพูดอะไรออกไปอีกฝ่ายก็ไม่รู้ฟังหรือเปล่าแต่เถียงไว้ก่
1: อ
0: นไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปเค้าเถียงกลับเถียงกลับตลอดค่ะน้องแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของการสื่อสารในเชิงลบเชิงลบเช่นพูดจาเชิงลบพูดจาตําหนิวันนี้แต่งตัวไม่หล่อเลยวันนี้แต่งตัวอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์นะคะวิจารณ์สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยคําพูดลักษณะเหล่าเนี้ยค่ะมันก็ทําให้สื่อความกันไม่เข้าใจแล้วทําให้ความรู้สึกระหว่างกันมันก็เสียไปด้วยอ่ะค่ะน้อง
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆคู่เนี่ยครับมักจะไม่สื่อสารกันนะครับเวลาทะเลาะกันเนี่ยคิดว่าอยู่ห่างๆกันดีกว่าใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: บางทีอุ๊ยเค้าโกรธอยู่เราหนีดีกว่าเรายังไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเหมือนกับมีการสื่อสารที่เหมาะสมอะค่ะซึ่งตรงเนี้ยพี่อยากจะเล่าให้ฟังในเชิงว่าการสื่อสารทางด้วยวาจาละกันเนาะว่าสื่อสารยังไงให้เหมาะสมอะค่ะอันแรกเลยเนี่ยพี่คิดว่าเราจะต้องทําความเข้าใจความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายก่อนเคยเป็นมั้ยบางทีพอเราฟังอะไรมาแล้วเราไม่ถามมันทําให้เราเข้าใจผิดบางครั้งเราคิดไปเองเราตีความไปต่างๆนานาทั้งที่จริงๆเนี่ยเนื้อหาของสิ่งที่เขาพูดมามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงหรือรุนแรงขนาดนั้นก็ได้อ่ะค่ะนะคะแล้วก็สิ่งอีกอันนึงก็คือเวลาเราคุยกันเนี่ยค่ะน้องเราต้องรู้จักใช้เหตุผลเหตุผลในการพูดคุยนะคะโดยที่ไม่ยึดตัวเราเองเป็นหลักเคยเป็นมาบางทีเราคุยกับแฟนอย่างเงี้ยบางทีเราจะเอาเหตุผลเอาความต้องการเอาอะไรต่างๆของเราเป็นที่ตั้งโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเหตุปัจจัยหรือเหตุผลรอบตัวมันเป็นยังไงอะค่ะ
1: ก็แสดงว่าเนี่ยการสื่อสารที่ดีนะครับจะต้องมีเหตุผลมาก่อนอารมณ์ใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะอย่างที่พี่บอกไปบางทีเราต้องตีความหมายของผู้พูดให้ถูกต้องอะค่ะหลายครั้งบางคนทะเลาะกันเพราะว่าแฟนพูดมาอย่างแต่เราไปตีความหมายอีกแบบนึงทําให้เราไม่พอใจเรารู้สึกโกรธแล้วก็กลายเป็นงอนประชดประชันกันไปอะค่ะเพราะว่าเราแปลความหมายของเขาไม่ถูกต้องนะคะ
1: อย่างที่ผมได้ยินมาครับบางทีเนี่ยพอโกรธกันแรงๆอย่างเงี้ยก็ควรจะมีสเปซก่อน

0: ือว่าห่างกันออกมาก่อนนะครับให้อารมณ์เย็นลงแล้วค่อยกลับไปคุยกันแบบนี้พี่บูมองว่ามันเป็นการสื่อสารรูปแบบนึงไหมครับ
1: มันก็เป็นองค์ประกอบนึงที่ช่วยให้การสื่อสารอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราโกรธกันอยู่ไงเราอาจจะพูดจาโดยที่บางทีอารมณ์โกรธมันบังตาความโกรธมันบังตาเราอาจจะพูดอะไรออกไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้าเราไปได้ไปสงบสติอารมณ์อะค่ะมันก็อาจจะทําให้พอเรามีสติเราก็อาจจะพูดกันด้วยเหตุและผลหรือความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
0: แล้วผมอยากทราบเกี่ยวกับการสื่อสารที่เป็นเค้าเรียกว่าภาษากายอย่างเง
1: ี้
0: ยมีการสื่อสารยังไงบ้างครับที่น่าสนใจอยากให้พี่บูแนะนํานิดนึงครับ
1: ถ้าพูดถึงภาษากายเนาะที่ขอรวมวาจานิดนึงก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราพูดอะค่ะน้ําเสียงที่เราพูดออกไปมันก็ต้องให้มีความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าเวลาคุยกันตะคอกน้องต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้เผลอๆตีกันนะคะสีหน้าท่าทางแววตาของเราอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราจะบอกความรู้สึกกับเขาสีหน้าท่าทางแววตาของเรามันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะการสัมผัสก็ต้องสัมผัสกันอย่างเหมาะส
0: ม
1: นะคะไม่ได้แบบว่าทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดจนเกินไปแล้วก็อีกอันนึงที่มองว่าสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ว่าเราจะสื่อสารทางไหนก็ตามเนื้อหาเราต้องชัดเจนและเราต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคะโดยตรงต่อบุคคลเป้าหมายตรงต่อสิ่งที่เราต้องการจะสื่ออะค่ะไม่ใช่ว่าเราอยากจะสื่ออีกอย่างแต่เราไปแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงสมมุติเรารักแฟนเรามากเลยแต่เรากลับทําพฤติกรรมโดยการไม่สนใจทําเป็นไม่แคร์เค้าทําเป็นไม่เทคแคร์เค้าแบบเนี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้คู่รักของเราเนี่ยเข้าใจเราไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องพูดง่ายๆปากต้องตรงกับใจแล้วก็สื่อสารออกไปให้มันชัดเจนนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปทั้ง2รูปแบบเลยใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือแม้แต่ท่าทางที่เราส่งต่อไปผู้รับสารใช่มั้ยครับหร
1: ือ
0: ว่าแฟนของเราหรือว่าคู่ชีวิตของเราใช่มั้ยครับพี่โบ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งจะทําให้แนวทางที่พี่บูได้กล่าวมาตอนแรกเลยเนี่ยเกิดประสิทธิผลจริงๆใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องอาศัยเรื่องของการสื่อสารเป็นสําคัญ
1: ใช่ค่ะเพราะบางทีถ้าเราไม่คุยกันไม่พูดกันอย่างเงี้ยเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคู่ของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาคิดเขารู้สึกอะไรคือพี่พูดนั้นในธรรมชาติบางทีผู้หญิงบางคนอย่างเงี้ยเท่าที่พี่เคยเจอเนี่ยจะชอบแบบเหมือนคาดหวังว่าแฟนจะต้องเข้าใจฉันแฟนต้องรู้ว่าฉันชอบนั่นชอบนี่อย่างสมมติวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนอาจจะคาดหวังแล้วเจอแฟนจะต้องเซอร์ไพรส์จะต้องซื้อดอกไม้จะต้องมีตุ๊กตาหมีมาให
0: ้
1: แต่ในขณะเดียวกันผู้ชายอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงชอบอะไรถ้าแฟนไม่บอกบางทีผู้ชายเขาก็จะไม่มีทางรู้ได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นงอนกัน
0: ครับ
1: โกรธกัน
0: เธอ
1: ทะเลาะกันเธอไม่เห็นความสําคัญของฉันทําไมเธอไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรแล้วพอมันความมันไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยพี่เลยมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะคะ
0: ก็เคล็ดลับง่ายๆนะครับชีวิตคู่ของเราจะสมบูรณ์แบบได้เนี่ยการสื่อสารคือเรื่องสําคัญและสิ่งจําเป็นที่สุดเลยที่ทุกคู่จะต้องไปปฏิบัติ
1: ใช่ค่ะจะต้องมีต่อกันต้องมีต่อกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตอะค่ะตั้งแต่ที่เราพูดกันถึงการปรับตัวต่างๆความเข้าใจต่างๆการสื่อสารเป็นสิ่งที่ช่วยให้กระบวนการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้อะค่ะเพราะบางทีชีวิตคู่มันไม่มีสูตรสําเร็จรูปหรอก
0: ครับจากที่ได้คุยกับอาจารย์บูสักคู่นะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับหลายคู่ก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ใช้รูปแบบที่อาจารย์บูแนะนํามาแต่ทําไมครอบครัวหรือว่าคู่รักของเราเนี่ยก็ยังทะเลาะกับเราอยู่นะครับเราก็มาหาคําตอบกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ยังไงนะครับในเมื่อเราก็ปฏิบัติตัวแบบที่อาจารย์บูเขาแนะนํานะครับอันนี้เนี่ยประเด็นนี้ผมอยากจะสอบถามพี่บูนิดนึงครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเราอยู่แล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่ารับมือความขัดแย้งยังไงบ้าง
1: ต้องบอกก่อนว่าความขัดแย้งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะข้อดีก็คือทําให้เราได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างกันแต่ข้อเสียคือถ้าเราขัดแย้งมาแล้วเราเคลียร์ความขัดแย้งนั้นไม่ได้มันก็จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราต่อไปอ่ะค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้งมันก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะที่เหมือนกับว่าอันแรกเลยก็คือสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ก่อน ราะบางครั้งเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเรามักจะโกรธในบางสถานการณ์ถ้าเราอารมณ์เป็นที่ตั้งสถานการณ์เรื่องเล็กมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: นะคะแล้วก็พยายามมีเหตุผลต่อกันนะคะเรื่องบางเรื่องเราก็อาจจะต้องรู้จักที่จะให้อภัยเรื่องไหนมองข้ามไปได้เราก็ปล่อยผ่านไปนะคะถ้ามันไม่กระทบกระเทือนต่อชีวิตหรือความสัมพันธ์มากเราก็ปล่อยผ่านไปบ้างทำเป็นไม่เห็นไปบ้างแต่ถ้าเรื่องไหนมันจำเป็นจริงๆเราก็ต้องดึงมาสื่อสารกันมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ในการจัดการความขัดแย้งถ้าน้องเห็นตามข่าวหลายครอบครัวพอขัดแย้งกันก็ใช้ความรุนแรง
0: มี
1: พฤติกรรมก้าวร้าวต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความขัดแย้งต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมอย่าก้าวร้าวต่อกันก็ต้องดึงสติตัวเองเตือนตัวเองว่าเฮ้ยฉันโกรธอยู่นะตอนนี้ฉันกำลังโกรธมากเพราะฉะนั้นต้องรีบดึงตัวเองลงนะแล้วก็เวลาที่เคลียร์ปัญหาความขัดแย้งกันเราต้องรู้จักจังหวะจากโคนถ้าสมมติว่าน้องกำลังโมโหกำลังร้อนอยู่เป็นภูเขาไฟเลยพี่ก็ต้องเป็นภูเขาน้ำแข็งไม่ใช่ว่าน้องกำลังขึ้นอยู่โมโหอยู่แล้วพี่โมโหกลับมามันเป็นไงเอ่ยโมโหใส่กันก็ระเบิดเลยนะคะแล้วก็ในการพูดจากันต้องไม่ประชดประชัน
0: อันนี้จะเป็นประเด็นที่เราพบกันบ่อยนะในชีวิตคู่
1: ใช่ค่ะสมมติเราอยากกินอาหารร้านนี้แต่แฟนเราจะไปกินอีกร้านนึงอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะประชดไม่กินแล้วไม่หิวอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีประชดประชันกันมันก็ทําให้ปัญหามันก็เรื้อรังต่อไปนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะพูดจาให้เหมาะสมไม่พูดจาทิ่มแทงกันบางทีพอเราโกรธโมโหประชดแล้วก็พูดจาแรงๆใส่กัน
0: ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสื่อสารเองใช่มั้ยครับที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
1: ก็มีส่วน
0: ก็นําไปสู่ความขัดแย้งเรื่องต่างๆค่ะพอเกิดความขัดแย้งในครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็ใช้อารมณ์อีกใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงพูดถึงเหมือนประเด็นที่น้องเคยบอกมาว่าบางทีถ้าเราเกิดปัญหาเราอาจจะต้องเหมือนหยุดก่อนพักก่อนแล้วค่อยเคลียร์ปัญหาเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรายังตกลงเราทะเลาะกันแล้วเรายังตกลงกันไม่ได้เราอาจจะต้องพักไว้ก่อนพอเราอารมณ์เย็นขึ้นดวงตามองเห็นเหตุผลมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ค่อยกลับมาคุยกันใหม่แต่อย่าทิ้งไว้นานนะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีพอทิ้งไว้นานเราอาจจะไม่ได้ดึงปัญหานั้นกลับมาพูดคุยกันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไม่ขุดคุยอดีตปัญหาที่เคยมีในอดีตเราอย่าดึงมา ร่วมกับปัญหาในครั้งนี้เคลียร์อะไรที่เป็นปัจจุบันเพราะอดีตมันผ่านไปแล้วนะคะถ้าเราเอามันมาปะปนกันมันก็อาจจะทำให้เราหาต้นตอของปัญหาไม่เจอแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าควรที่ต้องแก้ที่ปัญหาไหนกันแน่ค่ะ
0: ก็โดยสรุปแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ทั้งคู่เนี่ยต้องพยายามปรับเข้าหากันแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกันให้มากนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอทั้งนี้เนี่ยทะเลาะกันหนักๆแล้วเนี่ยก็ควรจะมีพื้นที่ออกมาคิดทบทวนใช่มั้ยครับว่าด้วยเหตุและผลนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกหรือว่าฝ่ายผิดนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกเนี่ยก็ต้องรีบกลับเข้ามาคุยกันก่อน
1: ใช่ค่ะสุดท้ายก็ต้องหันหน้าเข้าหากันค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับทริคแอนด์ทิปนะคะในการใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่นและมีความสุขนะคะอันดับแรกเลยคู่รักเนี่ยก็จะต้องรู้จักที่จะเปิดใจพูดคุยกันนะคะสื่อสารความต้องการของตนเองออกมาให้อีกฝ่ายได้รับทราบนะคะด้วยภาษาที่เหมาะสมสีหน้าท่าทางที่สื่อสารออกมาอย่างจริงใจนะคะแล้วเมื่อเกิดปัญหาต่อกันเนี่ยคู่รักจะต้องรู้จักที่จะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะด้วยการช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเป็นหลักนะคะไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะแล้วในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะขอบคุณเมื่อเขาทำสิ่งดีๆให้กับเรานะคะรู้จักขอโทษเมื่อเราทำผิดนะคะให้อภัยประนีประนอมต่อกันนะคะแล้วอีกสิ่งสำคัญนึงค่ะเราต้องหมั่นเติมความหวานให้แก่กันและกันอยู่เสมอนะคะในแบบฉบับของคู่เราค่ะ
2: ต้องบอกว่าได้ความรู้มากเลยนะครับสำหรับเทคนิคที่อาจารย์มาเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้
0: ครับ
2: ยังไงผมจะเอาเทคนิคนั้นน่ะไปบอกกับเพื่อนก็น่าจะลดความกังวลแล้วก็ไม่ทะเลาะกันอีกเนาะ
0: ครับ
2: แต่เรื่องของชีวิตคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเขา2คนนะอาจารย์ยอกเรา2คนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนนอกแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องมากก็ได้
0: ใช่ครับท่านผู้ชมปัญหาชีวิตคู่นะครับยังไงก็ถ้ามีปัญหากันแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับมีอะไรก็อย่าปล่อยให้ปัญหามันค้างคานะครับ
2: กำลังสนุกพอดีเลยครับอาจารย์
0: ครับ
2: แต่น่าเสียดายครับตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมพบกับรายการ Healthy สุขภาพได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผ มและอาจารย์ยอกลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
3: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
4: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
3: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
4: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
3: เรียนอย่างมีความสุข
4: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสูงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ัสดีครับวันนี้ก็เรามาเจอกันอีก EP นึงนะครับเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI นะครับหรือ Gen AI นะครับกับการตลาดในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมอาจารย์พี่ยอดแล้วก็มีอาจารย์น้องๆ นะครับเราก็เป็นคู่ดูโอนะครับเรามาเจอกันเนาะแต่ว่าในรายการของเราเราก็จะมีหลายๆคู่เนาะเดี๋ยวลองติดตามคู่อื่นด้วยนะครับนะครับ
1: สนุกแน่นอน
0: ใช่แล้วรับรองนะครับเป็นประโยชน์แล้วสนุกนะครับโดยที่นะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องของGen AI เนาะในการสร้างกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายสุดล้ำชื่อดูล้ำมากเนาะ
1: ล้ำมาก
0: ตั้งชื่อมาแบบ
1: ฟังชื่อแล้วแบบโอ้โห
0: ต้องฟังต่อแล้ว
1: ตามต้องติดตาม
0: ต้องติดตามใช่ไหมครับก็เรื่องของกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายเนาะถ้าคนเรียนสายการตลาดมาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่จำเป็นมากสำคัญมากเลยเนาะถ้าเราไม่มีกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเนาะการทำการตลาดก็จะเป็นไปได้ยากมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายเนาะนะครับเดี๋ยวพี่กับอาจารย์น้องๆนะก็จะพาทุกคนไปดูว่าเราใช้ AI ทำได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นขอทวนนักศึกษานิดนึงกลัวจะลืมนะครับเรื่องของกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเอ๊ะเขาคืออะไรกันนะทำไมเราต้องวางกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทวนกันเลยว่าการตลาดคืออะไรเนาะการตลาดหน้าที่ของเราก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับการสร้างคุณค่าเนาะให้กับลูกค้าของเราถูกไหมครับยกตัวอย่างประจำเช่นร้านกาแฟอย่างเงี้ยนะครับคุณค่าของเราที่เราให้กับลูกค้าก็คือเราต้องการให้กาแฟดีๆถูกไหมถ้าอาจารย์น้องได้รับกาแฟดีๆอาจารย์น้องจะกลับไปซื้อร้านเดิมไหม
1: ซื้อค่ะ
0: ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์น้องมีร้านประจำแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะอาจารย์น้องก็จะไปที่นี่ตลอดแล้วก็เมื่ออาจารย์น้องรู้สึกผูกพันกับร้านนี้เนาะพอเรารู้สึกพอใจใช่ไหมเราได้สิ่งที่เราต้องการเนาะได้กาแฟคุณภาพดีนะครับอาจารย์น้องจะมีการบอกต่อไหม
1: บอกต่อ
0: ใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้รับสตางค์อะไรจากเขาเลยเนาะเขาเรียกว่าเป็นเราเหมือนเป็นลูกค้าที่มีความภักดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์น้องจะยินดีที่จะบอกต่ออาจารย์น้องอยากให้ร้านเขาประสบความสำเร็จไหม
1: ใช่อยากให้อยู่นานๆเพราะว่าเราต้องไปกินบ่อย
0: ๆถูกฉะนั้นเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดนะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเรารักแบรนด์แบรนด์ไหนเนาะเราจะผูกพันนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยอะไรครับช่วยประโยชน์ต่อองค์กรเองนะต่อร้านกาแฟขาวเนอะต่อสังคมด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเราทำให้ธุรกิจต่างๆมีรายได้มีอาชีพเนอะเดินต่อไปได้เนอะสังคมเราทุกคนก็มีอยู่ดีกินดีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการตลาดเป็นสิ่งใกล้ตัวมากไหมมากเลยเนา
1: ะ
0: ใกล้ตัวเรามากๆฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สรุปนิดนึงเนาะเรื่องของการสร้างคุณค่าแล้วก็การสื่อสารคุณค่าให้ลูกค้ารับรู้นะครับแล้วก็ธุรกิจใดบ้างที่ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด
1: อ
0: ันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็คือ Apple เนาะ Apple เองเขาก็ใช่แบรนด์ดังระดับโลกเลยเนาะ
1: ค
0: ิดว่าหลายๆน่าจะรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้นะครับเขาก็มีเรื่องของการออกแบบการใช้นวัตกรรมต่างๆเนาะนะครับเรื่องของดีไซน์เรื่องประสบการณ์การใช้เนา
1: ะ
0: พวกนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จหรือ Starbucks เองนะเขาก็สร้างตัวเองเขาบอกเขาเป็น third place เนาะสถานที่ที่3นะครับระหว่างบ้านกับที่ทำงานเนาะคนมา Starbucks เพื่ออะไรมาคุยงาน
1: มาทำง
0: านมาติวหนังสือใช่ไหมมาติวหนังสือจนบางทีไปแล้วงงเอ๊ะนี่ร้านกาแฟหรือร้านติวหนังสือหรือมาประชุมไหมมาประชุมใช่ไหม
1: ประชุมก็มีค่ะ
0: ใช่พบปะเพื่อน
1: อยู่แบบยาวเลยนะคะ
0: ใช่กาแฟแก้วเดียวอยู่ทั้งวันเนาะ
1: ทั้งวัน
0: ก็มีนะอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็พยายามสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนะสร้าง experience มีการโปรแกรมต่างๆในการ CRM เนาะทำให้คนมาใช้ซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าธุรกิจต่างๆที่ประสบความสำเร็จเขาใช้การตลาดมาช่วยไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจมหาวิทยาลัยก็ตามถูกไหมก็จะมีการตลาดมาช่วยเนอะซึ่งกลยุทธ์หลักเนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งโซนตลาดกับการเลือกตลาดเป้าหมายสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรรู้ไหมอาจารย์น้องว่าเราจะทำอะไรเพื่อขายใคร
1: สำคัญเลยเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญเลยเพราะถ้าเราไม่รู้เราคงไม่ได้ขายทุกคนทุกเพศทุกวัยเนอ
1: ะ
0: อาจารย์การตลาดจะพูดเสมอว่าคนที่จบการตลาดห้ามบอกนะว่าธุรกิจเราขายกาแฟให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะมันทำลำบากถูกไห
1: ม
0: เราจะขายทุกคนได้อย่างไรเนอะเราก็ต้องเลือกยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเราจะแต่งงานกับคนสักคนเราแต่งหลายคนได้ไหมไม่น่าจะได้นะอันนี้ผิดกฎหมายจดทะเบียนซ้อนถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายของเราก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกเนอะมันจะมีเกณฑ์ในการแบ่งเนอะเราสามารถแบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ตามภูมิประเทศใช่อย่างประเทศไทยเรามีกี่ภูมิภาคอาจารย์น้อง
1: โอ้ห้าหรือหกค่ะ
0: เรามีอะไรนะ
1: ภาคกลางตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต
0: ้ภูมิภาคเขามีตั้งเยอะแต่ละภูมิภาคสภาพอากาศ

0: ไม่เหมือนกันใช่ไหมวิถีชีวิตคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหรือเราแบ่งเรื่องของลักษณะตามประชากรศาสตร์ครับเพศอายุอาชีพรายได้การศึกษาโอ้เยอะมาก
1: เยอะมา
0: มากหรือแบ่งเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรครับเรื่องของตามจิตวิทยาครับ
1: อ๋ออะไรคะพี่ยอด
0: เรื่องของไลฟ์สไตล
1: ์
0: อย่างอาจารย์น้องเนื้อดูเป็นคนที่อะไรเป็นแบบว่า working ใช่ไหมเป็นคนมีไลฟ์สไตล์เป็นคนทำงานเป็นคนคล่องแคล่วนะหรือว่าบางคนเป็นเรื่องของ health conscious ครับใส่ใจดูแลสุขภาพจริงๆคนเรามีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนะครับหรือสุดท้ายก็คือพฤติกรรมการใช้ครับว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ไห
1: ม
0: ใช้มากใช้น้อยใช้ปานกลางจริงๆเราแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายเลยถ้าคนที่แบบแบ่งส่วนตลาดแบบเทพๆเนา
1: ะ
0: เขาจะใช้เกณฑ์ทั้ง4ด้านมาผสมกันแต่จริงๆถ้าเรียนรู้กันง่ายๆเนี่ยถ้านักศึกษายังไม่คุ้นเนาะใช้ทีละเกณฑ์ก่อน
1: ใช่
0: เกณฑ์พื้นฐานง่ายสุดก็คือประชากรศาสตร์กับภูมิศาสตร
1: ์
0: แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราใช้ AI ช่วยอย่างไรน่าสนใจไหม
1: ใจมากเลย
0: เมื่อเราสามารถที่จะแบ่งส่วนตลาดแล้ววิธีแบ่งส่วนตลาดมันเหมือนเรามีเค้ก1ก้อนเนา
1: ะ
0: ผมจะสอนทุกคนประจำว่าเรากินเค้กทั้งก้อน3บอนกินไหวไหม
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ไหมเคยมีนักศึกษาตอบว่ากินไหวผมเสียใจอยากกินนะครับเพราะไม่ดีต่อสุขภาพเนอะ เราต้องตัดมากินแบ่งส่วนตลาดคือเหมือนว่าเราแบ่งเค้กมากินเราแบ่งเค้กมากินเนี่ยเกณฑ์ในการแบ่งเหมือนเป็นมีดครับเราใช้มีดไหนตัดเราเป็นมีดประชากรศาสตร์เราเป็นมีดภูมิศาสตร์เราเป็นมีดพฤติกรรมศาสตร์พอเราแบ่งเสร็จเนอะเราก็จะต้องทำการตลาดครับว่าเราจะเลือกตลาดเป้าหมายแบบไหนเราอาจจะเลือกตลาดเป้าหมายแบบไม่แตกต่างกันเราใช้กลยุทธ์เดียวกันหลายๆส่วนตลาดสมมติว่าผมเลือกนะคนไว้ทำงานกับนักศึกษานะมีความคล้ายๆกันไว้ทำงานต่อต้นกับนักศึกษาเราอาจจะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไม่แตกต่างกัน
1: ไม่แตกต่างคือไม่แตกต่างใช่ไหมลักษณะคล้ายๆกัน
0: ใช่หรือเรามีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเช่นเราเลือกลูกหลานผู้สูงอายุเขาอาจจะมีความแตกต่างกันหรือมุ่งเป้าเฉพาะส่วนตลาดเล็กๆผมเน้นคนเลยครับเน้นคนที่ใส่ใจรักสุขภาพ
1: นิชมาร์เก็ตที่แบบ
0: นิชมาร์เก็ตกลุ่มเล็กๆหรือคนที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ
1: ระบุเฉพาะเจาะจงไปเลย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายเป็นส่วนๆได้นะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการเกริ่นนำเนอะเรื่องหลักการเนอะแต่เราจะมาถึงไคลแม็กซ์เราแล้วว่าแล้วเราจะใช้ Gen AI ในการแบ่งส่วนตลาดอย่างไร
1: ใช่ไหมคะ
0: ซึ่งก็มีหลักการเหมือนกันเนอะนะครับเราก็ใช้ Gen AI นะช่วยในการวิเคราะห์เพราะในความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับเราจะรู้จักส่วนตลาดแต่ละส่วนเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์เนาะแล้วก็แบ่งส่วนเขาซึ่งแต่ละองค์กรเขาจะมีข้อมูลไหมมีอย่างของเราเรามีข้อมูลอะไรบ้างในมหาลัยเรา
1: โอ้โหหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักศึกษ
0: า
1: ข้อมูลชุดวิชาต่างๆโอ้เยอะมากหลากหลายวิชามากซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เนาะเพราะว
0: ่
1: าเนื่องจากคนอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการกลุ่มอาจารย์กลุ่มโอ้โหเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเยอะเลย
0: ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะเขาสามารถช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเกี่ยวกับนักศึกษาเนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเราเนอะหรือเราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้ที่ละเอียดเนอะเหมือนเป็นกึ่งเพอร์โซนาเนอ
1: ะ
0: เป็นโปรไฟล์ลูกค้าเราเนอะซึ่งจริงๆอ่ะเราน่าจะมีหลายๆเพอร์โซนาได้เนอะเพราะว่านักศึกษาเราหลากหลาย
1: หลากหลายแตกต่าง
0: ใช่เพอร์โซนาก็เหมือนเป็นภาพลักษณ์หรือตัวแทนลูกค้าเนอะอันนี้นะครับ3ก็คือปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดแบบเรียลไทม์นะ
1: ทำยังไงคะ
0: ใช่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะปรับแต่งกลยุทธ์อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ก็คือเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สร้างโปรไฟล์นะครับสิ่งถัดมาก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนอะอาจารย์น้องเล่าให้ฟังหน่อยเอ
1: ๊ะ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเนอะเขานำ AI มาช่วยยังไงบ้างครับอยู่ตัวอย่าง
1: อย่างตัว Google เนี่ยค่ะที่เป็นเ
0: ค
1: สที่ได้มานะคะ
0: ค
1: ือ Google เขาพัฒนาเครื่องมือที่เป็น Gen AI Generative AI เนี่ยให้นักการตลาดเลยช่วยให้นักการตลาดเนี่ยสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพได
0: ้
1: โอ้น่าสนใจเนาะแล้วก็สร้างโฆษณาที่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์อีกต่างหากนะคะแล้วก็ช่วยให้ลงโฆษณาสร้างโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่างๆนะคะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
0: เห็นไหม
1: เออน่าสนใจนะ
0: น่าสนใจเนอะเขาก็มาใช้วิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าจริงๆ Google เนี่ยเขาก็มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนอะใช่ไหมคนที่มาเซิร์ชคนที่ล็อกอินแพลตฟอร์มเขาเขาก็มีโปรไฟล์อยู่ใช่ไหมเขาก็สามารถช่วยเราแบ่งส่วนตลาดได้เนอ
1: ะ
0: นะคะเดียวกันเนี่ยเขาไม่จบแค่แบ่งเนอะเขาไปคิดต่อว่าแล้วงานโฆษณาแต่ละส่วนของตลาดเนี่ยควรจะทำอย่างไรเราใช้ช่องทางอย่างไรเนอะอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก Think with Google เนา
1: ะ
0: เขาก็มีข้อมูลดีๆแล้วก็ไปเรียนรู้จากเขาได้นะครับอันนี้ก็คือ

0: เขาใช้ Gen AI มาช่วยครับหรืออีกที่หนึ่งอันนี้เขาเป็
1: น
0: วิจัยโดยภาพรวมนะของ Accenture เนอะเขาเป็นบริษัทเหมือนที่ปรึกษาวิจัยระดับโลกครับจะน้องเขาเล่าอะไรเนอะ
1: ตัวนี้เขานำมาใช้แบบในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าใช่ไหมคะอาจารย์ยอดนะคะ

0: แล้วเขาบอกว่าสร้างนวัตกรรมเนี่ยมากกว่าเดิมได้ถึง5.6เท่า
1: 5.6เท่าเลยเหรอคะ
0: ใช่เยอะมากเนาะ
1: เยอะมาก
0: เยอะมาม
1: าก
0: พี่ยังตกใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า AI ในวงการต่างๆเนี่ยเอามาใช้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆพื้นฐานก็คือเข้าใจลูกค้าก่อนนะลูกค้าคือใครเนา
1: ะ
0: การตลาดนะก่อนจะไปทำอะไรเนาะหลายคนเป็นผู้ประกอบการจะน้องชอบเริ่มคิดผลิตภัณฑ์ก่อนลืมลูกค้าไปเน
1: า
0: ะฉะนั้นถอยมา19เนาะบางทีเราเดินไปข้างหน้าถอยมาสัก2สเต็ปเน
1: า
0: ะกลับมาพิจารณาลูกค้าเราด้วย
1: คอนเซปต์การตลาดเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: ผลลัพธ์เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เรามาดูซิวิธีการใช้ Gen AI แบ่งส่วนตลาดทำอย่างไรเนา
1: ะ
0: แน่นอนก็คือเรารวบรวมข้อมูลเนา
1: ะ
0: จากแหล่งต่างๆที่เรามีอย่างมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเรามีข้อมูลจากระบบอะไรบ้างอาจารย์น้อง
1: โอ้โหไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆเนาะฐานข้อมูลนักศึกษาระบบลงทะเบียนต่างๆ
0: ระบบ e-learning มี
1: e-learning มีค่ะถ้าเป็นพวกสื่อพวกให้บริการนักศึกษาก็จะเป็นแบบสื่อ STOU Media อะไรอย่างเงี้ย
0: เรารวบรวมมาวิเคราะห์ได้เลยแบ่งส่วนตลาดได้เลยแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องฝึกฝนเขาใช่ไหมอาจารย์น้องเราฝึกน้องเขาได้ไหมจิตเอง
1: โอ้โหปกติเราคุยทุกวันนี่คือการฝึกเขาอยู่แล้วใช่ค่ะเราให้ข้อมูลหรือเราถามหรือเราพร้อมอะไรไปนี่คือการฝึกให้เขาได้รับทั้งข้อมูลแล้วก็เจนข้อมูลออกมาให้เรา
0: okay.
1: นะคะนี่คือการฝึกเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็3ก็คือวิเคราะห์และสร้างกลุ่มลูกค้านะครับอันนี้สามารถที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าแล้วก็แบ่งส่วนตลาดออกมาเนอะแล้วก็พัฒนากลยุทธ์เนา
1: ะ
0: การตลาดที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มได้นะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ปรับปรุงครับเพราะว่าอะไรครับบางทีลูกค้าเราปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนา
1: ะ
0: บางทีตามไม่ทันก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่
1: เปลี่ยนแปลงไปตลอด
0: ใช่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอาจารย์น้องตื่นเต้นแล้วนะว่าเราจะใช้เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์อย่างที่พี่บอกก็คือว่าเราเหมือนเรามีก้อนเค้ก1ก้อนน
1: ะ
0: คนทั้งโลกทั้งประเทศเลยเราจะไม่สามารถจะดึงทุกคนมาเป็นลูกค้าเราได้เนาะเราจะสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าสำหรับอันนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่แล้วกันเน
1: า
0: ะเราไม่ใส่ชื่อแบรนด์อยากรู้สิว่าเครื่องสำอางใหม่เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุอาชีพรายได้เพศอย่างไรการศึกษาอย่างไรให้เขาช่วยแบ่งคร่าวๆซิสมมติว่าพี่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ลองสร้างพร้อมไหมให้น้องลองช่วยคิด
1: เราจะลองแบบพร้อมตามนี้เลยดีไหมคะแต่ว่าเราลองมานิดนึงนะ
0: ใส่บทบาทให้เขาหน่อย
1: บทบาทขออนุญาตไป new chat ใหม่แล้วกันเขาจะได้ไม่สับสนกับสิ่งที่เราเคยถามมานะคะ
0: ได้เลย
1: เมื่อกี้พี่ยอดเรื่องพูดเรื่องของการแบ่งส่วนการตลาดใช่ไหมคะอยากให้แบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุเพศรายได้และการศึกษาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพี่ยอดจะมีเพิ่มเติมไหมเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างได้อย่างนั้นพี่อาจจะบอกว่าสำหรับเพื่อชะลอวัยแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้ anti aging มาแรงใช่ไหมทุกคนอยากชะลอวัยเพื่อชะลอวัยเพราะทุกวัยก็อยากชะลอเนอะใช่ไหมไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากชะลอให้เราถึงช่วงที่เราไม่ต้องการชาที่สุดเนอะ
1: ใช่แต่ก่อนที่จะรายละเอียดนิดนึงเราต้องบอกบทบาท
0: ก่อ
1: นนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้ด้วยความที่ถามเยอะมากแล้วก็การกำหนดเพอร์ซนาของน้องตอนช่วงต้นเนี่ยจะเป็นบทบาทนักอาจารย์นักวิจัยอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนบทบาทให้เขาเพื่อให้เขารู้นิดนึง
0: ต้องให้เขาเป็นนัก
1: ในฐานะนักการตลาด
0: การตลาดนะ
1: การตลาดอาวุโสไปเลย
0: อาวุโสเลย
1: เราอวยยศให้เขาไปเลย
0: อวยยศให้เลยอาวุโสเลยนะฉะนั้นเราคาดหวังว่าคำตอบต้องไม่ธรรมดา
1: ใช่เพียงพอไหมคะอาจารย์พี่ยอด
0: ก็ดูละเอียดดีเน
1: า
0: ะ
1: ละเอียดใช่ไหมคะงั้นลองส่งไปดูว่าเขาจะให้ข้อมูล
0: เขาจะแบ่งส่วนตลาดให้เราไหม
1: นะคะ
0: เขาแบ่งให้ชัดเลย
1: แบ่งตามกลุ่มอายุอันนี้เป็น
0: เขาเป็นเรื่องของประชากรศาสตร์เรื่องอายุก่อนนะเขาบอกแบ่งเป็นวัยทำงานตอนต้นเนาะเขาบอกมันวัยเราเนาะอาจารย์น้อง
1: ใช่ค่ะกลุ่มอายุถูกไหมคะอาจารย์พี่ยอด
0: ได้อยู่วัยทำงานตอนกลางแล้วก็วัยผู้ใหญ่แล้วเขาข้อดีคือเขาให้ความต้องการด้วยวัยทำงานตอนต้นเนี่ยอะไรป้องกันริ้วรอยก่อนวัยริ้วรอยก่อนวัยป้องกันไว้ก่อนอันนี้คือเขายังไม่มีไง25-34ยังไม่
1: ม
0: ีลักษณะเด่นเนี่ยคือเริ่มต้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขั้นสูงช่องทางการตลาดใช้ช่องทางไหนแต่ถ้าวัยกลางคนล่
1: ะ
0: ชะลอริ้วรอยลึกละปวดมาแล้วฟื้นฟูละอันนี้ต้องรีเจเนเรตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผิวเริ่มจะไม่ดีแล้วใช่ไหมรอยเริ่มลึกมาแล้วเนาะน้อง น้องสัตว์เนาะสัตว์มีปีกเริ่มมาแล้วน้องกาเริ่มมาใช่ไหม
1: อยู่บนใบหน้าเรา
0: ใช่แล้วน้องเริ่มมาประทับรอยไว้บนหน้าเราแล้วนะครับลักษณะเด่นก็คือเช้นเน้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใช่ไหมครับแล้วเขาเน้นเรื่องช่องทางคือรีวิวจากผู้ใช้จริงแล้วก็เน้น scientific บทความเชิงวิทยาศาสตร
1: ์อันนี้น่าสนใจค่ะต้องมี

0: บทความที่รองรับนิดนึงนะว่าน่าเชื่อถือไหมเพราะกลุ่มนี้เขารู้มาเยอะ
1: ใช่
0: ไหมคะกลุ่มผู้ส่งเขาใช้มาเยอะแล้ว
1: ใช่ใช้มาเยอะแล้ว
0: ตอนนี้ต้องการความชัดเจนนะคะ
1: ถ้าใบผู้ใหญ่เขาบอกว่าลดเลือนริ้วรอยชัดเจนเพิ่มความกระชับกลุ่มนี้ต้องยกกระชับแหละใช่ไหมให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
0: เห็นได้ชัดเจน
1: ภาษาอังกฤษเรียกว่าการด่าเขาเรียกว่าเป็น visible result ก็คือว่าเขาต้องการเห็นผลอะไรชัดๆเพราะจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์น้องบอกนะจนถึงใบ15 60น่าจะลองมาเยอะแล้วเขาน่าจะลองกับผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่อาจจะบอกว่าใช้แล้วไม่ชัดเนอะอันนี้ก็ให้ชัดเจนนะครับแบ่งตามเพศ
0: อันนี้คือกลุ่มเพศประชากรศาสตร์อยู่ใช่ไหมครับ
1: พี่หญิงพี่ชายได้เราดูได้แบ่งตามรายได
0: ้
1: ลงมาอีกรายได้สูงความต้องการพรีเมียมเน
0: า
1: ะส่วนผสมคุณภาพสูงอินกรีเดียนอะไรใหม
0: ่
1: ๆมาแรงมาดีนะครับรายได้ปานกลางเน้นสมเหตุสมผลใช่ไหมครับรายได้ต่ำอาจจะเน้นเรื่องของราคาย่อมยาวเนอ
0: ะ
1: มีขายตามร้านสะดวกซื้อชัดเจนไหมการศึกษาการศึกษาระดับสูง
0: ฟิสิกอลอยู่เหรอคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเดโมกราฟิกเหมือนเดิมแต่ว่าเราอันนี้เป็นเรื่องการศึกษาเนอะ
0: การศ
1: ึกษาระดับสูงคือในเรื่องของงานวิจัยแหละพวกนี้เขาจะชอบงานวิจัยเรื่องของแบ็กอัพ
0: บทความเชิงประจักษ์ผ
1: ่
0: านการตรวจสอบจากที่ไหนมาอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ถ้าระดับปานกลางอาจจะเน้นผู้เชี่ยวชาญเนา
0: ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญมาเนาะแล้วก็
0: รีวิวนิดนึงใช
1: ่
0: ใช้จริงแล้วเกิดเป็นยังไงขึ้น
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็คือเน้นการใช้งานที่ง่ายเน้นผลลัพธ์ชัดเจนการศึกษาไม่สูงหน่อยเนาะเขาอาจจะเน้นอะไรที่แบบเห็นภาพเห็นผลลัพธ์แล้วก็ใช้งานง่ายๆเนา
0: ะ
1: อย่ามา10สเต็ปไม่ได้นะ10สเต็ปนี้จำไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เน้นง่ายๆเนาะอันนี้ก็ประยุกต์ใช้งานจริงนะก็คือเน้นเราไปสร้างเป็นเพอร์โซนาได้นะครับไปทำแคมเปญได้นะครับอันนี้เขาบอกยกตัวอย่างแคมเปญย้อนวัยใน7วัน
0: โอ้ชื่อเก๋
1: เอามั้ยอาจารย์น้องย้อนวัยใน7วันเลย
0: 7วันเห็นผลทันที
1: เนี่ยอันนี้ก็อุบอิบไปก่อนว่ามีผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์มั้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ละแล้วเรามาลองพร้อมถัดไปดูหน่อยอาจารย์น้อง
0: พร้อมถัดไป
1: เขาแบ่งส่วนตลาดให้เราดูแล้วเรามีพร้อมถัดไปให้ดู
0: อันนี้คือเคสของอ
1: ันนี้แบ่งตามภูมิศาสตร์บ้างอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเสื้อผ้ากีฬาแล้วกันเนาะ
0: เสื้อผ้ากีฬา
1: ดีไหมดีไหม
0: น่าสนใจ
1: เพราะว่าเสื้อผ้ากีฬาแต่ละภูมิประเทศอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่า
0: เห็นด้วยค่ะ
1: เนาะ
0: ขออนุญาตไปที่นิวแชทเหมือนเดิม
1: เนาะเป็นอันนี้เราก็
0: นะคะเราท่านนี้จะเป็นในฐานะที
1: ่
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญขออนุญาตนะคะ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมเราเปลี่ยนบทบาทนิดนึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะ
0: พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ
1: ผลิตภัณฑ์ใหม่เลย
0: ด้านการกีฬาไหมคะผลิตภัณฑ์ด้านการกีฬาไหม
1: ใช่ด้านการกีฬาเราอาจจะได้รองเท้ายี่ห้อใหม่ซึ่งดีกว่าแบรนด์ดังๆก็ได้นะดูสิใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาคและสภาพภูมิอากาศในโลกไหมเราบอกว่าเราไม่เราบอกว่าแอมบิชันเราไม่ต้องขายในเมืองไทยอย่างเดียวละในโลกเลย
0: เราจะ go to inter
1: ใช่ในโลกเลยสำหรับคนที่เอากำลังกายในร่มดีไหมดีไหม
0: ระบุเฉพาะอันนี้ดีเลยค่ะเป็นนิชมาร์เก็ตเลยใช่ไหม
1: เพราะเดี๋ยวนี้คนอาจจะออกในแบบออกในจิมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองดูซิว่าเป็นอย่างไรพวกที่ออกไปข้างนอกอาจจะเจอกลัว PMPM เนาะเราก็ลองเลยโอ้ตื่นเต้น
0: ครบถ้วนเลยนะคะ
1: ครบถ้วนเลย
0: แล้วก็ลงระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวอย่างเลยค่ะ
1: เขาจะหาให้เราได้ไหมโอ้โหเวลาน้องตอบนี่ประทับใจจริง
0: ใช่ลื่นไหลด้วยนะคะ
1: วันดีคืนดีอาจารย์น้องไปเปิดยุโรปดีไหมเปิดสาขาที่ยุโรปเลยทำเครื่องกีฬาในยุโรปครับภูมิอากาศหนาวเย็น
0: หนาวเย็น
1: อากาศเย็นเป็นการนี้ออกกำลังกายในช่วงในร่มนะในฤดูหนาวใบไม้ร่วงใช่ไหมเสื้อผ้าต้องอะไรครับ
0: ระบายความชื้นได้
1: ดี
0: ความชื้นนะอันนี้เขาระบุว่าเป็นความชื้นเพราะหนาวเย็นใช่ไหมคะวัสดุให้ความอบอุ่นในอุณหภูมิต่ำ
1: จริง
0: ถูกต้องเน
1: า
0: ะพวกเสื้อแขนยาวเลกกิ้งที่มีฉนวนกันความเย็นอันนี้ชัดเจน
1: ดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอเมริกันเหนือเขาบอกว่า ฤดูหนาวใช่ไหมหนาวจัดในหลายพื้นที่นะครับฤดูร้อนก็อุณหภูมิสูงเนาะ
0: อ
1: ันนี้เขามีความแตกต่างเยอะใช่ไห
0: ม
1: หนาวก็หนาวร้อนก็ร้อน
0: ก็ร้อนจัดเลย
1: เขาบอกว่าลูกค้าก็จะมีหลายกิจกรรมเช่นโยคะฟิตเนสบาสเกตบอลอันนี้ในล้มหมดเลยนะถูกไหม
0: ชัดเจนมาก
1: ความต้องการเสื้อผ้าคือต้องการเสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นสูงเอาแบบทันสมัยสวมใส่ได้ทั้งในและนอกโรงยิมเก๋ไหมเพราะบางทีเขาอาจจะใส่จากบ้านก็ได้นะใช่ไหมเก๋ๆเดี๋ยวนี้มันก็มีแฟชั่นที่ใส่เป็นชุดแบบออกกำลังกายเนาะเก๋ๆนะครับ
0: ก็ดี
1: อันนี้มาดูภูมิภาคเราดีกว่าอาจารย์น้องเป็นอย่างไร
0: แปซิฟิกนะคะร้อนชื้นในหลายพื้นที่ฤดูหนาวในบางประเทศ
1: ประเทศเราหนาว
0: ประเทศเราคือร้อนมากและร้อนหนาวบ้างช่ว
1: งนี้หนาวอยู
0: ่แต่ก็ไม่ได้หนาวถึงขั้นแบบอุ้ยหนาวนะ
1: อาจารย์น้องเป็นคนขี้หนาวใช่ไหม
0: ขี้หนาวใช่ขี้หนาวมากนะคะแต่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่าความต้องการเสื้อผ้าด้านการกีฬานะจะเป็นพวกเสื้อกล้ามเสื้อยืดน้ำหนักเบา
1: จริง
0: ใช่เพราะอากาศบ้านเราร้อนไงวัสดุที่ใช้ก็คือควรควบคุมเหงื่อด้วยแล้วก็ป้องกันกลิ่นอับนะคะพออากาศร้อนแล้วเหงื่อออกเยอะควรที่จะระบายด้วยแล้วควบคุมด้วยแล้วก็ไม่ให้แบบมีความเหม็นเนาะ
1: ใช่อับอะไรอย
0: ่างเงี้ยอัน
1: นี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าประเทศเราพอแบบอากาศมันค่อนข้างความชื้นสูงเงี้ยครับเหงื่อจะออกง่ายแล้วก็กลิ่นอับจะเกิดง่ายนะโดยเฉพาะกลิ่นอับที่อาจจะเป็นทั้งแบบจากรองเท้าเองจากเสื้อผ้าเองเนาะอันนี้ชัดเจนเรามาดูแอฟริกากันดีกว่า
0: แอฟริกาเป็นยังไงคะยอด
1: ร้อนจัด
0: แห้งแล้งกว่าเราอีก
1: เลยออกกำลังกายในร่มเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนครับ
0: อ
1: ันนี้เขาไม่ออกมาข้างนอกเพราะอะไรข้างนอกร้อนมากเน
0: า
1: ะเสื้อผ้าก็ต้องระบายความร้อนได้ดีสีสันสะท้อนความร้อน
0: น
1: ี่เก๋นะ
0: อันนี้ดีไซน์มาแบบตรงกับภูมิภาคจริง
1: ห้ามใส่สีดำนะเดี๋ยวไปดูความร้อนใช่แล้วก็สะท้อนความร้อนเนาะอเมริกาใต้เป็นอย่างไร
0: อเมริกาใต้อบอุ่นถึงร้อนชื้น
1: ครับผม
0: ชอบลูกค้าจะชื่นชอบการเน้นการเคลื่อนไหวการเต้น
1: การเต้นแต่ลาตินอเมริกาเขาเน้นเต้นเนาะสาวๆเขาจะแบบเต้นลาตินอะไรเงี้ยลาตินแดนใช่ไหมที่มาสู่ประเทศเราเนาะ
0: ค่ะชุดออกกำลังกายเขาก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะต้องมีความยืดหยุ่นที่สูงด้วยนะคะการออกแบบคือต้องมีสีสันและสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
1: อัน
0: นี้เอาเรื่องของวัฒนธรรมมาจับ
1: ใช่โอ้โหแตกต่างเนาะอันเนี้ยพี่รู้ว่าเอ้ยน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เขาแบ่งตามสภาพภูมิอากาศเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวก็ควรจะใช้ที่มีฉนวนกันความเย็น
0: ใช่
1: ไหมครับโพลีเอสเตอร์ขนสัตว
0: ์
1: ถ้าเป็นอากาศร้อนล่ะอาจารย์น้อง
0: ชื้นควรใช้ผ้าไนลอนไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติระบายความชื้นนะ
1: ค
0: ะการออกแบบต้องน้ำหนักเบาด้วยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็สภาพแบบอากาศแห้งร้อนจัดเนี่ยก็มีผ้าที่สะท้อนแสงแดดใช่ไหมครับป้องกัน UV เนาะ
0: อันนี้สำคัญเลยนะ
1: ใช่อย่างเมืองไทยก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเสื้อผ้าป้องกัน UV ค่อนข้างเยอะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะหรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับ
0: ต้องมีผ้าที่แบบสามารถปรับตัวกับอุณหภูมิได
1: ้
0: เช่นผ้าที่มีเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบไดนามิกอันนี้ขั้นสูงเลยนะ
1: ขั้นสูงเนาะสะอาดมากเลยเนาะ
0: เสื้อผ้าหลายชั้นปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น
1: ซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบเดี๋ยวนี้หลายคนเขาจะใส่เป็นเลเยอร์เน
0: า
1: ะแล้วก็ดึงออกเป็นเลเยอร์เน
0: า
1: ะไม่ใช่ใส่อันเดียวหนามาเลยเน
0: า
1: ะจะถอดก็ถอดไม่ได้เดี๋ยวโป๊ถูกไหมเราก็ต้องค่อยๆปรับไปทีละเลเยอร์
0: ตอนเช้าอาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งแล้วต้องมีเสื้อคลุม
1: นิดนึ
0: งพอตอนบ่ายอยากจะไปออกกำลังกายโยคะถอดเสื้อคลุมได
1: ้
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วเขาก็ไปถึงกลยุทธ์การตลาดเลยนะคะว่านี่อะไรต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจของน้องเนาะอันนี้ก็คือเรื่องแบ่งส่วนตลาดอีกแบบนึงนะตามภูมิศาสตร์เนาะเรามาแบ่งอีกแบบนึงต่อจ้ะน้อง
0: มีแบบไหนบ้างคะพี่ยอด
1: จิตวิทยา
0: อันนี้จิตวิทยา
1: ใช่อันนี้ก็คือเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะว่ารักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมรักสุขภาพเนา
0: ะ
1: แล้วก็อันเนี้ยเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิก
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นแบบตลาดกลุ่มตลาดที่เล็กๆลงหน่อยเนาะนะครับอันนี้ก็
0: เราจะอวยยศให้เขาเป็นอะไรดีคะพี่ยอด
1: อันนี้หรอเราเป็นอะไรดีเอ่ยแล้วก็เป็น
0: เป็น
1: ให้นะเป็นนักการตลาดไหม
0: เป็นนักการตลาด
1: นักการตลาด
0: นักการตลาดนักวิจัยด้านนี้ไหมคะด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: นักวิจัย
1: นักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารนะครับ
0: อาหารเลยค่ะทั้งเป็นนักการตลาดและนักวิจัยด้วยนะ
1: เป็นทุกอย่างในคนเดียวเลยเพราะเรามีน้องช่วยแล้วใช่ครับ
0: ให้ระบุกลุ่มลูกค้าที่
1: มีไลฟ์สไตล
0: ์รักสุขภาพสนใจสิ่งแวดล้อม
1: ใช่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิก
0: ชัดเจน
1: ชัดเจนมาก
0: นะคะลองไปดูผลลัพธ์ดูค่ะ
1: ใช่ใครอยากทำอาหารออแกนิกนี้ได้เลย
0: ตัวอย่างอาจารย์พี่ยอดหลากหลายมากเลยนะคะที่แบบว่าเห็นภาพจริงเนาะการแบ่งส่วนตลาดแต่ละกลุ่มเนาะ
1: เขาบอกกลุ่มแรกคือกลุ่มรักสุขภาพ health conscious เนาะเขาบอกกลุ่มนี้เนาะมีลักษณะเด่นให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพใช่ไหมการบริโภคอาหารเนา
0: ะ
1: อายุประมาณ 25-45 เนาะนะครับใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่อะไรครับมีครอบครัวนะแล้วต้องการดูแลสุขภาพตนเองคนในครอบครัวเนอะพฤติกรรมของเขาคืออะไรเพราะอันนี้เราเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับเขาก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรครับส่วนผสมชัดเจนเนา
0: ะ
1: นะครับมาจากสารเคมีชัดเจนเลยไลฟ์สไตล์คือออกกำลังกายโยคะเนา
0: ะ
1: สนใจพวกแพลนเบสอาจารย์น้องเคยทานไหม
0: แพลนเบส
1: แพลนเบส
0: ไม่ค่อยถนัดด้านนี้เลยค่ะ
1: ไม่ถนัดด้านนี้เนา
0: ะ
1: แพลนเบสแล้วก็คีโตไดเอทความสนใจเพิ่มเติมคือลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเรื้อรังแบบไม่ติดต่อนะเช่นเบาหวานความดันอันนี้ก็เป็นโรคที่หลายๆคนต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีโรคแบบนี้มากขึ้นนะครับอันนี้กลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่2คือสนใจสิ่งแวดล้อมจะน้อง
0: อันนี้กลุ่มน้องเลยเนี่ยนี่กลุ่มน้องก็เป็นกลุ่มที่เขาระบุเลยนะคะกลุ่มนี้จะน่าจะอยู่ในช่วงวัยที่10ถึง35หรือกลุ่ม Gen Z มิเลเนียลต่างๆที่สนใจสิ่งแวดล้อมอ่ะจริงๆกล
1: ุ
0: ่มคนรุ่นใหม่นี่คือน้องๆที่เคยรู้จักกันเนี่ยค่ะเขาแยกขยะนะก่อนทิ้ง
1: เยี่ยมเลย
0: เขารักสิ่งแวดล้อมมากนะ
1: ครับ
0: พฤติกรรมก็คือให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายไง
1: ครับผม
0: นะคะเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย
1: ์ใช
0: ่โอ้ระบุมาก
1: ลึกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่กลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์เขาจะแบบชอบสินค้าที่เป็นอีโคเฟรนลี
1: ่
0: ถุงผ้าหลอดไม้ไผ่นิยมบริโภคอาหารที่มีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำ
1: เห็นไหมสนับสนุนองค์กรที่ทำ CSR คืนประโยชน์ให้สังคมฉะนั้นแปลว่าธุรกิจในอนาคตเนาะหรือปัจจุบันนี้แหละนะครับองค์กรเรานอกจากเราขายของมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงถึงการที่เราคืนกำไรให้กับสังคมด้วยเพราะเขาอยากซื้อของจากอะไรครับธุรกิจที่เป็นคนดีของสังคมครับอันนี้บอกไปเลยเนาะเพราะว่าจริงๆคนเหล่านี้เขาให้ความสำคัญเนา
0: ะ
1: อันนี้3เป็นกลุ่มผสมผสานไฮบริดน่าสนใจไหมคือทั้งใส่ใจสุขภาพแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วย อันนี้กลุ่มจะกว้างขึ้นหน่อยนะอาจจะเป็น 30-50 นะครับเขาบอกเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงพฤติกรรมหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นะครับต่อสุขภาพพร้อมๆกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอา2 อย่างเลยฮะชอบสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นจริงนะหลังๆคนสนใจมากขึ้นเนาะ
0: โอทงโอท็อปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนให้ความสนใจเยอะ
1: แล้วก็อยากให้แบบเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนเนา
0: ะ
1: ครับแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแล้วก็ตอบสนองความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนื้อ
0: สามกลุ่ม
1: ใช่
0: กลุ่มการตลาดที่น่าสนใจ
1: กลุ่มการตลาดเนื้อแล้วก็เนื้อหาเราอยากจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับน้องก็จะเล่าให้เราหมดเลยครับเห็นไหมจ๊ะน้องแบ่งส่วนตลาดไม่ยากอย่างที่คิดเลย
0: เพิ่งรู้นะคะตอนแรกน้องก็คิดว่าการตลาดเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้ไม่ไกลตัวแล้วเพราะมีปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: ป
1: ั
0: ญญาประดิษฐ์ช่วยเรา
1: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าสำหรับที่เรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: เราสามารถที่จะใส่ข้อมูลลูกค้าเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีปิดอย่างที่อาจารย์น้องบอกเนา
0: ะ
1: ปิดโดยที่ไม่ให้ออกสู่พับลิกใช่ไหมแล้วก็สามารถที่ใช้ประมวลผลแบ่งส่วนตลาดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับของเรื่องแบ่งส่วนตลาดนะครับขอไปนะครับโดยที่ในตอนนี้เนาะสิ่งที่อยากจะสรุปเนาะสรุปให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะแล้วแบ่งส่วนตลาดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์เนาะนะครับหรือ Gen AI เนี่ยมาช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดนึงที่อยากจะบอกก็คือเขาช่วยเนาะในการแบ่งส่วนตลาดเหมือนเป็นเข็มทิศดิจิตอลครับเข็มทิศดิจิตอลเนา
0: ะ
1: ในการที่จะนำพานักการตลาดเนาะไปสู่กลุ่มเป้าหมายเราได้ถูกต้องนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับกับการตลาดของเรานะครับแล้วก็ทำให้การตลาดเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปนะครับของการตลาดดิจิตอลนะครับด้วยการใช้ Generative AI ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนหน่วยที่7แก้วสิ่งทอและไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะในหน่วยที่7นี้นะคะก็จะพูดถึงแก้วในงานบรรจุภัณฑ์สิ่งทอในงานบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูที่แก้วกันก่อนนะคะแก้วเนี่ยก็ถูกใช้ในงานบรรจุภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของแก้วรวมทั้งประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของแก้วนะคะอย่างแรกนะคะวัตถุดิบและองค์ประกอบของแก้วนะคะองค์ประกอบหลักของแก้วก็คือทรายแก้วนั่นเองค่ะทรายแก้วเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือซิลิคอนไดออกไซด์นะคะซึ่งทรายแก้วที่ดีนะคะก็จะต้องมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 99.5% ค่ะแล้วทรายแก้วนะคะก็จะมีองค์ประกอบเสริมนะคะเช่นโซดาแอซหินฟันม้าหินปูนหินไม้สารฟอกสีสารให้สีเศษแก้วค่ะซึ่งองค์ประกอบรองนะคะก็จะทำหน้าที่ต่างๆกันนะคะอย่างเช่นโซดาแอซนะคะก็จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการหลอมแก้วทำให้หลอมตัวได้ง่ายค่ะหินฟันม้านะคะจะเพิ่มความคงทนของแก้วลดการใส่โซดาแอซในส่วนผสมเป็นการลดต้นทุนค่ะส่วนหินปูนนะคะจะเพิ่มการคงตัวของแก้วเมื่อขึ้นรูปนะคะหินโดโลไมท์นะคะหรือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตจะทำหน้าที่เพิ่มสมบัติในการแข็งตัวของแก้วค่ะแล้วก็ในส่วนของซอลต์เค้กนะคะเป็นสารช่วยหลอมเป็นสารไล่ฟองนะคะก็คือสารโซเดียมซัลเฟตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารฟอกสีนะคะเป็นสารที่เรียกว่าซิลิเนียมนะคะสารตัวนี้ใช้ฟอกสีเขียวจากเนื้อแก้วนะคะทำให้แก้วมีความใสขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถให้สีกับแก้วได้นะคะโดยการเติมสารเคมีต่างๆลงไปนะคะอย่างเช่นสีเขียวนะคะเติมโครมิกออกไซด์นะคะสีชาสีดำนะคะก็เติมเหล็กหรือไอออนออกไซด์ลงไปค่ะส่วนเศษแก้วนะคะก็เติมลงไปเพื่อลดอุณหภูมิลดพลังงานในการหลอมนั่นเองค่ะในส่วนของโครงสร้างของแก้วนะคะแก้วเนี่ยมีโครงสร้างไม่เป็นผลึกนะคะหรือที่เรียกว่าอะมอร์ฟัสนั่นเองนะคะโดยโครงสร้างของเขาตัวอะตอมหลักจะเป็นอะตอมของซิลิคอนนะคะแล้วก็เกิดพันธะกับออกซิเจนได้4อะตอมค่ะแล้วก็จัดเรียงตัวในรูปแบบทรงเหลี่ยมสีหน้าหรือเตตราฮีดรอลนะคะประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะมีหลายประเภทมากเลยค่ะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีการใช้งานมากที่สุดนะคะก็คือแก้วโซดาลามค่ะใช้ถึง 90% เลยนะคะก็คือขวดกระปุกต่างๆที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นแก้วโซดาลามค่ะก็คือจะเอามาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงหลอมเหลวได้ง่ายนะคะแล้วก็มีทรายแก้วเป็นองค์ประกอบหลักนะคะยังมีจุดอ่อนก็คือว่ามีความไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็เกิดการแตกร้าวได้ค่ะก็เลยมีการพัฒนาจากแก้วโซดาลามนะคะเป็นแก้วโบโรซิลิเกตหรือว่าแก้วไพเร็กซ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะอาจคุ้นเคยดีนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือมีทรายแก้วเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าทรายแก้วนั้นมีบอริกออกไซด์ผสมอยู่มากนะคะจะทำให้มีความทนต่อความร้อนสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะคะการใช้งานของแก้วบอโรซิเกตเนี่ยก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเป็นแก้วที่ใช้ในการในเตาอบนะคะเครื่องแก้วในห้องทดลองค่ะถัดมานะคะอีกอันนึงที่ใช้กันรองลงมาก็คือพวกแก้วตะกั่วนะคะเป็นแก้วตะกั่วแก้วคริสตัลนะคะถ้าเป็นแก้วตะกั่วเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์อยู่มากกว่า 24% นะคะถ้าแก้วคริสตัลเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์น้อยกว่า 24% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมตะกั่วลงไปนะคะทำให้แก้วเนี่ยมีดัชนีหักเหสูงนะคะมีประกายแวววาวนะคะเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็เอามาใช้ในพวกขวดน้ำหอมขวดสุราขวดไวน์นั่นเองค่ะ
กระบวนการผลิตแก้วนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบดให้ละเอียดค่ะต่อไปก็เอามาผสมนะคะแล้วก็เอามาหลอมนะคะในเตาหลอมเนี่ยอุณหภูมิ 1,400-1,600 องศา10ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาขึ้นรูปนะคะก็จะเป็นก้อนแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยมี2แบบ

ก็คือระบบเป่าและเป่าแล้วก็ระบบกดและเป่าค่ะถ้าเป่าและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดปากแคบนะคะเช่นขวดน้ำอัดลมขวดสุราเป็นต้นค่ะแต่ถ้ากระบวนการกดและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะเป็นขวดปากกว้างค่ะเช่นขวดเอาไว้ใส่แตงกวาดองเอาไว้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เอามาเคลือบผิวขณะร้อนนะคะอันนี้เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะนะคะก็จะทำให้มีความบดบังความร้าวรอยแตกไม่ขยายเป็นการลดตำหนินะคะหลังจากนั้นก็เอามาทำการอบนะคะหรือที่เรียกว่า annealing นะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะเพิ่มให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะลดความเครียดภายในเนื้อแก้วค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการเคลือบผิวขณะเย็นนะคะเป็นการพ่นเคลือบโพลีเอทิลีนหรือกรดโอเลอิกลงไปนะคะเพื่อลดความเครียดในเนื้อแก้วนะคะลดการเสียดทานระหว่างผิวแก้วด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแก้วที่ได้ค่ะแล้วก็มีการบรรจุนะคะพร้อมสำหรับส่งต่อไปค่ะสมบัติของแก้วนะคะก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยแก้วเนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะแต่ว่ามีความเปราะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมบัติทางไฟฟ้านะคะแก้วเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีนะคะสมบัติทางแสงนะคะแก้วเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้นะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยแก้วเนี่ยมีความทนทานต่อสารเคมีนะคะมากกว่าโลหะแล้วก็โพลิเมอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมของแก้วนะคะก็จะมีมอกต่างๆนะคะอย่างเช่นมอกของขวดแก้วนะคะที่สำหรับงานอัดก๊าซมหอสำหรับแก้วที่ใช้บรรจุยาน้ำหรือยาเม็ดแล้วก็ขวดแก้วทางเภสัชนะคะอย่างเช่นพวกวัคซีนต่างๆนะคะแล้วก็ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกี่ยวค่ะสิ่งทอสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะสิ่งทอก็เอามาทำบรรจุภัณฑ์ได้นะคะทำได้หลากหลายด้วยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของสิ่งทอประเภทแล้วก็กระบวนการผลิตสิ่งทอแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของสิ่งทอค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งทอเนี่ยมีเยอะมากนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงสิ่งทอเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับเส้นใยก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาเส้นใยนี่แหละค่ะมาทำเป็นสิ่งทออีกทีนะคะก่อนอื่นเพราะฉะนั้นการจำแนกประเภทก็จะจำแนกตามประเภทของสิ่งทอนั่นเองของเส้นใยนั่นเองนะคะสิ่งทอเนี่ยก่อนอื่น1ก็คือสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะ2ก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็คือว่าเส้นใยเนี่ยมาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเช่นเส้นใยฝ้ายเส้นใยปอเส้นใยลินินนะคะอันที่สองก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะอันนี้ก็คือพวกเส้นใยโพลิเมอร์นะคะเส้นใยไนลอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะมาดูในภาพรวมของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก่อนนะคะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเนี่ยแบ่งหลักๆ ก็จะเป็นเส้นใยพืชเส้นใยสัตว์แล้วก็เส้นใยแร่นะคะซึ่งในตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของเส้นใยพืชนะคะเส้นใยพืชเนี่ยก็เอาแทบจะทุกส่วนของพืชเลยนะคะเอามาทำเส้นใยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเปลือกเป็นใบหรือว่าเปลือกของผลนะคะในส่วนของเส้นใยนะคะประดิษฐ์นะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทได้2ประเภทนะคะก็คือเส้นใยสังเคราะห์หรือพวกโพลิเมอร์นะคะอันที่2ก็คือเส้นใยดัดแปลงนะคะอันนี้พวกไลโอเซลเป็นต้นค่ะองค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็มีองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะประมาณ 66% นะคะรองลงมาคือเฮมิเซลลูโลสความชื้นแล้วก็ลิกนินค่ะส่วนสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์เชิงเส้นนะคะองค์ประกอบก็คือเป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือมีคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบนั่นเองค่ะในส่วนของเส้นใยธรรมชาติ

นะคะอันดับหนึ่งที่มีการใช้มากที่สุดก็คือเส้นใยฝ้ายนั่นเองค่ะฝ้ายนะคะก็จะเป็นต้นฝ้ายนะคะแล้วก็เม็ดฝ้ายเนี่ยเวลาสุกออกมาก็จะเรียกว่าเป็นสมอฝ้ายนะคะเป็นขาวๆฟูๆนะคะซึ่งเม็ดฝ้ายแห้งนะคะก็จะกลายเป็นฝ้ายดอกนะคะแล้วก็ฝ้ายเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าโรงงานไปนะคะการใช้ประโยชน์ของฝ้ายเนี่ยทำได้เยอะเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก็เอามาทำเป็นถุงค่ะซึ่งถุงเนี่ยสามารถเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของได้หลากหลายนะคะใส่เสื้อใส่ผ้าใส่เครื่องประดับผักผลไม้ถุงช้อปปิ้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นวัสดุประกอบนะคะก็คือตัวเส้นใยเนี่ยเอามาทำเป็นเชือกมัดเชือกรัดของได้อีกด้วยนะคะฝ้ายอันดับหนึ่งนะคะถัดลงมาก็คือปอกระเจานะคะปอกระเจาเนี่ยเป็นเส้นใยที่มีการใช้งานสูงสุดอันดับสองนะคะตัวปอกระเจาปอแก้วเนี่ยโดยหลักแล้วเอามาใช้ทำกระสอบค่ะนะคะก็จะเป็นมีความหยาบนะคะใช้กับสิ่งทออุตสาหกรรมนะคะเอามาทำพรมก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเส้นใยปอเอามาทำกระดาษได้ด้วยค่ะซึ่งกระดาษเนี่ยก็จะมาแปลงเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นถุงกระดาษนะคะกล่องกระดาษนะคะก็จะเห็นว่าเส้นใยปอเนี่ยเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะลองมาดูการผลิตนะคะในส่วนของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติในที่นี้จะยกตัวอย่างเส้นใยฝ้ายนะคะฝ้ายเนี่ยดอกฝ้ายนะคะก็จะเข้าโรงงานหีบฝ้ายนะคะแล้วโรงงานเนี่ยก็จะแบ่งนะคะในส่วนของการหีบฝ้ายออกมานะคะได้ฝ้ายปุยแล้วก็มาอัดเป็นเบลฝ้ายอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเป็นก้อนๆนะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้กระบวนการฝ้ายเนี่ยได้เบลฝ้ายแล้วนะคะถัดมาก็คือจะเป็นกระบวนการทอค่ะทำให้เป็นผืนขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการค่ะต่อมานะคะกระบวนการผลิตสิ่งทอแบบสังเคราะห์นะคะสิ่งทอสังเคราะห์ก็คือพวกโพลิเมอร์พลาสติกต่างๆนะคะก่อนอื่นมีการเตรียมวัสดุก่อนนะคะก็คือเตรียมโพลิเมอร์หลอมเหลวนะคะถัดมาก็คือกระบวนการทำให้เป็นเส้นใยค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการอัดรีดผ่านหัวไดออกมาให้เป็นเส้นๆตามต้องการค่ะหลังจากนั้นก็จะทำให้เส้นใยนะคะอยู่ตัวนะคะโดยใช้แรงในการดึงยืดให้เส้นใยมีความแข็งแรงนะคะถัดไปค่ะกระบวนการผลิตเส้นใยนะคะผลิตเส้นได้จากเส้นใยนะคะก็คือเป็นระดับแรกนะคะก็คือกระบวนการผลิตเส้นได้ใยยาวนะคะใยยาวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นต่อด้วยกระบวนการผลิตเส้นได้ปั่นนะคะก็คือเอาเส้นใยยาวเนี่ยนะคะมาปั่นนะคะซึ่งการปั่นเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือการผลิตเส้นได้ปั่นชนิดเส้นใยประดิษฐ์ล้วนนะคะและการผลิตเส้นได้ปั่นเส้นใยประดิษฐ์ผสมนะคะก็จะได้เป็นเส้นใยประดิษฐ์ออกมานะคะถัดจากนั้นค่ะพอเป็นเส้นได้เส้นใยแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเอามาทำเป็นผ้านะคะผ้าในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอนะคะที่เกิดจากการนำเส้นใยเส้นได้มาผ่านกระบวนการผลิตผ้าทำให้ได้สิ่งที่เรียกว่าผ้าดิบนะคะผ้าดิบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปพิมพ์เอาไปย้อมเอาไปตกแต่งทำขนได้ต่อไปค่ะซึ่งประเภทของผ้าตามกระบวนการผลิตก็แบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่ผ้าทอผ้าถักแล้วก็ผ้าใยอัดค่ะอันนี้เป็นผ้าทอนะคะในส่วนของผ้าทอก็หมายถึงผ้าที่ผลิตจากชุดเส้นได้ตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะเอามาสานเอามาขัดกันนะคะในทิศทางแตกต่างกันเกิดลวดลายขึ้นมานี่คือผ้าทอนะคะถัดมาคือผ้าถักค่ะผ้าถักก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ผ้าที่เกิดจากการเอาเส้นได้มาทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาห่วงเนี่ยมาคล้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นผืนผ้าถักขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักแนวนอนการถักแนวดิ่งนะคะถัดมาก็คือผ้าใยอัดค่ะผ้าใยอัดนะคะก็คือการนำผ้าเนี่ยมาอัดนะคะซึ่งการอัดอาจจะใช้แรงเชิงกลใช้ความร้อนหรือทางเคมีก็ได้นะคะ
ในส่วนของสมบัติและมาตรฐานของสิ่งทอนะคะก็จะมีมาตรฐานของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติมาตรฐานเส้นใยฝ้ายมาตรฐานของเบลฝ้ายนะคะมาตรฐานของเส้นได้นะคะแล้วก็มาตรฐานของเส้นได้ใยประดิษฐ์นะคะซึ่งก็กำหนดขึ้นมานะคะโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะไม้นะคะก็ถูกเอามาทำในงานบรรจุภัณฑ์หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าย่อยสลายได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบของไม้นะคะประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ไม้ค่ะในส่วนของวัตถุดิบของไม้นะคะก็คือเอาลำต้นของพืชนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเราพิจารณาลำต้นของพืชนะคะมันก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะตามลงมาก็คือเฮมิเซลลูโลสลิกนินแล้วก็สารแทรกค่ะแล้วก็ในส่วนของลำต้นของไม้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาดูในภาพก็จะเห็นว่ามีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆนะคะชั้นนอกก็จะเป็นเปลือกไม้นะคะแล้วก็เยื่อลำเลียงน้ำเยื่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะเข้าไปเนื้อไม้แล้วก็แก่นของไม้อยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นวงปีได้ด้วยนะคะการแบ่งประเภทของไม้นะคะเราก็มีหลายเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะถ้าจำแนกตามกายวิภาคศาสตร์หรือว่าตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะก็จะแบ่งเป็นเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะถ้าเราจำแนกตามความแข็งแรงของเนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการจำแนกเนื้อไม้เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าเราใช้เกณฑ์แบบไหนค่ะถ้าเป็นเกณฑ์ทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชเมล็ดเปลือยนะคะเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมันก็จะมีลักษณะอย่างที่แสดงในภาพนะคะตัวอย่างเช่นเนื้อไม้ยางพาราไม้สักไม้ยูคาลิปตัสไม้ตะโกไม้สมพงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยในบ้านเรานะคะส่วนเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะเช่นไม้สนไม้ซีดาไม้จูนิเปอร์ไม้คิวเพลสนะคะก็จะมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างที่แสดงในภาพค่ะถัดมานะคะถ้าจำแนกลักษณะของเนื้อไม้ตามความแข็งความอ่อนนะคะตามความแข็งแรงนะคะโดยไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะต้องมีความเค้นแรงดัดที่มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้มากกว่า6ปีนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะคะก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นไม้เต็งไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่ไม้ตะเคียนนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างนะคะเนื้อไม้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะมีความมันมีความแน่นนะคะส่วนในกรณีของไม้เนื้ออ่อนนะคะก็จะมีความเค้นแรงดัดไม่น้อยกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้น้อยกว่า2ปีค่ะตัวอย่างของไม้เนื้ออัดนะคะไม้เนื้ออ่อนนะคะเช่นไม้ยางพาราไม้ฉำฉาไม้โมกไม้เนียมหอมไม้จำปาไม้สนจากต่างประเทศนะคะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยการใช้งานก็จะเป็นใช้งานในร่มงานชั่วคราวงานตกแต่งค่ะมาดูถึงประเภทของบรรจุภัณฑ์ไม้กันนะคะบรรจุภัณฑ์ไม้เนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะเป็นลังเป็นกล่องนะคะเป็นแพลเลตมีเยอะมากเลยนะคะมาเริ่มที่ลังไม้กันก่อนนะคะลังไม้เนี่ยก็คือบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับใช้บรรจุสินค้านะคะจะเอาไว้วางรองกล่องหรือวางรองสินค้าหรือว่าเป็นโครงสร้างให้กับลังขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งลังไม้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือลังแบบโปร่งแล้วก็ลังแบบทึบนะคะซึ่งลังไม้นะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะถัดมาคือกล่องไม้นะคะกล่องไม้ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะ

อาจจะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยหรือว่าเป็นไม้อัดมาประกอบกันก็ได้นะคะเอาไว้ใช้หุ้มสินค้าเอาไว้ลดแรงกระแทกภายนอกนะคะเหมาะสำหรับของที่มีขนาดต่างๆสามารถผลิตให้เหมาะสมกับของได้ด้วยนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ค่ะไม้กันกระแทกนะคะก็คือแผ่นไม้อัดนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ในการกันกระแทกให้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราก็มักจะใช้ไม้อัดนะคะที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะเอามาทำเป็นไม้กันกระแทกค่ะซึ่งก็มีการใช้งาน3รูปแบบนะคะเป็นไม้รองพื้นก็ได้เป็นไม้เพื่อการวางซ้อนหรือเป็นไม้รองกระแทกด้านข้างนะคะระหว่างตัวสินค้ากับตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ค่ะถัดมาคือไม้พาเลตนะคะไม้พาเลตก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รองสินค้าเน้นเพื่อการขนย้ายนะคะเพื่อลดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากการกระแทกนะคะช่วยในการนับสินค้าช่วยในการจัดวางแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเอามาหมุนเวียนใช้ได้นะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งนะคะพาเลตเนี่ยมีทั้งพาเลตไม้แล้วก็พาเลตพลาสติกด้วยนะคะต่อไปก็คือวงล้อไม้ค่ะหรือที่เรียกว่าเคเบิลดรัมส์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บใช้ในการขนส่งพวกเชือกโซ่สายไฟเคเบิลใยแก้วนะคะโดยใช้วิธีขดโซ่นี้นะคะอยู่รอบๆวงล้อไม้ค่ะส่วนไม้ที่นิยมเอามาทำนะคะก็จะเป็นไม้สนนะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้านะคะวงล้อไม้เนี่ยทำจากพลาสติกหรือทำจากโลหะก็มีด้วยนะคะอีกอันนึงน่าสนใจมากก็คือบรรจุภัณฑ์สำหรับงานจักสานค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากการจักทำขึ้นจากการสานตามท้องถิ่นนะคะไม้ที่เอามาทำก็เช่นหวายไม้ไผ่ค่ะการจักนะคะก็คือการทำไม้ไผ่ให้เป็นแฉกๆเป็นเส้นบางๆนะคะส่วนการสานนะคะเป็นการนำมาขัดให้เป็นภาชนะมีรูปทรงต่างๆนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดช่วยปกป้องสินค้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สะท้อนมูลค่าทางวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์จักสานเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะคะในต่างประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีบรรจุภัณฑ์สานเขาเรียกว่าตะกร้าพูนเน็ตนะคะอย่างที่เห็นในภาพแต่เขาจะใช้ไม้เนื้ออ่อนนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็ขึ้นรูปค่ะก็สวยแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะกระบวนการผลิตไม้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะจะขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตพาเลตไม้นะคะขั้นที่1ก็คือการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็คือเอาไม้มาแปรรูปให้ได้ขนาดตามต้องการอัดน้ำยานะคะอบแห้งตรวจสอบค่าความชื้นถัดมาคือการผลิตแล้วก็การประกอบนะคะคือจะมีการตัดการใส่ให้ได้ขนาดตามต้องการขัดมุมเอามาประกอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพค่ะมาตรฐานของพาเลตไม้นะคะ1คือมาตรฐานยูโรพาเลตหรือว่า E พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนะคะถัดมาคือมาตรฐาน Japan พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนั่นเองค่ะส่วนของไทยนะคะเรียกว่ามาตรฐานไทยพาเลตหรือ Standard พาเลตค่ะมีขนาด100คูณ120คูณ15เซนติเมตรรับน้ำหนักได้38กิโลกรัมนะคะรับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมหนัก38กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก588-2528ค่ะอันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัมค่ะ

อาการควบคุมนะคะกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะเนื่องจากการควบคุมคนนะคะมีส่วนสําคัญในรัฐจารีตอย่างมากเพราะเขาแม่ความสําคัญกับเส้นเขตแดนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีความสําคัญในทั้งการเมืองแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามูลนายหรือขุนนางนะคะถือครองกําลังคนเนี่ยมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ตัวกษัตริย์เนี่ยมีความหวาดระแวงนะคะว่าขุนนางหรือมูลนายคนนั้นเนี่ยคิดจะแข่งข้อนะคะแล้วก็ก่อกบฏนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดนะคะการกัลปนานะคะหรือการมอบคนจำนวนมากนะคะให้ไปเป็นข้าของพระนะคะคอยช่วยเหลืองานของวัดโดยที่คนที่กลายมาเป็นข้าพระแล้วนะคะจะไม่สามารถถูกเรียกใช้นะคะโดยขุนนางได้อีกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการดึงคนนะคะออกจากมูลนายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความกระด้างกระเดื่องต่อตัวกษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอันที่2นะคะฐานอำนาจทางการเมืองในรัฐจารีตที่สำคัญประการที่2เนี่ยก็คือการตั้งกรมเจ้านะคะการตั้งกรมเจ้าก็คือการตั้งนะคะกรมเจ้านะคะเป็นเจ้านายนะคะเพื่อนำมาคานอำนาจกับขุนนางที่ถือครองกำลังคนเยอะนะคะโดยกษัตริย์นะคะจะดึงเอาไพร่ในสังกัดของมูลนายขุนนางนะคะบางส่วนที่มีตัวไพร่เยอะเกินไปเนี่ยให้มาเป็นไพร่สมนะคะกับเจ้านายนะซึ่งกษัตริย์ตั้งเป็นกรมขึ้นมานะคะทั้งนี้เนี่ยพระองค์ก็กษัตริย์ก็ได้ทำการตั้งนะคะญาติของพระองค์นะคะขึ้นเป็นกรมเพื่อนำมาคานอำนาจกับตัวขุนนางนั่นเองฉะนั้นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยแน่นอนค่ะว่ากำลังคนเนี่ยเป็นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าก็กษัตริย์ก็จะมีกลไกหรือวิธีการบางอย่างเพื่อทำให้การควบคุมกำลังคนของขุนนางเนี่ยมันไม่มากเกินไปนั่นเองนะคะส่วนฐานอำนาจที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมของรัฐจารีตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือฐานนะคะความเชื่อในทางศาสนาตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตัวสมัยอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมคะที่มีการดึงเอาคติทางศาสนาพุทธนะคะมาสร้างความชอบธรรมให้กับสถานะของกษัตริย์ภายใต้สิ่งที่ว่าธรรมราชานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการใช้ความเชื่อในเรื่องของความเหนือธรรมชาตินะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพระราชพิธีไล่น้ำนะคะหรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถูกใช้นะคะมาเพื่อสัมพันธ์กับความเจริญของรัฐนะคะจนกล่าวได้ว่ารัฐจารีตนะคะประเทศไทยในยุครัฐจารีตเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าฐานอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะคะต่างต้องทำงานสอดประสานกันนะคะเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองในรัฐจารีตนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะเราก็จะว่ากันด้วยฐานอำนาจนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งเกิดขึ้นกำเนิดขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยกันที่5นะคะโดยที่จุดแตกต่างระหว่างรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์กับรัฐจารีตนะคะนั่นก็คือตัวเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจนะคะก็ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชฐานอำนาจแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องด้วยนะคะภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเศรษฐกิจของสยามณขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบาวริงนะคะในพ.ศ. 2398นะคะในสมัยของรัชกาลที่4นะคะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะก็ทำให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้รัชกาลที่5จึงได้ทำการประนีประนอมนะคะค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกนะคะระบบไพร่และระบบทาสนั่นเองนะคะเพื่อปลดปล่อยนะคะคนนะคะที่เคยอยู่ในระบบดังกล่าวเนี่ยให้กลายมาเป็นแรงงานนะทีนี้เมื่อแรงงานเหล่านี้นะคะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะในการเพาะปลูกนะคะค้าขายสินค้าได้นะจึงทำให้นะรัชกาลที่5ในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูปการคลังนะคะผ่านการตั้งหอรัชดากรพิพัฒน์นะมีข้าราชการทำงานขึ้นตรงต่อตัวองค์พระมหากษัตริย์นะนั่นก็คือในเวลาต่อมาตัวหอรัชดากรพิพัฒน์นี้นะคะก็จะคือเป็นนะคะทำหน้าที่เก็บภาษีนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหอรัชดากรพิพัฒน์เนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าระบบการเก็บ

ภาษีเนี่ยจะใช้รูปแบบของเจ้าภาษีในอากรนะซึ่งเป็นการประมูลการเก็บภาษีนะคะทำให้ตัวผู้ประมูลเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีเหล่านี้นะซึ่งชั้น5เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระองค์ทำหน้าที่โดยเฉพาะนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งที่สำคัญในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือการครอบครองที่ดินเขตชลประทานแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสืบเนื่องจากการที่สยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากแล้วนะคะการได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นข้าวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ดินจำนวนมากระบบชลประทานที่ดีเช่นกันนะคะชนชั้นนำในขณะนั้นนะคะก็เล็งเห็นนะคะความจำเป็นเช่นนี้นะคะก็เลยเกิดการนะคะชนชั้นนำก็เลยลงทุนนะคะด้วยการขุดคลองนะคะเพื่อทำให้นะคะคนเหล่านี้นะสามารถครอบครองที่ดินได้มากที่สุดนะคะจากนั้นคลองเหล่านี้นะคะที่ดินริมคลองเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปเช่าต่อให้บรรดาตัวแรงงานที่ทำการเกษตรนั่นเองนะคะและฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการที่3นะคะก็คือการสร้างระบบคมนาคมนะคะก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟนะคะโดยที่มีกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการสร้างเส้นทางรถไฟไปยังภูมิภาคต่างๆที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะคะและเหนือเนี่ยนะคะก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะขนถ่ายสินค้าทางเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งป่าไม้ต่างๆนะคะแล้วก็งานนะคะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยนะคะสามารถเรียกเก็บภาษีนะจากภูมิภาคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของส่วนกลางได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะฐานอำนาจในทางการเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะแน่นอนค่ะว่าองค์รัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยนะคะทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในครั้งแรกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอยู่ภายใต้นะคะอิทธิพลของช่วงบุญนาคนะคะซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญนะคะทีนี้พระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการจะต้องมีพวกพ้องน้องพี่นะคะซึ่งคอยซัพพอร์ตพระองค์ในแง่ของการเมืองนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงตั้งกลุ่มสยามหนุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยพี่น้องของพระองค์นะคะซึ่งในเวลาต่อมาคนเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นแขนขาที่สำคัญนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆนะคะของรัชกาลที่5ในสมัยที่พระองค์ทรงทำการปฏิรูปการปกครองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะทำหน้าที่ถวายความเห็นด้านนิติบัญญัติให้กับพระองค์นะคะรวมไปถึงนะคะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะหรือ Privy Council นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองคมนตรีสภาในการให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆนะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะฐานอำนาจทางการเมืองนะคะบรรดาผู้คนนะคะที่ถูกปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะคนจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อได้รับการศึกษาที่เพียงพอนะและเหมาะสมนะคะก็จะกลายมาเป็นข้าราชการนะคะที่มีความจงรักภักดีขึ้นตรงต่อพระองค์เพียงคนเดียวนอกจากนั้นนะคะประชาชนจำนวนหนึ่งก็จะถูกนะเข้าไปอยู่ในกองทัพสมัยใหม่นะคะเพื่อทำการควบคุมความสงบในภูมิภาคต่างๆที่อาจจะมีการต่อต้านตัวรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานอำนาจที่3นะคะก็คือฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธินะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมในแง่นี้นะคะชนชั้นนำณขณะนั้นนะคะก็จะเลือกรับความเจริญนะคะทางวัตถุจากตะวันตกนะคะไม่ปิดกั้นความเจริญจากตะวันตกแต่ขณะเดียวกันนะคะชนชั้นนำก็เลือกที่จะรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะในแง่ของการรับความเจริญจากตะวันตกเนี่ยนะคะเราจะพบได้ว่านะคะเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากการที่สยามถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็คือชนชั้นกลางหรือกระดุมพีนะคะคนเหล่านี้นะจะให้ความสำคัญกับสำนึกนะคะการตระหนักรู้เรื่องเวลาที่เวลาเดินไปข้างหน้านะคะเน้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะหรือเรียกทับศัพท์นั่นก็คือความซีวิลไลซ์นะคะคนเหล่านี้รวมไปถึงชนชั้นนำเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาใช่ไหมคะทีนี้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โลกทัศน์นะคะของการเป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็ต้องส่งผลต่อทัศนคติของชนชั้นนำนะคะในการเปิดรับอาวุธการต่างๆของตะวันตกเข้ามานะคะ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีที่ดูพัฒนาแล้วเหมาะสมกับความเป็นศิวิไลนะคะเพื่อไม่ให้อายตะวันตกนั่นเองนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะก็ปรากฏนะคะว่ามีการเผยแผ่นะคะจารึกหลักที่1นะในสมัยรัชกาลที่4นะแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะหลักศิลาจารึกหลักที่1ที่ถูกเผยแผ่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นการค้นพบนะคะหรือเป็นการถูกสร้างขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วการปรากฏขึ้นของหลักศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สยามณขณะนั้นเนี่ยตอกย้ำกับโลกตะวันตกได้ว่าสยามเนี่ยเป็นที่ civilized นะคะมีการพัฒนานะคะของภาษานะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าเป็นอาณาจักรที่มีความพัฒนาแล้วนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้มีการสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะซึ่งเป็นการผนวกรวมเอาสถาศาสนาพุทธนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวสถาบันกษัตริย์นะโดยที่ธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับการวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจของรัฐไทยนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะประเด็นแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็จะมีความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมนะคะผ่านการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจในสมัยคณะราษฎรนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะเมื่อประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้สงครามเย็นนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆนะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะก็มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยค่ะทำให้เกิดกลุ่มทุนใหม่มากขึ้นนะเราจะเริ่มเห็นกลุ่มทุนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะในการที่จะรับนะคะโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐในพื้นที่ของตนเองนะคะเริ่มมีกลุ่มทุนใหม่ขึ้นมานะคะขณะเดียวกันก็ประเทศไทยก็เปิดรับนะคะการลงทุนของต่างชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ความสำคัญนะคะเปลี่ยนนะแนวทางการพัฒนานะคะจากเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในทศวรรษที่2520นะคะกลุ่มทุนใหม่นะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ในการรับโครงการพัฒนาต่างๆเริ่มเล็งเห็นนะคะโอกาสทางการเมืองมากขึ้นในการที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนะคะกลุ่มทุนใหม่เหล่านี้นะคะก็ได้เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะคะผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะแล้วเริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจนะคะและทางการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่านะคะในช่วงต้นในทศวรรษ2520เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามของกลุ่มนะคะนักธุรกิจหรือทุนใหม่นะคะในการเข้ามาเล่นทางการเมืองนะคะแต่ด้วยบริบททางการเมืองณขณะนั้นนะคะอาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนักว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากการเมืองในทศวรรษ2520นะจะเรียกได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็คือมีการเลือกตั้งนะขณะเดียวกันก็มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นข้าราชการประจำด้วยเช่นกันนะฉะนั้นแม้ว่าจะเห็นความพยายามในการเชื่อมโยงฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองในแง่นี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในห้วงทศวรรษที่2540นะภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะพ.ศ. 2540นะเราจะเห็นการเชื่อมนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองเข้ามาด้วยกันนะคะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกระจายอำนาจทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะนะคะมีการความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทั้งในระดับชาตินะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะคะก็ทำให้เมื่อโอกาสทางการเมืองประตูโอกาสทางการเมืองมันเปิดกว้างนะคะก็ทำให้ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ต่างๆนะคะก็โจรเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะการฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นช่วงที่สำคัญนะคะประมาณ3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็คือช่วงของพ.ศ. 2575นะคะถึง2500นะคะเราจะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการ

อมาตยาธิปไตยการเมืองเป็นอมาตยาธิปไตยนะคะก็คือนะระบบราชการนะคะโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยทำหน้าที่ในการครอบงำทางการเมืองนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตามในช่วงแรกนะคะแต่ก็มีบรรดาข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะคะขณะเดียวกันนะคะภายหลัง2500เนี่ยแล้วก็การขึ้นมาของจอมพลเศรษฐนารัตน์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่ระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือไม่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำได้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือการเปลี่ยนวันชาติค่ะจากวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนมาเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะการทำเช่นนี้นะคะของจอมพลเสรีธนรัตน์เนี่ยนะคะก็สะท้อนความพยายามของตัวทหารนะคะของจอมพลเสรีธนรัตน์ในการที่จะสร้างฐานอำนาจทางการเมืองระหว่างนะคะการสร้างความชอบธรรมระหว่างกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการขึ้นมาของจอมพลเสรีธนรัตน์เนี่ยนะคะคือจุดสิ้นสุดนะคะของรัฐบาลคณะราษฎรนะคะซึ่งมีกินเวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองไทยนะคะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยมีหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลานะคะ2516นะคะก็มีความพยายามนะคะที่จะใช้การเลือกตั้งนะคะเปิดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการลุกคือของประชาชนณขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้สามารถทำให้ประชาธิปไตยนั้นลงหลักปักฐานได้จนในที่สุดแล้วนะคะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าภายผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็การนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองนะคะผ่านการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะพุทธศักราช2540นะคะก็ถูกคาดหวังนะคะว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะที่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับการกระจายอำนาจแน่นอนค่ะว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะคะก็ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ในทางการเมืองเข้ามานะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ถูกท้าทายนะคะด้วยกลุ่มอำนาจเก่านะคะก็คือกลุ่มทหารนั่นเองนะคะในการทำรัฐประหารทั้งในกรณีของการทำรัฐประหารปี2549นะคะหรือครั้งล่าสุดนะคะนั่นก็คือพ.ศ. 2557นั่นเองนะมันทำให้ฐานอำนาจทางการเมืองในที่นี้นักศึกษาจะพบได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตอย่างไปมานะคะระหว่างกลุ่มนะคะระบอบอำนาจเก่ากับระบอบอำนาจใหม่ที่พยายามสถาปนาระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรต้องการทำอย่างมากเลยก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรสถาปนาขึ้นมานะเราจะเห็นได้จากความพยายามของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการของคณะราษฎรนะคะเพื่อทำลายฐานความชอบธรรมเดิมนะคะของชนชั้นนำในระบอบเดิมหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะจอมพลป.ก็ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการลดการแบ่งชนชั้นลงนะคะคำการาหรือตัวสะกดที่ดูฟุ่มเฟือยนะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการสถาปนาอุดมการนะคะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะคะเป็นอุดมการชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมหรือรัฐฐานิยมนะคะเพื่อลดความสำคัญของตัวราชนิยมลงไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจาก อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเมืองไทยก็จะอยู่ในวังวนของการช่วงชิงอำนาจนะคะระหว่างความเป็นใหม่กับความเป็นเก่านะคะในเวลาต่อมานะคะการขึ้นเข้าสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็เป็นการหวนคืนนะคะสู่ระบอบอนุรักษ์นิยมนะคะจะเห็นได้จากการที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็ให้ความพยายามในการสร้างฐานอำนาจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลตนเองผ่านการนะคะหวนคืนสู่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมนะคะจะเกิดราชประเพณีต่างๆเนี่ยได้ถูกฟื้นฟูนำมาใช้อีกครั้งนึงนั่นเองนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนนะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันที่5ธันวาคมนะจากนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหลายนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะฐานอำนาจ

วัฒนธรรมนะคะผ่านนะคะสถาบันกษัตริย์นะเป็นฐานอำนาจทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะจนกลายมาเป็นข้อต่อสู้สำคัญในการประลองกำลังทางการเมืองนั่นเองค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ย
4: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
3: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ษานะคะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องหน่วยที่5พลังงานจากอาหารในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา51107สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องให้ได้พลังงานเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งในหน่วยนี้จะมีอยู่2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของพลังงานจากอาหารโดยวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะอธิบายอาหารที่ให้พลังงานได้สามารถจะพูดถึงเรื่องของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนะคะที่จะให้พลังงานกับร่างกายรวมทั้งถึงความสำคัญของพลังงานจากสารอาหารและอธิบายเมตาบอลิซึมของสารอาหารในภาวะต่างๆได้นะคะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าในอันแรกคือสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปนั้นร่างกายจะมีการย่อยการดูดซึมถูกไหมคะหลังจากที่ดูดซึมไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นหน่วยของสารอาหารตัวเล็กๆที่ร่างกายนำเอาไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งหนึ่งในการเอาไปทำให้เกิดเป็นประโยชน์นั้นก็คือทำให้ได้พลังงานกับร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งสารอาหารที่นั้นก็จะทำให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ทำให้ได้พลังงานที่เราเป็นพลังงานเคมีที่อาจจะอยู่ในรูปทางภาษาวิทยาศาสตร์ว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหรือเราอาจจะเรียกกันสั้นๆว่า ATPนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำนี้แต่เวลาเราพูดถึงว่าพลังงาน ATP เป็นพลังงานสำรองที่เก็บไว้เวลาร่างกายเราต้องการใช้นะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับการว่าให้พลังงานกับร่างกายเป็นจำนวนกิโลแคลอรี่นะคะนั้นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่โปรตีนให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่และไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อร่างกายนะคะนั้นเรามาดูตัวแรกกันนะคะถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายเราเลยนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตจะอาจจะเห็นลักษณะเป็นโครงสร้างทางเคมีให้เห็นนะคะตัวแรกที่เห็นคือที่บอกว่าเป็น C6H12O6 นะคะเป็นโครงสร้างของกลูโคสซึ่งกลูโคสนั้นคือหน่วยย่อยที่สุดของคาร์โบไฮเดรตหมายถึงเวลาเรากินพวกข้าวแป้งนะคะหลังจากที่มีการย่อยแล้วเนี่ยก่อนจะดูดซึมได้จะต้องเป็นโมเลกุลเล็กๆ ก็คือกลูโคสกลูโคสจะไปให้พลังงานกับร่างกายได้อย่างไรนะคะก็คือมีการเผาผลาญมีด้วย2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนอาจจะเรียกว่าไกลโคไลซิสนะคะจะเห็นว่าคาร์บอนที่มี6อะตอมที่เราเห็นว่ามีคาร์บอน6ตัวนะคะ6อะตอมจะถูกทำให้มีขนาดเล็กลงนะคะเหลือเป็นคาร์บอน3อะตอมที่เราอาจจะเรียกกันว่าไพรูเวตให้จำคำว่าไพรูเวตไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะทำให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะไปสู่ขั้นตอนที่2นะคะเป็นกระบวนการที่ต้องมีการใช้ออกซิเจนนั้นเราจะเห็นว่ามีออกซิเจนอยู่ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการหายใจนะคะซึ่งแบ่งย่อยลงไปเป็นวัฏจักรเคปแล้วก็ตัวลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอนทำให้ได้พลังงานออกมาได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนั้นเราจะมาดูในภาพตรงนี้ให้ชัดขึ้นนะคะว่ากระบวนการแรกที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าเป็นไกลโคไลซีนจากกลูโคสที่มีขนาดโมเลกุล6อะตอมนะคาร์บอน6อะตอมเป็นไพรูเวตกระบวนการนี้ก็จะให้พลังงานนะคะแต่ให้ไม่มากหลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ไปในไมโตคอนเดรียของเซลล์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเข้าสู่วัฏจักรเครปและเข้าสู่ลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอนจะมีการใช้ออกซิเจนทำให้ได้ปริมาณของพลังงานออกมามากที่อาจารย์กล่าวว่าเป็น ATP นะคะการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นการเผาผลาญหลักของร่างกายที่ได้จากอาหารทำให้เกิดเป็นพลังงานเพื่อที่ทำให้ร่างกายนั้นสามารถเอาไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้นะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าในกระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะที่บอกว่ากลูโคสเป็นไพรูเวตแล้วบอกให้จำไพรูเวตตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโยงกับเรื่องของไขมันและเรื่องของโปรตีนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นไพรูเวตเหมือนกันนะคะดังนั้นคาร์โบไฮเดรตการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรตในภาพใหญ่นั้นเป็นลักษณะของการให้พลังงานกับร่างกายเป็นหลักนะคะแล้วหลังจากตรงส่วนนี้ก็จะเข้าสู่วัฏจักรเคปโดยการต้องเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอก่อนนะคะแล้วก็มีการใช้ออกซิเจนทำให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็พลังงานจะให้เห็นว่าพลังงานในช่วงแรกที่เป็นไกลโคไลซิสนั้นน้อยกว่าพลังงานในช่วงหลังมากนะคะก็จะเห็นว่ามีความจำเป็นที่ถ้าให้ได้พลังงานมากนั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการใช้ออกซิเจนนะคะดังนั้นจะเห็นว่านั่นคือเป็นกระบวนการหลักของการทำงานของ
การเผาผลาญในร่างกายเราที่ทำให้ได้เกิดพลังงานถ้าทำให้สามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะดังนั้นในบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วช่วงที่เราออกกำลังกายนั้นจะมีการใช้อย่างไรนะคะโดยทั่วไปในการออกกำลังกายอาจจะมีการใช้พลังงานที่เราเรียกกันว่าฟอสโฟเคียตินซึ่งเป็นเก็บอยู่ในร่างกายจากการที่มีการสะสมในกระบวนการของเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตในรายละเอียดนะคะฟอสโฟเคียตินเนี่ยก็จะให้ก่อนในช่วงแรกที่พลังงานจากส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยยังออกมาไม่ทันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการไปใช้ไกลโคเจนที่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะเวลาคาร์โบไฮเดรตที่ได้พลังงานเอาไปใช้ถ้าเราไม่ต้องการใช้เป็นพลังงานแล้วเนี่ยในการทำกิจกรรมต่างๆจะเก็บสะสมไว้ในตับนะคะก็ในกล้ามเนื้อในรูปของไกลโคเจนดังนั้นก็จะมีการใช้ไกลโคเจนก่อนนะคะแต่ถ้าแล้วก็ถ้าไม่พอนะคะก็จะมีการสลายนะคะซึ่งจะเห็นได้จากรูปนี้นะคะว่ากลูโคสเราบอกว่าเป็นไพโรเวตจำได้ถูกไหมคะถ้าไพโรเวตนะคะก็ถูกต่อไปเป็นการเป็นพลังงานกับไรแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะมีการเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ไกลโคเจนก็สลายนะคะให้กลูโคสออกมาเอาไปใช้ในการทำพวกกิจกรรมการออกกำลังกายถ้าไม่พอเนี่ยในกระบวนการของไพโรเวตแทนที่จะเข้าสู่เครบไซเคิลอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นแลคเตตแลคเตตตัวนี้เองนะคะก็จะกลับเข้ามาในส่วนของตัวนี้สร้างเป็นกลูโคสให้กับร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรอีกอันหนึ่งที่มีการใช้ในช่วงที่มีการออกกำลังกายนะคะอันนั้นคือการเผาผลาญหลักของสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายต่อไปในเรื่องของไขมันเวลาเรารับประทานอาหารก็จะมีส่วนประกอบของไขมันด้วยนะคะไขมันเองก็จะมีการย่อยนะคะแทนที่จะได้กลูโคสไขมันจะทำให้เกิดการย่อยและดูดซึมที่ทำให้ได้กลีเซอรอลและกรดไขมันดังนั้นกลีเซอรอลก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานกลีเซอรอลจะเปลี่ยนเป็นไพโรเวตเห็นไหมคะก็จะเป็นไพโรเวตตัวเดียวกับการที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีคาร์บอน6อะตอมเปลี่ยนเป็นคาร์บอน3อะตอมที่เป็นไพโรเวตเมื่อเป็นไพโรเวตได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเดียวกับที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกส่วนนึงของไขมันก็คือกรดไขมันกรดไขมันเองนะคะก็จะมีกระบวนการในการที่จะเปลี่ยนแปลงสลายให้ได้พลังงานนะคะโดยที่เบื้องต้นจะเปลี่ยนเป็น fatty acyl CoA นะคะโดยเอนไซม์ตัวหนึ่งหลังจากที่ได้ตัวนี้เองจะเข้าสู่วิธีที่เราเรียกกันว่าเบต้าออกซิเดชันก็อาจจะต่างจากตรงส่วนที่เป็นเครบไซเคิลนะคะตรงนั้นเองจะมีความคล้ายคลึงที่ว่ามีปริมาณของตัวคาร์บอนตัวไฮโดรเจนต่างๆนะคะแต่เนื่องจากว่าไขมันมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมีปริมาณของตัวคาร์บอนที่มากกว่าโดยปฏิกิริยาที่เป็นเบต้าออกซิเดชันก็ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันก็จะให้พลังงานที่เป็น ATP เนี่ยสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะคะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสารอาหารหลักที่สามารถให้พลังงานกับร่างกายก็คือโปรตีนแต่จริงๆแล้วโปรตีนจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการที่ให้พลังงานกับร่างกายเนื่องจากโปรตีนมีความสำคัญในการสร้างเสริมเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตเพื่อภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายให้เป็นปกติแต่ในบางครั้งโปรตีนก็จะสลายให้กับพลังงานนะคะโดยเฉพาะช่วงที่อาจจะได้คาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันที่ไม่เพียงพอนะคะโครงสร้างของตัวโปรตีนจะแตกต่างจากตัวคาร์โบไฮเดรตกับไขมันที่มีกรดอะมิโนนะคะที่เราเห็นในส่วนตรงนี้นะคะแต่ก็ยังใช้เป็นกระบวนการออกซิเจนเช่นเดียวกันนะคะใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะที่เราเรียกกันว่าอัลฟาคีโตนะคะแล้วก็เอาตัวกรดอะมิโนเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียนะคะเพื่อขับออกจากร่างกายนะคะในตัวที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานได้ก็คือกรดอัลฟาคีโตที่จะถูกเปลี่ยนต่อไปเข้าไปสู่ในวัฏจักรที่เป็นไพโรเวตและวัฏจักรเดียวกับคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเครบไซเคิลได้นะคะก็สามารถจะให้พลังงานกับร่างกายได้ถ้าเกิดความจำเป็นดังนั้นเมื่อพูดถึงว่าเราทราบแล้วนะคะว่าสารอาหารหลัก3ชนิดที่ให้พลังงานกับร่างกายคือคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนโดยตัวหลักคือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะนั้นเราต้องการพลังงานเพื่อที่ทำให้ชีวิตเป็นไปตามปกติในร่างกายเรามีเซลล์ต่างๆเป็นจำนวนมากนะคะที่อาจจะมี กิจกรรมต่างๆที่เราต้องดำเนินการไม่ว่าเราจะเดินก็ต้องใช้พลังงานถูกไหมคะการย่อยอาหารก็ต้องใช้พลังงานการหายใจการต่างๆเหล่านี้ดังนั้นความสำคัญของพลังงานต่อการดำรงชีวิตก็จะ

0: ลี่ยนจากพลังงานเคมีที่ได้จากการเผาผลาญเมื่อไปเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นพลังงานต่างๆขึ้นอยู่กับความจำเป็นของร่างกายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ร่างกายเราต้องการใช้พลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของเซลล์ต่างๆของร่างกายเรานะคะดังนั้นมาดูนะคะว่าถ้าในภาวะปกติที่เรากินอาหารร่างกายเราก็จะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นหลักหรือจากไขมันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะคะแต่สมมติว่าเราต้องอดอาหารหลายครั้งท่านจะเคยได้ยินว่าเวลาเราต้องไปเจาะเลือดตอนเช้าที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจสารตรวจคุณค่าของสารบางตัวที่อยู่ในกระแสเลือดของร่างกายเรานะคะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยก็มักจะได้รับคำแนะนำว่าให้อดอาหารโดยการที่ไม่กินอาหารหลังจาก2ทุ่มเป็นต้นนะคะนั้นการเผาผลาญเป็นอย่างไรนะคะในส่วนตรงนี้หรือว่าเรากินอาหารเย็นแล้วเราก็ไม่ได้กินอะไรเลยจนถึงตอนเช้าค่อยมากินอาหารอีกทีนึงนะคะในช่วงที่เราไม่ได้กินอาหารนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าไกลโคเจนนะคะก็คือพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายเราไม่ต้องการใช้แล้วหรือมากเกินไปก็จะสะสมอยู่ในรูปของไกลโคเจนอยู่ที่ตับแล้วก็อยู่ที่กล้ามเนื้อดังนั้นการอดอาหารตอนแรกร่างกายเราก็จะใช้ไกลโคเจนก่อนนะคะที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อก็เปลี่ยนจากไกลโคเจนนั้นเป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะหลังจากนั้นก็เผาผลาญให้พลังงานกับร่างกายเรานะคะในส่วนนั้นดังนั้นจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพลังงานจากร่างกายที่มากเกินไปไกลโคเจนนั้นมีปริมาณจำกัดที่ร่างกายสามารถจะสะสมได้ไม่ว่าที่ตับหรือกล้ามเนื้อถ้ายังมากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันหรือที่เรียกกันว่าไตรกลีเซอไรด์อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะอยู่ที่แขนที่ขาหรือที่อื่นๆนะคะอาจจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังหรือจะเป็นไขมันที่อยู่บริเวณช่องท้องต่างๆเหล่านั้นเวลาที่เราอดอาหารนะคะก็จะมีการกระตุ้นทำให้เกิดมีการใช้พลังงานจากไขมันนะคะโดยเบื้องต้นไขมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรคะกรดไขมันแล้วก็กลีเซอรอลถูกไหมคะตัวกรดไขมันเองก็จะให้พลังงานกับร่างกายเรานะคะอย่างที่บอกไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราอดอาหารหลังจากที่ไก่โคเจนหมดในเบื้องต้นตอนแรกเลยนะคะก่อนที่จะมาใช้ไขมันโดยปกติร่างกายเราจะใช้โปรตีนก่อนนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนตามที่บอกนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยสร้างกลูโคสจากสารอื่นที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตก็คือจากกรดอะมิโนนะคะทำให้เกิดเป็นกลูโคสออกมาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานนะคะซึ่งทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะในร่างกายเราเนี่ยจะมีอวัยวะบางอย่างโดยเฉพาะอวัยวะในส่วนที่เป็นสมองและระบบประสาทที่มีความจำเป็นและอยากจะใช้กลูโคสเนี่ยเป็นหลักแทนที่จะใช้ไขมันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนในส่วนของตรงนี้แต่ถ้าเราอดอาหารนานขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะพยายามจะเก็บโปรตีนนะคะเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีความจำเป็นกับร่างกายก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้ไขมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมาใช้เป็นไขมันมากขึ้นเรื่อยๆไขมันในร่างกายอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปก็จะเปลี่ยนเป็นกรดไขมันถูกไหมคะเอาไปใช้แต่พอเราไม่ได้กินอะไรเนี่ยตัวกรดไขมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเกิดสารคีโตนขึ้นมาเป็นคีโตนบอดี้นะคะและคีโตนบอดี้ล่ะค่ะส่วนของสมองเราสามารถใช้ได้คือสมองไม่สามารถใช้กรดไขมันเองโดยตรงได้นะคะแต่สามารถใช้คีโตนบอดี้ซึ่งเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันได้นะคะก็จะมาใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อันนี้ก็จะเป็นเมตาบอลิซึมของสารอาหารนะคะที่ให้พลังงานกับร่างกายเราหลังจากที่เราจบในตอนที่1ไปนะคะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของตอนที่2นะคะซึ่งบอกว่าเป็นความต้องการของพลังงานจากอาหารนะคะเราจะมารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการประเมินความต้องการของพลังงานนะคะได้ยังไงแล้วก็ส่วนของความต้องการของพลังงานในร่างกายเรานั้นเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4กี่ส่วนนะคะแล้วก็เรารู้เรื่องของความสมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิตนะคะอันดับแรกเลยก็มาดูว่าอย่างที่เราบอกว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะซึ่งสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเรานั้นคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันถูกไหมคะ และร่างกายเราเอาพลังงานนั้นไปใช้กับอะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่นะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าพลังงานนะคะที่เป็นความต้องการของร่างกายถ้าเห็นในรูปของกราฟวงกลมในส่วนตรงนี้นั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆคือพลังงานที่เราเรียกกันว่าการครองธาตุพื้นฐานนะคะในภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า basal metabolic rate หรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำย่อๆสั้นๆว่า BMR นะคะนั้น BMR เป็นพลังงานที่มีความจำเป็นกับร่างกายเรามากที่เราเรียกกันว่าครองธาตุพื้นฐานก็คือเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อใช้ในการทำงานของเซลล์แล้วก็อวัยวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดหลอดเลือดทางเดินอาหารระบบประสาทเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายเราที่ทำให้เราควรยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นคือพลังงานการของธาตุพื้นฐานดังนั้นต้องการมากที่สุดนะคะถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วก็อยู่ที่ร้อยละ 60-75 นะคะในส่วนที่2เองนะคะเป็นพลังงานที่เกิดจากการเผาผลาญนะคะเราเรียกว่าเป็นพลังงานความร้อนจากการเผาผลาญนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ร่างกายใช้ในการย่อยการดูดซึมการขนส่งสารอาหารการเก็บสะสมนะคะการนำไปใช้เป็นพลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเมื่อตอนสักครู่นี้เราบอกว่าเป็นเมตาบอลิซึมถูกไหมคะเรารับประทานอาหารเข้าไปมีการย่อยการดูดซึมนะคะแล้วก็ไปผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆที่ทำให้เป็นพลังงานก่อนที่จะเป็นพลังงานตรงนั้นก็มีการใช้พลังงานเหมือนกันนะคะในส่วนตรงนี้เราเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่เกิดจากที่ใช้ในการเผาผลาญนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งคิดว่าเป็นร้อยละ10นะคะก็จะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านะคะก็คือต้องมีการใช้พลังงานเพื่อทำให้เกิดเป็นเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานถ้าเราจำได้สักครู่นี้นะคะในกระบวนการของไกลโคไลซิสถูกไหมคะที่มีการใช้พลังงานในช่วงเบื้องต้นแล้วก็มีการให้พลังงานออกมาในแต่ละกระบวนการนั้นมีการใช้แล้วก็ให้พลังงานออกมานะคะอันนี้เรียกว่าเป็นพลังงานความร้อนจากการเผาผลาญและอีกประเด็นอันนึงที่เป็นสัดส่วนที่รองลงมาจากพลังงานจากการของธาตุพื้นฐานก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมทางกายนับรวมตั้งแต่ไม่ว่าจะการทำงานต่างๆนะคะการไปเดินการไปวิ่งนะคะการทำกิจกรรมการทางกายการออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้ก็มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานซึ่งส่วนนี้จริงๆแล้วมีความหลากหลายแล้วก็มีการใช้พลังงานที่มีความแตกต่างกันมากนะคะในคนปกติทั่วไปอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ15-30แต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาหรือเป็นคนที่มีกิจกรรมข้างนอกเนี่ยมากพลังงานตรงส่วนนี้อาจจะสูงขึ้นมาจนถึงประมาณร้อยละ40ร้อยละเกือบจะร้อยละ50ก็ได้นะคะพอๆกับการพลังงานของการครองธาตุพื้นฐานนะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าพอเราทราบว่าพลังงานต่างๆของร่างกายแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะพลังงานที่เราได้จากอาหารทั้งหมดแหละก็จะต้องให้เกิดความเพียงพอกับพลังงานที่เราต้องการจะใช้นะคะแล้วเราจะวัดการใช้พลังงานของร่างกายนั้นได้อย่างไรตรงนี้ถ้าเราจำกันได้นะคะอาจารย์ใช้ตรงนี้คำว่าฟู้ดก็คืออาหารซึ่งอาจจะเป็นคาร์โบไฮเดรตอาจจะเป็นไขมันหรือจะเป็นโปรตีนถูกไหมคะแต่ที่ให้พลังงานกับร่างกายหลักๆเราก็คือคาร์โบไฮเดรตกับไขมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีการใช้ออกซิเจนถูกไหมคะแล้วก็อาจจะมีการที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดน้ำเกิดความร้อนนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าเราวัดทางอ้อมนะคะก็คือการวัดปริมาณของออกซิเจนที่ร่างกายต้องใช้วัดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมานะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการวัดทางอ้อมนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าเป็น indirect calorimetry คำว่า calorimetry คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะถ้า indirect ก็คือทางอ้อมเราอาจจะสามารถวัดการใช้พลังงานของร่างกายโดยใช้เครื่องที่เป็น indirect calorimetry หรือถ้าเราต้องการวัดความตรงทางตรงนะคะก็คือวัดความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญเพราะการเผาผลาญเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมานะคะการวัดตรงส่วนนั้นเองความร้อนก็จะทำให้เป็นการตอบได้ว่าร่างกายมีการใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแตกต่างกันนะคะซึ่งการวัดนั้นก็จะมีองค์ประกอบของเครื่องมือนะคะที่อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกนะคะวัดเพื่อที่จะอาจจะม างคนต้องการจะทราบว่าพลังงานที่ร่างกายเราต้องการเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีเครื่องมือนะคะในการวัดออกซิเจนคอนซัมชันต่างๆนะคะการใช้ออกซิเจนแล้วก็ประเมินเป็นเบซอลเมตาบอลิกเรทก็คือพลังงานการครองธาตุพื้นฐานและหลังจากนั้นก็อาจจะบวกด้วยเรื่องของพลังงานที่ต้องการใช้ในกิจกรรมทางกายต่างๆถูกไหมคะที่เมื่อสักครู่เราเห็นเป็นกราฟวงกลมว่าพลังงานของกิจกรรมทางกายเนี่ยอาจจะอยู่ในสัดส่วนที่รองลงมานะคะในบางคนต้องการมากหรือต้องการน้อยตรงส่วนนั้นนะคะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราจะทำให้มีชีวิตที่เป็นปกติมีสุขภาพที่ดีนะคะก็คือจำเป็นจะต้องให้ได้สมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิตความสมดุลหมายความว่าอย่างไรคะความสมดุลหมายถึงพลังงานที่ได้จากอาหารที่เราเข้าไปนะคะกับพลังงานที่ร่างกายเราต้องการใช้เกิดความสมดุลพอดีกันดังนั้นก็จะไม่เกิดการสะสมนะคะเราก็ต้องการในส่วนเหล่านี้ดังนั้นในคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเราไม่ต้องการเกิดการสะสมของพลังงานอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวจะแสดงต่อในสไลด์ถัดไปนะคะแต่ถ้าในเด็กที่มีการเจริญเติบโตก็จะมีความต้องการได้พลังงานมากขึ้นเพราะต้องการใช้ในการเจริญเติบโตหรือในหญิงตั้งครรภ์หรือในคนที่ให้นมบุตรนะคะก็มีความจำเป็นต้องการได้พลังงานนะคะสำหรับทารกที่อยู่ในครรภ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการใช้พลังงานมากนะคะอย่างเช่นในภาวะการเจ็บป่วยนะคะที่อาจจะมีการใช้พลังงานมากก็มีความจำเป็นจะต้องได้พลังงานจากสารอาหารเนี่ยมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดความสมดุลนะคะดังนั้นก็คือต้องทำให้เกิดความสมดุลของพลังงานนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดมีปัญหาซึ่งก็คือต้องกินอาหารให้เกิดความเหมาะสมโดยมีสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายที่เรากล่าวไปแล้วคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะแล้วก็ให้พอกับการใช้ซึ่งประกอบด้วยพลังงานที่ใช้จากการที่เป็นอะไรคะการครองธาตุพื้นฐานที่มีอยู่มากที่สุดนะคะรองลงมาด้วยเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายและพลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญอาหารนะคะถ้าเราสมดุลก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าในบางครั้งเกิดเป็นการสมดุลเป็นทางบวกเห็นไหมคะว่าถ้าเราดูจากตรงนี้ถ้าดูเหมือนกับเป็นตาช่างนะคะตรงส่วนนี้ต่ำลงมาตรงส่วนนี้สูงขึ้นไปก็คืออะไรคะเรากินมากกว่าที่เราใช้นะคะพลังงานที่เราใช้เนี่ยอาจจะทำไมคะน้อยในส่วนตรงนี้ก็เกิดการสะสมนะคะเป็นพลังงานส่วนเกินที่อยู่ตามร่างกายของเรานะคะเป็นไขมันที่เกิดการสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนซึ่งจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายๆอย่างนะคะหรือในทางกลับกันนะคะสมดุลพลังงานเกิดเป็นทางลบนะคะก็คือไหนคะมีการใช้พลังงานที่มากนะคะขณะที่การกินนั้นอาจจะไม่พอนะคะร่างกายก็จะดึงนะคะสารอาหารที่มีการสะสมไว้เหมือนกับที่ตอนที่เรากล่าวว่าอดอาหารนะคะแต่ถ้ามันไม่พอถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในภาวะอดอาหารจริงๆนะคะก็จะมีการดึงเอาพลังงานเนี่ยไปใช้ซึ่งในกรณีที่คนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินเราต้องการควบคุมน้ำหนักให้กลับเข้ามาสู่ในภาวะปกติก็อาจจะมีการกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการที่จะใช้นะคะเพื่อจะดึงพลังงานส่วนเกินในร่างกายเนี่ยออกมาทำให้น้ำหนักตัวลดลงนะคะอันนี้สามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ต้องการน้ำหนักตัวที่ลดลงนะคะในบางคนอาจจะมีภาวะผอมขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะเกิดจากการเจ็บป่วยซึ่งอาจจะมีความต้องการพลังงานมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่กินอาหารที่ไม่สมดุลได้พลังงานที่ไม่เพียงพอนะคะในส่วนของตรงนี้ร่วมกันเพราะความต้องการของพลังงานมากขึ้นขณะที่กินอาหารได้น้อยลงนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะให้เกิดปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยมีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ในวัยรุ่นนะคะในหลายๆคนเนี่ยก็พบว่ามีเรื่องของน้ำหนักตัวดังนั้นก็เลยอยากจะคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำหนักตัวนะคะจากที่เรากล่าวไปว่าเราควรจะรับประทานอาหารให้สมดุลกับพลังงานที่ร่างกายใช้นะคะก็คือร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยควบคุมอยู่ปกติแต่ถ้าต้องการลดลงนะคะการลดลงควรจะทำอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปโดยทั่วไปนั้นควรจะ ทำให้เกิดพลังงานเป็นลบอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งอาจจะร่วมกันจากการบริโภคอาหารนะคะและร่วมกับการใช้พลังงานจากการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายได้มากขึ้นนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยจะทำให้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยสามารถลดลงได้ประมาณครึ่งถึง1กิโลกรัมนะคะในต่อสัปดาห์ก็จะทำให้น้ำหนักตัวนั้นเกิดความเหมาะสมนะคะร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อจะรักษามวลของกล้ามเนื้อไว้จะทำให้การเผาผลาญของร่างกายนั้นเป็นไปตามปกติที่ดีนะคะนั้นโดยสรุปนะคะก็อยากจะบอกว่าอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายคือสารอาหารหลักนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนนะคะร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเหล่านี้ในรูปของน้ำตาลเชิงเดี่ยวหรือกรดไขมันหรือกรดอะมิโนนะคะก็คือหน่วยย่อยๆของคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนนำไปสลายให้ได้พลังงานโดยปฏิกิริยาทางเคมีหรือเมตาบอลิซึมนะคะตามที่กล่าวไปนะคะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดพลังงานที่ร่างกายต้องการซึ่งความต้องการของพลังงานนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คืออัตราการคงท่าพื้นฐานพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายและพลังงานความร้อนที่จะเกิดจากการบริโภคอาหารนะคะก็จะมี3ส่วนหลักๆนะคะแล้วถ้าเราได้พลังงานจากอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะในระยะยาวต่อเนื่องก็จะทำให้เรามีน้ำหนักที่คงที่นะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็แต่ถ้าเราได้พลังงานจากอาหารน้อยเกินไปโดยเฉพาะถ้ามีภาวะของการเจ็บป่วยนะคะก็จะทำให้เกิดมีปัญหากับร่างกายเนี่ยได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็มีน้ำหนักตัวเกิดนะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริโภคของอาหารให้เกิดความเหมาะสมกับตนเองนะคะเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในภาวะปกติค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกับรายการเพื่อการศึกษาเรื่องการประเมินภาวะโภชนาการจากการให้ความสนใจบทบาทของโภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรคนะคะการประเมินภาวะโภชนาการจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการดูแลสุขภาพที่ผ่านมาการประเมินภาวะโภชนาการก็มีการนำมาใช้ในงานด้านสาธารณสุขเช่นการสำรวจการเฝ้าระวังและการคัดกรองทางโภชนาการในด้านการแพทย์ได้มีการนำเอาการประเมินภาวะโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งคนปกติและก็ผู้ป่วยนะคะนอกนี้ก็ยังมีการนำมาใช้ในด้านของการวิจัยนะคะนักศึกษาคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า you are what you eat หรือคุณกินอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นที่มาของความหมายของคำว่าภาวะโภชนาการซึ่งหมายถึงภาวะสุขภาพของบุคคลที่เป็นผลมาจากการบริโภคอาหารและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกายดังนั้นการประเมินภาวะโภชนาการจึงหมายถึงการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลที่เป็นผลมาจากการบริโภคอาหารและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกาย ดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันวิธีการประเมินภาวะโภชนาการเราสามารถจำได้ง่ายๆด้วยอักษรย่อว่า A B C D นะคะ A คือ Anthropometry การวัดสัดส่วนของร่างกาย B Biochemical Assessment เป็นการประเมินทางชีวเคมี C Clinical Assessment หรือการประเมินทางคลินิกและ D Dietary Assessment เป็นการประเมินอาหารบริโภคแต่ละวิธีของการประเมินนั้นก็จะสามารถระบุภาวะโภชนาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละวิธีก็อาจจะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปบางวิธีการอาจจะถูกจัดเป็นการประเมินภาวะโภชนาการทางตรงคือผลที่ได้จากการประเมินสามารถที่จะระบุภาวะโภชนาการได้โดยตรงนะคะแต่บางวิธีการก็ไม่สามารถที่จะระบุภาวะโภชนาการได้โดยตรงจึงกลายเป็นวิธีการประเมินทางอ้อมในส่วนของ องค์ประกอบของการประเมินภาวะโภชนาการก็จะประกอบไปด้วยวิธีการวัดหรือวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นแรกก็ต้องมีการกำหนดตัวดัชนีชี้วัดหรือตัวชี้วัดหรือดัชนีบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าคืออะไรเช่นน้ำหนักตามเกณฑ์อายุส่วนสูงตามเกณฑ์อายุน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงหรือดัชนีหมดกายเป็นต้นนะคะเมื่อทำการวัดได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์อ้างอิงว่าค่าที่ได้จากการวัดนั้นเนี่ยมีเป็นอย่างไรโดยมีจุดตัดที่จะระบุว่าระดับใดที่ถือว่าเป็นปกติหรือระดับใดที่ถือว่ามีภาวะทุพโภชนาการโดยอาจมีการแจกแจงระดับของภาวะโภชนาการว่าเป็นการภาวะทุพโภชนาการในระยะเริ่มต้นในระยะปานกลางหรือในระยะที่รุนแรงค่ะวิธีการแรกที่จะพูดถึงก็คือการวัดสัดส่วนของร่างกายหรือ Anthropometry Anthropometry นั้นประกอบไปด้วยคำสองคำก็คือคำว่า Anthropod Human Body หรือเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ Metry หรือ Measurement การวัดนะคะ Anthropometry จึงหมายถึงการวัดร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นวิธีการที่มีการใช้มากในการศึกษาทางมนุษยวิทยาเมื่อมีการนำมาศึกษาในทางการแพทย์ในทางโภชนาการ Anthropometry จึงหมายถึงการวัดขนาดและองค์ประกอบของร่างกายซึ่งเป็นผลจากการบริโภคอาหารและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกายนะคะวิธีการทาง Anthropometry นั้นจัดเป็นวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางตรงนะคะและเนื่องจากขนาดและองค์ประกอบของร่างกายโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยมวลกล้ามเนื้อหรือมวลไขและมวลไขมันนะคะดังนั้นผลที่ได้จากการประเมินทางการวัดสัดส่วนของร่างกายก็จึงเป็นตัวบ่งชี้ภาวะสุขภาพที่สัมพันธ์กับภาวะโปรตีนและพลังงานที่บุคคลได้รับเป็นหลักดัชนีชี้วัดทางการวัดสัดส่วนของร่างกายในเด็กมีหลายตัวนะคะแต่ละดัชนีก็จะมีความหมายในการแปรผลภาวะโภชนาการที่แตกต่างกันไปนะคะในที่นี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นดัชนีชี้วัดภาวะโภชนาการโดยรวมนะคะซึ่งสะท้อนถึงภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ได้แก่น้ำหนักตามเกณฑ์อายุเส้นรอบแขนตามเกณฑ์อายุและก็ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุนะคะเนื่องจากว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเส้นรอบแขนหรือดัชนีมวลกายณวันที่เราทำการวัดนะคะถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าส่วนที่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้เกิดมาในช่วงปัจจุบันหรือยาวนานมาในอดีตนะคะสำหรับดัชนีชี้วัดภาวะโภชนาการในปัจจุบันก็โดยหลักการที่ว่าน้ำหนักจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าส่วนสูงเพราะฉะนั้นน้ำหนัก ตามเกณฑ์ส่วนสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะสะท้อนภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆหรือในปัจจุบันนะคะนอกจากนี้น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงก็ยังจะเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีสำหรับการประเมินภาวะความอ้วนในเด็กนะคะสำหรับส่วนสูงและเส้นรอบวงศีรษะซึ่งเป็นโครงสร้างร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าได้น้อยมากได้ช้ามากนะคะเมื่อมีการขาดสารอาหารเพราะนั้น

มาเป็นระยะเวลายาวนานในอดีตสำหรับดัชนีชี้วัดทางการวัดสัดส่วนร่างกายในผู้ใหญ่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายนะคะในปัจจุบันก็คือดัชนีมวลกายซึ่งได้จากการคำนวณน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองพบว่าดัชนีตัวนี้มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายของคนเรามากที่สุดและจากกราฟนี้จะเห็นว่าเมื่อมีดัชนีมวลกายเพิ่มอัตราการตายด้วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าดัชนีมวลกายที่ต่ำนะคะก็จะมีการอัตราการตายเพิ่มขึ้นแต่เป็นการตายจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารนะคะจากรูปแบบอันนี้องค์การอนามัยโลกก็ได้กำหนดเกณฑ์ปกตินะคะสำหรับดัชนีมวลกายคือ 18.5 ถึง 24.9 นะคะและมีการศึกษาวิจัยพบว่าคนเอเชียที่มีดัชนีมวลกายเท่ากับคนยุโรปจะมีไขมันในร่างกายที่มากกว่าดังนั้นเกณฑ์ดัชนีมวลกายที่ปกติสำหรับคนเอเชียจึงมีระดับที่ต่ำกว่าก็คือระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 ซึ่งประเทศไทยเราก็ใช้เกณฑ์อันนี้นะคะดัชนีมวลกายเป็นดัชนีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายก็จริงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดจากภาพจะเห็นว่าในคนที่มีส่วนสูงเท่ากันเมื่อเราคิดดัชนีมวลกายแล้วพบว่าเท่ากันแต่เมื่อดูรูปร่างแล้วก็อาจจะแตกต่างกันโดยคนหนึ่งอาจจะประกอบไปด้วยมวลไขมันที่มากกว่านะคะอีกคนหนึ่งอาจจะประกอบไปด้วยมวลกล้ามเนื้อที่มากกว่านะคะดังนั้นจากการศึกษาวิจัยต่อมาก็พบว่าการสะสมของไขมันในร่างกายในตำแหน่งต่างๆของร่างกายนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันจึงมีการนำวิธีการประเมินเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของความอ้วนว่าเป็นการอ้วนลงพุงหรือไม่นะคะโดยมีวิธีการวัด3อย่างหลักๆที่เรานำมาใช้ก็คืออัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบวงสะโพกในชายเท่ากับหรือมากกว่า1ในหญิงเท่ากับหรือมากกว่า 0.85 ก็จะถือว่าอ้วนลงนะคะหรือใช้เฉพาะเส้นรอบเอวอย่างเดียวนะคะในชายเท่ากับหรือมากกว่า90เซนติเมตรในหญิงเท่ากับหรือมากกว่า80เซนติเมตรก็จะถือว่าอ้วนลงพุงก็จากการพบปัญหาสำหรับคนที่ตัวเตี้ยมากเกินไปหรือสูงมากๆการใช้เส้นรอบวงเอวอาจจะมีปัญหาก็เลยมีการนำอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อส่วนสูงเอามาใช้ในการประเมินภาวะอ้วนลงพุงก็คือการใช้เส้นรอบเอวหารด้วยส่วนสูงเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ก็จะถือว่าเป็นภาวะอ้วนลงพุงในทางที่ดีที่สุดในการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังเราจึงแนะนำให้ใช้ดัชนีมวลกายนะคะร่วมกับเส้นรอบวงเอวจะดีที่สุดค่ะการประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมีมาจากหลักการที่ว่าระดับของสารชีวเคมีในร่างกายจะแปรผันตามปริมาณของสารอาหารที่เราได้รับและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกายเมื่อเกิดมีภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของสารอาหารทางชีวเคมีในของเหลวหรือในเนื้อเยื่อในร่างกายและระดับของสารเมตาบอไรต์ที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญในร่างกายดังนั้นการประเมินทางชีวเคมีจึงหมายถึงการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของสารอาหารในของเหลวในร่างกายหรือในเนื้อเยื่อหรืออัตราการขับถ่ายของสารอาหารหรือสารเมตาบอไรต์ทางปัสสาวะ

หรือการทดสอบหน้าที่ทางชีวภาพของสารอาหารในเลือดหรือในปัสสาวะวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมีจัดเป็นวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางตรงที่มีความไวต่อการบ่งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการทั้งการขาดสารอาหารและการได้รับสารอาหารเกินในระยะเริ่มต้นดัชนีชี้วัดของการประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมีในที่นี้ก็จะแบ่งตามประเภทของสารอาหารก็คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณมากได้แก่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะและก็สารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณน้อยก็ได้แก่วิตามินซึ่งเราจะระบุเฉพาะวิตามินที่ยังเป็นปัญหานะคะแล้วก็แร่ธาตุซึ่งได้แก่ธาตุเหล็กไอโอดีนและก็โซเดียมจะเห็นว่าในสารอาหารแต่ละตัวนั้นก็จะมีดัชนีชี้วัดหลายๆตัวนะคะบางตัวก็ได้จากการตรวจปัสสาวะบางตัวส่วนใหญ่ก็ได้จากการตรวจเลือดนะคะอยากให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาพิจารณาถึงดัชนีชี้วัดในแต่ละตัวว่าบางดัชนีบางตัวก็อาจจะขาดความเฉพาะในการบ่งบอกถึงภาวะของสารอาหารได้เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกเช่นภาวะการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อการขาดน้ำนะคะหรือโรคบางชนิดนะคะจะยกตัวอย่างดัชนีบางตัวที่เราใช้ในการประเมินภาวะธาตุเหล็กนะคะที่นิยมใช้ก็คือฮีโมโกลบินและก็โตคริตซึ่งจะเป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงภาวะโลหิตจางซึ่งภาวะโลหิตจางนั้นก็สามารถที่จะเกิดได้จากสารอาหารหลายอย่างเช่นโฟเลตนะคะวิตามิน B12 ทองแดงหรือเหล็กดังนั้นฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตก็อาจจะเป็นดัชนีชี้วัดที่ไม่เหมาะสำหรับการประเมินภาวะธาตุเหล็กโดยตรงถ้าจะเลือกในการประเมินภาวะธาตุเหล็กก็ควรจะเลือกซีรั่มเฟอร์ไรตินนะคะจะดีกว่านะคะการประเมินภาวะโภชนาการทางคลินิกในอดีตได้มีการนำมาใช้ในการสำรวจในระดับชุมชนหรือระดับประเทศนะคะเพื่อการค้นหาความชุกของโรคขาดสารอาหารหรือการได้รับสารอาหารเกินร่วมกับวิธีการประเมินภาวะโภชนาการอื่นๆในปัจจุบันปัญหาการขาดสารอาหารในระดับรุนแรงของประชากรในชุมชนก็จะมีน้อยมากนะคะวิธีการนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับการนิยมนะคะแต่มีการนำมาใช้ในสถานบริการสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากเราพบว่าในผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในหลายๆโรคเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารเกิดขึ้นจึงมีการนำวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางคลินิกมาใช้ซึ่งการประเมินภาวะโภชนาการในสถานบริการสุขภาพก็จะประกอบไปด้วยการซักประวัติการเจ็บป่วยก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยการตรวจร่างกายทางโภชนาการเพื่อตรวจหาอาการและอาการแสดงที่สัมพันธ์กับทุกโภชนาการนะคะวิธีการนี้ก็มักจะใช้ร่วมกับวิธีการประเมินข้อมูลการตรวจทางด้านอื่นๆหรือการทดสอบต่างๆที่จัดทำนะคะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาการแสดงที่เกิดจากการขาดสารอาหารและการได้รับสารอาหารเกินก็จะเห็นว่าอาการแสดงของการขาดสารอาหารใดสารอาหารหนึ่งนะคะอาจจะมีในหลายลักษณะแล้วก็อาจจะสามารถตรวจได้จากหลายๆอวัยวะนะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงของตานะคะที่เกิดจากการขาดวิตามิน A ก็เริ่มต้นจากตาขาวแห้งตาเป็นเกล็ดกระดี่แล้วก็มีการ
อักเสบของแก้วตานะคะในที่สุดนำไปสู่ภาวะตาบอดได้หรืออาการที่เราจะพบได้จากผิวหนังที่มีลักษณะของผิวหนังที่เราเรียกว่าผิวหนังคางคกนะคะสำหรับอาการแสดงที่พบได้จากภาวะโภชนาการเกินอันนี้ก็คือเป็นคราบดำๆหรือว่าเป็นปื้นดำที่มักจะพบได้ในเด็กที่มีโรคอ้วนนะคะซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะสำหรับปื้นเหลืองนะคะที่พบได้ที่เข่าหรือที่บริเวณหนังตานั้นก็จะเป็นอาการแสดงที่พบได้ในผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอาการแสดงของการขาดสารอาหารหลายๆอย่างก็จะพบว่าขาดความจำเพาะนะคะเช่นภาวะซีดก็อาจจะพบได้จากการขาดโปรตีนนะคะหรือการขาดธาตุเหล็กนะคะดังนั้นการประเมินภาวะโภชนาการทางคลินิกจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับวิธีการประเมินภาวะโภชนาการอื่นๆเพื่อการถูกต้องชัดเจนที่มากขึ้นวิธีการประเมินอาหารบริโภคนะคะก็มีตั้งแต่ระดับประเทศระดับครัวเรือนแล้วก็ระดับบุคคลแต่ในหน่วยนี้เราจะกล่าวเฉพาะวิธีการประเมินอาหารบริโภคในระดับบุคคลซึ่งก็มีหลายวิธีการนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คืออันแรกเป็นวิธีการเก็บข้อมูลอาหารบริโภคจากปัจจุบันไปข้างหน้าซึ่งได้แก่การบันทึกอาหารบริโภคนะคะแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลอาหารบริโภคจากปัจจุบันย้อนไปในอดีตนะคะซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นการสัมภาษณ์อาหารบริโภคทบทวนความจำย้อนหลัง24ชั่วโมงการใช้แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารแล้วก็ประวัติอาหารบริโภคนะคะแต่ละวิธีการก็จะมีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันมีข้อดีและข้อจำกัดในการนำไปใช้นะคะก็อยากจะให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละวิธีการนะคะโดยสรุปการประเมินภาวะโภชนาการก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินภาวะสุขภาพที่มีความสำคัญนะคะการประเมินภาวะโภชนาการเราสามารถทำได้ในหลายระดับตั้งแต่ในระดับบุคคลระดับชุมชนระดับสถาบันและก็ระดับประเทศนะคะมีประโยชน์ที่นำมาใช้ทั้งงานด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์และก็การวิจัยวิธีการประเมินภาวะโภชนาการที่นิยมใช้ที่จำง่ายๆคือ A B C D นะคะแต่และ วิธีการจะมีความสามารถในการประเมินและมีข้อดีข้อจำกัดที่แตกต่างกันดังนั้นในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการในการสำรวจอาหารบริโภคถ้าสามารถเลือกหลายๆวิธีร่วมกันก็จะช่วยให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการได้ดีที่สุดเนื่องจากเนื้อหาของหน่วยนี้มีค่อนข้างมากแต่เป็นในส่วนที่นักศึกษาสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ค่อนข้างมากจึงอยากจะให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาทบทวนนะคะรายละเอียดต่างๆให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ

0: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาเรื่องโภชนาการในวงจรชีวิตวงจรชีวิตของคนเราก็จะเริ่มตั้งแต่มีการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาคลอดออกมาเป็นวัยทารกก่อนวัยเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุจนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตนะคะดังนั้นในวงจรชีวิตนั้นก็จะประกอบไปด้วยหญิงในภาวะตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรแล้วก็กลุ่มวัยต่างๆโภชนาการเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะคำตอบก็คือโภชนาการจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเรานับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดชีวิตนะคะโดยภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัยของชีวิตก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพในช่วงวัยต่อๆมานะคะมนุษย์เรานั้นมีความต้องการสารอาหารทั้ง6ชนิดคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุและน้ำเช่นเดียวกันตลอดช่วงชีวิตแต่จะแตกต่างกันที่ปริมาณขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสรีระของร่างกายและแบบแผนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของในแต่ละช่วงวัยนะคะเป้าหมายของงานโภชนาการก็คือการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะเป้าหมายสำคัญของงานโภชนาการก็คือการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะนักวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการจึงได้มีการจัดทำมาตรฐานอาหารบริโภคขึ้นเพื่อให้ได้สามารถรับอาหารสำคัญสำคัญครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะคะมาตรฐานอาหารบริโภคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มี3ประเภทหลักๆด้วยกันคือปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและแนวปฏิบัติการบริโภคอาหารนะคะสำหรับเรื่องของมาตรฐานอาหารบริโภคอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับนักศึกษานะคะซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาค่อนข้างมากคงไม่ได้นำมากล่าวในที่นี้นะคะขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดในตอนที่1ของหน่วยที่7นะคะเนื่องจากเนื้อหาสาระของหน่วยนี้ค่อนข้างมากนะคะในที่นี้คงจะนำเสนอได้แค่ข้อสรุปประเด็นสำคัญสำคัญนะคะในแต่ละช่วงวัยโดยจะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนะคะกลุ่มเด็กวัยเจริญเติบโตกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเมื่อเริ่มมีการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานะคะร่างกายของแม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสรีรวิทยาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากนะคะเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ให้ดำเนินไปตามปกติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในต่างๆนี้เราถือว่าไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยนะคะอาจนับได้ว่าในช่วงตั้งครรภ์นั้นเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์มากที่สุดเนื่องจากจะมีการแบ่งเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากนะคะจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในช่วง30ปีนะคะได้พบประเด็นสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นะคะก็คือพบว่าการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ของเนื้อเยื่อในอวัยวะระบบต่างๆนั้นเนี่ยจะถูกโปรแกรมในช่วงเวลาที่เฉพาะนะคะเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วงวิกฤต อาจกล่าวได้ว่าในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าจะมีการแบ่งตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากนะคะสิ่งที่สร้างความตระหนักนะคะก็คือจากผลการวิจัยเมื่อในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาก็พบว่าการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆจะถูกโปรแกรมในช่วงเวลาที่เฉพาะนะคะก็คือจะกำหนดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและสิ้นสุดช่วงใดนะคะเราเรียกว่าช่วงวิกฤตหรือ critical period นะคะที่มีความสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดภาวะขาดสารอาหารในช่วงวิกฤตอันนี้นะคะเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเซลล์ต่างๆจะไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยในส่วนที่ขาดได้ภาพนี้อยากจะแสดงให้เห็นถึงว่าอวัยวะต่างๆนะคะของทารกนะคะจะมีเกิดขึ้นในช่วงแรกๆตั้งแต่ในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะในระยะ12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ซึ่งในระยะนี้มารดาบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าตนเองเริ่มตั้งครรภ์นะคะงั้นโภชนาการที่ดีของทารกในครรภ์นั้นก็ควรจะเริ่มต้นจากภาวะโภชนาการที่ดีของแม่ในระยะก่อนตั้งครรภ์นะคะดังนั้นหญิงที่ต้องการจะมีบุตรนะคะก็ควรจะมีการเตรียมสุขภาพและมีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่ก่อนในระยะตั้งครรภ์นะคะถ้าหากมีการขาดสารอาหารเกิดขึ้นนะคะในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์หรือในช่วงวิกฤตก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อในอวัยวะของทารกมีการศึกษาพบว่าการขาดสารอาหารของทารกในช่วงไตรมาสแรกนะคะหรือช่วงวิกฤตจะส่งผลกระทบต่อจำนวนเซลล์ของเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆที่น้อยลงกว่าปกตินะคะหรือก่อให้เกิดรูปผิดปกติหรือการทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆจะน้อยลงอย่างถาวรนะคะและพบว่าสามารถพัฒนาเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่นะคะในทางตรงกันข้ามโภชนาการที่ดีในหญิงตั้งครรภ์ก็จะลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแท้งบุตรการคลอดก่อนกำหนดการให้กำเนิดทารกน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมทารกที่มีภาวะผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนของแม่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะโดยทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดนั้นก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิดปกตินะคะมีภูมิต้านทานโรคต่ำเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อได้ง่ายและตายได้นะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่เราจะทราบได้อย่างไรว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นมีภาวะโภชนาการดีหรือไม่นะคะก็สามารถดูได้จากการเพิ่มของน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์นะคะซึ่งการเพิ่มนี้ก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของแม่ก่อนตั้งครรภ์ถ้าน้ำหนักน้อยก็ควรจะต้องเพิ่มมากหรือน้ำหนักมากก็ควรจะเพิ่มน้อยนะคะการเพิ่มของน้ำหนักนั้นอาจจะพิจารณาได้ในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์หรือดูจากการเพิ่มของน้ำหนักโดยรวมนะคะในหญิงที่มีน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์ปกตินะคะก็ควรจะมีน้ำหนักเพิ่มในระหว่างตั้งครรภ์ประมาณ 11.5 ถึง 16 กิโลกรัมนะคะนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถจะดูได้จากน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะก็จะเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภาวะโภชนาการของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าแม่มีน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์เหมาะสมและมีภาวะโภชนาการที่ดีก็จะให้น้ำหนักแรกเกิดของทารกประมาณ 3,000 ถึง 3,500 กรัมในระหว่างการคลอดนะคะแม่ก็จะมีการสูญเสียเลือดแล้วก็มีการบาดเจ็บจากการคลอดดังนั้น

ชนาการที่ดีก็จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของแม่หลังคลอดนะคะนอกจากนั้นแล้วโภชนาการที่ดีก็ยังจะมีตัวเป็นส่วนช่วยในการสร้างและการหลั่งของน้ำนมแม่อย่างเพียงพอกับความต้องการของลูกจนกระทั่งถึงอายุ6เดือนโดยไม่จำเป็นต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำนะคะหรือเราเรียกว่า exclusive breastfeeding นะคะปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแม่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่แม่บริโภคหรือภาวะโภชนาการของแม่นะคะพบว่าแม่ที่มีการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมหรือมีภาวะทุพโภชนาการนะคะก็จะมีผลกระทบต่อปริมาณการหลั่งของน้ำนมแม่ที่ลดลงด้วยหญิงในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตรก็จะมีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่สูงกว่าช่วงที่ไม่ตั้งครรภ์นะคะเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ก็จะต้องการสารอาหารสำหรับตัวแม่เองโดยเฉพาะแม่ที่เป็นวัยรุ่นและก็สำหรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นะคะสำหรับในหญิงให้นมบุตรก็ต้องการสารอาหารสำหรับสุขภาพของตัวแม่นะคะและสำหรับการสร้างและก็การหลั่งน้ำนมซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของทารกนะคะสารอาหารที่จำเป็นต้องได้รับเพิ่มนะคะสารอาหารที่ต้องการเพิ่มนะคะก็จะเป็นสารอาหารที่จะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตเป็นหลักนะคะก็ได้แก่พวกวิตามิน B ต่างๆวิตามิน A โฟเรตวิตามิน C ไอโอดีนสังกะสีและเหล็กนะคะพบว่าในหญิงช่วงตั้งครรภ์นะคะเรามีการบริโภคอาหารที่เพิ่มนะคะเพื่อให้ได้พลังงานมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปริมาณอาหารที่ได้รับเพิ่มนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะให้ธาตุเหล็กอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์ทุกคนก็จำเป็นจะต้องได้รับยาเม็ดเสริมเหล็กค่ะสำหรับสารอาหารบางตัวอาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับเพิ่มนะคะเนื่องจากเช่นวิตามินดีนะคะสำหรับหญิงที่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็แคลเซียมสำหรับหญิงที่มีภาวะการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมอย่างเพียงพอนะคะในช่วงหลังคลอดนะคะ 0-5 เดือนแรกในระยะหลังคลอดนะคะ6เดือนแรกนะคะหญิงที่ให้นมบุตรนะคะยังมีความต้องการเหล็กที่ต่ำเมื่อเทียบกับช่วงไม่ตั้งครรภ์นะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีประจำเดือนนะคะการไม่มีประจำเดือนของหญิงที่ให้นมบุตรนั้นจะไม่สามารถใช้ในการคุมกำเนิดได้นะคะสำหรับวัยเจริญเติบโตนะคะก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มเด็กเล็กได้แก่วัยทารกและก็ก่อนวัยเรียนและกลุ่มเด็กโตก็คือวัยเรียนวัยรุ่นในกราฟนี้อยากจะแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของสมองและก็ระบบร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกๆของชีวิตนั้นการเจริญเติบโตของสมองของคนเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างมากจนกระทั่งเมื่อครบ2ขวบปีนะคะขนาดของสมองก็จะอยู่ประมาณร้อยละ50นะคะของขนาดของสมองของผู้ใหญ่นะคะดังนั้นถ้าหากเด็กมีการขาดสารอาหารเกิดขึ้นในช่วง2ขวบปีแรกของชีวิตโดยไม่มีการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองได้นะคะในส่วนของร่างกายก็จะพบว่าในช่วง1ปีแรกของชีวิตนั้นจะมีการเจริญเติบโตของร่างกายค่อนข้างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นก็จะการเจริญเติบโตก็จะค่อยๆช้าลงและ เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งการเจริญเติบโตของขนาดร่างกายนี้ก็จะสัมพันธ์กับความต้องการสารอาหารของเด็กเป้าหมายทางโภชนาการนะคะสำหรับวัยเจริญเติบโตก็คือเพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอย่างสมบูรณ์เต็มที่นะคะเนื่องจากโภชนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัยก็จะเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตและ

ฒนาการของช่วงวัยต่อๆมานะคะนอกจากนี้โภชนาการที่ดีในช่วงวัยเจริญเติบโตก็จะเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีของช่วงวัยนั้นๆและลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่นะคะพบว่าการสร้างบริโภคนิสัยที่ดีในช่วงแรกๆของชีวิตก็จะเป็นพื้นฐานของการของบริโภคนิสัยที่ดีในช่วงวัยต่อๆมาจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ความต้องการสารอาหารสำหรับวัยเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะโดยทั่วไปคนเราก็จะต้องการพลังงานนะคะสำหรับ3ประการหลักๆก็คือพลังงานสำหรับอัตราการครองธาตุนะคะซึ่งประมาณ50%พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะแปรผันได้มากในแต่ละบุคคลนะคะพลังงานความร้อนจากการบริโภคอาหารที่ใช้ในการย่อยการดูดซึมก็ประมาณ5%นะคะแต่ในวัยเจริญเติบโตนั้นน่ะยังมีความต้องการพลังงานอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อการเจริญเติบโตนะคะสำหรับความต้องการพลังงานในวัยเจริญเติบโตสูงที่สุดในวัยทารกนะคะประมาณ90กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงในก่อนวัยเรียนและวัยรุ่นถ้าเทียบกับวัยผู้ใหญ่ซึ่งเราต้องการพลังงานต่อหน่วยประมาณแค่ร้อยละ35กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสำหรับโปรตีนนั้นก็จะเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างมากนะคะในวัยเจริญเติบโตจึงต้องการโปรตีนค่อนข้างสูงทั้งปริมาณและคุณภาพนะคะโดยปริมาณต่อหน่วยน้ำหนักจะสูงที่สุดในวัยทารกก็คือประมาณ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและจะค่อยๆลดลงในก่อนวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่เราต้องการเพียง 0.9 หรือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะประเด็นที่อยากจะให้เน้นก็คือถ้าเด็กเกิดมีภาวะขาดพลังงานนะคะโปรตีนที่เด็กได้รับนั้นก็จะถูกดึงเอาไปใช้เป็นพลังงานแทนที่จะนำไปสร้างเนื้อเยื่อนะคะดังนั้นการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมก็จำเป็นจะต้องให้เด็กได้รับเพียงพอทั้งพลังงานและโปรตีนนะคะสำหรับวิตามินและแร่ธาตุนะคะส่วนมากก็จะเป็นชนิดที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตก็ได้แก่วิตามิน B ต่างๆวิตามิน A วิตามิน Cเหล็กโดยเฉพาะในเพศหญิงที่เริ่มมีประจำเดือนนะคะแคลเซียมในเด็กนักเรียนและวัยรุ่นนะคะซึ่งขนาดโครงสร้างของร่างกายก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไอโอดีนและสังกะสีอาหารสำหรับวัยเจริญเติบโตนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าในช่วง6เดือนแรกนั้นนมแม่ก็จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกหลังจากนั้นทารกก็จะสามารถที่จะรับอาหารอื่นๆนอกเหนือจากนมแม่นะคะโดยจะเพิ่มชนิดที่มากขึ้นแล้วก็ปริมาณที่มากขึ้นเป็น1มื้อ2มื้อและ3มื้อนะคะจนกระทั่งก่อนวัยเรียนนะคะลักษณะของอาหารของเด็กก็จะคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะโดยเด็กก็สามารถกินอาหารเป็นมื้อหลักๆ3มื้อแต่เนื่องจากว่าในวัยนี้เนี่ยกระเพาะอาหารของเด็กยังมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะการบริโภคอาหารเฉพาะมื้อหลัก3มื้ออาจจะไม่เพียงพอจึงเน้นว่าควรจะมีการเพิ่มอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้แก่เด็กอีก 1-2 มื้อนะคะสำหรับเด็กที่กินนมแม่ก็สามารถที่จะกินนมแม่ได้ต่อเนื่องถึง2ปีและควรจะฝึกให้เด็กได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องโดยเป็นนมสดรสจืดวันละ 2-3 แก้วนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ เหมาะสำหรับการฝึกบริโภคนิสัยนะคะในการกินผักกินผลไม้กินอาหารรสธรรมชาติที่ไม่หวานจัดนะคะมันจัดหรือเค็มจัดนะคะและอาหารก็ควรสะอาดและปลอดภัยนะคะสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่นลักษณะอาหารก็จะคล้ายคลึงกับวัยก่อนวัยเรียนนะคะแต่อาจจะเพิ่มในเรื่องของปริมาณนะคะแ

ิ่งที่จะต้องเน้นเช่นเดียวกันก็คือว่าเนื่องจากเด็กมีขนาดร่างกายที่ใหญ่ขึ้นนั่นอาหารมื้อหลักอาจจะไม่เพียงพอนะคะอาจจะต้องเพิ่มอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีก 1-2 มื้อนะคะแล้วก็การดื่มนมนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเด็กมีความต้องการแคลเซียมค่อนข้างสูงนะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนก็ควรจะให้ดื่มนมที่พร่องหรือขาดมันเนยสำหรับอาหารอื่นๆก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับเด็กก่อนวัยเรียนในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะการแบ่งช่วงในวัยผู้ใหญ่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ในที่นี้จะใช้การแบ่งช่วงอายุตามมาตรฐานอาหารบริโภคของไทยนะคะคือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในอายุ 19-30 ปีนะคะในช่วงนี้จะถือว่าเป็นช่วงที่ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายมีความสมบูรณ์เต็มที่นะคะมีความแข็งแรงสูงสุดไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อหรือระบบของมวลกระดูกนะคะการแบ่งช่วงอายุในวัยผู้ใหญ่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ในที่นี้จะใช้การแบ่งช่วงอายุของวัยผู้ใหญ่นะคะตามเกณฑ์ของมาตรฐานอาหารบริโภคของไทยนะคะโดยแบ่งผู้ใหญ่ตอนต้นคือช่วงอายุ 19-30 ปีนะคะก็จะเป็นช่วงถือว่าเป็นช่วงวัยที่ร่างกายทุกๆระบบมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อหรือมวลกระดูกนะคะเป็นช่วงวัยที่อยู่ในภาวะเจริญพันธุ์นะคะจึงเป็นช่วงเวลาของการถือว่าเป็นการเริ่มต้นของวงจรชีวิตของคนเรานะคะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะระบบอวัยวะในระบบต่างๆก็จะเริ่มมีการสูญเสียของเซลล์ทำให้มีขนาดเล็กลงส่งผลต่อการทำหน้าที่ของระบบต่างๆที่ลดลงการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆนะคะในทางที่เสื่อมก็จะเริ่มมีมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายในวัยสูงอายุนะคะในที่นี้เรานับตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆนะคะที่เป็นไปในทางเสื่อมเกิดขึ้นอย่างมากตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมเนื่องจากวัยสูงอายุก็จะเป็นช่วงของการเกษียณนะคะจากการทำงานทำให้มีผลต่อรายได้ที่ลดลงนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ทางสังคมก็เปลี่ยนไปนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุความสำคัญของโภชนาการในช่วงวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะในวัยผู้ใหญ่นั้นโภชนาการที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่ให้ยืนนานมากที่สุดนะคะชะลอหรือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุนะคะสำหรับวัยสูงอายุโภชนาการที่ดีก็จะช่วยชะลอหรือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะทำให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเนื่องจากโภชนาการที่ดีจะช่วยชะลอกระบวนการแก่นะคะปัญหาที่เราจะพบได้มากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากผู้สูงอายุเรามีอายุค่อนข้างยืนยาวนะคะก็คือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและโรคกระดูกพรุนความต้องการสารอาหารในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะในวัยผู้ใหญ่นั้นโดยทั่วไปเพศชายก็จะต้องการพลังงานและสารอาหารนะคะมากกว่าเพศหญิงนะคะเนื่องจากว่าผู้ชายจะมีขนาดโครงสร้างร่างกายที่ใหญ่กว่านะคะมีองค์ประกอบของร่างกายที่เป็นมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทางกายที่มากกว่านะคะยกเว้นเฉพาะธาตุเหล็ก

ในหญิงที่ยังมีประจำเดือนก็ยังต้องการมากกว่าเพศชายนะคะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความต้องการพลังงานก็จะลดลงเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่นะคะจากองค์ประกอบของร่างกายที่เปลี่ยนไปที่มีสัดส่วนของมวลไขมันเพิ่มขึ้นแต่มวลกล้ามเนื้อและกิจกรรมทางกายที่ลดลงวัยสูงอายุแม้ความต้องการพลังงานจะลดลงนะคะแต่ความต้องการโปรตีนก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนะคะสำหรับวิตามินและแร่ธาตุส่วนใหญ่ก็จะต้องการในปริมาณเดียวกับวัยผู้ใหญ่ยกเว้นธาตุเหล็กนะคะต้องการลดลงในเพศหญิงเนื่องจากหมดประจำเดือนนะคะในระยะหลังๆนั้นก็มีคันแนะนำว่าในวัยสูงอายุควรได้รับแคลเซียมและวิตามินดีเพิ่มนะคะจากในช่วงวัยผู้ใหญ่เพื่อเป็นการชดเชยการสูญเสียมวลกระดูกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็การสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพที่ลดลงแม้จะได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอก็ตามอาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่โดยทั่วไปเราก็จะใช้ตามเกณฑ์ในธงโภชนาการนะคะที่จัดทำขึ้นโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะใช้สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ขวบปีขึ้นไปนะคะแต่ในระยะต่อมานะคะได้มีการพัฒนาเป็นธงโภชนาการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นก็คือจะมีการกำหนดปริมาณของอาหารตามพลังงานที่ควรได้รับเป็น3ระดับนะคะและที่เน้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการบริโภคน้ำนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุนั้นศูนย์ควบคุมความกระหายน้ำจะทำงานได้ลดลงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดน้ำได้นะคะแนวทางปฏิบัติในการจัดอาหารผู้สูงอายุที่แตกต่างจากวัยผู้ใหญ่ก็คืออันแรกก็คือเนื่องจากว่าระบบการย่อยและการดูดซึมสารอาหารของวัยสูงอายุนั้นจะมีประสิทธิภาพลดลงเราจึงควรแบ่งอาหารเป็นมื้อย่อยๆ 4-5 มื้อต่อวันโดยลักษณะของอาหารควรจะมีความอ่อนนุ่มนะคะรสชาติไม่จัดนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทำให้เกิดแก๊สเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อและก็ไม่ควรจะให้ดื่มน้ำชากาแฟในช่วงบ่ายหรือก่อนนอนเพราะจะมีผลต่อการนอนหลับของผู้สูงอายุได้สรุปนะคะโภชนาการที่ดีของวงจรชีวิตก็เริ่มจากสุขภาพและโภชนาการที่ดีของแม่ในระยะก่อนตั้งครรภ์ช่วงวิกฤตของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ก็อยู่ในช่วง 2-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะคะสุขภาพในวัยผู้ใหญ่จะถูกกำหนดโดยสุขภาพของทารกตั้งแต่อยู่ในระยะตั้งครรภ์นะคะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก6เดือนแรกนะคะและสามารถกินร่วมกับอาหารอื่นได้จนถึง2ขวบปีนะคะการบริโภคอาหารครบ5หมู่ที่หลากหลายชนิดในปริมาณเหมาะสมกับความต้องการจะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและทุกกลุ่มวัยยกเว้นวัยทารกนะคะวัยเจริญเติบโตควรจะกินอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพิ่มจากอาหารมื้อหลักวัยสูงอายุควรกินอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารสูงแต่มีพลังงานต่ำและดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเนื่องจากเนื้อหาสาระของหน่วยนี้มีค่อนข้างมากนะคะแต่จะเป็นเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานำไปใช้ในการให้คำแนะนำปรึกษาหรือนำไปใช้ในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยต่างๆนะคะจึงจะขอให้นักศึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีนักศึกษานะคะและผู้เข้าชมทุกท่านนะคะก็ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะคะในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของหน่วยที่8นะคะเป็นเรื่องของโภชนบำบัดและอาหารแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา51107สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะในเรื่องของโภชนบำบัดและอาหารแลกเปลี่ยนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจกันมากในปัจจุบันนี้เราบอกว่าเรากินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยการให้โภชนบำบัดก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญกับหลายๆโรคนะคะในส่วนของตอนนี้เองนะคะเราจะมีการมาทำความเข้าใจในตอนแรกนี่เป็นเรื่องของโภชนบำบัดนะคะก็จะร่วมกับแนวคิดของโภชนบำบัดนะคะอธิบายหลักการแนวทางของการให้อาหารที่มีการใช้ในโรงพยาบาลนะคะแล้วในคนที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ก็จะไปสู่เรื่องของการให้อาหารทางสายให้อาหารนะคะแล้วก็ให้อาหารทางหลอดเลือดดำนะคะนั้นเรามาดูตอนแรกกันเลยนะคะที่คำว่าโภชนบำบัดนั้นหมายถึงอะไรโภชนบำบัดนั้นก็ในบางคนเรียกกันว่าอาหารบำบัดโรคนะคะก็หมายถึงอาหารที่มีอาจจะมีการดัดแปลงนะคะให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่เพื่อให้ร่างกายเราได้รับพลังงานนะคะแล้วก็ได้สารอาหารต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเพื่อช่วยในการรักษาหรืออาจจะบรรเทาอาการของโรคนะคะรวมทั้งป้องกันการเกิดภาวะทุพพลอาการนะคะก็คือการขาดสารอาหารนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างของการรักษาหรือว่าทำให้ผู้ป่วยนั้นหายจากการเจ็บป่วยเร็วขึ้นนะคะลดเวลาในการที่จะได้รับยาหรือการที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะในส่วนของโภชนบำบัดเองนะคะก็ถ้าในกระบวนการเนี่ยในอยู่ในที่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็นกระบวนการทางการดูแลทางด้านโภชนาการนะคะหรือในบางคนเรียกว่า nutrition care process กระบวนการของการดูแลทางโภชนาการนั้นจะมีส่วนของหลายส่วนด้วยกันนะคะจะมีส่วนที่เรื่องต่างการประเมินในเรื่องของภาวะโภชนาการนะคะการวินิจฉัยหลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องของการอาจจะให้โภชนบำบัดนะคะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยการดูแลกระบวนการดูแลทางด้านโภชนาการนั้นควรจะเป็นการทำงานสหสาขานะคะร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาอื่นๆนะคะที่จะทำให้การดูแลทางด้านนี้เนี่ยเกิดความเหมาะสมนะคะทำให้โรคที่เป็นอยู่นั้นมีอาการดีขึ้นนะคะนั้นเรามาดูว่าในรายละเอียดของโภชนบำบัดนะคะที่ใช้อาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการดูแลรักษาเราสามารถจะแบ่งนะคะในโรงพยาบาลที่มีอาหารที่ให้กับผู้ป่วยนะคะที่มีการบริการอาหารนั้นออกเป็นอาหารทั่วไปนะคะอาหารเฉพาะโรคอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสรวมทั้งอาหารทางสายให้อาหารไปจนถึงอาหารทางหลอดเลือดดำอันนี้จะเห็นว่าจะเริ่มต้นจากทั่วๆไปเลยนะคะในบางคนเข้ามาอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องเป็นอาหารเฉพาะโรคนะคะเข้ามาเพื่อทำการผ่าตัดในบางอย่างก่อนผ่าตัดก็ไม่จำเป็นต้องมีการกินอาหารที่ผิดต้องมีการควบคุมต่างๆนะคะหรือในบางโรคนั้นนะคะนั้นเราก็จะมาดูในรายละเอียดของในแต่ละส่วนกันนะคะโดยที่ในส่วนแรกก็จะเป็นอาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะก็เป็นอาหารทั่วๆไปนะคะซึ่งเราก็จะมีการบริการให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญก็คือต้องจัดให้มีปริมาณของพลังงานนะคะแล้วก็สารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละวัยนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะในกลุ่มที่ยังสามารถรับประทานอาหารทางปากได้เนี่ยก็จะเป็นอาหารทั่วๆไปเลยนะคะที่ใช้นะคะซึ่งอาจจะมีการดัดแปลงลักษณะให้เกิดความเหมาะสมเนี่ยมากขึ้น นะคะนั้นอันแรกเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่เป็นทั่วไปที่เราบอกกันนะคะว่าเป็นอาหารทั่วไปมาดูในรายละเอียดนะคะก็คืออาหารที่จัดบริการให้กับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมีการจำกัดนะคะหรือควบคุมสารอาหารใดๆเลยนะคะก็จะแบ่งลักษณะการออกเป็นเนี่ยเป็นอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารธรรมดานะคะหรือเป็นอาหารธรรมดาย่อยง่ายนะคะก็อาจจะเห็นเหมือนกับหน้าตาเหมือนกับเวลาเราประทานอาหารข้างนอกเวลาเราอยู่บ้านทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการงดพวกอาหารที่ย่อยยากบางอย่างนะคะพวกอาหารหมักดองอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะก็อาจจะมีการลดลงในส่วนของตรงนั้นจะมีพลังงานเนี่ยแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วขึ้นอยู่กับว่าบริการให้กับกลุ่มไหนนะคะถ้าในกลุ่มผู้ป่วยเด็กก็จะมีพลังงานเนี่ยน้อยนะคะอาจจะแค่ประมาณ 1,000-1,500 กิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุแต่ถ้าในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทั่วๆไปพลังงานโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วง 1,500-2,000 กิโลแคลอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการแบ่งของสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงานในแต่ละกลุ่มร่วมกันอีกทีนะคะถ้าจากอาหารที่เป็นอาหารปกติอาหารธรรมดานะคะหรือว่าอาหารธรรมดาก็มาสู่เป็นอาหารอ่อนนะคะอาหารนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีการปรุงแต่งที่ให้นิ่มขึ้นนะคะเปื่อยนุ่มสามารถรับประทานได้ง่ายย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นลักษณะที่มีการแข็งหรือว่าย่อยยากเนี่ยโดยทั่วไปก็จะต้องมามีการดัดแปลงในช่วงของการประกอบอาหารอย่างเช่นการสับให้ละเอียดนะคะการต้มหรือการตุ๋นเนี่ยจนเปื่อยเนื้อจนเปื่อยนะคะนุ่มขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของร่างกายเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะย่อยได้ง่ายขึ้นก็จะลดเรื่องของปัญหาในเรื่องของท้องอืดการจุกแน่นต่างๆเหล่านี้ได้อาจจะใช้กับคนที่อาจจะหลังคลอดนะคะหรือว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระยะแรกๆในส่วนของเหล่านี้ก็จะใช้ลักษณะของอาหารอ่อนหรือในผู้ที่สูงอายุนะคะในถัดก็อย่างที่บอกนะใช้ในระยะของพักฟื้นต่างๆเหล่านี้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวอาหารเป็นต้นนะคะถัดจากอาหารอ่อนแล้วเนี่ยก็จะมาสู่เป็นอาหารเหลวหรือเป็นอาหารน้ำซึ่งในกลุ่มของอาหารเหลวหรืออาหารน้ำนั้นก็คือทำเป็นลักษณะที่เป็นน้ำสามารถที่จะดื่มได้นะคะหรือว่าตักใส่ช้อนเนี่ยกินได้ง่ายๆนะคะพวกนี้ก็ไม่ต้องอาศัยการย่อยมากนะคะลักษณะของอาหารแบบนี้เนี่ยจะจัดให้มีคุณค่าทางโภชนาการครบเหมือนกับอาหารอ่อนและอาหารธรรมดาเนี่ยอาจจะยากนะคะก็มักจะให้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง 1-2 มื้อเท่านั้นนะคะก็อาจจะจัดให้กับภายหลังการผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้นะคะในส่วนนี้นี่เรามาดูนะคะว่าเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงอาหารธรรมดาอาหารธรรมดาย่อยง่ายอาหารอ่อนนะคะแล้วก็อาหารเหลวซึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นอาหารน้ำข้นอาหารน้ำใสนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีปริมาณของพลังงานที่มีความแตกต่างกันนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าอาหารธรรมดาที่หรือว่าธรรมดาย่อยง่ายนั้นอาจจะจัดเป็น 1,500 กิโลแคลอรี่นะคะ 1,800 กิโลแคลอรี่ 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะส่วนของอาหารอ่อนโดยทั่วไปก็จะอยู่ในช่วงเรนจ์ประมาณใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะให้ไอ้ค่ะโปรตีนนะคะเป็นแค่นี้กรัมนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 3-40 กรัมนะคะ50กรัม60กรัมต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับช่วงของพลังงานนะคะแล้วก็มีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะอยู่ในช่วงของสัดส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าเรามาดูนะคะในเรื่องของสัดส่วนของพลังงานที่ได้จากโปรตีนหรือได้จากไขมันได้จากคาร์โบไฮเดรตโดยทั่วไปการจัดบริการอาหารก็จะเหมือนกับความต้องการของคนปกติทั่วไปซึ่งต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ150-60สามารถจะดำเนินการได้ในอาหารอ่อนและอาหารธรรมดาส่วนของไขมันก็จะอยู่ในสัดส่วนประมาณ 25-30% นะคะแล้วก็ที่มาก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนนะคะสำหรับอาหารน้ำนะคะอาหารเหลวนะคะก็จะเห็นว่าจะมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่มากกว่านะคะเพราะว่าต้องทำให้เป็นน้ำหรือเป็นเหลวโดยเฉพาะอาหารน้ำใสนะคะก็จะเห็นว่าพลังงานของอาหารน้ำใสเนี่ยถ้าได้ทั้งวันเนี่ยจะน้อยอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็จะมี

การปรับนะคะตามระยะเวลาของการให้อยู่โดยทั่วไปจะให้เพียง 1-2 วันนะคะอาหารน้ำข้นก็จะมีพลังงานมากขึ้นนะคะแต่หลักๆก็ยังจะเป็นปริมาณของจากคาร์โบไฮเดรตที่สูงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของสารอาหารหลักนะคะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปนั้นถัดจากอาหารทั่วไปแล้วเนี่ยในบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของแปลงให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นกับโรคของตัวเองนะคะในทางโรงพยาบาลก็จะมีการจัดอาหารที่เรียกกันว่าอาหารเฉพาะโรคนะคะก็แล้วแต่ว่าจะมีการดัดแปลงอะไรได้บ้างนะคะหลักๆ ก็จะมีการดัดแปลงพลังงานนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าอาจจะจัดให้พลังงานเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่มีความต้องการมากขึ้นหรือต่ำลงสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะในบางท่านที่อาจจะมีภาวะอ้วนแบบอ้วนมากๆนะคะคุกคามต่อชีวิตเนี่ยการลดพลังงานจากอาหารนะคะก็มีความจำเป็นก็จะมีสามารถจัดให้ได้นะคะถัดไปของอาหารเฉพาะโรคก็คืออาจจะมีการดัดแปลงกากและใยอาหารนะคะโดยปกติความต้องการของใยอาหารนะคะอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 20-25 กรัมหรือ30กรัมต่อวันขึ้นอยู่กับในแต่ละบุคคลนะคะอาจจะจัดให้มีกากใยอาหารสูงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะก็จะจัดให้มีใยอาหารประมาณ 25-50 กรัมแต่ในบางคนอาจจะมีความจำเป็นต้องลดกากนะคะมีกากใยน้อยอาจจะแค่8กรัมต่อวันนะคะโดยเฉพาะในบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยการดูดซึมหรือการเตรียมเพื่อการผ่าตัดในบางอย่างก็ต้องมีการลดกากใยลงนะคะหรือนำไปสู่เรื่องของอาหารเหลวอย่างที่เราเห็นสักครู่นี้เพื่อเป็นการเตรียมกระเพาะอาหารให้ว่างลงเพื่อเข้าสู่การผ่าตัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเฉพาะโรคถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งอันนี้อาจจะมีการใช้มากในโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยโรคไตอาจจะต้องมีความงดเรื่องของโปรตีนหรือจำกัดของจำนวนของโปรตีนลงนะคะอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.4 ถึง 0.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็อาจจะจัดให้มีโปรตีนอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน 20-50 กรัมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้ามีการจำกัดโปรตีนมากๆนะคะก็คือไม่เกินกว่า20กรัมนะคะหรือถ้าในบางคนนะคะอย่างเช่นนะคะอาจมีความจำเป็นต้องการโปรตีนที่สูงขึ้นนะคะมีการเผาผลาญมากนะคะเกิดภาวะผอมต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะจัดโปรตีนให้สูงขึ้นเป็น 70-100 กรัมได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยในแต่ละรายนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไขมันนะคะก็คืออาจจะลดของไขมันลงนะคะไม่เกินกว่า 25% ของพลังงานหรือเป็นอาหารที่จำกัดเรื่องของคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะให้ไม่เกินกว่า200มิลลิกรัมต่อวันนะคะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของพลังงานก็จะมีสามารถจะจำกัดของพลังงานแต่เราจะไม่พูดในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเพราะคาร์โบไฮเดรตจะเป็นการหักลบแล้วก็สัดส่วนก็จะเป็นการเฉพาะโรคไปในเรื่องของปริมาณของไขมันและปริมาณของโปรตีนนะคะในเรื่องของอาหารเฉพาะโรคอีกอันหนึ่งที่มีการใช้มากในโรงพยาบาลก็คืออาหารจำกัดโซเดียมนะคะเพราะการได้รับโซเดียมมากเนี่ยอาจจะมีปัญหากับสุขภาพในบางคนนะคะที่ป่วยอยู่แล้วอย่างเช่นการเป็นโรคหัวใจนะคะหรือการมีความดันโลหิตสูงหรือการเป็นโรคไตนะคะการสั่งอาหารจำกัดโซเดียมก็อาจจะพบได้มากนะคะซึ่งการจำกัดโซเดียมก็อาจจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่250มิลลิกรัมถึง 2,000 มิลลิกรัมนะคะก็ถ้าในตัวเลขน้อยก็คือมีความจำเป็นต้องจำกัดมากๆนะคะก็จะอยู่ในการดูแลของแพทย์ก็อาจจะมีการสั่งเฉพาะลงมานะคะซึ่งบอกว่าเป็นการจัดที่ยากมากๆนะคะถ้าเป็นแบบปริมาณที่ต่ำมากๆโดยทั่วไปก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 1,500 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันของโซเดียมนะคะก็เพื่อช่วยในการควบคุมนะคะหรือในบางรายเช่นกันถ้าเขามีการสูญเสียของโซเดียมจากการเจ็บป่วยอย่างอื่นนะคะก็อาจจะจัดให้มีอาหารที่มีโซเดียมสูงด้วยนะคะในส่วนนี้ถัดไปจะเป็นเรื่องของอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสนะคะจะเห็นว่าอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสเชื่อว่าเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะที่มีผู้สูงอายุซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวการกลืนเนี่ยมากขึ้นก็อาจจะมีลักษณะของอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งเรื่องของอาหารในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะที่มีการดัดแปลงเนื้อสัมผัสเนี่ยให้เกิดความเหมาะสมนะคะในเรื่องของความ

แข็งความกรอบความหนืดต่างๆนะคะหรือว่าความไหลต่างๆเหล่านี้แล้วสัตว์ตรงนี้ยังเป็นสามารถที่จะกินอาหารเองได้นะคะแต่ปรับเนื้อสัมผัสให้เกิดความเหมาะสมนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการปรับของเนื้อสัมผัสนั้นทำให้มีอากาศของการนิ่มนะคะสิ่งที่มีความสำคัญนั้นคือควรจะต้องจัดให้ได้พลังงานและสารอาหารรวมทั้งน้ำเนี่ยที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยนะคะนั้นเรามาดูน

สำหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการกลืนลำบากนะคะขณะนี้ประเทศไทยและในโรงพยาบาลต่างๆนั้นกำลังใช้ในลักษณะของการที่ตามเกณฑ์ของ IDDSI นะคะถือว่าเป็น international นะคะที่เป็น dysphagia dietนะคะในส่วนนี้นั้นจะเห็นว่าตัวเลข0นะคะลักษณะตัวนี้ก็คือเหมือนกับเหลวนะคะเป็นน้ำนะคะลักษณะตรงส่วนนั้นก็คือไม่ได้มีความหนืดอะไรนะคะในส่วนของสามเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ลักษณะเป็นแบบของเหลวนะคะหรืออาหารที่เป็นอาหารน้ำที่เป็นเหลวตรงส่วนนี้ก็จะก้ำกึ่งกันนะคะในส่วนของตัวอาหารเนี่ยก็จะเป็นรูปของสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนที่บอกว่ามีการแบ่งเป็น0ถึง7เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่น้ำไปจนถึงอาหารธรรมดาที่เรากล่าวในเบื้องต้นถ้าเราสามารถกินอาหารตามปกติได้ก็จะเป็นระดับเลเวล7นะคะเป็นอาหารธรรมดาอาจจะจัดให้อ่อนนุ่มขึ้นมานิดนึงเป็นการเคี้ยวง่ายก็ยังอยู่ในเลเวล7นะคะแต่ถ้าหากมาเลเวล6เนี่ยก็จะตัดให้มีอาหารมีขนาดชิ้นเล็กลงนะคะอาจจะเป็นเต่าเป็นลูกเต่าต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้อาหารเนี่ยมีการนิ่มมากขึ้นลักษณะของเป็นชิ้นนะคะเอาไปร่างกายเอาไปย่อยได้ง่ายขึ้นหรือลงมาก็จะเป็นลักษณะที่ออกมามากขึ้นนะเป็นอาหารที่เป็นลักษณะที่ละเอียดก็มีน้ำนะคะปริมาณของน้ำเนี่ยอาจจะมากขึ้นก็จะลักษณะมีการปั่นนะคะถ้าลงมาถึงระดับที่เป็น5 4 3ตรงเนี้ยจะมีความจำเป็นต้องใช้การปั่นของอาหารให้เนื้อสัตว์มีเนื้อสัมผัสที่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยก็จะมีการลดลงนะคะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่มีการบดออกมามากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเราดูจากช้อนก็จะเห็นว่ามีความหนืดมากนะคะในเลเวล4นะคะแล้วก็มีความหนืดปานกลางในเลเวล3แล้วก็ลงมากลายเป็นลักษณะของเป็นน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยกลืนลำบากนะคะดังนั้นก็จะมีการใช้ตรงส่วนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าผู้ป่วยมีการเจ็บป่วยมากขึ้นนะคะหรือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เองนะคะอาจจะเป็นช่วงแรกต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีจำเป็นต้องให้อาหารทางสายให้อาหารนะคะอาหารทางสายให้อาหารอย่างที่เราบอกก็คือจำเป็นต้องเป็นอาหารเหลวนะคะเพื่อให้มันสามารถไหลผ่านสายที่เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้นะคะซึ่งการให้ผ่านทางสายเนี่ยก็อาจจะเป็นการผ่านสายผ่านทางจมูกนะคะลงเข้าไปสู่ในส่วนของกระเพาะอาหารหรือในบางรายที่มีความจำเป็นต้องให้เป็นระยะยาวก็จะเป็นลักษณะของการที่ให้สายผ่านทางหน้าท้องเลยนะคะตรงนี้เองก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นอาหารปั่นผสมนะคะที่เตรียมจากอาหารสดนะคะให้สุกแล้วก็นำมาปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะเห็นลักษณะเป็นรูปก็จะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็จะทำให้สุกแล้วก็ใส่เป็นถุงลักษณะของแบบนี้นะคะหรือในอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะที่เป็นผลิตเป็นที่เราเรียกกันว่าเป็นอาหารทางการแพทย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วมีทั้งลักษณะที่เป็นผงแล้วก็ต้องมาชงน้ำหรือในบางแบบเนี่ยก็สามารถทำเป็นแบบน้ำได้เลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาแพงโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบน้ำนะคะก็ทำให้มีหลายรูปแบบนะคะซึ่งในส่วนของอาหารที่เป็นผงที่เอามาใช้ชงรสนี้ก็จะมีความแตกต่างขององค์ประกอบของอาหารที่อาจจะเหมาะสมกับเฉพาะโรคนะคะหรือเหมาะสมกับการย่อยและการดูดซึมนะคะอย่างเช่นในบางอย่างเนี่ยก็จะใช้สารอาหารที่ร่างกายแล้วมีการย่อยที่น้อยลงนะคะก็ต้องมีการเลือกให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายนะคะความต้องการซึ่งก็ต้องมีการให้ที่มีความเหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีคุณหมอทางด้านโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยในการคำนวณในเรื่องของอาหารทางสายให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นนะคะอีกประเภทหนึ่งคืออาหารทางหลอดเลือดดำนะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถกินอาหารทางปากได้เลยรวมทั้งระบบของการย่อยอาหารระบบของทางเดินอาหารไม่สามารถทำงานตามปกติก็จะไปสู่อาหารทางหลอดเลือดดำนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นลักษณะเป็นของเหลวที่ให้สามารถผ่านทางหลอดเลือดได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือเป็นการให้ในรูปแบบที่เป็นทางเส้นเลือดส่วนปลายนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของการให้ตรงส่วนของเส้นเลือดส่วนปลายนะคะก็จะมีลักษณะของความเข้มข้นของสารอาหารเนี่ยค่อนข้างต่ำ
นะคะคือมี osmolarity

ที่น้อยกว่า900มิลลิออสโมล์นะคะเพื่อป้องกันการเกิดการอักเสบของตัวหลอดเลือดดำส่วนปลายนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะได้สารอาหารที่ต้องได้ปริมาณน้ำที่มากก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยในบางรายที่มีความจำเป็นต้องการจำกัดน้ำนะคะหรือมีความต้องการของสารอาหารมากๆนะคะอีกทีหนึ่งก็คือต้องให้เป็นหลอดเลือดดำใหญ่นะคะกรณีที่ต้องให้เป็นระยะเวลานานและมีความต้องการของสารอาหารเนี่ยมากๆนะคะหรือมีความจำเป็นต้องจำกัดน้ำนะคะก็จะให้ในรูปของที่เป็นเส้นเลือดดำใหญ่นะคะเพราะว่าจะสามารถที่จะให้ในปริมาณของออสมอลาริตี้ที่สูงได้นะคะก็คืออาจจะสูงกว่า900มิลลิออสโมล์เปอร์ลิตรนะคะ

นั้นถัดไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพรวมของตัวของการจัดอาหารให้กับผู้ป่วยนะคะในเรื่องของโภชนาบำบัดอีกอันนึงก็คืออาหารแลกเปลี่ยนซึ่งจริงๆอาหารแลกเปลี่ยนนั้นเอามาใช้เป็นแนวทางในการที่จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการที่จะควบคุมของอาหารรวมใช้รวมทั้งใช้ในการจัดเป็นโภชนาบำบัดให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งในหน่วยนี้เองก็ต้องการให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวข้องกับหลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะเข้าใจหมวดหมู่ของการอาหารแลกเปลี่ยนนะคะสัดส่วนของอาหารนะคะแล้วก็สามารถนำหลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนั้นนะคะมาใช้ในการจัดนะคะกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้นะคะดังนั้นอาหารแลกเปลี่ยนคืออะไรเราจะทราบเลยว่าถ้าเราแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่นะคะเราจะเห็นว่ามีหมวดข้าวแป้งใช่ไหมคะหมวดผักหมวดผลไม้ต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่เราเอาอาหารที่ลักษณะของการที่แยกเป็นหมวดหมู่ตรงส่วนนั้นเนี่ยมาจับเข้ากับสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายก็คือมาดูเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนะคะจัดหมวดหมู่โดยคำนึงถึงเรื่องของสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะอาหารที่อยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะมีพลังงานมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนและมีไขมันที่ใกล้เคียงกันเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณได้นั้นเมนหลักจริงๆของสารอาหารและพลังงานในหนึ่งส่วนในหนึ่งส่วนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของหมวดของอาหารแต่ละในแต่ละกลุ่มในแต่ละหมวดนั้นจะให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นในหมวดนมนะคะก็จะแบ่งเป็นนมไขมันเนยนมไขมันต่ำนมธรรมดานะคะปริมาณนะคะก็จะเห็นว่าเราจะรู้ว่าปริมาณคือ240ซีซีนะคะหรือว่า8ออนซ์นะคะในหมวดนี้จะให้พลังคาร์โบไฮเดรตเท่ากันเห็นไหมคะให้คาร์โบไฮเดรตเท่ากันให้โปรตีนไขมันให้โปรตีนเท่ากันแต่ให้ไขมันเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของนมนะคะอันเนี้ยก็ออกมาหรือว่าในหมวดของข้าวแป้งนะคะก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปภาพที่ชัดมากขึ้นนะคะในหมวดนี้เองเนี่ยในแต่ละจานที่ท่านเห็นนะคะจะให้พลังงานเท่ากันคือพลังงาน80กิโลแคลอรี่นะคะให้คาร์โบไฮเดรต18กรัมให้โปรตีน2กรัมเพื่อเอามาใช้แลกเปลี่ยนกันได้อย่างเช่นถ้ากินข้าว1ทัพปีแลกเปลี่ยนได้กับขนมปัง1แผ่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นหมวดของอาหารแลกเปลี่ยนของหมวดแรกที่เกี่ยวข้องกับธัญพืชนะคะอันนี้คือหมวดของผลไม้นะคะผลไม้1ส่วนให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่นะคะให้คาร์โบไฮเดรต15กรัมก็จะเห็นไหมคะก็คือเป็นผลไม้จานเล็กๆที่เราเห็นหน้าตาในส่วนตรงนี้นะคะเอามาใช้ในแง่ของคำแนะนำให้กับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะอันนี้ก็เป็นหมวดของที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันนะคะข้าวแป้งถ้าเรามาใส่ในทัพพีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กินข้าวสวยได้1ทัพพีนะคะพอกินกับข้าวเหนียวเนี่ยต้องแค่ครึ่งทัพพีนะคะที่ให้พลังงานเท่ากันนะคะอันนี้ก็ใช้ในแง่ของคำแนะนำแล้วเอามาใช้ในการจัดหมวดของอาหารสำหรับหมวดของผักนะคะได้เป็นผักที่ให้พลังงานนะคะก็จะเป็นลักษณะของหน้าตาแบบนี้คือเป็นให้โปรตีนเนี่ย2กรัมให้คาร์โบไฮเดรต5กรัมนะคะแล้วก็ให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่นะคะในส่วนของนมซึ่งเมื่อกี้กล่าวไปแล้วในส่วนที่เป็นตารางนะคะก็จะเห็นว่าจะให้พลังงานในส่วนของตรงนี้ที่มีความแตกต่างกันนะคะก็จะเป็นหน้าตาของส่วนของพลังงานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหมวดของไขมันนะคะไขมันเนี่ยจะมีประมาณ5กรัมจะเห็นว่าถ้าเราใส่ในช้อนก็คือประมาณ1ช้อนชา

ทียบได้เท่ากับลักษณะของตัวเนยนะคะถ้าเนยที่ใส่เป็นแพ็คเล็กๆนะคะก็คือครึ่งก้อนนะคะคือประมาณ5กรัมนะคะถ้าเป็นน้ำสลัดนะคะก็อาจจะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าเห็นในส่วนตรงนี้ก็คือถั่วลิสงนะคะถ้านับเมล็ดจะเห็นว่าประมาณ10เมล็ดนะคะก็คือให้พลังงานเท่ากับไขมันหรือน้ำมันเนี่ย1ช้อนชานะคะคือให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดของหมวดของอาหารต่างๆนะคะส่วนที่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมวดของเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์1ส่วนเนี่ยจะมีน้ำหนัก30กรัมนะคะหรือว่า2ช้อนกินข้าวนะคะ2ช้อนสั้นในส่วนตัวเนี้ยถ้าเราใส่ในช้อนกินข้าวเนี่ยค่ะได้1ช้อนนะคะแล้วก็อีกช้อนนึงเป็น2ช้อนนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำหนัก30กรัมนะคะก็จะให้พลังงานเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อสัตว์ในกลุ่มที่เห็นตรงนี้จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานน้อยนะคะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำนะคะก็จะเห็นว่าให้โปรตีนเท่ากัน1ส่วนจะให้โปรตีนเท่ากันคือ7กรัมแต่นี่ให้ไขมันเพียง3กรัมก็จะให้พลังงานแค่55กิโลแคลอรี่นะคะถัดไปเนี่ยจะเป็นไขมันปานกลางส่วนใหญ่ก็คือไข่นะคะไข่1ฟองเห็นไหมคะให้โปรตีนเท่ากันคือ7กรัมแต่ให้ไขมันเพิ่มขึ้นเป็น5กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์โดยทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงนะคะเป็นพวกเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะพวกที่เป็นอะไรคะหมูยอนะคะกุนเชียงไส้กรอกต่างๆในปริมาณที่เท่ากันนะคะคือ2ช้อนกินข้าวนะคะให้โปรตีน7กรัมเหมือนกันแต่ให้ไขมันมากขึ้นนะคะจาก3กรัมในพวกที่ไขมันต่ำ5กรัมในไขมันปานกลางมาเป็นไขมัน8กรัมในเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นเป็น100กิโลแคลอรี่นะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าหมวดของอาหารแลกเปลี่ยนนั้นเป็นการที่กำหนดอาหารเนี่ยให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ให้พลังงานให้คาร์โบไฮเดรตให้โปรตีนและไขมันที่ใกล้เคียงกันนะคะถ้าเราเข้าใจในส่วนของตารางในส่วนที่เมื่อกล่าวถึงสักครู่นี้นะคะก็สามารถจะใช้แม่ในการจัดซึ่งการจะจัดอาหารได้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าต้องการพลังงานเท่าไหร่นะคะถ้าต้องการพลังงานประมาณเท่าไหร่นะคะก็มาคิดเป็นสัดส่วนของพลังงานแล้วก็คำนวณกลับมาเป็นกรัมนะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะพยาบาลมักจะทำงานร่วมกับนักกำหนดอาหารนะคะในการที่จะคำนวณตรงส่วนนี้ให้นะคะสามารถจะคำนวณโดยที่เรารู้ว่าโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9หรือคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คำนวณกลับออกมาเป็นจำนวนกรัมนะคะจะเห็นได้จากตรงส่วนนี้ว่าถ้าเราต้องการประมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเราสมมติว่าต้องการเป็นไขมันแค่ 30% ของพลังงานดังนั้นก็ต้องคำนวณ 30% ของ 1,800 กิโลแคลอรี่คือได้540กิโลแคลอรี่และหารด้วย9ก็ออกมาเป็น60กรัมแล้วก็เอา60กรัมเนี้ยไปจัดกับหมวดของอาหารแลกเปลี่ยนที่เราได้กล่าวไว้สักครู่นี้นะคะก็จะเห็นว่าสามารถจัดแยกออกเป็นหมวดนมหมวดผักผลไม้ธัญชาติเนื้อสัตว์ไขมันต่ำโดยรวมทั้งวันที่จะให้ได้พลังงานที่เราต้องการเนี่ยต้องใช้กี่ส่วนนะคะอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นว่ากินนม1ส่วนเป็นมื้อเช้าก็แบ่งให้เป็นมื้อเช้านะคะให้เป็นผลไม้3ส่วนแบ่งเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรือเป็นข้าวนะคะประมาณ9นะคะก็แบ่งเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็สามารถจัดได้โดยใช้หลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะในส่วนนี้ถ้าไม่กินนมจะจัดอย่างไรนะคะนั้นโดยสรุปนะคะการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะให้แต่ละหมู่นั้นมีความหลากหลายนะเพื่อทำให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายนั้นการโภชนบำบัดนะคะก็คือการที่ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่เพื่อให้ร่างกายได้พลังงานและสารอาหารที่มีความเหมาะสมการรู้จักของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะที่ได้กล่าวไว้นั้นจะทำให้เราสามารถเอาหลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนั้นมาจัดทำเป็นโภชนบำบัดให้กับผู้ป่วยได้นะคะซึ่งการทำงานในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพนะคะการจะจัดโภชนบำบัดก็ต้องอาศัยโภชนการนักกำหนดอาหารนะคะโดยที่มีคุณหมอทางด้านโภชนาการเข้ามาร่วมด้วยและพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับอาหารครบค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
14: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
15: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
16: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
17: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
16: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
18: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
19: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ
6: ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
19: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโ

0: และเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
1: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
2: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
3: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
4: เรียนจบได้เบสเตอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
5: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
6: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
7: แล้วเจอกันนะครับ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
15: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ในน้ำมีปลาในนามีข้าวสำนวนไทยแต่โบราณครับที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาคการเกษตรไทยที่มีมาอย่างยาวนานและถ้าพูดถึงข้าวใครหลายคนก็ต้องนึกถึงประเทศไทยเป็นดับแรกครับคุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: ค่ะสำหรับข้าวเนาะประวัติความเป็นมาของข้าวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดไปก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแล้วก็การปลูกข้าวมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วตั้งแต่สมัย 5,000 ปีก่อนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าอารยธรรมต่างๆที่ปรากฏมาเนี่ยเป็นอารยธรรมที่มีข้าวอยู่ในนั้นอยู่ด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเราก็จะเห็นว่ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดข้าวที่อยู่ในถ้ำที่เราสามารถที่จะเก็บมาเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเนาะแล้วก็ที่บ้านเชียงนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องปั้นดินเผาที่มีอารยธรรมจากแกบข้าวซึ่งก็จะเห็นได้ว่าข้าวเนี่ยอยู่กับคนไทยอยู่กับประเทศไทยมายาวนานมาก
1: ประวัติของข้าวโดยแท้จริงน่ะไม่รู้เท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพที่เราต้องทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเราอะค่ะก็จะทำกันมาแบบเนี้ยคือทำนาข้าวมาอย่างนี้กันตลอดนะคะช่วงคนต่อคนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายไล่เลี้ยงกันมาเนี่ยค่ะก็จะทำนากันแล้วก็อีกอย่างนึงท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยยังเป็นนาข้าวอยู่อะค่ะยังเป็นอาชีพหลักของเราอยู่
0: จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจากอารยธรรมสืบทอดกันมาเนี่ยข้าวเหนียวจะมาก่อนข้าวเนื่องจากว่าข้าวที่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนาะเราจะเห็นว่าเป็นข้าวเม็ดป้อมแล้วก็มีความเหนียวแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นข้าวที่ใช้สำหรับปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาค่ะแล้วก็ข้าวเจ้าเนี่ยเข้ามาทีหลังค่ะข้าวเจ้าจะมาตอนช่วงปลายปีตั้งแต่เรามีความร่วมมือกับประเทศฟิลิปปินส์ก็คือสถาบันข้าวนานาชาติค่ะแล้วก็เริ่มนำข้าวเจ้าเข้ามาเพื่อที่จะมาปรับปรุงพันธุ์แล้วก็พัฒนาพันธุ์ข้าวของเราให้มีผลผลิตสูงขึ้นด้วยความที่แต่ละบริบทในพื้นที่ของประเทศไทยนะแต่ละภาคเราก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของข้าวเหนียวแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไร่ที่ปลูกเพื่อบริโภคภายในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีมีความหอมก็คือเป็นข้าวที่ทางภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกก็คือข้าวมะลิ105ค่ะแล้วก็ภาคใต้ส่วนใหญ่ภาคใต้เราก็จะมีบริบทพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นยางพาราก็จะมีการปลูกพืชเป็นข้าวที่เป็นแซมยางพาราบ้างเป็นข้าวไร่บ้างโดยเฉพาะภาคใต้จะเป็นข้าวที่เป็นข้าวสีที่มีคุณลักษณะหรือคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะสำหรับภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่มีนาชนประทานส่วนใหญ่เราก็จะเป็นข้าวขาว
1: พันธุ์ข้าวสำหรับทุ่งนาเฉพาะทุ่งนามอญอย่างเดียวนะเราจะปลูกกข31ค่ะเป็นข้าวเจ้าเนาะค่ะก็จะเป็นพันธุ์ข้าวที่มันทนต่อโรคระบาดทนต่อแมลงที่มันมารบกวนก็จะใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนต่อระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว1ครั้งนะคะปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะสำหรับลาดหลุมแก้วนะคะน้ำเรายังเพียงพออยู่เราสามารถปลูกได้ทั้งปีซึ่งปีนึงเขาจะปลูกได้3ครั้ง
0: ข้าวเนี่ยอย่างที่ว่าแล้วก็คือเป็นข้าวที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเป็นข้าวเป็นวิถีของชาวนาเป็นวิถีของประเทศเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยที่อยู่คู่กับชาวนามาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดๆก็ตามฉะนั้นในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็ซึมซับอยู่กับวิถีชาวบ้านวิถีชาวนาในท้องถิ่นเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะ
1: ประเพณีของการทำนามีหลายอย่างนะคะแต่ที่ยังหลงเหลืออยู่ณปัจจุบันนี้ก็ของเราที่เรายังรักษาอยู่ก็จะมี2อย่างก็คือการทำขวัญข้าวกับการเชิญแม่โพศพเข้าบ้านนะคะ2ประเพณีที่เรายังรักษาอยู่สำหรับท้องถิ่นเรานะคะซึ่งแต่ละท้องถิ่นน่ะมันไม่เหมือนกันประเพณีแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันค่ะ
0: ใช่ค่ะด้วยความที่วัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายภูมิภาคในแต่ละภูมิภาคก็จะมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวที่แตกต่างกันค่ะอย่างพิธีแลกนาขวัญอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคอย่างภาคกลางเราก็จะมีการบูชาแม่โพศพนะคะทำขวัญข้าวซึ่งเป็นประเพณีที่ต้องการที่จะเป็นสิริมงคลในก่อนการเริ่มฤดูการผลิต ก็จะทำให้บูชาองค์แม่โพศพเพื่อที่จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้ได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีประเพณีเหล่านี้อยู
1: ่มีความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อว่าเราบูชาแม่โพศพบูชาแม่โพศพขอให้ข้าวออกมาดีนะเม็ดใหญ่นะอะไรประมาณนี้ค่ะบูชาแม่โพศพให้ความเคารพกับแม่โพศพอย่างที่เรากินข้าวกินข้าวแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าต้องกินให้หมดนะสงสารแม่โพศพเขานะกินแล้วกินทิ้งกินขว้างอะไรประมาณนี้มันเป็นความเชื่อกันว่าถ้าเราบูชาแม่โพศพแล้วทุกอย่างมันจะดีเราจะทำนาได้ผลผลิตดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้กันเวลาเราเชิญแม่โพศพเข้าบ้านเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาจะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวและเป็นเมล็ดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ขายข้าวไม่ได้ตวงข้าวขายเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะขายข้าวกันหมดนาเลยพอขึ้นจากนาได้ก็มีโรงสีมารับแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเก็บข้าวเข้าไปในยุ้งก็จะมีการเชิญทำพิธีเชิญแม่โพศพเข้าบ้านเราเพื่อจะเข้าไปเก็บไว้ในยุ้งข้าวเพื่อจะเก็บไว้ทานในปีต่อปีอะค่ะ
0: จริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าข้าวตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนาะเราก็รับประทานข้าวข้าวก็จะมีเอามาทำเป็นแป้งมาบดมะม่วงสมัยก่อนเราก็จะเห็นว่านำมาทำอาหารได้หลากหลายแล้วก็ด้วยความที่สมัยก่อนการปลูกข้าวเราอาจจะยังไม่ได้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยฉะนั้นการปลูกข้าวก็อาจจะปลูกโดยธรรมชาติฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็น้อยอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนนะข้าวก็จะเป็นข้าวที่ต้นตี้เขาเรียกว่าข้าวเม็ดป้อมเนาะไม่เม็ดเรียวยาวเหมือนสมัยนี้แล้วก็ลักษณะข้าวก็จะคล้ายๆกับข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวที่มีความเหนียวนุ่มแล้วก็ผลผลิตต่อไร่น้อยคือผลผลิตอาจจะไม่มากเท่ากับปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นเมล็ดข้าวก็จะมีความเรียวยาวมากขึ้น
2: จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของข้าวทำให้เราได้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงความแตกต่างของวิถีชีวิตชุมชนและความเชื่อของแต่ละภูมิภาคอีกด้วยและเมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: การทำนาแบบใหม่เริ่มตั้งแต่การหว่านข้าวแต่ก่อนนี้เราจะใช้วัวใช้ควายในการไถนาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องจักรหมดเลยเราอยากจะไถนาเราก็เรียกรถมารถเขาก็มาไถนาให้เราวันเดียวก็เสร็จแล้วไร่ร้อยไร่เนี่ย
1: ก็คือถ้าไล่ไปตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเก็บข้าวก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องของการลงแขกเกี่ยวข้าวก็จะใช้แรงงานคนแรงงานแรงงานจากคนเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวเนาะณปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีเครื่องเกี่ยวข้าวแล้วก็มีรถเกี่ยวข้าวขึ้นมาค่ะก็จะทําให้ลดระยะเวลาแล้วก็ลดระยะเวลาในการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวลดระยะเวลาการใช้งานแล้วก็รวมถึงประหยัดแรงงาน
0: อย่างที่ทุ่งนามอนเนี่ยทำแค่10 ไร่นี่ประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วไถนาเนาะถ้าเราจะหว่านเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดำนาแล้วเราใช้หว่านเอาถ้าเราจะหว่านเราก็เรียกคนมาหว่านจ้างเขามันจะมีราคาของมันอยู่ณปัจจุบันนี้นะค่าแรงเขาว่าเท่าไหร่เราจะต้องเตรียมพันธุ์ข้าวไว้ให้เขาเดี๋ยวพอมาถึงเขาก็จะหว่านให้ถ้าเราไม่ใช้คนหว่านเราก็ใช้โดนหว่านใช้เครื่องจักรหว่านลงแขกข้าวณปัจจุบันเนี้ยน้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเราลงแขกเหมือนสมัยก่อนเนี้ยถ้า100ไร่เนี่ยประมาณ3วัน5วันถึงจะเสร็จนะแต่อันนั้นมันก็ดีอย่างนึงมันคือเป็นประเพณีที่ว่าเราไปเอาแรงจากชาวบ้านกันมาเราไปช่วยเขาไว้เขามาช่วยเราก็เหมือนกันสร้างความสามัคคีให้กันเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีเพราะว่าแรงงานไม่มีค่ะแรงงานที่จะมาช่วยเราหรือเราจะไปช่วยเขาเนี่ยมันไม่มีแล้ว
1: ณปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยเป็นจำนวนมากชาวนาของเราก็อายุเฉลี่ยแล้วก็58 59ปีซึ่งแรงงานปัจจุบันก็หายาก

0: การใช้เทคโนโลยีการเกี่ยวข้าวในปัจจุบันนี้ก็คือเกี่ยวแล้วนวดได้ในเครื่องเดียวกันเลยก็สามารถย่นระยะเวลาแล้วก็ทำให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ในระยะเวลาสั้นแล้วก็ทันเวลาในเรื่องของการเก็บเกี่ยวด้วยค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีโรคระบาดเพราะว่าเขาทำนาด้วยมือคนโรคระบาดจะน้อยนะคะเพราะว่าอย่างการทำนาสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่านาดำพอเราทำก้าขึ้นมาเราถอนก้าขึ้นมาแล้วเราไปปักมันก็จะเป็นกอมันก็จะมีระยะห่างผลผลิตที่ออกมาเนี่ยรวงข้าวเนี่ยรวงจะใหญ่มากไม่เหมือนสมัยนี้รวงข้าวนิดเดียวเพราะมันเบียดกันอยู่ไงคะเครื่องมือที่เราทำได้เราใช้ในการหว่านข้าวเนี่ยเขาจะหว่านเป็นพืชไปทีเดียวเนี่ยอย่างใกล้ๆเคียงเราเนี่ยอันนี้คือเขาใช้เครื่องจักรใช้โดรนในการหว่านต้นข้าวที่ออกมาเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันจะเบียดกันแน่นเลยมันจะไม่มีช่องว่างเพราะฉะนั้นพวกแมลงพวกศัตรูพืชพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะกัดกินมันจะระบาดได้ง่ายกว่านาดำนาดำเนี่ยโรคระบาดจะน้อยกว่าผลผลิตที่ได้ก็จะดีคือหมายความว่าเมล็ดเขาเนี่ยนาดำเนี่ยเมล็ดข้าวเนี่ยจะสมบูรณ์มากกว่า
0: จริงๆแล้วล่ะข้าวเราสามารถที่จะสร้างเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ได้มากมายไม่ว่าเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือจนมาถึงภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ซึ่งแต่ละข้าวก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจริงๆแล้วเราอยากจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณสามารถที่จะไปพื้นที่นาณจังหวัดเชียงรายคุณก็จะได้ไปชิมแล้วก็ไปสัมผัสกับข้าวเหนียวเขี้ยวงูซึ่งเป็นข้าว GI ของจังหวัดเชียงรายถ้าไล่ลงมาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกก็จะมีข้าวเหนียวดำลืมผัวนะคะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยก็จะมีข้าวกอขอ6นะคะข้าวเหนียวกอขอ6แล้วก็ถ้าไปที่หนองคายแล้วก็จะมีข้าวมะลิดำหนองคายนะคะเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นข้าวสีนอกจากนั้นเรามาที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็จะเจอข้าวเหนียวเขาวงนะคะแล้วก็มาที่จังหวัดขอนแก่นมาที่ชุมแพค่ะเราก็จะมีข้าว GI ที่ตอนนี้กำลังพัฒนาเป็นข้าว GI ของจังหวัดนะคะก็คือข้าวทับทิมชุมแพนะคะนอกจากนั้นเราก็มาที่พื้นทุ่งของทุ่งกุลาร้องไห้นะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีเป็นข้าวที่ขึ้นชื่อและเป็นข้าวที่มีคุณค่ามีลักษณะคุณค่าสูงของข้าวหอมมะลิ105นะคะซึ่งมีความหอมแล้วก็เป็นข้าว GI ของพื้นที่นี้โดยเฉพาะนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมาถึงภาคกลางก็จะเป็นข้าวขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็จะมีข้าวหอมใบเตยนะคะแล้วก็มีข้าวชัยนาท1ซึ่งนิยมปลูกในภาคกลางก็เป็นข้าวแข็งที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่ในภาคกลางนอกจากนั้นเราก็จะมีข้าวกอขอต่างๆที่เราปรับปรุงแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาดรวมถึงทันต่อสภาวะแวดล้อมนะคะแล้วก็ป้องกันโรคแมลงได้ดีข้าว GI เป็นข้าวลักษณะข้าวบ่งชี้เฉพาะเนี่ยค่ะข้าวบ่งชี้เฉพาะถิ่นอย่างเช่นข้าวสังหยดพัทลุงเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวที่ปลูกเป็นข้าวสังหยดที่ปลูกในจังหวัดพัทลุงแล้วก็เป็นสินค้าเฉพาะคือข้าวชนิดนี้จะปลูกแค่เฉพาะจังหวัดพัทลุงนอกจากนั้นข้าวก็ยังสามารถที่จะนำส่วนประกอบอื่นๆสิ่งเหลือใช้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้หรือฟางข้าวก็สามารถที่จะพัฒนาเอานวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทำให้เขามีมูลค่าแล้วก็สร้างประโยชน์ได้มากนอกจากนั้นปัจจุบันนี้เราก็ยังมีการทำเขาเรียกว่าข้าวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นการตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศณปัจจุบันทำข้าวที่ตอบโจทย์ลดโลกร้อนแล้วก็สามารถที่จะทำให้ข้าวเราไม่เป็นการสร้างมลพิษเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้อีกนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มความหลากหลายได้มากขึ้นฉะนั้นในปัจจุบันนี้การผลิตข้าวอาชีพการทำนาเป็นอาชีพที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมแต่ว่าสามารถที่จะนำพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ที่พวกหัวใจใจสู้แล้วก็รุ่นใหม่เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาให้ข้าวของเรานะคะมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าสูงแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่ยาวนานแล้วเป็นสตอรี่ที่เป็นข้าวที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยให้สืบต่อไปนะคะ
2: ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

คนเราด้วยและแน่นอนว่าทำให้เกิดวัฒนธรรมบางอย่างที่ขึ้นมาใหม่และบางวัฒนธรรมก็เลือนหายไปช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังมุมมองของผู้ผลิตข้าวครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไร

0: คนที่มีอาชีพชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุมากนะคะก็อย่างที่บอกว่าอายุเฉลี่ยของชาวนาปัจจุบันเนี่ย58ปีขึ้นไปค่ะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้วัยรุ่นหรือชาวนารุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทำนาเพิ่มมากขึ้นเห็นคุณค่าและก็วัฒนธรรมของการทำนา
1: ถ้าณปัจจุบันเนี่ยจะโน้มน้าวเขาเนี่ยยากแล้วค่ะอันดับแรกเลยคือราคาข้าวมันตกอ่ะมันไม่มีกำไรอ่ะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยว่าคนแก่ทำไปแต่ถามว่ามีกำไรไหมชักชวนให้ลูกหลานกลับมาทำนาที่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยมาแล้วค่ะก็มีแต่ว่าหน่วยงานต่างๆอาจจะช่วยเหลือให้ราคาข้าวมันดีขึ้นเมื่อเขาเห็นว่าหุ้ยทำนาแล้วได้กำไรหุ้ยกลับมาทำนาดีกว่าไหมดีกว่าการที่ออกไปทำงานข้างนอกต้องขับรถไปเสียค่าน้ำมันรถต้องไปอยู่ที่อื่นเสียค่าที่อยู่อะไรประมาณนี้กลับมาทำนาที่บ้านเราปีนึงทำได้3หนกำไรผลละเท่าไหร่ครั้งละเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะเขาคำนวณแล้วได้นี่หว่าเหลือนี่หว่ากลับมาทำนาแต่ถ้าราคาณปัจจุบันราคายังเท่าเดิมอยู่เงี้ยรับรองได้ค่ะว่าไม่มีใครมาลูกหลานป้ายังไม่มาเลย
0: ผลกระทบก็คืออย่างที่เห็นชัดเจนก็คือราคาข้าวตกต่ำไม่สามารถที่จะควบคุมราคาของตลาดได้ทำให้ชาวนาได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือผลผลิตต่อไร่ที่ขายอะค่ะต่อทำให้ราคาต่ำลงค่ะแล้วก็พยายามที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อที่จะให้เห็นถึงให้เห็นถึงคุณค่าของการทำนาแล้วก็รวมถึงนอกจากนั้นนะชาวนาการทำนาเนี่ยอาจจะเป็นอีกอาชีพนึงที่เพิ่มมูลค่าได้มากกว่าอาชีพอื่นพวกนี้ก็อาศัยเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาแล้วก็นำนวัตกรรมเหล่านี้ค่ะมาสอนชาวนาหรือก็มาถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วก็ในเมืองที่ยังประกอบอาชีพทำนาซึ่งจะสามารถที่จะช่วยย่นระยะเวลาในเรื่องของการทำนาแล้วก็ลดแรงงานแล้วก็ถ้าในระยะยาวก็คือสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับอาชีพชาวนาอาจจะมีทั้งอาชีพเสริมในเรื่องของการบริการรับจ้างต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจ
1: แต่ถ้าวันนึงข้างหน้าป้าลงทุน 5,000 แล้วมันขายได้ 10,000 มันเหลือ 5,000 ใช่มั้ยลูกหลานป้าอาจจะกลับมาค่ะอย่างน้อยเค้าก็ไม่ต้องเช่าบ้านอยู่แล้วก็ขายข้าวได้กำไร3เดือนก็ได้กำไรและอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ข้าวที่กรุงเทพมันก็ต้องไปดูว่าเขาใช้ข้าวอะไรถ้าเป็นข้าวหอมมะลิอย่างบ้านเราเนี่ยเราปลูกข้าวหอมมะลิไว้ทานเองใช่ไหมคะฉะนั้นคุณภาพของข้าวหอมมะลิเนี่ยมันเหนียวนุ่มแล้วก็มีความหอมมีความเหนียวแต่ว่าถ้าเป็นข้าวภาคกลางเนี่ยมันจะเป็นข้าวขาวมันจะมีความแข็งมันไม่มียางแล้วก็เวลาทานเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวที่แข็งกันเนาะไม่มีความเหนียวไม่มีความนุ่มความหอมก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ข้าวที่เราทานก็จะเป็นข้าวภาคกลางไงค่ะส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวข้าวแข็งไม่มีความเหนียวนุ่มจะสู้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวกข6หรือข้าวกข15ไม่ได้ก็คือในปัจจุบันนี้เรามีการปรับปรุงพันธุ์และก็พัฒนาพันธุ์เพิ่มขึ้นในเรื่องของข้าวพื้นนุ่มซึ่งข้าวพื้นนุ่มเป็นณปัจจุบันนี้มีความต้องการมากนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นคือเดิมเนี่ยเรามีพันธุ์ที่เป็นข้าวนุ่มอ่ะน้อยด้วยความที่ข้าวพื้นนุ่มเนี่ยเมื่อเรารับประทานแล้วจะมีความเหนียวมีความนุ่มมีหอมอ่อนๆซึ่งตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดที่รองจากข้าวหอมมะลิ105นะคะแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าข้าวหอมมะลิ105แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยข้าวหอมพื้นนุ่มก็กำลังเป็นที่ต้องมาแรงมากกว่า

0: ากกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆเพราะปัจจุบันนี้ข้าวขาวก็มีความต้องการมากแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้าวขาวมีความแข็งก็จะไปแปรรูปเป็นประเภทเส้นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวัฒนธรรมต่างประเทศเนี่ยเข้ามาก็ทำให้เด็กๆเนี่ยอาจจะชอบรับประทานอาหารที่เป็นอาหารพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วข้าวเนี่ยมีสารอาหารมากมายอาจจะต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มในเรื่องของความรู้ในเรื่องข้าวนอกจากข้าวที่รับประทานแล้วยังข้าวสามารถเป็นโภชนะบำบัดได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวเพื่อป้องกันโรคหรือข้าวที่เป็นทางเลือกสำหรับรับประทานสำหรับผู้ที่มีความป่วยทางสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงนะคะนอกจากนั้นแล้วข้าวเนี่ยเราก็สามารถแปรรูปเป็นหลากหลายที่สามารถที่จะนำมาทำประกอบอาหารได้มากกว่าที่จะเป็นข้าวสารหรือข้าวหุงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ารุ่นต่อไปเขาไม่กินข้าวกันแล้วหันไปกินอย่างอื่นแทนเนี่ยอย่างกังวลอย่างแรกคืออะไรพื้นที่ที่มันเป็นทุ่งนาสีเขียวเนี่ยสวยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีแหละสถานที่ที่เราแบบว่าโอ๊ยตรงนี้ไว้ตากอากาศไว้เพื่อความสดชื่นเราเช้าขึ้นมาเราได้มองเห็นทุ่งนาสีเขียวของเราเนาะบ้านของเราบริเวณรอบบ้านเราเนี่ยมันโล่งๆเนี่ยในเมื่อทุกคนไม่กินข้าวแล้วอะพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรอมันต้องเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเหรออันนั้นคืออย่างแรกเลยที่เราจะไม่ได้เจอสถานที่สวยงามแบบนี้และอย่างหนึ่งก็คือสงสารแม่โพศพของฉันจังเลยเนาะแล้วแม่โพศพจะไปอยู่ไหนบ้านเราประเทศเราจะมีแม่โพศพอีกไหมถ้าคนรุ่นใหม่ไม่กินข้าวกันแล้วแต่มันก็คงเป็นความเชื่อแค่รุ่นป้าแล้วมั้งที่ว่ายังเชื่อว่ามีแม่โพศพอยู่รุ่นต่อไปเขาจะรู้จักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนาะแต่รุ่นป้าเนี่ยยังรู้จักแม่โพศพยังนับถือแม่โพศพกันอยู่ประเพณีก็จะหายไปข้าวมีด้วยเหรอที่ข้าวจะหมดไปจะไม่กินข้าวกันเหรอ
2: นั่นสิครับจริงหรือครับที่วันหนึ่งเราจะเลิกกินข้าวกันไปเพราะว่าการหายไปของข้าวไม่ใช่เป็นการหายไปแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นการสูญสลายและหายไปของวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องไปหาข้าวร้อนๆทานแล้ว

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: คุณ
2: อะไร
3: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ับสวัสดีครับเราพบกันในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของทฤษฎีและปรัชญาการเมืองนะครับในเรื่องนี้นะครับจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1เราจะพูดถึงอธิบายแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมได้ข้อที่2เราจะกล่าวถึงอธิบายแนวคิดความยุติธรรมของจอห์นรอได้นะครับและข้อสุดท้ายเราจะอธิบายแนวคิดของความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกได้นะครับในวัตถุประสงค์ทั้ง3อย่างนี้มันเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาหรือคนที่ผู้สนใจนะครับเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมที่มันเป็นแนวคิดของนักทฤษฎีและปรัชญาการเมืองร่วมสมัยครับเราเริ่มมาที่ตอนที่1ก่อนเลยครับแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยพวกเราจะนึกถึงอะไรนะครับไอ้ความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยครับมันมีความสำคัญอย่างไรและนึกถึงอะไรกันนะครับเวลาในความคิดทั่วไปเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมมันสำคัญอย่างไรในสังคมเพราะความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผูกคนเข้าไว้ในสังคมด้วยกันนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรทรัพยากรขึ้นมาหรือจัดสรรว่าใครควรได้อะไรแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดคนที่อยู่ร่วมกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ว่าทำไมคนที่ควรได้ไม่ได้สิ่งนั้นหรือทำไมคนที่ไม่ควรได้กลับได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติธรรมกันไปมากเข้ามันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเราจะรวมตัวกันเป็นอยู่กันเป็นคนอยู่ด้วยกันไปทำไมนะครับนั้นความยุติธรรมในแง่นี้มันถึงสำคัญว่ามันทำให้ความผูกพันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นถ้าเกิดคนในกลุ่มนั้นนะหรือว่าในองค์กรนั้นหรือในหน่วยงานนั้นนะรู้สึกว่ายุติธรรมแต่ถ้าเกิดคน ที่อยู่ร่วมกันเนี้ยเกิดความรู้สึกว่า มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนคนนี้ได้สิ่งนั้นทำไมคนคนนั้นได้สิ่งนี้ปุ๊บมันก็ทำให้ความผูกพันที่คนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับแต่มันต้องอย่างนี้นะครับไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาควรได้รับอย่างนั้นแต่โดยเหตุผลจริงๆแล้วเขาไม่ควรได้รับอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ยุติธรรมได้ดังนั้นความยุติธรรมมันจึงมีลักษณะ2 อย่างด้วยกันคือด้านนึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของส่วนบุคคลที่ตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรได้รับหรือไม่อีกทางนึงมันเป็นเงื่อนไขในสิ่งที่สามารถวัดได้ว่าคนคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือไม่ในทางวัตถุนะครับมันเป็น2 อย่างประกอบกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรหรือไม่ควรเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในสังคมใดๆอ่ะครับทุกคนก็ย่อมคับข้องใจอยู่แล้วมันไม่มีใครทุกคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมตลอดแต่ว่าโดยสภาพทางวัตถุสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เนี่ยมันจะบอกได้ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องพูดถึง2 อย่างด้วยกันนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องนี้ครับเราจะพูดถึง2 อย่างด้วยกันเสมอมาไม่เป็นความคิดของจอห์นรอหรือโรเบิร์ตโนซิกนะครับพอเราพูดถึงความหมายความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าความยุติธรรมมันกินความถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอนะครับเวลาที่เราพูดว่าใครควรได้รับอะไรเนี่ยหรือใครควรที่จะไม่ได้รับอะไรเนี่ยมันต้องพูดถึงว่าไอ้ควรนั้นอยู่บนหลักการอะไรมันจะไม่มีคนที่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการนะครับหรือคนที่ไม่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการและหลักการที่ว่านี้มันต้องสมเหตุสมผลภายในตัวมันเองหมายถึงอะไรครับตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราใครควรทำถูกแล้วได้รับรางวัลคนทำผิดแล้วควรได้รับการลงโทษมันก็ต้องมีหลักการก่อนว่าแล้วไอ้ทำผิดทำถูกนั้นมันคืออะไรถูกไหมครับหรือว่าเวลาที่ว่าคนใกล้ชิดกันหรือคนเราเวลาที่เราลงโทษหรือให้รางวัลเราต้องไม่สนใจความใกล้ชิดแปลว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราใกล้ชิดคนที่ให้รางวัลนั้นควรได้รับรางวัลหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใกล้ชิดคนที่ได้รางวัลนั้นควรได้รับการลงโทษไม่เกี่ยวกันจะใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดก็ควรจะได้รับรางวัลหรือการลงโทษขึ้นอยู่กับเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่แบบนี้ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเราต้องพูดถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอมันไม่มีความยุติธรรมโดยปราศจากหลักการได้นะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราพูดถึงความยุติธรรมโดยไม่อาศัยหลักการคำถามก็คือว่าแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดสินกันได้ยังไงว่าใครควรได้รับอะไรนะครับนั้นหลักการนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความยุติธรรมไม่มีหลักการไม่ได้แล้วความยุติธรรมมันต้องถูกต้องเสมอมันไม่อาจมีความยุติธรรมที่ไม่ถูกต้องได้นะครับแล้วความยุติธรรมนี้มันต้องสมเหตุสมผลตัวเองในเสมอนะครับถัดไปครับเวลาที่พูดถึงความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีคำที่เกี่ยวข้องคำหนึ่งก็คือเรื่องความเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคที่ว่านี้มันคืออะไรความเสมอภาคก็คือว่ามันต้องเป็นการถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงเสมอภาคกันเนี่ยเราไม่ใช่เสมอภาคกันทุกกรณีนะครับโดยไม่สนใจหลักการนะครับตัวอย่างอย่างนี้เวลาที่นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจนะครับไปเข้าสอบคนที่ทำคะแนนสอบได้ดีก็ควรได้เกรดดีถูกไหมครับใครที่ทำคะแนนสอบได้น้อยก็ควรได้เกรดต่ำถูกไหมครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ย
เราไปเข้าสอบแล้วทุกคนได้เกรดเท่ากันหมดถามว่าแบบนี้เรียกเสมอภาคกันไหมดังนั้นแล้วเวลาที่เราพูดถึงความเสมอภาคกันนะครับเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องได้รับผลเหมือนกันนะครับแต่มันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งเหมือนกันคือเช่นคนสอบได้ดีได้เกรดดีคนสอบได้น้อยได้เกรดต่ำถูกไหมครับมันไม่ใช่ทุกคนตัดเกรดเท่ากันหมดเอาเกรด A เหมือนกันหมดเลยสมมติว่ามีเหตุแบบนี้ครับเราไปเรียนเราไปคุมสอบสอบเสร็จปุ๊บปรากฏทุกคนเราให้เกรด A เหมือนกันหมดเลยอันอย่างเงี้ยถือว่าเสมอภาคกันไหมไม่เสมอภาคกันนะครับเพราะเราไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้หลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราทุกคนให้ตกหมดเลยอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมภาพของ TP Temis เนี่ยครับมันเป็น TP ที่ว่าด้วยความยุติธรรมเนี่ยภาพนี้มันมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคืออะไรตัว TP Temis เนี่ยครับเอาภาพผูกตาไว้ก็คือแปลว่าอะไรครับตัวความที่ทำจะไม่สนหน้าอินหน้าพรมไม่สนใจว่าคนที่ได้รับผลของการตัดสินนั้นเป็นใครคนใกล้ชิดหรือคนไม่ใกล้ชิดคนที่มีอำนาจหรือคนที่ไม่มีอำนาจทุกคนเหมือนกันหมดไอ้ตัวตาช่างหรือตาชูที่ว่านี้ก็คือว่ามันต้องเท่าเทียมกันบนหลักการก็คือมือที่ถือไว้มันเป็นหลักการและสิ่งสำคัญที่สุดคือมันต้องมีดาบครับความยุติธรรมต้องมีอำนาจบังคับในวิธีคิดแบบกรีกนะครับทำไมต้องมีดาบครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้เรามีหลักการยังไงก็ตามทีหรือเรามีเหตุผลก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอำนาจบังคับทำให้เกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ยุติธรรมนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ผมเล่าไปอะครับว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่ทุกคนได้ประดับเหมือนกันทุกกรณีแต่มันต้องแตกต่างกันบนหลั

ในบริการนะครับเรื่องนี้มันเกิดในไบเบิลนะครับเขาเนี่ยผู้หญิงอ่ะสองคนเนี้ยทั้งคู่มีลูกแต่ว่าปรากฏว่าคนหนึ่งอ่ะลูกตายพออีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไปตู่ว่าลูกของอีกคนหนึ่งเป็นลูกตัวเองทั้งคู่ก็แย่งกันว่าใครเป็นลูกของตนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขาก็เลยไปหากษัตริย์หรือกษัตริย์โซโลมอนทั้งคู่ก็บอกว่าไอ้เด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นลูกตัวเองโซโลมอนก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อว่าเนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นลูกตัวเองงั้นเพื่อความเสมอภาคกันความยุติธรรมตัดครึ่งนึงเลยเอาเด็กมาผ่าครึ่งพอเด็กผ่าครึ่งปุ๊บก็มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าดีเราต้องเสมอภาคกันเอาไปคนละครึ่งนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนึงกับบอกว่าผู้หญิงคนที่2บอกว่าไม่ได้ผ่าครึ่งก็ตายสิดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอางั้นให้ผู้หญิงคนแรกไปก็แล้วกันโซโลมอนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกก็ต้องเป็นของคนที่2แน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของใครคนๆย่อมรักลูกคนๆนั้นดังนั้นแล้วโซโลมอนก็เลยตัดสินให้เอาเด็กคนนี้ให้กับผู้หญิงคนที่2ที่บอกว่าไม่ให้ผ่าครึ่งเห็นไหมครับแบบนี้เรียกยุติธรรมไหมแล้ว3ถามว่าไอ้เรื่องนี้เสมอภาคกันไหมถ้าเกิดเสมอภาคต้องเอาไปคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับไปครึ่งตัวเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยครับดังนั้นแล้วเราจะพบว่าเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าต้องเท่าเทียมกันทุกกรณีคือเอาไปคนละครึ่งอ่ะครึ่งตัวเอาไหมแต่เรากำลังพูดถึงว่ามันต้องรับแบบเหมือนกันบนเท่าเทียมกันบนหลักการใดเสมอถ้าเกิดต้องการปฏิบัติการเท่าเทียมกันโดยไม่สนใจหลักการอะไรเลยทุกคนเหมือนกันเอาไปคนละครึ่งตัวอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมนะครับเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะคนเรามีแนวโน้มที่เราจะเข้าใจว่าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องสนใจว่ามันบนอยู่บนหลักการอะไรนะครับต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดซึ่งไม่ได้ครับปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ได้มันต้องปฏิบัติกันเหมือนหรือแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ครับในภาพรวมของตอนที่หนึ่งจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับเราพบกันในตอนที่2นะครับแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับในตอนที่2เนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรเวลาที่เราพูดถึงความแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับเราสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่รอเสนอเนี่ยเขาเสนออยู่บนมีสมมติฐานบางอย่างจอร์นรอครับเป็นนักทฤษฎีหรือนักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยซึ่งเป็นคนที่ทำให้พลิกฟื้นทำให้ปรัชญาการเมืองเนี่ยกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันอีกขึ้นมานะครับทำไมผมถึงเลือกนักปรัชญาการเมืองหรือท่านทฤษฎีการเมืองท่านนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่สมัยของจอห์นรอเนี่ยปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าตกต่ำเป็นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดในภาคพื้นของในสหรัฐอเมริกานะครับจอห์นรอเนี่ยทำให้นำความคิดเรื่องปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความยุติธรรมขึ้นมากลับมาเป็นประเด็นที่สนใจเสมอกลับมาอีกครั้งนึงนะครับจอร์ลอเสนออะไรครับจอร์ลอกำลังเสนอความยุติธรรมที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความยุติธรรมในเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นความยุติธรรมในระดับนโยบายสาธารณะทำไมรอถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงความคิดของความยุติธรรมเนี่ยถ้าเป็นความคิดแบบพวกกรีกโบราณนะครับมันอาจจะหมายถึงเอกภาพของจิตใจถ้าเป็นแบบของตัวนะครับดังนั้นแล้วแต่จอร์ลอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมในแง่ของจิตวิญญาณแต่เรากำลังพูดถึงความยุติธรรมในการจัดสรรอะไรบางอย่างหรือการที่เราจะจำแนกหรือเราจะส่งมอบตัวทรัพยากรให้ใครบนเหตุผลอะไรนะครับรอเนี่ยให้คำอธิบายเรื่องความยุติธรรมเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานนี้ครับว่าสังคมคืออะไรสังคมสำหรับรอแล้วสังคมคือองค์การที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือบนพื้นฐานความคิดบางประการเสมอนะครับสังคมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ต้องร่วมมือกันร่วมมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดได้ร่วมมือกันที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ที่พ้นจากถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะครับสามารถอยู่ได้โดยลำพังก็ไม่จำเป็นต้องมีสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แต่โดยสังคมแล้วมันทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อยู่รอดได้แต่นอกจากมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วมนุษย์สามารถจะมีชีวิตที่จะศึกษาถึงเรื่องสิ่งอื่นได้ด้วยแล้วสังคมในแง่นี้มันจะเป็นการร่วมมือกันมันเป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือการรวมกันของบุคคลบนความพื้นฐานของความคิดบางอย่างเสมอและความคิดบางอย่างที่ว่านี้มันจึงเป็นเป้าหมายของสังคมนะครับรอเนี่ยเสนอต่อมาคือเรื่องอะไรคือแนวคิดตั้งแต่หนังแรกเริ่มอย่างนี้ครับว่าที่เราจัดสรรอะไรบางอย่างครับเราจัดสรรไปเนี่ยมันจะมีบางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์แต่ไอ้บางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์เนี่ยเมื่อรวมกันตัวกันเป็นสังคมแล้วครับ
ถ้าเกิดตามอะไรก็ตามที่การได้ประโยชน์หรือการเสียประโยชน์เนี่ยมันไม่รุนแรงมากนะซะจนคนรู้สึกโอ้ยมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่ไหวแล้วจะอยู่ร่วม

โลกกันไม่ได้มันก็จะทนอยู่กันไปแต่สำหรับรอแล้วแค่นี้ยังไม่เพียงพอครับรอเชื่อว่าเวลาที่เราจะรวมตัวเป็นสังคมแล้วเนี่ยเราต้องเสนอเนี่ยไอ้ตำแหน่งแรกเริ่มคือตำแหน่งที่ทุกๆคนนะครับสามารถที่เอามาไตร่ตรองร่วมกันได้โดยไม่ต้องสนใจคนๆนั้นนะครับว่าเป็นใครหรือว่าได้รับผลอะไรจากการจัดสรรหรือการแบ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองร่วมกันนี้ครับไอ้พื้นที่ที่เราใช้อ่ะครับมันจะเป็นพื้นที่ระดับประเทศเสมอไม่รวมกันไประดับระหว่างประเทศนะครับความยุติธรรมแบบแนวคิดของเราเนี่ยเป็นความยุติธรรมในระดับประเทศไม่ใช่ระดับนานาชาตินะครับไอ้แนวคิดแรกเริ่มเนี่ยของเราเนี่ยครับมันจึงไปนำไปสู่ความคิดของสิ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้ม่านแห่งความไม่รู้อ่ะครับมันคืออะไรม่านแห่งความไม่รู้ของเราเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้าไปตำแหน่งที่ต้องไตร่ตรองเรื่องว่าเราจะจัดสรรผลประโยชน์กันยังไงจัดสรรสิ่งที่มีค่ากันยังไงแล้วอ่ะทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองอ่ะจัดสรรตอนเข้าไปอ่ะรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่จัดสรรออกมาเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะครับมันเป็นสถานการณ์สมมติที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ไตร่ตรองร่วมกันประเด็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมรู้ว่าผมเป็นคนมีเงินและผมก็ต้องไตร่ตรองแบบที่ยังไงก็ตามที่ผมให้ได้แบบที่คนมีเงินได้ประโยชน์ที่สุดหรือคนบางคนที่แต่รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่มีเงินหรือเป็นคนจนหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็ตามทีที่เป็นคนเสียเปรียบในสังคมก็จะไตร่ตรองแบบที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในม่านแห่งความรู้เราไม่รู้ว่าเราออกมาแล้วเราจะเป็นใครต้องไตร่ตรองยังไงให้ทุกคนมันอยู่ร่วมโลกกันได้ให้เป็นผลประโยชน์ที่ว่าทุกคนมันแบบที่เสียเปรียบที่สุดมีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยครับจึงเป็นหลักความคิดเรื่องม่านแห่งความรู้ของเรานะครับหลักการความยุติธรรมของเราเนี่ยจะประกอบด้วยหลักการ2ข้อซึ่งหลักการ2ข้อเนี่ยมันจะต้องเกิดมันจะเป็นหลักการที่ต้องเรียงลำดับกันข้อที่1คือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับจะต้องมีเสรีภาพอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ใช่มีใครไม่ได้มากกว่าอีกคนนึงหลักการข้อที่2ของเราก็คือว่าอะไรคือหลักการของความแตกต่างครับคืออย่างนี้ครับหลักการความแตกต่างที่ว่านี้ครับมันเป็นหลักการที่ว่าในเมื่อในสังคมแล้วคนมันมีความสามารถไม่เท่ากันทางธรรมชาติสูงต่ำดำขาวก็ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วไอ้หลักการความแตกต่างเนี่ยมันเป็นการที่เป็นหลักการที่ลำเอียงเข้าข้างคนที่มันอ่อนแอกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราพูดภาษารอก็คือว่ามันหลักการที่เรียกว่าหลักการแม็กซิมิสคือยังไงครับในเมื่อคนอยู่ในสังคมกันนะมีความแตกต่างกันทางสถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจทางสติปัญญาการที่เขาเกิดมาเนี่ยมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือว่าเขามีสติปัญญาด้อยกว่าเนี่ยเป็นความผิดของเขาเหรอสำหรับเราแล้วไม่เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดกลไกทางสังคมขึ้นมาหรือเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาเขาโชคร้ายที่มี DNA ด้อยกว่าทำให้เขาถูกปฏิบัติอย่างเลวกว่าอย่างนั้นเหรอครับมันสำหรับเราไม่ใช่สำหรับเราแล้วเป็นยังไงการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยควรจะลำเอียงเข้าข้างให้คนพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ที่ยืนได้แน่นอนมันแล้วไอ้การจัดสรรทรัพยากรแบบนี้มาเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากคนที่มันมีมากกว่าแต่ไอ้หลักการนี้มันจะไม่อยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคนที่อ่อนแอกว่ามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเงินหรือว่าทรัพยากรที่ถูกจัดสรรมาครับมันเปลี่ยนให้คนที่มันอ่อนแอกว่ากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอาจจะมีคนอ่อนแอกว่ากลุ่มใหม่ขึ้นมาไอ้การจัดสรรแบบรอแบบนี้ครับมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจะลำเอียงข้อคนอ่อนแอกว่าไปเรื่อยๆไม่ใช่คนอ่อนแอกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอนะครับอันนี้แล้วนักศึกษาหรือผู้สนใจอาจจะมองโอ้โหทำไมมันลาเวนเดอร์แบบนี้อีกนิดนึงก็ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วลำเอียงเข้าข้างคนอ่อนแอกว่าอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีคนที่วิจารณ์รอถึงแนวคิดแบบนี้ในประเด็นที่2ของหลักการของความยุติธรรมของเราหรือเรียกว่าหลักการที่2 B คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงตำแหน่งหรือกิจการในฐานะอย่างเป็นธรรมแปลว่าอะไรครับทราบรอแล้วครับการเข้าถึงตำแหน่งในการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันคนบางคนออกไปเพราะในเมื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสรรกิจการสาธารณะได้หรือจัดสรรทรัพยากรนะเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นผู้หญิงทำไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นคนที่เป็น LGBT ทำไม่ได้ทุกคนต้องทำได้หมดครับเพราะตราบใดก็ตามเขาสามารถใช้เหตุผลได้ทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับหลักการรอจึงมีลักษณะนี้ในมุมความยุติธรรมกรณีที่เป็นรูปธรรมในหลักการของรอคืออะไรคืออย่างนี้ครับอย่างการเก็บภาษีมรดกหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับการเก็บภาษีมรดกคืออะไรครับเราต้องเก็บเงินเพราะคนในประเทศเราอะครับหรือประเทศไหนก็ตามทีคนที่มีเงินพอที่จะส่งมรดกได้มันเป็นคนส่วนน้อยหรือการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคืออะไรคือการที่เราเอาภาษีที่เราใช้มาเนี่ยได้มานะครับในตอนละปีเนี่ยเราเก็บไปเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือหลักการแบบนี้ครับมันสอดคล้อง

แนวคิดของรออย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นการจัดสรรเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อคนที่อยู่ในฐานะที่อ่อนแอกว่าตามหลักการของความแตกต่างนะครับตามใดก็ตามที่หลักการทำตามแบบนี้การเก็บภาษีมรดกหรือการให้เงินกู้ยืมเนี่ยมันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมอะครับมีที่ยืนได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นที่มีที่ยืนหรือคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเท่านั้นมีที่ยืนเพราะสำหรับรอแล้วครับความยุติธรรมในสังคมใดๆมันเป็นความยุติธรรมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ครับสามารถมีชีวิตอยู่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่โดยบนพื้นฐานของอีกคนคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปความยุติธรรมมันจึงไม่ใช่ความยุติธรรมที่ทำให้คนคนหนึ่งอยู่ได้อีกคนหนึ่งอยู่ไม่ได้นะครับโดยหลักการของรอจะเป็นแบบนี้แต่แนวคิดของรอเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันจะมีนักคิดที่ต่อให้ความสำคัญหรือว่าต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รอซึ่งเราได้พบกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเราพบกันในตอนสุดท้ายนะครับในแนวคิดความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกนะครับแนวคิดโรเบิร์ตโนซิกนี้เป็นใครโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมงานของจอห์นรอเองก็คืออยู่ในภาควิชาเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาควิชาปรัชญาด้วยกันนะครับโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จอห์นรออย่างรุนแรงในแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของรอนะครับแต่พื้นฐานแนวคิดของโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยมาจากที่ว่าใกล้เคียงกับรอแต่คนละสายกันเลยนะครับแนวคิดของโนซิกมาจากอะไรมาจากแนวคิดเรื่องแรงงานของล็อกครับเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของแรงงานของล็อกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราครับอาศัยแรงงานของเราในการเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรก็ดีหรือสภาพทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีครับมันทำให้เราเอาแรงงานนั้นไปเจือปนกับของนั้นมันก็เลยกลายเป็นของที่เราสามารถเอาไปเคลมว่ามันเป็นของของเราได้สมมติว่าอย่างนี้ครับเราไปเจอชมพู่เนี่ยตกหล่นอยู่ข้างทางแล้วก็ไปหยิบชมพู่มาการที่เราการเอาแรงงานเราไปหยิบชมพู่มาเนี่ยครับมันก็เท่ากับกลายเป็นชมพู่ของเรามันต้องเป็นของข้างทางนะครับไม่ใช่ของใครนะครับอยู่ๆดีๆไปหยิบของชมพู่ในสวนบ้านชาวบ้านเขาได้อาจจะโดนเขาเอาอะไรมาไล่ตีได้นะครับหรือว่าเราไปทำไร่ไถนาบุกเบิกที่ที่มันไม่ใช่ของใครเลยเนี่ยคนที่อาศัยทำไร่เอาแรงงานตัวเองไปบุกเบิกที่ดินที่มันเป็นที่ยังไม่มีใครอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนคนนั้นอ่ะอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นได้อันนี้ครับมันจึงเป็นความคิดของร็อกที่ว่าเราเอาแรงงานเข้าไปใช้ในการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติที่มันยังไม่มีใครยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับแรงงานจึงเป็นที่มาของกรรมสิทธิ์นี่คือแนวคิดของล็อกนะครับ แต่แนวคิดเนี้ยครับมันก็มีปัญหาในตัวมันเหมือนกันว่ามันต้องมีหลักการอยู่พื้นฐานว่าไอการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่อ้างว่าทำให้คนอื่นเนี้ยเสียสิทธิ์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่สามารถคนเข้าถึงของได้อย่างเสรีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับพ่นลมหายใจเข้าไปในอากาศเราอาศัยแรงงานเราใช่ไหมครับพ่นเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอากาศทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราแบบนี้ใช้ได้ไหมมันก็จะขัดแย้งกับหลักการเรื่องนี้ว่ามันพอเราอ้างเสร็จแล้วมันจะทำให้ทุกคนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงของนั้นได้หรือเราปาทรายลงไปในแม่น้ำปาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าทั้งแม่น้ำเป็นของเราเพราะเนี่ยเราใช้แรงงานเราปาทรายอย่างนี้ไม่ได้ครับเวลาที่เราจะอ้างสิทธิ์ในอะไรเนี่ยมันต้องไม่ปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะเข้าถึงของอย่างนั้นได้นะครับเพราะอันนี้มันจะเกินเลยไปมากนะครับถ้าของเราจะอ้างสิทธิ์ได้ในบางอย่างบางขอบเขตเสมอเราจะไม่อาจสามารถอ้างสิทธิ์ว่าเฮ้ยน้ำทั้งหมดเป็นของเราทั้งที่ว่าเราใส่แรงงานเราไปแบบนี้มันไม่ได้ครับทำแบบนี้แล้วคนอื่นเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วหลักการของล็อกที่ว่านี้มันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่หลักความยุติธรรมของโนซิกซึ่งประกอบด้วยหลักการ3ข้อหลักการของโนซิกเนี่ยเรียบง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับของรอนะครับหลักการแนวคิดของจอร์ลเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งแรกเริ่มนะครับนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามาในความไม่รู้แล้วหลังจากนั้นต้องมาไตร่ตรองกันนะครับมีหลักความยุติธรรม2ข้อต้องเรียงลำดับนะครับหลักการข้อที่1ก็คือต้องเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหลักการข้อสลักกันความแตกต่างหลักการ 2B ก็คือหลักการที่ว่าด้วยตำแหน่งสถานะต้องเปิดโอกาสให้คนเท่าเทียมกันซับซ้อนนะครับแบบรอซับซ้อนโนซิกง่ายมากโนซิกมี3ข้อแรกอย่างนี้ครับหลักการความยุติธรรมคือในการถือครองอะไรที่เราได้เราอะไรที่เราถือครองได้เนี่ยครับโดยอย่างที่เราเป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราถือได้เป็นอย่างนี้ครับสมมติว่านักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับเดินทางไปซื้อของในเซเว่นในร้านเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามทีเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วของที่นักศึกษาหรือผู้สนใจได้มาเนี่ยซื้อซาลาเปามาถุงหนึ่งซาลาเปาเนี่ยถือว่ายุติธรรมเพราะเราไม่ได้บังคับใครมาเรามีการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมนะครับหลักการข้อที่2ก็สอดคล้องกับหลักการข้อแรกคือว่าไอ้การ

แลกเปลี่ยนเนี่ยครับมันต้องมาจากการเป็นธรรมตัวอย่างคือซาลาเปาครับเดินทางเข้าไปซื้อซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าการซื้อขายเนี่ยไม่มีใครบังคับใครหลักการข้อ2คือการถ่ายเทการถือครองนะครับว่าตัวคนขายก็สะดวกใจขายตัวคนซื้อก็สะดวกใจที่จะซื้อไม่มีการบังคับซื้อขายกันซาลาเปาที่ได้มาตามหลักการข้อ1ก็ถือว่าถือครองอย่างเป็นธรรมการถ่ายเทอย่างที่2ก็ถ่ายเทของอย่างเป็นธรรมมันจะต่างกันแบบไหนครับมันต่างกันแบบนี้ถ้ามีไอ้บ้า500หรือเป็นไอ้โจรนะครับเอาปืนจี้นักศึกษาหรือแฟนนะครับแล้วบอกว่าเอาเงินมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอ้การถ่ายเทการถือครองเนี่ยไม่เป็นธรรมเพราะมันเอาปืนจี้ตัวนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเอากระเป๋าตังค์ให้กับคนที่เอาปืนจี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้โจรที่มันเอาปืนจี้ไปเนี่ยโจรป่า500เนี่ยได้กระเป๋าตังค์ไปก็เท่ากับว่าอะไรครับไอ้กระเป๋าตังค์ที่ได้มาเนี่ยมันถือครองมาก็ไม่เป็นธรรมกระบวนการถ่ายเทการถือครองก็ไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับง่ายตามใดก็ตามอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความสมัครใจทุกอย่างถือเป็นธรรมในความคิดของเราไอ้ในความคิดของโนสิกครับข้อสุดท้ายครับในหลักความคิดธรรมยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือว่าตามใดก็ตามเนี่ยที่เกิดความอยุติธรรมขึ้นมาแล้วมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องแบบนี้ครับแน่นอนว่าในกรณีของเราแลกเปลี่ยนซาลาเปากันนะครับคนถือครองซาลาเปามาถ้าเกิดว่าการซื้อขายมาเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไอการในเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนครั้งเดียวก่อนหน้าที่จะมีซาลาเปาขึ้นมามันก็ต้องมีการซื้อแป้งถูกไหมครับเราต้องมีการซื้อกระดาษแล้วมันก็ต้องมีการที่เข้าไปโรงงานมามีการที่ว่าจะเปลี่ยนจากแป้งขึ้นมาก็ดีจากครีมก็มาก็ดีเปลี่ยนให้กลายเป็นซาลาเปาถ้าเกิดว่าในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งนี่มันมีครั้งไหนที่มันไม่ยุติธรรมมันก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ที่ถูกที่แลกเปลี่ยนมาครับหรือผู้ที่ถือครองในภายหลังเนี่ยต้องชดเชยให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการที่มันยุติธรรมนั้นถ้าเกิดว่ามีการชดเชยนี้ก็เท่ากับการถือครองอันนี้ยุติธรรมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวสบายบือแนวคิดของโลสิกเนี่ยยิ่งอธิบายอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าพวกเราครับไปดูคอนเสิร์ตอันหนึ่งทุกคนมีเงินเท่ากันในตอนแรกตำแหน่งตอนแรกสุดคนละ10,000ปรากฏว่าไอคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรตัวใบละ 2,000 ถ้าเกิดว่าคนไปดูคอนเสิร์ตมีอยู่สัก100คนนะครับตัวใบละ 2,000 เป็นยังไงไอตอนแรกเนี่ยคนที่ไปดูมานะครับสมมติว่าก็ไปดูกันอยู่100คนคนที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีเงิน10,000ด้วยแต่ไปดูตัวใบละ 2,000 ก็กลายเป็นว่าคนอื่นจะเหลือคน99คนเนี่ยก็จะเหลือเงินอยู่ 8,000 ในขณะที่คนแรกที่มีเงิน10,000เนี่ยได้เงินจากไอ้99คนนั้นเข้าไปใช่ไหมครับจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มันจะได้เงินไม่ใช่10,000แล้วถามว่าการที่คนน่ะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตทำให้คนคนหนึ่งได้เงินมากกว่าได้เงินมากกว่าตำแหน่งแรกเริ่มเนี่ยหรือตำแหน่งเริ่มแรกสุดเนี่ยแบบรอเนี่ยได้10,000เนี่ยกลายเป็นได้เงินโผล่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ2,000 คูณเข้าไปกับ100เนี่ยครับ 2,000 ก็เป็น 22,000 นะครับกลายเป็นเงิน 200,000 บาทเนี่ยถามว่าไม่ยุติธรรมสำหรับโนสิกแล้วยุติธรรมเพราะว่าไม่มีใครบังคับเขาในการที่เขาจะแลกเปลี่ยนไม่มีใครบังคับเขาในการถือครองเห็นไหมครับโนสิกสะดวกสบายมากง่ายแล้วยิ่งพอเอาความคิดของโนสิกแบบนี้มันคือหลักการที่ให้ความสำคัญกระบวนการคือตราบใดก็ตามกระบวนการเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกต้องผลของความไม่สมบูรณ์เท่ากันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทุกวันนี้นะครับการดำเนินการในสังคมเราอ่ะมันสอดคล้องกับแนวคิดของโนสิกอย่างชัดเจนก็คือว่าเราไม่สนหรอกครับว่าผลของการที่ว่าการแลกเปลี่ยนมันจะทำให้ใครมีมากขึ้นหรือมีมากมันมีน้อยลงตราบเท่าที่กระบวนการในการแลกเปลี่ยนนั้นการถือครองมันดำเนินการไปอย่างถูกต้องไม่มีใครบังคับใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วพอเอาแนวคิดอันนี้ไปใช้กับแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีมรดกกันให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเป็นยังไงมันจะเกิดปัญหานี้ครับว่าการเอาเงินของคนอื่นไปเพื่อที่อุดหนุนให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปเนี่ยครับสำหรับโนสิกแล้วมันเท่ากับการปล้นการที่เราจะเอาเงินใครเนี่ยครับไปอุดหนุนก็ดีในเรื่องของการให้เงินกองทุนกู้ยืมหรือการเก็บภาษีมรดกซึ่งอาศัยแรงงานเขาในการที่ทำให้เขาเก็บเงินมาช่วยชีวิตไปมันเท่ากับว่าเป็นการปล้นหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอาไปกระจายให้ผู้อื่นสำหรับโนสิกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและทำไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเป็นคนเก็บเงินได้และมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะมีฐานะทำไมเราต้องเอาเงินของตัวเองไปจ่ายให้คนอื่นด้วยถ้าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินนั้นรู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขานั่นบริจาคนั่นทำได้แต่โนสิกแล้วรัฐไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปบังคับให้คนเอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นนะครับสำหรับโนสิกแล้วโนสิกไม่เห็นด้วยกับแบบนี้แนวคิดของโนสิกนี้เองจึงเป็นแนวคิดที่มันสอดรับกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการสะสมเงินนะครับแล้วทำให้คนเนี่ยสามารถที่ว่า

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ตอนที่หนึ่งนะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดการจัดจำหน่ายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเนี่ยเราจะมาดูความหมายกันความหมายของแนวคิดการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการนะคะกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายเมื่อมีความต้องการด้วยปริมาณที่ถูกต้องถูกเวลาและสถานที่อันนี้คือความหมายหลักๆของการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นการจัดจำหน่ายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยกัน2 ส่วนนะคะหลักๆเลยที่มันมีความสำคัญก็คือ1เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เรียกว่าสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ประเภทแรกนะคะตัวที่2ก็คือเรื่องของโลจิสติกคืออะไรหรือเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นเองนั่นหมายถึงกิจกรรมการวางแผนการกันดำเนินการและการควบคุมตลอดจนเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดผู้ผลิตต้นกำเนิดไปสู่จุดการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเกิดมูลค่าทางการเงินค่ะส่วนรูปภาพนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์นะคะในการความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าส่วนผสมทั้งการตลาดซึ่งมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมทั้งการตลาดซึ่งสิ่งที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่มันก็จะเป็นอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์นี้มันก็อยู่ภายใต้เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายโลจิสติกเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ในเรื่องของ Place or Distribution ก็คือการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายองค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะคะคือ1การจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยมันคืออะไรมันคือการจัดจำหน่ายการผลิตการขายและการตลาดที่มันมีอิทธิพลต่อสินค้าคงคลังนะคะภายใต้ในการควบคุมในการจัดจำหน่ายนั่นเองอันนี้เราก็ต้องมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบงานระหว่างผลิตและจนไปถึงสินค้าสำเร็จรูปต่อมาการขนส่งเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการขนส่งก็คือเราจะต้องเลือกรูปแบบวิธีการขนส่งว่ารูปแบบวิธีการขนส่งเนี่ยเราจะวางแผนการขนส่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกวิธีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปถึงลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเราเลือกรูปแบบวิธีการแบบไหนเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือต่ำแตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวที่3คือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการประสานงานค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสารสนเทศร่วมกันก็คือข้อมูลที่มีการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าข่าวสารต่างๆเนาะและอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารแล้วก็ตัวที่4คือการบริการลูกค้าการบริการลูกค้าคืออะไรธุรกิจควรกำหนดแผนในการให้บริการลูกค้าที่เป็นแนวทางของการบริการขั้นพื้นฐานที่ลูกค้าจะต้องทราบเรื่องของกำหนดการเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขการสั่งซื้อหรือการจัดส่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทั้งหมด4ตัวที่ในเรื่องของการวางแผนการจัดจำหน่ายค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรมันจะหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ร่วมกันในการทำหน้าที่ในกระบวนการทางการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าและบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายเรามาดูประเภทบ้างของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีใครบ้าง 1. ผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นพ่อค้าคนกลางคือหรือตัวกลางที่เกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าที่มีจำนวนมากๆเลยโดยเป็นกรรมสิทธิ์โดยจัดเก็บและขายต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือให้กับผู้ใช้ระดับองค์กรในจำนวนหน่วยย่อยนะคะตัวที่1
โต๊ะที่2ผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็จะเป็นผู้ที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองตัวผู้ค้าปลีกก็จะแบ่งออกเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบมีหน้าร้านแบบมีหน้าร้านยังไงก็คือได้แก่ร้านสะดวกซื้อร้านเฉพาะทางห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดก็มีอะไรบ้างพวกโลตัสบิ๊กซีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่สามารถคนทั่วไปสามารถจับต้องได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มีราคาไม่ได้แพงมากนักอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดก็พวกโลตัสใช่ไหมคะบิ๊กซีประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2นะคะตัวที่2เป็นช่องทางค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านก็เป็นช่องทางการขายตรงช่องทางแคตตาล็อกช่องทางโทรทัศน์ช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายอัตโนมัติแล้วก็ช่องทางดิจิทัลก็คือช่องทางการขายตรงบวกพวกแคตตาล็อกอะไรพวกกิฟเฟอรีนอย่างเงี้ยค่ะพวกเจ็ดแคตตาล็อกเซเว่นแคตตาล็อกอย่างเงี้ยค่ะพวกมิดทีนอย่างเงี้ยช่องทางโทรทัศน์ก็พวกทีวีไดเรกต์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางอัตโนมัติตู้เติมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็ต่อมาหน้าที่หลักๆของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างเขามีในเรื่องของสารสนเทศค่ะเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยเรามีจำนวนเท่าไหร่แล้วลูกค้าเป้าหมายตอนเนี้ยเรามีเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายเรามีลูกค้าที่เป้าหมายเราเป็นลูกค้าแบบไหนมีลักษณะของลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบเด็กลูกค้าแบบผู้สูง

อายุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สองการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการตลาดก็จะเป็นการพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการสื่อสารเพื่อชักจูงโน้มน้าวจูงใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ให้สิผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆแล้วก็การติดต่อสื่อสารหน้าที่ตัวนี้ก็จะเป็นการค้นหาค่ะเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ในการค้นหาและสื่อสารกับผู้ซื้อหรือเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายว่าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยเราจะต้องสื่อสารเรื่องอะไรข้อมูลที่เราจะที่ลูกค้าอยากได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะคะของหน้าที่ในช่องทางในการจัดจำหน่ายต่อมาตัวที่4การตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองหรือความต้องการของผู้บริโภคตัวอย่างเช่นแม่มณีเนี่ยเขาซื้อข้าวมือหนึ่งเกวียนเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเราก็ต้องรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเป็นกิโลกรัมเป็นกิโลกิโลเนาะในตลาดหน้าหมู่บ้านอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นแล้วก็การเจรจาต่อรองเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการให้บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องของราคาเราเรื่องของราคาเราก็ต้องเจรจาต่อรองให้มันโอเคทั้ง2ฝ่ายเนาะอันนี้ก็คือตัวที่5ตัวที่6คือการกระจายสินค้าการกระจายสินค้าก็คือเป็นหน้าที่ในการที่ผู้ซื้อเนี่ยสั่งซื้อสินค้ามาจะต้องหน้าที่นี้จะเป็นต้องจัดส่งและจัดเก็บสามารถจัดเก็บรักษาสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้แล้วก็เรื่องของการเงินก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินให้เงินเพียงพอต่อการดำเนินงานเนาะแล้วก็ความเสี่ยงภัยก็คือหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องดำเนินงานบางอย่างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหรืออาจจะเกิดความล้มเหลวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวโฟลว์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งโฟลว์นะคะเป็นธุรกรรมทางการซื้อขายผ่านสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านกระบวนการส่งต่อให้ซื้อสินค้าความเป็นเจ้าของการส่งเสริมการตลาดการชำระเงินรวมถึงการสื่อสารเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะอันนี้เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตก็คือส่งสินค้าไปให้กับผู้ค้าส่งไปผู้ค้าปลีกจนไปถึงคนสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนั่นเองพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารสนเทศในเรื่องของโฟในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในเรื่องการชำระเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดนั่นเองอีกตัวนึงจะเป็นโครงสร้างนะคะทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายโครงสร้างเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โครงสร้างหลักๆเลยจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงถ้าทางตรงเนี่ยมันจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงเลยก็คือมีผู้ผลิตแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยหรือผู้ซื้อเลยแต่ตัวที่2เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะทางอ้อมที่เป็นระดับแรกก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยจะต้องผ่านผู้ค้าปลีกก่อนที่ผู้จะไปถึงมือของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนาะอันนี้คือช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็จะผ่านก็จะส่งสินค้าผ่านไปยังผู้ค้าส่งเนาะคะผู้ค้าส่งแล้วไปถึงผู้ค้าปลีกแล้วก็ไปจนถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ2ระดับก็ถ้าเป็นตัวสุดท้ายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ3ระดับก็จะเป็นเริ่มต้นแต่ผู้ผลิตเนี่ยส่งตรงมันก็จะมีตัวแทนเข้ามาและในตัวแทนในการรับสินค้าตัวแทนในการรับสินค้าส่งไปยังผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งก็ส่งไปยังผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็ส่งต่อให้กับผู้ซื้ออันนี้ก็จะเป็นระบบโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายโดยอธิบายด้วยกันก็คือเป็นทางตรงและทางอ้อมนั่นเองค่ะจากการแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพื่อให้เกิดความสำเร็จของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายและองค์กรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนกลางที่จะทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อประโยชน์และพัฒนากิจกรรมทางด้านการตลาดต่อไปค่ะในตอนที่

3นะคะจะพูดถึงการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจำหน่ายมันมีกระบวนการนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายและการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การจัดการความขัดแย้งและสร้างความสร้างพันธมิตรในช่องทางการจัดจำหน่ายรวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเรามาดูตัวแรกนะคะตัวแรกของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเรื่องของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นการกำหนดโครงสร้างค่ะและจำนวนสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของดูในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของความสามารถในการครอบคลุมทางการตลาดได้หรือเปล่าวิเคราะห์ในความต้องการของลูกค้าก็คือวิเคราะห์สินค้าการตัดสินใจการบริการหลังการขายอีกตัวนึงก็จะเป็นการตรวจสอบการบริหารงานหรือข้อจำกัดต่างๆเรื่องของเราสามารถมีความสามารถของกิจการหรือเปล่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบการจัดจำหน่ายนะคะตัวที่4นะคะก็คือการออกแบบระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็พูดถึงระดับและจำนวนสมาชิกของคนกลางแล้วก็การวิเคราะห์ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะพูดถึงว่าเราจะวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้านั่นเองแล้วก็การกำหนดทางเลือกและระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจัดจำหน่ายให้เหมาะสมที่สามารถไปใช้ได้ต่อมาตัวที่2คือการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือเราต้องค้นหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกของเราแล้วก็การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกก็คือหลักเกณฑ์เรื่องของการเงินและเครดิตความสามารถทางด้านการขายเนี่ยเราจะต้องมีเกณฑ์บ่งบอกว่าเราจะคัดเลือกว่าเขามีเรื่องของเงินเรื่องของเครดิตความสามารถในด้านการขายผลิตภัณฑ์สมาชิกการจัดจำหน่ายเขามีชื่อเสียงไหมครอบคลุมทางการตลาดยอดขายความสามารถและความสำเร็จของฝ่ายบริหารหรือทัศนคติขนาดของธุรกิจเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องเป็นการกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาในการคัดเลือกสมาชิกตัวที่3ก็คือการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายจูงใจยังไงก็คือเราต้องค้นหาปัญหาก่อนและต้องความต้องการของสมาชิกแล้วก็ให้สนับสนุนแก่สมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวหรือการให้รางวัลนั่นเองแล้วก็สร้างความเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกโดยกระตุ้นยอดขายนั่นเองจากนั้นเราพอตัวที่4ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันและคนกลางต่างระดับในกลุ่มสมาชิกของช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็ต้องมาดูเรื่องของสาเหตุที่มันเกิดความขัดแย้งและสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขความขัดแย้งมันมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะคือสาเหตุของความขัดแย้งก็คือความแตกต่างของเป้าหมายในการดำเนินงานนั่นเองแล้วก็ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแล้วก็ความแตกต่างทางด้านของความคิดเนาะแล้วก็การพึ่งพาจากผู้ผลิตของคนกลางแล้วก็ทรัพยากรน่ะในองค์กรน่ะอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันสื่อสารไม่เข้าใจกันสิ่งที่เราจะต้องแก้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งก็คือ1อาจจะจำแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปเลยลูกค้าผู้สูงวัยลูกค้าที่เป็นทั้งเบบี้หรือเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเราก็อาจจะแก้ไขเรื่องของจำแนกกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมายไปเลยแล้วก็การให้ผลตอบแทนก็คืออาจจะต้องเพิ่มเรื่องของคอมมิชชั่นแก่ตัวแทนขายบ้างแล้วก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือการเข้าร่วมสมาคมร่วมจอยกันแล้วก็การร่วมกันแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายอาจจะเป็นวิธีนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้วิธีนี้อาจเป็นที่จะต้องใช้คือต้องจำเป็นเป็นวิธีสุดท้ายที่ต้องเลือกใช้หลังจากวิธีอื่นๆที่มันไม่ได้ผลเนาะนี่ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันเนาะตัวสุดอีกตัวนึงก็จะเป็นระบบอีกตัวนึงก็คือการจัดการทางการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นแบ่งออกเป็นระบบตลาดแบบแนวดิ่งกับรูปแบบการรวมตัวกันของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายทุกระดับนั่นเองในลักษณะของเป็นทีมงานเดียวกันซึ่งรูปแบบการของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยในตลาดแนวดิ่งเป็นยังไงก็จะมีทั้งผู้ผลิตจำหน่ายเองสมาชิกของผู้นำอาจจะเป็นผู้

ผลิตหรือผู้ค้าปลีกพันธสัญญาระหว่างสมาชิกเช่นการทำโฆษณาอาจก็จะเป็นผู้ค้าส่งสนับสนุนผู้ค้าปลีกในเครือเดียวกันความร่วมมือของผู้ค้าปลีกแล้วก็ระบบแฟรนไชส์ก็จะเป็นผู้ผลิตให้สิทธิแก่ผู้ค้าเช่นโชว์รูมรถยนต์ผู้ค้าส่งเช่นน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็ธุรกิจบริการให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกแล้วมาดูการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือปัจจัยที่มันจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือการคิดหรือการสังเกตหรือการวิเคราะห์ก็คือยอดขายนั่นเองยอดขายก็มันจะเป็นปัจจัยที่มาในการประเมินเรื่องของยอดขายเรื่องของระดับสินค้าคงคลังความสามารถในการขายทัศนคติต่างๆความการเจริญเติบโตการแข่งขันเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลการประเมินพอวัดผลการประเมินเสร็จแล้วมีการประเมินและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์สิ่งที่เรานำมาวัดเรามาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์แล้วก็นำมาเสนอแนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนาะซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยอาจจะใช้วิธีในการอบรมพัฒนาสร้างสิ่งแรงจูงใจสนับสนุนการให้รางวัลหรือการลงโทษการตักเตือนยกเลิกในการเป็นสมาชิกเลยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายตอนที่4นะคะจะเป็นการจัดการโลจิสติกนั่นเองการจัดการโลจิสติกเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นมันหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดบริโภคจากจุดเริ่มต้นไปถึงผู้บริโภคนั่นเองการจัดเก็บกระจายและขนส่งเราจะเห็นโฟลว์เห็นไหมคะมันเริ่มตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบเนาะผู้จัดหาขาเข้าไปส่งไปยังผู้ผลิตและส่งไปยังผู้ผลิตเสร็จผลิตได้สินค้าออกมาส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายเสร็จผู้จัดจำหน่ายก็ส่งตรงไปยังผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ต่อมาจะเป็นกิจกรรมหลักๆนะคะของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะกิจกรรมหลักๆเขามีอะไรบ้างในการจัดเก็บและการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกก็จะเป็นการรับสินค้าการระบุประเภทและการจัดกลุ่มสินค้าระบุประเภทยังไงประเภทจัดกลุ่มสินค้ากลุ่มประเภทสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นผลไม้ก็จัดกลุ่มเป็นผลไม้สินค้าที่เป็นแบบสินค้าที่เป็นแบบที่เป็นไม้ที่เป็นเครื่องเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จัดกลุ่มจัดประเภทของสินค้าแล้วก็การเคลื่อนย้ายเพื่อจัดเก็บเนาะหน้าที่ของเขากิจกรรมของเขาเป็นหลักๆแล้วก็การจัดเก็บสินค้าการหยิบสินค้าการเติมสินค้าเมื่อสินค้าลดลงเมื่อสินค้าหมดเราก็จะมีการเติมสินค้าเกิดขึ้นแล้วก็การหีบห่อเพื่อขนส่งก็คือแพ็คเกจจริงก็คือเวลาเราจะขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องมีการแพ็คเกจหรือมีหีบห่อให้เขาเพื่อจัดส่งให้เขาไปแล้วก็การขนสินค้าหรือเคลื่อนย้ายหรือการใช้พาหนะต่างๆในการเคลื่อนย้ายหรือขนสินค้าต่างๆเนาะแล้วก็การตรวจนับสินค้าอันนี้ก็จะเป็น9กิจกรรมหลักๆของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะเรามาดูของคลังสินค้า warehousing ก็คือคลังสินค้าคืออะไรมันหมายถึงสถานที่ละเก็บรักษาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่รอเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ได้ผลิตเสร็จและรอการนำจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนั่นเองเราจำแนกตามความจำเป็นของเจ้าของก็คือคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนมันก็จะมีคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนนั่นเองแล้วก็คลังสินค้าของสาธารณะหรือคลังสินค้าที่ให้เช่าอันนี้ก็คือจำแนกนะคะของเจ้าของตัวที่2ก็คือจำแนกตามชนิดของสินค้าที่จัดเก็บอาจจะเป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้ในการจัดเก็บที่อาจจะไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องไม่ต้องใช้ห้องแอร์แต่บางสินค้าอาจจะต้องใช้ห้องแอร์อย่างเงี้ยเช่นคลังสินค้าแบบพิเศษเป็นยังไงก็คือใช้จัดเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกผลไม้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเน่าเสียง่ายเนี่ยอันนี้คืออาจจะต้องจัดเก็บแบบ
เป็นพิเศษอาจจะต้องมีเรื่องของแอร์เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลังสินค้าแบบทันบนเป็นยังไงก็คือใช้สินค้าที่รอการเสียภาษีก่อนที่จะจำหน่ายออกจึงจะนำเข้าหรือส่งออกได้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ทันบนแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าเป็นยังไงก็คือจัดเก็บเป็นระยะสั้นๆเพื่อรวบรวมคัดแยกก่อนขนส่งไปยังที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจำแนกชนิดของสินค้าที่จัดเก็บต่อมาหน้าที่หลักๆของคลังสินค้ามีหน้าที่อะไรเป็นสถานที่จัดเก็บค่ะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งเนาะแล้วก็สนับสนุนการผลิตการผลิตและการตลาดเนาะแล้วก็การให้บริการเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือให้บริการยังไงก็คือในการบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจนะคะและการติดฉลากในการคัดเกรดสินค้าในการรวมในการแบ่งบรรจุนะคะเรามาดูรูปการขนส่งบ้างในเมื่อเรามีคลังสินค้าแล้วเราจะต้องนำสินค้าส่งไปยังผู้บริโภคซึ่งการส่งไปยังผู้บริโภคเนี่ยมันมีการขนส่งสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายการผลิตไปยังผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์ถูกที่ถูกเวลาอาจจะมีทั้งรูปแบบวิธีการขนส่งที่หลากหลายเรามาดูรูปแบบการขนส่งแบบทางรางบ้างการขนส่งแบบทางรางเนี่ยเป็นการขนส่งยังไงคะโดยการขนส่งทางรางก็พวกรถไฟฟ้าอะไรไม่ใช่รถไฟฟ้าสิรถไฟรถไฟอะค่ะฉึกฉักอะค่ะการขนส่งแบบทางรางเนี่ยค่ะเขาจะขนส่งอะไรบ้างขนส่งน้ำมันถ่านหินอย่างเงี้ยค่ะปูนซีเมนต์แร่ธาตุและพวกไม้ทรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่การขนส่งทางรถไฟเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเช่นรางรถไฟเป็นฐานนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นการขนส่งทางถนนเราจะเห็นอยู่แล้วการขนส่งทางถนนพวกอะไรเคอรี่อย่างเงี้ยเคอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นการขนส่งพวกจดหมายพวกวัสดุทั่วไปแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเลยการขนส่งทางถนนก็เป็นพวกรถไฟเป็นทางถนนก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกับรถไฟเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานการรับส่งของอย่างเงี้ยบรรทุกของที่มันมีขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะการขนส่งไปยังต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการขนส่งทางถนนแล้วก็การขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศก็ใช้ประเภทของเรือในการหอบสัมภาระหรือหอบวัตถุดิบต่างๆขนส่งทางเรือส่วนมากจะเป็นการขนส่งที่ใช้ระยะเวลานานเนาะการขนส่งทางเรืออาจจะเป็นพวกขนส่งข้าวพืชผลทางการเกษตรเนาะเกลือน้ำมันแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยไม้สูงปูนซีเมนต์ทรายเป็นต้นอันนี้อาจจะเป็นขนส่งทางเรือที่ใช้ระยะเวลานานแล้วก็การขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศเนี่ยส่วนมากการขนส่งทางอากาศก็เรารู้อยู่แล้วก็จะเป็นเครื่องบินนะคะที่จะเป็นการขนส่งแต่ส่วนมากสินค้าที่จะต้องขนส่งทางอากาศเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะชนพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อาจจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นหรือเครื่องจักรที่มีความละเอียดที่มีน้ำหนักเบานะคะที่มันสามารถอยู่บนเครื่องบินได้อย่างเงี้ยเขาพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์พวกแผนวงจรพวกผลไม้สดอย่างเงี้ยค่ะผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งพวกการขนส่งทางอากาศนะคะแล้วก็เป็นการขนส่งทางท่อขนส่งทางท่อที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็จะเป็นพวกน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะน้ำประปาเนี่ยเป็นการขนส่งทางท่อที่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากนะคะมากกว่าการขนส่งอื่นๆเลยแต่ก็ยังมีการวางโครงสร้างเรื่องของการพื้นที่ในการวางท่อเนาะซึ่งและการขนส่งทางท่อเนี่ยมันก็จะขนส่งอะไรได้บ้างก็คือพวกถ่านหินพวกแป้งพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งต่างๆนะคะรูปแบบการขนส่งอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตวิธีการขนส่งแบบผสมประกอบไปด้วยการขนส่งอย่างต่อเนื่องต่างรูปแบบเช่นรูปแบบเนี้ยจะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็คือการรับส่งพวกของการซื้อของผ่านออนไลน์ผ่านอีบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบทางอีบุ๊กเนี่ยขนส่งหนังสือขนส่งวิดีโอเพลงไฟล์เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งเพลงซอฟต์แวร์เพลงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
ต่อมาเกณฑ์

เรามาดูเกณฑ์กันบ้างเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการขนส่งการที่จะมีเกณฑ์พิจารณาอย่างนี้มันจะมีความเรื่องของการความประหยัดของต้นทุนความรวดเร็วความคล่องตัวในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆการตรงต่อเวลาความสามารถในการบรรทุกกับความถี่ความสามารถในการขนส่งแล้วก็การถนอมสินค้าที่มีการสูญเสียหรือแตกหักได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะมีการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องเลือกค่ะเลือกวิธีการขนส่งด้วยเพื่อให้มันถูกกับหลักเกณฑ์หรือรูปแบบการขนส่งให้มันประหยัดต่อขนาดสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวพิจารณาว่าเราจะเลือกวิธีการขนส่งอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ตัวใหญ
3: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะคือชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาหน่วยหนึ่งของชุดวิชานี้นะคะสำหรับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ตอนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะพูดถึงความหมายของการผลิตปศุสัตว์นะคะรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะรวมถึงความสำคัญของการบริษัทในด้านต่างๆและก็ปัจจัยหลักๆในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปศุสัตว์นะคะและในตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตอนแรกกันก่อนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ค่ะสำหรับการผลิตสัตว์นะคะจริงๆแล้วนะคะในความหมายโดยภาพรวมนะคะขอบเขตเนื้อหาของส่วนนี้นะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งเป็นการนำปัจจัยการผลิตนะคะตั้งแต่พันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์รวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะการจัดการฟาร์มนะคะโดยมีการปฏิบัติตามหลักการเลี้ยงที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้นะคะในการนำปัจจัยการผลิตและหลักการผลิตสัตว์นะคะมาจัดการร่วมกันนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสัตว์เจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะซึ่งผลผลิตสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมนะคะแล้วก็ไข่นะคะผลผลิตสัตว์ที่เกิดจากการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะคะก็จะทำให้ได้อาหารสำหรับผู้บริโภคที่ปลอดภัยด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเราก็รู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งการผลิตปศุสัตว์เนี่ยมีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้ว

ด้านอื่นๆนะคะในด้านแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการผลิตปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับในด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยการผลิตปศุสัตว์นะคะที่มีเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตนะคะต่างๆเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะทําให้เกิดเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยสามารถจําหน่ายในภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศด้วยนะคะความสําคัญประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยทําให้เกิดธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจําเป็นต้องใช้ใจต่างๆในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสัตว์นะคะก็จะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์มาเกี่ยวข้องนะคะธุรกิจด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะรวมถึงธุรกิจการแปรรูปผลผลิตสัตว์นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมานะคะในส่วนความสำคัญถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆจากผลพลอยได้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยนอกจากจะได้สินค้าหลักคือเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่แล้วนะคะยังได้ผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ด้วยนะคะก็สามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะคะโดยใช้ประโยชน์จากผลพลอยอีกทางนึงนะคะส่วนความสำคัญในประเด็นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่การผลิตปศุสัตว์เนี่ยสามารถเป็นตลาดรองรับผลผลิตพืชของประเทศได้นะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์นะคะก็ได้แก่วัตถุดิบด้านพืช นะคะได้แก่พวกมันสำปะหลังนะคะถั่วเหลืองนะคะข้าวโพด นะคะวัตถุดิบของการผลิตพืชเหล่านี้นะคะการผลิตสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นตลาดสำคัญในการรองรับวัตถุดิบเพื่อ นำมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารสัตว์ด้วยค่ะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะคือความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีต่อด้านสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่าการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยได้แก่เนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่นะคะซึ่งผลผลิตสัตว์เหล่านี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภคนะคะแล้วก็แหล่งอาหารโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะประเทศที่สามารถผลิตอาหารนะคะเพื่อให้ประชากรในประเทศเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้โดยเฉพาะอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะเรานับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะนอกจากการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจะมีความสำคัญในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วนะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งในด้านเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมของสังคมแล้วก็คนในชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าประเพณีบางอย่างนะคะมีการนำสัตว์นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวิ่งควายนะคะหรือการใช้แพะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่นะคะประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในการใช้ผลพลอยได้แล้วก็เศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้เป็นการสร้างผลผลิตสัตว์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยนะคะสามารถใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรนะคะนำมาเป็นอาหารแล้วก็สร้างผลผลิตเนื้อนมไข่นะคะเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้นะคะส่วนประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเนื่องจากว่ามูลของสัตว์เนี่ยสามารถใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชได้ค่ะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบการผลิตสัตว์เนี่ยหลากหลายนะคะแต่หลักๆที่เราพบก็คือรูปแบบที่1 นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มอิสระนะคะรูปแบบที่2คือการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะรูปแบบที่3นะคะคือการเลี้ยงสัตว์แบบภายใต้พันธสัญญานะคะและรูปแบบที่4นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละรูปแบบนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอิสระนะคะการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลักษณะนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนปัจจัยการผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถคิดหรือว่าทำหรือตัดสินใจในการจัดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือว่าขายผลผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรสูงด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้านายตนเองนะคะเป็นผู้ผลิตเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าผู้ผลิตในลักษณะนี้นะคะจำเป็นต้องหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าของตนเองนะคะและอาจจะต้องรับความเสี่ยงนะจากการผันผวนของราคาผลผลิตแล้วก็ผลผลิตสัตว์แล้วก็ปัจจัยการผลิตด้วยนะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่รวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะ
ส่วนรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้พันธสัญญานะคะรูปแบบนี้นะคะจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะของการประกันราคาก็คือว่าเกษตรกรนะคะทำสัญญาซื้อขายนะคะกับบริษัทนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยจะมีข้อตกลงไว้ว่า

เมื่อผลิตเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้แล้วเนี่ยจะจำหน่ายในที่ราคาเท่าไหร่นะคะลักษณะรูปแบบนี้นะคะเกษตรกรก็จะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะก็ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะราคาขึ้นลงของปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลผลิตนะคะซึ่งพบมากในการผลิตไก่เนื้อแล้วก็สุกรขุนนะคะแต่ก็เกษตรกรในการเลี้ยงรูปแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องขาดอิสระในการเลือกปัจจัยการผลิตด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเลี้ยงแบบประกันราคานะคะสำหรับรูปแบบที่ต่อมานะคะ

ใหญ่แล้วก็ค่าแรงงานนะคะแต่ผู้จ้างเลี้ยงเนี่ยจะลงทุนด้านพันธุ์สัตว์อาหารแล้วก็ยาเวชภัณฑ์นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเฉพาะค่าเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะซึ่งพบมากในการเลี้ยงไก่เหนือแล้วก็สุกรนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายนะคะคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะอันนี้จะพบมากในรูปแบบนี้นะคะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ขายผลผลิตนะคะตอนนี้เราก็ทราบเกี่ยวกับความหมายความสำคัญรวมถึงรูปแบบการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะทีนี้ปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะก็มีหลายหลากนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนอุปกรณ์นะคะแรงงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนที่ดินนะคะซึ่งผู้ผลิตปศุสัตว์นะคะจำเป็นต้องนำปัจจัยเหล่านี้นะคะมาใช้ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งเนื้อนมแล้วก็ไข่นะคะที่มีปริมาณและคุณภาพนะคะปลอดภัยสำหรับการบริโภคนะคะซึ่งเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ต่อไปค่ะในส่วนของการผลิตปศุสัตว์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในตอนที่2นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยหลักๆที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีหลายๆปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยหลักนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะในตอนนี้ก็คือพันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์นะคะแล้วก็โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งทั้ง3ปัจจัยเนี้ยค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตสัตว์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็ใช้อาหารสัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ทำให้สัตว์เนี่ยสามารถอยู่สบายนะคะสามารถกินอาหารกินน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงพฤติกรรมของตนได้อย่างปกตินะคะอันนี้ก็จะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสัตว์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับปัจจัยแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือพันธุ์สัตว์นะคะจริงๆแล้วพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยหลักๆนะคะ2ประเภทนะคะก็คือสัตว์พันธุ์แท้นะคะแล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะอันดับแรกนี่นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์พันธุ์แท้ก่อนนะคะสัตว์พันธุ์แท้หรือสัตว์พิราวีดนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยคือสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะซึ่งทำให้สัตว์พันธุ์นั้นนะคะมีลักษณะพันธุ์นะคะที่คงที่นะคะโดยที่สัตว์ในรุ่นลูกหลานนะคะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับในรุ่นพ่อแม่เลยนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะหรือว่าไฮบริดบรีดนะคะสัตว์ลูกผสมนี้นะคะจะเป็นสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะโดยที่สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์นะคะของสัตว์ลูกผสมเนี่ยก็เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์ตั้งแต่2สายพันธุ์ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นพันธุ์แท้กับพันธุ์แท้หรือพันธุ์แท้กับพันธุ์ลูกผสมหรือเป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์ลูกผสมก็ได้นะคะซึ่งสัตว์พันธุ์ลูกผสมนี้นะคะมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีลักษณะที่ดีเด่นกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่รวมของลักษณะที่ดีของพ่อแม่รวมกันนะคะเช่นถ้าพ่อพันธุ์สัตว์เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแม่พันธุ์สัตว์เนี่ยมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีนะคะสัตว์รุ่นลูกเนี่ยก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยแล้วก็ลักษณะของการทนต่อโรคและแมลงด้วยนะคะซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของรุ่นพ่อแม่นี้นะคะเรียกลักษณะนี้ว่าไฮบริดวิกเกอร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์มาแล้วนะคะซึ่งในการจัดการพันธุ์สัตว์นะคะมีการจัดการที่สำคัญนะคะ2ประเด็นก็คือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์สัตว์นะคะในอันดับแรกนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเราต้องเป็นการคัดเลือกสัตว์นะคะที่มีลักษณะที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเช่นในไก่เนื้อนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์ไก่นะคะคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะหรือถ้าเกิดเป็นโคนมนะคะจะเป็นโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงนะคะหรือเป็นโคเนื้อนะคะก็จะให้ลักษณะของการสะสมไขมันกล้ามเนื้อดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะไหนดีแล้วนะคะทำการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะโดยลักษณะต่างๆนี้นะคะมันจะถูกควบคุมด้วยยีนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะคะของผู้คัดเลือกหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการคัดเลือกต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกด้วยนะคะรวมถึงระยะ

ลาในการคัดเลือกนะคะวิธีการบางคัดเลือกบางวิธีการเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะอันนี้ผู้คัดเลือกนะคะจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีในการคัดเลือกที่พบนะคะก็จะมีทั้งการคัดเลือกจากลักษณะภายนอกนะคะโดยอาจจะดูจากลักษณะกล้ามเนื้อนะคะรูปร่างนะคะลักษณะของขานะคะหรือพิจารณาจากข้อมูลพันธุประวัตินะคะซึ่งเรียกว่าเพดิกีนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นนะคะว่ามีพ่อแม่มาจากที่ใดนะคะสายพ่อสายแม่สายปู่สายย่านะคะรวมถึงมีข้อมูลต่างๆในนั้นนะคะหรือการคัดเลือกโดยใช้การคัดเลือกจากความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะรวมถึงการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแล้วก็ข้อมูลทางจีโนมก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากการคัดเลือกแล้วนะคะเมื่อเราทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ว่าเราใช้สัตว์ตัวไหนพันธุ์ไหนแล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องมีการทำการขยายพันธุ์สัตว์นะคะการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนของสัตว์นะคะทำให้เพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ดีนะคะโดยการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทที่1นะคะคือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นลักษณะการปล่อยให้พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์นะคะโดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆเลยนะคะประเภทที่2นะคะคือการขยายพันธุ์แบบเรียนธรรมชาตินะคะอันนี้เช่นการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยนะคะเช่นการผสมเทียมนะคะการย้ายฝักตัวอ่อนนะคะการเลือกเพศนะคะหรือการย้ายฝักยีนนะคะสำหรับปัจจัยแรกนี่นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์นะคะปัจจัยต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คืออาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เนี่ยสามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแยกนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีของอาหารนะคะรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งจะจำแนกได้2ประเภทหลักๆก็คืออาหารข้นและอาหารหยาบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารข้นก่อนนะคะอาหารข้นหรือว่า concentrated feed นะคะอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยโภชนาที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นโภชนาพลังงานนะคะโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะในส่วนของอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีเนื้อใยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งจะต่ำกว่าปริมาณ 18% นะคะของวัตถุแห้งนะคะแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน 14% นะคะเนื่องจากว่าอาหารข้นที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อราได้ง่ายนะคะซึ่งอาหารข้นเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งลักษณะของการอัดเม็ดนะคะมีลักษณะของเม็ดขบนะคะแล้วก็อาหารผงนะคะซึ่งอาหารแต่ละรูปแบบเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่กินนะคะระยะของสัตว์ที่กินนะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาหารผงหรือว่าอาหารเม็ดขบนะคะในส่วนนี้นะคะนอกจากเรารู้จักอาหารข้นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักอาหารหยาบนะคะซึ่งอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีลักษณะค่อนข้างฟ้ามแล้วก็เบานะคะมีเนื้อใยสูงนะคะสูงกว่า 18% นะคะแล้วก็จะมีโภชนาแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งอาหารหยาบที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกสัตว์เขียวเอื้องได้แก่โคเนื้อโคนมแพะหรือแกะเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลหญ้าพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเป็นทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรวมถึงหญ้าหมักนะคะนอกจากพันธุ์สัตว์แล้วอาหารสัตว์แล้วนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในส่วนของโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือโรงเรือนระบบปิดแล้วก็โรงเรือนระบบเปิดนะคะโรงเรือนระบบปิดเนี่ยจะเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความชื้นการระบายอากาศหรือว่าแสงสว่างนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อนะคะแล้วก็สุกรขุนนะคะส่วนโรงเรือนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรือนระบบเปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่มีลักษณะมีหลังคานะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะมีแค่ผนังหรือว่าเป็นโครงนะคะเพื่อใช้ในการระบายอากาศนะคะถ้านักศึกษาเห็นในภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของลักษณะโรงเรือนเปิดในการเลี้ยงโคนมแล้วก็สุกรขุนนะคะประเด็นถัดมานะคะในส่วนของอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การให้น้ำและการให้อาหารสัตว์นะคะซึ่งท่านสาเห็นจากในภาพนะคะในภาพนี้นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์การให้อาหารข้นอัตโนมัตินะคะส่วนภาพที่2และภาพที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะการถังหรือภาชนะในการให้อาหารข้นของไก่นะคะแล้วก็สุกรนะคะและนอกจากในปัจจุบันนะคะจะมีการนำพวกอุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้แล้วนะคะก็ยังมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยนักศึกษาจะเห็นลักษณะของหุ่นยนต์ให้อาหารสุกรนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ในการให้อาหารหยาบนะคะคือดันอาหารหยาบเข้ารางให้แก่โคนมนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะลดปัญหาในด้านแรงงานนะคะแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ได้นะคะ
นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์กันให้น้ํานะคะอุปกรณ์กันให้น้ําสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นภาชนะปกตินะคะเป็นอุปกรณ์อัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเห็นในภาพนะคะที่มีภาพลูกไก่เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของระบบนิปเปิลให้น้ํานะคะลูกไก่เนี่ยก็จะจิกที่หัวนิปเปิลแล้วก็น้ําจะหยดลงมานะคะมีถาดรองน้ําเพื่อป้องกันความชื้นนะคะที่วัสดุรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ให้น้ําอัตโนมัติในสุกรนะคะสำหรับในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดสัตว์นะคะอายุสัตว์แล้วก็ระยะเวลาการให้ผลผลิตของสัตว์แต่ละชนิดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะมีความทนทานนะคะอายุการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์เปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะคะที่สำคัญก็คือไม่ควรมีราคาสูงเกินไปนะคะจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ซึ่งในตอนที่3นี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตปศุสัตว์ค่ะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งสัตว์ปีกเนี่ยจะพูดถึงสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะในส่วนของการจัดการผลิตโคเนื้อโคนมสุกรและสัตว์ปีกนะคะประเด็นหลักๆในการจัดการประเด็นแรกนะคะก็คือการเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในแต่ละประเภทนี้ค่ะเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าพันธุ์สัตว์เนี่ยจะประกอบด้วย2พันธุ์สัตว์หลักๆคือพันธุ์ลูกผสมนะคะแต่เนื่องจากว่าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้พันธุ์สัตว์ลูกผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะต่างจะใช้พันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้นเลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับพันธุ์โคเนื้อก่อนนะคะพันธุ์โคเนื้อที่เราจะเห็นทั่วๆไปนะคะในการเลี้ยงโคเนื้อขุนนะคะก็คือพันธุ์โคกำแพงแสนนะคะหรือว่าโคพันตากนะคะรวมถึงโคพันพลยังคำนะคะซึ่งสายพันธุ์โคเหล่านี้นะคะเป็นสายพันธุ์โคลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มานะคะให้มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้เนื้อนะคะคุณภาพซากได้ดีนะคะเหมาะสำหรับการผลิตเป็นโคเนื้อขุนนะคะสำหรับพันธุ์สัตว์ต่อมานะคะเป็นพันโคนมนะคะพันโคนมที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพันลูกผสมเหมือนกันนะคะถ้านักศึกษาเห็นตามฟาร์มโคนมทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันขาวดำหรือที่เรียกกันนะคะหรือว่าพันลูกผสมโฮไซฟิเชียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกผสมโคนมพันโฮไซฟิเชียนนะคะหรือว่าเป็นลูกผสมโคพันเจอร์ซี่นะคะโคพันโฮไซฟิเชียนกับโคพันลูกผสมเจอร์ซี่เนี่ยจะมีลักษณะการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าโคพันโฮไซฟิเชียนลูกผสมนะคะก็จะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมค่อนข้างสูงนะคะต่อรอบการผลิตน้ำนมเนี่ยประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันนะคะแต่ว่ามีปริมาณไขมันนมเนี่ยต่ำนะคะประมาณสัก 2.5-3% นะคะขณะที่โคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซี่นะคะจะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่น้อยกว่านะคะอาจจะประมาณไม่เกิน20กิโลนะคะแต่ปริมาณไขมันนมค่อนข้างสูงนะคะตั้งแต่ 3% ขึ้นไปถึง 4% กว่านะคะทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลือกพันธุ์โคนมแบบไหนนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงด้วยนะคะสำหรับพันธุ์ต่อไปนะคะเป็นพันธุ์สุกรนะคะพันธุ์สุกรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือพันธุ์เบคอนกับพันธุ์เนื้อนะคะพันธุ์เบคอนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของลำตัวค่อนข้างยาวนะคะขายาวหัวเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่นะคะเป็นพันธุ์ที่เมื่อชำระแล้วนะคะจะให้คุณภาพซากที่ดีนะคะมีเนื้อแดงมากนะคะก็อย่างตัวอย่างก็จะเป็นพวกพันธุ์ลัดไวท์แลนเลดนะคะรวมถึงอาจจะเป็นพันธุ์ลูกผสม3สายพันธุ์นะคะสำหรับต่อมานะคะก็เป็นสุกรประเภทเนื้อนะคะสุกรประเภทเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างใหญ่นะคะมีลำตัวยาวแต่อาจจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอนนะคะมีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็การให้ลูกดกนะคะแล้วก็เมื่อชำระแล้วก็ยังให้ซากคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณเนื้อแดงสูงนะคะซึ่งสุกรพันธุ์เนื้อนั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นดูล็อกเจอร์ซี่นะคะเพียร์แทนนะคะแฮมเชียร์หรือว่าเบิร์กเชียร์นะคะสำหรับสุกรนะอีกพันหนึ่งนะคะประเภทหนึ่งนะคะก็คือสุกรพันมันนะคะประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างสั้นนะคะหัวใหญ่จะสะโพกเล็กนะคะอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นสุกรพื้นเมืองนะคะที่เราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันพวงนะคะแล้วก็พันเหมยซานนะคะทีนี้ในการที่เราจะจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราพูดในตอนแรกแล้วนะคะว่าเราต้องเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะ
ในตอนนี้นะคะนอกจากเรารู้แล้วนะคะว่าจะมีพันธุ์โคเนื้อโคนมนะคะแล้วก็พันธุ์สุกรต่อไปก็จะเป็นพันธุ์สัตว์ปีกนะคะซึ่งพันธุ์สัตว์ปีกเนี่ยส่วนใหญ่เลยตอนนี้นะคะก็จะใช้พันธุ์ลูกผสมทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นลักษณะของพันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อนะคะในภาพนะคะก็จะเนี่ยก็จะมีลักษณะของลำตัวสีขนสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์เธอร์เบเกอร์

เออนะคะพันขอบนะคะหรือว่าเป็นไก่ไข่ลูกผสมทางการค้านะคะอาจจะเป็น H&N นะคะหรือ Humbert นะคะต่อมานะคะก็คือพันสัตว์ปีกพันเป็ดนะคะก็จะมีทั้งพันเป็ดลูกผสมนะคะซึ่งเราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันปั้วฉ่ายนะคะเชอร์รี่วัลเล่นะคะบางปะกงนะคะรวมถึงนกกระทาด้วยนะคะอันนี้ก็นับเป็นสัตว์ปีกให้ไข่เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับการจัดการด้านพันธุ์แล้วนะคะว่าต้องเลือกพันธุ์สัตว์ประเภทไหนนะคะก็มาถึงการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งการจัดการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะโดยตามหลักการแล้วนะคะผู้ผลิตสัตว์เนี่ยควรจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรนะคะหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกษตรนะคะได้มีการออกแล้วก็หลักการในการผลิตปศุสัตว์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรนะคะสัตว์ปีกให้เนื้อสัตว์ปีกให้ไข่รวมถึงนกกระทาด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะซึ่งจะพูดถึงหลักการจัดการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะอย่างครอบคลุมนะคะทีนี้ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะฟาร์มและโรงเรือนนะคะอาหารนะคะน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะการป้องกันและควบคุมโรคนะคะการจัดการสัตว์ป่วยนะคะการบำบัดโรคนะคะด้านสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มนะคะทีนี้ประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะในการที่เราจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะในการกรณีแรกที่เราเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะเราควรจะเลือกสถานที่ตั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันตรายต่างๆทั้งกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะแล้วก็ควรมีแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยควรมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะห่างไกลจากชุมชนนะคะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะการคมนาคมค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเราต้องมีการขนส่งปัจจัยการผลิตแล้วก็ขนส่งสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายนะคะสำหรับในนั้นของฟาร์มแล้วก็โรงเรือนนะคะควรจะมีการวางผังฟาร์มที่ดีนะคะมีการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์อาคารสำนักงานนะคะพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์หรือพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยนะคะรวมถึงควรมีการเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ควรจะมีรั้วรอบบริเวณนะคะที่ชัดเจนนะคะป้องกันสัตว์จากภายนอกหรืออันตรายจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะประเด็นถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็ต้องมีการสร้างด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีการจัดการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะพื้นโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรมีระบบการระบายน้ำที่ดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการสะสมของเชื้อโรคนะคะสำหรับในส่วนของอาหารนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะคะมีโภชนาที่ตรงตามความต้องการของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์เกี่ยวกับโคนมถ้าระยะตั้งท้องเนี่ยควรให้ระดับโปรตีนที่ 16% นะคะเพื่ แม่โคเนี่ยจะได้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะแล้วก็ลูกในท้องนะคะหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่เนื้อนะคะก็ควรจะให้อาหารเนี่ยลักษณะที่มีเป็นเมล็ดเล็กนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยจะได้กินอาหารได้สะดวกนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่เหมาะสมนะคะหรือจะเป็นสุกรในระยะสุดท้ายของการขุนนะคะก็ควรจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 14% นะคะเพื่อสุกรเนี่ยจะได้มีการสะสมของกล้ามเนื้อนะคะไม่เป็นการสะสมของไขมันมากเกินไปนะคะส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดนะคะอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็ให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยสามารถได้กินน้ำได้อย่างเต็มที่นะคะประเด็นถัดมานะคะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคนะคะก็ต้องมีการจัดการสุขภาพสัตว์ที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะหรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมายนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันแล้วก็ยาฆ่าเชื้อโรคนะคะที่เหมาะสมนะคะทั้งยานพาหนะแล้วก็สัตว์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆภายในฟาร์มนะคะรวมถึงเราต้องสามารถระบุแหล่งที่มาของสัตว์ได้กรณีที่มีการนำสัตว์จากภายนอกเข้ามาในฟาร์มนะคะและหากเกิดโรคระบาดเนี่ยก็ต้องทำการควบคุมนะคะโรคระบาดแล้วก็มีการจัดการโปรแกรมวัคซีนตามความเหมาะสมของฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการบำบัดโรคที่สำคัญนะคะเมื่อพบสัตว์ป่วยเนี่ยก็ต้องแยกออกจากฝูงนะคะแล้วก็รักษาโรคนะคะโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรครวมถึงควบคุมการใช้ยาสัตว์นะคะและกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บยาและวัคซีนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้สัตว์เนี่ยอยู่สบายนะคะแบบอากาศที่ดีนะคะมีให้สัตว์เนี่ยได้รับอาหารและน้ำอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดแล้วก็ให้อยู่ลักษณะของธรรมชาติแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ดูแลอย่างเหมาะส

ด้วยนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มนะคะก็ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งพวกน้ำเสียนะคะต้องมีการบำบัดนะคะมีการจัดการแยกขยะนะคะรวมถึงซากสัตว์พาหะแล้วก็ซากสัตว์ที่ตายหรือซากสัตว์ที่นำโรคนะคะต้องมีการอย่างเหมาะสมนะคะภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอากาศยานและคนขับนะคะหรือว่าโดรนนะคะการนำเซ็นเซอร์หรือว่าแท็กเซ็นเซอร์นะคะมาใช้ในการติดตามตัวสัตว์นะคะหรือว่ามีการใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT นะคะแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะถูกนำมาใช้ในการผลิตสัตว์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะควบคุมและป้องกันโรคนะคะแล้วต้องการให้สัตว์ได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดการพันธุ์นะคะการจัดการเลี้ยงนะคะตามมาตรฐานต่างๆนะคะการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในฟาร์มเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้การผลิตสัตว์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากการผลิตสัตว์ต่างๆได้ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การดำเนินชีวิตคู่ให้มีความสุขต้องอาศัยสิ่งใดบ้างนะความรักหรือเปล่า
1: ความรักเป็นองค์การใช้ชีวิตคู
0: ่หรือว่าความเข้าใจ
1: ไม่สร้างปัญหาโดยนำมือที่3เข้ามาในชีวิตคู่
0: หรือว่าการปรับตัวครับ
1: รู้จักที่จะปรับตัวเข้าหากัน

0: ดูแลสุขภาพให้ดี
1: ก่อนไม่มีสุขภาพดีๆให้ดูแล
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Add Healthy สถานีสุขภาพ
0: รายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่คนรู้และแนวปฏิบัติให้ห่างไกลจากโรคนั่นเองครับนอกจากเราจะรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วสุขภาพของจิตใจและอารมณ์ก็สําคัญด้วยครับ
1: ครับผม
0: ขอโทษนะครับสายนี้ไม่ได้รับไม่รับไม่ได้จริงๆครับขอโทษนะครับพี่ครับขอโทษฮะทะเลาะกันอีกแล้วทํางานอยู่ดีโอเคโอเคเดี๋ยวเสร็จธุระก่อนนะโอเคเพื่อนสิครับโทรใหม่แล้วจนยอมทะเลาะกันทีไรเนี่ยไอ้ผมไปช่วยขนของทุกทีเลยอ่ะ
1: อ๋อครับจริงๆแล้วเรื่องชีวิตคู่นี่ก็พูดยากนะครับอาจารย์เอนะครับดีเลยครับงั้นวันนี้เราทําคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ดีมั้ยครับ
0: ดีนะครับผมจะได้เอาคําแนะนําที่ได้รับรู้ในวันนี้เนี่ยไปบอกเพื่อนด้วยเวลากันเค้ารักกันดีกันนะไม่เคยนึกถึงผมนะแต่ทะเลาะกันทีไรเนี่ยโทรหาเอทุกทีเลย
1: ครับผมงั้นวันนี้นะครับรายการของเราจะนําท่านผู้ชมนะครับไปทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ยังไงให้ยืนยาวและมีความสุขนะครับ
0: ว่าแต่อาจารย์ยอต้องไปคนเดียวแล้วนะ
1: อ้าวไม่ไปด้วยกันเหรอครับ
0: ผมขออนุญาตไปช่วยเพื่อนก่อนเมื่อกี้โทรตามอีกแล้วเนี่ยฮะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวยังไงถ้าได้รายละเอียดแล้วผมจะโทรมาบอกอาจารย์เอนะครับ
0: ดีเลยดีเลยงั้นไปก่อนนะครับ
1: ไว้เจอกันครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่บลู
2: สวัสดีค่ะน้อง
1: ครับผมได้ข่าวว่าพี่บลูเชี่ยวชาญเรื่องชีวิตคู่ใช่ไหมครับ
2: ก็นิดนึงจ้ะ
1: ครับวันนี้ผมก็อยากจะขอคําแนะนํานะครับพี่บลูให้ท่านผู้ชมนะครับรับทราบนะครับเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตคู่ยังไงนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับครับผมพี่บูครับว่ากันว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของแค่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับมันจะต้องอาศัยทั้งตัวสามีภรรยาเองนะครับในการดําเนินชีวิตคู่เราจะมีวิธีการยังไงครับให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยดําเนินไปได้อย่างมีความสุขอ่ะครับพี่บุ๊กครับ
2: ก่อนอื่นถ้าจะพูดถึงเรื่องชีวิตคู่นะคะน้องสิ่งสําคัญของการมีชีวิตคู่อย่างแรกเลยทั้ง2คนจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความรักก่อนนะคะ
1: ครับผม
2: ซึ่งความรักตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันทําให้เกิดความผูกพันนะคะซึ่งองค์ประกอบของความรักเนี่ยในทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าความรักมันจะต้องมี3องค์ประกอบนะคะก็คือเป็นมาจากความชอบก่อนความรู้สึกชอบอีกอันก็คือเป็นลักษณะของความรู้สึกหลงไหลนะคะในคนที่เรารักส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของความรู้สึกอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้คงอยู่ซึ่งเราต้องมี3องค์ประกอบนี้ก่อนนะคะน้องเป็นตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเรามีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นสมมติน้องมีแต่ความชอบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร
1: ่แล้วองค์ประกอบที่ว่านี้มันจะต้องทั้ง2คนเลยไหมครับที่จะต้องมีเหมือนกันไหมคร
2: ับ ก็ควรที่จะต้องมีทั้ง2คนนะคะเพราะว่าในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยสิ่งสําคัญคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องมองไปในทิศทางเดียวกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันคือพูดง่ายไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะต้องมีลักษณะของความเข้าใจความเข้าใจที่มีให้กันนะคะสิ่งสําคัญอีกอันก็คือเราต้องไม่คาดหวังเหมือนกับบางทีพอเราคาดหวังอะน้องเวลาเราคาดหวังกับว่าคนรักน่าจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําให้ณจุดนึงเราก็อาจจะเกิดความผิดหวังพอผิดหวังมันก็เลยทําให้เกิดปัญหา
1: อย่างนี้เราก็ต้องบอกเขาด้วยมั้ยครับว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือยังไงหร
2: ือ
1: ว่าเราอยากให้เขาทำให้เรา
2: ใช่ก็เป็นสิ่งจําเป็นเลยแหละ
1: แต่ถ้าเราจะไม่พูดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยครับ
2: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ถ้าไม่พูดเลยคู่รักเราก็อาจจะเดาใจเราไม่ถูกอ่ะค่ะ
1: แล้วพี่บูพอจะมีวิธีการแนะนําเพิ่มเติมอีกมั้ยครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคู่ยังไงให้มันมีความสุขอ่ะครับ
2: อ๋ออีกอันนึงที่ต้องมีก็คือการปรับตัวค่ะน้องยอกถามว่าการปรับตัวในที่นี้เวลาสมมุติคน2คนมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: อันดับแรกเลยเวลาเราอยู่บ้านเดียวกันเรามาจากต่างที่ต่างสถานะเค้าเรียกอะไรต่างครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นฐานของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาเรามาอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่ภายในบ้านนะคะเพราะว่าต้องยอมรับสมัยเนี้ยผู้หญิงอ่ะเนาะอย่างพี่อย่างเงี้ยยังก็ต้องออกมาทํางานนอกบ้านแต่สมัยก่อนผู้หญิงก็คือจะอยู่ดูแลบ้านผู้ชายออกไปทํางานแต่ด้วยสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะ
1: คร
2: ับ นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในบ้านเช่นใครทําหน้าที่ดูแลบ้านใครช่วยทําความสะอาดใครล้างจานแบ่งหน้าที่กันอย่าเกี่ยงให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับภาระมากเกินไปนะคะ แล้วก็ในการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการปรับตัวเนาะเพราะว่าอุปนิสัยพื้นฐานเราไม่เหมือนกันด้านการกินอาหารอย่างเงี้ยค่ะน้อง
1: ครับ
2: สมมติพี่ชอบกินเผ็ดแต่แฟนพี่ชอบกินอาหารรสจืดในแต่ละมื้อเราก็ควรที่จะต้องรับประทานอาหารเหมือนมีจืดครึ่งนึงเผ็ดครึ่งนึงเพื่อให้ทั้งเราและเขาสามารถกินแล้วอร่อยไปด้วยกันนะคะ
1: พบกันตรงกลางใช่มั
2: ้ยใช่
1: ครับในเรื่องของการกินการดำรงอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับกันอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยอยากให้พี่บูแนะนําอีกว่าเอ๊ะมันมีการปรับตัวอะไรอีกมั้ยที่จําเป็นกับชีวิตคู่ของเราครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็นอกจากการกินเนาะการแต่งกายก็มีส่วนนะสมมุติว่าเราแต่งตัวในลักษณะเหมือนแบบเราก็ต้องควบคุมการแต่งกายของเราให้มันสมฐานะกันไม่ใช่ว่าไปเดินด้วยกันแล้วแฟนอายที่เราเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือการแต่งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ควรให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจของบ้านเราไม่ใช่เราแต่งหรูหราแต่แฟนเราไม่หรูหราอะไรเงี้ยมันก็คือให้มันสมฐานะกันแต่อยู่ในความพอดีให้มันสอดรับกับสภาวะการเงินทางบ้านเราด้วยอะค่ะและอีกอันนึงก็คือเรื่องความสะอาดนิสัยบางอย่างอะถ้าเราเคยชินแต่เวลาเรามาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเราอาจจะต้องเปลี่ยนเช่นสมมติถ้าน้องยอกเป็นคนไม่อาบน้ำแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยเวลามาใช้ชีวิตคู่จริงๆน้องอาจจะต้องเปลี่ยนมาอาบน้ำก่อนแล้วค่อยนอนหรือเปล่านะคะแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะเป็นเรื่องที่คู่รักส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดคุยกันนะคะเพราะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างเงี้ยก็คือในเรื่องของเพศสัมพันธ
1: ์
2: สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันควรที่จะต้องมีการพูดคุยนะคะให้เข้าใจถึงความต้องการของอีกฝ่ายเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา
1: ครับ
2: คนก็จะต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนนะคะ
1: จริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคู่เนี่ยก็มีปัญหากันในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะนำไปสู่บ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าการไปหาที่พึ่งทางอื่นนะครับในเมื่อครอบครัวตัวเองเนี่ยไม่สามารถตอบสนองตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าอายที่จะต้องสื่อสารเรื่องเหล่านี้นะคะก็ควรจะพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะถัดมาอีกอันนึงอีกเรื่องสําคัญก็คือเรื่องเงิน
1: นะคะเรื่องสําคัญเลยนะคร
2: ับใช่มีหลายคู่บ้านแตกเพราะปัญหาเรื่องเงินนะคะที่แบบว่าภรรยาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมามีเจ้าหนี้มาทวงหนี้อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเราควรมีการพูดคุยกันเรื่องการเงินของครอบครัวเช่นเราจะแยกกระเป๋ากันมั้ยเราจะต้องมีเงินกองกลางมั้ยหรือแบ่งเงินยังไงเพื่อไปใช้สําหรับจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องมีการพูดคุยกระเป๋าทั้งหมดไว้ที่ตัวเองมั้ยครับ
2: มันก็แล้วแต่การตกลงกันนะคะอยู่ที่การพูดคุยกันนะคะ
1: จริงๆเท่าที่ฟังพี่บูมาแล้วเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันก็จะต้องเกิดจากองค์ประกอบทั้ง3อย่างทางจิตวิทยาที่ว่าใช่มั้ยแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องมีลักษณะที่มันแมชกันว่างั้น
2: ก็ต้องเข้าใจกัน
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: นอกจากการปรับตัวเรื่องของการกินนะครับอาหารนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับเงินในครอบครัวรวมถึงแม้แต่เรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับพี่บูเรายังมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปครับ
2: ถ้าพูดถึงประเด็นที่เราอาจจะมองข้ามนะคะเรื่องการปรับตัวเข้ากับครอบครัวเดิมของคู่รักเราก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะต้องยอมรับว่าในการที่เราใช้ชีวิตคู่ในสังคมไทยอ่ะเราไม่ได้แต่งงานแล้วเราอยู่กับแค่คู่รักของเราแต่เรายังต้องมีการไปปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเก่าของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนเรียนรู้ศึกษายอมรับครอบครัวเก่ารวมทั้งอาจจะต้องมีการทํากิจกรรมร่วมกันบ้างอ่ะค่ะไม่ใช่แยกขาดกันไปโดยสิ้นเชิงนะคะ
1: ครับ
2: และอีกอันนึงก็คือเรื่องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมีบางทีด้วยภาระการทํางานของเราเนาะอาจจะทําให้เราอ่ะค่ะน้องเหมือนแบบว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องมาหาเวลาว่างเอาดึงตัวเองออกจากการทํางานแล้วก็หาเวลามาพักผ่อนมาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเช่นพาไปเที่ยวไปดูหนังไปกินข้าวหรือทํากิจกรรมภายในบ้านทําความสะอาดบ้านร่วมกันจัดบ้านร่วมกันแบบเนี้ยค่ะเพื่อให้คู่รักได้มีเวลาสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยแล้วก็อีกอันนึงเลยที่พี่มองว่ามันเป็นปัญหาที่ถ้าตรงเนี้ยเราเคลียร์มันเป็นเหมือนปัญหาที่ทําให้หลายครอบครัวต้องแตกหักนะคะก็คือเรื่องของการนอกใจปัญหาการนอกใจการคบซ้อนมีมือที่3มีบ้านเล็กบ้านน้อยอะค่ะซึ่งตรงเนี้ยแก่นของมันก็คือความไม่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตคู่ให้มีความสุขเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือทั้ง2ฝ่ายต้องไม่สร้างปัญหาให้กับกันและกันนะคะโดยการไม่ไปพามือที่3เข้ามาอยู่ในครอบครัว พูดง่ายๆคือต้องมีความซื่อสัตย์ระหว่างกันนะคะ
1: จะต้องป้องกันเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าใครอยากจะเข้ามายุ่งกับเราหรืออะไรเราก็ต้องพยายามหนักแน่นเข้าไว้ใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะมีสติหนักแน่นแล้วก็นึกถึงครอบครัวให้มากๆนะคะแล้วพยายามลดโอกาสที่จะทําให้เค้าเรียกพี่ชอบใช้คําว่าโอกาสเสี่ยงอ่ะ
1: เกิดความเสี่ยงใช่ม
2: ั้ยใช่ลดความเสี่ยงที่จะทําให้เราเข้าไปคุกคลีกับบุคคลที่3ตรงนั้นให้มันหมดไปอ่ะค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับจากที่เราได้คุยกันเรื่องวิธีการดําเนินชีวิตคู่เมื่อกี้นะครับเราก็จะได้พบว่ามีแนวทางหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับซึ่งจะทําให้วิธีการต่างๆที่อาจารย์บูเขาได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับเกิดประสิทธิภาพได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์บูกันดีกว่านะครับว่าแล้วการสื่อสารที่ได้ผลเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะคะ
1: ครับ
2: การสื่อสารของเราเนี่ยมันก็มีด้วยกัน2

0: ังนะคะก็คือเป็นการสื่อสารทางวาจาเหมือนที่พี่คุยกับน้องแบบเนี้ย
1: ครับ
0: และอีกอันก็คือเป็นการสื่อสารทางภาษาท่าทางนะคะการมองตาการสัมผัสการกอดต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นวิธีการสื่อสารอีกอย่างนึงแต่ทีนี้บางทีคู่รักเนาะแม้ว่าจะรักกันยังไงก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยคู่รักก็เผลอที่จะมีการสื่อสารต่อกันอย่างไม่เหมาะสมน้องลองนึกนะตัวเองมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าเนาะลองนึกตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นคู่รักไม่ยอมสื่อสารกันตรงๆอะค่ะบางทีพอจะสื่อสารอะไรออกมาเราก็พยายามหลีกหนีพยายามถอยตัวแยกตัวออกมาไม่คุยด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะสื่อสารผ่านบุคคลที่3เช่นพ่ออาจจะบอกว่าบอกลูกว่าเออไปบอกแม่เค้าหน่อยนะว่าพ่อไม่อยากกินผัดผักแทนที่พ่อจะไปคุยกับแม่ตรงๆแต่สื่อสารผ่านลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าลูกอาจจะเข้าใจเนื้อหาไม่ลูกอาจจะเข้าใจเนื้อหาไม่ครบถ้วนแล้วนําไปสื่อสารต่
1: อ
0: สารมันก็บิดเบือนได้นะคะแล้วก็บางฝ่ายนึงพยายามสื่อสารไปแต่อีกฝ่ายนึงก็พยายามหลีกเลี่ยงเช่นเคยเป็นมั้ยบางทีพอเราจะพูดอย่างเงี้ยหรือเราพูดอะไรออกไปอีกฝ่ายก็ไม่รู้ฟังหรือเปล่าแต่เถียงไว้ก่
1: อ
0: นไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปเค้าเถียงกลับเถียงกลับเถียงกลับตลอดเนี้ยค่ะน้องแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของการสื่อสารในเชิงลบเชิงลบเช่นพูดจาเชิงลบพูดจาตําหนิวันนี้แต่งตัวไม่หล่อเลยวันนี้แต่งตัวอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์นะคะวิจารณ์สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยคําพูดลักษณะเหล่าเนี้ยค่ะมันก็ทําให้สื่อความกันไม่เข้าใจแล้วทําให้ความรู้สึกระหว่างกันมันก็เสียไปด้วยอ่ะค่ะเนาะ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆคู่เนี่ยครับมักจะไม่สื่อสารกันนะครับเวลาทะเลาะกันเนี่ยคิดว่าอยู่ห่างๆกันดีกว่าใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: บางทีอุ๊ยเค้าโกรธอยู่เราหนีดีกว่าเรายังไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเหมือนกับมีการสื่อสารที่เหมาะสมอ่ะค่ะซึ่งตรงเนี้ยพี่อยากจะเล่าให้ฟังในเชิงว่าการสื่อสารทางด้วยวาจาละกันเนาะว่าสื่อสารยังไงให้เหมาะสมอ่ะค่ะอันแรกเลยเนี่ยพี่คิดว่าเราจะต้องทําความเข้าใจความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายก่
1: อ
0: นเคยเป็นมั้ยบางทีพอเราฟังอะไรมาแล้วเราไม่ถามมันทําให้เราเข้าใจผิดบางครั้งเราคิดไปเองเราตีความไปต่างๆนานาทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเนื้อหาของสิ่งที่เขาพูดมามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงหรือรุนแรงขนาดนั้นก็ได้อะค่ะนะคะแล้วก็สิ่งอีกอันนึงก็คือเวลาเราคุยกันเนี่ยค่ะน้องเราต้องรู้จักใช้เหตุผลเหตุผลในการพูดคุยนะคะโดยที่ไม่ยึดตัวเราเองเป็นหลักเคยเป็นมั้ยบางทีเราคุยกับแฟนอย่างเงี้ยบางทีเราจะเอาเหตุผลเนาะความต้องการเอาอะไรต่างๆของเราเป็นที่ตั้งโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเหตุปัจจัยหรือเหตุผลรอบตัวมันเป็นยังไงอะค่ะ
1: ก็แสดงว่าเนี่ยการสื่อสารที่ดีนะครับจะต้องมีเหตุผลมาก่อนอารมณ์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างที่พี่บอกไปบางทีเราต้องตีความหมายของผู้พูดให้ถูกต้องอะค่ะหลายครั้งบางคนทะเลาะกันเพราะว่าแฟนพูดมาอย่างแต่เราไปตีความหมายอีกแบบนึงทำให้เราไม่พอใจเรารู้สึกโกรธแล้วก็กลายเป็นงอนประชดประชันกันไปอ่ะค่ะเพราะว่าเราแปลความหมายของเขาไม่ถูกต้องนะคะ
1: ครับอย่างที่ผมได้ยินมาครับบางทีเนี่ยพอโกรธกันแรงๆอย่างเงี้ยก็ควรจะมีสเปซก่อนหรือว่าห่างกันออกมาก่อนนะครับให้อารมณ์เย็นลงแล้วค่อยกลับไปคุยกันแบบนี้พี่บูมองว่ามันเป็นการสื่อสารรูปแบบนึงมั้ยครับ
0: มันก็เป็นองค์ประกอบนึงที่ช่วยให้การสื่อสารอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราโกรธกันอยู่ไงเราอาจจะพูดจาโดยที่บางทีอารมณ์โกรธมันบังตาความโกรธมันบังตาเราอาจจะพูดอะไรออกไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้าเราไปได้ไปสงบสติอารมณ์อะค่ะมันก็อาจจะทําให้พอเรามีสติเราก็อาจจะพูดกันด้วยเหตุและผลหรือความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
1: แล้วผมอยากทราบเกี่ยวกับการสื่อสารที่เป็นเค้าเรียกว่าภาษากายอย่างเง
0: ี้
1: ยมีการสื่อสารยังไงบ้างครับที่น่าสนใจอยากให้พี่บูแนะนํานิดนึงครับ
0: ถ้าพูดถึงภาษากายเนาะพี่ขอรวมวาจานิดนึงก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราพูดอะค่ะน้ําเสียงที่เราพูดออกไปมันก็ต้องให้มีความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าเวลาคุยกันตะคอกน้องต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้เผลอๆตีกันนะคะสีหน้าท่าทางแววตาของเราอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราจะบอกความรู้สึกกับเขาสีหน้าท่าทางแววตาของเรามันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะการสัมผัสก็ต้องสัมผัสกันอย่างเหมาะส
1: ม
0: นะคะไม่ได้แบบว่าทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดจนเกินไปแล้วก็อีกอันนึงพี่มองว่าสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ว่าเราจะสื่อสารทางไหนก็ตามเนื้อหาเราต้องชัดเจนและเราต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคะโดยตรงต่อบุคคลเป้าหมายตรงต่อสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ

0: อะค่ะไม่ใช่ว่าเราอยากจะสื่ออีกอย่างแต่เราไปแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงสมมติเรารักแฟนเรามากเลยแต่เรากลับทำพฤติกรรมโดยการไม่สนใจทำเป็นไม่แคร์เขาทำเป็นไม่เทคแคร์เขาแบบเนี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้คู่รักของเราเนี่ยเข้าใจเราผิดไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องพูดง่ายปากต้องตรงกับใจแล้วก็สื่อสารออกไปให้มันชัดเจนนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปทั้ง2รูปแบบเลยใช
0: ่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือแม้แต่ท่าทางที่เราส่งต่อไปผู้รับสารใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าแฟนของเราหรือว่าคู่ชีวิตของเราใช่ไหมครับพี่โบ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งจะทําให้แนวทางที่พี่บูได้กล่าวมาตอนแรกเลยเนี่ยเกิดประสิทธิผลจริงๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องอาศัยเรื่องของการสื่อสารเป็นสําคัญ
0: ใช่ค่ะเพราะบางทีถ้าเราไม่คุยกันไม่พูดกันอย่างเงี้ยเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคู่ของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาคิดเขารู้สึกอะไรคือพี่พูดนั้นในธรรมชาติบางทีผู้หญิงบางคนอย่างเงี้ยเท่าที่พี่เคยเจอเนี่ยจะชอบแบบเหมือนคาดหวังว่าแฟนจะต้องเข้าใจฉันแฟนต้องรู้ว่าฉันชอบนั่นชอบนี่อย่างสมมติวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนอาจจะคาดหวังแล้วแฟนจะต้องเซอร์ไพรส์จะต้องซื้อดอกไม้จะต้องมีตุ๊กตาหมีมาให
1: ้
0: แต่ในขณะเดียวกันผู้ชายอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงชอบอะไรถ้าแฟนไม่บอกบางทีผู้ชายเขาก็จะไม่มีทางรู้ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นงอนกันโกรธกัน
1: เธอ
0: ไม่ทะเลาะกันเธอไม่เห็นความสําคัญของฉันทําไมเธอไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรแล้วพอมันความต้องพอมันไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยพี่เลยมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะคะ
1: ก็เคล็ดลับง่ายๆนะครับชีวิตคู่ของเราจะสมบูรณ์แบบได้เนี่ยการสื่อสารคือเรื่องสําคัญและสิ่งจําเป็นที่สุดเลยที่ทุกคู่จะต้องไปปฏิบัติ
0: ใช่ค่ะจะต้องมีต่อกันต้องมีต่อกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตอะค่ะตั้งแต่ที่เราพูดกันถึงการปรับตัวต่างๆความเข้าใจต่างๆการสื่อสารเป็นสิ่งที่ช่วยให้กระบวนการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้อะค่ะเพราะบางทีชีวิตคู่มันไม่มีสูตรสําเร็จรูปหรอก
1: ครับจากที่ได้คุยกับอาจารย์บูสักคู่นะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับหลายคู่ก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ใช้รูปแบบที่อาจารย์บูแนะนํามาแต่ทําไมครอบครัวหรือว่าคู่รักของเราเนี่ยก็ยังทะเลาะกับเราอยู่นะครับเราก็มาหาคําตอบกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ยังไงนะครับในเมื่อเราก็ปฏิบัติตัวแบบที่อาจารย์บูเขาแนะนํานะครับอันนี้เนี่ยประเด็นนี้ผมอยากจะสอบถามพี่บูนิดนึงครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเราอยู่แล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่ารับมือความขัดแย้งยังไงบ้าง
0: ต้องบอกก่อนว่าความขัดแย้งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะข้อดีก็คือทําให้เราได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างกันแต่ข้อเสียคือถ้าเราขัดแย้งมาแล้วเราเคลียร์ความขัดแย้งนั้นไม่ได้มันก็จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราต่อไปอ่ะค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้งมันก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะที่เหมือนกับว่าอันแรกเลยก็คือสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ก่อนเพราะบางครั้งเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเรามักจะโกรธในบางสถานการณ์ถ้าเราอารมณ์เป็นที่ตั้งสถานการณ์เรื่องเล็กมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: นะคะเราก็พยายามมีเหตุผลต่อกันนะคะเรื่องบางเรื่องเราก็อาจจะต้องรู้จักที่จะให้อภัยเรื่องไหนมองข้ามไปได้เราก็ปล่อยผ่านไปนะคะถ้ามันไม่กระทบกระเทือนต่อชีวิตหรือความสัมพันธ์มากเราก็ปล่อยผ่านไปบ้างทำเป็นไม่เห็นไปบ้างแต่ถ้าเรื่องไหนมันจำเป็นจริงๆเราก็ต้องดึงมาสื่อสารกันมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ในการจัดการความขัดแย้งถ้าน้องเห็นตามข่าวหลายครอบครัวพอขัดแย้งกันก็ใช้ความรุนแรงม
1: ี
0: พฤติกรรมก้าวร้าวต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความขัดแย้งต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมอย่าก้าวร้าวต่อกันก็ต้องดึงสติตัวเองเตือนตัวเองว่าเฮ้ยฉันโกรธอยู่นะตอนนี้ฉันกําลังโกรธมากเพราะฉะนั้นต้องรีบดึงตัวเองลงนะคะแล้วก็เวลาที่เคลียร์ปัญหาความขัดแย้งกันเราต้องรู้จักจังหวะจากโคนถ้าสมมุติว่าน้องกําลังโมโหกําลังร้อนอยู่เป็นภูเขาไฟเลยพี่ก็ต้องเป็นภูเขาน้ําแข็งไม่ใช่ว่าน้องกําลังขึ้นอยู่โมโหอยู่แล้วพี่โมโหกลับมามันเป็นไงเอ่ย
1: ครับ
0: โมโหใส่กันก็ระเบิดเลยนะคะแล้วก็ในการพูดจากันต้องไม่ประชดประชัน
1: อันนี้จะเป็นประเด็นที่เราพบกันบ่อยนะในชีวิตคู่
0: ใช่ค่ะสมมติเราอยากกินอาหารร้านนี้แต่แฟนเราจะไปกินอีกร้านนึงอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะประชดไม่กินแล้วไม่หิวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น

0: ีประชดประชันกันมันก็ทำให้ปัญหามันก็เรื้อรังต่อไปนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะพูดจาให้เหมาะสมไม่พูดจาทิ่มแทงกันบางทีพอเราโกรธโมโหประชดแล้วก็พูดจาแรงๆใส่กัน
1: ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสื่อสารเองใช่ไหมครับที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
0: ก็มีส่วน
1: ก็นำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องต่างๆแล้วพอเกิดความขัดแย้งในครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็ใช้อารมณ์อีกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงพูดถึงเหมือนประเด็นที่น้องเคยบอกมาว่าบางทีถ้าเราเกิดปัญหาเราอาจจะต้องเหมือนหยุดก่อนพักก่อนแล้วค่อยเคลียร์ปัญหาเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรายังตกลงเราทะเลาะกันแล้วเรายังตกลงกันไม่ได้เราอาจจะต้องพักไว้ก่อนพอเราอารมณ์เย็นขึ้นดวงตามองเห็นเหตุผลมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ค่อยกลับมาคุยกันใหม่แต่อย่าทิ้งไว้นานนะ
1: ครับ
0: เพราะบางทีพอทิ้งไว้นานเราอาจจะไม่ได้ดึงปัญหานั้นกลับมาพูดคุยกันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไม่ขุดคุยอดีตปัญหาที่เคยมีในอดีตเราอย่าดึงมา ร่วมกับปัญหาในครั้งนี้เคลียร์อะไรที่เป็นปัจจุบันเพราะอดีตมันผ่านไปแล้วนะคะถ้าเราเอามันมาปะปนกันมันก็อาจจะทําให้เราหาต้นตอของปัญหาไม่เจอแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าควรที่ต้องแก้ที่ปัญหาไหนกันแน่ค่ะ
1: ก็โดยสรุปแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งคู่เนี่ยต้องพยายามปรับเข้าหากันแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกันให้มากนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่พอทั้งนี้เนี่ยทะเลาะกันหนักๆแล้วเนี่ยก็ควรจะมีพื้นที่ออกมาคิดทบทวนใช่มั้ยครับว่า
0: ค่ะ
1: ด้วยเหตุและผลนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกหรือว่าฝ่ายผิดนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกเนี่ยก็ต้องรีบกลับเข้ามาคุยกันก่อน
0: ใช่ค่ะสุดท้ายก็ต้องหันหน้าเข้าหากันค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับทริคแอนด์ทิปนะคะในการใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่นและมีความสุขนะคะอันดับแรกเลยคู่รักเนี่ยก็จะต้องรู้จักที่จะเปิดใจพูดคุยกันนะคะสื่อสารความต้องการของตนเองออกมาให้อีกฝ่ายได้รับทราบนะคะด้วยภาษาที่เหมาะสมสีหน้าท่าทางที่สื่อสารออกมาอย่างจริงใจนะคะแล้วเมื่อเกิดปัญหาต่อกันเนี่ยคู่รักจะต้องรู้จักที่จะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะด้วยการช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเป็นหลักนะคะไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะแล้วในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะขอบคุณเมื่อเขาทำสิ่งดีๆให้กับเรานะคะรู้จักขอโทษเมื่อเราทำผิดนะคะให้อภัยประนีประนอมต่อกันนะคะแล้วอีกสิ่งสำคัญนึงค่ะเราต้องหมั่นเติมความหวานให้แก่กันและกันอยู่เสมอนะคะในแบบฉบับของคู่เราค่ะ
2: ต้องบอกว่าได้ความรู้มากเลยนะครับสำหรับเทคนิคที่อาจารย์มาเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้ยังไงผมจะเอาเทคนิคนั้นอ่ะไปบอกกับเพื่อนก็น่าจะลดความกังวลแล้วก็ไม่ทะเลาะกันอีกเนาะแต่เรื่องของชีวิตคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเขาสองคนนะอาจารย์ยอกเราสองคนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนนอกแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องมากก็ได้
1: ใช่ครับท่านผู้ชมปัญหาชีวิตคู่เนี่ยก็ถ้ามีปัญหากันแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับมีอะไรก็อย่าปล่อยให้ปัญหามันค้างคานะครับ
2: กำลังสนุกพอดีเลยครับอาจารย์
1: ครับ
2: แต่น่าเสียดายครับตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมพบกับรายการ At Healthy สถานีสุขภาพได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมและอาจารย์ยอกลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถว
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วัสดีครับวันนี้ก็เรามาเจอกันอีก EP นึงนะครับเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI นะครับหรือ Gen AI นะครับกับการตลาดในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมอาจารย์พี่ยอดแล้วก็มีอาจารย์น้องๆ นะครับเราก็เป็นคู่ดูโอนะครับเรามาเจอกันเนาะแต่ว่าในรายการของเราเราก็จะมีหลายๆคู่เนาะเดี๋ยวลองติดตามคู่อื่นด้วยนะครับนะครับ
1: สนุกแน่นอน
0: ใช่แล้วรับรองนะครับเป็นประโยชน์แล้วสนุกนะครับโดยที่นะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องของGen AI เนาะในการสร้างกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายสุดล้ำชื่อดูล้ำมากนะ
1: ล้ำมาก
0: ตั้งชื่อมาแบบ
1: ฟังชื่อแล้วแบบโอ้โห
0: ต้องฟังต่อแล้ว
1: ตามต้องติดตาม
0: ต้องติดตามใช่ไหมครับก็เรื่องของกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายเนาะถ้าคนเรียนสายการตลาดมาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่จำเป็นมากสำคัญมากเลยเนาะถ้าเราไม่มีกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเนาะการทำการตลาดก็จะเป็นไปได้ยากมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายเนาะนะครับเดี๋ยวพี่กับอาจารย์น้องๆเนี่ยก็จะพาทุกคนไปดูว่าเราใช้ AI ทำได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นขอทวนนักศึกษานิดนึงกลัวจะลืมนะครับเรื่องของกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเอ๊ะเขาคืออะไรกันนะทำไมเราต้องวางกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทวนกันเลยว่าการตลาดคืออะไรเนาะการตลาดหน้าที่ของเราก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับการสร้างคุณค่าเนาะให้กับลูกค้าของเราถูกไหมครับยกตัวอย่างประจำเช่นร้านกาแฟอย่างเงี้ยนะครับคุณค่าของเราที่เราให้กับลูกค้าก็คือเราต้องการให้กาแฟดีๆถูกไหมถ้าอาจารย์น้องได้รับกาแฟดีๆอาจารย์น้องจะกลับไปซื้อร้านเดิมไหม
1: ซื้อค่ะ
0: ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์น้องมีร้านประจำแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะอาจารย์น้องก็จะไปที่นี่ตลอดแล้วก็เมื่ออาจารย์น้องรู้สึกผูกพันกับร้านนี้เนาะพอเรารู้สึกพอใจใช่ไหมเราได้สิ่งที่เราต้องการเนาะได้กาแฟคุณภาพดีนะครับอาจารย์น้องจะมีการบอกต่อไหม
1: บอกต่อ
0: ใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้รับสตางค์อะไรจากเขาเลยเนาะเขาเรียกว่าเป็นเราเหมือนเป็นลูกค้าที่มีความภักดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์น้องจะยินดีที่จะบอกต่ออาจารย์น้องอยากให้ร้านเขาประสบความสำเร็จไหม
1: ใช่อยากให้อยู่นานๆเพราะว่าเราต้องไปกินบ่อย
0: ๆถูกฉะนั้นเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดนะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเรารักแบรนด์แบรนด์ไหนเนาะเราจะผูกพันนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยอะไรครับช่วยประโยชน์ต่อองค์กรเองนะต่อร้านกาแฟขาวเนอะต่อสังคมด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเราทำให้ธุรกิจต่างๆมีรายได้มีอาชีพเนอะเดินต่อไปได้เนอะสังคมเราทุกคนก็มีอยู่ดี

0: ดีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการตลาดเป็นสิ่งใกล้ตัวมากมายมากเลยเนา
1: ะ
0: ใกล้ตัวเรามากๆฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สรุปนิดนึงเนาะเรื่องของการสร้างคุณค่าแล้วก็การสื่อสารคุณค่าให้ลูกค้ารับรู้นะครับแล้วก็ธุรกิจใดบ้างที่ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด
1: อ
0: ันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็คือ Apple เนาะ Apple เองเขาก็ใช่แบรนด์ดังระดับโลกเลยเนา
1: ะ
0: คิดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้นะครับเขาก็มีเรื่องของการออกแบบการใช้นวัตกรรมต่างๆเนาะนะครับเรื่องของดีไซน์เรื่องประสบการณ์การใช้เนา
1: ะ
0: พวกนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จหรือ Starbucks เองนะเขาก็สร้างตัวเองเขาบอกเขาเป็น third place เนาะสถานที่ที่3นะครับระหว่างบ้านกับที่ทำงานเนาะคนมา Starbucks เพื่ออะไรมาคุยงาน
1: มาทำงาน
0: มาติวหนังสือใช่ไหมมาติวหนังสือจนบางทีไปแล้วงงเอ๊ะนี่ร้านกาแฟหรือร้านติวหนังสือ หรือมาประชุมไหมมาประชุมใช่ไหม
1: มาประชุมก็มีค่ะ
0: ใช่พบปะเพื่อน
1: อยู่แบบยาวเลยนะคะ
0: ใช่กาแฟแก้วเดียวอยู่ทั้งวันเนาะ
1: ทั้งวัน
0: ก็มีนะอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็พยายามสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนะสร้าง experience มีการโปรแกรมต่างๆในการ CRM เนาะทำให้คนมาใช้ซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าธุรกิจต่างๆที่ประสบความสำเร็จเขาใช้การตลาดมาช่วยไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจมหาก็ตามถูกไหมก็จะมีการตลาดมาช่วยเนอะซึ่งกลยุทธ์หลักเนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดกับการเลือกตลาดเป้าหมายสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรรู้ไหมอาจารย์น้องว่าเราจะทำอะไรเพื่อขายใคร
1: สำคัญเลยเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญเลยเพราะถ้าเราไม่รู้เราคงไม่ได้ขายทุกคนทุกเพศทุกวัยเนอ
1: ะ
0: อาจารย์การตลาดจะพูดเสมอว่าคนที่จบการตลาดห้ามบอกนะว่าธุรกิจเราขายกาแฟให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะมันทำลำบากถูกไห
1: ม
0: เราจะขายทุกคนได้อย่างไรเนอะเราก็ต้องเลือกยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเราจะแต่งงานกับคนสักคนเราแต่งหลายคนได้ไหมไม่น่าจะได้นะอันนี้ผิดกฎหมายจดทะเบียนซ้อนถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายของเราก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกเนอะมันจะมีเกณฑ์ในการแบ่งเนอะเราสามารถแบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ตามภูมิประเทศใช่อย่างประเทศไทยเรามีกี่ภูมิภาคจ๊ะน้อง
1: โอ้ห้าหรือหกค่ะ
0: เรามีอะไรนะ
1: ภาคกลางตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต
0: ้ภูมิภาคเขามีตั้งเยอะแต่ละภูมิภาคสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมวิถีชีวิตคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือเราแบ่งเรื่องของลักษณะตามประชากรศาสตร์ครับเพศอายุอาชีพรายได้การศึกษาโอ้เยอะมากเยอะมากหรือแบ่งเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรครับเรื่องของตามจิตวิทยาครับ
1: อ๋ออะไรคะพี่ยอด
0: เรื่องของไลฟ์สไตล
1: ์
0: อย่างอาจารย์น้องเนื้อดูเป็นคนที่อะไรเป็นแบบว่า working ใช่ไหมเป็นคนมีไลฟ์สไตล์เป็นคนทำงานเป็นคนคล่องแคล่วนะหรือว่าบางคนเป็นเรื่องของ health conscious ครับใส่ใจดูแลสุขภาพจริงๆคนเรามีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนะครับหรือสุดท้ายก็คือพฤติกรรมการใช้ครับว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ไห
1: ม
0: ใช้มากใช้น้อยใช้ปานกลางจริงๆเราแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายเลยถ้าคนที่แบบแบ่งส่วนตลาดแบบเทพๆเนา
1: ะ
0: เขาจะใช้เกณฑ์ทั้ง4ด้านมาผสมกันแต่จริงๆถ้าเรียนรู้กันง่ายๆเนี่ยถ้านักศึกษายังไม่คุ้นเนา
1: ะ
0: ใช้ทีละเกณฑ์ก่อน
1: ใช่
0: เกณฑ์พื้นฐานง่ายสุดก็คือประชากรศาสตร์กับภูมิศาสตร
1: ์
0: แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราใช้ AI ช่วยอย่างไรน่าสนใจไหม
1: ใจมากเลย
0: เมื่อเราสามารถที่จะแบ่งส่วนตลาดแล้ววิธีแบ่งส่วนตลาดมันเหมือนเรามีเค้ก1ก้อนเนา
1: ะ
0: ผมจะสอนทุกคนประจำว่าเรากินเค้กทั้งก้อน3บอลกินไหวไหม
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ไหมเคยมีนักศึกษาตอบว่ากินไหวผมบอกเสียใจอยากกินนะครับเพราะไม่ดีต่อสุขภาพเนา
1: ะ
0: เราต้องตัดมากินแบ่งส่วนตลาดคือเหมือนว่าเราแบ่งเค้กมากินเราแบ่งเค้กมากินเนี่ยเกณฑ์ในการแบ่งเหมือนเป็นมีดครับเราใช้มีดไหนตัดเราเป็นมีดประชากรศาสตร์เราเป็นมีดภูมิศาสตร์เราเป็นมีดพฤติกรรมศาสตร
1: ์
0: พอเราแบ่งเสร็จเนาะเราก็จะต้องทำการตลาดครับว่าเราจะเลือกตลาดเป้าหมายแบบไหนเราอาจจะเลือกตลาดเป้าหมายแบบไม่แตกต่างกันเราใช้กลยุทธ์เดียวกันหลายๆส่วนตลาดสมมติว่าผมเลือกนะคนไว้ทำงานกับนักศึกษานะมีความคล้ายๆกันไว้ทำงานตอนต้นกับนักศึกษาเราอาจจะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไม่แตกต่างกัน
1: ไม่แตกต่างคือไม่แตกต่างใช่ไหมลักษณะคล้ายๆกัน
0: ใช่หรือเรามีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเช่นเราเลือกลูกหลานกับผู้สูงอายุเขาอาจจะมีความแตกต่างกันหรือมุ่งเป้าเฉพาะส่วนตลาดเล็กๆผมเน้นคนเลยครับเน้นคนที่ใส่ใจรักสุขภาพ
1: นิชมาร์เก็ตที่แบบ
0: นิชมาร์เก็ตกลุ่มเล็กๆหรือคนที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ
1: ระบุเฉพาะเจาะจงไปเลย
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายเป็นส่วนๆได้นะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการเกริ่นนำเนอะเรื่องหลักการเนอะแต่เราจะมาถึงไคลแม็กซ์เราแล้วว่าแล้วเราจะใช้ Gen AI ในการแบ่งส่วนตลาดอย่างไร
1: ใช่ไหมคะ
0: ซึ่ง

0: มีหลักการเหมือนกันเนาะ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะครับ
1: ม
0: เราก็ใช้ Gen AI นะช่วยในการวิเคราะห์
1: ค่ะ
0: เพราะในความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับเราจะรู้จักส่วนตลาดแต่ละส่วนเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์เนาะแล้วก็แบ่งส่วนเขาซึ่งแต่ละองค์กรเขาจะมีข้อมูลไหมมีอย่างของเรามีข้อมูลอะไรบ้างในมหาลัย
1: โอ
0: เร
1: ้
0: า
1: โหหลากหลายเลย

0: าจารย์กลุ่มอาจารย์กลุ่มโอ้โหเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเยอะเลย
1: ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะเขาสามารถช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเกี่ยวกับนักศึกษาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเราเนาะหรือเราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้ที่ละเอียดเนาะเหมือนเป็นกึ่งๆเพอร์โซนาเนา
0: ะ
1: เป็นโปรไฟล์ลูกค้าเราเนอะซึ่งจริงๆอ่ะเราน่าจะมีหลายๆเพอร์โซนาได้เนอะเพราะว่านักศึกษาเราหลากหลาย
0: หลากหลายแตกต่าง
1: ใช่เพอร์โซนาก็เหมือนเป็นภาพลักษณ์หรือตัวแทนลูกค้าเนอะอันนี้นะครับ3ก็คือปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดแบบเรียลไทม์นะ
0: ทำยังไงคะนี
1: ่ใช่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะปรับแต่งกลยุทธ์อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยประโยคก็คือเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สร้างโปรไฟล์นะครับสิ่งถัดมาก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนอะอาจารย์น้องเล่าให้ฟังหน่อยเอ
0: ๊ะ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเนอะเขานำ AI มาช่วยยังไงบ้างครับ
0: ยกตัวอย่างตัว Google เนี่ยค่ะที่เป็นเ
1: ค
0: สที่ได้มานะคะ
1: ค
0: ือ Google เขาพัฒนาเครื่องมือที่เป็น Gen AI Generative AI เนี่ยให้นักการตลาดเลยช่วยให้นักการตลาดเนี่ยสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพได
1: ้
0: โอ้น่าสนใจเนาะแล้วก็สร้างโฆษณาที่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์อีกต่างหากนะคะแล้วก็ช่วยให้ลงโฆษณาสร้างโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่างๆนะคะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
1: เห็นไหม
0: น่าสนใจนะคะ
1: น่าสนใจเนอะเขาก็มาใช้วิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าจริงๆ Google เนี่ยเขาก็มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนอะใช่ไหมคนที่มาเซิร์ชคนที่ล็อกอินแพลตฟอร์มเขาเขาก็มีโปรไฟล์อยู่ใช่ไหมเขาก็สามารถช่วยเราแบ่งส่วนตลาดได้เนอ
0: ะ
1: นะคะเดียวกันเนี่ยเขาไม่จบแค่แบ่งเนอะเขาไปคิดต่อว่าแล้วงานโฆษณาแต่ละส่วนของตลาดเนี่ยควรจะทำอย่างไรเราใช้ช่องทางอย่างไรเนอะอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก Think with Google เนาะเขาก็มีข้อมูลดีๆแล้วก็ไปเรียนรู้จากเขาได้นะครับอันนี้ก็คือเขาใช้ Gen AI มาช่วยครับหรืออีกที่นึงอันนี้เขาเป็นวิจัยโดยภาพรวมนะของ Accenture เนาะเขาเป็นบริษัทเหมือนที่ปรึกษาวิจัยระดับใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า AI ในวงการต่างๆเนี่ยเอามาใช้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆพื้นฐานก็คือเข้าใจลูกค้าก่อนนะลูกค้าคือใครเนา
0: ะ
1: การตลาดนะก่อนจะไปทำอะไรเนาะหลายคนเป็นผู้ประกอบการจะน้องชอบเริ่มคิดผลิตภัณฑ์ก่อนลืมลูกค้าไปเนาะฉะนั้นถอยมา1ก้าวเนาะบางทีเราเดินไปข้างหน้าเยอะแล้วถอยมาสัก2สเต็ปเน
0: า
1: ะกลับมาพิจารณาลูกค้าเราด้วย
0: คอนเซปต์การตลาดเลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ผลลัพธ์เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เรามาดูซิวิธีการใช้ Gen AI แบ่งส่วนตลาดทำอย่างไรเนา
0: ะ
1: แน่นอนก็คือรวบรวมข้อมูลเนา
0: ะ
1: จากแหล่งต่างๆที่เรามีอย่างมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเรามีข้อมูลจากระบบอะไรบ้างอาจารย์น้อง
0: โอ้โหไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆเนาะฐานข้อมูลนักศึกษาระบบลงทะเบียนต่างๆ
1: ระบบ e-learning มีไหม
0: e-learning มีค่ะถ้าเป็นพวกสื่อพวกให้บริการนักศึกษาก็จะเป็นแบบสื่อ STOU Media อะไรอย่างเงี้ย
1: เรารวบรวมมาวิเคราะห์ได้เลยแบ่งส่วนตลาดได้เลยแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องฝึกฝนเขาใช่ไหมอาจารย์น้องเราฝึกน้องเขาได้ไหมจิตเอง
0: โอ้โหปกติเราคุยทุกวันนี่คือการฝึกเขาอยู่แล้วใช่ค่ะเราให้ข้อมูลหรือเราถามหรือเราพร้อมอะไรไปน
1: ี
0: ่คือการฝึกให้เขาได้รับทั้งข้อมูลแล้วก็เจนข้อมูลออกมาให้เรา
1: okay.
0: นะคะนี่คือการฝึกเขาอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็3ก็คือวิเคราะห์และสร้างกลุ่มลูกค้านะครับอันนี้สามารถที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าแล้วก็แบ่งส่วนตลาดออกมาเนอะแล้วก็พัฒนากลยุทธ์เนา
0: ะ
1: การตลาดที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มได้นะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ปรับปรุงครับเพราะว่าอะไรครับบางทีลูกค้าเราปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนา
0: ะ
1: บางทีตามไม่ทันก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่
0: เปลี่ยนแปลงไปตลอด
1: ใช่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอาจารย์น้องตื่นเต้นแล้วนะว่า okay. เราจะใช้เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์อย่างที่พี่บอกก็คือว่าเราเหมือนเรามีก้อนเค้กหนึ่งก้อนเนอะ
0: okay.
1: คนทั้งโลกทั้งประเทศเลยเราจะไม่สามารถจะดึงทุกคนมาเป็นลูกค้าเราได้เนอะ
0: mm.
1: เราจะสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าสำหรับอันนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่แล้วกันเนอะ
0: uh-huh.
1: เราไม่ใส่ชื่อแบรนด์อยากรู้สิว่าเครื่องสำอางใหม่เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุอาชีพรายได้เพศอย่างไรการศึกษาอย่างไรให้เขาช่วยแบ่งคร่าวๆซิสมมติว่าพี่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนอะเราก็ลองสร้างพร้อมไหมให้น้องลองช่วยคิด
0: เราจะลองแบบพร้อมตามนี้เลยดีไหมคะแต่ว่าเราลองมานิดนึงนะ
1: ใส่บทบาทให้เขาหน่อย
0: บทบาทขออนุญาตไปนิวแชทใหม่แล้วกันเขาจะได้ไม่สับสนกับสิ่งที่เราเคยถามมานะคะ
1: ได้เลย
0: เมื่อกี้พี่ยอดเรื่องพูดเรื่องของการแบ่งส่วนการตลาด
1: ใช่ไ
0: หมคะอยากให้แบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุเพศรายได้และการศึกษาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพี่ยอดจะมีเพิ่มเติมไหมเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างได้อย่างนั้นพี่อาจจะบอกว่าสำหรับเพื่อชะลอวัยแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้ anti aging มาแรงใช่ไหมทุกคนอยากชะลอวัยเพื่อชะลอวัยเพราะทุกวัยก็อยากชะลอเนอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากชะลอให้ ให้เราถึงช่วงที่เราไม่ต้องการชาที่สุดเนอะ
0: ใช่แต่ก่อนที่จะรายละเอียดนิดนึงเราต้องบอกบทบาท
1: ก่อนนิดนึง

0: นิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้ด้วยความที่ถามเยอะมากแล้วก็การกำหนดเพอร์ซนาของน้องตอนช่วงต้นเนี่ยจะเป็นบทบาทนักอาจารย์นักวิจัยอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนบทบาทให้เขาเพื่อให้เขารู้นิดนึง
1: ต้องให้เขาเป็นนัก
0: ในฐานะนักการตลาด
1: การตลาดนะ
0: การตลาดอาวุโสไปเลย
1: อาวุโสเลย
0: เราอวยยศให้เขาไปเลย
1: อวยยศให้เลยอาวุโสเลยนะฉะนั้นเราคาดหวังว่าคำตอบต้องไม่ธรรมดา
0: ใช่เพียงพอไหมคะอาจารย์พี่ยอด
1: ก็ดูละเอียดดีเน
0: า
1: ะ
0: ละเอียดใช่ไหมคะงั้นลองส่งไปดูว่าเขาจะให้ข้อมูล
1: เขาจะแบ่งส่วนตลาดให้เราไหม
0: นะคะ
1: โอ้โหเขาแบ่งให้ชัดเลย
0: แบ่งตามกลุ่มอายุ
1: อ
0: ันนี้เป็น
1: เขาเป็นเรื่องของประชากรศาสตร์เรื่องอายุก่อนนะเขาบอกแบ่งเป็นใบทำงานตอนต้นเนาะเขาบอกมันใบเราเนี่ยอาจารย์น้อง
0: ใช่ค่ะกลุ่มอายุถูกไหมคะอาจารย์พี่ยอด
1: ได้อยู่ใบทำงานตอนกลางแล้วก็วัยผู้ใหญ่แล้วเขาข้อดีคือเขาให้ความต้องการด้วยวัยทำงานตอนต้นเน้นอะไรป้องกันริ้วรอยก่อนวัยริ้วรอยก่อนวัยป้องกันไว้ก่อนอันนี้คือเขายังไม่มีไง25-34ยังไม่
0: ม
1: ีลักษณะเด่นเนี่ยคือเริ่มต้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขั้นสูงช่องทางการตลาดใช้ช่องทางไหนแต่ถ้าวัยกลางคนล่
0: ะ
1: ชะลอริ้วรอยลึกละอันนี้คีย์เวิร์ดมาแล้วฟื้นฟูละอ
0: ัน
1: นี้เนี่ยต้องรีเจเนเรตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผิวเริ่มจะไม่ดีแล้วใช่ไหมรอยเริ่มลึกมาแล้วเนาะน้องสัตว์เนาะสัตว์มีปีกเริ่มมาแล้วน้องกาเริ่มมาใช่ไหม
0: บนใบหน้าเรา
1: ใช่แล้วน้องเริ่มมาประทับรอยไว้บนหน้าเราแล้วนะครับลักษณะเด่นก็คือเช้นเน้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใช่ไหมครับแล้วเขาเน้นเรื่องช่องทางคือรีวิวจากผู้ใช้จริงแล้วก็เน้น scientific บทความเชิงวิทยาศาสตร
0: ์อันนี้น่าสนใจค่ะต้องมีบทความที่รองรับนิดนึงนะว่าน่าเชื่อถือไหมเพราะกลุ่มนี้เขารู้มาเยอะ
1: ใช่
0: ไหมคะกลุ่มผู้สูงอายุเขาใช้มาเยอะแล้ว
1: ใช่ใช้มาเยอะแล้ว
0: ตอนนี้ต้องการความชัดเจนนะคะ
1: ถ้าใบผู้ใหญ่เขาบอกว่าลดเลือนริ้วรอยชัดเจนเพิ่มความกระชับกลุ่มนี้ต้องยกกระชับแหละใช่ไหมให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
0: เห็นได้ชัดเจน
1: ภาษาอังกฤษเรียกว่าการตลาดเขาเรียกว่าเป็น visible result ก็คือว่าเขาต้องการเห็นผลอะไรชัดๆเพราะจริงๆแล้วอย่างน้องบอกนะจนถึงใบ45-60น่าจะลองมาเยอะแล้วเขาน่าจะลองกับผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่อาจจะบอกว่าใช้แล้วไม่ชัดเนอะอันนี้ก็ให้ชัดเจนนะครับแบ่งตามเพศ
0: อันนี้คือกลุ่มเพศใช่ไหมประชากรศาสตร์อยู่ใช่ไหมคะ
1: พี่หญิงพี่ชายได้เราดูได้แบ่งตามรายได
0: ้
1: ลงมาอีกรายได้สูงความต้องการต้องการพรีเมียมเน
0: อะ
1: ส่วนผสมคุณภาพสูงดีเดียอะไรใหม
0: ่
1: ๆมาแรงมาดีนะครับรายได้ปานกลางเน้นสมเหตุสมผลใช่ไหมครับรายได้ต่ำอาจจะเน้นเรื่องของราคาย่อมยาวเนา
0: ะ
1: มีขายตามร้านสะดวกซื้อชัดเจนไหม
0: จริง
1: การศึกษาการศึกษาระดับสูง
0: ฟิสิกอลอยู่เหรอคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเดโมกราฟิกเหมือนเดิมแต่ว่าเราอันนี้เป็นเรื่องการศึกษาเน
0: า
1: ะการศึกษาระดับสูงคือในเรื่องของงานวิจัยแหละพวกนี้เขาจะชอบงานวิจัยเรื่องของแบ็กอัพ
0: บทความเชิงประจักษ
1: ์
0: ผ่านการตรวจสอบจากที่ไหนมาอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ถ้าระดับปานกลางอาจจะเน้นผู้เชี่ยวชาญเนา
0: ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญมาเนาะแล้วก็
0: รีวิวนิดนึงใช่ไหมใช่จริงแล้วเกิดเป็นยังไงขึ้น
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็คือเน้นการใช้งานที่ง่ายเน้นผลลัพธ์ชัดเจนการศึกษาไม่สูงหน่อยเนาะเขาอาจจะเน้นอะไรที่แบบเห็นภาพเห็นผลลัพธ์แล้วก็ใช้งานง่ายๆเนา
0: ะ
1: อย่ามา10 สเต็ปไม่ได้นะ10 สเต็ปนี้จำไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เน้นง่ายๆเนาะอันนี้ก็ประยุกต์ใช้งานจริงนะก็คือเน้นเราไปสร้างเป็นเพอร์โซนาได้นะครับไปทำแคมเปญได้นะครับอันนี้เขาบอกยกตัวอย่างแคมเปญย้อนวัยใน7 วัน
0: โอ้ชื่อเก๋
1: เอาไหมจ๊ะน้องย้อนวัยใน7 วันเลย
0: 7 วันเห็นผลทันที
1: อันนี้ก็อุบอิบไปก่อนว่ามีผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์ไหมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ละแล้วเรามาลองพร้อมถัดไปดีกว่าอาจารย์น้อง
0: พร้อมถัดไป
1: เขาแบ่งส่วนตลาดให้เราดูแล้วเรามีพร้อมถัดไปให้ดู
0: อันนี้คือเคสของ
1: อันนี้แบ่งตามภูมิศาสตร์บ้างอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเสื้อผ้ากีฬาแล้วกันเนาะ
0: เสื้อผ้ากีฬา
1: ดีไหมดีไหม
0: น่าสนใจ
1: เพราะว่าเสื้อผ้ากีฬาแต่ละภูมิประเทศอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่า
0: เห็นด้วยค่ะ
1: เนาะ
0: ขออนุญาตไปที่นิวแชทเหมือนเดิม
1: เนาะเป็นอันนี้เราก็
0: นะคะเราท่านนี้จะเป็นในฐานะที
1: ่
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญขออนุญาตนะคะ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมเราเปลี่ยนบทบาทนิดนึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะ
0: พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ
1: ผลิตภัณฑ์ใหม่เลย
0: ด้านการกีฬาไหมคะผลิตภัณฑ์ด้านการกีฬาไหม
1: ใช่ด้านการกีฬาเราอาจจะได้รองเท้ายี่ห้อใหม่ซึ่งดีกว่าแบรนด์ดังๆก็ได้นะดูสิใช่ไหม

0: นะ
1: ค่ะ
0: วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาคและสภาพภูมิอากาศในโลกไหมเราบอกว่าเราไม่เราบอกว่าแอมบิชันเราไม่ต้องขายในเมืองไทยอย่างเดียวละในโลกเลย
1: Go to Inter
0: ใช่ในโลกเลยสำหรับคนที่เอากำลังกายในร่มดีไหม
1: ดีไหมระบุเฉพาะอันนี้ดีเลยค่ะเป็นนิชมาร์เก็ตเลยใช่ไหม
0: เพราะเดี๋ยวนี้คนอาจจะออกในแบบที่บ้านออกในจิมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองดูซิว่าเป็นอย่างไรเพราะที่ออกไปข้างนอกอาจจะเจอกลัว PM เนาะเราก็ลองเลยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ลงระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวอย่าง
0: เขาจะหาให้เราได้ไหมโอ้โหเวลาน้องตอบนี้ประทับใจจริง
1: ๆใช่ลื่นไหลด้วยนะคะ
0: วันดีคืนดีอาจารย์น้องไปเปิดยุโรปดีไหมเปิดสาขาที่ยุโรปเลยทำเครื่องกีฬาในยุโรปครับภูมิอากาศหนาวเย็น
1: หนาวเย็น
0: อากาศเย็นเป็นการนี้ออกกำลังกายในช่วงในร่มเนอะในฤดูหนาวใบไม้ร่วงใช่ไหมเสื้อผ้าต้องอะไรครับ
1: ระบายความชื้นได้
0: ด
1: ีความชื้นนะอันนี้เขาระบุว่าเป็นความชื้นเพราะหนาวเย็นใช่ไหมคะวัสดุให้ความอบอุ่นในอุณหภูมิต่ำ
0: จริง
1: ถูกต้องเนาะ
0: พวก
1: เสื้อแขนยาวเลกกิ้งที่มีฉนวนกันความเย็นอันนี้ชัดเจน
0: ดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอเมริกาเหนือเขาบอกว่าฤดูหนาวใช่ไหมหนาวจัดในหลายพื้นที่นะครับฤดูร้อนก็อุณหภูมิสูงเนาะอันนี้เขามีความแตกต่างเยอะใช่ไห
1: ม
0: หนาวก็หนาวร้อนก็ร้อน
1: ก็ร้อนจัดเลย
0: เขาบอกว่าลูกค้าก็จะมีหลายกิจกรรมเช่นโยคะฟิตเนสบาสเกตบอลอันนี้ในล้มหมดเลยนะ
1: ถู
0: กไหม
1: ชัดเจนมาก
0: ความต้องการเสื้อผ้าคือต้องการเสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นสูงเอาแบบทันสมัยสวมใส่ได้ทั้งในและนอกโรงยิมเก๋ไหมเพราะบางทีเขาอาจจะใส่จากบ้านก็ได้นะใช่ไหมเก๋ๆเดี๋ยวนี้มันก็มีแฟชั่นที่ใส่เป็นชุดแบบออกกำลังกายเนาะเก๋ๆนะครับ
1: ก็ดี
0: อันนี้มาดูภูมิภาคเราดีกว่าอาจารย์น้องเป็นอย่างไร
1: แปซิฟิกนะคะร้อนชื้นในหลายพื้นที่ฤดูหนาวในบางประเทศ
0: ประเทศเราหนาว
1: ประเทศเราคือร้อนร้อนมากและร้อนหนาวบ้างช่วงนี
0: ้ช่วงนี้หนาวอยู
1: ่แต่ก็ไม่ได้หนาวถึงขั้นแบบอุ้ยหนาวหนาวนะ
0: อาจารย์น้องเป็นคนขี้หนาวใช่ไหม
1: ขี้หนาวใช่ขี้หนาวมากนะคะแต่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าใช่ไหมคะเขาบอกว่าความต้องการเสื้อผ้าด้านการกีฬานะจะเป็นพวกเสื้อกล้ามเสื้อยืดน้ำหนักเบา
0: จริง
1: ใช่เพราะอากาศบ้านเราร้อนไงวัสดุที่ใช้ก็คือควรควบคุมเหงื่อด้วยแล้วก็ป้องกันกลิ่นอับนะคะพออากาศร้อนแล้วเหงื่อออกเยอะควรที่จะระบายด้วยแล้วควบคุมด้วยแล้วก็ไม่ให้แบบมีความเหม็นเนาะ
0: ใช่
1: อับอะไรอย่างเงี้ยอัน
0: นี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าประเทศเราพอแบบอากาศมันค่อนข้างความชื้นสูงไงครับเหงื่อจะออกง่ายแล้วก็กลิ่นอับจะเกิดง่ายนะโดยเฉพาะกลิ่นอับที่อาจจะเป็นทั้งแบบจากรองเท้าเองจากเสื้อผ้าเองเนาะอันนี้ชัดเจนเรามาดูแอฟริกากันดีกว่า
1: แอฟริกาเป็นยังไงคะยอด
0: ร้อนจัดแห้งแล้ง
1: แห้งแล้งกว่าเราอ
0: ีกชัดเจนเลยออกกำลังกายในร่มเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนครับ
1: อ
0: ันนี้เขาไม่ออกมาข้างนอกเพราะอะไรข้างนอกร้อนมากเน
1: า
0: ะเสื้อผ้าก็ต้องระบายความร้อนได้ดีสีสันสะท้อนความร้อน
1: ดีนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เก๋นะ
1: อันนี้ดีไซน์มาแบบตรงกับภูมิภาคจริง
0: ห้ามใส่สีดำนะเดี๋ยวไปดูความร้อนใช่แล้วก็สะท้อนความร้อนเนาะอเมริกาใต้เป็นอย่างไร
1: อเมริกาใต้อบอุ่นถึงร้อนชื้น
0: ครับผม
1: ชอบลูกค้าจะชื่นชอบการเน้นการเคลื่อนไหวการเต้น
0: การเต้นแต่ลาตินอเมริกาเขาเน้นเต้นเนาะสาวๆเขาจะแบบเต้นลาตินอะไรอย่างเงี้ยลาตินแดนซ์ใช่ไหมที่มาสู่ประเทศเราเนาะ
1: ค่ะชุดออกกำลังกายเขาก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะต้องมีความยืดหยุ่นที่สูงด้วยนะคะการออกแบบคือต้องมีสีสันและสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
0: ธรรม
1: อันนี้เอาเรื่องของวัฒนธรรมมาจับ
0: ใช่โอ้ยแตกต่างเนาะอันเนี้ยพี่เราว่าเอ้ยน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เขาแบ่งตามสภาพภูมิอากาศเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวก็ควรจะใช้ที่มีฉนวนกันความเย็นใช่ไหมครับโพลีเอสเตอร์ขนสัตว
1: ์
0: ถ้าเป็นอากาศร้อนล่ะอาจารย์น้อง
1: ชื้นควรใช้ผ้าไนลอนไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติระบายความชื้นนะ
0: ค
1: ะการออกแบบต้องน้ำหนักเบาด้วยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็สภาพแบบอากาศแห้งร้อนจัดเนี่ยก็มีผ้าที่สะท้อนแสงแดดใช่ไหมครับป้องกัน UV เนาะ
1: อันนี้สำคัญเลยนะ
0: ใช่อย่างเมืองไทยก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเสื้อผ้าป้องกัน UV ค่อนข้างเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับ
1: ต้องมีผ้าที่ปรับสามารถปรับตัวกับอุณหภูมิได
0: ้
1: เช่นผ้าที่มีเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบไดนามิกอันนี้ขั้นสูงเลยนะ
0: ขั้นสูงเนาะเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยเนาะ
1: เสื้อผ้าหลายชั้นปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น
0: ซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบเดี๋ยวนี้หลายคนเขาจะใส่เป็นเลเยอร์เน
1: า
0: ะแล้วก็ดึงออกเป็นเลเยอร์เน
1: า
0: ะไม่ใช่ใส่อันเดียวหนามาเลยเน
1: า
0: ะจะถอดก็ถอดไม่ได้เดี๋ยวโป๊ถูกไหมเราก็ต้องค่อยๆปรับไปทีละเลเยอร์นะ
1: ตอนเช้าอาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งแล้วต้องมีเสื้อคลุม
0: ใช่
1: พอตอนบ่ายอยากจะไปออกกำลังกายโยคะถอดเสื้อคลุมได้ใช่ไหมคะ
0: แล้วเขาก็ไปถึงกลยุทธ์การตลาดเลยนะคะว่าเน้นอะไรต่ออันนี้ ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจของน้องเนาะอันนี้ก็คือเรื่องแบ่งส่วนตลาดอีกแบบนึงนะตามภูมิศาสตร์เนาะเรามาแบ่งอีกแบบนึงต่อจ้ะน้อง
1: แบบไหนบ้างคะพี่ยอด
0: จิตวิทยา
1: อันนี้จิตวิทยา
0: ใช่อันนี้ก็คือเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะว่ารักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมรักสุขภาพเนา
1: ะ
0: แล้วก็อันเนี้ยเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิก
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นตลาดกลุ่มตลาดที่เล็กๆลงหน่อยเนาะนะครับอันนี้ก็
1: เราจะอวยยศให้เขาเป็นอะไรดีคะพี่ยอด
0: อันนี้หรอเราเป็นอะไรดีเอ่ยแล้วก็
1: เป็น
0: ให้นะเป็นนักการตลาดไหม
1: เป็นนักการตลาด
0: นักการตลาด
1: นักการตลาดนักวิจัยด้านนี้ไหมคะด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: นักวิจัย
0: นักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารนะครับ
1: อาหารเลยค่ะทั้งเป็นนักการตลาดและนักวิจัยด้วยนะ
0: เป็นทุกอย่างในคนคนเดียวเลยเพราะเรามีน้องช่วยแล้วใช่ครับ
1: ให้ระบุกลุ่มลูกค้าที่
0: ม
1: ี
0: ไลฟ์สไตล
1: ์รักสุขภาพสนใจสิ่งแวดล้อม
0: ใช่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิก
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนมาก
1: นะคะลองไปดูผลลัพธ์ดูค่ะ
0: ใช่ใครอยากทำอาหารออแกนิกนี้ได้เลย
1: ตัวอย่างอาจารย์พี่ยอดหลากหลายมากเลยนะคะที
0: ่
1: แบบว่าเห็นภาพจริงเนาะการแบ่งส่วนตลาดแต่ละกลุ่มเนาะ
0: เขาบอกกลุ่มแรกคือกลุ่มรักสุขภาพ health conscious เนาะเขาบอกกลุ่มนี้เนาะมีลักษณะเด่นให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพใช่ไหมการบริโภคอาหารเนา
1: ะ
0: อายุประมาณ 25-45 เนา
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: ใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่อะไรครับมีครอบครัวนะแล้วต้องการดูแลสุขภาพตนเองคนในครอบครัวเนา
1: ะ
0: พฤติกรรมของเขาคืออะไรเพราะอันนี้เราเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับเขาก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรครับส่วนผสมชัดเจนเนา
1: ะ
0: นะครับมาจากสารเคมีชัดเจนเลยไลฟ์สไตล์คือออกกำลังกายโยคะเนาะสนใจพวกแพลนเบสจะน้องเคยทานไหม
1: แพลนเบส
0: แพลนเบส
1: ไม่ค่อยถนัดด้านนี้เลยค่ะ
0: ไม่ถนัดด้านนี้เนาะแพลนเบสแล้วก็คีโตไดเอทความสนใจเพิ่มเติมคือลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเรื้อรังแบบไม่ติดต่อเนาะเช่นเบาหวานความดันอันนี้ก็เป็นโรคที่หลายๆคนต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีโรคแบบนี้มากขึ้นนะครับอันนี้กลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่2คือสนใจสิ่งแวดล้อมจะน้อง
1: อันนี้กลุ่มน้องเลยเนี่ยนี่กลุ่มน้องก็เป็นกลุ่มที่เขาระบุเลยนะคะกลุ่มนี้จะน่าจะอยู่ในช่วงวัยที่10ถึง35หรือกลุ่ม Gen Z มิเลเนียลต่างๆที่สนใจสิ่งแวดล้อมจริงๆกล
0: ุ
1: ่มคนรุ่นใหม่นี่คือน้องๆที่เคยรู้จักกันเนี่ยค่ะเขาแยกขยะนะก่อนทิ้ง
0: เยี่ยมเลย
1: เขารักสิ่งแวดล้อมมากนะ
0: ครับผม
1: พฤติกรรมก็คือให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายไงนะคะเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
0: ใช่
1: ระบุมาก
0: ลึกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์เขาจะแบบชอบสินค้าที่เป็นอีโคเฟรนลี
0: ่
1: ถุงผ้าหลอดไม้ไผ
0: ่
1: นิยมบริโภคอาหารที่มีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำ
0: เห็นไหมสนับสนุนองค์กรที่ทำ CSR คืนประโยชน์ให้สังคมฉะนั้นแปลว่าธุรกิจในอนาคตเนาะหรือปัจจุบันนี้แหละนะครับองค์กรเรานอกจากเราขายของมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงถึงการที่เราคืนกำไรให้กับสังคมด้วยเพราะเขาอยากซื้อของจากอะไรครับธุรกิจที่เป็นคนดีของสังคมครับอันนี้บอกไปเลยเนาะเพราะว่าจริงๆคนเหล่านี้เขาให้ความสำคัญเนาะอันนี้3เป็นกลุ่มผสมผสานไฮบริดน่าสนใจไหมค
1: ือ
0: ทั้งใส่ใจสุขภาพแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้กลุ่มจะกว้างขึ้นหน่อยนะอาจจะเป็น 30-50 นะครับเขาบอกเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงพฤติกรรมคือมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นะครับต่อสุขภาพพร้อมๆกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอา2 อย่างเลยค่ะชอบสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นจริงนะหลังๆคนสนใจมากขึ้นเนาะ
1: โอทงโอท็อปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนให้ความสนใจเยอะ
0: แล้วก็อยากให้แบบเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนเนา
1: ะ
0: ครับแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแล้วก็ตอบสนองความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนื้อ
1: สามกลุ่ม
0: ใช่
1: กลุ่มการตลาดที่น่าสนใจ
0: กล
1: ุ่
0: มการตลาดเนาะแล้วก็เนื้อหาเราอยากจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับน้องก็จะเล่าให้เราหมดเลยครับเห็นไหมจ้าน้องแบ่งส่วนตลาดไม่ยากอย่างที่คิดเลย
1: เพิ่งรู้นะคะตอนแรกน้องก็คิดว่าการตลาดเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้ไม่ไกลตัวแล้วเพราะมีปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญญาประดิษฐ์ช่วยเรา
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าสำหรับที่เรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วเนอ
1: ะ
0: เราสามารถที่จะใส่ข้อมูลลูกค้าเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีปิดอย่างที่อาจารย์น้องป
1: ิ
0: ดโดยที่ไม่ให้ออกสู่พับลิกใช่ไหมแล้วก็สามารถที่ใช้ประมวลผลแบ่งส่วนตลาดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับของเรื่องแบ่งส่วนตลาดนะครับขอไปนะครับโดยที่ในตอนนี้เนาะสิ่งที่อยากจะสรุปเนาะสรุปให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะแล้วแบ่งส่วนตลาดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์เนาะนะครับหรือ Gen AI เนี่ย มาช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเขาช่วยเนาะในการแบ่งส่วนตลาดเหมือนเป็นเข็มทิศดิจิตอลครับเข็มทิศดิจิตอลเนา
1: ะ
0: ในการที่จะนำพานักการตลาดเนาะไปสู่กลุ่มเป้าหมายเราได้ถูกต้องนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับกับการตลาดของเรานะครับแล้วก็ทำให้การตลาดเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปนะครับของการตลาดดิจิตอลนะครับด้วยการใช้ Generative AI ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนหน่วยที่7แก้วสิ่งทอและไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะในหน่วยที่7นี้นะคะก็จะพูดถึงแก้วในงานบรรจุภัณฑ์สิ่งทอในงานบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูที่แก้วกันก่อนนะคะแก้วเนี่ยก็ถูกใช้ในงานบรรจุภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของแก้วรวมทั้งประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของแก้วนะคะอย่างแรกนะคะวัตถุดิบและองค์ประกอบของแก้วนะคะองค์ประกอบหลักของแก้วก็คือทรายแก้วนั่นเองค่ะทรายแก้วเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือซิลิคอนไดออกไซด์นะคะซึ่งทรายแก้วที่ดีนะคะก็จะต้องมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 99.5% ค่ะแล้วทรายแก้วนะคะก็จะมีองค์ประกอบเสริมนะคะเช่นโซดาแอซหินฟันม้าหินปูนหินโดโลไมต์สารฟอกสีสารให้สีเศษแก้วค่ะซึ่งองค์ประกอบรองนะคะก็จะทำหน้าที่ต่างๆกันนะคะอย่างเช่นโซดาแอซนะคะก็จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการหลอมแก้วทำให้หลอมตัวได้ง่ายค่ะหินฟันม้านะคะจะเพิ่มความคงทนของแก้วลดการใส่โซดาแอซในส่วนผสมเป็นการลดต้นทุนค่ะส่วนหินปูนนะคะจะเพิ่มการคงตัวของแก้วเมื่อขึ้นรูปนะคะหินโดโลไมต์นะคะหรือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตจะทำหน้าที่เพิ่มสมบัติในการแข็งตัวของแก้วค่ะแล้วก็ในส่วนของซอลต์เค้กนะคะเป็นสารช่วยหลอมเป็นสารไล่ฟองนะคะก็คือสารโซเดียมซัลเฟตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารฟอกสีนะคะเป็นสารที่เรียกว่าซิลิเนียมนะคะสารตัวนี้ใช้ฟอกสีเขียวจากเนื้อแก้วนะคะทำให้แก้วมีความใสขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถให้สีกับแก้วได้นะคะโดยการเติมสารเคมีต่างๆลงไปนะคะอย่างเช่นสีเขียวนะคะเติมโครมิกออกไซด์นะคะสีชาสีดำนะคะก็เติมเหล็กหรือไอออนออกไซด์ลงไปค่ะส่วนเศษแก้วนะคะก็เติมลงไปเพื่อลดอุณหภูมิลดพลังงานในการหลอมนั่นเองค่ะในส่วนของโครงสร้างของแก้วนะคะแก้วเนี่ยมีโครงสร้างไม่เป็นผลึกนะคะหรือที่เรียกว่าอะมอร์ฟัสนั่นเองนะคะโดยโครงสร้างของเขาตัวอะตอมหลักจะเป็นอะตอมของซิลิคอนนะคะแล้วก็เกิดพันธะกับออกซิเจนได้4อะตอมค่ะแล้วก็จัดเรียงตัวในรูปแบบทรงเหลี่ยมสีหน้าหรือเตตราฮีดอลนะคะประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะมีหลายประเภทมากเลยค่ะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีการใช้งานมากที่สุดนะคะก็คือแก้วโซดาลามค่ะใช้ถึง 90% เลยนะคะก็คือขวดกระปุกต่างๆที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นแก้วโซดาลามค่ะก็คือจะเอามาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงหลอมเหลวได้ง่ายนะคะแล้วก็มีทรายแก้วเป็นองค์ประกอบหลักนะคะยังมีจุดอ่อนก็คือว่ามีความไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ูมินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็เกิดการแตกราวได้ค่ะก็เลยมีการพัฒนาจากแก้วโซดารามนะคะเป็นแก้วโบโรซิลิเกตหรือว่าแก้วไพเร็กซ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะอาจคุ้นเคยดีนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือมีทรายแก้วเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าทรายแก้วนั้นมีบอริกออกไซด์ผสมอยู่มากนะคะจะทำให้มีความทนต่อความร้อนสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะคะการใช้งานของแก้วบอโรซิเกตเนี่ยก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเป็นแก้วที่ใช้ในการในเตาอบนะคะเครื่องแก้วในห้องทดลองค่ะถัดมานะคะอีกอันนึงที่ใช้กันรองลงมาก็คือพวกแก้วตะกั่วนะคะเป็นแก้วตะกั่วแก้วคริสตัลนะคะถ้าเป็นแก้วตะกั่วเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์อยู่มากกว่า 24% นะคะถ้าแก้วคริสตัลเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์น้อยกว่า 24% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมตะกั่วลงไปนะคะทำให้แก้วเนี่ยมีดัชนีหักเหสูงนะคะมีประกายแวววาวนะคะเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็เอามาใช้ในพวกขวดน้ำหอมขวดสุราขวดไวน์นั่นเองค่ะกระบวนการผลิตแก้วนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบดให้ละเอียดค่ะต่อไปก็เอามาผสมนะคะแล้วก็เอามาหลอมนะคะในเตาหลอมเนี่ยอุณหภูมิ 1,400 ถึง 1,600 องศา10ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาขึ้นรูปนะคะก็จะเป็นก้อนแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยมี2แบบก็คือระบบเป่าและเป่าแล้วก็ระบบกดและเป่าค่ะถ้าเป่าและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดปากแคบนะคะเช่นขวดน้ำอัดลมขวดสุราเป็นต้นค่ะแต่ถ้ากระบวนการกดและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะเป็นขวดปากกว้างค่ะเช่นขวดเอาไว้ใส่แตงกวาดองเอาไว้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เอามาเคลือบผิวขณะร้อนนะคะอันนี้เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะนะคะก็จะทำให้มีความบดบังความร้าวรอยแตกไม่ขยายเป็นการลดตำหนินะคะหลังจากนั้นก็เอามาทำการนะคะหรือที่เรียกว่า annealing นะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะเพิ่มให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะลดความเครียดภายในเนื้อแก้วค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการเคลือบผิวขณะเย็นนะคะเป็นการพ่นเคลือบโพลีเอทิลีนหรือกรดโอเลอิกลงไปนะคะเพื่อลดความเครียดในเนื้อแก้วนะคะลดการเสียดทานระหว่างผิวแก้วด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแก้วที่ได้ค่ะแล้วก็มีการบรรจุนะคะพร้อมสำหรับส่งต่อไปค่ะสมบัติของแก้วนะคะก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยแก้วเนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะแต่ว่ามีความเปราะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมบัติทางไฟฟ้านะคะแก้วเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีนะคะสมบัติทางแสงนะคะแก้วเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้นะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยแก้วเนี่ยมีความทนทานต่อสารเคมีนะคะมากกว่าโลหะแล้วก็โพลิเมอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมของแก้วนะคะก็จะมีมอกต่างๆนะคะอย่างเช่นมอกของขวดแก้วนะคะที่สำหรับงานอัดก๊าซมฮอสำหรับแก้วที่ใช้บรรจุยาน้ำหรือยาเม็ดแล้วก็ขวดแก้วทางเภสัชนะคะอย่างเช่นพวกวัคซีนต่างๆนะคะแล้วก็ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกี่ยวค่ะสิ่งทอสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะสิ่งทอก็เอามาทำบรรจุภัณฑ์ได้นะคะทำได้หลากหลายด้วยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของสิ่งทอประเภทแล้วก็กระบวนการผลิตสิ่งทอแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของสิ่งทอค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งทอเนี่ยมีเยอะมากนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงสิ่งทอเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับเส้นใยก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาเส้นใยนี่แหละค่ะมาทำเป็นสิ่งทออีกทีนะคะก่อนอื่นเพราะฉะนั้นการจำแนกประเภทก็จะจำแนกตามประเภทของสิ่งทอนั่นเองของเส้นใยนั่นเองนะคะสิ่งทอเนี่ยก่อนอื่นหนึ่งก็คือสิ่งทอเส้น

ใยธรรมชาตินะคะ2ก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็คือว่าเส้นใยเนี่ยมาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเช่นเส้นใยฝ้ายเส้นใยปอเส้นใยลินินนะคะอันที่2ก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะอันนี้ก็คือพวกเส้นใยโพลิเมอร์นะคะเส้นใยไนลอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะมาดูในภาพรวมของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก่อนนะคะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเนี่ยแบ่งหลักๆ ก็จะเป็นเส้นใยพืชเส้นใยสัตว์แล้วก็เส้นใยแร่นะคะซึ่งในตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของเส้นใยพืชนะคะเส้นใยพืชเนี่ยก็เอาแทบจะทุกส่วนของพืชเลยนะคะเอามาทำเส้นใยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเปลือกเป็นใบหรือว่าเปลือกของผลนะคะในส่วนของเส้นใยนะคะประดิษฐ์นะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทได้2ประเภทนะคะก็คือเส้นใยสังเคราะห์หรือพวกโพลิเมอร์นะคะอันที่2ก็คือเส้นใยดัดแปลงนะคะอันนี้พวกไลโอเซลเป็นต้นค่ะองค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็มีองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะประมาณ 66% นะคะรองลงมาคือเฮมิเซลลูโลสความชื้นแล้วก็ลิกนินค่ะส่วนสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์เชิงเส้นนะคะองค์ประกอบก็คือเป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือมีคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบนั่นเองค่ะในส่วนของเส้นใยธรรมชาตินะคะอันดับหนึ่งที่มีการใช้มากที่สุดก็คือเส้นใยฝ้ายนั่นเองค่ะฝ้ายนะคะก็จะเป็นต้นฝ้ายนะคะแล้วก็เม็ดฝ้ายเนี่ยเวลาสุกออกมาก็จะเรียกว่าเป็นสมอฝ้ายนะคะเป็นขาวๆฟูๆนะคะซึ่งเม็ดฝ้ายแห้งนะคะก็จะกลายเป็นฝ้ายดอกนะคะแล้วก็ฝ้ายเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าโรงงานไปนะคะการใช้ประโยชน์ของฝ้ายเนี่ยทำได้เยอะเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก็เอามาทำเป็นถุงค่ะซึ่งถุงเนี่ยสามารถเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของได้หลากหลายนะคะใส่เสื้อใส่ผ้าใส่เครื่องประดับผักผลไม้ถุงช้อปปิ้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นวัสดุประกอบนะคะก็คือตัวเส้นใยเนี่ยเอามาทำเป็นเชือกมัดเชือกรัดของได้อีกด้วยนะคะฝ้ายอันดับหนึ่งนะคะถัดลงมาก็คือปอกระเจานะคะปอกระเจาเนี่ยเป็นเส้นใยที่มีการใช้งานสูงสุดอันดับ2นะคะตัวปอกระเจาปอแก้วเนี่ยโดยหลักแล้วเอามาใช้ทำกระสอบค่ะนะคะก็จะเป็นมีความหยาบนะคะใช้กับสิ่งทออุตสาหกรรมนะคะเอามาทำพรมก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเส้นใยปอเอามาทำกระดาษได้ด้วยค่ะซึ่งกระดาษเนี่ยก็จะมาแปลงเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นถุงกระดาษนะคะกล่องกระดาษนะคะก็จะเห็นว่าเส้นใยปอเนี่ยเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะลองมาดูการผลิตนะคะในส่วนของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติในที่นี้จะยกตัวอย่างเส้นใยฝ้ายนะคะฝ้ายเนี่ยดอกฝ้ายนะคะก็จะเข้าโรงงานหีบฝ้ายนะคะแล้วโรงงานเนี่ยก็จะแบ่งนะคะในส่วนของการหีบฝ้ายออกมานะคะได้ฝ้ายปุยแล้วก็มาอัดเป็นเบลฝ้ายอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเป็นก้อนๆนะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้กระบวนการฝ้ายเนี่ยได้เบลฝ้ายแล้วนะคะถัดมาก็คือจะเป็นกระบวนการทอค่ะทำให้เป็นผืนขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการค่ะต่อมานะคะกระบวนการผลิตสิ่งทอแบบสังเคราะห์นะคะสิ่งทอสังเคราะห์ก็คือพวกโพลิเมอร์พลาสติกต่างๆนะคะก่อนอื่นมีการเตรียมวัสดุก่อนนะคะก็คือเตรียมโพลิเมอร์หลอมเหลวนะคะถัดมาก็คือกระบวนการทำให้เป็นเส้นใยค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการอัดรีดผ่านหัวไดออกมาให้เป็นเส้นๆตามต้องการค่ะหลังจากนั้นก็จะทำให้เส้นใยนะคะอยู่ตัวนะคะโดยใช้แรงในการดึงยืดให้เส้นใยมีความแข็งแรงนะคะถัดไปค่ะกระบวนการผลิตเส้นใยนะคะผลิตเส้นได้จากเส้นใยประดิษฐ์นะคะก็คือเป็นระดับแรกนะคะก็คือกระบวนการผลิตเส้นได้ใยยาวนะคะใยยาวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นต่อด้วยกระบวนการผลิตเส้นได้ปั่นนะคะก็คือเอาเส้นใยยาวเนี่ยนะคะมาปั่น

นะคะซึ่งการปั่นเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือการผลิตเส้นได้ปั่นชนิดเส้นใยประดิษฐ์ล้วนนะคะและการผลิตเส้นได้ปั่นเส้นใยประดิษฐ์ผสมนะคะก็จะได้เป็นเส้นใยประดิษฐ์ออกมานะคะถัดจากนั้นค่ะพอเป็นเส้นได้เส้นใยแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเอามาทำเป็นผ้านะคะผ้าในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอนะคะที่เกิดจากการนำเส้นใยเส้นได้มาผ่านกระบวนการผลิตผ้าทำให้ได้สิ่งที่เรียกว่าผ้าดิบนะคะผ้าดิบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปพิมพ์เอาไปย้อมตกแต่งทำขนได้ต่อไปค่ะซึ่งประเภทของผ้าตามกระบวนการผลิตก็แบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่ผ้าทอผ้าถักแล้วก็ผ้าใยอัดค่ะอันนี้เป็นผ้าทอนะคะในส่วนของผ้าทอก็หมายถึงผ้าที่ผลิตจากชุดเส้นได้ตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะเอามาสานเอามาขัดกันนะคะในทิศทางแตกต่างกันเกิดลวดลายขึ้นมานี่คือผ้าทอนะคะถัดมาคือผ้าถักค่ะผ้าถักก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ผ้าที่เกิดจากการเอาเส้นได้มาทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาห่วงเนี่ยมาคล้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นผืนผ้าถักขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักแนวนอนการถักแนวดิ่งนะคะถัดมาก็คือผ้าใยอัดค่ะผ้าใยอัดนะคะก็คือการนำผ้าเนี่ยมาอัดนะคะซึ่งการอัดอาจจะใช้แรงเชิงกลใช้ความร้อนหรือทางเคมีก็ได้นะคะในส่วนของสมบัติและมาตรฐานของสิ่งทอนะคะก็จะมีมาตรฐานของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติมาตรฐานเส้นใยฝ้ายมาตรฐานของเบลฝ้ายนะคะมาตรฐานของเส้นได้นะคะแล้วก็มาตรฐานของเส้นได้ใยประดิษฐ์นะคะซึ่งก็กำหนดขึ้นมานะคะโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะไม้นะคะก็ถูกเอามาทำในงานบรรจุภัณฑ์หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าย่อยสลายได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบของไม้นะคะประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ไม้ค่ะในส่วนของวัตถุดิบของไม้นะคะก็คือเอาลำต้นของพืชนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเราพิจารณาลำต้นของพืชนะคะมันก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะตามลงมาก็คือเฮมิเซลลูโลสลิกนินแล้วก็สารแทรกค่ะแล้วก็ในส่วนของลำต้นของไม้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาดูในภาพก็จะเห็นว่ามีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ นะคะชั้นนอกก็จะเป็นเปลือกไม้นะคะแล้วก็เยื่อลำเลียงน้ำเยื่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะเข้าไปเนื้อไม้แล้วก็แก่นของไม้อยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นวงปีได้ด้วยนะคะการแบ่งประเภทของไม้นะคะเราก็มีหลายเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะถ้าจำแนกตามกายวิภาคศาสตร์หรือว่าตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะก็จะแบ่งเป็นเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะถ้าเราจำแนกตามความแข็งแรงของเนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการจำแนกเนื้อไม้เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าเราใช้เกณฑ์แบบไหนค่ะถ้าเป็นเกณฑ์ทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชเมล็ดเปลือยนะคะเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมันก็จะมีลักษณะอย่างที่แสดงในภาพนะคะตัวอย่างเช่นเนื้อไม้ยางพาราไม้สักไม้ยูคาลิปตัสไม้ตะโกไม้สมพงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยในบ้านเรานะคะส่วนเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะเช่นไม้สนไม้ซีดาไม้จูนิเปอร์ไม้คิวเพลสนะคะก็จะมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางที่แสดงในภาพค่ะถัดมานะคะถ้าจำแนกลักษณะของเนื้อไม้ตามความแข็งความอ่อนนะคะตามความแข็งแรงนะคะโดยไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะต้องมีความเค้น

แรงดัดที่มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้มากกว่า6ปีนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะคะก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นไม้เต็งไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่ไม้ตะเคียนนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างนะคะเนื้อไม้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะมีความมันมีความแน่นนะคะส่วนในกรณีของไม้เนื้ออ่อนนะคะก็จะมีความเค้นแรงดัดไม่น้อยกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้น้อยกว่า2ปีค่ะตัวอย่างของไม้เนื้ออัดนะคะไม้เนื้ออ่อนนะคะเช่นไม้ยางพาราไม้ฉำฉาไม้โมกไม้เนียมหอมไม้จำปาไม้สนจากต่างประเทศนะคะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยการใช้งานก็จะเป็นใช้งานในร่มงานชั่วคราวงานตกแต่งค่ะมาดูถึงประเภทของบรรจุพันธุ์ไม้กันนะคะบรรจุพันธุ์ไม้เนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะเป็นลังเป็นกล่องนะคะเป็นแพลเลตมีเยอะมากเลยนะคะมาเริ่มที่ลังไม้กันก่อนนะคะลังไม้เนี่ยก็คือบรรจุพันธุ์ไม้สำหรับใช้บรรจุสินค้านะคะจะเอาไว้วางรองกล่องหรือวางรองสินค้าหรือว่าเป็นโครงสร้างให้กับลังขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งลังไม้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือลังแบบโปร่งแล้วก็ลังแบบทึบนะคะซึ่งลังไม้นะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะถัดมาคือกล่องไม้นะคะกล่องไม้ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะอาจจะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยหรือว่าเป็นไม้อัดมาประกอบกันก็ได้นะคะเอาไว้ใช้หุ้มสินค้าเอาไว้ลดแรงกระแทกภายนอกนะคะเหมาะสำหรับของที่มีขนาดต่างๆสามารถผลิตให้เหมาะสมกับของได้ด้วยนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ค่ะไม้กันกระแทกนะคะก็คือแผ่นไม้อัดนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ในการกันกระแทกให้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราก็มักจะใช้ไม้อัดนะคะที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะเอามาทำเป็นไม้กันกระแทกค่ะซึ่งก็มีการใช้งาน3รูปแบบนะคะเป็นไม้รองพื้นก็ได้เป็นไม้เพื่อการวางซ้อนหรือเป็นไม้รองกระแทกด้านข้างนะคะระหว่างตัวสินค้ากับตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ค่ะถัดมาคือไม้พาเลตนะคะไม้พาเลตก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รองสินค้าเน้นเพื่อการขนย้ายนะคะเพื่อลดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากการกระแทกนะคะช่วยในการนับสินค้าช่วยในการจัดวางแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเอามาหมุนเวียนใช้ได้นะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งนะคะพาเลตเนี่ยมีทั้งพาเลตไม้แล้วก็พาเลตพลาสติกด้วยนะคะต่อไปก็คือวงล้อไม้ค่ะหรือที่เรียกว่าเคเบิลดรัมส์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บใช้ในการขนส่งพวกเชือกโซ่สายไฟเคเบิลใยแก้วนะคะโดยใช้วิธีขดโซ่นี้นะคะอยู่รอบๆวงล้อไม้ค่ะส่วนไม้ที่นิยมเอามาทำนะคะก็จะเป็นไม้สนก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้านะคะวงล้อไม้เนี่ยทำจากพลาสติกหรือทำจากโลหะก็มีด้วยนะคะอีกอันนึงน่าสนใจมากก็คือบรรจุภัณฑ์สำหรับงานจักสานค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากการจักทำขึ้นจากการสานตามท้องถิ่นนะคะไม้ที่เอามาทำก็เช่นหวายไม้ไผ่ค่ะการจักนะคะก็คือการทำไม้ไผ่ให้เป็นแฉกๆเป็นเส้นบางๆนะคะส่วนการสานนะคะเป็นการนำมาขัดให้เป็นภาชนะมีรูปทรงต่างๆนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดช่วยปกป้องสินค้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สะท้อนมูลค่าทางวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์จักสานเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะคะในต่างประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีบรรจุภัณฑ์สานเขาเรียกว่าตะกร้าพูนเน็ตนะคะอย่างที่เห็นในภาพแต่เขาจะใช้ไม้เนื้ออ่อนนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็ขึ้นรูปค่ะก็สวยแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะ

กระบวนการผลิตไม้ผลิตบรรจุพันธุ์ไม้นะคะจะขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตพาเลตไม้นะคะขั้นที่1ก็คือการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็คือเอาไม้มาแปรรูปให้ได้ขนาดตามต้องการอัดน้ำยานะคะอบแห้งตรวจสอบค่าความชื้นถัดมาคือการผลิตแล้วก็การประกอบนะคะคือจะมีการตัดการใส่ให้ได้ขนาดตามต้องการขัดมุมเอามาประกอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพค่ะมาตรฐานของพาเลตไม้นะคะ1คือมาตรฐานยูโรพาเลตหรือว่า E พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนะคะถัดมาคือมาตรฐาน Japan พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนั่นเองค่ะส่วนของไทยนะคะเรียกว่ามาตรฐานไทยพาเลตหรือ Standard พาเลตค่ะมีขนาด100คูณ120คูณ15เซนติเมตรรับน้ำหนักได้38กิโลกรัมนะคะรับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมหนัก38กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก588-2528ค่ะอันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า1,500 กิโลกรัมค่ะ

0: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและ Digital Badge รับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Ming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลบาจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoTด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official grad.ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้า
3: วเพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับเนื้อหารายวิชานะคะของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาว่าด้วยฐานอำนาจในสังคมไทยนะคะโดยที่เนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะฐานอำนาจในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ทำนาจในรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะโดยที่เนื้อหาทั้ง3ส่วนในที่นี้นะคะนักศึกษาสังเกตได้ว่าก็จะเป็นการแบ่งเนื้อหานะคะตามพัฒนาการของรัฐเช่นเดียวกับเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื้อหาในแต่ละส่วนนะคะเราก็จะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับฐานอำนาจที่สำคัญ3อย่างด้วยกันนะก็คือนะคะฐานอำนาจแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะอันที่2นะคะเป็นฐานอำนาจทางการเมืองนะคะและประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะโดยที่เราจะดูว่าในรัฐจารีตนะคะอาศัยฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะฐานอำนาจทางการเมืองคืออะไรนะคะแล้วก็ฐานอำนาจทางวัฒนธรรมคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากฐานอำนาจทั้ง3ไม่ได้อยู่อย่างแยกขาดกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันในแง่การสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐหรือผู้ปกครองในรัฐแต่ละพัฒนาการนั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะหรือนักศึกษาหลายคนอาจจะตอบตามอาจารย์ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าจุดเด่นสำคัญของรัฐจารีตนะคะการใช้อำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะเนื่องจากอำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะมีความเหลื่อมทับซ้อนกันนะคะระหว่างรัฐต่างๆนะเพราะว่ารัฐจารีตไม่มีเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะตัวอย่างรัฐจารีตนะคะในทางพัฒนาการทางการเมืองของไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะนับว่านับตั้งแต่รัฐในยุคของสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยนะคะอาณาจักรอยุธยานะคะจวบจนมาถึงนะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปการปกครองนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าพัฒนาการอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยจะถูกนับว่าอยู่ในรัฐจารีตนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะขออนุญาตเริ่มที่ฐานอำนาจทางเศรษฐกิจก่อนนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยนะคะระบบเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสวยนะเศรษฐกิจแบบสวยคืออะไรนะคะเศรษฐกิจแบบสวยนะคะคือระบบเศรษฐกิจที่ประชาชนเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆเราต้องแบ่งผลผลิตบางส่วนเนี่ยให้กับนายหรือมูลนายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนนะกับการที่มูลนายนั้นนะคะจะให้ความคุ้มครองตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะโดยเฉพาะนะหากไพร่นะคะมีคดีความหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากไพร่นั้นไม่ได้สังกัดมูลนายนะคะสิทธิในการคดีความการว่าความนั้นก็จะหายไปนั่นเองนะฉะนั้นเศรษฐกิจแบบสวยก็ในแง่นี้ก็จะสัมพันธ์กับตัวความสัมพันธ์ในรูปแบบของอุปถัมภ์หรือไพร่และมูลนายนั่นเองนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐกิจแบบสวยแล้ว

แล้วนะคะก็ยังมีการค้าแบบผูกขาดการค้าแบบผูกขาดเนี่ยจะเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยของสุโขทัยนะคะแล้วก็อยุธยานะคะก็จะมีการผูกขาดโดยพักคลังสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบการค้าแบบผูกขาดเนี่ยนะคะจะเริ่มลดทอนความสำคัญลงไปนะคะหลังจากที่สยามนั้นนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะในสมัยรัชกาลที่4จากการที่พระองค์เนี่ยนะคะไปลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษค่ะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือภาษีอากรนะคะภาษีอากรคือการที่กษัตริย์เนี่ยสามารถโปรดให้จัดเก็บภาษีอากรชนิดต่างๆได้นะคะเช่นอากรสวนนะคะอาจจะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนพริกไทยนะคะอากรค่านาต่างๆรวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะจากผู้ใช้บริการของรัฐค่าธรรมเราจะเรียกว่ารือชานั่นเองนะคะนี่คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะประกอบไปด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสวยการค้าแบบผูกขาดนะคะแล้วก็ตัวภาษีอากรนะคะค่ะสำหรับฐานอำนาจที่2นะคะนั่นก็คือฐานอำนาจทางการเมืองนะคะในรัฐจารีตนะคะจะให้ความสำคัญกับฐานอำนาจทางการเมืองใน2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือการควบคุมกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะแล้วก็การตั้งกรมเจ้านะคะข้อแรกนะคะการควบคุมนะคะกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะเนื่องจากการควบคุมคนนะคะมีส่วนสำคัญในรัฐจารีตอย่างมากเพราะเขาแม่ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีความสำคัญในทั้งการเมืองแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามูลนายหรือขุนนางนะคะถือครองกำลังคนเนี่ยมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ตัวกษัตริย์เนี่ยมีความหวาดระแวงนะคะว่าขุนนางหรือมูลนายคนนั้นเนี่ยคิดจะแข่งข้อนะคะแล้วก็ก่อกบฏนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดนะคะการกัลปนานะคะหรือการมอบคนจำนวนมากนะคะให้ไปเป็นข้าของพระนะคะคอยช่วยเหลืองานของวัดโดยที่คนที่กลายมาเป็นข้าพระแล้วนะคะจะไม่สามารถถูกเรียกใช้นะคะโดยขุนนางได้อีกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการดึงคนนะคะออกจากมูลนายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความกระด้างกระเดื่องต่อตัวกษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอันที่2นะคะฐานอำนาจทางการเมืองในรัฐจารีตที่สำคัญประการที่2เนี่ยก็คือการตั้งกรมเจ้านะคะการตั้งกรมเจ้าก็คือการตั้งนะคะกรมเจ้านะคะเป็นเจ้านายนะคะเพื่อนำมาคานอำนาจกับขุนนางที่ถือครองกำลังคนเยอะนะคะโดยกษัตริย์นะคะจะดึงเอาไพร่ในสังกัดของมูลนายขุนนางนะคะบางส่วนที่มีตัวไพร่เยอะเกินไปเนี่ยให้มาเป็นไพร่สมนะคะกับเจ้านายนะซึ่งกษัตริย์ตั้งเป็นกรมขึ้นมานะคะทั้งนี้เนี่ยพระองค์ก็กษัตริย์ก็ได้ทำการตั้งนะคะญาติของพระองค์นะคะขึ้นเป็นกรมเพื่อนำมาคานอำนาจกับตัวขุนนางนั่นเองฉะนั้นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยแน่นอนค่ะว่ากำลังคนเนี่ยเป็นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าก็กษัตริย์ก็จะมีกลไกหรือวิธีการบางอย่างเพื่อทำให้การควบคุมกำลังคนของขุนนางเนี่ยมันไม่มากเกินไปนั่นเองนะคะส่วนฐานอำนาจที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมของรัฐจารีตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือฐานนะคะความเชื่อในทางศาสนาตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตัวสมัยอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมคะที่มีการดึงเอาคติทางศาสนาพุทธนะคะมาสร้างความชอบทำให้กับสถานะของกษัตริย์ภายใต้สิ่งที่ว่าธรรมราชานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการใช้ความเชื่อในเรื่องของความเหนือธรรมชาตินะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพระราชพิธีไล่น้ำนะคะหรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถูกใช้นะคะมาเพื่อสัมพันธ์กับความเจริญของรัฐนะคะจนกล่าวได้ว่ารัฐจารีตนะคะประเทศไทยในยุครัฐจารีตเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าฐานอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะคะต่างต้องทำงานสอดประสานกันนะคะเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองในรัฐจารีตนั่นเองค่ะ

ระหว่างรัฐสมบูรยาสิทธิ์กับรัฐจารีตนะคะนั่นก็คือตัวเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจนะคะก็ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชฐานอำนาจแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องด้วยนะคะภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเศรษฐกิจของสยามณขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาเบลลิงนะคะในพ.ศ. 2398นะคะในสมัยของรัชกาลที่4นะคะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะก็ทำให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้รัชกาลที่5จึงได้ทำการประนีประนอมนะคะค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกนะคะระบบไพร่และระบบทาสนั่นเองนะคะเพื่อปลดปล่อยนะคะคนนะคะที่เคยอยู่ในระบบดังกล่าวเนี่ยให้กลายมาเป็นแรงงานนะทีนี้เมื่อแรงงานเหล่านี้นะคะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะในการเพาะปลูกนะคะค้าขายสินค้าได้นะจึงทำให้นะรัชกาลที่5ในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูปการคลังนะคะผ่านการตั้งหอรัชดากรพิพัฒน์นะมีข้าราชการทำงานขึ้นตรงต่อตัวองค์พระมหากษัตริย์นะนั่นก็คือในเวลาต่อมาตัวหอรัชดากรพิพัฒน์นี้นะคะก็จะคือเป็นนะคะทำหน้าที่เก็บภาษีนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหอรัชดากรพิพัฒน์เนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าระบบการเก็บภาษีเนี่ยจะใช้รูปแบบของเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งเป็นการประมูลการเก็บภาษีนะคะทำให้ตัวผู้ประมูลเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีเหล่านี้นะซึ่งชั้น5เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระองค์ทำหน้าที่โดยเฉพาะนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งที่สำคัญในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือการครอบครองที่ดินเขตชลประทานแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสืบเนื่องจากการที่สยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากแล้วนะคะการได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นข้าวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ดินจำนวนมากระบบชลประทานที่ดีเช่นกันนะคะชนชั้นนำในขณะนั้นนะคะก็เล็งเห็นนะคะความจำเป็นเช่นนี้นะคะก็เลยเกิดการนะคะชนชั้นนำก็เลยลงทุนนะคะด้วยการขุดคลองนะคะเพื่อทำให้นะคะคนเหล่านี้นะสามารถครอบครองที่ดินได้มากที่สุดนะคะจากนั้นคลองเหล่านี้นะคะที่ดินริมคลองเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปเช่าต่อให้บรรดาตัวแรงงานที่ทำการเกษตรนั่นเองนะคะและฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการที่3นะคะก็คือการสร้างระบบคมนาคมนะคะก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟนะคะโดยที่มีกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการสร้างเส้นทางรถไฟไปยังภูมิภาคต่างๆที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะคะและเหนือเนี่ยนะคะก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะขนถ่ายสินค้าทางเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งป่าไม้ต่างๆนะคะแล้วก็แรงงานนะคะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยนะคะสามารถเรียกเก็บภาษีนะจากภูมิภาคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของส่วนกลางได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะฐานอำนาจในทางการเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะแน่นอนค่ะว่า องค์รัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยนะคะทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในครั้งแรกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอยู่ภายใต้นะคะอิทธิพลของช่วงบุญนาคนะคะซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญนะคะทีนี้พระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการจะต้องมีพวกพ้องน้องพี่นะคะซึ่งคอยซัพพอร์ตพระองค์ในแง่ของการเมืองนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงตั้งกลุ่มสยามหนุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยพี่น้องของพระองค์นะคะซึ่งในเวลาต่อมาคนเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นแขนขาที่สำคัญนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆนะคะของรัชกาลที่5ในสมัยที่พระองค์ทรงทำการปฏิรูปการปกครองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะทำหน้าที่ถวายความเห็นด้านนิติบัญญัติให้กับพระองค์นะคะรวมไปถึงนะคะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะหรือ Privy Council นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองคมนตรีสภาในการให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆนะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะฐานอำนาจทางการเมืองนะคะบรรดาผู้คนนะคะที่ถูกปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะคนจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อได้รับการศึกษาที่เพียงพอนะและเหมาะสมนะคะก็จะกลายมาเป็นข้าราชการนะคะที่มีความจงรักภักดีขึ้นตรงต่อพระองค์เพียงคนเดียวนอกจากนั้นนะคะประชาชนจำนวนหนึ่งก็จะถูกนะเข้าไปอยู่ในกองทัพสมัย

ใหม่นะคะเพื่อทำการควบคุมความสงบในภูมิภาคต่างๆที่อาจจะมีการต่อต้านตัวรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานอำนาจที่3นะคะก็คือฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมในแง่นี้นะคะชนชั้นนำณขณะนั้นนะคะก็จะเลือกรับความเจริญนะคะทางวัตถุจากตะวันตกนะคะไม่ปิดกั้นความเจริญจากตะวันตกแต่ขณะเดียวกันนะคะชนชั้นนำก็เลือกที่จะรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะในแง่ของการรับความเจริญจากตะวันตกเนี่ยนะคะเราจะพบได้ว่านะคะเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากการที่สยามถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็คือชนชั้นกลางหรือกระดุมพีนะคะคนเหล่านี้นะจะให้ความสำคัญกับสำนึกนะคะการตระหนักรู้เรื่องเวลาที่เวลาเดินไปข้างหน้านะคะเน้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะหรือเรียกทับศัพท์นั่นก็คือความ civilized นะคะคนเหล่านี้รวมไปถึงชนชั้นนำเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาใช่ไหมคะทีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โลกทัศน์นะคะของการเป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็ต้องส่งผลต่อทัศนคติของชนชั้นนำนะคะในการเปิดรับอาวุธการต่างๆของตะวันตกเข้ามานะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีที่ดูพัฒนาแล้วเหมาะสมกับความเป็นศิวิไลนะคะเพื่อไม่ให้อายตะวันตกนั่นเองนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะก็ปรากฏนะว่ามีการเผยแผ่นะคะจารึกหลักที่1นะในสมัยรัชกาลที่4นะแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะหลักศิลาจารึกหลักที่1ที่ถูกเผยแผ่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นการค้นพบนะคะหรือเป็นการถูกสร้างขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วการปรากฏขึ้นของหลักศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สยามณขณะนั้นเนี่ยตอกย้ำกับโลกตะวันตกได้ว่าสยามเนี่ยเป็นประเทศที่ civilized นะคะมีการพัฒนานะคะของภาษานะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าเป็นอาณาจักรที่มีความพัฒนาแล้วนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้มีการสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะซึ่งเป็นการผนวกรวมเอาสถาศาสนาพุทธนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวสถาบันกษัตริย์นะโดยที่ธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับการวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเป็นหลักนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจของรัฐไทยนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการ2475นะคะประเด็นแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็จะมีความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมนะคะผ่านการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจในสมัยคณะราษฎรนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะเมื่อประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้สงครามเย็นนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆนะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะก็มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยค่ะทำให้เกิดกลุ่มทุนใหม่มากขึ้นนะเราจะเริ่มเห็นกลุ่มทุนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะในการที่จะรับนะคะโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐในพื้นที่ของตนเองนะคะเริ่มมีกลุ่มทุนใหม่ขึ้นมานะคะขณะเดียวกันก็ประเทศไทยก็เปิดรับนะคะการลงทุนของต่างชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ความสำคัญนะคะเปลี่ยนนะแนวทางการพัฒนานะคะจากเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในทศวรรษที่2520นะคะกลุ่มทุนใหม่นะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ในการรับโครงการพัฒนาต่างๆเริ่มเล็งเห็นนะคะโอกาสทางการเมืองมากขึ้นในการที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนะคะ
กลุ่มทุนใหม่เหล่านี้นะคะก็ได้เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะคะผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะแล้วเริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจนะคะและทางการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่านะคะในช่วงต้นในทศวรรษ2520เนี่ย

นะคะแม้ว่าจะมีความพยายามของกลุ่มนะคะนักธุรกิจหรือทุนใหม่นะคะในการเข้ามาเล่นทางการเมืองนะคะแต่ด้วยบริบททางการเมืองณขณะนั้นนะคะอาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนักว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากการเมืองในทศวรรษ2520นะจะเรียกได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็คือมีการเลือกตั้งนะขณะเดียวกันก็มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นข้าราชการประจำด้วยเช่นกันนะฉะนั้นแม้ว่าจะเห็นความพยายามในการเชื่อมโยงฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองในแง่นี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในห้วงทศวรรษที่2540นะภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะพ.ศ. 2540นะเราจะเห็นการเชื่อมนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองเข้ามาด้วยกันนะคะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกระจายอำนาจทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะนะมีการความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทั้งในระดับชาตินะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะคะก็ทำให้เมื่อโอกาสทางการเมืองประตูโอกาสทางการเมืองมันเปิดกว้างนะคะก็ทำให้ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ต่างๆนะคะกระโจนเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะการทำความเข้าใจฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นช่วงที่สำคัญนะคะประมาณ3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็คือช่วงของพ.ศ. 2575นะคะถึง2500นะคะเราจะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการอำมาตยาธิปไตยการเมืองเป็นอำมาตยาธิปไตยนะคะก็คือนะระบบราชการนะคะโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยทำหน้าที่ในการครอบงำทางการเมืองนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตามในช่วงแรกนะคะแต่ก็มีบรรดาข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะคะขณะเดียวกันนะคะภายหลัง2500เนี่ยแล้วก็การขึ้นมาของจอมพลเสถียรรัตน์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่ระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือไม่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำได้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือการเปลี่ยนวันชาติค่ะจากวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาธิราชเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนมาเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะการทำเช่นนี้นะคะของจอมพลเสถียรรัตน์เนี่ยนะคะก็สะท้อนความพยายามของตัวทหารนะคะของจอมพลเสถียรรัตน์ในการที่จะสร้างฐานอำนาจทางการเมืองระหว่างนะคะการสร้างความชอบธรรมระหว่างกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการขึ้นมาของจอมพลเสถียรรัตน์เนี่ยนะคะคือจุดสิ้นสุดนะคะของรัฐบาลคณะราษฎรนะคะซึ่งมีกินเวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองไทยนะคะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยมีหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลานะคะ2516นะก็มีความพยายามนะคะที่จะใช้การเลือกตั้งนะคะเปิดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการลุกคือของประชาชนณขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้สามารถทำให้ประชาธิปไตยนั้นลงหลักปักฐานได้จนในที่สุดแล้วนะคะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าภายผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็การนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองนะคะผ่านการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะพุทธศักราช2540นะคะก็ถูกคาดหวังนะคะว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับการกระจายอำนาจแน่นอนค่ะว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะก็ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ในทางการเมืองเข้ามานะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ถูกท้าทายนะคะด้วยกลุ่มอำนาจเก่านะคะก็คือกลุ่มทหารนั่นเองนะคะในการทำรัฐประหารทั้งในกรณีของการทำรัฐประหารปี2549นะคะหรือครั้งล่าสุดนะคะนั่นก็คือพ.ศ. 2557นั่นเองนะมันทำให้ฐานอำนาจทางการเมืองในที่นี้นักศึกษาจะพบได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตอย่างไปมานะคะระหว่างกลุ่มนะคะระบอบอำนาจเก่ากับระบอบอำนาจใหม่ที่พยายามสถาปนาระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรต้องการทำอย่างมากเลยก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรสถาปนาขึ้นมานะเราจะเห็นได้จากความพยายามของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะ

ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการของคณะราษฎรนะคะเพื่อทำลายฐานความชอบธรรมเดิมนะคะของชนชั้นนำในระบอบเดิมหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะจอมพลป.ก็ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการลดการแบ่งชนชั้นลงนะคะคำการันหรือตัวสะกดที่ดูฟุ่มเฟือยนะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการสถาปนาอุดมการณ์นะคะ เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะคะเป็นอุดมการณ์ชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมหรือรัฐฐานิยมนะคะเพื่อลดความสำคัญของตัวราชนิยมลงไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจาก อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเมืองไทยก็จะอยู่ในวังวนของการช่วงชิงอำนาจนะคะระหว่างความเป็นใหม่กับความเป็นเก่านะคะในเวลาต่อมานะคะการขึ้นเข้าสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็เป็นการหวนคืนนะคะสู่ระบบอนุรักษ์นิยมนะคะจะเห็นได้จากการที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็ให้ความพยายามในการสร้างฐานอำนาจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลตนเองผ่านการนะคะหวนคืนสู่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมนะคะจะเกิดราชประเพณีต่างๆเนี่ยได้ถูกฟื้นฟูนำมาใช้อีกครั้งนึงนะรวมไปถึงการเปลี่ยนนะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันที่5ธันวาคมนะจากนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหลายนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะฐานอำนาจทางวัฒนธรรมนะคะผ่านนะคะสถาบันกษัตริย์นะเป็นฐานอำนาจทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะจนกลายมาเป็นข้อต่อสู้สำคัญในการประลองกำลังทางการเมืองนั่นเองค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: เธอเรียนมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษา

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระจุลและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระไพรี

พินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุติณทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณ พระดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.บริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: วัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่พระอาจารย์ทิมสร้างขึ้นมาแม้จะมีจำนวนมากแต่ทุกวันนี้จะหาดูชมของแท้ๆไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดทุกรุ่นล้วนทรงความศักดิ์สิทธิ์จนมีคำกล่าวขานว่าเป็นพระนิรันตรายกล่าวคือป้องกันภัยอันตรายทั้งมวลและหนึ่งในวัตถุมงคลที่จัดอยู่ในอันดับ1ใน5ของเบญจภาคีรูปเหมือนนั่นก็คือรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเลขใต้ฐานออกที่วัดพุทธาวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลาปีพุทธศักราช2505โดยพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้
1: ที่มาของมูลเหตุการสร้างนะฮะท่านสวัสดิ์โชติพาณิชย์เนี่ยกับหลวงปู่ทิมใต้ดำริการจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505เพื่อนำเงินสมทบทุนรายได้เนี่ยไปสร้างวิหารวัดพุทธาวาสในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะฮะซึ่งเป็นวัดหนึ่งซึ่งหลวงปู่ทิมเนี่ยให้ความอนุเคราะห์อยู่นะครับก็เลยทำพิธีจัดสร้างนะฮะทำเป็นเนื้อทองผสมหรือที่เราเนี่ยเรียกกันว่านวโลหะแดงกับดำนะครับผิวพรรณโดยรวมทั่วไปของหลวงปู่ทวดนะฮะจะเป็นลักษณะนั่งสมาธิอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมเลขใต้ฐานนะฮะตอกเลขเนี่ยแหละครับตั้งแต่1ถึง999มีบางส่วนซึ่งทำเป็นช่อซึ่งไม่ได้ตัดออกจากช่อก็จะไม่มีการตอกหมายเลขแต่ช่อเหล่านี้ได้มอบให้ทางวัดต่างๆไปเช่นวัดพุทธาวาสเนี่ยจะได้รับไปนะฮะ
0: หากจะหาหลวงปู่ทวดไว้บูชาแล้วรูปหล่อรูปเหมือนเลขใต้ฐานเบตงเป็นพระเครื่ององค์หนึ่งที่หายากเต็มทีด้วยสร้างจำนวนน้อยเพียง999องค์แต่ด้วยบารมีของหลวงปู่ทวดไม่ว่าจะสร้างที่วัดไหนหากพิธีดีเจตนาบริสุทธิ์ล้วนศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เพราะบารมีของท่านสูงแม้ไม่มีหลวงปู่ทวดในคอแต่เมื่อระลึกนึกถึงในยามคับขันท่านก็สามารถมาช่วยเหลือปัดเป่าทุกภัยได้จนทำให้พลังศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดเพิ่มมากขึ้นตราบจนทุกวันนี้

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: จัดแถวหนึ่ง
16: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.เวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
9: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
8: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์พระราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมา ทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
10: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงด

0: งามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ับสวัสดีครับเราพบกันในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของทฤษฎีและปรัชญาการเมืองนะครับในเรื่องนี้นะครับจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1เราจะพูดถึงอธิบายแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมได้ข้อที่2เราจะกล่าวถึงอธิบายแนวคิดความยุติธรรมของจอห์นรอได้นะครับและข้อสุดท้ายเราจะอธิบายแนวคิดของความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกได้นะครับในวัตถุประสงค์ทั้ง3อย่างนี้มันเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาหรือคนที่ผู้สนใจนะครับเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมที่มันเป็นแนวคิดของนักทฤษฎีและปรัชญาการเมืองร่วมสมัยครับเราเริ่มมาที่ตอนที่1ก่อนเลยครับแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยพวกเราจะนึกถึงอะไรนะครับไอ้ความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยครับมันมีความสำคัญอย่างไรและนึกถึงอะไรกันนะครับเวลาในความคิดทั่วไปเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมมันสำคัญอย่างไรในสังคมเพราะความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผูกคนเข้าไว้ในสังคมด้วยกันนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรทรัพยากรขึ้นมาหรือจัดสรรว่าใครควรได้อะไรแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดคนที่อยู่ร่วมกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ว่าทำไมคนที่ควรได้ไม่ได้สิ่งนั้นหรือทำไมคนที่ไม่ควรได้กลับได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติธรรมกันไปมากเข้ามันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเราจะรวมตัวกันเป็นอยู่กันเป็นคนกันไปทำไมนะครับดังนั้นความยุติธรรมในแง่นี้มันถึงสำคัญว่ามันทำให้ความผูกพันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นถ้าเกิดคนในกลุ่มนั้นน่ะหรือว่าในองค์กรนั้นหรือในหน่วยงานนั้นน่ะรู้สึกว่ายุติธรรมแต่ถ้าเกิดคน ที่อยู่ร่วมกันเนี้ยเกิดความรู้สึกว่า มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนๆนี้ได้สิ่งนั้นทำไมคนๆนั้นได้สิ่งนี้ปุ๊บมันก็ทำให้ความผูกพันที่คนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับแต่มันต้องอย่างนี้นะครับไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาควรได้รับอย่างนั้นแต่โดยเหตุผลจริงๆแล้วเขาไม่ควรได้รับอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ยุติธรรมได้ดังนั้นความยุติธรรมมันจึงมีลักษณะ2อย่างด้วยกันคือด้านนึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของส่วนบุคคลที่ตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรได้รับหรือไม่อีกทางนึงมันเป็นเงื่อนไขในสิ่งที่สามารถวัดได้ว่าคนคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือไม่ในทางวัตถุนะครับมันเป็น2อย่างประกอบกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรหรือไม่ควรเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในสังคมใดๆอ่ะครับทุกคนก็ย่อมครับข้องใจอยู่แล้วมันไม่มีใครทุกคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมตลอดแต่ว่าโดยสภาพทางวัตถุสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เนี่ยมันจะบอกได้ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องพูดถึง2อย่างด้วยกันนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องนี้ครับเราจะพูดถึง2อย่างด้วยกันเสมอมาไม่ว่าเป็นความคิดของจอห์นรอหรือโรเบิร์ตโนซิกนะครับพอเราพูดถึงความหมายความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าความยุติธรรมมันกินความถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการ1เสมอนะครับเวลาที่เราพูดว่าใครควรได้รับอะไรเนี่ยหรือใครควรที่จะไม่ได้รับอะไรเนี่ยมันต้องพูดถึงว่าไอ้ควรนั้นอยู่บนหลักการอะไรมันจะไม่มีคนที่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการนะครับหรือคนที่ไม่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการและไอ้หลักการที่ว่านี้มันต้องสมเหตุสมผลภายในตัวมันเองหมายถึงอะไรครับตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราใครควรทำถูกแล้วได้รับรางวัลคนทำผิดแล้วควรได้รับการลงโทษมันก็ต้องมีหลักการก่อนว่าแล้วไอ้ทำผิดทำถูกนั้นมันคืออะไรถูกไหมครับหรือว่าเวลาที่ว่าคนใกล้ชิดกันหรือคนเราเวลาที่เราลงโทษหรือให้รางวัลเราต้องไม่สนใจความใกล้ชิดแปลว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราใกล้ชิดคนที่ให้รางวัลนั้นควรได้รับรางวัลหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใกล้ชิดคนที่ได้รางวัลนั้นควรได้รับการลงโทษไม่เกี่ยวกันจะใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดก็ควรจะได้รับรางวัลหรือการลงโทษขึ้นอยู่กับเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่แบบนี้ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเราต้องพูดถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอมันไม่มีความยุติธรรมโดยปราศจากหลักการได้นะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราพูดถึงความยุติธรรมโดยไม่อาศัยหลักการคำถามก็คือว่าแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดสินกันได้ยังไงว่าใครควรได้รับอะไรนะครับนั้นหลักการนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความยุติธรรมไม่มีหลักการไม่ได้แล้วความยุติธรรมมันต้องถูกต้องเสมอมันไม่อาจมีความยุติธรรมที่ไม่ถูกต้องได้นะครับแล้วความยุติธรรมนี้มันต้องสมเหตุสมผลตัวเองในเสมอนะครับถัดไปครับเวลาที่พูดถึงความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีคำที่เกี่ยวข้องคำหนึ่งก็คือเรื่องความเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคที่ว่านี้มันคืออะไรความเสมอภาคก็คือว่ามันต้องเป็นการถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงเสมอภาคกันเนี่ยเราไม่ใช่เสมอภาคกันทุกกรณีนะครับโดยไม่สนใจหลักการนะครับตัวอย่างอย่างนี้เวลาที่นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจนะครับไปเข้าสอบคนที่ทำคะแนนสอบได้ดีก็ควรได้เกรดดีถูกไหมครับใครที่ทำคะแนนสอบได้น้อยก็ควรได้เกรดต่ำถูกไหมครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ย
เราไปเข้าสอบแล้วทุกคนได้เกรดเท่ากันหมดถามว่าแบบนี้เรียกเสมอภาคกันไหมดังนั้นแล้วเวลาที่เราพูดถึงความเสมอภาคกันนะครับเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องได้รับผลเหมือนกันนะครับแต่มันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งเหมือนกันคือเช่นคนสอบได้ดีได้เกรดดีคนสอบได้น้อยได้เกรดต่ำถูกไหมครับมันไม่ใช่ทุกคนตัดเกรดเท่ากันหมดเอาเกรด A เหมือนกันหมดเลยสมมติว่ามีเหตุแบบนี้ครับเราไปเรียนเราไปคุมสอบเสร็จปุ๊บปรากฏทุกเราให้เกรด A เหมือนกันหมดเลยอันอย่างเงี้ยถือว่าเสมอภาคกันไหมไม่เสมอภาคกันนะครับเพราะเราไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้หลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราทุกคนให้ตกหมดเลยอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมภาพของ TP Temis เนี่ยครับมันเป็น TP ที่ว่าด้วยความยุติธรรมเนี่ยภาพนี้มันมีลักษณะสำคัญอย่างนึงคืออะไรตัว TP Temis เนี่ยครับเอาภาพผูกตาไว้ก็คือแปลว่าอะไรครับตู้ความยุติธรรมจะไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนใจว่าคนที่ได้รับผลของการตัดสินนั้นเป็นใครคนใกล้ชิดหรือคนไม่ใกล้ชิดคนที่มีอำนาจหรือคนที่ไม่มีอำนาจทุกคนเหมือนกันหมดไอตัวตาช่างหรือตาชูที่ว่านี้ก็คือว่ามันต้องเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งๆก็คือมือที่ถือไว้มันเป็นหลักการและสิ่งสำคัญที่สุดคือมันต้องมีดาบครับความยุติธรรมต้องมีอำนาจบังคับในวิธีคิดแบบกรีกนะครับทำไมต้องมีดาบครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้เรามีหลักการยังไงก็ตามทีหรือเรามีเหตุผลก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอำนาจบังคับทำให้เกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ยุติธรรมนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ผมเล่าไปครับว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่ทุกคนได้ประดับเหมือนกันทุกกรณีแต่มันต้องแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีเหตุอย่างนี้ครับมีผู้หญิงแพทย์สยามอยู่2คนนะครับผู้หญิงแพทย์สยามคือคนที่เป็นนครสงพินีคนขายบริการนะครับเรื่องนี้มันเกิดในไบเบิลนะครับเขาเนี่ยผู้หญิงอ่ะ2คนเนี้ยทั้งคู่มีลูกแต่ว่าปรากฏว่าคนนึงอ่ะลูกตายพออีกคนนึงเนี่ยก็ไปตู่ว่าลูกของอีกคนนึงเป็นลูกตัวเองทั้งคู่ก็แย่งกันว่าใครเป็นลูกของตนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขาก็เลยไปหากษัตริย์หรือกษัตริย์โซโลมอนทั้งคู่ก็บอกว่าไอ้เด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นลูกตัวเองโซโลมอนก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อว่าเนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นลูกตัวเองงั้นเพื่อความเสมอภาคกันความยุติธรรมตัดครึ่งนึงเลยเอาเด็กมาผ่าครึ่งพอเด็กผ่าครึ่งปุ๊บก็มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าดีเราต้องเสมอภาคกันเอาไปคนละครึ่งนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งกับบอกว่าผู้หญิงคนที่สองบอกว่าไม่ได้ผ่าครึ่งก็ตายสิดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอางั้นให้ผู้หญิงคนแรกไปก็แล้วกันโซโลมอนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกก็ต้องเป็นของคนที่สองแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของใครคนๆย่อมรักลูกคนๆนั้นดังนั้นแล้วโซโลมอนก็เลยตัดสินให้เอาเด็กคนนี้ให้กับผู้หญิงคนที่สองที่บอกว่าไม่ให้ผ่าครึ่งเห็นไหมครับแบบนี้เรียกยุติธรรมไหมแล้ว3ถามว่าไอ้เรื่องนี้เสมอภาคกันไหมถ้าเกิดเสมอภาคต้องเอาไปคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับไปครึ่งตัวเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยครับดังนั้นแล้วเราจะพบว่าเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าต้องเท่าเทียมกันทุกกรณีคือเอาไปคนละครึ่งอ่ะครึ่งตัวเอาไหมแต่เรากำลังพูดถึงว่ามันต้องรับแบบเหมือนกันบนเท่าเทียมกันบนหลักการใดเสมอถ้าเกิดว่าการปฏิบัติการเท่าเทียมกันโดยไม่สนใจหลักการอะไรเลยทุกคนเหมือนกันเอาไปคนละครึ่งตัวอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมนะครับเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะคนเรามีแนวโน้มที่เราจะเข้าใจว่าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องสนใจว่ามันบนอยู่บนหลักการอะไรนะครับต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดซึ่งไม่ได้ครับ

ความแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับเราสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่รอเสนอเนี่ยเขาเสนออยู่บนมีสมมติฐานบางอย่างจอห์นรอครับเป็นนักทฤษฎีหรือนักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยซึ่งเป็นคนที่ทำให้พลิกฟื้นทำให้ปรัชญาการเมืองเนี่ยกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันอีกขึ้นมานะครับทำไมผมถึงเลือกนักปรัชญาการเมืองหรือท่านทฤษฎีการเมืองท่านนี้นะก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่สมัยของจอห์นรอเนี่ยปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าตกต่ำเป็นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดในภาคพื้นของในสหรัฐอเมริกานะครับจอห์นรอเนี่ยทำให้นำความคิดเรื่องปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความยุติธรรมขึ้นมากลับมาเป็นประเด็นที่สนใจเสมอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจอห์นรอเสนออะไรครับจอห์นรอกำลังเสนอความยุติธรรมที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความยุติธรรมในเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นความยุติธรรมในระดับนโยบายสาธารณะทำไมรอถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความคิดของความยุติธรรมเนี่ยถ้าเป็นความคิดแบบพวกกรีกโบราณนะครับมันอาจจะหมายถึงเอกภาพของจิตใจถ้าเป็นแบบของเพลโตนะครับดังนั้นแล้วแต่จอห์นรอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมในแง่ของจิตวิญญาณแต่เรากำลังพูดถึงความยุติธรรมในการจัดสรรอะไรบางอย่างหรือการที่เราจะจำแนกหรือเราจะส่งมอบตัวทรัพยากรให้ใครบนเหตุผลอะไรนะครับรอเนี่ยให้คำอธิบายเรื่องความยุติธรรมเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานนี้ครับว่าสังคมคืออะไรสังคมสำหรับรอแล้วสังคมคือองค์การที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือบนพื้นฐานความคิดบางประการเสมอนะครับสังคมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ต้องร่วมมือกันร่วมมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดได้ร่วมมือกันที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ที่พ้นจากถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะครับสามารถอยู่ได้โดยลำพังก็ไม่จำเป็นต้องมีสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แต่โดยสังคมแล้วมันทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อยู่รอดได้แต่นอกจากมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วมนุษย์สามารถจะมีชีวิตที่จะศึกษาถึงเรื่องสิ่งอื่นได้ด้วยแล้วนะสังคมในแง่นี้มันจะเป็นการร่วมมือกันมันเป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือการรวมกันของบุคคลบนความพื้นฐานของความคิดบางอย่างเสมอและความคิดบางอย่างที่ว่านี้มันจึงเป็นเป้าหมายของสังคมนะครับรอเนี่ยเสนอต่อมาคือเรื่องอะไรคือแนวคิดตั้งแต่หนังแรกเริ่มอย่างนี้ครับว่าที่เราจัดสรรอะไรบางอย่างนะครับเราจัดสรรไปเนี่ยมันจะมีบางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์แต่ไอ้บางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์เนี่ยเมื่อรวมตัวกันเป็นสังคมแล้วครับถ้าเกิดตามอะไรก็ตามที่การได้ประโยชน์หรือการเสียประโยชน์เนี่ยมันไม่รุนแรงมากนะจนคนรู้สึกโอ้ยมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่ไหวแล้วจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันก็จะทนอยู่กันไปแต่สำหรับรอแล้วแค่นี้ยังไม่เพียงพอครับรอเชื่อว่าเวลาที่เราจะรวมตัวเป็นสังคมแล้วเนี่ยเราต้องเสนอเนี่ยตำแหน่งแรกเริ่มคือตำแหน่งที่ทุกๆคนนะครับสามารถที่เอามาไตร่ตรองร่วมกันได้โดยไม่ต้องสนใจคนคนนั้นนะครับว่าเป็นใครหรือว่าได้รับผลอะไรจากการจัดสรรหรือการแบ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองร่วมกันนี้ครับไอ้พื้นที่ที่เราใช้อ่ะครับมันจะเป็นพื้นที่ระดับประเทศเสมอไม่รวมกันไประดับระหว่างประเทศนะครับความยุติธรรมแบบแนวคิดของเราเนี่ยเป็นความยุติธรรมในระดับประเทศไม่ใช่ระดับนานาชาตินะครับไอแนวคิดแรกเริ่มเนี่ยของรอเนี่ยครับมันจึงไปนำไปสู่ความคิดของสิ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้ม่านแห่งความไม่รู้อ่ะครับมันคืออะไรม่านแห่งความไม่รู้ของรอเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้าไปตำแหน่งที่ต้องไตร่ตรองเรื่องว่าเราจะจัดสรรผลประโยชน์กันยังไงจัดสรรสิ่งที่มีค่ากันยังไงแล้วอ่ะทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองอ่ะจัดสรรตอนเข้าไปอ่ะรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่จัดสรรออกมาเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะครับมันเป็นสถานการณ์สมมติที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ไตร่ตรองร่วมกันประเด็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าผมมารู้ว่าผมเป็นคนมีเงินและผมก็ต้องไตร่ตรองแบบที่ยังไงก็ตามที่ผมให้ได้แบบที่คนมีเงินได้ประโยชน์ที่สุดหรือคนบางคนที่แต่รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่มีเงินหรือเป็นคนจนหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็ตามทีที่เป็นคนเสียเปรียบในสังคมก็จะไตร่ตรองแบบที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในม่านแห่งความรู้เราไม่รู้ว่าเราออกมาแล้วเราจะเป็นใครต้องไต่ตรองยังไงให้ทุกคนมันอยู่ร่วมโลกกันได้ให้เป็นผลประโยชน์ที่ว่าทุกคนมันแบบที่ซีเปรียบที่สุดมีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยครับจึงเป็นหลักความคิดเรื่องม่านแห่งความรู้ของเรานะครับหลักการความยุติธรรมของเราเนี่ยจะประกอบด้วยหลักการ2ข้อซึ่งหลักการ2ข้อนี้มันจะต้องเกิดมันจะเป็นหลักการที่ต้องเรียงลำดับกันข้อที่1คือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับจะต้องมีเสรีภาพอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ใช่มีใครไม่ได้มากกว่าอีกคนหนึ่งหลักการข้อที่2ของเราก็คือว่าอะไรคือหลักการของความแตกต่างครับคืออย่างนี้ครับหลักการความแตกต่างที่ว่านี้ครับมันเป็นหลักการที่ว่าในเมื่อในสังคมแล้วคนมันมีความสามารถไม่เท่ากันทางธรรมชาติสูงต่ำดำขาวก็ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วไอ้หลักการความแตกต่างเนี่ยมัน

ป็นการที่เป็นหลักการที่ลำเอียงเข้าข้างคนที่มันอ่อนแอกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราพูดภาษารอก็คือว่ามันหลักการที่เรียกว่าหลักการแม็กซิมินคือยังไงครับในเมื่อคนอยู่ในสังคมกันนะมีความแตกต่างกันทางสถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจทางสติปัญญาการที่เขาเกิดมาเนี่ยมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือว่าเขามีสติปัญญาด้อยกว่าเนี่ยเป็นความผิดของเขาเหรอสำหรับเราแล้วไม่เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดกลไกทางสังคมขึ้นมาหรือเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาเขาโชคร้ายที่ดีมี DNA ด้อยกว่าทำให้เขาถูกปฏิบัติอย่างเลวกว่าอย่างนั้นเหรอครับมันสำหรับเราไม่ใช่สำหรับเราแล้วเป็นยังไงการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยควรจะลำเอียงเข้าข้างให้คนพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ที่ยืนได้แน่นอนมันแล้วไอ้การจัดสรรทรัพยากรแบบนี้มาเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากคนที่มันมีมากกว่าแต่ไอ้หลักการนี้มันจะไม่อยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคนที่อ่อนแอกว่ามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเงินหรือว่าทรัพยากรที่ถูกจัดสรรมาครับมันเปลี่ยนให้คนที่มันอ่อนแอกว่ากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอาจจะมีคนอ่อนแอกว่ากลุ่มใหม่ขึ้นมาไอ้การจัดสรรแบบรอแบบนี้ครับมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจะลำเอียงข้อคนอ่อนแอกว่าไปเรื่อยๆไม่ใช่คนอ่อนแอกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอนะครับอันนี้แล้วนักศึกษาหรือผู้สนใจอาจจะมองโอ้โหทำไมมันลาเวนเดอร์แบบนี้อีกนิดนึงก็ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วลำเอียงเข้าข้างคนอ่อนแอกว่าอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีคนที่วิจารณ์รอถึงแนวคิดแบบนี้ในประเด็นที่2ของหลักการของความยุติธรรมของรอหรือเรียกว่าหลักการที่2 B คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงตำแหน่งหรือกิจการในฐานะอย่างเป็นธรรมแปลว่าอะไรครับสำหรับรอแล้วครับการเข้าถึงตำแหน่งในการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันคนบางคนออกไปเพราะในเมื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสรรกิจการสาธารณะได้หรือจัดสรรทรัพยากรนะเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นผู้หญิงทำไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นคนที่เป็น LGBT ทำไม่ได้ทุกคนต้องทำได้หมดครับเพราะตราบใดก็ตามเขาสามารถใช้เหตุผลได้ทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับหลักการรอจึงมีลักษณะนี้ในมุมความยุติธรรมกรณีที่เป็นรูปธรรมในหลักการของรอคืออะไรคืออย่างนี้ครับอย่างการเก็บภาษีมรดกหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับการเก็บภาษีมรดกคืออะไรครับเราต้องเก็บเงินเพราะคนในประเทศเราอะครับหรือประเทศไหนก็ตามทีคนที่มีเงินพอที่จะส่งมรดกได้มันเป็นคนส่วนน้อยหรือการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคืออะไรคือการที่เราเอาภาษีที่เราใช้มาเนี่ยได้มานะครับในต่อละปีเนี่ยเราเก็บไปเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือหลักการแบบนี้ครับมันสอดคล้องกับแนวคิดของเราอย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นการจัดสรรเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อคนที่อยู่ในฐานะที่อ่อนแอกว่าตามหลักการของความแตกต่างนะครับตามใดก็ตามที่หลักการทำตามแบบนี้การเก็บภาษีมรดกหรือการให้เงินกู้ยืมเนี่ยมันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมอะครับมีที่ยืนได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นที่มีที่ยืนหรือคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเท่านั้นมีที่ยืนเพราะสำหรับรอแล้วครับความยุติธรรมในสังคมใดๆมันเป็นความยุติธรรมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ครับสามารถมีชีวิตอยู่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่โดยบนพื้นฐานของอีกคนคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปความยุติธรรมมันจึงไม่ใช่ความยุติธรรมที่ทำให้คนคนหนึ่งอยู่ได้อีกคนหนึ่งอยู่ไม่ได้นะครับโดยหลักการของเราจะเป็นแบบนี้แต่แนวคิดของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันจะมีนักคิดที่ต่อให้ความสำคัญหรือว่าต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รอซึ่งเราได้พบกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเราพบกันในตอนสุดท้ายนะครับในแนวคิดความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกนะครับแนวคิดโรเบิร์ตโนซิกนี้เป็นใครโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมงานของจอห์นรอเองก็คืออยู่ในภาควิชาเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาควิชาปรัชญาด้วยกันนะครับโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จอห์นรออย่างรุนแรงในแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของรอนะครับแต่พื้นฐานแนวคิดของโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยมาจากทิศทางที่ว่าใกล้เคียงกับรอแต่คนละสายกันเลยนะครับแนวคิดของโนซิกมาจากอะไรมาจากแนวคิดเรื่องแรงงานของล็อกครับเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของแรงงานของล็อกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราอะครับอาศัยแรงงานของเราในการเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรก็ดีหรือสภาพทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีครับมันทำให้เราเอาแรงงานนั้นไปเจือปนกับของนั้นมันก็เลยกลายเป็นของที่เราสามารถเอาไปเคลมว่ามันเป็นของของเราได้สมมติว่าอย่างนี้ครับเราไปเจอชมพู่เนี่ยตกหล่นอยู่ข้างทางแล้วก็ไปหยิบชมพู่มาการที่เราการเอาแรงงานเราไปหยิบชมพู่มาเนี่ยครับมันก็เท่ากับกลายเป็นชมพู่ของเรามันต้องเป็นของข้างทางนะครับไม่ใช่ของใครนะครับอยู่ๆดีๆไปหยิบของชมพู่ในสวนบ้านชาวบ้านเขาได้อาจจะโดนเขาเอาอะไรมาไล่ตีได้นะครับ
รือว่าเราไปทำไร่ไถนาบุกเบิกที่ที่มันไม่ใช่ของใครเลยเนี่ยคนที่อาศัยทำไร่เอาแรงงานตัวเองไปบุกเบิกที่ดินที่มันเป็นที่ยังไม่มีใครอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนคนนั้นอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นได้อันนี้ครับมันจึงเป็นความคิดของล็อกที่ว่าเราเอาแรงงานเข้าไปใช้ในการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติที่มันยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับแรงงานจึงเป็นที่มาของกรรมสิทธิ์นี่คือแนวคิดของล็อกนะครับ แต่แนวคิดเนี้ยครับมันก็มีปัญหาในตัวมันเหมือนกันว่ามันต้องมีหลักการอยู่พื้นฐานว่าไอการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่อ้างว่าทำให้คนอื่นเนี่ยเสียสิทธิ์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่สามารถคนเข้าถึงของได้อย่างเสรีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับพ่นลมหายใจเข้าไปในอากาศเราอาศัยแรงงานเราใช่ไหมครับพ่นเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอากาศทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราแบบนี้ใช้ได้ไหมมันก็จะขัดแย้งกับหลักการเรื่องนี้ว่ามันพอเราอ้างเสร็จแล้วมันจะทำให้ทุกคนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงของนั้นได้หรือเราปาทรายลงไปในแม่น้ำปาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าทั้งแม่น้ำเป็นของเราเพราะเนี่ยเราใช้แรงงานเราปาทรายอย่างนี้ไม่ได้ครับเวลาที่เราจะอ้างสิทธิ์ในอะไรเนี่ยมันต้องไม่ปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะเข้าถึงของอย่างนั้นได้นะครับเพราะอันนี้มันจะเกินเลยไปมากนะครับถ้าของเราจะอ้างสิทธิ์ได้ในบางอย่างบางขอบเขตเสมอเราจะไม่อาจสามารถอ้างสิทธิ์ว่าเฮ้ยน้ำทั้งหมดเป็นของเราทั้งที่ว่าเราใส่แรงงานเราไปแบบนี้มันไม่ได้ครับทำแบบนี้แล้วคนอื่นเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วหลักการของล็อกที่ว่านี้มันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่หลักความยุติธรรมของโนซิกซึ่งประกอบด้วยหลักการ3ข้อหลักการของโนซิกเนี่ยเรียบง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับของรอนะครับหลักการแนวคิดของจอร์ลเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งแรกเริ่มนะครับนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามาในความไม่รู้แล้วหลังจากนั้นต้องมาไตร่ตรองกันนะครับมีหลักความยุติธรรม2ข้อต้องเรียงลำดับนะครับหลักการข้อที่1ก็คือต้องเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหลักการข้อหลักการความแตกต่างหลักการ 2B ก็คือหลักการที่ว่าด้วยตำแหน่งสถานะต้องเปิดโอกาสให้คนเท่าเทียมกันซับซ้อนนะครับแบบรอซับซ้อนโนซิกง่ายมากโนซิกมี3ข้อแรกอย่างนี้ครับหลักการความยุติธรรมคือในการถือครองอะไรที่เราได้เราอะไรที่เราถือครองได้เนี่ยครับโดยอย่างที่เราเป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราถือได้เป็นอย่างนี้ครับสมมติว่านักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับเดินทางไปซื้อของในเซเว่นในร้านเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามทีเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วของที่นักศึกษาหรือผู้สนใจได้มาเนี่ยซื้อซาลาเปามาถุงหนึ่งซาลาเปาเนี่ยถือว่ายุติธรรมเพราะเราไม่ได้บังคับใครมาเรามีการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมนะครับหลักการข้อที่2ก็สอดคล้องกับหลักการข้อแรกคือว่าไอ้การแลกเปลี่ยนเนี่ยครับมันต้องมาจากการเป็นธรรมตัวอย่างคือซาลาเปาครับเดินทางเข้าไปซื้อซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าการซื้อขายเนี่ยไม่มีใครบังคับใครหลักการข้อ2คือการถ่ายเทการถือครองนะครับว่าตัวคนขายก็สะดวกใจขายตัวคนซื้อก็สะดวกใจที่จะซื้อไม่มีการบังคับซื้อขายกันซาลาเปาที่ได้มาตามหลักการข้อ1ก็ถือว่าถือครองอย่างเป็นธรรมการถ่ายเทอย่างที่2ก็ถ่ายเทของอย่างเป็นธรรมมันจะต่างกันแบบไหนครับมันต่างกันแบบนี้ถ้ามีไอ้บ้า500หรือเป็นไอ้โจรนะครับเอาปืนจี้นักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับแล้วบอกว่าเอาเงินมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอ้การถ่ายเทการถือครองนี่ไม่เป็นธรรมเพราะมันเอาปืนจี้ตัวนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเอากระเป๋าตังค์ให้กับคนที่เอาปืนจี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้โจรที่มันเอาปืนจี้ไปเนี่ยครับโจรป่า500เนี่ยได้กระเป๋าตังค์ไปก็เท่ากับว่าอะไรครับไอ้กระเป๋าตังค์ที่ได้มาเนี่ยมันได้มันถือครองมาก็ไม่เป็นธรรมกระบวนการถ่ายเทการถือครองก็ไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับง่ายตามใดก็ตามอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความสมัครใจทุกอย่างถือเป็นธรรมในความคิดของเราไอ้ในความคิดของโนซิกครับข้อสุดท้ายครับในหลักความคิดธรรมยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือว่าตามใดก็ตามเนี่ยที่เกิดความอยุติธรรมขึ้นมาแล้วมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องแบบนี้ครับแน่นอนว่าในกรณีของเราแลกเปลี่ยนซาลาเปากันนะครับคนถือครองซาลาเปามาถ้าเกิดว่าการซื้อขายมาเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไอการในเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนครั้งเดียวก่อนหน้าที่จะมีซาลาเปาขึ้นมามันก็ต้องมีการซื้อแป้งถูกไหมครับเราต้องมีการซื้อกระดาษแล้วมันก็ต้องมีการที่เข้าไปโรงงานมามีการที่ว่าจะเปลี่ยนจากแป้งขึ้นมาก็ดีจากครีมก็มาก็ดีเปลี่ยนให้กลายเป็นซาลาเปาถ้าเกิดว่าในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งนี่มันมีครั้งไหนที่มันไม่ยุติธรรมมันก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ที่ถูกที่แลกเปลี่ยนมาครับหรือผู้ที่ถือครองในภายหลังเนี่ยต้องชดเชยให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการที่มันยุติธรรมนั้นถ้าเกิดว่ามีการชดเชยนี้ก็เท่ากับการถือครองอันนี้ยุติธรรมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวสบายบือแนวคิดของโนซิกเนี่ยยิ่งอธิบายอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าพวกเราครับไปดูคอนเสิร์ตอันหนึ่ง
ทุกคนมีเงินเท่ากันในตอนแรกตำแหน่งตอนแรกสุด

คนละ10,000ปรากฏว่าไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยบัตรตั๋วใบละ 2,000 ถ้าเกิดว่าคนไปดูคอนเสิร์ตมีอยู่สัก100คนนะครับตั๋วใบละ 2,000 เป็นยังไงไอ้ตอนแรกเนี่ยคนที่ไปดูมานะครับสมมติว่าก็ไปดูกันอยู่100คนคนที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีเงิน10,000นึงด้วยแต่ไปดูตั๋วใบละ 2,000 ก็กลายเป็นว่าคนอื่นจะเหลือคน99คนเนี่ยก็จะเหลือเงินอยู่ 8,000ในขณะที่คนแรกที่มีเงิน10,000นึงเนี่ยได้เงินจากไอ้99คนนั้นเข้าไปใช่ไหมครับจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มันจะได้เงินไม่ใช่10,000นึงแล้วถามว่าการที่คนน่ะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตทำให้คนคนนึงได้เงินมากกว่าได้เงินมากกว่าตำแหน่งแรกเริ่มเนี่ยหรือตำแหน่งเริ่มแรกสุดเนี่ยแบบรอเนี่ยได้10,000นึงเนี่ยกลายเป็นได้เงินโผล่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ2,000 คูณเข้าไปกัน100เนี่ยครับ 2,000 ก็เป็น 22,000 นะครับกลายเป็นเงิน 200,000 บาทเนี่ยถามว่าไม่ยุติธรรมสำหรับโนเสร็จแล้วยุติธรรมเพราะว่าไม่มีใครบังคับเขาในการที่เขาจะแลกเปลี่ยนไม่มีใครบังคับเขาในการถือครองเห็นไหมครับโนสิกสะดวกสบายมากง่ายแล้วยิ่งพอเอาความคิดของโนสิกแบบนี้มันคือหลักการที่ให้ความสำคัญกระบวนการคือตราบใดก็ตามกระบวนการเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกต้องผลของความไม่สมบูรณ์กันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทุกวันนี้นะครับการดำเนินการในสังคมเราอ่ะมันสอดคล้องกับแนวคิดของโนสิกอย่างชัดเจนก็คือว่าเราไม่สนหรอกครับว่าผลของการที่ว่าการแลกเปลี่ยนมันจะทำให้ใครมีมากขึ้นหรือมีมากมันมีน้อยลงตราบเท่าที่กระบวนการในการแลกเปลี่ยนนั้นการถือครองมันดำเนินการไปอย่างถูกต้องไม่มีใครบังคับใครก็ได้แล้วแล้วพอเอาแนวคิดอันนี้ไปใช้กับแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีมรดกการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเป็นยังไงมันจะเกิดปัญหานี้ครับว่าการเอาเงินของคนอื่นไปเพื่อที่อุดหนุนให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปเนี่ยครับสำหรับโนสิกแล้วมันเท่ากับการปล้นการที่เราจะเอาเงินใครเนี่ยครับไปอุดหนุนก็ดีในเรื่องของการให้เงินกองทุนกู้ยืมหรือการเก็บภาษีมรดกซึ่งอาศัยแรงงานเขาในการที่ทำให้เขาเก็บเงินมาช่วยชีวิตไปมันเท่ากับว่าเป็นการปล้นหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอาไปกระจายให้ผู้อื่นสำหรับโนสิกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและทำไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเป็นคนเก็บเงินได้และมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะมีฐานะทำไมเราต้องเอาเงินของตัวเองไปจ่ายให้คนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินนั้นรู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขานะบริจาคนั่นทำได้แต่โนสิกแล้วรัฐไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปบังคับให้คนนะเอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นนะครับสำหรับโนสิกแล้วโนสิกไม่เห็นด้วยกับแบบนี้แนวคิดของโนสิกนี้เองจึงเป็นแนวคิดที่มันสอดรับกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการสะสมเงินนะครับแล้วทำให้คนเราสามารถที่ว่ายืนยันว่ารัฐควรจะมีพื้นที่ในการแทรกแซงน้อยๆเนี่ยครับคือแนวคิดของโนสิกครับ

0: ราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับได้แก่ช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับในช่วงแรก Green View น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่ชุมชนดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับก่อนที่จะไปดูการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนแห่งนี้ในช่วง Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Idea ผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่รับรองว่าเป็นเรื่องที่สนุกและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้น้องกรีนรอเราอยู่แล้วนะครับไปพบกับน้องกรีนกันเลยในช่วง Green View
1: คุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสมัยก่อนตำบลดงละครเป็นหมู่บ้านเก่ามีอายุกว่า100ปีแล้วนะครับแล้วก็มีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาภายหลังสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาผู้คนบางส่วนก็ได้อพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณดงละครเพราะที่นี่มีสภาพเป็นป่าและหนองน้ำทั่วไปและยังเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าจำนวนมากซึ่งมักจะเข้ามากินข้าวในนาเสมอนะครับต่อมาชาวบ้านเข้ามาอยู่กันมากขึ้นช้างป่าก็เลยหนีไปชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีพาดแววมาตามสายลมแต่ก็หาที่มาของเสียงดนตรีนั้นไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละครก็คือดงที่มีเสียงละครหรือเมืองลับแลนั่นเองครับเราลองไปดูสิครับว่าที่บ้านดงละครจะมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับ

0: สภาพพื้นที่ของตำบลนงละครมีทั้งหมด13หมู่บ้านมีพื้นที่ 30,000 กว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่ลักษณะกระทะคว่ำเนื่องจากพื้นที่ในดงทำสวนเป็นส่วนใหญ่ทำสวนทางล่างก็จะเป็นนาขณะนี้เป็นบ่อปลาและบ่อกุ้งเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับพื้นที่นาก็เหลือน้อยลงไปนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมก็ประมาณ 6-8 เดือนนะครับ
1: ตำบลดงละครอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกถ้าใครเคยมาที่นี่จะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระยาศาสตร์เพราะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของตำบลดงละครกันเลยล่ะครับขนมกระยาศาสตร์จัดเป็นขนมโบราณที่จะทำกันก็ต่อเมื่อถึงประเพณีสำคัญอย่างเทศกาลวันศาสตร์ไทยแต่ปัจจุบันที่นี่ก็ได้นำมาทำเป็นอาชีพจนกลายเป็นขนมที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลดงละครครับ

0: ส่วนผลไม้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือมะยงชิดโดยมีการดูแลรักษาบำรุงต้นและใช้ปุ๋ยชีวภาพไม่ใช้สารเคมีจึงทำให้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบนอกนุ่มในจัดเป็นผลไม้พื้นเมืองและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การทำสวนผลไม้ปลูกพืชไร่และพืชผักสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นกระทะคว่ำโดยมีพื้นที่เนินทางด้านเหนือบริเวณใจกลางเป็นเนินสูงที่ชาวบ้านเรียกว่าสันคูบริเวณตอนใต้ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือทำนาและทำสวนผลไม้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนในการผลิตตำบลดงละครมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากมีคลองระบายน้ำจากแม่น้ำนครนายกลงไปสู่แม่น้ำบางปะกงในปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของตำบลดงละครครับ
1: คุณผู้ชมครับทางมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือที่คุ้นหูกันดีว่าสสนกเนี่ยนะครับได้เข้ามาร่วมมือกับคนในชุมชนครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจนทำให้ทุกวันนี้นะครับคนในชุมชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำการเกษตรเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันเลยครับในช่วงGreen Shotครับ

0: นิธิอุทกภัทรและสสนกนะคะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำและให้ความรู้ในด้านชุมชนเป็นหลักรวมทั้งดูแลทุกเรื่องน้ำนะคะแต่ในชุมชนดงละครมีคลองหนองบึงจำนวนมากแต่ยังไม่มีการพัฒนาโครงสร้างน้ำจึงได้มีการร่วมมือกับมูลนิธิและสสนกและได้ทำสัญญากันขึ้นตั้งแต่วันที่2กันยายน2558เป็นต้นมาค่ะจากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างฝายที่หนองหิงหายนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนดงละครและการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิและสสนกค่ะ
1: ตำบลดงละครได้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำในหลายๆด้านจะมีวิธีการบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: การจัดการบริหารน้ำของตำบลดงละครเนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบลดงละครเป็นพื้นที่ราบต่ำนะครับก็มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่การบริหารการน้ำของเราเดิมไม่เพียงพอกับการเกษตรทางท้องถิ่นและท้องที่จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงให้น้ำเพียงพอกับการเกษตรของเกษตรกรก็จึงได้ร่วมกับมูลที่อุทกพัฒน์เพื่อบริหารจัดการน้ําโดยการขุดลอกหนองหายและทําฝายขึ้นมานะครับ1ตัวเกาะครั้งแรกนะครับ
1: ตอนนี้นะครับที่ได้รับงบประมาณดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหนองหิงหายนะครับพื้นที่ขุดหนองประมาณ20ไร่นะครับแล้วก็จะมีหนองปือนะครับขุดลอกหนองเช่นกันนะครับพื้นที่ประมาณ14ไร่

0: แล้วก็จะมีฝายคอนกรีตน้ําล้นนะครับอยู่ที่หมู่ที่6นะครับปากทางออกคลองเหมืองนะครับแล้วก็จะอีกจุดหนึ่งก็จะมีบ่อน้ําล้นนะครับที่สระหนองหมูนะครับ
1: ตัวสําคัญคือหนองหิ่งหายเนี่ยเป็นหนองที่อยู่ตอนบนของตําบลดงละครอยู่ในเขตหมู่5เดิมมีพื้นที่32ไร่ก็ทําการขุดลอกในพื้นที่20ไร่ประวัติหนองหิ่งหายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใช้เอาไว้ให้ราษฎรเกี่ยวหญ้างัวและหญ้าควายนะครับสมัยก่อนมันมีเยอะเนื่องจากว่าน่าจะสันนิษฐานได้ว่าคนที่มาตัดหญ้าให้ง้อยควายเนี่ยทําหินที่ฝนมีดหล่นหายแทบทุกมากันก็บ่อยนะฮะก็เลยตั้งชื่อเป็นหนองหินหายแต่เดิมน่าจะมาเพี้ยนมาเป็นหนองหิงหายครับความสําคัญก็คือตัวนี้เป็นหนองที่กักเก็บน้ําไว้เพื่อระบายต่อลงไปทางล่างนะครับทางล่างเรามีฝายกักเก็บน้ําไว้แล้วนะครับก็เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรในด้านทํานาเสียเป็นส่วนใหญ่ครับเนื่องจากน้ำเนี่ยมันไหลไปโดยไม่ได้กักเก็บไว้ก็เลยมีการขอไปทางอุทกพัฒน์เพื่อทําประตูระบายน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ระดับหนึ่งครับไว้ในฤดูหน้าแล้งจะได้ไม่หมดนะครับเอาไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ต่อครับตัวหนองหิ่งหายจริงๆแล้วมันจะรับน้ําจากตําบลท่าทรายแล้วไปออกตําบลศรีจุฬาความยาวก็อยู่ประมาณถึง10กิโลเมตรนะครับจากไปเนี่ยแต่เราได้ทํากันไว้ล่วงหน้าแล้วคือได้ทําประตูน้ําล้นไว้เป็นช่วงๆจากหนองหิ่งหายไปในประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีตัวหนึ่งและอีก2กิโลก็จะมีอีก1ตัวคือน้ําในพื้นที่ดงละครที่เข้ามาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า 90% ไม่ได้ไปไหนเราใช้ผลประโยชน์ได้หมดครับ
0: สําหรับหนองปือนะครับก็จํานวนพื้นที่หนองนะครับ14ไร่ได้รับน้ํามาจากตําบลท่าช้างนะครับเก็บกักไว้ใช้ผลิตประปาด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทางด้านการเกษตรแล้วที่เหลือก็จะปล่อยลงมาตอนล่างนะครับไหลลงมาเรื่อยๆถึงหนองหิ่งหายนะครับสําหรับประตูระบายน้ําของหนองปือนะครับก็จะเก็บกักน้ําไว้ให้ได้ระดับที่พอสมควรนะครับเหลือจะเก็บกักนะครับก็จะไหลลงมาใช้ในพื้นที่ลําคลองนะครับเพื่อให้ชาวนาเนี่ยครับสูบน้ําขึ้นมาใช้ทางด้านการเกษตรนะครับ
1: ส่วนฝายของตําบลดงละครที่มีอยู่นะครับเนื่องจากว่าระดับพื้นที่ของตําบลดงละครเป็นพื้นที่ลาดชันพอสมควรก็เลยจัดเป็นจะต้องมีฝายกักเก็บน้ําไว้เพื่อให้เป็นช่วงๆนะครับเพื่อรักษาระดับน้ําไว้ครับ
0: บ่อน้ําล้นหนองหมูนะครับทําไว้เพื่อเก็บกักน้ํานะครับให้ได้ระดับนะครับน้ําในสระเนี่ยจะใช้เพื่อผลิตน้ําประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะครับแล้วส่วนที่ล้นเหลือลงไปก็จะไหลลงสู่ลําคลองไผ่นะครับเพื่อให้ใช้น้ําทางด้านการเกษตรนะครับ
1: ในอนาคตการจัดการน้ําของตำบลละครเนี่ยก็ยังจะต้องหาหนองอีกนะครับกับคลองที่จะต้องขุดอีกเนื่องจากขณะนี้น้ํายังไม่พอใช้เพื่อการเกษตรเนื่องจากพื้นที่ของโรงละครมีประมาณ 30,000 ไร่ 30,000 กว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นน้ําขณะนี้ยังไม่พอเราจะเป็นต้องหาเพิ่มอีกครับตอนนี้ก็กำลังติดต่อกับหลายหน่วยงานที่กําลังจะลงมาช่วยเหลือเราอยู่ครับก็สรุปส่วนที่เราทํากันมาแล้วเราประสบผลสําเร็จนะครับที่ร่วมกับมูลที่สุขภาพกับชุมชนของเราที่ทํากันมาประสบความสําเร็จมากเราสามารถทำให้เกษตรกรเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
2: แหล่งน้ำที่ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ได้ร่วมทำกันมากับชุมชนก็คือหนองหิ่งหายและหนองปือหนองหิ่งหายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรและมีการทำประตูน้ำล้นไว้เป็นช่วงๆเพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดทั้งทางด้านการเกษตรในทุกพื้นที่ของตำบลดงละครที่นี่จะมีการขุดลอกหนองกันเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรองรับปริมาณน้ำฝนลดปัญหาน้ำเน่าเสียและเพิ่มความสะอาดสวยงามของหนองหิ่งหายและหนองปือครับประโยชน์ของการมีหนองหิ่งหายและหนองปือก็คือเพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรและที่ตำบลดงละครก็มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หลายแปลงทำให้เกษตรกรที่นี่พัฒนาตนเองจากขั้นพออยู่พอกินไปสู่ขั้นพอมีอันจะกินในหน้าแล้งมีน้ำน้อยก็สามารถเอาน้ำในสระมาปลูกพืชผักต่างๆได้ส่วนหน้าฝนก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยขึ้นไปอีกอย่างของคุณเตือนใจร้อยทองประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีการนำน้ำจากหนองหิ่งหายและหนองปือมาใช้ต ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวโดยมีการปลูกทั้งพืชผักผลไม้และไม้ดอกโดยเฉพาะดอกมะลิสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีนอกจากนี้มีการเลี้ยงเป็ดไก่ไว้เพื่อบริโภคตลอดทั้งปีเช่นกัน
3: ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการทำทฤษฎีใหม่ของอบต.ดงละครจึงทำให้ระบบการใช้น้ำในแปลงเกษตรมีระบบดีขึ้นสามารถปลูกพืชผักมะลิได้ตลอดทั้งปีทำให้ขนุนมีผลผลิตทั้งปีและมะยงชิดก็ได้รับผลผลิตมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา
4: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้เห็นชุมชนดงละครแห่งนี้มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับแล้วก็มีการร่วมมือกันของคนในชุมชนซึ่งเป็นเครือข่ายทั้งในชุมชนและความร่วมมือภายนอกชุมชนนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงกรีนไอเดียนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนวัดคลองโพครับที่นี่เขาทำอะไรกันนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย

โรงเรียนวัดคลองโพเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูจำนวน7คนและต้องสอนนักเรียน9ชั้นเรียนซึ่งจำนวนครูไม่เพียงพอต่อจำนวนชั้นเรียนผู้ปกนี่รายได้น้อยเนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปดังนั้นโรงเรียนจึงต้องดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆดังนั้นที่นี่จึงได้มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสารฝันยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดคลองโพซึ่งจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับโรงเรียนลองไปติดตามรับชมกันดูครับ

0: ยาวชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดคลองโพ
1: ศูนย์เรียนรู้ของเราเกิดจากมูลนิธิประเสริฐทัศนีพุ่งกุมารให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยหมักชีวภาพตลอดจนพันธุ์ปลาและอาหารปลาพร้อมทั้งโรงเพาะเห็ดนางฟ้าทำให้มีประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชนครับ
2: ที่ศูนย์ของเราจะมีแปลงเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนของเราเหลือจากโครงการอาหารกลางวันของเราเราจะนำไปขายเพื่อมาเป็นทุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนของเราต่อไป

0: ้ค่ะแปลงเกษตรของพวกเรามีผักอยู่มากมายหลายชนิดพวกเราปลูกกันเองเริ่มตั้งแต่ขุดดินปลูกผักรดน้ำให้ปุ๋ยจนได้ผลผลิตออกมางดงามอย่างนี้ค่ะ
1: และที่สำคัญผักของเราไม่ใช้สารเคมีทำให้ผักของเราปลอดภัยจากสารพิษตกค้างครับ

ผักที่เราปลูกก็มีอยู่หลายชนิดมีทั้งผักบุ้งถั่วฝักยาวฟักชะอมครับนี่คือโรงเพาะเห็ดของพวกเราครับเพิ่งจะสร้างได้ไม่นานแต่ประโยชน์ที่ได้มีมากมายตอน

างประดูกของโรงเรียนวัดคลองโพประโยชน์ที่ได้ก็คือนำมาเป็นอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองโพครับ

กรโรงเรียนวัดคลองโพแหล่งเรียนรู้ชีวิตเป็นสุขเพื่อโรงเรียนและชุมชน

ุมเยาวชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสานฝันยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดคลองโพได้มีส่วนช่วยในโครงการอาหารกลางวันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงครับ

น้องๆครับตำบลดงละครเป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินโดยรอบเดิมนั้นมีแนวกั้นเป็นคันดิน2ชั้นแต่ปัจจุบันเหลือเพียงชั้นนอกชั้นเดียวเท่านั้นนะครับคันดินชั้นนอกมีความสูงกว่าคันดินชั้นในแต่คันดินชั้นในนั้นก็มีความหนามากกว่าชั้นนอกนะครับจากการที่ชุมชนดงละครได้ขุดลอกหนองหิงหายและหนองปลื้อเพื่อให้มีความลึกเพิ่มขึ้นสำหรับเก็บน้ำแล้วก็ได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปิดเปิดหนองหิงหายและหนองปลื้อให้แก่ทางชุมชนดงละครทำให้มีน้ำใช้เพียงพอในด้านการเกษตรถือว่าเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ชุมชนดงละครได้อย่างดีนะครับและนับได้ว่าชุมชนดงละครได้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเกื้อกูลและช่วยเหลือกันส่งผลให้ชุมชนนั้นสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชุมชนด้วยนะครับสมดังวิสัยทัศน์ที่ว่าการเกษตรก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลสังคมคุณภาพและคุณธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเศรษฐกิจยั่งยืนครับ

ผู้ชมครับชุมชนแห่งนี้นับว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเพื่อการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับกับชุมชนบ้านดงละครครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสนิยบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับและพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
4: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
5: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
7: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะคือชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาหน่วยหนึ่งของชุดวิชานี้นะคะสำหรับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ตอนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะพูดถึงความหมายของการผลิตปศุสัตว์นะคะรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะรวมถึงความสำคัญของการบริษัทในด้านต่างๆและก็ปัจจัยหลักๆในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปศุสัตว์นะคะและในตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตอนแรกกันก่อนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ค่ะสำหรับการผลิตสัตว์นะคะจริงๆแล้วนะคะในความหมายโดยภาพรวมนะคะขอบเขตเนื้อหาของส่วนนี้นะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งเป็นการนำปัจจัยการผลิตนะคะตั้งแต่พันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์รวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะการจัดการฟาร์มนะคะโดยมีการปฏิบัติตามหลักการเลี้ยงที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้นะคะในการนำปัจจัยการผลิตและหลักการผลิตสัตว์นะคะมาจัดการร่วมกันนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสัตว์เจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะซึ่งผลผลิตสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมนะคะแล้วก็ไข่นะคะผลผลิตสัตว์ที่เกิดจากการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะคะก็จะทำให้ได้อาหารสำหรับผู้บริโภคที่ปลอดภัยด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเราก็รู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งการผลิตปศุสัตว์เนี่ยมีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะในด้านแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับในด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยการผลิตปศุสัตว์นะคะที่มีเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตนะคะต่างๆเลี้ยงสัตว์นะคะทำให้เกิดเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยสามารถจำหน่ายในภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศด้วยนะคะความสำคัญประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยทำให้เกิดธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ปัจจัยต่างในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสัตว์นะคะก็จะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์มาเกี่ยวข้องนะคะธุรกิจด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะรวมถึงธุรกิจการแปรรูปผลผลิตสัตว์นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมานะคะในส่วนความสำคัญถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆจากผลพลอยได้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยนอกจากจะได้สินค้าหลักคือเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่แล้วนะคะยังได้ผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ด้วยนะคะก็สามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะคะโดยใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เพิ่มอีกทางนึงนะคะส่วนความสำคัญในประเด็นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่การผลิตปศุสัตว์เนี่ยสามารถเป็นตลาดรองรับผลผลิตพืชของประเทศได้นะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์นะคะก็ได้แก่วัตถุดิบด้านพืช นะคะได้แก่พวกมันสำปะหลังนะคะถั่วเหลืองนะคะข้าวโพดนะคะวัตถุดิบของการผลิตพืชเหล่านี้นะคะการผลิตสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นตลาดสำคัญในการรองรับวัตถุดิบเพื่อ นำมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารสัตว์ด้วยค่ะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะคือความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีต่อด้านสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่าการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยได้แก่เนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่นะคะซึ่งผลผลิตสัตว์เหล่านี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภคนะคะแล้วก็แหล่งอาหารโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะประเทศที่สามารถผลิตอาหารนะคะเพื่อให้ประชากรในประเทศเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้โดยเฉพาะอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะเรานับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะนอกจากการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจะมีความสำคัญในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วนะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งในด้านเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมของสังคมแล้วก็คนในชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าประเพณีบางอย่างนะคะมีการนำสัตว์นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวิ่งควายนะคะหรือการใช้แพะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่นะคะ
ประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในการใช้ผลพลอยได้แล้วก็เศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้เป็นการสร้างผลผลิตสัตว์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยนะคะสามารถใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรนะคะนำมาเป็นอาหารแล้วก็สร้างผลผลิตเนื้อนมไข่นะคะเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้นะคะส่วนประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเนื่องจากว่ามูลของสัตว์เนี่ยสามารถใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชได้ค่ะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบการผลิตสัตว์เนี่ยหลากหลายนะคะแต่หลักๆที่เราพบก็คือรูปแบบที่1 นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มอิสระนะคะรูปแบบที่2คือการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะรูปแบบที่3นะคะคือการเลี้ยงสัตว์แบบภายใต้พันธสัญญานะคะและรูปแบบที่4นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละรูปแบบนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอิสระนะคะการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลักษณะนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนปัจจัยการผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถคิดหรือว่าทำหรือตัดสินใจในการจัดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือว่าขายผลผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรสูงด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้านายตนเองนะคะเป็นผู้ผลิตเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าผู้ผลิตในลักษณะนี้นะคะจำเป็นต้องหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าของตนเองนะคะและอาจจะต้องรับความเสี่ยงนะจากการผันผวนของราคาผลผลิตแล้วก็ผลผลิตสัตว์แล้วก็ปัจจัยการผลิตด้วยนะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่รวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้พันธสัญญานะคะรูปแบบนี้นะคะจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะของการประกันราคาก็คือว่าเกษตรกรนะคะทำสัญญาซื้อขายนะคะกับบริษัทนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยจะมีข้อตกลงไว้ว่าเมื่อเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้แล้วเนี่ยจะจำหน่ายในที่ราคาเท่าไหร่นะคะลักษณะรูปแบบนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยก็จะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะราคาขึ้นลงของปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลผลิตนะคะซึ่งพบมากในการผลิตไก่เนื้อแล้วก็สุกรขุนนะคะแต่ก็เกษตรกรในการเลี้ยงรูปแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องขาดอิสระในการเลือกปัจจัยการผลิตด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเลี้ยงแบบประกันราคานะคะสำหรับรูปแบบที่ต่อมานะคะอยู่ในภายใต้ลักษณะของการเลี้ยงแบบพันธสัญญานะคะก็แบบรับจ้างเลี้ยงนะคะคือเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนด้านต้นทุนหลักนะคะพวกที่ดินโรงเรือนต่างๆรวมถึงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแรงงานนะคะแต่ผู้จ้างเลี้ยงเนี่ยจะลงทุนด้านพันธุ์สัตว์อาหารแล้วก็ยาเวชภัณฑ์นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเฉพาะค่าเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะซึ่งพบมากในการเลี้ยงไก่เนื้อแล้วก็สุกรนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายนะคะคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะอันนี้จะพบมากในการผลิตลักษณะของรูปแบบสากลการผลิตปศุสัตว์นะคะโดยที่มีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าผู้ทำหน้าที่แทนในการประสานงานแล้วก็ดำเนินงานตามข้อตกลงของสากลนะคะรูปแบบนี้นะคะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ขายผลผลิตนะคะตอนนี้เราก็ทราบเกี่ยวกับความหมายความสำคัญรวมถึงรูปแบบการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะทีนี้ปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะก็มีหลายหลากนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนอุปกรณ์นะคะแรงงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนที่ดินนะคะซึ่งผู้ผลิตปศุสัตว์นะคะจำเป็นต้องนำปัจจัยเหล่านี้นะคะมาใช้ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งเนื้อนมแล้วก็ไข่นะคะที่มีปริมาณและคุณภาพนะคะปลอดภัยสำหรับการบริโภคนะคะซึ่งเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ต่อไปค่ะในส่วนของการผลิตปศุสัตว์นะ

คะเราก็จะมาเรียนรู้กันในตอนที่2นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยหลักๆที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีหลายๆปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยหลักนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะในตอนนี้ก็คือพันธุ์สัตว์นะคะอาหาร

สามารถแสดงพฤติกรรมของตนได้อย่างปกตินะคะอันนี้ก็จะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสัตว์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับปัจจัยแรกที่เราจะมาเรียนดูกันนะคะคือพันธุ์สัตว์นะคะจริงๆแล้วพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยหลักๆนะคะ2ประเภทนะคะก็คือสัตว์พันธุ์แท้นะคะแล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์พันธุ์แท้ก่อนนะคะสัตว์พันธุ์แท้หรือสัตว์พิราวีดนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยคือสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างต่อยาวนานนะคะซึ่งทําให้สัตว์พันธุ์นั้นนะคะมีลักษณะพันธุ์นะคะที่คงที่นะคะโดยที่สัตว์ในรุ่นลูกหลานนะคะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับในรุ่นพ่อแม่เลยนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะหรือว่าไฮบริดบรีดนะคะสัตว์ลูกผสมนี้นะคะจะเป็นสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะโดยที่สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์นะคะของสัตว์ลูกผสมเนี่ยก็เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์ตั้งแต่2สายพันธุ์ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นพันธุ์แท้กับพันธุ์แท้หรือพันธุ์แท้กับพันธุ์ลูกผสมหรือเป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์ลูกผสมก็ได้นะคะซึ่งสัตว์พันธุ์ลูกผสมนี้นะคะมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีลักษณะที่ดีเด่นกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่รวมของลักษณะที่ดีของพ่อแม่รวมกันนะคะเช่นถ้าพ่อพันธุ์สัตว์เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแม่พันธุ์สัตว์เนี่ยมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีนะคะสัตว์รุ่นลูกเนี่ยก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยแล้วก็มีลักษณะของการทนต่อโรคและแมลงด้วยนะคะซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของรุ่นพ่อแม่นี้นะคะเรียกลักษณะนี้ว่าไฮบริดวิกเกอร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์มาแล้วนะคะซึ่งในการจัดการพันธุ์สัตว์นะคะมีการจัดการที่สำคัญนะคะ2ประเด็นก็คือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์สัตว์นะคะในอันดับแรกนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเราต้องเป็นการคัดเลือกสัตว์นะคะที่มีลักษณะที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเช่นในไก่เนื้อนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์ไก่นะคะคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะหรือถ้าเกิดเป็นโคนมนะคะจะเป็นโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงนะคะหรือเป็นโคเนื้อนะคะก็จะให้ลักษณะของการสะสมไขมันกล้ามเนื้อดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะไหนดีแล้วนะคะทำการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะโดยลักษณะต่างๆนี้นะคะมันจะถูกควบคุมด้วยยีนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะคะของผู้คัดเลือกหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการคัดเลือกต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกด้วยนะคะรวมถึงระยะเวลาในการคัดเลือกนะคะวิธีการบางคัดเลือกบางวิธีการเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะอันนี้ผู้คัดเลือกนะคะจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีในการคัดเลือกที่พบนะคะก็จะมีทั้งการคัดเลือกจากลักษณะภายนอกนะคะโดยอาจจะดูจากลักษณะกล้ามเนื้อนะคะรูปร่างนะคะลักษณะของขานะคะหรือพิจารณาจากข้อมูลพันธุประวัตินะคะซึ่งเรียกว่าเพดิกีนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นนะคะว่ามีพ่อแม่มาจากที่ใดนะคะสายพ่อสายแม่สายปู่สายย่านะคะรวมถึงมีข้อมูลต่างๆในนั้นนะคะหรือการคัดเลือกโดยใช้การคัดเลือกจากความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะรวมถึงการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแล้วก็ข้อมูลทางจีโนมก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากการคัดเลือกแล้วนะคะเมื่อเราทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ว่าเราจะใช้สัตว์ตัวไหนพันธุ์ไหนแล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องมีการทำการขยายพันธุ์สัตว์นะคะการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนของสัตว์นะคะทำให้เพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ดีนะคะโดยการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทที่1นะคะคือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นลักษณะการปล่อยให้พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์นะคะโดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆเลยนะคะประเภทที่2นะคะคือการขยายพันธุ์แบบเรียนธรรมชาตินะคะอันนี้เช่นการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยนะคะเช่นการผสมเทียมนะคะการย้ายฝักตัวอ่อนนะคะการเลือกเพศนะคะหรือการย้ายฝักยีนนะคะสำหรับปัจจัยแรกนี่นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์นะคะปัจจัยต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คืออาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เนี่ยสามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแยกนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีของอาหารนะคะรวมถึงประชาประโยชน์นะคะซึ่งจะจำแนกได้2ประเภทหลักๆก็คืออาหารข้นและอาหารหยาบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารข้นก่อนนะคะอาหารข้นหรือว่า concentrated feed นะคะอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยโภชนาที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นโภชนาพลังงานนะคะโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะในส่วนของอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีเนื้อใยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งจะต่ำกว่าปริมาณ

18% นะคะของวัตถุแห้งนะคะแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน 14% นะคะเนื่องจากว่าอาหารข้นที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อราได้ง่ายนะคะซึ่งอาหารข้นเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งลักษณะของการอัดเม็ดนะคะมีลักษณะของเม็ดขบนะคะแล้วก็อาหารผงนะคะซึ่งอาหารแต่ละรูปแบบเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่กินนะคะระยะของสัตว์ที่กินนะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาหารผงหรือว่าอาหารเม็ดขบนะคะในส่วนนี้นะคะนอกจากเรารู้จักอาหารข้นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักอาหารหยาบนะคะซึ่งอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีลักษณะค่อนข้างฟ้ามแล้วก็เบานะคะมีเนื้อใยสูงนะคะสูงกว่า 18% นะคะแล้วก็จะมีโภชนาแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งอาหารหยาบที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกสัตว์เขียวเอื้องได้แก่โคเนื้อโคนมแพะหรือแกะเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลหญ้าพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเป็นทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรวมถึงหญ้าหมักนะคะนอกจากพันธุ์สัตว์แล้วอาหารสัตว์แล้วนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในส่วนของโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือโรงเรือนระบบปิดแล้วก็โรงเรือนระบบเปิดนะคะโรงเรือนระบบปิดเนี่ยจะเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความชื้นการระบายอากาศหรือว่าแสงสว่างนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อนะคะแล้วก็สุกรขุนนะคะส่วนโรงเรือนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรือนระบบเปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่มีลักษณะมีหลังคานะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะมีแค่ผนังหรือว่าเป็นโครงนะคะเพื่อใช้ในระบบการระบายอากาศนะคะถ้านักศึกษาเห็นในภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของลักษณะโรงเรือนเปิดในการเลี้ยงโคนมแล้วก็สุกรขุนนะคะประเด็นถัดมานะคะในส่วนของอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การให้น้ำและการให้อาหารสัตว์นะคะซึ่งท่านสาเห็นจากในภาพนะคะในภาพนี้นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์การให้อาหารข้นอัตโนมัตินะคะส่วนภาพที่2และภาพที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะการถังหรือภาชนะในการให้อาหารข้นของไก่นะคะแล้วก็สุกรนะคะและนอกจากในปัจจุบันนะคะจะมีการนำพวกอุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้แล้วนะคะก็ยังมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยนักศึกษาจะเห็นลักษณะของหุ่นยนต์ให้อาหารสุกรนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ในการให้อาหารหยาบนะคะคือดันอาหารหยาบเข้ารางให้แก่โคนมนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะลดปัญหาในด้านแรงงานนะคะแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์การให้น้ำนะคะอุปกรณ์การให้น้ำสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นภาชนะปกตินะคะเป็นอุปกรณ์อัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเห็นในภาพนะคะที่มีภาพลูกไก่เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของระบบนิปเปิลให้น้ำนะคะลูกไก่เนี่ยก็จะจิกที่หัวนิปเปิลแล้วก็น้ำจะหยดลงมานะคะมีถาดรองน้ำเพื่อป้องกันความชื้นนะคะที่วัสดุรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติในสุกรนะคะสำหรับในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดสัตว์นะคะอายุสัตว์แล้วก็ระยะเวลาการให้ผลผลิตของสัตว์แต่ละชนิดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะมีความทนทานนะคะอายุการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์เปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะคะที่สำคัญก็คือไม่ควรมีราคาสูงเกินไปนะคะจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็กรเลี้ยงค่ะซึ่งในตอนที่3นี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตปศุสัตว์ค่ะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งสัตว์ปีกเนี่ยจะพูดถึงสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะในส่วนของการจัดการผลิตโคเนื้อโคนมสุกรและสัตว์ปีกนะคะประเด็นหลักๆในการจัดการประเด็นแรกนะคะก็คือการเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในแต่ละประเภทนี้ค่ะเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าพันธุ์สัตว์เนี่ยจะประกอบด้วย2พันธุ์สัตว์หลักๆคือพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมนะคะแต่เนื่องจากว่าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้พันธุ์สัตว์ลูกผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะต่างจะใช้พันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้นเลยนะคะ
อันดับแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับพันธุ์โคเนื้อก่อนนะคะพันธุ์โคเนื้อที่เราจะเห็นทั่วๆไปนะคะในการเลี้ยงโคเนื้อขุ่นนะคะก็คือพันธุ์โคกำแพงแสนนะคะหรือว่าโคพันตากนะคะรวมถึงโคพันธุ์พลยังคำนะคะซึ่งสายพันธุ์โคเหล่านี้นะคะเป็นสายพันธุ์โคลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุง

ผ่านมานะคะให้มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้เนื้อนะคะคุณภาพซากได้ดีนะคะเหมาะสำหรับการผลิตเป็นโคนเนื้อขุ่นนะคะสำหรับพันธุ์สัตว์ต่อมานะคะเป็นพันโคนมนะคะพันโคนมที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพันลูกผสมเหมือนกันนะคะถ้านักศึกษาเห็นตามฟาร์มโคนมทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันขาวดำหรือที่เรียกกันนะคะหรือว่าพันลูกผสมโฮไซฟิเชียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกผสมโคนมพันโฮไซฟิเชียนนะคะหรือว่าเป็นลูกผสมโคพันเจอร์ซี่นะคะโคพันโฮไซฟิเชียนกับโคพันลูกผสมเจอร์ซี่เนี่ยจะมีลักษณะการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าโคพันโฮไซฟิเชียนลูกผสมนะคะก็จะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมค่อนข้างสูงนะคะต่อรอบการผลิตน้ำนมประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันนะคะแต่ว่ามีปริมาณไขมันนมเนี่ยต่ำนะคะประมาณสัก 2.5-3% นะคะขณะที่โคพันลูกผสมเจอร์ซี่นะคะจะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่น้อยกว่านะคะอาจจะประมาณไม่เกิน20กิโลนะคะแต่ปริมาณไขมันนมค่อนข้างสูงนะคะตั้งแต่ 3% ขึ้นไปถึง 4% กว่านะคะทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลือกพันโคนมแบบไหนนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงด้วยนะคะสำหรับพันต่อไปนะคะเป็นพันสุกรนะคะพันสุกรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือพันเบคอนกับพันเนื้อนะคะพันเบคอนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของลำตัวค่อนข้างยาวนะคะขายาวหัวเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่นะคะเป็นพันที่เมื่อชำระแล้วนะคะจะให้คุณภาพซากที่ดีนะคะมีเนื้อแดงมากนะคะก็อย่างตัวอย่างก็จะเป็นพวกพันลัดไว้แลนเลดนะคะรวมถึงอาจจะเป็นพันลูกผสม3สายพันธุ์นะคะสำหรับต่อมานะคะก็เป็นสุกรประเภทเนื้อนะคะสุกรประเภทเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างใหญ่นะคะมีลำตัวยาวแต่อาจจะสั้นกว่าพันเบคอนนะคะมีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็การให้ลูกดกนะคะแล้วก็เมื่อชำระแล้วก็ยังให้ซากคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณเนื้อแดงสูงนะคะซึ่งสุกรพันเนื้อนะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นดูล็อกเจอร์ซี่นะคะเพียแทนนะคะแฮมเชียร์หรือว่าเบิร์กเชียร์นะคะสำหรับสุกรนะอีกพันหนึ่งนะคะประเภทหนึ่งนะคะก็คือสุกรพันมันนะคะประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างสั้นนะคะหัวใหญ่จะสะโพกเล็กนะคะอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นสุกรพื้นเมืองนะคะที่เราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันพวงนะคะแล้วก็พันเหมยซานนะคะทีนี้ในการที่เราจะจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราพูดในตอนแรกแล้วนะคะว่าเราต้องเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะในตอนนี้นะคะนอกจากเรารู้แล้วนะคะว่าจะมีพันธุ์โคเนื้อโคนมนะคะแล้วก็พันธุ์สุกรต่อไปก็จะเป็นพันธุ์สัตว์ปีกนะคะซึ่งพันธุ์สัตว์ปีกเนี่ยส่วนใหญ่เลยตอนนี้นะคะก็จะใช้พันธุ์ลูกผสมทางการค้านะคะไม่ว่าสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นลักษณะของพันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อนะคะในภาพนะคะก็จะเนี่ยก็จะมีลักษณะของลำตัวสีขนสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์เธอร์เบเกอร์นะคะพันธุ์ขอบนะคะหรือว่าเป็นไก่ไข่ลูกผสมทางการค้านะคะอาจจะเป็น H&N นะคะหรือฮัมเบิร์ตนะคะต่อมานะคะก็คือพันธุ์สัตว์ปีกพันธุ์เป็ดนะคะก็จะมีทั้งพันธุ์เป็ดลูกผสมนะคะซึ่งเราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์ปั้วฉ่ายนะคะเชอร์รี่วัลเล่นะคะบางปะกงนะคะรวมถึงนกกระทาด้วยนะคะอันนี้ก็นับเป็นสัตว์ปีกให้ไข่เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับการจัดการด้านพันธุ์แล้วนะคะว่าต้องเลือกพันธุ์สัตว์ประเภทไหนนะคะก็มาถึงการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งการจัดการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะโดยตามหลักการแล้วนะคะผู้ผลิตสัตว์เนี่ยควรจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรนะคะหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกษตรนะคะได้มีการออกระเบียบนะคะแล้วก็หลักการในการผลิตปศุสัตว์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรนะคะสัตว์ปีกให้เนื้อสัตว์ปีกให้ไข่รวมถึงกถาด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะซึ่งจะพูดถึงหลักการจัดการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะอย่างครอบคลุมนะคะทีนี้ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะฟาร์มและโรงเรือนนะคะอาหารนะคะน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะการป้องกันและควบคุมโรคนะคะการจัดการสัตว์ป่วยนะคะการบำบัดโรคนะคะด้านสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มนะคะทีนี้ประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะในการที่เราจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะในการกรณีแรกที่เราเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะเราควรจะเลือกสถานที่ตั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันตรายต่างๆทั้งกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะแล้วก็ควรมีแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยควรมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะห่างไกลจากชุมชนนะคะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะการคมนาคมค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเราต้องมีการขนส่งปัจจัยการผลิตแล้วก็ขนส่งสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายนะคะสำหรับในด้านของฟาร์มแล้วก็โรงเรือนนะคะ

จะมีการวางผังฟาร์มที่ดีนะคะมีการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์อาคารสำนักงานนะคะพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์หรือพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยนะคะรวมถึงควรมีการเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ควรจะมีรั้วรอบบริเวณนะคะที่ชัดเจนนะคะป้องกันสัตว์จากภายนอกหรืออันตรายจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะประเด็นถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็ต้องมีการสร้างด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีการจัดการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะพื้นโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรมีระบบการระบายน้ำที่ดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการสะสมของเชื้อโรคนะคะสำหรับในส่วนของอาหารนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะคะมีโภชนาที่ตรงตามความต้องการของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์เกี่ยวกับโคนมถ้าระยะตั้งท้องเนี่ยควรให้ระดับโปรตีนที่ 16% นะคะเพื่อแม่โคเนี่ยจะได้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะแล้วก็ลูกในท้องนะคะหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่เนื้อนะคะก็ควรจะให้อาหารเนี่ยลักษณะที่มีเป็นเมล็ดเล็กนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยจะได้กินอาหารได้สะดวกนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่เหมาะสมนะคะหรือจะเป็นสุกรในระยะสุดท้ายของการขุนนะคะก็ควรจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 14% นะคะเพื่อสุกรเนี่ยจะได้มีการสะสมของกล้ามเนื้อนะคะไม่เป็นการสะสมของไขมันมากเกินไปนะคะส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดนะคะอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็ให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยสามารถได้กินน้ำได้อย่างเต็มที่นะคะประเด็นถัดมานะคะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคนะคะการจัดการสุขภาพสัตว์ที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะหรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมายนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันแล้วก็ยาฆ่าเชื้อโรคนะคะที่เหมาะสมนะคะทั้งยานพาหนะแล้วก็สัตว์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆภายในฟาร์มนะคะรวมถึงเราต้องสามารถระบุแหล่งที่มาของสัตว์ได้กรณีที่มีการนำสัตว์จากภายนอกเข้ามาในฟาร์มนะคะและหากเกิดโรคระบาดเนี่ยก็ต้องทำการควบคุมนะคะโรคระบาดแล้วก็มีการจัดการโปรแกรมวัคซีนตามความเหมาะสมของฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการบำบัดโรคที่สำคัญนะคะเมื่อพบสัตว์ป่วยเนี่ยก็ต้องแยกออกจากฝูงนะคะแล้วก็รักษาโรคนะคะโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรครวมถึงควบคุมการใช้ยาสัตว์นะคะและกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บยาและวัคซีนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้สัตว์เนี่ยอยู่สบายนะคะมีการระบายอากาศที่ดีนะคะมีให้สัตว์เนี่ยได้รับอาหารและน้ำอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดแล้วก็ให้อยู่ลักษณะของธรรมชาติแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ดูแลอย่างเหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มนะคะก็ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งพวกน้ำเสียนะคะต้องมีการบำบัดนะคะมีการจัดการแยกขยะนะคะรวมถึงซากสัตว์พาหะแล้วก็ซากสัตว์ที่ตายหรือซากสัตว์ที่นำโรคนะคะต้องมีการอย่างเหมาะสมนะคะภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอากาศยานและคนขับนะคะหรือว่าโดรนนะคะการนำเซ็นเซอร์หรือว่าแท็กเซ็นเซอร์นะคะมาใช้ในการติดตามตัวสัตว์นะคะหรือว่ามีการใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT นะคะแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะถูกนำมาใช้ในการผลิตสัตว์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะควบคุมและป้องกันโรคนะคะแล้วต้องการให้สัตว์ได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดการพันธุ์นะคะการจัดการเลี้ยงนะคะตามมาตรฐานต่างๆนะคะการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในฟาร์มเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้การผลิตสัตว์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากการผลิตสัตว์ต่างๆได้ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ

ค่ะสวัสดีนักศึกษานะคะและผู้เข้าชมทุกท่านนะคะก็ขอนำท่านเข้าสู่รายการทางการศึกษานะคะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องหน่วยที่5พลังงานจากอาหารในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา51107สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องให้ได้พลังงานเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งในหน่วยนี้จะมีอยู่2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของพลังงานจากอาหารโดยวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยสาธิบายอาหารที่ให้พลังงานได้สามารถจะพูดถึงเรื่องของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนะคะที่จะให้พลังงานกับร่างกายรวมทั้งถึงความสำคัญของพลังงานจากสารอาหารและอธิบายเมตาบอลิซึมของสารอาหารในภาวะต่างๆได้นะคะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าในอันแรกคือสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปนั้นร่างกายจะมีการย่อยการดูดซึมถูกไหมคะหลังจากที่ดูดซึมไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นหน่วยของสารอาหารตัวเล็กๆที่ร่างกายนำเอาไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งหนึ่งในการเอาไปทำให้เกิดเป็นประโยชน์นั้นก็คือทำให้ได้พลังงานกับร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งสารอาหารที่นั้นก็จะทำให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ทำให้ได้พลังงานที่เราเป็นพลังงานเคมีที่อาจจะอยู่ในรูปทางภาษาวิทยาศาสตร์ว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหรือเราอาจจะเรียกกันสั้นๆว่า ATPนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำนี้แต่เวลาเราพูดถึงว่าพลังงาน ATP เป็นพลังงานสำรองที่เก็บไว้เวลาร่างกายเราต้องการใช้นะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับการว่าให้พลังงานกับร่างกายเป็นจำนวนกิโลแคลอรี่นะคะนั้นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่โปรตีนให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่และไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อร่างกายนะคะนั้นเรามาดูตัวแรกกันนะคะถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายเราเลยนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตจะอาจจะเห็นลักษณะเป็นโครงสร้างทางเคมีให้เห็นนะคะตัวแรกที่เห็นคือที่บอกว่าเป็น C6H12O6 นะคะเป็นโครงสร้างของกลูโคสซึ่งกลูโคสนั้นคือหน่วยย่อยที่สุดของคาร์โบไฮเดรตหมายถึงเวลาเรากินพวกข้าวแป้งนะคะหลังจากที่มีการย่อยแล้วเนี่ยก่อนจะดูดซึมได้จะต้องเป็นโมเลกุลเล็กๆ ก็คือกลูโคสกลูโคสจะไปให้พลังงานกับร่างกายได้อย่างไรนะคะก็คือมีการเผาผลาญมีด้วย2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนอาจจะเรียกว่าไกลโคไลซิสนะคะจะเห็นว่าคาร์บอนที่มี6อะตอมที่เราเห็นว่ามีคาร์บอน6ตัวนะคะ6อะตอมจะถูกทำให้มีขนาดเล็กลงนะคะเหลือเป็นคาร์บอน3อะตอมที่เราอาจจะเรียกกันว่าไพรูเวตให้จำคำว่าไพรูเวตไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะทำให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะไปสู่ขั้นตอนที่2นะคะเป็นกระบวนการที่ต้องมีการใช้ออกซิเจนนั้นเราจะเห็นว่ามีออกซิเจนอยู่ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการหายใจนะคะซึ่งแบ่งย่อยลงไปเป็นวัฏจักรเคปแล้วก็ตัวลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอนทำให้ได้พลังงานออกมาได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนั้นเราจะมาดูในภาพตรงนี้ให้ชัดขึ้นนะคะว่ากระบวนการแรกที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าเป็นไกลโคไลซีดจากกลูโคสที่มีขนาดโมเลกุล6อะตอมนะคะคาร์บอน6อะตอมเป็นไพรูเวตกระบวนการนี้ก็จะให้พลังงานนะคะแต่ให้ไม่มากหลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ไปในไมโตคอนเดรียของเซลล์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเข้าสู่วัฏจักรเครปแล้วเข้าสู่ลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอนจะมีการใช้ออกซิเจนทำให้ได้ปริมาณของพลังงานออกมามากที่อาจารย์กล่าวว่าเป็น ATP นะคะการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นการเผาผลาญหลักของร่างกายที่ได้จากอาหารทำให้เกิดเป็นพลังงานเพื่อที่ทำให้ร่างกายนั้นสามารถเอาไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้นะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าในกระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะที่บอกว่ากลูโคสเปลี่ยนเป็นไพรูเวตแล้วบอกให้จำไพรูเวตตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโยงกับเรื่องของไขมันและเรื่องของโปรตีนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นไพรูเวตเหมือนกันนะคะดังนั้นคาร์โบไฮเดรตการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรตในภาพใหญ่นั้นเป็นลักษณะของการให้พลังงานกับร่างกายเป็นหลักนะคะแล้วหลังจากตรงส่วนนี้ก็จะเข้าสู่วัฏจักรเคปโดยการต้องเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอก่อนนะคะแล้วก็มีการใช้ออกซิเจนทำให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็พลังงานจะให้เห็นว่าพลังงานในช่วงแรกที่เป็นไกลโคไลซิสนั้นน้อยกว่าพลังงานในช่วงหลังมากนะคะก็จะเห็นว่ามีความจำเป็นที่ถ้าให้ได้พลังงานมากนั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการใช้ออกซิเจนนะคะ
ดังนั้นจะเห็นว่านั่นคือเป็นกระบวนการหลักๆของการทำงานของการเผาผลาญในร่างกายเราที่ทำให้ได้เกิดพลังงานถ้าทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะดังนั้นในบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วช่วงที่เราออกกำลังกายนั้นจะมีการใช้อย่างไรนะคะโดยทั่วไปในการออกกำลังกายอาจจะมีการใช้พลังงานที่เราเรียกกันว่าฟอสโฟเคียตินซึ่งเป็นเก็บอยู่ในร่างกายจากการที่มีการสะสมในกระบวนการของเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตในรายละเอียดนะคะฟอสโฟเคียตินเนี่ยก็จะให้ก่อนในช่วงแรกที่พลังงานจากส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยยังออกมาไม่ทันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการไปใช้ไกลโคเจนที่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะเวลาคาร์โบไฮเดรตที่ได้พลังงานเอาไปใช้ถ้าเราไม่ต้องการใช้เป็นพลังงานแล้วเนี่ยในการทำกิจกรรมต่างๆจะเก็บสะสมไว้ในตับนะคะก็ในกล้ามเนื้อในรูปของไกลโคเจนดังนั้นก็จะมีการใช้ไกลโคเจนก่อนนะคะแต่ถ้าแล้วก็ถ้าไม่พอนะคะก็จะมีการสลายนะคะซึ่งจะเห็นได้จากรูปนี้นะคะว่ากลูโคสเราบอกว่าเป็นไพโรเวตจำได้ถูกไหมคะถ้าไพโรเวตนะคะจะก็ถูกต่อไปเป็นการเป็นพลังงานกับร่างกายแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะมีการเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ไกลโคเจนก็สลายนะคะให้กลูโคสออกมาเอาไปใช้ในการทำพวกกิจกรรมการออกกำลังกายถ้าไม่พอเนี่ยในกระบวนการของไพโรเวตแทนที่จะเข้าสู่เครบไซเคิลอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นแลคเตตแลคเตตตัวนี้เองนะคะก็จะกลับเข้ามาในส่วนของตัวนี้สร้างเป็นกลูโคสให้กับร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรอีกอันนึงที่มีการใช้ในช่วงที่มีการออกกำลังกายนะคะอันนั้นคือการเผาผลาญหลักของสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายต่อไปในเรื่องของไขมันเวลาเรารับประทานอาหารก็จะมีส่วนประกอบของไขมันด้วยนะคะไขมันเองก็จะมีการย่อยนะคะแทนที่จะได้กลูโคสไขมันจะทำให้เกิดการย่อยและดูดซึมที่ทำให้ได้กลีเซอรอลและกรดไขมันดังนั้นกลีเซอรอลก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานกลีเซอรอลจะเปลี่ยนเป็นไพโรเวตเห็นไหมคะก็จะเป็นไพโรเวตตัวเดียวกับการที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีคาร์บอน6อะตอมเปลี่ยนเป็นคาร์บอน3อะตอมที่เป็นไพโรเวตเมื่อเป็นไพโรเวตได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเดียวกับที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกส่วนหนึ่งของไขมันก็คือกรดไขมันกรดไขมันเองนะคะก็จะมีกระบวนการในการที่จะเปลี่ยนแปลงสลายให้ได้พลังงานนะคะโดยที่เบื้องต้นจะเปลี่ยนเป็นแฟตตี้แอซิลโคเอนะคะโดยเอนไซม์ตัวหนึ่งหลังจากที่ได้ตัวนี้เองจะเข้าสู่วิถีที่เราเรียกกันว่าเบต้าออกซิเดชันก็อาจจะต่างจากตรงส่วนที่เป็นเครบไซเคิลนะคะตรงนั้นเองจะมีความคล้ายคลึงที่ว่ามีปริมาณของตัวคาร์บอนตัวไฮโดรเจนต่างๆนะคะแต่เนื่องจากว่าไขมันมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมีปริมาณของตัวคาร์บอนที่มากกว่าโดยปฏิกิริยาที่เป็นเบต้าออกซิเดชันก็ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันก็จะให้พลังงานที่เป็น ATP เนี่ยสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะคะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสารอาหารหลักที่สามารถให้พลังงานกับร่างกายก็คือโปรตีนแต่จริงๆแล้วโปรตีนจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการที่ให้พลังงานกับร่างกายเนื่องจากโปรตีนมีความสำคัญในการสร้างเสริมเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตเพื่อภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายให้เป็นปกติแต่ในบางครั้งโปรตีนก็จะสลายให้กับพลังงานนะคะโดยเฉพาะอาจจะได้คาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันที่ไม่เพียงพอนะคะโครงสร้างของตัวโปรตีนจะแตกต่างจากตัวคาร์โบไฮเดรตกับไขมันที่มีกรดอะมิโนนะคะที่เราเห็นในส่วนตรงนี้นะคะแต่ก็ยังใช้เป็นกระบวนการออกซิเจนเช่นเดียวกันนะคะใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะที่เราเรียกกันว่าอัลฟาคีโตนะคะแล้วก็เอาตัวกรดอะมิโนเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียนะคะเพื่อขับออกจากร่างกายนะคะในตัวที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานได้ก็คือกรดอัลฟาคีโตที่จะถูกเปลี่ยนต่อไปเข้าไปสู่ในวัฏจักรที่เป็นไพโรเวตและวัฏจักรเดียวกับคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเครบไซเคิลได้นะคะก็สามารถจะให้พลังงานกับร่างกายได้ถ้าเกิดความจำเป็นดังนั้นเมื่อพูดถึงว่าเราทราบแล้วนะคะว่าสารอาหารหลัก3ชนิดที่ให้พลังงานกับร่างกายคือคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนโดยตัวหลักคือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะนั้นเราต้องการพลังงานเพื่อที่ทำให้ชีวิตเป็นไปตามปกติในร่างกายเรา

มีเซลล์ต่างๆเป็นจำนวนมากนะคะที่อาจจะมี กิจกรรมต่างๆที่เราต้องดำเนินการไม่ว่าเราจะเดินก็ต้องใช้พลังงานถูกไหมคะการย่อยอาหารก็ต้องใช้พลังงานการหายใจการต่างๆเหล่านี้ดังนั้นความสำคัญของพลังงานต่อการดำรงชีวิตก็จะถูกเปลี่ยนจากพลังงานเคมีที่ได้จากการเผาผลาญเมื่อเรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นพลังงานต่างๆขึ้นอยู่กับความจำเป็นของร่างกายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ร่างกายเราต้องการใช้พลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของเซลล์ต่างๆของร่างกายเรานะคะดังนั้นมาดูนะคะว่าถ้าในภาวะปกติที่เรากินอาหารร่างกายเราก็จะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นหลักหรือจากไขมันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะคะแต่สมมติว่าเราต้องอดอาหารหลายครั้งท่านจะเคยได้ยินว่าเวลาเราต้องไปเจาะเลือดตอนเช้าที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจสารตรวจคุณค่าของสารบางตัวที่อยู่ในกระแสเลือดของร่างกายเรานะคะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยก็มักจะได้รับคำแนะนำว่าให้อดอาหารโดยการที่ไม่กินอาหารหลังจาก2 ทุ่มเป็นต้นนะคะนั้นการเผาผลาญเป็นอย่างไรนะคะในส่วนตรงนี้หรือว่าเรากินอาหารเย็นแล้วเราก็ไม่ได้กินอะไรเลยจนถึงตอนเช้าค่อยมากินอาหารอีกทีหนึ่งนะคะในช่วงที่เราไม่ได้กินอาหารนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าไกลโคเจนนะคะก็คือพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายเราไม่ต้องการใช้แล้วหรือมากเกินไปก็จะสะสมอยู่ในรูปของไกลโคเจนอยู่ที่ตับแล้วก็อยู่ที่กล้ามเนื้อดังนั้นการอดอาหารตอนแรกร่างกายเราก็จะใช้ไกลโคเจนก่อนนะคะที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อก็เปลี่ยนจากไกลโคเจนนั้นเป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะหลังจากนั้นก็เผาผลาญให้พลังงานกับร่างกายเรานะคะในส่วนนั้นดังนั้นจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพลังงานจากร่างกายที่มากเกินไปไกลโคเจนนั้นมีปริมาณจำกัดที่ร่างกายสามารถจะสะสมได้ไม่ว่าที่ตับหรือกล้ามเนื้อถ้ายังมากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันหรือที่เรียกกันว่าไตรกลีเซอไรด์อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะอยู่ที่แขนที่ขาหรือที่อื่นๆนะคะอาจจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังหรือจะเป็นไขมันที่อยู่บริเวณช่องท้องต่างๆเหล่านั้นเวลาที่เราอดอาหารนะคะก็จะมีการกระตุ้นทำให้เกิดมีการใช้พลังงานจากไขมันนะคะโดยเบื้องต้นไขมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรคะกรดไขมันแล้วก็กลีเซอรอลถูกไหมคะตัวกรดไขมันเองก็จะให้พลังงานกับร่างกายเรานะคะอย่างที่บอกไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราอดอาหารหลังจากที่ไก่โคเจนหมดในเบื้องต้นตอนแรกเลยนะคะก่อนที่จะมาใช้ไขมันโดยปกติร่างกายเราจะใช้โปรตีนก่อนนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนตามที่บอกนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยสร้างกลูโคสจากสารอื่นที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตก็คือจากกรดอะมิโนนะคะไม่เกิดเป็นกลูโคสออกมาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานนะคะซึ่งทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะในร่างกายเราเนี่ยจะมีอวัยวะบางอย่างโดยเฉพาะอวัยวะในส่วนที่เป็นสมองและระบบประสาทที่มีความจำเป็นและอยากจะใช้กลูโคสเนี่ยเป็นหลักแทนที่จะใช้ไขมันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนในส่วนของตรงนี้แต่ถ้าเราอดอาหารนานขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะพยายามจะเก็บโปรตีนนะคะเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีความจำเป็นกับร่างกายก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้ไขมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมาใช้เป็นไขมันมากขึ้นเรื่อยๆไขมันในร่างกายอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปก็จะเปลี่ยนเป็นกรดไขมันถูกไหมคะเอาไปใช้แต่พอเราไม่ได้กินอะไรเนี่ยตัวกรดไขมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเกิดสารคีโตนขึ้นมาเป็นคีโตนบอดี้นะคะและคีโตนบอดี้ล่ะค่ะส่วนของสมองเราสามารถใช้ได้คือสมองไม่สามารถใช้กรดไขมันเองโดยตรงได้นะคะแต่สามารถใช้คีโตนบอดี้ซึ่งเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันได้นะคะก็จะมาใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อันนี้ก็จะเป็นเมตาบอลิซึมของสารอาหารนะคะที่ให้พลังงานกับร่างกายเรานะคะหลังจากที่เราจบในตอนที่1ไปนะคะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของตอนที่2นะคะซึ่งบอกว่าเป็นความต้องการของพลังงานจากอาหารนะคะเราจะมารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการประเมินความต้องการของพลังงานนะคะได้ยังไงแล้วก็ส่วนของความต้องการของพลังงานในร่างกายเรานั้นเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4 กี่ส่วนนะคะแล้วก็เรารู้เรื่องของความสมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิต

0: คะอันดับแรกเลยก็มาดูว่าอย่างที่เราบอกว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะซึ่งสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเรานั้นคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันถูกไหมคะและร่างกายเราเอาพลังงานนั้นไปใช้กับอะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่นะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าพลังงานนะคะที่เป็นความต้องการของร่างกายถ้าเห็นในรูปของกราฟวงกลมในส่วนตรงนี้นั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆคือพลังงานที่เราเรียกกันว่าการครองธาตุพื้นฐานนะคะในภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า basal metabolic rate หรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำย่อๆสั้นๆว่า BMRนะคะนั้น BMR เป็นพลังงานที่มีความจำเป็นกับร่างกายเรามากที่เราเรียกกันว่าครองธาตุพื้นฐานก็คือเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อใช้ในการทำงานของเซลล์แล้วก็อวัยวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดหลอดเลือดทางเดินอาหารระบบประสาทเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายเราที่ทำให้เราควรยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นคือพลังงานการครองธาตุพื้นฐานดังนั้นต้องการมากที่สุดนะคะถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วก็อยู่ที่ร้อยละ60ถึง75นะคะในส่วนที่2เองนะคะเป็นพลังงานที่เกิดจากการเผาผลาญนะคะเราเรียกว่าเป็นพลังงานความร้อนจากการเผาผลาญนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ร่างกายใช้ในการย่อยการดูดซึมการขนส่งสารอาหารการเก็บสะสมนะคะการนำไปใช้เป็นพลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเมื่อตอนสักครู่นี้เราบอกว่าเป็นเมตาบอลิซึมถูกไหมคะเรารับประทานอาหารเข้าไปมีการย่อยการดูดซึมนะคะแล้วก็ไปผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆที่ทำให้เป็นพลังงานก่อนที่จะเป็นพลังงานตรงนั้นก็มีการใช้พลังงานเหมือนกันนะคะในส่วนตรงนี้เราเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่เกิดจากใช้ในการเผาผลาญนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งคิดว่าเป็นร้อยละ10นะคะก็จะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านะคะก็คือต้องมีการใช้พลังงานเพื่อทำให้เกิดเป็นเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานถ้าเราจำได้สักครู่นี้นะคะในกระบวนการของไกลโคไลซิสถูกไหมคะที่มีการใช้พลังงานในช่วงเบื้องต้นแล้วก็มีการให้พลังงานออกมาในแต่ละกระบวนการนั้นมีการใช้แล้วก็ให้พลังงานออกมานะคะอันนี้เรียกว่าเป็นพลังงานความร้อนจากการเผาผลาญและอีกประเด็นอันนึงที่เป็นสัดส่วนที่รองลงมาจากพลังงานจากการครองธาตุพื้นฐานก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมทางกายนับรวมตั้งแต่ไม่ว่าจะการทำงานต่างๆนะคะการไปเดินการไปวิ่งนะคะการทำกิจกรรมการทางกายการออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้ก็มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานซึ่งส่วนนี้จริงๆแล้วมีความหลากหลายแล้วก็มีการใช้พลังงานที่มีความแตกต่างกันมากนะคะในคนปกติทั่วไปอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ15ถึง30แต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาหรือเป็นคนที่มีกิจกรรมข้างนอกเนี่ยมากพลังงานตรงส่วนนี้อาจจะสูงขึ้นไปจนถึงประมาณร้อยละ40ร้อยละเกือบจะร้อยละ50ก็ได้นะคะพอๆกับการพลังงานของการครองธาตุพื้นฐานนะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าพอเราทราบว่าพลังงานต่างๆของร่างกายเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะพลังงานที่เราได้จากอาหารทั้งหมดแหละก็จะต้องให้เกิดความเพียงพอกับพลังงานที่เราต้องการจะใช้นะคะแล้วเราจะวัดการใช้พลังงานของร่างกายนั้นได้อย่างไรตรงนี้ถ้าเราจำกันได้นะคะอาจารย์ใช้ตรงนี้คำว่าฟู้ดก็คืออาหารซึ่งอาจจะเป็นคาร์โบไฮเดรตอาจจะเป็นไขมันหรือจะเป็นโปรตีนถูกไหมคะแต่ที่ให้พลังงานกับร่างกายหลักๆเราก็คือคาร์โบไฮเดรตกับไขมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีการใช้ออกซิเจนถูกไหมคะแล้วก็อาจจะมีการที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดน้ำเกิดความร้อนนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าเราวัดทางอ้อมนะคะก็คือการวัดปริมาณของออกซิเจนที่ร่างกายต้องใช้วัดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมานะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการวัดทางอ้อมนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าเป็น indirect calorimetry คำว่า calorimetry คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะถ้า indirect ก็คือทางอ้อมเราอาจจะสามารถวัดการใช้พลังงานของร่างกายโดยใช้เครื่องที่เป็น indirect calorimetry หรือถ้าเราต้องการวัดความตรงทางตรงนะคะก็คือวัดความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญเพราะการเผาผลาญเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมานะคะการวัดตรงส่วนนั้นเองความร้อนก็จะทำให้เป็นการตอบได้ว่าร่างกายมีการใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแตกต่างกัน นะคะซึ่งการวัดนั้นก็จะมีองค์ประกอบของเครื่องมือนะคะที่อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกนะคะวัดเพื่อที่จะอาจจะบางคนต้องการจะทราบว่าพลังงานที่ร่างกายเราต้องการเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีเครื่องมือนะคะในการวัดออกซิเจนคอนซัมชันต่างๆนะคะการใช้ออกซิเจนแล้วก็ประเมินเป็นเบซอลเมตาบอลิกเรทก็คือพลังงานการครองธาตุพื้นฐานและหลังจากนั้นก็อาจจะบวกด้วยเรื่องของพลังงานที่ต้องการใช้ในกิจกรรมทางกายต่างๆถูกไหมคะที่เมื่อสักครู่เราเห็นเป็นกราฟวงกลมว่าพลังงานของกิจกรรมทางกายเนี่ยอาจจะอยู่ในสัดส่วนที่รองลงมานะคะในบางคนต้องการมากหรือต้องการน้อยตรงส่วนนั้นนะคะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราจะทำให้มีชีวิตที่เป็นปกติมีสุขภาพที่ดีนะคะก็คือจำเป็นจะต้องให้ได้สมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิตความสมดุลหมายความว่าอย่างไรคะความสมดุลหมายถึงพลังงานที่ได้จากอาหารที่เราเข้าไปนะคะกับพลังงานที่ร่างกายเราต้องการใช้เกิดความสมดุลพอดีกันและจะไม่เกิดการสะสมนะคะเราก็ต้องการในส่วนเหล่านี้ดังนั้นในคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเราไม่ต้องการเกิดการสะสมของพลังงานอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวจะแสดงต่อในสไลด์ถัดไปนะคะแต่ถ้าในเด็กที่มีการเจริญเติบโตก็จะมีความต้องการได้พลังงานมากขึ้นเพราะต้องการใช้ในการเจริญเติบโตหรือในหญิงตั้งครรภ์หรือในคนที่ให้นมบุตรนะคะก็มีความจำเป็นต้องการได้พลังงานนะคะสำหรับทารกที่อยู่ในครรภ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะหรือในอีกกรณีนึงก็คือว่าในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการใช้พลังงานมากนะคะอย่างเช่นในภาวะการเจ็บป่วยนะคะที่อาจจะมีการใช้พลังงานมากก็มีความจำเป็นจะต้องได้พลังงานจากสารอาหารได้มากขึ้นเพื่อทำให้เกิดความสมดุลนะคะดังนั้นก็คือต้องทำให้เกิดความสมดุลของพลังงานนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดมีปัญหาซึ่งก็คือต้องกินอาหารให้เกิดความเหมาะสมโดยมีสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายที่เรากล่าวไปแล้วคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะแล้วก็ให้พอกับการใช้ซึ่งประกอบด้วยพลังงานที่ใช้จากการที่เป็นอะไรคะการครองธาตุพื้นฐานที่มีอยู่มากที่สุดนะคะรองลงมาด้วยเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายและพลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญอาหารนะคะถ้าเราสมดุลก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าในบางครั้งเกิดเป็นการสมดุลเป็นทางบวกเห็นไหมคะว่าถ้าเราดูจากตรงนี้ถ้าดูเหมือนกับเป็นตาช่างนะคะตรงส่วนนี้ต่ำลงมาตรงส่วนนี้สูงขึ้นไปก็คืออะไรคะเรากินมากกว่าที่เราใช้นะคะพลังงานที่เราใช้เนี่ยอาจจะทำไมคะน้อยในส่วนตรงนี้ก็เกิดการสะสมนะคะเป็นพลังงานส่วนเกินที่อยู่ตามร่างกายของเรานะคะเป็นไขมันที่เกิดการสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนซึ่งจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายๆอย่างนะคะหรือในทางกลับกันนะคะสมดุลพลังงานเกิดเป็นทางลบนะคะก็คือนะคะมีการใช้พลังงานที่มากนะคะขณะที่การกินนั้นอาจจะไม่พอนะคะร่างกายก็จะดึงนะคะสารอาหารที่มีการสะสมไว้เหมือนกับที่ตอนที่เรากล่าวว่าอดอาหารนะคะแต่ถ้ามันไม่พอถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในภาวะอดอาหารจริงๆนะคะก็จะมีการดึงเอาพลังงานเนี่ยไปใช้ซึ่งในกรณีที่คนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินเราต้องการควบคุมน้ำหนักให้กลับเข้ามาสู่ในภาวะปกติก็อาจจะมีการกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการที่จะใช้นะคะเพื่อจะดึงพลังงานส่วนเกินในร่างกายเนี่ยออกมาทำให้น้ำหนักตัวลดลงนะคะอันนี้สามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ต้องการน้ำหนักตัวที่ลดลงนะคะในบางคนอาจจะมีภาวะผอมขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะเกิดจากการเจ็บป่วยซึ่งอาจจะมีความต้องการพลังงานมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่กินอาหารที่ไม่สมดุลได้พลังงานที่ไม่เพียงพอนะคะในส่วนของตรงนี้ร่วมกันเพราะความต้องการของพลังงานมากขึ้นขณะที่กินอาหารได้น้อยลงนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะให้เกิดปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยมีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ในวัยรุ่นนะคะในหลายๆคนเนี่ยก็พบว่ามีเรื่องของน้ำหนักตัวดังนั้นก็เลยอยากจะคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำหนักตัวนะคะจากที่เรากล่าวไปว่าเราควรจะรับประทานอาหารให้สมดุลกับพลังงานที่ร่างกายใช้นะคะก็คือร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยควบคุมอยู่ปกติแต่ถ้าต้องการลดลงนะคะการลดลงควรจะทำอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป โดยทั่วไปนั้นควรจะทำให้เกิดพลังงานเป็นลบอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งอาจจะจากการบริโภคอาหารนะคะและร่วมกับการใช้พลังงานจากการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายได้มากขึ้นนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยจะทำให้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยสามารถลดลงได้ประมาณครึ่งถึง1กิโลกรัมนะคะในต่อสัปดาห์ก็จะทำให้น้ำหนักตัวนั้นเกิดความเหมาะสมนะคะร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อจะรักษามวลของกล้ามเนื้อไว้จะทำให้การเผาผลาญของร่างกายนั้นเป็นไปตามปกติที่ดีนะคะนั้นโดยสรุปนะคะก็อยากจะบอกว่าอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายคือสารอาหารหลักนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนนะคะร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเหล่านี้ในรูปของน้ำตาลเชิงเดี่ยวหรือกรดไขมันหรือกรดอะมิโนนะคะก็คือหน่วยย่อยๆของคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนนำไปสลายให้ได้พลังงานโดยปฏิกิริยาทางเคมีหรือเมตาบอลิซึมนะคะตามที่กล่าวไปนะคะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดพลังงานที่ร่างกายต้องการซึ่งความต้องการของพลังงานนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คืออัตราการคงที่พื้นฐานพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายและพลังงานความร้อนที่จะเกิดจากการบริโภคอาหารนะคะก็จะมี3ส่วนหลักๆนะคะแล้วถ้าเราได้พลังงานจากอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะในระยะยาวต่อเนื่องก็จะทำให้เรามีน้ำหนักตัวที่คงที่นะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็แต่ถ้าเราได้พลังงานจากอาหารน้อยเกินไปโดยเฉพาะถ้ามีภาวะของการเจ็บป่วยนะคะก็จะทำให้เกิดมีปัญหากับร่างกายเนี่ยได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็มีน้ำหนักตัวเกิดนะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริโภคของอาหารให้เกิดความเหมาะสมกับตนเองนะคะเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในภาวะปกติค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกับรายการเพื่อการศึกษาเรื่องการประเมินภาวะโภชนาการจากการให้ความสนใจบทบาทของโภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรคนะคะการประเมินภาวะโภชนาการจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการดูแลสุขภาพที่ผ่านมาการประเมินภาวะโภชนาการก็มีการนำมาใช้ในงานด้านสาธารณสุขเช่นการสำรวจการเฝ้าระวังและการคัดกรองทางโภชนาการในด้านการแพทย์ได้มีการนำเอาการประเมินภาวะโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งคนปกติและก็ผู้ป่วยนะคะนอกนี้ก็การนำมาใช้ในด้านของการวิจัยนะคะนักศึกษาคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า you are what you eat หรือคุณกินอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นที่มาของความหมายของคำว่าภาวะโภชนาการซึ่งหมายถึงภาวะสุขภาพของบุคคลที่เป็นผลมาจากการบริโภคอาหารและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกายดังนั้นการประเมินภาวะโภชนาการจึงหมายถึงการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลที่เป็นผลมาจากการบริโภคอาหารและการใช้ประโยชน์ ของสารอาหารในร่างกายโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันวิธีการประเมินภาวะโภชนาการเราสามารถจำได้ง่ายๆด้วยอักษรย่อว่า A B C D นะคะ A คือ Anthropometry การวัดสัดส่วนของร่างกาย B Biochemical Assessment เป็นการประเมินทางชีวเคมี C Clinical Assessment หรือการประเมินทางคลินิกและ D Dietary Assessment เป็นการประเมินอาหารบริโภคแต่ละวิธีของการประเมินนั้นก็จะสามารถระบุภาวะโภชนาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละวิธีก็อาจจะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปบางวิธีการอาจจะถูกจัดเป็นการประเมินภาวะโภชนาการทางตรงคือผลที่ได้จากการประเมินสามารถที่จะระบุภาวะโภชนาการได้โดยตรงนะคะแต่บางวิธีการก็ไม่สามารถที่จะระบุภาวะโภชนาการได้โดยตรงจึงกลายเป็นวิธีการประเมินทางอ้อมในส่วนของ องค์ประกอบของการประเมินภาวะโภชนาการก็จะประกอบไปด้วยวิธีการวัดหรือวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นแรกก็ต้องมีการกำหนดตัวดัชนีชี้วัดหรือตัวชี้วัดหรือดัชนีบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าคืออะไรเช่นน้ำหนักตามเกณฑ์อายุส่วนสูงตามเกณฑ์อายุน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงหรือดัชนีหมดกายเป็นต้นนะคะเมื่อทำการวัดได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์อ้างอิงว่าค่าที่ได้จากการวัดนั้นเนี่ยมีเป็นอย่างไรโดยมีจุดตัดที่จะระบุว่าระดับใดที่ถือว่าเป็นปกติหรือระดับใดที่ถือว่ามีภาวะทุพโภชนาการโดยอาจมีการแจกแจงระดับของภาวะโภชนาการว่าเป็นการภาวะทุพโภชนาการในระยะเริ่มต้นในระยะปานกลางหรือในระยะที่รุนแรงค่ะวิธีการแรกที่จะพูดถึงก็คือการวัดสัดส่วนของร่างกายหรือ Anthropometry Anthropometry นั้นประกอบไปด้วยคำสองคำก็คือคำว่า Anthropod Human Body หรือเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ Metry หรือ Measurement การวัดนะคะ Anthropometry จึงหมายถึงการวัดร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นวิธีการที่มีการใช้มากในการศึกษาทางมนุษยวิทยาเมื่อมีการนำมาศึกษาในทางการแพทย์ในทางโภชนาการ Anthropometry จึงหมายถึงการวัดขนาดและองค์ประกอบของร่างกายซึ่งเป็นผลจากการบริโภคอาหารและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกายนะคะวิธีการทาง Anthropometry นั้นจัดเป็นวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางตรงนะและเนื่องจากขนาดและองค์ประกอบของร่างกายโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยมวลกล้ามเนื้อหรือมวลไขและมวลไขมันนะคะดังนั้นผลที่ได้จากการประเมินทางการวัดสัดส่วนของร่างกายก็จึงเป็นตัวบ่งชี้ภาวะสุขภาพที่สัมพันธ์กับภาวะโปรตีนและพลังงานที่บุคคลได้รับเป็นหลักดัชนีชี้วัดทางการวัดสัดส่วนของร่างกายในเด็กมีหลายตัวนะคะแต่ละดัชนีก็จะมีความหมายในการแปรผลภาวะโภชนาการที่แตกต่างกันไปนะคะในที่นี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นดัชนีชี้วัดภาวะโภชนาการโดยรวมนะคะซึ่งสะท้อนถึงภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ได้แก่น้ำหนักตามเกณฑ์อายุเส้นรอบแขนตามเกณฑ์อายุและก็ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุนะคะเนื่องจากว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเส้นรอบแขนหรือดัชนีมวลกายณวันที่เราทำการวัดนะคะถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าส่วนที่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้เกิดขึ้นมาในช่วงปัจจุบันหรือยาวนานมาในอดีตนะคะสำหรับดัชนีชี้วัดภาวะโภชนาการในปัจจุบันก็โดยหลักการที่ว่าน้ำหนัก จะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าส่วนสูงเพราะฉะนั้นน้ำหนัก

ตามเกณฑ์ส่วนสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะสะท้อนภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆหรือในปัจจุบันนะคะนอกจากนี้น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงก็ยังจะเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีสำหรับการประเมินภาวะความอ้วนในเด็กนะคะสำหรับส่วนสูงและเส้นรอบวงศีรษะซึ่งเป็นโครงสร้างร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าได้น้อยมากได้ช้ามากนะคะเมื่อมีการขาดสารอาหารเพราะนั้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุหรือเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็แสดงว่ามีการขาดสารอาหารมาเป็นระยะเวลายาวนานในอดีตสำหรับดัชนีชี้วัดทางการวัดสัดส่วนร่างกายในผู้ใหญ่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายนะคะในปัจจุบันก็คือดัชนีมวลกายซึ่งได้จากการคำนวณน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองพบว่าดัชนีตัวนี้มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายของคนเรามากที่สุดและจากกราฟนี้จะเห็นว่าเมื่อมีดัชนีมวลกายเพิ่มอัตราการตายด้วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าดัชนีมวลกายที่ต่ำนะคะก็จะมีการอัตราการตายเพิ่มขึ้นแต่เป็นการตายจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารนะคะจากรูปแบบอันนี้องค์การอนามัยโลกก็ได้กำหนดเกณฑ์ปกตินะคะสำหรับดัชนีมวลกายคือ 18.5 ถึง 24.9 นะคะและมีการศึกษาวิจัยพบว่าคนเอเชียที่มีดัชนีมวลกายเท่ากับคนยุโรปจะมีไขมันในร่างกายที่มากกว่าดังนั้นเกณฑ์ดัชนีมวลกายที่ปกติสำหรับคนเอเชียจึงมีระดับที่ต่ำกว่าก็คือระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 ซึ่งประเทศไทยเราก็ใช้เกณฑ์อันนี้นะคะดัชนีมวลกายเป็นดัชนีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายก็จริงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดจากภาพจะเห็นว่าในคนที่มีส่วนสูงเท่ากันเมื่อเราคิดดัชนีมวลกายแล้วพบว่าเท่ากันแต่เมื่อดูรูปร่างแล้วก็อาจจะแตกต่างกันโดยคนหนึ่งอาจจะประกอบไปด้วยมวลไขมันที่มากกว่านะคะอีกคนหนึ่งอาจจะประกอบไปด้วยมวลกล้ามเนื้อที่มากกว่านะคะดังนั้นจากการศึกษาวิจัยต่อๆมาก็พบว่าการสะสมของไขมันในร่างกายในตำแหน่งต่างๆของร่างกายนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันจึงมีการนำวิธีการประเมินเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของความอ้วนว่าเป็นการอ้วนลงพุงหรือไม่นะคะโดยมีวิธีการวัด3อย่างหลักๆที่เรานำมาใช้ก็คืออัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบวงสะโพกในชายเท่ากับหรือมากกว่า1ในหญิงเท่ากับหรือมากกว่า 0.85 ก็จะถือว่าอ้วนลงพุงนะคะหรือใช้เฉพาะเส้นรอบเอวอย่างเดียวนะคะในชายเท่ากับหรือมากกว่า90เซนติเมตรในหญิงเท่ากับหรือมากกว่า80เซนติเมตรก็จะถือว่าอ้วนลงพุงก็จากการพบปัญหาสำหรับคนที่ตัวเตี้ยมากเกินไปหรือสูงมากๆการใช้เส้นรอบวงเอวอาจจะมีปัญหาก็เลยมีการนำอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อส่วนสูงเอามาใช้ในการประเมินภาวะอ้วนลงพุงก็คือการใช้เส้นรอบเอวหารด้วยส่วนสูงเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ก็จะถือว่าเป็นภาวะอ้วนลงพุงในทางที่ดีที่สุดในการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังเราจึงแนะนำให้ใช้ดัชนีมวลกายนะคะร่วมกับเส้นรอบวงเอวจะดีที่สุดค่ะการประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมีมาจากหลัก

ารที่ว่าระดับของสารชีวเคมีในร่างกายจะแปรผันตามปริมาณของสารอาหารที่เราได้รับและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกายเมื่อเกิดมีภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ผลาญในร่างกายดังนั้นการประเมินทางชีวเคมีจึงหมายถึงการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของสารอาหารในของเหลวในร่างกายหรือในเนื้อเยื่อหรืออัตราการขับถ่ายของสารอาหารหรือสารเมตาบอไรต์ทางปัสสาวะหรือการทดสอบหน้าที่ทางชีวภาพของสารอาหารในเลือดหรือในปัสสาวะวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมีจัดเป็นวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางตรงที่มีความไวต่อการบ่งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการทั้งการขาดสารอาหารและการได้รับสารอาหารเกินในระยะเริ่มต้นดัชนีชี้วัดของการประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมีในที่นี้ก็จะแบ่งตามประเภทของสารอาหารก็คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณมากได้แก่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็สารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณน้อยก็ได้แก่วิตามินซึ่งเราจะระบุเฉพาะวิตามินที่ยังเป็นปัญหานะคะแล้วก็แร่ธาตุซึ่งได้แก่ธาตุเหล็กไอโอดีนและก็โซเดียมจะเห็นว่าในสารอาหารแต่ละตัวนั้นก็จะมีดัชนีชี้วัดหลายหลายตัวนะคะบางตัวก็ได้จากการตรวจปัสสาวะบางตัวส่วนใหญ่ก็ได้จากการตรวจเลือดนะคะอยากให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาพิจารณาถึงดัชนีชี้วัดในแต่ละตัวว่าบางดัชนีบางตัวก็อาจจะขาดความเฉพาะในการบ่งบอกถึงภาวะของสารอาหารได้เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกเช่นภาวะการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อการขาดน้ำนะคะหรือโรคบางชนิดนะคะจะยกตัวอย่างดัชนีบางตัวที่ค่ะที่เราใช้ในการประเมินภาวะธาตุเหล็กนะคะที่นิยมใช้ก็คือฮีโมโกลบินแล้วก็ฮีมาโตกริตซึ่งจะเป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงภาวะโลหิตจางซึ่งภาวะโลหิตจางนั้นก็สามารถที่จะเกิดได้จากสารอาหารหลายอย่างเช่นโฟเลตนะคะวิตามิน B12 ทองแดงหรือเหล็กดังนั้นฮีโมโกลบินและฮีมาโตกริตก็อาจจะเป็นดัชนีชี้วัดที่ไม่เหมาะสำหรับการประเมินภาวะธาตุเหล็กโดยตรงถ้าจะเลือกในการประเมินภาวะธาตุเหล็กก็ควรจะเลือกซีรั่มเฟอร์ไรตินนะคะจะดีกว่านะคะการประเมินภาวะโภชนาการทางคลินิกในอดีตได้มีการนำมาใช้ในการสำรวจในระดับชุมชนหรือระดับประเทศนะคะเพื่อการค้นหาความชุกของโรคขาดสารอาหารหรือการได้รับสารอาหารเกินร่วมกับวิธีการประเมินภาวะโภชนาการอื่นๆในปัจจุบันปัญหาการขาดสารอาหารในระดับรุนแรงของประชากรในชุมชนก็จะมีน้อยมากนะคะวิธีการนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับการนิยมนะคะแต่มีการนำมาใช้ในสถานบริการสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากเราพบว่าในผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในหลายๆโรคเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารเกิดขึ้นจึงมีการนำวิธีการประเมินภาวะโภชนาการทางคลินิกมาใช้ซึ่งการประเมินภาวะโภชนาการในสถานบริการสุขภาพก็จะประกอบไปด้วยการซักประวัติการเจ็บป่วยก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยการตรวจร่างกายทางโภชนาการเพื่อตรวจหาอาการและอาการแสดงที่สัมพันธ์กับทุกโภชนาการนะคะวิธีการนี้ก็มักจะใช้ร่วมกับวิธีการประเมินข้อมูลการตรวจทางด้านอื่นๆหรือการทดสอบต่างๆที่จัดทำนะคะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาการแสดงที่เกิดจากการขาดสารอาหารและการได้รับสารอาหารเกินก็จะเห็นว่าอาการแสดงของการขาดสารอาหาร
ใดสารอาหารหนึ่งนะคะอาจจะมีใน

ายลักษณะแล้วก็อาจจะสามารถตรวจได้จากหลายๆอวัยวะนะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงของตานะคะที่เกิดจากการขาดวิตามินเอก็เริ่มต้นจากตาขาวแห้งตาเป็นเกล็ดกระดี่แล้วก็มีการอักเสบของแก้วตานะคะในที่สุดนำไปสู่ภาวะตาบอดได้หรืออาการที่เราจะพบได้จากผิวหนังที่มีลักษณะของผิวหนังที่เราเรียกว่าผิวหนังคางคกนะคะสำหรับอาการแสดงที่พบได้จากภาวะโภชนาการเกินอันนี้ก็คือเป็นคราบดำๆหรือว่าเป็นปื้นดำที่มักจะพบได้ในเด็กที่มีโรคอ้วนนะคะซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะสำหรับปื้นเหลืองนะคะที่พบได้ที่เข่าหรือที่บริเวณหนังตานั้นก็จะเป็นอาการแสดงที่พบได้ในผู้ที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงอาการแสดงของการขาดสารอาหารหลายๆอย่างก็จะพบว่ามันขาดความจำเพาะนะคะเช่นภาวะซีดก็อาจจะพบได้จากการขาดโปรตีนนะคะหรือการขาดธาตุเหล็กนะคะดังนั้นการประเมินภาวะโภชนาการทางคลินิกจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับวิธีการประเมินภาวะโภชนาการอื่นๆเพื่อการถูกต้องชัดเจนที่มากขึ้นวิธีการประเมินอาหารบริโภคนะคะก็มีตั้งแต่ระดับประเทศระดับครัวเรือนแล้วก็ระดับบุคคลแต่ในหน่วยนี้เราจะกล่าวเฉพาะวิธีการประเมินอาหารบริโภคในระดับบุคคลซึ่งก็มีหลายวิธีการนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คืออันแรกเป็นวิธีการเก็บข้อมูลอาหารบริโภคจากปัจจุบันไปข้างหน้าซึ่งได้แก่การบันทึกอาหารบริโภคนะคะแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลอาหารบริโภคจากปัจจุบันย้อนไปในอดีตนะคะซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นการสัมภาษณ์อาหารบริโภคทบทวนความจำย้อนหลัง24ชั่วโมงการใช้แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารแล้วก็ประวัติอาหารบริโภคนะคะแต่ละวิธีการก็จะมีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันมีข้อดีและข้อจำกัดในการนำไปใช้นะคะก็อยากจะให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละวิธีการนะคะโดยสรุปการประเมินภาวะโภชนาการก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินภาวะสุขภาพที่มีความสำคัญนะคะการประเมินภาวะโภชนาการเราสามารถทำได้ในหลายระดับตั้งแต่ในระดับบุคคลระดับชุมชนระดับสถาบันและก็ระดับประเทศนะคะมีประโยชน์ที่นำมาใช้ทั้งงานด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์และก็การวิจัยวิธีการประเมินภาวะโภชนาการที่นิยมใช้ที่จำง่ายๆคือ A B C D นะคะแต่และ วิธีการจะมีความสามารถในการประเมินและมีข้อดีข้อจำกัดที่แตกต่างกันดังนั้นในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการในการสำรวจอาหารบริโภคถ้าสามารถเลือกหลายๆวิธีร่วมกันก็จะช่วยให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการได้ดีที่สุดเนื่องจากเนื้อหาของหน่วยนี้มีค่อนข้างมากแต่เป็นในส่วนที่นักศึกษาสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ค่อนข้างมากจึงอยากจะให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาทบทวนนะคะรายละเอียดต่างๆให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: เรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาเรื่องโภชนาการในวงจรชีวิตวงจรชีวิตของคนเราก็จะเริ่มตั้งแต่มีการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาคลอดออกมาเป็นวัยทารกก่อนวัยเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุจนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตนะคะดังนั้นในวงจรชีวิตนั้นก็จะประกอบไปด้วยหญิงในภาวะตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรแล้วก็กลุ่มวัยต่างๆโภชนาการเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะคำตอบก็คือโภชนาการจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเรานับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดชีวิตนะคะโดยภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัยของชีวิตก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพในช่วงวัยต่อๆมานะคะมนุษย์เรานั้นมีความต้องการสารอาหารทั้ง6ชนิดคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุและน้ำเช่นเดียวกันตลอดช่วงชีวิตแต่จะแตกต่างกันที่ปริมาณขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสรีระของร่างกายและแบบแผนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของในแต่ละช่วงวัยนะคะเป้าหมายของงานโภชนาการก็คือการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะเป้าหมายสำคัญของงานโภชนาการก็คือการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะนักวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการจึงได้มีการจัดทำมาตรฐานอาหารบริโภคขึ้นเพื่อให้ได้สามารถรับอาหารสำคัญสำคัญครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะคะมาตรฐานอาหารบริโภคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มี3ประเภทหลักๆด้วยกันคือปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและแนวปฏิบัติการบริโภคอาหารนะคะสำหรับเรื่องของมาตรฐานอาหารบริโภคอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับนักศึกษานะคะซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาค่อนข้างมากคงไม่ได้นำมากล่าวในที่นี้นะคะขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดในตอนที่1ของหน่วยที่7นะคะเนื่องจากเนื้อหาสาระของหน่วยนี้ค่อนข้างมากนะคะในที่นี้คงจะนำเสนอได้แค่ข้อสรุปประเด็นสำคัญสำคัญนะคะในแต่ละช่วงวัยโดยจะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนะคะกลุ่มเด็กวัยเจริญเติบโตกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเมื่อเริ่มมีการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานะคะร่างกายของแม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสรีระวิทยาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากนะคะเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ให้ดำเนินไปตามปกติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆนี้เราถือว่าไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยนะคะอาจนับได้ว่าในช่วงตั้งครรภ์นั้นเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์มากที่สุดเนื่องจากจะมีการแบ่งเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากนะคะจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในช่วง30ปีนะคะได้พบประเด็นสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับ

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นะคะก็คือพบว่าการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ของเนื้อเยื่อในอวัยวะระบบต่างๆนั้นเนี่ยจะถูกโปรแกรมในช่วงเวลาที่เฉพาะนะคะเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วงวิกฤตอาจกล่าวได้ว่าในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าจะมีการแบ่งตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากนะคะสิ่งที่สร้างความตระหนักนะคะก็คือจากผลการวิจัยเมื่อในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาก็พบว่าการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆจะถูกโปรแกรมในช่วงเวลาที่เฉพาะนะคะก็คือจะกำหนดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและสิ้นสุดช่วงใดนะคะเราเรียกว่าช่วงวิกฤตหรือ critical period นะคะที่มีความสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดภาวะขาดสารอาหารในช่วงวิกฤตอันนี้นะคะเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเซลล์ต่างๆจะไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยในส่วนที่ขาดได้ภาพนี้อยากจะแสดงให้เห็นถึงว่าอวัยวะต่างๆนะคะของทารกนะคะจะมีเกิดขึ้นในช่วงแรกๆตั้งแต่ในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะในระยะ12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ซึ่งในระยะนี้มารดาบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าตนเองเริ่มตั้งครรภ์นะคะดังนั้นโภชนาการที่ดีของทารกในครรภ์นั้นก็ควรจะเริ่มต้นจากภาวะโภชนาการที่ดีของแม่ในระยะก่อนตั้งครรภ์นะคะดังนั้นหญิงที่ต้องการจะมีนะคะก็ควรจะมีการเตรียมสุขภาพและมีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่ก่อนในระยะตั้งครรภ์นะคะถ้าหากมีการขาดสารอาหารเกิดขึ้นนะคะในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์หรือในช่วงวิกฤตก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อในอวัยวะของทารกมีการศึกษาพบว่าการขาดสารอาหารของทารกในช่วงไตรมาสแรกนะคะหรือช่วงวิกฤตจะส่งผลกระทบต่อจำนวนเซลล์ของเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆที่น้อยลงกว่าปกตินะคะหรือก่อให้เกิดรูปผิดปกติหรือการทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆจะน้อยลงอย่างถาวรนะคะและพบว่าสามารถพัฒนาเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่นะคะในทางตรงกันข้ามโภชนาการที่ดีในหญิงตั้งครรภ์ก็จะลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแท้งบุตรการคลอดก่อนกำหนดการให้กำเนิดทารกน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมทารกที่มีภาวะผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนของแม่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะโดยทารกที่มีน้ำหนักและเกิดน้อยนั้นก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กที่มีน้ำหนักและเกิดปกตินะคะมีภูมิต้านทานโรคต่ำเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อได้ง่ายและตายได้นะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่เราจะทราบได้อย่างไรว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นมีภาวะโภชนาการดีหรือไม่นะคะก็สามารถดูได้จากการเพิ่มของน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์นะคะซึ่งการเพิ่มนี้ก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของแม่ก่อนตั้งครรภ์ถ้าน้ำหนักน้อยก็ควรจะต้องเพิ่มมากหรือน้ำหนักมากก็ควรจะเพิ่มน้อยนะคะการเพิ่มของน้ำหนักนั้นอาจจะพิจารณาได้ในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์หรือดูจากการเพิ่มของน้ำหนักโดยรวมนะคะในหญิงที่มีน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์ปกตินะคะก็ควรจะมีน้ำหนักเพิ่มในระหว่างตั้งครรภ์ประมาณ 11.5 ถึง 16 กิโลกรัมนะคะนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถจะดูได้จากน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะก็จะเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภาวะโภชนาการของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าแม่มีน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์เหมาะสมและมีภาวะโภชนาการที่ดี

ก็จะให้น้ำหนักแรกเกิดของทารกประมาณ 3,000 ถึง 3,500 กรัมในระหว่างการคลอดนะคะแม่ก็จะมีการสูญเสียเลือดแล้วก็มีการบาดเจ็บจากการคลอดดังนั้นโภชนาการที่ดีก็จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของแม่หลังคลอดนะคะนอกจากนั้นแล้วโภชนาการที่ดีก็ยังจะมีตัวเป็นส่วนช่วยในการสร้างและการหลั่งของน้ำนมแม่อย่างเพียงพอกับความต้องการของลูกจนกระทั่งถึงอายุ6เดือนโดยไม่จำเป็นต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำนะคะหรือเราเรียกว่า exclusive breastfeeding นะคะปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแม่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่แม่บริโภคหรือภาวะโภชนาการของแม่นะคะพบว่าแม่ที่มีการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมหรือมีภาวะทุพโภชนาการนะคะก็จะมีผลกระทบต่อปริมาณการหลั่งของน้ำนมแม่ที่ลดลงด้วยหญิงในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตรก็จะมีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่สูงกว่าช่วงที่ไม่ตั้งครรภ์นะคะเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ก็จะต้องการสารอาหารสำหรับตัวแม่เองโดยเฉพาะแม่ที่เป็นวัยรุ่นและก็สำหรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นะคะสำหรับในหญิงให้นมบุตรก็ต้องการสารอาหารสำหรับสุขภาพของตัวแม่นะคะและสำหรับการสร้างและก็การหลั่งน้ำนมซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของทารกนะคะสารอาหารที่จำเป็นต้องได้รับเพิ่มนะคะสารอาหารที่ต้องการเพิ่มนะคะก็จะเป็นสารอาหารที่จะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตเป็นหลักนะคะก็ได้แก่พวกวิตามิน B ต่างๆวิตามิน A โฟเรตวิตามิน C ไอโอดีนสังกะสีและเหล็กนะคะพบว่าในหญิงช่วงตั้งครรภ์นะคะเรามีการบริโภคอาหารที่เพิ่มนะคะเพื่อให้ได้พลังงานมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปริมาณอาหารที่ได้รับเพิ่มนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะให้ธาตุเหล็กอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์ทุกคนก็จำเป็นจะต้องได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กค่ะสำหรับสารอาหารบางตัวอาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับเพิ่มนะคะเนื่องจากเช่นวิตามินดีนะคะสำหรับหญิงที่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็แคลเซียมสำหรับหญิงที่มีภาวะการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมอย่างเพียงพอนะคะในช่วงหลังคลอดนะคะ 0-5 เดือนแรกในระยะหลังคลอดนะคะ6เดือนแรกนะคะหญิงที่ให้นมบุตรนะคะยังมีความต้องการเหล็กที่ต่ำเมื่อเทียบกับช่วงไม่ตั้งครรภ์นะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีประจำเดือนนะคะการไม่มีประจำเดือนของหญิงที่ให้นมบุตรนั้นจะไม่สามารถใช้ในการคุมกำเนิดได้นะคะสำหรับวัยเจริญเติบโตนะคะก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มเด็กเล็กได้แก่วัยทารกและก็ก่อนวัยเรียนและกลุ่มเด็กโตก็คือวัยเรียนวัยรุ่นในกราฟนี้อยากจะแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของสมองและก็ระบบร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกๆของชีวิตนั้นการเจริญเติบโตของสมองของคนเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างมากจนกระทั่งเมื่อครบ2ขวบปีนะคะขนาดของสมองก็จะอยู่ประมาณร้อยละ50นะคะของขนาดของสมองของผู้ใหญ่นะคะดังนั้นถ้าหากเด็กมีการขาดสารอาหารเกิดขึ้นในช่วง2ขวบปีแรกของชีวิตโดยไม่มีการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองได้นะคะในส่วนของร่างกายก็จะพบว่าในช่วง1ปีแรกของชีวิตนั้นจะมีการเจริญเติบโตของร่างกายค่อนข้างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นก็จะการเจริญเติบโตก็จะค่อยๆช้าลงและ เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งการเจริญเติบโตของขนาดร่างกายนี้ก็จะสัมพันธ์กับความต้องการสารอาหารของเด็ก
เป้าหมายทางโภชนาการนะคะสำหรับวัยเจริญเติบโตก็คือเพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอย่างสมบูรณ์เต็มที่นะคะโภชนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัยก็จะเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของช่วงวัยต่อๆมานะคะนอกจากนี้โภชนาการที่ดีในช่วงวัยเจริญเติบโตก็จะเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีของช่วงวัยนั้นๆและลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่นะคะพบว่าการสร้างบริโภคนิสัยที่ดีในช่วงแรกๆของชีวิตก็จะเป็นพื้นฐานของการของบริโภคนิสัยที่ดีในช่วงวัยต่อๆมาจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ความต้องการสารอาหารสำหรับวัยเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะโดยทั่วไปคนเราก็จะต้องการพลังงานนะคะสำหรับ3ประการหลักๆ ก็คือพลังงานสำหรับอัตราการครองธาตุนะคะซึ่งประมาณ50%พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะแปรผันได้มากในแต่ละบุคคลนะคะพลังงานความร้อนจากการบริโภคอาหารที่ใช้ในการย่อยการดูดซึมก็ประมาณ5%นะคะแต่ในวัยเจริญเติบโตนั้นยังมีความต้องการพลังงานอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อการเจริญเติบโตนะคะสำหรับความต้องการพลังงานในวัยเจริญเติบโตนั้นจะสูงที่สุดในวัยทารกนะคะประมาณ90กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงในก่อนวัยเรียนวัยเรียนและวัยรุ่นถ้าเทียบกับวัยผู้ใหญ่ซึ่งเราต้องการพลังงานต่อหน่วยประมาณแค่135กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสำหรับโปรตีนนั้นก็จะเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างมากนะคะในวัยเจริญเติบโตจึงต้องการโปรตีนค่อนข้างสูงทั้งปริมาณและคุณภาพนะคะโดยปริมาณต่อหน่วยน้ำหนักจะสูงที่สุดในวัยทารกก็คือประมาณ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและจะค่อยๆลดลงในก่อนวัยเรียนวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่เราต้องการเพียง 0.9 หรือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะประเด็นที่อยากจะให้เน้นก็คือถ้าเด็กเกิดมีภาวะขาดพลังงานนะคะโปรตีนที่เด็กได้รับนั้นก็จะถูกดึงเอาไปใช้เป็นพลังงานแทนที่จะนำไปสร้างเนื้อเยื่อนะคะดังนั้นการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมก็จำเป็นจะต้องให้เด็กได้รับเพียงพอทั้งพลังงานและโปรตีนนะคะสำหรับวิตามินและแร่ธาตุนะคะส่วนมากก็จะเป็นชนิดที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตก็ได้แก่วิตามิน B ต่างๆวิตามิน A วิตามิน C เหล็กโดยเฉพาะในเพศหญิงที่เริ่มมีประจำเดือนนะคะแคลเซียมในเด็กนักเรียนและวัยรุ่นนะคะซึ่งขนาดโครงสร้างของร่างกายก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไอโอดีนและสังกะสีอาหารสำหรับวัยเจริญเติบโตนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าในช่วง6เดือนแรกนั้นนมแม่ก็จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกหลังจากนั้นทารกก็จะสามารถที่จะรับอาหารอื่นๆนอกเหนือจากนมแม่นะคะโดยจะเพิ่มชนิดที่มากขึ้นแล้วก็ปริมาณที่มากขึ้นเป็น1มื้อ2มื้อและ3มื้อนะคะจนกระทั่งก่อนวัยเรียนนะคะลักษณะของอาหารของเด็กก็จะคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะโดยเด็กก็สามารถกินอาหารเป็นหลัก3มื้อแต่เนื่องจากว่าในวัยนี้เนี่ยกระเพาะอาหารของเด็กยังมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะการบริโภคอาหารเฉพาะมื้อหลัก3มื้ออาจจะไม่เพียงพอจึงเน้นว่าควรจะมีการเพิ่มอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้แก่เด็กอีก 1-2 มื้อนะคะสำหรับเด็กที่กินนมแม่ก็สามารถที่จะกินนมแม่ได้ต่อเนื่องถึง2ปีและควรจะฝึกให้เด็กได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องโดยเป็นนมสดรสจืดวันละ 2-3 แก้วนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการฝึกบริโภคนิสัยนะคะในการกินผัก
กินผลไม้กินอาหารรสธรรมชาติที่ไม่หวานจัดนะคะมันจัดหรือเค็มจัดนะคะและอาหารก็ควรสะอาดและปลอดภัยนะคะสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่นลักษณะอาหารก็จะคล้ายคลึงกับวัยก่อนวัยเรียนนะคะแต่อาจจะเพิ่มในเรื่องของปริมาณนะคะแต่สิ่งที่จะต้องเน้นเช่นเดียวกันก็คือว่าเนื่องจากเด็กมีขนาดร่างกายที่ใหญ่ขึ้นนั่นอาหารมื้อหลักอาจจะไม่เพียงพอนะคะอาจจะต้องเพิ่มอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีก 1-2 มื้อนะคะแล้วก็การดื่มนมนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเด็กมีความต้องการแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนก็ควรจะให้ดื่มนมที่พร่องหรือขาดมันเนยสำหรับอาหารอื่นๆก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับเด็กก่อนวัยเรียนในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะการแบ่งช่วงในวัยผู้ใหญ่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ในที่นี้จะใช้การแบ่งช่วงอายุตามมาตรฐานอาหารบริโภคของไทยนะคะคือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในอายุ 19-30 ปีนะคะในช่วงนี้จะถือว่าเป็นช่วงที่ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายมีความสมบูรณ์เต็มที่นะคะมีความแข็งแรงสูงสุดไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อหรือระบบของมวลกระดูกนะคะการแบ่งช่วงอายุในวัยผู้ใหญ่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ในที่นี้จะใช้การแบ่งช่วงอายุของวัยผู้ใหญ่นะคะตามเกณฑ์ของมาตรฐานอาหารบริโภคของไทยนะคะโดยแบ่งผู้ใหญ่ตอนต้นคือช่วงอายุ 19-30 ปีนะคะก็จะเป็นช่วงถือว่าเป็นช่วงวัยที่ร่างกายทุกๆระบบมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อหรือมวลกระดูกนะคะเป็นช่วงวัยที่อยู่ในภาวะเจริญพันธุ์นะคะจึงเป็นช่วงเวลาของการถือว่าเป็นการเริ่มต้นของวงจรชีวิตของคนเรานะคะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะระบบอวัยวะในระบบต่างๆก็จะเริ่มมีการสูญเสียของเซลล์ทำให้มีขนาดเล็กลงส่งผลต่อการทำหน้าที่ของระบบต่างๆที่ลดลงการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆนะคะในทางที่เสื่อมก็จะเริ่มมีมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายในวัยสูงอายุนะคะในที่นี้เรานับตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่างๆนะคะที่เป็นไปในทางเสื่อมเกิดขึ้นอย่างมากตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมเนื่องจากวัยสูงอายุก็จะเป็นช่วงของการเกษียณนะคะจากการทำงานทำให้มีผลต่อรายได้ที่ลดลงนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ทางสังคมก็เปลี่ยนไปนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุความสำคัญของโภชนาการในช่วงวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะในวัยผู้ใหญ่นั้นโภชนาการที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่ให้ยืนนานมากที่สุดนะคะชะลอหรือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุนะคะสำหรับวัยสูงอายุโภชนาการที่ดีก็จะช่วยชะลอหรือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะทำให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเนื่องจากโภชนาการที่ดีจะช่วยชะลอกระบวนการแก่นะคะปัญหาที่เราจะพบได้มากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากผู้สูงอายุเรามีอายุค่อนข้างยืนยาวนะคะก็คือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและโรคกระดูกพรุนความต้องการสารอาหารในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะ
ในวัยผู้ใหญ่นั้นโดยทั่วไปเพศชายก็จะต้องการพลังงานและสารอาหาร

นะคะมากกว่าเพศหญิงนะคะเนื่องจากว่าผู้ชายจะมีขนาดโครงสร้างร่างกายที่ใหญ่กว่านะคะมีองค์ประกอบของร่างกายที่เป็นมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทางกายที่มากกว่านะคะยกเว้นเฉพาะธาตุเหล็กในหญิงที่ยังมีประจำเดือนก็ยังต้องการมากกว่าเพศชายนะคะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความต้องการพลังงานก็จะลดลงเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่นะคะจากองค์ประกอบของร่างกายที่เปลี่ยนไปที่มีสัดส่วนของมวลไขมันเพิ่มขึ้นแต่มวลกล้ามเนื้อและกิจกรรมทางกายที่ลดลงวัยสูงอายุแม้ความต้องการพลังงานจะลดลงนะคะแต่ความต้องการโปรตีนก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนะคะสำหรับวิตามินและแร่ธาตุส่วนใหญ่ก็จะต้องการในปริมาณเดียวกับวัยผู้ใหญ่ยกเว้นธาตุเหล็กนะคะต้องการลดลงในเพศหญิงเนื่องจากหมดประจำเดือนนะคะในระยะหลังๆนั้นก็มีการแนะนำว่าในวัยสูงอายุควรได้รับแคลเซียมและวิตามินดีเพิ่มนะคะจากในช่วงวัยผู้ใหญ่เพื่อเป็นการชดเชยการสูญเสียมวลกระดูกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็การสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพที่ลดลงแม้จะได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอก็ตามอาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่โดยทั่วไปเราก็จะใช้ตามเกณฑ์ในธงโภชนาการนะคะที่จัดทำขึ้นโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะใช้สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ขวบปีขึ้นไปนะคะแต่ในระยะต่อมานะคะได้มีการพัฒนาเป็นธงโภชนาการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นก็คือจะมีการกำหนดปริมาณของอาหารตามพลังงานที่ควรได้รับเป็น3ระดับนะและที่เน้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการบริโภคน้ำนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุนั้นศูนย์ควบคุมความกระหายน้ำจะทำงานได้ลดลงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดน้ำได้นะคะแนวทางปฏิบัติในการจัดอาหารผู้สูงอายุที่แตกต่างจากวัยผู้ใหญ่ก็คืออันแรกก็คือเนื่องจากว่าระบบการย่อยและการดูดซึมสารอาหารของวัยสูงอายุนั้นจะมีประสิทธิภาพลดลงเราจึงควรแบ่งอาหารเป็นมื้อย่อยๆ 4-5 มื้อต่อวันโดยลักษณะของอาหารควรจะมีความอ่อนนุ่มนะคะรสชาติไม่จัดนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทำให้เกิดแก๊สเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ไม่ควรจะให้ดื่มน้ำชากาแฟในช่วงบ่ายๆหรือก่อนนอนเพราะจะมีผลต่อการนอนหลับของผู้สูงอายุได้สรุปนะคะโภชนาการที่ดีของวงจรชีวิตก็เริ่มจากสุขภาพและโภชนาการที่ดีของแม่ในระยะก่อนตั้งครรภ์ช่วงวิกฤตของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ก็อยู่ในช่วง 2-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะคะสุขภาพในวัยผู้ใหญ่จะถูกกำหนดโดยสุขภาพของทารกตั้งแต่อยู่ในระยะตั้งครรภ์นะคะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก6เดือนแรกนะคะและสามารถกินร่วมกับอาหารอื่นได้จนถึง2ขวบปีนะคะการบริโภคอาหารครบ5หมู่ที่หลากหลายชนิดในปริมาณเหมาะสมกับความต้องการจะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและทุกกลุ่มวัยยกเว้นวัยทารกนะคะวัยเจริญเติบโตควรจะกินอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพิ่มจากอาหารมื้อหลักวัยสูงอายุควรกินอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารสูงแต่มีพลังงานต่ำและดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเนื่องจากเนื้อหาสาระของหน่วยนี้มีค่อนข้างมากนะคะแต่จะเป็นเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานำไปใช้ในการให้คำแนะนำปรึกษาหรือนำไปใช้ในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับก
ลุ่มวัยต่างๆนะคะจึงจะขอให้นักศึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีนักศึกษานะคะและผู้เข้าชมนะคะก็ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะคะในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของหน่วยที่8นะคะเป็นเรื่องของโภชนบำบัดและอาหารแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา51107สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะในเรื่องของโภชนบำบัดและอาหารแลกเปลี่ยนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจกันมากในปัจจุบันนี้เราบอกว่าเรากินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยการให้โภชนบำบัดก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญกับหลายๆโรคนะคะในส่วนของตอนนี้เองนะคะเราจะมีการมาทำความเข้าใจในตอนแรกนี่เป็นเรื่องของโภชนบำบัดนะคะก็จะร่วมกับแนวคิดของโภชนบำบัดนะคะอธิบายหลักการแนวทางของการให้อาหารที่มีการใช้ในโรงพยาบาลนะคะแล้วในคนที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ก็จะไปสู่เรื่องของการให้อาหารทางสายให้อาหารนะคะแล้วก็ให้อาหารทางหลอดเลือดดำนะคะนั้นเรามาดูตอนแรกกันเลยนะคะที่คำว่าโภชนบำบัดนั้นหมายถึงอะไรโภชนบำบัดนั้นก็ในบางคนเรียกกันว่าอาหารบำบัดโรคนะคะก็หมายถึงอาหารที่มีอาจจะมีการดัดแปลงนะคะให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่เพื่อให้ร่างกายเราได้รับพลังงานนะคะแล้วก็ได้สารอาหารต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเพื่อช่วยในการรักษาหรืออาจจะบรรเทาอาการของโรคนะคะรวมทั้งป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการนะคะก็คือการขาดสารอาหารนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างของการรักษาหรือว่าทำให้ผู้ป่วยนั้นหายจากการเจ็บป่วยเร็วขึ้นนะคะลดเวลาในการที่จะได้รับยาหรือการที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะในส่วนของโภชนบำบัดเองนะคะก็ถ้าในกระบวนการเนี่ยในอยู่ในที่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็นกระบวนการทางการดูแลทางด้านโภชนาการนะคะหรือในบางคนเรียกว่า nutrition care process กระบวนการของการดูแลทางโภชนาการนั้นจะมีส่วนของหลายส่วนด้วยกันนะคะจะมีส่วนที่เรื่องต่างการประเมินในเรื่องของภาวะโภชนาการนะคะการวินิจฉัยหลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องของการอาจจะให้โภชนบำบัดนะคะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยการดูแลกระบวนการดูแลทางด้านโภชนาการนั้นควรจะเป็นการทำงานสหสาขานะคะร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาอื่นๆนะคะที่จะทำให้การดูแลทางด้านนี้เนี่ยเกิดความเหมาะสมนะคะทำให้โรคที่เป็นอยู่นั้นมีอาการดีขึ้นนะคะนั้นเรามาดูว่าในรายละเอียดของโภชนบำบัดนะคะที่ใช้อาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการดูแลรักษาเราสามารถจะแบ่งนะคะในโรงพยาบาลที่มีอาหารที่ให้กับผู้ป่วยนะคะที่มีการบริการอาหารนั้นออกเป็นอาหารทั่วไปนะคะอาหารเฉพาะโรคอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสรวมทั้งอาหารทางสายให้อาหารไปจนถึงอาหารทางหลอดเลือดดำอันนี้จะเห็นว่าจะเริ่มต้นจากทั่วๆไปเลยนะคะในบางคนเข้ามาอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องเป็นอาหารเฉพาะโรคนะคะเข้ามาเพื่อทำการผ่าตัดในบางอย่างก่อนผ่าตัดก็ไม่จำเป็นต้องมีการกินอาหารที่ผิดต้องมีการควบคุมต่างๆนะคะหรือในบางโรคนะคะนั้นเราก็จะมาดูในรายละเอียดของในแต่ละส่วนกันนะคะโดยที่ในส่วนแรกก็จะเป็นอาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะก็เป็นอาหารทั่วไปนะคะซึ่งเราก็จะมีการบริการให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญก็คือต้องจัดให้มีปริมาณของพลังงานนะคะแล้วก็สารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละวัย นะคะในแต่ละกลุ่มนะคะในกลุ่มที่ยังสามารถรับประทานอาหารทางปากได้เนี่ยก็จะเป็นอาหารทั่วไปเลยนะคะที่ใช้นะคะจะมีการดัดแปลงลักษณะให้เกิดความเหมาะสมเนี่ยมากขึ้นนะคะนั้นอันแรกเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่เป็นทั่วไปที่เราบอกกันนะคะว่าเป็นอาหารทั่วไปมาดูในรายละเอียดนะคะก็คืออาหารที่จัดบริการให้กับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมีการจำกัดนะคะหรือควบคุมสารอาหารใดๆเลยนะคะก็จะแบ่งลักษณะการออกเป็นเนี่ยเป็นอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารธรรมดานะคะหรือเป็นอาหารธรรมดาย่อยง่ายนะคะก็อาจจะเห็นเหมือนกับหน้าตาเหมือนกับเวลาเราประทานอาหารข้างนอกเวลาเราอยู่บ้านทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการงดพวกอาหารที่ย่อยยากบางอย่างนะคะพวกอาหารหมักดองอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะก็อาจจะมีการลดลงในส่วนของตรงนั้นจะมีพลังงานเนี่ยแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วขึ้นอยู่กับว่าบริการให้กับกลุ่มไหนนะคะถ้าในกลุ่มผู้ป่วยเด็กก็จะมีพลังงานเนี่ยน้อยนะคะอาจจะแค่ประมาณ 1,000-1,500 กิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุแต่ถ้าในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทั่วๆไปพลังงานโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วง 1,500-2,000 กิโลแคลอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการแบ่งของสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงานในแต่ละกลุ่มร่วมกันอีกทีนะคะถ้าจากอาหารที่เป็นอาหารปกติอาหารธรรมดานะคะหรือว่าอาหารธรรมดาก็มาสู่เป็นอาหารอ่อนนะคะอาหารอ่อนนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีการปรุงแต่งที่ให้นิ่มขึ้นนะคะเปื่อยนุ่มสามารถรับประทานได้ง่ายย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นลักษณะที่มีการแข็งหรือว่าย่อยยากเนี่ยโดยทั่วไปก็จะต้องมามีการดัดแปลงในช่วงของการประกอบอาหารอย่างเช่นการสับให้ละเอียดนะคะการต้มหรือการตุ๋นเนี่ยจนเปื่อยเนื้อจนเปื่อยนะคะนุ่มขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของร่างกายเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะย่อยได้ง่ายขึ้นก็จะลดเรื่องของปัญหาในเรื่องของท้องอืดการจุกแน่นต่างๆเหล่านี้ได้อาจจะใช้กับคนที่อาจจะหลังคลอดนะคะหรือว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระยะแรกๆในส่วนของเหล่านี้ก็จะใช้ประสาทของอาหารอ่อนหรือในผู้ที่สูงอายุนะคะในถัดก็อย่างที่บอกนะใช้ในระยะของพักฟื้นต่างๆเหล่านี้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวอาหารเป็นต้นนะคะถัดจากอาหารอ่อนแล้วเนี่ยก็จะมาสู่เป็นอาหารเหลวหรือเป็นอาหารน้ำซึ่งในกลุ่มของอาหารเหลวหรืออาหารน้ำนั้นก็คือทำเป็นลักษณะที่เป็นน้ำสามารถที่จะดื่มได้นะคะหรือว่าตักใส่ช้อนเนี่ยกินได้ง่ายๆนะคะพวกนี้ก็ไม่ต้องอาศัยการย่อยมากนะคะลักษณะของอาหารแบบนี้เนี่ยจะจัดให้มีคุณค่าทางโภชนาการครบเหมือนกับอาหารอ่อนและอาหารธรรมดาเนี่ยอาจจะยากนะคะก็มักจะให้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง 1-2 มื้อเท่านั้นนะคะก็อาจจะจัดให้กับภายหลังการผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้นะคะในส่วนนี้นี่เรามาดูนะคะว่าเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงอาหารธรรมดาอาหารธรรมดาย่อยง่ายอาหารอ่อนนะคะแล้วก็อาหารเหลวซึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นอาหารน้ำข้นอาหารน้ำใสนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีปริมาณของพลังงานที่มีความแตกต่างกันนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าอาหารธรรมดาที่หรือว่าธรรมดาย่อยง่ายนั้นอาจจะจัดเป็น 1,500 กิโลแคลอรี่นะคะ 1,800 กิโลแคลอรี่ 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะส่วนของอาหารอ่อนโดยทั่วไปก็จะอยู่ในช่วงเรนจ์ประมาณใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะให้ไอ้ค่ะโปรตีนนะคะเป็นแค่นี้กรัมนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 3-40 กรัมนะคะ50กรัม60กรัมต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับช่วงของพลังงานนะคะแล้วก็มีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะอยู่ในช่วงของสัดส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าเรามาดูค่ะในเรื่องของสัดส่วนของพลังงานที่ได้จากโปรตีนหรือได้จากไขมันได้จากคาร์โบไฮเดรตโดยทั่วไปการจัดบริการอาหารก็จะเหมือนกับความต้องการของคนปกติทั่วไปซึ่งต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ150-60สามารถจะดำเนินการได้ในอาหารอ่อนและอาหารธรรมดาส่วนของไขมันก็จะอยู่ในสัดส่วนประมาณ 25-30% นะคะแล้วก็ที่มาก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนนะคะ

สำหรับอาหารน้ำนะคะอาหารเหลวนะคะก็จะเห็นว่าจะมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่มากกว่านะคะเพราะว่าต้องทำให้เป็นน้ำหรือเป็นเหลวโดยเฉพาะอาหารน้ำใสนะคะก็จะเห็นว่าพลังงานของอาหารน้ำใสเนี่ยถ้าได้ทั้งวันเนี่ยจะน้อยอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็จะมีการปรับนะคะตามระยะเวลาของการให้อยู่โดยทั่วไปจะให้เพียง 1-2 วันนะคะอาหารน้ำข้นก็จะมีพลังงานมากขึ้นนะคะแต่หลักๆก็ยังจะเป็นปริมาณของจากคาร์โบไฮเดรตที่สูงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของสารอาหารหลักนะคะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปนั้นถัดจากอาหารทั่วไปแล้วเนี่ยในบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของดัดแปลงให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นกับโรคของตัวเองนะคะในทางโรงพยาบาลก็จะมีการจัดอาหารที่เรียกกันว่าอาหารเฉพาะโรคนะคะก็แล้วแต่ว่าจะมีการดัดแปลงอะไรได้บ้างนะคะหลักๆ ก็จะมีการดัดแปลงพลังงานนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าอาจจะจัดให้พลังงานเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่มีความต้องการมากขึ้นหรือต่ำลงสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะในบางท่านที่อาจจะมีภาวะอ้วนแบบอ้วนมากๆนะคะคุกคามต่อชีวิตเนี่ยการลดพลังงานจากอาหารนะคะก็มีความจำเป็นก็จะมีสามารถจัดให้ได้นะคะถัดไปของอาหารเฉพาะโรคก็คืออาจจะมีการดัดแปลงกากและใยอาหารนะคะโดยปกติความต้องการของใยอาหารนะคะอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 20-25 กรัมหรือ30กรัมต่อวันขึ้นอยู่กับในแต่ละบุคคลนะคะอาจจะจัดให้มีกากใยอาหารสูงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะก็จะจัดให้มีใยอาหารประมาณ 25-50 กรัมแต่ในบางคนอาจจะมีความจำเป็นต้องลดกากนะคะมีกากใยน้อยอาจจะแค่8กรัมต่อวันนะคะโดยเฉพาะในบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยการดูดซึมหรือการเตรียมเพื่อการผ่าตัดในบางอย่างก็ต้องมีการลดกากใยลงนะคะหรือนำไปสู่เรื่องของอาหารเหลวอย่างที่เราเห็นสักครู่นี้เพื่อเป็นการเตรียมกระเพาะอาหารให้ว่างลงเพื่อเข้าสู่การผ่าตัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเฉพาะโรคถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งอันนี้อาจจะมีการใช้มากในโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยโรคไตอาจจะต้องมีความงดเรื่องของโปรตีนหรือจำกัดของจำนวนของโปรตีนลงนะคะอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.4 ถึง 0.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็อาจจะจัดให้มีโปรตีนอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน 20-50 กรัมอย่างนี้ค่ะหรือว่าถ้ามีการจำกัดโปรตีนมากๆนะคะก็คือไม่เกินกว่า20กรัมนะคะหรือถ้าในบางคนนะคะอย่างเช่นนะคะอาจมีความจำเป็นต้องการโปรตีนที่สูงขึ้นนะคะมีการเผาผลาญมากนะคะเกิดภาวะผอมต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะจัดโปรตีนให้สูงขึ้นเป็น70-100กรัมได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยในแต่ละรายนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไขมันนะคะก็คืออาจจะลดของไขมันลงนะคะไม่เกินกว่า 25% ของพลังงานหรือเป็นอาหารที่จำกัดเรื่องของคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะให้ไม่เกินกว่า200มิลลิกรัมต่อวันนะคะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของพลังงานก็จะมีสามารถจะจำกัดของแต่เราจะไม่พูดในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเพราะคาร์โบไฮเดรตจะเป็นการหักลบแล้วก็สัดส่วนก็จะเป็นการเฉพาะโรคไปในเรื่องของปริมาณของไขมันและปริมาณของโปรตีนนะคะในเรื่องของอาหารเฉพาะโรคอีกอันหนึ่งที่มีการใช้มากในโรงพยาบาลก็คืออาหารจำกัดโซเดียมนะคะเพราะการได้รับโซเดียมมากเนี่ยอาจจะมีปัญหากับสุขภาพในบางคนนะคะที่ป่วยอยู่แล้วอย่างเช่นการเป็นโรคหัวใจนะคะหรือการมีความดันโลหิตสูงหรือการเป็นโรคไตนะคะการสั่งอาหารจำกัดโซเดียมก็อาจจะพบได้มากนะคะซึ่งการจำกัดโซเดียมก็อาจจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่250มิลลิกรัมถึง 2,000 มิลลิกรัมนะคะก็ถ้าในตัวเลขน้อยก็คือมีความจำเป็นต้องจำกัดมากๆนะคะก็จะอยู่ในการดูแลของแพทย์ก็อาจจะมีการสั่งเฉพาะลงมานะคะซึ่งบอกว่าเป็นการจัดที่ยากมากๆนะคะถ้าเป็นแบบปริมาณที่ต่ำมากๆโดยทั่วไปก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 1,500 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันของโซเดียมนะคะก็เพื่อช่วยในการควบคุมนะคะหรือในบางรายเช่นกันถ้าเขามีการสูญเสียของโซเดียมจากการเจ็บป่วยอย่างอื่นนะคะก็อาจจะจัดให้มีอาหารที่มีโซเดียมสูงด้วยนะคะในส่วนนี้ถัดไปจะเป็นเรื่องของอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสนะคะจะเห็นว่าอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสเชื่อว่าเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะจากการที่

ที่มีผู้สูงอายุซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวการกลืนเนี่ยมากขึ้นก็อาจจะมีลักษณะของอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งเรื่องของอาหารในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะที่มีการดัดแปลงเนื้อสัมผัสเนี่ยให้เกิดความเหมาะสมนะคะในเรื่องของความแข็งความกรอบความหนืดต่างๆนะคะหรือว่าความไหลต่างๆเหล่านี้ลักษณะตรงนี้ยังเป็นสามารถที่จะกินอาหารเองได้นะคะแต่ปรับเนื้อสัมผัสให้เกิดความเหมาะสมนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการปรับของเนื้อสัมผัสนั้นทำให้มีอากาศะของการนิ่มนะคะสิ่งที่มีความสำคัญนั้นคือควรจะต้องจัดให้ได้พลังงานและสารอาหารรวมทั้งน้ำเนี่ยที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยนะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าลักษณะของตัวเนื้อสัมผัสของตัวอาหารนั้นเราสามารถจะแบ่งออกได้เป็นระดับ0ถึงระดับ7นะคะซึ่งจะเห็นได้ในรูปนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการกลืนลำบากนะคะขณะนี้ประเทศไทยและในโรงพยาบาลต่างๆนั้นกำลังใช้ในลักษณะของการที่ตามเกณฑ์ของ IDDSI นะคะถือว่าเป็น International นะคะที่เป็น Dysphagia Dietนะคะในส่วนนี้นั้นจะเห็นว่าตัวเลข0นะคะลักษณะตัวนี้ก็คือเหมือนกับเหลวนะคะเป็นน้ำนะคะลักษณะตรงส่วนนั้นก็คือไม่ได้มีความหนืดอะไรนะคะในส่วนของสามเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ลักษณะเป็นแบบของเหลวนะคะหรืออาหารที่เป็นอาหารน้ำที่เป็นเหลวตรงส่วนนี้ก็จะก้ำกึ่งกันนะคะในส่วนของตัวอาหารเนี่ยก็จะเป็นรูปของสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนที่บอกว่ามีการแบ่งเป็น0ถึง7เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่น้ำไปจนถึงอาหารธรรมดาที่เรากล่าวในเบื้องต้นถ้าเราสามารถกินอาหารตามปกติได้ก็จะเป็นระดับเลเวล7นะคะเป็นอาหารธรรมดาอาจจะจัดให้อ่อนนุ่มขึ้นมานิดนึงเป็นการเคี้ยวง่ายก็ยังอยู่ในเลเวล7นะคะแต่ถ้าหากมาเลเวล6เนี่ยก็จะตัดให้มีอาหารมีขนาดชิ้นเล็กลงนะคะอาจจะเป็นเต่าเป็นลูกเต่าต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้อาหารเนี่ยมีการนิ่มมากขึ้นลักษณะของเป็นชิ้นนะคะเอาไปร่างกายเอาไปย่อยได้ง่ายขึ้นหรือลงมาก็จะเป็นลักษณะที่ออกมามากขึ้นนะเป็นอาหารที่เป็นลักษณะที่ละเอียดก็มีน้ำนะคะปริมาณของน้ำเนี่ยอาจจะมากขึ้นก็จะลักษณะมีการปั่นนะคะถ้าลงมาถึงระดับที่เป็น5 4 3ตรงเนี้ยจะมีความจำเป็นต้องใช้การปั่นของอาหารให้มีสัมผัสมีเนื้อสัมผัสที่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำจะมีการลดลงนะคะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่มีการบดออกมามากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเราดูจากช้อนก็จะเห็นว่ามีความหนืดมากนะคะในเลเวล4นะคะแล้วก็มีความหนืดปานกลางในเลเวล3แล้วก็ลงมากลายเป็นลักษณะของเป็นน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยกลืนลำบากนะคะดังนั้นก็จะมีการใช้ตรงส่วนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าผู้ป่วยมีการเจ็บป่วยมากขึ้นนะคะหรือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เองนะคะอาจจะเป็นช่วงแรกต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีจำเป็นต้องให้อาหารทางสายให้อาหารนะคะอาหารทางสายให้อาหารอย่างที่เราบอกก็คือจำเป็นต้องเป็นอาหารเหลวนะคะเพื่อให้มันสามารถไหลผ่านสายที่เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้นะคะซึ่งการให้ผ่านทางสายเนี่ยก็อาจจะเป็นการผ่านสายผ่านทางจมูกนะคะลงเข้าไปสู่ในส่วนของกระเพาะอาหารหรือในบางรายที่มีความจำเป็นต้องให้เป็นระยะยาวก็จะเป็นลักษณะของการที่ให้สายผ่านทางหน้าท้องเลยนะคะตรงนี้เองก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นอาหารปั่นผสมนะคะที่เตรียมจากอาหารสดนะคะที่ทำให้สุกแล้วก็นำมาปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะเห็นลักษณะเป็นรูปก็จะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็จะทำให้สุกแล้วก็ใส่เป็นถุงลักษณะของแบบนี้นะคะหรือในอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะที่เป็นผลิตเป็นที่เราเรียกกันว่าเป็นอาหารทางการแพทย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วมีทั้งลักษณะที่เป็นผงแล้วก็ต้องมาชงน้ำหรือในบางแบบเนี่ยก็สามารถทำเป็นแบบน้ำได้เลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาแพงโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบน้ำนะคะก็ทำให้มีหลายรูปแบบนะคะซึ่งในส่วนของอาหารที่เป็นผงที่เอามาใช้ชงลักษณะนี้ก็จะมีความแตกต่างขององค์ประกอบของอาหารที่อาจจะเหมาะสมกับเฉพาะโรคนะคะหรือเหมาะสมกับการย่อยและการดูดซึมนะคะอย่างเช่นในบางอย่างเนี่ยก็จะใช้สารอาหารที่ร่างกายแล้วมีการย่อยที่น้อยลงนะคะก็ต้องมีการเลือกให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ป่วยในแ

ละลายนะคะนะคะความต้องการซึ่งก็ต้องมีการให้ที่มีความเหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีคุณหมอทางด้านโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยในการคำนวณในเรื่องของอาหารทางสายให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นนะคะอีกประเภทหนึ่งคืออาหาร

ติก็จะไปสู่อาหารทางหลอดเลือดดำนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นลักษณะเป็นของเหลวที่ให้สามารถผ่านทางหลอดเลือดได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือเป็นการให้ในรูปแบบที่เป็นทางเส้นเลือดส่วนปลายนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของการให้ตรงส่วนของเส้นเลือดส่วนปลายนะคะก็จะมีลักษณะของความเข้มข้นของสารอาหารเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะคือมีออสมอลาริตี้เนี่ยที่น้อยกว่า900มิลลิออสโมลนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการอักเสบของตัวหลอดเลือดดำส่วนปลายนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะได้สารอาหารที่ต้องได้ปริมาณน้ำที่มากก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยในบางรายที่มีความจำเป็นต้องการจำกัดน้ำนะคะหรือมีความต้องการของสารอาหารมากๆนะคะอีกทีนึงก็คือต้องให้เป็นหลอดเลือดดำใหญ่นะคะกรณีที่ต้องให้เป็นระยะเวลานานและมีความต้องการของสารอาหารเนี่ยมากๆนะคะหรือมีความจำเป็นต้องจำกัดน้ำนะคะก็จะให้ในรูปของที่เป็นเส้นเลือดดำใหญ่นะคะเพราะว่าจะสามารถที่จะให้ในปริมาณของออสมอลาริตี้ที่สูงได้นะคะก็สูงกว่า900มิลลิออสโมล per ลิตรนะคะนั้นถัดไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพรวมของตัวของการจัดอาหารให้กับผู้ป่วยนะคะในเรื่องของโภชนาบำบัดอีกอันนึงก็คืออาหารแลกเปลี่ยนซึ่งจริงๆอาหารแลกเปลี่ยนนั้นเอามาใช้เป็นแนวทางในการที่จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการที่จะควบคุมของอาหารรวมใช้รวมทั้งใช้ในการจัดเป็นโภชนาบำบัดให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งในหน่วยนี้เองก็ต้องการให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวข้องกับหลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะเข้าใจหมวดหมู่ของการอาหารแลกเปลี่ยนนะคะสัดส่วนของอาหารนะคะแล้วก็สามารถนำหลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนั้นนะคะมาใช้ในการจัดนะคะกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้นะคะดังนั้นอาหารแลกเปลี่ยนคืออะไรเราจะทราบได้ว่าถ้าเราแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่นะคะเราจะเห็นว่ามีหมวดข้าวแป้งใช่ไหมคะหมวดผักหมวดผลไม้ต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่เราเอาอาหารที่ลักษณะของการที่แยกเป็นหมวดหมู่ตรงส่วนนั้นเนี่ยมาจับเข้ากับสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายก็คือมาดูเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนะคะจัดหมวดหมู่โดยคำนึงถึงเรื่องของสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะอาหารที่อยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะมีพลังงานมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนและมีไขมันที่ใกล้เคียงกันเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณได้นั้นเป็นหลักจริงๆของสารอาหารและพลังงานในหนึ่งส่วนในหนึ่งส่วนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของหมวดของอาหารแต่ละในแต่ละกลุ่มในแต่ละหมวดนั้นจะให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นในหมวดนมนะคะก็จะแบ่งเป็นนมไขมันเนยนมไขมันต่ำนมธรรมดานะคะปริมาณนะคะก็จะเห็นว่าเราจะรู้ว่าปริมาณคือ240ซีซีนะคะหรือว่า8ออนนะคะในหมวดนี้จะให้พลังคาร์โบไฮเดรตเท่ากันเห็นไหมคะให้คาร์โบไฮเดรตเท่ากันให้โปรตีนไขมันให้โปรตีนเท่ากันแต่ให้ไขมันเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของนมนะคะอันเนี้ยก็ออกมาหรือว่าในหมวดของข้าวแป้งนะคะก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปภาพที่ชัดมากขึ้นนะคะในหมวดนี้เองเนี่ยในแต่ละจานที่ท่านเห็นนะคะจะให้พลังงานเท่ากันคือพลังงาน80กิโลแคลอรี่นะคะให้คาร์โบไฮเดรต18กรัมให้โปรตีน2กรัมเพื่อเอามาใช้แลกเปลี่ยนกันได้อย่างเช่นถ้ากินข้าว1ทัพพีแลกเปลี่ยนได้กับขนมปัง1แผ่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นหมวดของอาหารแลกเปลี่ยนของหมวดแรกที่เกี่ยวข้องกับธัญพืชนะคะอันนี้คือหมวดของผลไม้นะคะผลไม้1ส่วนให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่นะคะให้คาร์โบไฮเดรต15กรัมก็จะเห็นไหมคะก็คือเป็นผลไม้จานเล็กๆที่เราเห็นหน้าตาในส่วนตรงนี้นะคะเอามาใช้ในแง่ของคำแนะนำให้กับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะอันนี้ก็เป็นหมวดของที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันนะคะข้าวแป้งถ้าเรามาใส่ในทัพพีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กินข้าวสวยได้1ทัพพีนะคะพอกินกับข้าวเหนียวเนี่ยต้องแค่ครึ่งทัพพีนะคะที่ให้พลังงานเท่ากันนะคะอันนี้ก็ใช้ในแง่ของคำแนะนำแล้วเอามาใช้ในการจัดหมวดของอาหารสำหรับหมวดของผักนะคะได้เป็นผักที่ให้พลังงานนะคะก็จะเป็นลักษณะของหน้าตาแบบนี้คือเป็น
ให้โปรตีนเนี่ย2 กรัมให้คาร์โบไฮเดรต5 กรัม

แล้วก็ให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่นะคะในส่วนของนมซึ่งเมื่อกี้กล่าวไปแล้วในส่วนที่เป็นตารางนะคะก็จะเห็นว่าจะให้พลังงานในส่วนของตรงนี้ที่มีความแตกต่างกันนะคะก็จะเป็นหน้าตาของพลังงานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหมวดของไขมันนะคะไขมันเนี่ยจะมีประมาณ5กรัมจะเห็นว่าถ้าเราใส่ในช้อนก็คือประมาณ1ช้อนชาเทียบได้เท่ากับลักษณะของตัวเนยนะคะถ้าเนยที่ใส่เป็นแพ็คเล็กๆนะคะก็คือครึ่งก้อนนะคะคือประมาณ5กรัมนะคะถ้าเป็นน้ำสลัดนะคะก็อาจจะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าเห็นในส่วนตรงนี้ก็คือถั่วลิสงนะคะถ้านับเมล็ดจะเห็นว่าประมาณ10เมล็ดนะคะก็คือให้พลังงานเท่ากับไขมันหรือน้ำมันเนี่ย1ช้อนชานะคะคือให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดของหมวดของอาหารต่างๆนะคะส่วนที่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมวดของเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์1ส่วนเนี่ยจะมีน้ำหนัก30กรัมนะคะหรือว่า2ช้อนกินข้าวนะคะ2ช้อนสั้นในส่วนตัวเนี้ยถ้าเราใส่ในช้อนกินข้าวเนี่ยค่ะได้1ช้อนนะคะแล้วก็อีกช้อนนึงเป็น2ช้อนนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำหนัก30กรัมนะคะก็จะให้พลังงานเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อสัตว์ในกลุ่มที่เห็นตรงนี้จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานน้อยนะคะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำนะคะก็จะเห็นว่าให้โปรตีนเท่ากัน1ส่วนจะให้โปรตีนเท่ากันคือ7กรัมแต่นี่ให้ไขมันเพียง3กรัมก็จะให้พลังงานแค่55กิโลแคลอรี่นะคะถัดไปเนี่ยจะเป็นไขมันปานกลางส่วนใหญ่ก็คือไข่นะคะไข่1ฟองเห็นไหมคะให้โปรตีนเท่ากันคือ7กรัมแต่ให้ไขมันเพิ่มขึ้นเป็น5กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์โดยทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงนะคะเป็นพวกเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะพวกที่เป็นอะไรคะหมูยอนะคะกุนเชียงไส้กรอกต่างๆในปริมาณที่เท่ากันนะคะคือ2ช้อนกินข้าวนะคะให้โปรตีน7กรัมเหมือนกันแต่ให้ไขมันมากขึ้นนะคะจาก3กรัมในพวกที่ไขมันต่ำ5กรัมในไขมันปานกลางมาเป็นไขมัน8กรัมในเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นเป็น100กิโลแคลอรี่นะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าหมวดของอาหารแลกเปลี่ยนนั้นเป็นการที่กำหนดอาหารเนี่ยให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ให้พลังงานให้คาร์โบไฮเดรตให้โปรตีนและไขมันที่ใกล้เคียงกันนะคะถ้าเราเข้าใจในส่วนของตารางในส่วนที่เมื่อกล่าวถึงสักครู่นี้นะคะก็สามารถจะใช้แม้ในการจัดซึ่งการจะจัดอาหารได้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าต้องการพลังงานเท่าไหร่นะคะถ้าต้องการพลังงานประมาณเท่าไหร่นะคะก็มาคิดเป็นสัดส่วนของพลังงานแล้วก็คำนวณกลับมาเป็นกรัมนะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะพยาบาลมักจะทำงานร่วมกับนักกำหนดอาหารนะคะในการที่จะคำนวณตรงส่วนนี้ให้นะคะสามารถจะคำนวณโดยที่เรารู้ว่าโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9หรือคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คำนวณกลับออกมาเป็นจำนวนกรัมนะคะจะเห็นได้จากตรงส่วนนี้ว่าถ้าเราต้องการประมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเราสมมติว่าต้องการเป็นไขมันแค่ 30% ของพลังงานดังนั้นก็ต้องคำนวณ 30% ของ 1,800 กิโลแคลอรี่คือได้540กิโลแคลอรี่และหารด้วย9ก็ออกมาเป็น60กรัมแล้วก็เอา60กรัมเนี้ยไปจัดกับหมวดของอาหารแลกเปลี่ยนที่เราได้กล่าวไว้สักครู่นี้นะคะก็จะเห็นว่าสามารถจะจัดแยกออกเป็นหมวดนมหมวดผักผลไม้ธัญชาติเนื้อสัตว์ไขมันต่ำโดยรวมทั้งวันที่จะให้ได้พลังงานที่เราต้องการเนี่ยต้องใช้กี่ส่วนนะคะอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นว่ากินนม1ส่วนเป็นมื้อเช้าก็แบ่งให้เป็นมื้อเช้านะคะให้เป็นผลไม้3ส่วนแบ่งเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรือเป็นข้าวนะคะประมาณ9นะคะก็แบ่งเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็สามารถจัดได้โดยใช้หลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะในส่วนนี้ถ้าไม่กินนมจะจัดอย่างไรนะคะอันโดยสรุปนะคะการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะให้แต่ละหมู่นั้นมีความหลากหลายนะเพื่อทำให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายนั้นการโภชนบำบัดนะคะก็คือการที่ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่เพื่อให้ร่างกายได้พลังงานและสารอาหารที่มีความเหมาะสมการรู้จักของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะที่ได้กล่าวไว้นั้นจะทำให้เราสามารถเอาหลักการของอาหารแลกเปลี่ยนนั้นมาจัดทำเป็นโภชนบำบัดให้กับผู้ป่วยได้นะคะซึ่งการทำงานในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพนะคะการจะจัดโภชนบำบัดก็ต้องอาศัยโภชนาการนักกำหนดอาหารนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ
10: รวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
11: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
12: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02 504 7715 02 504

0: 7717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
8: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับการสอนเสริมในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่4การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ของชุดวิชา54128

ทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะเรามาเริ่มต้นที่ระบบท่อนะคะระบบท่อโดยทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทแรกเป็นระบบแทปเปอร์นะคะเป็นระบบที่นำมีท่อนำอากาศหลักนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะรองรับอากาศจากท่อสาขาแล้วก็คงความเร็วต่ำสุดภายในท่อไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของระบบแทปเปอร์นะคะจะเป็นรูปแบบที่มีท่อนำอากาศขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีขนาดที่ลดลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ออกไปสู่พัดลมนะคะนี้จะเป็นระบบท่อนะคะสำหรับแบบที่สองนะคะเราจะเรียกว่าเป็นระบบพรีนัมนะคะระบบพรีนัมจะเป็นระบบที่ท่อหลักจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความเร็วลมในท่อที่ต่ำนะคะมีความเร็วลมในท่อหลักต่ำนะนี่ก็คือจะเป็นรูปแบบของระบบพรีนัมในการคำนวณนะคะของระบบท่อระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะเราจะเริ่มคำนวณที่ช่วงท่อที่มีจำนวนฮูดหรือว่ามีจุดที่ท่อมาพบกันในระหว่างช่วงท่อนั้นกับพัดลมนะคะที่มีที่มากที่สุดนะคะหรือว่าเริ่มในช่วงท่อที่อยู่ไกลจากพัดลมมากที่สุดนะคะก็คือท่อที่มีขนาดคงที่แล้วก็อยู่ในระหว่างจุดที่สนใจอย่างเช่นฮูดแล้วก็ท่อสาขามาพบกันนะคะโดยที่เราจะเริ่มคำนวณจากพื้นที่หน้าตัดของท่อนะคะจากสูตรก็คือ Q เท่ากับ A คูณ V เมื่อ Q คืออัตราการไหลของอากาศ V คือความเร็วลมต่ำสุดในท่อแล้วก็ A คือพื้นที่หน้าตัดของท่อนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราคำนวณค่า Qนะคะในแต่ละส่วนนะคะ Q1 จะเท่ากับ Q2 เท่ากับ Q3 แล้วก็เท่ากันไปเรื่อยๆจนถึง Qn นะคะก็คือมันก็ถ้าท่อมีขนาดพื้นที่หน้าตัดมากนะคะความเร็วลมก็จะน้อยลงนะคะก็จะเป็นส่วนที่เท่าๆกันในทุกๆตำแหน่งนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการที่เราจะใช้ข้อต่อต่างๆนะคะที่จะนำมาใช้ในการต่อในท่อสาขาหรือว่าเป็นท่อโค้งนะคะก็จะเป็นแนวทางในการออกแบบนะคะก็จะมีท่อต่างๆนะคะมีข้อต่อลักษณะต่างๆสำหรับในเรื่องของข้อควรระวังในการออกแบบของระบบท่อระบายอากาศเฉพาะที่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราใช้ข้อต่อต่างๆในระบบนะคะซึ่งข้อต่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นในรูปแบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อที่เป็นข้อต่อตรงนะคะซึ่งลักษณะของข้อต่อตรงพวกนี้เนี่ยความเสียดทานต่างๆก็จะมีค่าน้อยนะคะหรือว่าความดันสูญเสียก็จะมีค่าน้อยนะคะในขณะที่ท่อที่มีลักษณะโค้งนะคะหรือว่าในลักษณะที่มีการแยกนะคะเป็นทางนะอย่างลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นท่อ3ทางนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ทางที่เป็นทางตรงแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นตัว T นะคะแล้วก็จะมี3ทางที่เป็นลักษณะนี้นะคะที่เป็นแยกเป็น3ด้านนะคะด้านบนด้านข้างนะคะ2ด้านนะคะหรือว่าท่อที่มีลักษณะที่มีการต่อที่เป็นลักษณะที่เป็นท่อเกลียวนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นท่อเกลียวตรงนะคะหรือว่าท่อโค้งนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สำหรับการต่อก๊อกน้ำนะคะหรือว่าต่อท่อออกมาจากผนังต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นแคลมป์นะคะแคลมป์ที่เป็นการยึดนะคะการยึดท่อไว้กับผนังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะหรือว่ามีลักษณะที่เป็นท่อ4ทางนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นท่อ4ทางนะคะอันนี้จะเป็นข้อลดนะคะจะเป็นข้อลดของท่อนะคะที่มีการลดขนาดของท่อจากขนาดท่อที่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อขนาดท่อที่เล็กลงนะนี่ก็จะเป็นข้อต่อนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นข้อลดที่เป็นข้อต่อตรงนะคะแล้วก็จะมีข้อลดที่เป็นข้อต่อโค้งนะนักศึกษาจะเห็นว่าด้านนี้นะคะก็จะเป็นท่อที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็พอโค้งมาก็จะเป็นท่อที่มีขนาดเล็กกว่านะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ชัดเจนขึ้นนะคะนี่ก็จะมีความแตกต่างของขนาดท่อมากกว่า1ขนาดนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการต่อนะคะที่เป็นการต่อที่เข้ากับปลายทางจะเป็นลักษณะที่สามารถยืดหยุ่นหรือว่าขยายขนาดได้นะคะอย่างเช่นต่อเข้ากับสายยางนะคะอันนี้ก็ด้านหนึ่งนะคะจะต่อเข้ากับท่อแข็งนะคะอันนี้ลักษณะนี้นะต่อเข้ากับท่อแข็งด้านนี้อาจจะต่อเข้ากับท่อที่เป็นเกลียวนะคะส่วนลักษณะนี้นะคะก็คือต่อเข้ากับสายยาง2ด้านเป็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นวาล์วนะคะด้านบนจะเห็นว่ามีวาล์วที่สามารถเปิดปิดได้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการต่อท่อนะคะที่เข้าสู่พัดลมที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือมีการต่อนะคะมีทางเข้านะคะอันนี้ก็คือลมเข้ามาจากทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปทางด้านบนนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะที่พอใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวอย่างของการคำนวณนะการคำนวณเราจะเริ่มต้นนะคะโดยที่แบ่งช่วงท่อของระบบออกเป็นส่วนๆนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเอกสารประกอบชุดวิชานะคะในตารางที่ 4.2 นะคะจะมีตัวอย่างการคำนวณที่1ที่เป็นระบบท่อนะคะแล้วก็จะมีภาพประกอบอยู่นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะโดยที่คำนวณหาความดันสูญเสียของท่อนะจนกระทั่งถึงจุดที่ท่อมาพบกันโดยที่ใช้วิธีความดันเคลื่อนที่นะคะซึ่งจะแสดงค่าความดันสูญเสียในรูปของความดันเคลื่อนที่นะคะในลำดับแรกนะคะเราจะแบ่งช่วงท่อของระบบออกเป็นส่วนๆแล้วก็กำหนดค่าอัตราการไหลของอากาศนะคะก็จะเป็นในลำดับที่2นะคะมีการกำหนดนะคะเราจะกำหนดช่วงท่อนะคะจะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น AB นะคะ BC CD นะคะเป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็มีการกำหนดค่าอัตราการไหลของอากาศนะคะก็คือตามนี้นะคะก็อย่างที่ว่าไว้นะคะว่าค่า Q ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีค่าที่เท่ากันจากนั้นนะคะคำนวณขนาดท่อนะคะจากสูตรนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะคะ Q เท่ากับ A คูณ V นะคะคราวนี้ถ้าเรามาคำนวณขนาดของท่อก็คือย้าย V ไปนะก็จะเป็น A เท่ากับ Q ส่วน V นะคะเราก็เลือกขนาดของท่อนะคะถัดมาก็จะเป็นการคำนวณหาค่าของความเร็วลมที่แท้จริงนะคะเมื่อได้ขนาดท่อแล้วนะคะจากนั้นก็คำนวณความสูญเสียนะคะจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่เข้าสู่ฮูดลำดับถัดไปนะคะหาความสูญเสียจากความเสียดทานในท่อนะโดยที่คูณความยาวของท่อกับค่าแฟกเตอร์ของความสูญเสียจากการเสียดทานนะคะลำดับถัดมานะคะระบุจำนวนแล้วก็ชนิดของข้อต่อท่อสาขาท่อโค้งงอต่างๆในแต่ละช่วงท่อของระบบนะคะจากนั้นก็บวกค่าความสูญเสียนะที่คำนวณได้จากขั้นตอนที่5แล้วก็ขั้นตอนที่7เข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นความดันสถิตจากฮูดถึงปลายช่วงท่อนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะลำดับที่9ก็คือการเพิ่มความสูญเสียอื่นๆอย่างเช่นความสูญเสียจากการปรับสมดุลของท่อถัดมานะคะเป็นการปรับสมดุลความดันสถิตนะคะสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นวิธีที่เราเรียกว่าการปรับสมดุลโดยการออกแบบนะคะBalance by Design Method นะคะเป็นการออกแบบใหม่โดยที่ใช้การปรับค่าอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านฮูดแต่ละฮูดหรือว่าเปลี่ยนขนาดหรือว่าชนิดของท่อหรือองศาของข้อต่อนะเพื่อเพิ่มความต้านทานจนกระทั่งความดันสถิตที่จุดที่ท่อมาพบกันเท่ากันหรือวิธีที่2ก็คือการปรับโดย Basket นะคะก็คือการเพิ่มความต้านทานในท่อที่มีความต้านทานต่ำโดยที่ใส่อุปกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านเมคานิกนะคะมีการใส่อุปกรณ์บางชิ้นเข้าไปนะคะอย่างเช่นบาสเกตหรือว่าแผ่นออริฟิสหรือว่าสิ่งกีดขวางอื่นๆนะคะก็เพิ่มความต้านทานให้ช่วงท่อในช่วงนั้นๆที่เราต้องการได้มาดูรายละเอียดสักนิดนึงนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะก็คือการปรับสมดุลโดยการออกแบบนะคะเป็นการบาลานซ์เมธอดนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการคำนวณโดยที่เริ่มที่การคำนวณความดันสูญเสียของแต่ละช่วงท่อนะจากฮูดถึงจุดที่ท่อพบกันโดยที่ใช้ข้อมูลของฮูดข้อมูลของข้อต่อความยาวของท่อนะจะเห็นว่าในแต่ละส่วนก็จะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละช่วงใช้ความดันสถิตนะคะหรือว่า SP นะคะของท่อที่พบกันก็จะต้องมีค่าเท่ากันนะถ้าเกิดไม่เท่ากันก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาปรับให้มันสมดุลกัน
นะคะเกณฑ์ในการพิจารณานะคะก็คือถ้าเกิด SP max นะคะส่วนด้วย SP min ก็คือค่าสูงสุดอัตราส่วนของค่าสูงสุดส่วนในค่าต่ำสุดมากกว่า 1.2 นะคะให้ทำการออกแบบใหม่โดยที่ปรับแก้ที่ท่อที่มีความดันสถิตต่ำที่ต่ำกว่านะคะก็คือ SP min โดยการเปลี่ยนขนาดของท่อหรือว่าเปลี่ยนข้อต่อหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของฮูดที่เราจะใช้แต่ว่าถ้าค่าของ SP max ส่วนด้วย SP min นะคะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.05ถึง 1.2 นะคะก็ให้ใช้สูตรนะคะในการปรับค่าของอัตราการไหลนะคะก็คือค่าของ Q นะคะ Q COR นะคะเท่ากับ Q DES แล้วก็คูณด้วย SP นะคะ2อันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอัตราส่วนนะคะมีค่าน้อยกว่า 1.05 นะคะก็ไม่ต้องทำการปรับแก้นะคะส่วนวิธีการปรับแก้โดยที่ใช้บลัสเก็ตนะคะบลัสเก็ตก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นการนำมาติดตั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้อัตราการไหลของอากาศที่เข้าสู่ฮูดแต่ละตัวเนี่ยเท่ากับค่าที่เราต้องการนะคะค่าที่เราต้องการให้มันมีความสมดุลนะคะถัดมานะคะเป็นการคำนวณความดันของพัดลมนะคะความดันทั้งหมดของพัดลมนะคะเราจะใช้ตัวย่อนะคะ fan total pressure หรือว่า FTP ก็คือเป็นความดันรวมที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านพัดลมนะคะดังนั้นเนี่ยค่า FTP ก็เลยมีค่าเท่ากับค่าความดันสถิตนะคะในขาออกนะคะลบด้วยค่าความดันสูญเสียในช่องที่เป็นขาออกนะคะแล้วก็ลบด้วยความดันสถิตขาเข้านะคะแล้วก็บวกด้วยความสูญเสียขาเข้านะคะถัดมานะคะความดันสถิตของพัดลมที่เป็นกรณีที่ค่าของความดันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทางออกของพัดลมเนี่ยมีค่าเท่ากับค่า VP ในทางออกนะคะเมื่อมันมีค่าเท่ากันนะรายละเอียดของการบาลานซ์สมการนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะคะค่าของสุดท้ายนะคะค่าความดันสถิตของพัดลมนะก็คือค่าของความดันสูญเสียนะคะด้านออกลบด้วยด้านเข้านะคะลบด้วย VP ที่เป็นด้านขาเข้านะคะถัดมานะคะเป็นการปรับแก้ปรับค่าความหนาแน่นอากาศในระบบนะคะซึ่งในการออกแบบนะถ้าเกิดมีปัจจัยที่มีผลกระทบกับความหนาแน่นของอากาศนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือเป็นอุณหภูมินะคะถัดมาก็คือความสูงความดันอากาศในท่อนะคะความชื้นแล้วก็สุดท้ายก็คือปริมาณของอนุภาคในอากาศนะอันนี้ก็คือเป็น5ปัจจัยหลักๆนะคะที่มีผลกระทบกับความหนาแน่นนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามากกว่า1ปัจจัยนะในที่นี้เราก็ต้องมีการคำนวณค่าความหนาแน่นของอากาศนะถ้าเกิดมีค่าแตกต่างไปจากค่ามาตรฐานมากกว่าร้อยละ5นะคะก็ต้องมีการปรับแก้โดยที่ใช้สูตรในการคำนวณนะคะเมื่อ P คือค่าของความดันสมบูรณ์นะคะมีหน่วยเป็นพาสคาลแล้วก็ค่าโรนะคะก็คือความหนาแน่นมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะค่า R คือค่าคงที่ของก๊าซแล้วก็ค่า T คือค่าอุณหภูมิสมบูรณ์นะคะก็มีหน่วยเป็นองศาเคลวินนะคะมาดูอันแรกนะคะอุณหภูมิแล้วก็ระดับของความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะค่าความหนาแน่นนะคะจะลดลงประมาณ150ก็จะทำให้ปริมาตรของอากาศเพิ่ม2เท่าถ้าเกิดเราไม่นำผลกระทบเนื่องจากความร้อนนี้เนี่ยมาคำนวณนะผู้ออกแบบก็จะต้องใช้พัดลมนะคะที่สามารถดูดอากาศด้วยอัตรา 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็จะทำให้ระบบทำงานได้ต่ำกว่าที่เราต้องการปัจจัยที่2นะคะก็คือค่าของความชื้นถ้าความชื้นสูงนะคะอุณหภูมิอากาศต่ำกว่า38องศาเซลเซียสนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีการปรับแก้ค่าความชื้นแต่ว่าถ้าอุณหภูมิของอากาศสูงกว่า38องศานะคะแล้วก็มีไอ้น้ำในอากาศมากกว่า20กรัมนะไอ้น้ำของ20กรัมไอ้น้ำต่อกิโลกรัมของอากาศแห้งนะจะต้องมีการปรับแก้นะคะเพื่อให้ใช้ในการคำนวณขนาดของพัดลมที่เหมาะสมต่อไปนะคะการคำนวณความหนาแน่นของอากาศนะคะกรณีที่ใช้ไซโครเมตริกชาร์ตนะคะจะแสดงค่าของความชื้นสัมพัทธ์แทนค่าแฟกเตอร์ของความหนาแน่นนะก็จะใช้ข้อมูลอื่นในการคำนวณความหนาแน่นของอากาศนะคะจากสูตรนี้นะคะก็คือค่าโรเท่ากับ1บวก W หารด้วย HV นะคะนี่ก็จะเป็นค่าที่อยู่ในไซโครเมตริกชาร์ตนะคะ
ถัดมานะคะเป็นการทดสอบระบบระบายอากาศนะคะจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นการทดสอบในเชิงคุณภาพนะคะหรือว่า qualitative testing นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการทดสอบโดยที่ใช้หลอดควันนะคะหรือว่า smoke tube นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ smoke tube นะคะเป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูทิศทางการไหลของอากาศรวมทั้งประมาณค่าความเร็วของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านฮูดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหลอดควันนะคะก็จะเป็นหลอดแก้วจะมีปลายปิดทั้งสองข้างนะคะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็จะหักปลายทั้งสองข้างออกนะคะแล้วก็ต่อปลายข้างหนึ่งเข้ากับลูกยางเป่าลมนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำมาเทสนะคะตรงจุดที่เราต้องการทดสอบนะคะก็จะเป็นตามรูปแบบนี้นะคะในการใช้หลอดควันนะคะในการทดสอบการเคลื่อนที่ของอากาศถัดมานะคะวิธีที่2ก็คือเป็นการทดสอบในเชิงปริมาณนะคะหรือว่า quantitative testing นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบโดยที่วัดอัตราการไหลของอากาศหรือว่าความเร็วลมหรือว่าวัดความดันนะคะด้วยอุปกรณ์ที่สามารถอ่านค่าดังกล่าวได้โดยตรงแล้วก็นำค่ามาคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศหรือว่าพลังงานที่ระบบใช้ไปนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะแบ่งการทดสอบในเชิงปริมาณนะคะตามส่วนประกอบของระบบที่ทำการทดสอบนะก็คือการทดสอบที่ฮูดระบบท่อพัดลมแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะสำหรับการทดสอบที่ฮูดนะคะได้แก่การวัดความเร็วลมที่หน้าฮูดนะคะเพื่อคำนวณอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดการวัดความเร็วลมที่จุดกำเนิดของสารปนเปื้อนนะซึ่งอยู่ห่างจากฮูดมากที่สุดแล้วก็การตรวจวัดความดันสถิตของฮูดอันที่2นะคะก็คือการทดสอบที่ระบบท่อนะคะได้แก่การวัดความเร็วลมความดันภายในท่อการทดสอบความดันสถิตของระบบนะคะอันที่3คืออุปกรณ์ทำความสะอาดของอากาศนะคะอันนี้จะเป็นการวัดความดันสูญเสียเนื่องจากอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศสุดท้ายนะคะก็คือการทดสอบพัดลมนะคะก็จะเป็นการวัดความดันของพัดลมวัดความเร็วรอบนะคะแล้วก็การใช้พลังงานของพัดลมสำหรับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการอุปกรณ์ตรวจสอบนะคะเพื่อทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบฮูดนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องวัดความเร็วลมนะคะอันนี้จะเป็นการทดสอบนะคะโดยการที่ความเร็วลมที่ใช้นะคะนิยมใช้ในภาคสนามแล้วก็วัดความเร็วลมที่หน้าฮูดชนิดต่างๆเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็มีช่วงของการอ่านค่าที่กว้างก็คือ0ถึง50เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเครื่องวัดลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเทอร์โมanemometer นะคะเป็นกระแสลมที่ใช้หลักการนะคะก็คือผ่านเส้นลวดนะคะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของเส้นลวดลดลงนะคะแล้วก็แปรผกผันกับความเร็วลมที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นลวดนะคะที่นำไปวัดนะคะความเร็วลมนี่ก็จะเป็นอีกหน้าตาอีกลักษณะหนึ่งนะคะ rotating vane anemometer นะคะอันนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วลมที่มีความแม่นยำนะนิยมใช้ในการวัดความเร็วลมที่ผ่านช่องเปิดขนาดใหญ่นะคะพวกประตูหน้าต่างหรือว่าฮูดขนาดใหญ่ต่างๆถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่วัดความดันนะคะอุปกรณ์ที่วัดความดันบรรยากาศนะคะเราจะเรียกว่า barometerซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็นปาสคาลหรือว่านิ้วของน้ำหรือว่ามิลลิเมตรประหลอดนะคะชนิดแรกนะคะเราจะเรียกว่ามาโนมิเตอร์นะคะจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเราจะเรียกว่ายูทิวบ์นะคะยูทิวบ์มาโนมิเตอร์ภายในจะบรรจุน้ำมันหรือว่าน้ำหรือว่าของเหลวอื่นๆนะคะซึ่งปรับให้สเกลเทียบเท่ากับหน่วยความดันนิ้วน้ำหรือว่าหน่วยวัดความดันอื่นๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะเป็นรูปตัว U นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็น U tube นะคะลักษณะที่2นะคะเรียกว่า incline manometer นะคะ incline นี้ก็คือจะพัฒนามาจาก U tube นะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีการปรับให้ขาข้างหนึ่งเนี่ยลาดลงนะจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจวางเอียงนะคะแต่ว่าลักษณะของเครื่องมือก็จะเป็นรูปแบบเอียงๆแบบนี้นะคะก็คือขาข้างหนึ่งเนี่ยลาดลงนะคะเพื่อให้สามารถอ่านค่าความดันต่ำๆได้แล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะถัดมานะคะจะ
เป็นลักษณะของพิโทนะคะพิโททิวบ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อ2ชั้นนะคะที่โค้งงอทำมุม90องศานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือตัวนี้นะคะที่เรียกว่าพิโททิวบ์นะคะต่อเข้ากับตัวมาโนมิเตอร์เพื่อที่จะวัดค่าความดันภายในท่อนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของ

0: อะนิรอยเกตนะคะจะเป็นเกตที่วัดความดันนะคะชนิดนี้จะนิยมใช้ในภาคสนามนะคะสำหรับวัดความดันสถิตความดันเคลื่อนที่หรือว่าความดันทั้งหมดนะโดยที่เราจะต่อเกตเข้ากับพิโททิวหรือว่าทิวที่ใช้วัดความดันสถิตนะคะรูปแบบถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะหรือเรียกว่าทาโคมิเตอร์นะอันนี้จะเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นแอมแปร์นะคะแรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์นะคะอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะแยกเป็นแต่ละชิ้นสำหรับการวัดในแต่ละค่าหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์รวมที่สามารถวัดได้ทุกค่าก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่สะดวกนะคะแล้วก็นิยมใช้งานโดยทั่วไปก็คือ clamp on นะคะแล้วก็โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ2ตัวนี้ถัดมานะคะก็คือเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อที่จะทดสอบระบบนะคะอย่างเช่นบาโรมิเตอร์ใช้สำหรับวัดความดันของบรรยากาศนะคะไซโครมิเตอร์หรือว่าเทอร์โมมิเตอร์กระป๋อแห้งสำหรับวัดอุณหภูมิอากาศแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์กระป๋อเปียกนะคะเพื่อที่จะวัดปริมาณไอน้ำในอากาศนะคะต่อมานะคะเป็นการวัดความเร็วลมที่หน้าฮูดนะคะอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีลักษณะที่ต่างๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามรูปนี้นะคะก็มีการวัดความเร็วที่บริเวณหน้าฮูดนะคะแล้วแต่ลักษณะฮูดที่อยู่ในโรงงานนั้นๆ นะคะว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวัดที่ระบบส่งอากาศนะคะก็จะวัดบริเวณนี้นะคะความเร็วลมภายในท่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในบริเวณถังชุบนะคะก็จะมีอากาศเข้าอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบระบายอากาศออกนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดนะคะอันนี้เป็นระบบระบายอากาศนะคะการวัดความเร็วลมที่อยู่ภายในท่อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการวัดความเร็วลมที่อยู่ในงานบูธพ่นสีนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นห้องนะคะที่ใช้ในงานพ่นสีนะคะสำหรับในการสอนเสริมนะคะของในหน่วยที่4นะคะการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็รายการคำนวณต่างๆได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะในชุดวิชา54128นะคะเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะในชุดวิชาเทคโนโลยีควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม54128วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่ะค่ะในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนแรกจะเป็นในเรื่องของหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคตอนที่2นะคะเกี่ยวกับห้องตกอนุภาคตอนที่3ไซโครนตอนที่4ถุงกรองตอนที่5สครับเบอร์และสุดท้ายนะคะตอนที่6จะเป็นในเรื่องของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยต้องอธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคได้และนักศึกษาจะต้องอธิบายหลักการประเภทและการใช้งานของห้องตกอนุภาคห้องเกี่ยวกับไซโครนนะคะถุงกรองสครับเบอร์และเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตได้ค่ะค่ะตอนที่ 5.1 นะคะหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของกลไกการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคส่วนในตอนในเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการควบคุมการคำนวณประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายกลไกการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคได้และนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายความหมาย และก็คำนวณหาค่าประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมนะคะค่าการผ่านของอนุภาคและค่าประสิทธิภาพในการเก็บกักย่อยได้ค่ะค่ะเรามาดูในตอนแรกเลยนะคะตอนที่ 5.1.1 นะคะกลไกในการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคกลไกในการที่ดักจับอนุภาคนะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคทุกประเภทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกในการดักจับหรือเก็บกักอนุภาคไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งกลไกหรือแรงที่กระทำต่ออนุภาคเพื่อแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซเนี่ยหรือกระแสอากาศเนี่ยมีกลไกหรือแรงที่ใช้ในการดักจับอนุภาคที่สำคัญอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะคะอันแรกก็คือการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกอันที่2นะคะเป็นการตกโดยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนย์กลางชนิดที่3ก็คือการกระทบเนื่องจากความเฉื่อย4นะคะการสกัดกั้นโดยตรง5การแพร่และ6การดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะและรูปแบบยังไงค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้นะคะเป็นการตกเป็นกลไกที่ง่ายที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคขนาดใหญ่เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกับกระแสอากาศที่มีความเร็วต่ำเพียงพอให้อนุภาคขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยสามารถแยกตัวจากกระแสอากาศหรือว่าตกลงมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะคะส่วนชนิดที่2ก็คือการตกโดยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนย์กลางค่ะชนิดนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อทำให้อากาศเคลื่อนที่ในอุปกรณ์ที่มีรูปร่างลักษณะโค้งทำให้กระแสของอากาศเนี่ยเกิดการไหลหมุนวนภายในอุปกรณ์แล้วก็อนุภาคเนี่ยจะถูกแรงเหวี่ยงไปยังผนังของอุปกรณ์นะคะเนื่องจากโมเมนตัมและการสูญเสียพลังงานจึงทำให้อนุภาคเหล่านั้นเนี่ยแยกออกจากกระแสของอากาศแล้วก็ตกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะค่ะชนิดที่3นะคะการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยค่ะกลไกนี้นะคะเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลมากๆซึ่งเคลื่อนที่มาพร้อมกับกระแสของอากาศแล้วก็ถูกสกัดกั้นโดยวัตถุเป้าหมายนะคะเช่นพวกเส้นใยหรือว่าหยดน้ำนะคะกระแสอากาศเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไหลอ้อมวัตถุเป้าหมายได้แต่ว่าอนุภาคเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ตามเส้นกระแสอากาศได้นะคะก็เลยทำให้อนุภาคเนี่ยมีความเฉื่อยแล้วก็ชนกับวัตถุเป้าหมายค่ะค่ะชนิดที่4นะคะการสกัดกั้นโดยตรงนะคะการสกัดกั้นโดยตรงเนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกับการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยเพราะว่าบางครั้งนะคะอนุภาคบางอนุภาคเนี่ยที่ถูกสกัดกั้นด้วยวัตถุเป้าหมายเนี่ยอาจสามารถเคลื่อนที่ตามกระแสอากาศที่ไหลอ้อมวัตถุเป้าหมายแล้วไปชนกับผิวของวัตถุเป้าหมายทำให้วัตถุเป้าหมายเนี่ยสามารถดักจับอนุภาคได้นั่นเองค่ะค่ะชนิดที่5นะคะการแพร่นะคะการแพร่นะคะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเนี่ยมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมโครเมตรเลยนะคะแล้วก็จะเกิดได้ดีเป็นพิเศษเมื่ออนุภาคเนี่ยมีขนาดระหว่าง 0.01 ถึง 0.1 ไมโครเมตรค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากอนุภาคเนี่ยขนาดเล็กเหล่านี้จะเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางนะคะอันนี้จะเรียกว่าการแพร่แบบบราวเนียนซึ่งจะทำให้อนุภาคเหล่านี้นะคะเกิดการชนกับโมเลกุลของก๊าซในกระแสก๊าซแล้วก็เกิดการแพร่ผ่านกระแสก๊าซไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนั่นเองค่ะชนิดสุดท้ายนะคะเป็นการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะอันนี้นะคะกลไกนี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านวัตถุเป้าหมายที่มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกันข้ามกันทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาวัตถุเป้าหมายและถูกดักจับไว้ค่ะค่ะกลไกหลักนะคะในการดักจับอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคประเภทต่างๆนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะว่าทั้ง6อย่างเนี่ยทั้ง6กลไกนะคะในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีกลไกที่แตกต่างกันนะคะห้องตกอนุภาคนะคะอันนี้จะใช้กลไกโดยการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะ ไซโครนนะคะจะใช้3กลไกเลยก็จะมี

การตกโดยแรงเหวี่ยงนะคะการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยและการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนถุงกองและสครับเบอร์อันนี้ก็จะเป็นการตกการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การแพร่ส่วนสุดท้ายนะคะอุปกรณ์เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็จะใช้แรงดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะค่ะต่อมานะคะในเรื่องที่ 5.1.2 การคำนวณประสิทธิภาพในการเก็บอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่าประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีค่าในการนำมาคำนวณในการกักเก็บประสิทธิภาพนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่วัดสมรรถนะของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษสามารถคำนวณได้โดยการตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างอนุภาคทั้งหมดในอากาศนะคะก่อนเข้าซึ่งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษและในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็รวมถึงอากาศที่ออกด้วยนะคะก็คือหมายถึงว่าคำนวณ input แล้วก็ output นะคะจากอุปกรณ์ควบคุมมลพิษดังสมการอันแรกเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาคำนวณประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมค่ะโดยทั่วไปนะคะอัตราการไหลของอากาศเข้าและออกจากอุปกรณ์ควบคุมนะคะจะมีค่าเท่ากันซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนสมการแล้วเนี่ยก็จะได้สมการดังสมการที่2นะคะดังที่อยู่ในกรอบที่2นะคะกรณีที่ต้องการบอกเป็นร้อยละเนี่ยก็สามารถคูณ100ที่ทั้ง2ข้างของสมการได้ค่ะค่ะส่วนค่าการผ่านของอนุภาคนะคะก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอกสมรรถนะของอุปกรณ์ที่สำคัญอีกค่าหนึ่งดังสมการนี้เลยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ควบคุมมลพิษที่มีสมรรถนะของอุปกรณ์สูงก็จะมีค่าประสิทธิภาพในการเก็บกักรวมสูงและมีค่าการผ่านของอนุภาคต่ำนะคะค่ะตอนที่ 5.2 นะคะในเรื่องของห้องตกอนุภาคห้องตกอนุภาคนะคะเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอย่างง่ายและเป็นรูปแบบแรกๆของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเลยซึ่งจะทำการแยกอนุภาคหรือฝุ่นออกจากกระแสของก๊าซหรืออากาศโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์โดยการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกห้องตกอนุภาคนะคะจึงถูกออกแบบให้เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความยาวตามแนวนอนนะคะตามรูปที่ปรากฏอยู่เลยโดยอากาศจะไหลเข้าสู่ห้องที่ส่วนอยู่ในส่วนหัวนะคะแล้วออกทางด้านท้ายของห้องเพื่อให้ความเร็วของกระแสอากาศซึ่งมีอนุภาคอยู่มีความเร็วลดลงส่งผลให้อนุภาคเนี่ยสามารถตกลงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกในห้องตกอนุภาคนะคะค่ะห้องตกอนุภาคก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะข้อดีเนี่ยก็จะค่าลงทุนแล้วก็ค่าเดินเครื่องต่ำไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนที่นะคะทำให้การบำรุงรักษาเนี่ยน้อยไม่ต้องใช้การบำรุงรักษามากนะคะเหมือนชนิดอื่นๆความดันสูญเสียที่ผ่านอุปกรณ์เนี่ยต่ำนะคะข้อจำกัดเกี่ยวกับอุณหภูมิความดันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอุปกรณ์แล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมและกำจัดอนุภาคแบบแห้งค่ะค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประสิทธิภาพในการรวมเนี่ยค่อนข้างต่ำโดยทั่วไปนะคะประมาณ 20-60% เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ในพื้นที่ในการที่จะก่อสร้างมากเพราะว่าคือห้องตกตะกอนเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้พื้นที่มากนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะหนืดเหนียวนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยากลำบากค่ะค่ะต่อมานะคะ 5.3 นะคะไซโครนเนี่ยก็ใช้หลักการทางกลศาสตร์คล้ายกับห้องตกอนุภาคเลยแต่ไซโครนเนี่ยใช้กลไกหลักในการแยกอนุภาคก็คือใช้แรงเหวี่ยงหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางซึ่งเกิดจากการที่ทำให้กระแสก๊าซหรืออากาศเนี่ยเกิดการหมุนวนขึ้นภายในตัวไซโครนนะคะส่งผลให้อนุภาคเนี่ยถูกเหวี่ยงแล้วก็กระทบกับผนังของไซโครนนั่นเองเนื่องจากความเฉื่อยแล้วก็โมเมนตัมจากนั้นนะคะอนุภาคเนี่ยก็จะตกลงเบื้องล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก

ันนี้ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของไซโคลนนะคะค่ะไซโคลนก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปนะคะไซโคลนเนี่ยข้อดีก็จะค่าลงทุนต่ำนะคะค่าเดินเครื่องต่ำแล้วก็ไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์เนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหาซึ่งจะทำให้เกิดการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างน้อยนะคะค่าความดันสูญเสียค่อนข้างต่ำเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมกำจัดอนุภาคแบบแห้งนะคะแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยก็ใช้พื้นที่น้อยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงขนาดของอนุภาคได้ส่วนข้อจำกัดเนี่ยก็คือประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคเนี่ยก็ต่ำนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมโครเมตรนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้กับอนุภาคที่มีลักษณะหนืดเหนียวนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการกัดกร่อนได้ค่ะต่อมานะคะ 5.4 นะคะอุปกรณ์ชนิดที่4ก็คือถุงกรองถุงกรองเนี่ยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคสูงหลักการทำงานของถุงกรองเนี่ยก็คือการปล่อยให้อากาศที่มีอนุภาคเนี่ยไหลผ่านถุงกรองซึ่งโดยปกติก็จะทำด้วยผ้าทอหรือว่าผ้าสักหลาดที่มีช่องว่างระหว่างเนื้อผ้านะคะเมื่ เริ่มต้นเดินเครื่องเนี่ยอนุภาคที่มีอนุภาคอากาศที่มีอนุภาคเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้าหาผ้ากรองอากาศเนี่ยก็จะสามารถไหลผ่านผ้ากรองส่วนอนุภาคก็จะถูกดักจับไว้ที่เส้นใยของผ้าโดยอาศัยหลักการกลไกที่สำคัญก็คือการสกัดกั้นโดยตรงการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยและการแพร่นะคะใช้3หลักการเลยทีเดียวเมื่อทำการกรองไปเรื่อยๆก็จะเกิดการสะสมของมวลของอนุภาคเป็นชั้นขึ้นนะคะที่บนแล้วก็ในผ้ากรองซึ่งเรียกว่าชั้นของอนุภาคอันนี้ก็จะเรียกว่าฟิลเตอร์เค้กนะคะเป็นการเรียกของชั้นของอนุภาคเมื่อเกิดชั้นของอนุภาคขึ้นที่ผ้ากรองเนี่ยก็จะเกิดกลไกที่สำคัญอีกกลไกนึงก็คือกลไกการลอดผ่านซึ่งเป็นกลไกในการดักจับอนุภาคที่เกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่าช่องว่างที่จะลอดได้นะคะค่ะนี้ก็ถุงกรองเนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดเช่นกันนะคะข้อดีก็คือมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้ได้กับอนุภาคที่มีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะแล้วก็คุณภาพที่ผ่านถุงกรองเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีสามารถนำอากาศกลับมาใช้หมุนเวียนใหม่ในโรงงานได้อันนี้ก็จะช่วยอนุรักษ์พลังงานด้วยอนุภาคที่เก็บกักได้นะคะแห้งนะคะสามารถนำไปกำจัดหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้ส่วนการเดินเครื่องควบคุมการทำงานเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะสามารถใช้ผ้ากองได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่วนข้อจำกัดนะคะก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิของก๊าซถ้าอุณหภูมิของก๊าซเนี่ยสูงหรือว่าเกิน550ฟาเรนไฮต์นะคะก็จะต้องใช้ผ้ากองชนิดพิเศษเลยแล้วก็ต้องการบำรุงรักษามากอย่างเช่นการเปลี่ยนถุงกรองบ่อยๆเป็นประจำนะคะอายุการใช้งานของถุงกรองก็อาจจะสั้นเนื่องจากอุณหภูมิแล้วก็สภาพความเป็นกรดด่างต่างๆนะคะใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือเหนียวไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการอุดตันที่ถุงกรองแล้วก็ทำความสะอาดได้ยากอาจจะเกิดไฟไหม้ที่ถุงกรองได้กรณีที่ใช้กับอนุภาคที่สามารถติดไฟได้นะคะแล้วก็จำเป็นต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็ใช้ถุงกรองตรงนี้นะคะค่ะต่อมานะคะ 5.5 นะคะอุปกรณ์ชนิดที่5ก็คือสครับเบอร์นะคะสครับเบอร์เนี่ยจะใช้ของเหลวในการดักจับอนุภาคอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพนะคะมีหลักการทำงานที่สำคัญก็คือการทำให้อากาศเสียเนี่ยก็คืออากาศที่มีอนุภาคไหลผ่านของเหลวโดยทั่วไปนะคะการดักจับอนุภาคก็จะใช้น้ำนั่นเองซึ่งการไหลผ่านของเหลวเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีเลยก็คืออาจฉีดพ่นของเหลวให้เป็นละอองฝอยสู่กระแสอากาศหรือว่าการให้กระแสอากาศเนี่ยไหลผ่านแผ่นฟิล์มของเหลวหรืออาจจะทำโดยการไหลผ่านชั้นวัสดุที่มีของเหลวเคลือบอยู่นะคะเมื่ออนุภาคที่อยู่ในกระแสอากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าใกล้ละอองหรือหยดน้ำก็จะสัมผัสกับหยดน้ำแล้วก็เกิดกลไกในการดักจับอนุภาคที่สำคัญซึ่งจะมีทั้งหมด3กลไกก็คือการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็

อันแพร่นะคะกลไกที่เกิดที่สำคัญที่สุดก็คือกลไกกระทบเนื่องจากความเฉื่อยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำให้อนุภาคเนี่ยถูกดักจับโดยน้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยของเหลวหรือน้ำเนี่ยก็จะถูกทำให้แยกออกจากกระแสของอากาศด้วยวิธีต่างๆเช่นด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยแรงเหวี่ยงหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางหรือการใช้แผ่นกั้นนะคะโดยน้ำเนี่ยจะต้อง

อนแรกเลยก็คือการทำให้อนุภาคสัมผัสและถูกจับด้วยหยดน้ำหรือฟิล์มของน้ำขั้นตอนที่2ก็คือการแยกหยดน้ำออกจากกระแสอากาศและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบำบัดน้ำที่แยกออกมานะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะสครับเบอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทเลยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกในที่นี้นะคะก็จะขอแบ่งประเภทของสครับเบอร์โดยอาศัยโครงสร้างอุปกรณ์ประกอบนะคะแล้วก็หลักการทำงานเป็นเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นสครับเบอร์แบบสเปรย์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะมีรูปทรงกระบอกแล้วก็เป็นแนวตั้งนะคะเป็นเหมือนหอเป็นแนวตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกออกแบบให้อากาศเนี่ยไหลขึ้นจากด้านล่างส่วนทางกับการฉีดพ่นละอองน้ำที่ไหลจากบนลงล่างหรือกล่าวได้ว่าเป็น counter current flow นะคะส่วนชนิดที่2เนี่ยจะเป็นสครับเบอร์แบบไซโครนอันนี้ก็จะอาศัยหลักการของไซโครนร่วมกับหลักการของสครับเบอร์ก็จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคที่มีขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วน3ก็เป็นสครับเบอร์แบบถาดหรือเป็นเพลทนะคะโครงสร้างก็จะเป็นหอเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้งเหมือนกันแบบชนิดแรกนะคะภายในก็จะมีถาดแล้วก็มีเพลทที่มีรูวางพาดในแนวระดับน้ำแล้วก็จะถูกปล่อยให้ไหลผ่านเพลทนะคะจากข้างบนลงข้างล่างในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะปล่อยให้อากาศเสียเนี่ยไหลส่วนขึ้นจากล่างขึ้นบนอากาศที่ผ่านรูของถาดขึ้นไปสัมผัสกับชั้นของน้ำนะคะก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 15-20 ฟุตต่อวินาทีนะคะทำให้เกิดการดักจับของอนุภาคของชั้นของน้ำนะคะส่วนชนิดที่4นะคะเป็นสครับเบอร์แบบ orifice นะคะอันนี้จะออกแบบให้กระแสของอากาศเนี่ยไหลเข้าไปสัมผัสกับผิวน้ำด้วยความแรงเกิดจากการแตกตัวเป็นละอองหรือว่าเป็นหยดน้ำเพื่อให้เกิดการดักจับของอนุภาคก่อนที่จะไปกระทบกับแผ่นกั้นค่ะส่วนชนิดที่5นะคะเป็นแบบสครับเบอร์แบบ venturi อันนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กค่อนข้างสูงเพราะว่าสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า1ไมโครเมตรได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของสครับเบอร์ทั้ง5ชนิดนะคะค่ะส่วนสไลด์นี้ก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียของสครับเบอร์ที่มีความแตกต่างกันไปจาก4ชนิดที่ได้กล่าวมานะคะข้อดีก็มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสูงนะคะทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่สามารถใช้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติดไฟและระเบิดได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสูงได้รวมทั้งใช้กับอุปกรณ์ใช้กับอนุภาคนะคะที่มีลักษณะเหนียวหนืดได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมมลพิษอากาศได้ทั้งชนิดอนุภาคก๊าซและก็ไอพร้อมกันถ้ามีความจำเป็นนะคะส่วนข้อจำกัดเนี่ยเป็นระบบเปียกนะคะทำให้ของเสียที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเปียกแล้วก็ส่งผลให้ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่น้ำสาธารณะด้วยอาจมีความเสี่ยงต่อการปัญหาของการผุกร่อนเนื่องจากเป็นระบบเปียกนะคะอาจจะก่อให้เกิดสนิมแล้วก็เกิดการผุกร่อนต่อมานะคะแล้วก็ค่าดำเนินการแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็อากาศที่ออกจากอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างมีความชื้นสูงด้วยเพราะว่าเป็นระบบที่เปียกนะคะส่วนสุดท้ายนะคะอุปกรณ์สุดท้ายก็คือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะเรียกกันว่า electrostatic นะคะ precipitators นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า ESPอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคที่ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเลยโดยทั่วไปน่ะจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่2ชนิดก็คือเป็นขั้วปล่อยประจุแล้วก็ขั้วเก็บนะคะสำหรับหลักการในการทำงานเนี่ยก็คือการปล่อยให้อากาศเนี่ยไหลผ่านขั้วไฟฟ้าเพื่อใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคที่เจือปนอยู่ในอากาศก่อนที่จะผ่านอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็จะทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาแล้วก็ถูกเก็บกักที่พื้นผิวของ

0: ของขั้วเก็บที่มีสักไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุของอนุภาคซึ่งจะเห็นได้ว่ากลไกที่สำคัญในการเก็บกักอนุภาคของอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือกลไกการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตข้อดีก็คือมีประสิทธิภาพในเก็บอนุภาคสูงสามารถใช้กับปริมาณหรืออัตราการไหลของอากาศสูงมีค่าความดันความสูญเสียต่ำมากนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องก็ค่อนข้างต่ำสามารถออกแบบให้ใช้ได้กับช่วงอุณหภูมิของอากาศกว้างนะคะแล้วก็สามารถเลือกระบบการแยกอนุภาคได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกได้ตามความเหมาะสมเลยส่วนข้อจำกัดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าลงทุนที่มีการก่อสร้างค่อนข้างสูงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นน้อยไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการที่จะติดตั้งหรือว่าก่อสร้างค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดการอันตรายจากการระเบิดได้นะคะในขณะที่ทำให้อากาศเกิดการแตกตัวเนี่ยอาจจะเกิดการโอโซนขึ้นรวมถึงในเรื่องของการใช้กับอนุภาคที่มีสภาพความต้านทานไฟฟ้าของอนุภาคนะคะก็ควรจะไปพิจารณาที่ตรงนี้ด้วยนะคะบุคลากรที่บำรุงรักษาเนี่ยก็ต้องมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในการที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนี้นะคะแล้วก็ ESP นะคะเป็นแบบแห้งก็ไม่สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือว่ามีลักษณะที่เหนียวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตค่ะค่ะสำหรับในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคนี่ก็อาจารย์ก็ได้พูดคุยเนาะแล้วก็ได้สรุปเนื้อหาคร่าวๆมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในหนังสือของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคเพิ่มเติมค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลีทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
11: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
12: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
13: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
14: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
15: แล้วเจอกันนะครับ
16: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
17: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
16: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
18: ว้าวเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดคนก็ปลอดภัยครับ
16: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
19: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
20: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
21: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
22: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ
23: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
24: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
25: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
26: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
19: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
27: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิก แพทย์แผนไทยสุขไทยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเลี้ยงผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายท่านหลายอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมตท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์พดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมตท.ของเรานะอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ
0: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะสำหรับในการสอนเสริมในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่6อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะการดูดซึมนะคะหรือว่า absorption จะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีนะคะใช้หลักการของการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะที่เป็นก๊าซหรือว่าเป็นไอโดยที่มีความสามารถในการละลายหรือว่า soluble gas นะคะออกจากกระแสอากาศไปยังตัวทำละลายที่เป็นของเหลวนะคะหรือว่าเราเรียกว่า solvent liquid นะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นกระบวนการ adsorption นะคะเป็นการถ่ายเทมวลสารนะคะการดูดซึมนะคะเป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการบำบัดก๊าซชนิดอนินทรีย์นะคะที่เป็นสารชนิดก๊าซชนิดสารอนินทรีย์นะอัตราการดูดซึมจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซอย่างเช่นการแพร่กระจายอัตราการไหลความเข้มข้นความหนาแน่นและสภาวะของตัวทำละลายนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิอัตราการไหลของของเหลวเป็นต้นนะคะระบบของการดูดซึมจะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นแบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแล้วก็แบบที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสำหรับแบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะในระบบนี้นะคะก๊าซที่ต้องการกำจัดก็จะต้องมีความสามารถในการละลายนะคะแน่นอนว่าเราใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊าซก็จะต้องละลายน้ำแล้วก็แยกออกไปนะจะต้องมีความสามารถในการละลายน้ำที่เพียงพอนะคะแล้วก็ก๊าซที่เหมาะสำหรับใช้น้ำในการบำบัดนะคะก็คือเป็นก๊าซไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็ก๊าซไฮโดรฟลูออริกนะคะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นก๊าซชนิดที่ละลายในน้ำได้นะคะส่วนระบบที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะระบบนี้ก็จะมีการใช้ของเหลวนะคะที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นไดเมทิลอะนาลีนแล้วก็เอมีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการทำละลายในการแยกก๊าซออกจากน้ำแทนน้ำนะคะข้อจำกัดของของเหลวหรือว่าสารละลายเหล่านี้นะคะก็คือสามารถจะใช้ได้เฉพาะกับกระแสของอากาศเสียที่มีสารมลพิษที่ปนเปื้อนที่เป็นก๊าซล้วนๆนะคะไม่มีอนุภาคเจือปนนะเพราะว่าถ้าเกิดมีอนุภาคเจือปนอนุภาคเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นของแข็งนะถ้าเกิดมีอนุภาคเจือปนในอากาศเนี่ยก็จะทำให้เกิดการรวมตัวระหว่างตัวทำละลายดังกล่าวกับอนุภาคแล้วก็จะกลายเป็นตะกอนหรือว่าเป็นสลัดนะคะซึ่งก็จะยากในการกำจัดต่อไปภายหลังนะคะก็คือถ้าเกิดมันกลายมาเป็นตะกอนหรือว่าเป็นสลัดนะคะมันก็จะมีความรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะหรือว่ามีความข้นเหนียวนะก็อาจจะต้องไปใช้วิธีการกรองหรือว่าอะไรที่จะแยกออกไปอีกนะคะประเภทของอุปกรณ์ในการดูดซึมนะคะแบบแรกก็คือเราจะเรียกว่าเป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะแพ็คทาวเวอร์ก็คือเป็นหลักการที่เราจะใช้วัสดุนะคะที่บรรจุอยู่ภายในนะคะนี่ก็จะเป็นวัสดุที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์นะคะเราจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์หรือว่าแพ็คเบดนะคะก็จะใช้เป็นตัวกลางนะคะในการเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะซึ่งก็จะเป็นวัสดุที่มีรูปแบบต่างๆกันนะจากภาพก็จะเห็นว่าก๊าซนะคะที่เราต้องการจะบำบัดนะคะก็จะเข้ามาทางด้านล่างนะคะแล้วก็จะผ่านชั้นนี้นะคะชั้นดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กกิ้งนะคะแพ็กกิ้งในที่นี้มันก็คือเป็นชั้นของวัสดุนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะอากาศที่เข้ามาถ้าเราไม่มีตัวแพ็กกิ้งเบดพวกนี้นะคะอากาศที่เข้ามามันก็จะเคลื่อนออกไปนะแก๊สเอาก็จะอยู่ทางด้านบนนะก็สามารถต่อตรงออกไปด้านบนได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวกีดขวางนะคะตัวเบดพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวกีดขวางนะก็จะทำให้ตัวก๊าซเนี่ยมันอยู่ในระบบได้นานขึ้นนะคะอย่างในระบบในภาพตัวอย่างนี้นะคะก็คือมีการใช้น้ำนะคะเป็นลิควิดนะคะพ่นมาในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะกับอากาศที่เข้านะคะก็จะเป็นการใช้น้ำนะคะหรือว่าใช้ลิควิดนะคะในการบำบัดนะคะแยกเอาสารมลพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศออกไปนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้ำที่มีการละลายมีการแยกเอามลสารที่อยู่ในอากาศออกไปแล้วนะคะก็ลงสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ก๊าซที่ได้
บำบัดแล้วนะคะก็จะขึ้นสู่ทางด้านบนอันนี้ก็จะเป็นระบบนะคะที่เราเรียกว่าแพ็คทาวเวอร์นะคะถัดมานะคะลักษณะที่2เราจะเรียกว่าเป็นเพลทคอลัมน์นะคะเพลทคอลัมน์อันนี้ก็คือเป็นหลักการที่บังคับให้กระแสอากาศไหลย้อนขึ้นด้านบนนะคะผ่านรูเล็กๆของแผ่นรองรับหรือว่าเรียกว่าเพลทนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแก๊สอินนะคะก็จะเข้าสู่ด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่าแผ่นที่เราเห็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลทนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเพลทคอลัมน์นะก็เป็นแผ่นที่รองรับนะคะไปสัมผัสกับชั้นของน้ำหรือว่าของเหลวที่เป็นตัวทำละลายซึ่งจะไหลอยู่บนแผ่นรองรับนั้นๆนะคะก็เหมือนกับเป็นการที่เราบังคับนะคะให้ก๊าซไปสัมผัสกับของเหลวนะที่เราใช้นะคะเป็นชั้นๆไปนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นอุปสรรคนะคะเป็นอุปสรรคที่กั้นนะคะไม่ให้ก๊าซมันเข้าแล้วก็มันออกไปตรงๆได้เลยนะคะแต่ว่าลักษณะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นๆนะคะเราก็เรียกว่าเป็นเพลทนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิควิดเอาท์นะคะก็จะอยู่ทางด้านล่างนะคะก๊าซที่บำบัดแล้วนะคะก็จะสูดออกไปสู่ด้านบนนะคะอันนี้ลิควิดก็จะเข้าจากทางด้านบนนะคะก็จะเห็นว่ามันก็คือสวนทางกันนะคะเหมือนกับหลักการเหมือนกับที่เป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็คือเป็นหอสเปรย์นะคะหรือว่าเป็นสเปรย์ทาวเวอร์สเปรย์ทาวเวอร์นะคะก็คือเป็นการพ่นฝอยของเหลวนะคะลงสู่กระแสอากาศเพื่อที่จะชะล้างเอาสารมลพิษที่ต้องการบำบัดออกไปจากกระแสอากาศนะคะไปสู่ของเหลวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะ dirty gas นะคะก็คือเป็นก๊าซที่เราต้องการบำบัดเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นสเปรย์นะเป็นน้ำนะคะเป็นสเปรย์น้ำนะคะก็ผ่านเหมือนกับอากาศมันก็จะผ่านม่านน้ำนะคะแล้วก็น้ำก็จะละลายเอาสารมลพิษที่เราต้องการจะบำบัดนะคะไปสู่น้ำนะคะละลายไปสู่น้ำแล้วก็อันนี้นะคะด้านล่างน้ำก็จะไหลลงสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ก๊าซที่บำบัดแล้วนะคะก็จะออกสู่ทางด้านบนนะคะหลักการถัดมานะคะเราจะเรียกว่าเป็นหลักการดูดซับนะคะก็คือการดูดซับจะเป็นกระบวนการที่โมเลกุลของก๊าซมลพิษนะถูกดูดออกไปนะคะจากกระแสของอากาศเสียโดยที่ไปจับติดกับผิวในของวัตถุของแข็งที่ใช้เป็นตัวดูดซับนะคะโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสารถูกดูดซับหรือว่า adsorbate นะคะในขณะที่ของแข็งที่ใช้ในการดูดซับก๊าซนะคะเราจะเรียกว่าสารดูดซับหรือว่า adsorbent นะคะสารดูดซับก็จะเป็นก้อนแข็งที่มีลักษณะที่เป็นรูพรุนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะภายในก็จะเป็นรูพรุนนะคะอยู่ทางด้านในเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะคะเช่นเดียวกันพื้นที่ผิวในการสัมผัสก๊าซนะคะอันนี้จะเป็นกลไกของการดูดซับนะคะกลไกของสารดูดซับนะคะก็คือสเต็ปแรกนะคะมลสารนะคะที่เราต้องการจะบำบัดออกไปนะคะก็จะอยู่ที่ผิวด้านนอกนะคะแล้วก็จะค่อยๆนะคะดูดซับถูกดูดซับเข้าไปนะคะในสารนะคะที่เราใช้อันนี้ก็คือเป็นเม็ดแต่ละเม็ดนะคะก็จะมีการดูดซับมลพิษเข้าไปอยู่ภายในตัวสารที่เราใช้ในการดูดซับนะคะถัดมานะคะแรงที่ใช้ในกระบวนการดูดซับนะคะจะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือเป็นแรงทางกายภาพแล้วก็เป็นแรงทางเคมีนะคะแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูดซับทางกายภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแรงไฟฟ้าสถิตนะคะผลของไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแรงดึงดูดนะคะอยู่กับมีลักษณะที่เป็นมีแบบมีขั้วนะคะก็คือโพล่าหรือว่าแบบที่ไม่มีขั้วหรือว่านอนโพล่านะคะของทั้งโมเลกุลแล้วก็ของสารที่ถูกดูดซับแล้วก็โมเลกุลของสารที่เป็นตัวดูดซับนะคะการดูดซับทางกายภาพนะคะจะเกิดขึ้นจาก3ประการนะคะจากผล3ประการก็คือผลของการจัดเรียงตัวผลของการกระจายแล้วก็ผลของการเหนี่ยวนำนะคะส่วนการดูดซับทางเคมีก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโมเลกุลของก๊าซกับโมเลกุลของสารดูดซับนะคะโมเลกุลของก๊าซก็จะถูกยึดติดอยู่กับผิวของสารดูดซับโดยที่เกิดขึ้นจากพันธะเคมีนะคะก็คือไม่ใช่ว่าการดูดซับทางกายภาพกับทางเคมีจะต่างกันก็คือไม่ใช่ว่าทุกสารที่เราเอามาจับกันแล้วมันจะถูกดูดซับได้นะคะทางเคมีก็คือ
มันก็จะต้องเป็นคู่ของมันไปนะคะที่เหมาะสมนะคะมันถึงจะทำปฏิกิริยากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะคะของการดูดซับทางเคมีแล้วก็การดูดซับทางกายภาพนะคะการดูดซับทางเคมีนะคะจะมีการคายความร้อนได้สูงถึง 10,000 แคลอรี่ต่อโมลมีการเกิดสารประกอบเคมีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสารประกอบใหม่เกิดขึ้นนะคะมีการคายการดูดซับนะคะเกิดขึ้นได้ยากไม่อาจนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับไว้ได้นะคะส่วนการดูดซับทางกายภาพจะมีการคายพลังงานความร้อนต่ำนะคะเกิดขึ้นเพียง100แคลอรี่ต่อโมลเท่านั้นนะคะเกิดแรงกระทำระหว่างขั้วของโมเลกุลนะคะมีการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะนี่ก็จะตรงกันข้ามนะคะแล้วก็สามารถถูกดูดซับกลับคืนมาได้ง่ายนะคะสามารถนำกลับคืนมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นการดูดซับทางกายภาพนะคะกับทางเคมีที่แตกต่างกันนะคะกลไกของการดูดซับนะคะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเป็นการแพร่ของโมเลกุลของก๊าซนะคะมลพิษที่ต้องการบำบัดนะคะไปยังผิวภายนอกของสารดูดซับในขั้นตอนที่2นะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของก๊าซมลพิษเข้าสู่รูพรุนของสารดูดซับนะซึ่งการดูดซับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในรูพรุนตรงส่วนนี้นะคะในขั้นตอนที่คือโมเลกุลของก๊าซมลพิษนะคะจะติดที่ผิวภายในรูพรุนของสารดูดซับนะคะแล้วก็จะเรียงตัวกันเป็นชั้นๆไปส่วนกราฟที่ใช้นะคะกราฟที่ใช้ในการอธิบายระบบของการดูดซับนะคะก็จะมีกราฟที่

เราเรียกว่าเป็นไอโซเทอร์มนะคะที่อุณหภูมิคงที่นะคะกราฟไอโซบาร์นะคะอันนี้ก็คือที่ความดันคงที่แล้วก็กราฟไอโซสเฟียร์นะคะอันนี้ก็คือที่ปริมาณไอนะคะที่ดูดซับไว้คงที่นะคะก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายกราฟที่แตกต่างกันนะอันแรกที่เป็นไอโซเทอร์มนะคะจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูดซับที่ความดันย่อยนะคะหรือว่าpartial pressure ต่างๆนะคะของก๊าซมลพิษที่อุณหภูมิคงที่นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของกราฟนะคะไอโซเทอร์มนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกราฟที่เป็นไอโซบาร์นะคะไอโซบาร์จะเป็นการอธิบายนะคะกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซมลพิษที่ถูกดูดซับกับอุณหภูมิที่ความดันคงที่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของadsorbate นะคะก็คือเป็นปริมาณที่มันถูกดูดซับไปได้นะคะเทียบกับอุณหภูมินะคะถัดมานะคะอันนี้คือกราฟที่เป็นลักษณะของ isosphere นะคะจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิในรูปแบบของลอน p นะคะในแกน y นะคะก็คือค่าของลอนนะคะลอน p กับเศษ1ส่วน tนะคะก็คือเป็นส่วนกลับของอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็เลยเป็น องศาเคลวินลบ1นะคะที่ปริมาณของสารมลพิษที่ถูกดูดซับคงที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เป็นลักษณะของไอโซสเฟียร์นะคะต่อมานะคะเรามาดูรูปแบบของสารดูดซับนะคะรูปแบบของสารดูดซับก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะชนิดที่นิยมใช้โดยทั่วๆไปนะคะเราจะเรียกว่าเป็น activated carbon นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะอาจจะชื่อฟังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะบางครั้งเราก็จะเรียกสั้นๆว่าถ่านกำมันนะคะที่เราได้ยินชื่อที่ใช้ทางการค้านะคะอาจจะเรียกเป็นถ่านกำมันนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกทับศัพท์ไปเลยนะคะว่า activated carbon นะคะหรือว่าซิลิก้าเจลนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจากรูปด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ activated carbon นะคะที่เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะเป็นเหมือนถ่านดำๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิลิก้าเจลนะคะก็จะเป็นเม็ดเหมือนกับเป็นเจลใสๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความยืดหยุ่นนะคะก็คือมันก็แข็งๆนี่แหละนะคะแล้วก็จะมี activated alumina นะคะก็จะเป็นเม็ดกลมๆสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวของ zeolite นะคะมาดูลักษณะแบบแรกนะคะที่เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะก็ถ่านกำมันนะคะก็จะผลิตจากวัสดุต่างๆนะคะอย่างเช่นไม้ถ่านกะลามะพร้าวนะคะหรือว่าเปลือกลูกนัดเป็นต้นนะคะก็คือมีการเผาที่อุณหภูมิที่สูงมากนะคะแล้วก็ผิวของถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะก็จะเป็นชนิดที่ไม่มีขั้วนะคะจึงไม่ดูดไอ้น้ำที่ปะปนอยู่ในกระแสอากาศแล้วก็สามารถดูดซับสารละลายอินทรีย์กลิ่นหรือว่าก๊าซพิษต่างๆได้ดีนะคะอันนี้เราก็จะเห็นนำมาใช้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับถ่านกำมันนะคะอาจจะใช้ในที่เห็นบ่อยๆนะคะก็คือใช้ในเครื่องกรองน้ำนะคะหรือว่าใช้ในเป็นดูดอากาศนะคะใช้เป็นตัวดูดซับกริดนะคะอันนี้ก็เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะส่วนซิลิก้าเจลนะคะอันนี้จะผลิตจากโซเดียมซิลิเกตนะคะผิวของซิลิก้าเจลเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่มีขั้วนะคะก็จะเห็นว่ามันต่างกันนะคะถ่านปลุกฤทธิ์กำมันจะเป็นชนิดที่ไม่มีขั้วนะคะส่วนซิลิก้าเจลจะเป็นชนิดที่มีขั้วก็จะดูดซับไอ้น้ำหรือว่าความชื้นได้ดีนะคะก็สังเกตก็คือตามอาหารต่างๆนะคะหรือว่าซองขนมนะคะถ้าลองสังเกตดูนะคะก็จะเป็นซองนะคะซองเล็กๆนะคะที่จะเป็นเม็ดกลมๆใสๆที่อยู่ข้างในทานไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นซิลิก้าเจลนะคะช่วยดูดความชื้นนะคะถัดมานะคะเป็นลักษณะของ activated alumina นะคะอันนี้จะผลิตโดยการเผาอลูมิเนียมนะคะเพื่อให้กลายเป็นออกไซด์ของอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเม็ดๆนะคะปกตินะคะก็จะไม่ใช้activated alumina ในการกำจัดก๊าซมลพิษจากกระแสอากาศแต่ว่าจะใช้มากในการดูดความชื้นจากอากาศนะคะเช่นเดียวกันสุดท้ายนะคะเป็น zeolite หรือว่า molecular sieve นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นผลึกนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากสารดูด

ทรัพย์ชนิดอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เป็นผลึกอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นผลึกนะคะส่วนประเภทของอุปกรณ์ในการดูดซับนะคะอุปกรณ์ในการดูดซับจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นประเภทที่ไม่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ประเภทที่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็คืออันนึงใช้แล้วทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเอากลับมารีเจเนเรตเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะลักษณะแรกก็คือลักษณะของอุปกรณ์ดูดซับที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะลักษณะเด่นของอุปกรณ์ของระบบการดูดซับประเภทนี้นะคะก็คือจะเป็นชั้นดูดซับนะคะหรือว่าเบสนะคะจะบางทำให้การสูญเสียความดันต่ำนะคะปกติก็จะต้องเปลี่ยนสารดูดซับทุกๆ6เดือนถึงไม่เกิน2ปีนะคะนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือใช้แล้วก็ต้องทิ้งไปนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือเป็นอุปกรณ์การดูดซับประเภทที่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่นะคะนี้จะแบ่งเป็นได้3แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบชั้นดูดซับที่อยู่กับที่หรือว่า fixed bed นะคะแบบชั้นดูดซับเคลื่อนที่นะคะหรือว่า moving bed แล้วก็ชั้นดูดซับลอยตัวหรือว่า fluidized bed นะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้นะคะสำหรับหลักการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้จะเป็นกระบวนการทางเคมีนะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวอย่างรวดเร็วของก๊าซออกซิเจนกับเชื้อเพลิงนะคะซึ่งจะเป็นสารเคมีหรือว่าเป็นสารประกอบเคมีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดพลังงานความร้อนออกมากระบวนการเผาไหม้นะคะเราจะอาจจะเรียกอย่างนึงว่าเป็นกระบวนการสันดาปนะคะเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการเผาไหม้ก็จะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนผลที่ได้จากการเผาไหม้ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำแล้วก็พลังงานนะคะก็คือจะเป็นไปตามสมการนี้นะคะเป็นcombustion reaction นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารประกอบนะคะที่เป็นธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีการใช้ออกซิเจนช่วยเพื่อให้เกิดกระบวนการเผาไหม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้นะก็คือจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้ำแล้วก็ได้พลังงานเกิดขึ้นนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งขาดออกซิเจนก็ทำไม่สามารถทำให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ได้นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะก็คืออุณหภูมิจะต้องสูงเพียงพอที่จะทำให้ส่วนผสมของอากาศแล้วก็เชื้อเพลิงเกิดการติดไฟนะคะแล้วก็มีการผสมแบบปั่นป่วนเกิดขึ้นแล้วก็มีเวลาสัมผัสที่เพียงพอนะคะก็ต้องมีองค์ประกอบนะคะต่างๆที่ครบถ้วนนะคะไม่งั้นก็ไม่เกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นนะคะประเภทของอุปกรณ์ในการเผาไหม้นะคะชนิดแรกเราจะเรียกว่าแฟร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้โดยตรงหรือว่า direct combustion นะคะไม่มีการใช้ห้องเผาไหม้สำหรับการเผาไหม้การเผาไหม้จะเกิดขึ้นที่หัวเผาหรือว่า burner นะคะแล้วก็มีการทำลายมลพิษอย่างสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแฟร์นะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะถัดมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนโดยตรงนะอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็จะใช้กันนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางนะคะเพื่อที่จะควบคุมสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะโดยที่เราจะเรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า afterburner นะคะจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นผิวเหล็กนะคะแล้วก็ผิวด้านในจะบุด้วยวัสดุทนไฟอาจจะเป็นอลูมิเนียมซิลิก้าหรือว่าอิฐทนไฟนะคะถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าเป็นคาตาลิติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะโดยที่ใช้หลักการเดียวกันกับระบบที่ใช้ความร้อนโดยตรงเพียงแต่ว่าจะมีการติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าตัวแคตาลิสต์เพิ่มขึ้นนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นธาตุหรือว่าเป็นสารประกอบนะคะที่ใช้ในอุปกรณ์สันดาปนะคะเพื่อช่วยทำให้การสันดาปเนี่ยเร็วเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือว่ามีการสันดาปเกิดขึ้นที่อุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้การสันดาปเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำลงก็คือเราใช้พลังงานน้อยลงนั่นเองนะคะก็ทำให้สามารถประหยัดนะคะการใช้พลังงานได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวเผานะคะหรือว่าเบิร์นเนอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็น
แก๊สนะคะที่ใส่เข้ามาหรือว่าอากาศนะคะมีพัดลมนะคะ

0: ดูดอากาศเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะที่เราได้กล่าวไปนะคะว่าออกซิเจนจะต้องเพียงพอนะถึงจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยในการเร่งปฏิกิริยานะคะหรือว่าตัวแคตาลิสต์ที่เรากำลังกล่าวถึงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคลีนแอร์ก็คืออากาศที่บำบัดแล้วนะคะก็จะออกไปสู่อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคอมบัชชั่นแชมเบอร์นะคะที่มีการติดตั้งตัวแคตาลิติกตัวนี้นะคะส่วนของต่อมานะคะก็คือการใช้แล้วก็การรักษาอุปกรณ์ในการเผาไหม้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพนะคะเป็นการตรวจสภาพของการสึกหรอของส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นท่อทางออกปล่องของอุปกรณ์เผาทำลายนะคะทั้งนี้เนี่ยไอของกรดนะคะไฮโดรคลอริกสามารถเกิดขึ้นได้นะคะในอุปกรณ์เผาทำลายนะคะเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอนนะคะแล้วก็มีคลอรีนที่เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผุกร่อนเกิดขึ้นลักษณะที่2นะคะก็คือการสังเกตด้วยสายตานะคะโดยที่ใช้สายตาใช้การมองโดยที่ใช้ตาเปล่านะคะไม่ควรจะมีควันหรือว่าฝุ่นละอองนะคะที่มองเห็นจากปล่องระบายอากาศเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็แสดงว่าเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการควบแน่นของสารอินทรีย์ที่เผาไหม้ไม่หมดทำให้เราเห็นเป็นควันหรือว่าเป็นอนุภาคนะคะที่ลอยติดไปกับกระแสอากาศที่ออกจากปล่องควันนะคะจากอากาศที่เราทำการบำบัดแล้วนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นการสังเกตนะคะวิธีที่3นะคะก็คือเป็นการสังเกตปล่องบายพาสนะคะอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีกล่องนะคะที่เป็นบายพาสนะคะบายพาสก็คือเป็นเหมือนเป็นทางพิเศษนะคะออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นบายพาสที่ไปยังปล่องฉุกเฉินนะคะกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาทำลายนะคะท่อที่นำไปยังปล่องนี้เนี่ยจะปิดอยู่นะคะเมื่อทำงานตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการไบพาสก็คือเราก็จะเปิดนะคะดังนั้นเนี่ยการรั่วไหลของสารอินทรีย์ที่ระเหยไปทางปล่องนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ที่ตัวปากปล่องนะคะก็เราจะเห็นเป็นไอร้อนที่เคลื่อนที่ที่เคลื่อนไหวนะคะตัดกับแสงที่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือโดยปกติเนี่ยปล่องตัวนี้เนี่ยมันจะถูกปิดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะว่ามันมีไอร้อนเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าอาจจะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะที่ช่วยในการช่วยเราในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาทำลายเนี่ยควรจะต้องมีการบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการบันทึกอุณหภูมิที่ทางออกของไอเสียโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลนะคะซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงมากนะคะเราก็จะใช้ในการปรับแต่งอัตราการเผาไหม้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิอันนี้เนี่ยมีค่าลดลงก็แสดงว่าการเผาไหม้ก็อาจจะมีประสิทธิภาพลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทำการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะให้เป็นประจำนะคะเราก็เมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้นะคะสุดท้ายนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะนักศึกษาก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนในหน่วยที่6นะคะสวัสดีค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่4เรื่องของการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะข้อ1การคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วที่เสนอแนะคือเท่าไหร่ข้อก1ถึง5เมตรต่อวินาทีข้อข5ถึง10เมตรต่อวินาทีข้อค10ถึง15เมตรต่อวินาทีข้องอ15ถึง20เมตรต่อวินาทีและข้อจอจาน20ถึง25เมตรต่อวินาที สำหรับในข้อนี้นะคะการคำนวณหาค่าของอัตราการไหลของอากาศนะคะเราจะมีการกำหนดค่าความเร็วที่เสนอแนะเอาไว้นะคะซึ่งจะต้องเป็นค่าความเร็วที่ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปนะคะสำหรับในการที่เขากำหนดไว้นะคะก็คือเขากำหนดว่าการคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดเนี่ยสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วต่ำสุดอาจจะเป็นค่าใดๆก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าที่เสนอแนะนะคะก็คือ 5-10 เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วที่มีความสมดุลระหว่างค่าติดตั้งระบบท่อและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานของพัดลมนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะเฉลยก็คือข้อขอไข่ค่ะ 5-10 เมตรต่อวินาทีต่อไปนะคะข้อ2ในการคำนวณความดันของพัดลมค่า SP in คือค่าใดกความดันเคลื่อนที่ในปล่องขความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมคความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายงความดันเคลื่อนที่ของอากาศที่ทางออกของพัดลมและจอจานความดันสูญเสียจากอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะคะสำหรับค่า SP นะคะแล้วก็ห้อยด้วย in นะคะเราก็ถ้านักศึกษาจำได้นะคะค่า SP คือค่าอะไรค่า SP คือค่าของความดันสถิตนะคะมันจะมีค่า in กับค่า out นะคะดังนั้นเนี่ยค่า in ก็คือเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ย in มันก็จะต้องอยู่ช่วงแรกๆแน่นอนละนะคะไม่ใช่ out ที่เป็นปล่องสุดท้ายหรือว่าเป็นช่องสุดท้ายหรือว่าตรงทางออกนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามาดู choice ที่เขาให้นะคะความดันเคลื่อนที่ในปล่องความดันสถิตนะฮะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเนาะความดันเคลื่อนที่ในปล่องนะมีความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมมีความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายนะคะมีความดันเคลื่อนที่แล้วก็มีความดันสูญเสียนะดังนั้นเราก็จะดูว่าเอ๊ะข้อขอไข่หรือข้อขอควายนะคะก็จะมีค่า in เป็นไกด์ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะขอไข่หรือเปล่านะคะเรามาดูกันจากตัวอย่างการคำนวณความดันของพัดลมนะข้อมูลที่เรานำมาคำนวณความดันรวมแล้วก็ความดันสถิตของพัดลมนะคะจากสูตรที่ใช้ FTP เท่ากับ SP out บวก VP out นะคะแล้วก็ลบด้วย SP in บวกด้วย VP in นะคะเขาก็บอกไว้ว่า SP out นะคะตัวนี้ก็คือความดันสถิตที่อยู่ในปล่องนะคะ VP out ตัวนี้ก็คือเป็นความดันเคลื่อนที่ในปล่องSP in นะคะตัวที่โจทย์ถามก็คือเป็นความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมนะคะดังนั้นสำหรับในข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่ความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมค่ะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะกอไก่อุณหภูมิขอไข่ระดับความสูงคอควายความชื้นงองูอัตราการไหลของอากาศและจอจานระบบการดูดอากาศนะคะนักศึกษาจำได้ไหมว่าปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอุณหภูมิเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะอุณหภูมิกับความหนาแน่นของอากาศระดับความสูงนะคะมีผลกับความหนาแน่นไหมความชื้นนะคะอัตราการไหลระบบการดูดอากาศนะคะจะเห็นว่าโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยสำคัญที่เราเรียนไปนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยนะคะอ้าว5ปัจจัยนะคะตามนี้นะคะก็คือมีอุณหภูมินะคะมีความสูงมีความดันอากาศในท่อนะคะมีความชื้นแล้วก็มีปริมาณของอนุภาคที่อยู่ในอากาศดังนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่ให้นะคะโจทย์ก็จะมีความอุณหภูมิก็มีนะคะความสูงนะคะความดันความชื้นนะคะปริมาณตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะก็คือข้อจอจานนะคะคือระบบของการดูดอากาศนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มีผลอะไรกับค่าของความหนาแน่นของอากาศนะคะต่อมานะคะข้อ4ข้อใดเป็นการทดสอบระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่แบบการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะหรือว่า qualitative testingนะคะกอไก่การทดสอบที่ฮูดขอไข่การทดสอบพัดลมคอควายการทดสอบที่ระบบท่ององูการทดสอบด้วยหลอดควันและจอจานการวัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะสำหรับ การทดสอบระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่เนี่ยจะมีอยู่2นะคะก็คือเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นการทดสอบเชิงปริมาณดังนั้นเนี่ยในโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะก็แสดงว่าเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะโจทย์ลวงเนี่ยก็คือจะต้องในช้อยส์ที่ให้เนี่ยนะคะก็ตัวอื่นๆก็น่าจะเป็นการทดสอบที่เป็นการทดสอบเชิงปริมาณนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ๊ะตัวไหนนะที่เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะความที่ฮูดหรือเปล่าหรือว่าการทดสอบที่พัดลมที่ระบบท่อหรือว่าการทดสอบโดยที่ใช้หลอดควันนะคะหรือว่าการวัดความเร็วล่อพัดลมนะคะการทดสอบในเชิงคุณภาพเนี่ยนะคะข้อ1เนี่ยก็คือเป็นการทดสอบด้วยหลอดควันหรือว่าสโมกทิวนะคะอันนี้เป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูทิศทางการไหลของอากาศนะคะจำได้ว่าเอ๊ะเราเรียนไปแล้วนะคะว่าเราจะมีหลอดควันนะคะซึ่งมีลักษณะที่เป็นหลอดแก้วนะคะมีปลายเปิดมีปลายปิดทั้งสองข้างนะคะเวลาจะใช้เราก็จะต้องหักปลายหลอดนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับลูกยางนะคะเป่าลมแล้วก็เวลาที่เราทำการทดสอบคุณภาพเนี่ยนะคะก็คือเราจะใช้ลูกยางเนี่ยไล่อากาศนะคะให้ผ่านเข้าไปในหลอดควันทำให้เกิดควันสีขาวนะคะแล้วก็ควันนี้ก็จะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศนะคะเราก็จะสามารถสังเกตทิศทางของอากาศที่บริเวณหน้าฮูดได้นะคะว่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนะคะก็คือเขาจะดูดเอาอากาศนะคะที่เข้าไปอยู่ในหลอดแก้วนะคะจากนั้นก็ปล่อยในบริเวณที่เราต้องการทราบทิศทางนะคะแล้วก็จะสังเกตดูว่าควันที่เราปล่อยไปเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนนะคะมันวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือว่าวิ่งจากขวาไปซ้ายหรือว่าวิ่งขึ้นไปสู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะหาว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวของอากาศนะคะมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็จะใช้หลอดควันอันนี้เนี่ยนะคะเป็นควันนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะให้รู้ว่าลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบโดยเชิงคุณภาพนะคะก็คือคำตอบก็คือข้ององูนะคะถัดมานะคะข้อ5ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้านะคะที่หน่วยเป็นแอมแปร์แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์นะคะข้อกอ clamp on ข้อขอ voltmeter ammeter ข้อคอ tachometer ข้ององูนะคะ thermometer แล้วก็ข้อจอจานข้อกอและข้อขอถูกต้องนะคะเรามาดูว่าเครื่องมือที่ใช้นะคะในการวัดนะคะโจทย์ถามว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าแรงดันไฟฟ้านะคะหรือว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ตัวไหนนะคะแคลมออนใช่ไหมนะจำได้ไหมว่าแคลมออนไว้วัดอะไรนะคะโวลต์มิเตอร์นะคะเอ๊ะมันมีคำว่าโวลต์ด้วยนะคะน่าจะใช่เนาะนะคะทาโคมิเตอร์วัดอะไรนะคะเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์นี่น่าจะตัดทิ้งอันแรกได้เลยนะคะเทอร์โมมิเตอร์นี่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเทอร์โมมิเตอร์คือวัดอุณหภูมิแน่นอนเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะเพราะฉะนั้นข้ององูไม่น่าจะใช่นะคะนี้กอไก่กับขอไข่ถูกทั้ง2ข้อไหมนะคะหรือว่าถูกเฉพาะกอไก่หรือว่าถูกเฉพาะขอไข่นะคะเรามาดูกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะคะกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะคะสามารถแยกเป็นชิ้นๆสำหรับวัดในแต่ละค่าหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์รวมที่วัดทุกค่าได้อุปกรณ์ที่สะดวกในการใช้งานแล้วก็นิยมใช้ก็คือ clamp on แล้วก็ voltmeter ammeter นะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะก็คือข้อกอไก่และข้อขอไข่นะคะถูกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเฉลยก็คือข้อจอจานนะคะข้อกอและขอถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่4นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาแบบฝึกหัดนะคะเพิ่มเติมนะคะในแบบฝึกหัดก่อนเรียนแล้วก็แบบฝึกหลังเรียนนะคะในเอกสารประกอบการสอนชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดในหน่วยที่5มาให้นักศึกษาลองทำกันดูนะคะค่ะเราไปลองทำกันเลยนะคะข้อ1นะคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของห้องตกอนุภาคกอไ การตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกขอไข่

การตกโดยแรงเหวี่ยงคอควายการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยงองูการสกัดกั้นโดยตรงจอจานการแพร่นักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือกลไกหลักการในการดักจับอนุภาคของห้องตกอนุภาคลองคิดกันดูนะคะค่ะกอไก่นะคะคือข้อที่ถูกนะคะการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกห้องตกอนุภาคนะคะเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอย่างง่ายนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบแรกๆของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเลยซึ่งทำการแยกอนุภาคหรือฝุ่นออกจากกระแสของก๊าซหรืออากาศโดยการใช้หลักการทางกลศาสตร์โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะค่ะข้อที่2นะคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของถุงกรองกอไก่การแพร่ขอไข่การสกัดกั้นโดยตรงคอควายการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของถุงกรองค่ะลองคิดดูนะคะค่ะเฉลยนะคะข้อจอจานนะคะถูกทั้งข้อ1 2และ3ค่ะถุงกรองเนี่ยก็จะใช้กลไกหลักในการดักจับอนุภาคก็คือใช้การแพร่นะคะการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การกระทบเนื่องจากความเฉื่อยก็จะใช้3กลไกหลักเลยนะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะข้อใดคือข้อดีของสครับเบอร์กอไก่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กขอไข่ใช้ได้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติดไฟและระเบิดคอควายใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวงองูใช้ได้กับอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงจอจานถูกทุกข้อนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือข้อดีของสครับเบอร์ค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะสครับเบอร์เนี่ยก็มีข้อดีหลากหลายอย่างเลยนะคะทั้งมีประสิทธิภาพในการที่กักเก็บอนุภาคทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการที่จะติดไฟแล้วก็ระเบิดรวมถึงใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวหนืดแล้วก็ใช้ได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสูงด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะข้อใดคือข้อจำกัดของถุงกรองกอไก่ต้องการการบำรุงรักษามากขอไข่ใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือเหนียวไม่ได้คอควายประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคต่ำงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3ค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อใดคือข้อจำกัดของถุงกรองคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะข้อ1และ2ถูกนะคะถุงกรองนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการเก็บกักสูงซึ่งสูงประมาณ 99 ถึง 99.9% เลยนะคะข้อจำกัดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิของก๊าซนะคะถ้าอุณหภูมิของก๊าซสูงมากเกินนะคะอย่างเช่นสูงเกิน550ฟาเรนไฮต์นะคะก็ต้องใช้ผ้ากรองชนิดพิเศษแล้วก็ยังต้องการการบำรุงรักษามากด้วยเช่นการเปลี่ยนถุงกรองเป็นประจำนะคะแล้วรวมถึงอายุการใช้งานของถุงกรองเนี่ยก็อาจจะมีอายุการทำงานที่สั้นนะคะเนื่องจากอุณหภูมิแล้วก็สภาพของความเป็นกรดเป็นด่างนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือว่าที่อนุภาคที่มีความเหนียวหนืดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการอุด
ันที่ถุงกรองแล้วก็ทำให้เกิดการทำความสะอาดได้ยากนะคะการใช้กับอนุภาคที่ติดไฟหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดประกายไฟเนี่ยก็อาจจะเกิดการไฟไหม้หรือว่าลุกไหม้ได้นะ

0: ภัยส่วนบุคคลเช่นหน้ากากกรองอนุภาคให้กับบุคลากรนะเมื่อขณะที่ทำการเปลี่ยนถุงกรองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์ได้นำเอามาให้นักศึกษาได้ลองทำนะคะหลังเรียนหลังที่ได้ฟังการบรรยายการสรุปสาระสำคัญนักศึกษาก็สามารถไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารการสอนนะคะซึ่งก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถประเมินตนเองได้ว่าก่อนที่นักศึกษาจะเรียนรู้ในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษามีความรู้มากน้อยเพียงใดและหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนักศึกษามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งการที่มีวินัยจะทำให้นักศึกษานะสอบผ่านในชุดวิชา54128ได้นะคะขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
1: ลำดับถัดไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะคะเรื่องของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอนะคะข้อที่1การดูดซึม absorption นะคะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีซึ่งใช้หลักการใดต่อไปนี้กอไก่ desorption ขอไข่ stripping คอควายการฟื้นสภาพงองูการถ่ายโอนมวลสารและจอจานข้อกอและขอถูกนะคะการดูดซึมนะคะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีนะคะก็ใช้ลักษณะของการดูดซึมเอาสารมลพิษต่างๆนะคะเข้าไปสู่สารที่เราใช้ในการดูดซึมนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการทางเคมีนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีหลักการนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะใช้หลักการใดนะกระบวนการดูดซึมนะคะเป็นกระบวนการที่ใช้หลักการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะที่เป็นก๊าซหรือว่าไอนะที่มีความสามารถในการละลายออกจากกระแสอากาศไปยังตัวทำละลายที่เป็นของเหลวโดยที่ทำกระบวนการนี้นะคะเกิดขึ้นในเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์นะคะมีการสัมผัสกันระหว่างอากาศกระแสอากาศแล้วก็ตัวทำละลายนะคะโดยที่มีแรงผลักเกิดขึ้นนะคะก็คือใช้การถ่ายโอนมวลสารนะคะคำตอบก็คือข้ององูนะคะการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะข้อ2จากภาพเป็นวัสดุที่บรรจุในแพ็คคอลัมน์ชนิดใดนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะกอไก่อานม้าขอไข่พอลริงคอควายแรสิกริงงองูเลสซิ่งริงงอจอจานเทเลเรตนะคะลักษณะแบบนี้นะคะที่เป็นแท่งแล้วก็เป็นช่องๆนะคะเรามาดูกันนะคะวัสดุที่เราใช้ในแพ็คทาวเวอร์นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะหลักๆก็คือใช้บรรจุเป็นตัวกลางให้มีพื้นที่ผิวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางในการถ่ายโอนมวลแล้วก็พลังงานระหว่างก๊าซของเหลวหรือว่าของแข็งนะคะก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันนะคะอย่าง A กับ B เนี่ยนะคะก็คือเป็นชนิดที่เป็นอันม้าหรือว่าแซดเดิลนะคะแล้วก็ C นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นบรีซิ่งริงนะคะแล้วก็ D นะคะอันนี้ก็คือเป็นเลสซิ่งริงนะคะ E ก็คือพอลริงนะคะชนิดของพอลริงนะจะมีการเคลือบด้วยโลหะก่อนเพื่อที่จะป้องกันการกัดกร่อนมีการถ่ายโอนมวลแล้วก็พลังงานมากกว่านะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเทเลเลตนะคะจากโจทย์ที่ให้นะคะหน้าตารูปร่างคล้ายแบบไหนเอ่ยนะคะก็จะเห็นว่าจากโจทย์ที่ให้นะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับแบบ E นะคะแบบนี้นะคะแบบ E ในที่นี้ก็คือเรียกว่าเป็นพอลริงนะคะดังนั้นข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือขอไข่นะคะพอลริงค่ะถัดมานะคะโจทย์ข้อที่3ข้อใดคือคุณสมบัติของการดูดซับทางเคมีนะคะก็ไก่มีการคายพลังงานความร้อนต่ำเพียง100แคลอรี่ต่อโมขอไข่มีการคายความร้อนสูงถึง1000แคลอรี่ต่อโมคอควายเกิดแรงกระทำระหว่างขั้วของโมเลกุลงองูสามารถนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับไว้กลับคืนมาได้ง่ายนะคะจอจานการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ยากนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะการดูดซับจะมีอยู่2รูปแบบก็คือมีการดูดซับทางเคมีและ

การดูดซับทางกายภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในคำตอบนะคะก็ไก่ถึงจอจานก็น่าจะต้องมีตัวลวงที่เกิดขึ้นจากการดูดซับทางกายภาพนะคะแล้วก็มีเพียง1ข้อที่เป็นคุณสมบัติของการดูดซับทางเคมีนะคะคราวนี้ลองมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะการดูดซับทางกายภาพกับทางเคมีเนี่ยมันมีข้อไหนที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกันและกันบ้างนะคะการคายพลังงานความร้อนต่ำนะเอ๊ะทางเคมีนี่คายพลังงานความร้อนต่ำหรือสูงนะคะโจทย์บอกว่าข้อกไก่บอกว่าต่ำเพียง100แล้วก็ขอไข่สูงถึง 1,000 นะคะตัวเลขเนี้ยลวงเราหรือเปล่านะคะมีการกระทำระหว่างขั้วไหมคะมีการนำโมเลกุลกลับมาได้หรือเปล่าแล้วก็มีการคายเกิดขึ้นได้ง่ายหรือยากนะคะก็มาดูสรุปคุณสมบัตินะคะของการดูดซับทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพนะคะทางเคมีมีการคายความร้อนสูงถึง 10,000 แคลอรี่ต่อโมลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโจทย์นะคะเมื่อสักครู่ข้อขอไข่บอกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อโมลนะคะก็เป็นตัวลวงนะคะคำตอบจริงๆก็คือจะต้องเป็น 10,000 ดังนั้นข้อนั้นก็ผิดนะคะมีการคายความร้อนต่ำเพียง100แคลอรี่ต่อโมลอันนี้ก็คือตัวเลขถูกต้องแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของการดูดซับทางกายภาพนะคะตัวอื่นๆของการดูดซับทางเคมีนะคะเกิดสารประกอบเคมีนะคะเกิดการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ยากไม่อาจนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับมาไว้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคุณสมบัติข้อนี้นะคะในระดับที่3เนี่ยอยู่ในโจทย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อจอจานนะคะมีการคายการดูดซับนะคะเกิดขึ้นได้ยากถัดมานะคะข้อ4การออกแบบอุปกรณ์การดูดซับที่เป็นฐานปลุกริกกำมันควรระวังค่าความชื้นในกระแสอากาศให้มีค่าไม่เกินร้อยละเท่าไหร่นะคะกอไก่ร้อยละ70ขอไข่ร้อยละ60คอควายร้อยละ50งองูร้อยละ40แล้วก็จอจานร้อยละ30นะคะ อุปกรณ์ดูดซับประเภทที่เป็นฐานปลุกริกกำมันเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมันไม่สามารถดูดซับค่าความชื้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการระวังการระมัดระวังในการใช้นะคะว่าจะต้องไม่ใช้ในสารที่มีค่าความชื้นนะคะหรือว่าในอากาศที่มีค่าความชื้นสูงมากนักนะคะดังนั้นเนี่ยที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือถ้าความชื้นในกระแสอากาศมีค่าสูงเกินกว่าร้อยละ50ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบที่ใช้สารดูดซับที่เป็นฐานปลุกริกกำมันเนี่ยมีคุณภาพที่ต่ำลงนะคะดังนั้นถ้าหากค่าความชื้นสูงเกินกว่าร้อยละ50ก็จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดความชื้นก่อนนะคะที่จะทำการบำบัดโดยฐานปลุกริกกำมันโดยที่ใช้อุปกรณ์ดูดซับชนิดอื่นนะคะมาดูดซับความชื้นหรือว่ากำจัดความชื้นออกไปก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถใช้สารดูดซับที่เป็นฐานปลุกริกกำมันได้นะคะอุปกรณ์ดังกล่าวก็อาจจะใช้หลักการของการที่ทำให้กระแสของอากาศเย็นลงนะคะเพื่อที่จะไล่ความชื้นหรือว่าทำให้กระแสอากาศนะคะมีความเจือจางมากขึ้นหรือว่าเป็นการทำให้กระแสอากาศร้อนขึ้นนะคะนี่ก็สามารถช่วยลดความชื้นได้เช่นเดียวกันนะหากใช้การทำให้กระแสอากาศร้อนขึ้นก็จะต้องระวังนะคะไม่ให้ร้อนจนเกินกว่าระดับอุณหภูมิที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบการดูดซับต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะก็คือร้อยละ50นะคะก็คือจะต้องมีการควบคุมให้มีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ50นะคะก็คำตอบคือข้อคอควายค่ะต่อมานะคะข้อ5นะคะจงหาค่า A และ B จากสมการโทลูอีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมการเคมีที่ให้นะคะ C7H8 แล้วก็บวกด้วย A นะคะตัวนี้แล้วก็คูณด้วยออกซิเจนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ B คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกด้วย4น้ำนะคะจะเห็นว่าจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะคะก็คือ A กับ B นะคะที่โจทย์ถามว่าตัวเลขคือเท่าไหร่นะจงหาค่า A และ B ที่ใช้ในสมการในการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่ใช้สำหรับการเผาไหม้ของสารชนิดต่างๆนะคำตอบก็ไก่ A เท่ากับ3 B เท่ากับ5ขอไข่ A เท่ากับ5 B เท่ากับ3คอควาย A เท่ากับ7 B เท่ากับ9งองู A เท่ากับ9 B เท่ากับ7จอจาน A เท่ากับ1และ B เท่ากับ3มาดูการเฉลยของข้อนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องตั้งบาลานซ์สมการทั้งสองข้างก่อนนะคะโดยที่ไล่ไปว่า

C มีเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นนะคะ C ทางฝั่งซ้ายมี7นะคะมี7ตัวนี้แล้วก็ B C ตรงนี้นะคะตรงนี้มี1นะคะตรงนี้มี C 1ตัวนะคะแล้วก็ H ด้านซ้ายมี8นะคะด้านขวาตัวนี้นะคะมี4คูณ2นะคะก็เป็น8เช่นเดียวกันนะคะ O นะคะด้านนี้ตอนนี้มีอยู่2นะคะ A เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ O ตรงนี้ก็มีอยู่2เช่นเดียวกันแล้วก็โอด้านนี้มีอยู่4ตัวนะคะจะเห็นว่า C ตอนนี้เนี่ยไม่เท่ากันนะคะ H เท่ากันแล้ว O ก็ยังไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์สองข้างนะคะเราก็เริ่มต้นก่อนนะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือC นะคะตัวนี้ฝั่งนี้มี7นะฝั่งนี้มีแค่1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอา7คูณเข้าไปก่อนนะคะเอา7คูณเข้าไปก่อนเพื่อให้มันได้7ได้คาร์บอน2ข้างเป็น7เท่ากันนะคะแล้วก็ H อันนี้เท่ากันแล้ว O นะคะพอฝั่งนี้เราเพิ่มเลข7เข้าไปนะคะ O ตัวนี้ก็ต้องมี7คูณเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ7 2ก็เป็น14นะพอ14บวก4เป็น18นะคะด้านนี้มีอยู่2นะคะเราก็ต้องเอา9คูณเข้าไปก็จะได้เป็น18เท่ากันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยนะคะก็คือ A เท่ากับ9และ B เท่ากับ7ค่ะข้องของงงูถูกต้องนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะคะนักศึกษาสามารถไปฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะในแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับชุดวิชา54128ค่ะ

0: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: ย่าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: นาฬิกา21นาที24ตุลา68ฉน้ำสิ้นสมเด็จพระพันปีผู้มีธรรมราชร้องร่ำชนละในอาลัยลาได้9ปีที่รอ9ทรง9จากเดือนตุลาก็มาพรากพระจากล่าหรือทรงเดชเสด็จรับราชกัญญาส่งสู่ฟ้าเคียงขวัญพิมานทองโอ้พระราชชนนีสีสยามผู้ทรงงามทรงสฤทธิ์กิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินสยามงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพฤกษ์ภัยทรงเคียงบาทกษัตราแม้ป่าเขาทรงบรรเทาทุกประชาคราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงชัดชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราษฎร์จารึกหยาดพระกรุณาอาดูลทวินแม้พระทรงสถิตสวรรค์อันโสภินมิสูญสิ้นสืบสารผลงานปวงถวายสิริกิติยาสิรวาทถวายราชชนนีพันปีหลวงถวายกุศลดลวิมุตติพิสุทธิ์สวงถวายพวงมาลัยฟ้าสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา32324นะครับการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการคุ้มภายในนะครับในช่วงแรกนี้ครับเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญของหน่วยที่4นะครับเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในหน่วยที่4นี้นะครับเป็นเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับก็คือจะมีคำที่ใหม่ๆนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันหน่อยนะครับก็คือการวงจรรายการค้านะครับนะครับเรามาดูในตัวเนื้อเลยนะครับวงจรการค้านะครับวงจรการค้านะครับหรือมันคืออะไรนะครับตรงนี้นะครับก็คือดูความหมายประเภทของวงจรรายการค้าก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาเราผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายการบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับก็ที่เกิดในงบการเงินก็ตรวจตามวงจรรายการค้านะครับนะครับมีวงจรอะไรบ้างครับบอกว่าตั้งแต่รายการที่เกิดขึ้นนะครับวงจรแรกคือวงจรที่1วงจรรายได้นะครับวงจรรายได้ก็ทำให้เกิดบัญชีขายบัญชีลูกหนี้นะครับหรือว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับในการปรับยอดขายปรับลูกหนี้นะครับวงจรที่2วงจรการจัดหาเงินนะครับกิจการจัดหาเงินมาได้จากไหนนะครับอย่างอาจจะกู้เงินเข้ามานะครับก็ตรวจสอบบัญชีเงินกู้นะครับหรือว่าระดมทุนจากผู้ถือหุ้นก็บัญชีทุนเรินหุ้นนะครับวงจรที่3นะครับคือวงจรการลงทุนครับพอได้เงินมานะครับก็ไปลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับลงทุนในเงินลงทุนต่างๆเหล่านี้นะครับในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดวงจรที่4ก็คือวงจรรายจ่ายนะครับมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับมีการจ่ายซื้อสินค้าคงเหลือเข้ามาขายต่อนะครับตรงนี้วงจรการผลิตนะครับกิจการที่เป็นธุรกิจผลิตก็มีการเบิกนะครับมีการใช้แรงงานนะครับ direct labor นะครับมีการใช้วัตถุดิบนะครับมีใช้ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเข้าเป็นงานระหว่างทำนะครับแล้วออกเป็นตัวสินค้าสำเร็จรูปนะครับเห็นไหมครับรายการค้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับเราก็แยกตามวงจรเพื่อในการตรวจสอบง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบทีต้องเข้าใจว่ารายการแต่ละการเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนที่เข้าไปสู่ในงบการเงินนะครับตรงนี้อันนี้คือวงจรรายการค้านะครับมันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวงจรรายการค้าแต่ละกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับลองนะครับวงจรรายได้นะครับประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3อย่างนะครับกิจการก็มีการขายกิจการขายสินค้าหรือบริการออกไปนะครับมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับแล้วก็รับเงินจากลูกค้ามานะครับจะสังเกตดูนะครับคือบัญชีเงินสดเนี่ยจะเกี่ยวกับทุกวงจรเลยนะครับวงจรรายจ่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3อย่างก็คือซื้อสินค้ามานะครับแล้วก็รับสินค้าแล้วมีการจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือเจ้าหนี้นะครับอันนี้นะครับครับวงจรการผลิตนะครับการผลิตนะครับมีการผลิตของสักอย่างหนึ่งนะครับประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4อย่างก็คือมีการเบิกวัตถุดิบเข้ามานะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคิดค่าแรงงานนะครับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับจากที่เราเรียนต้นทุนมามีทั้งวัตถุดิบแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับก็เกิดสินค้าระหว่างการผลิตขึ้นมา work in process นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับก็โอนสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้านะครับวงจรการจัดหาเงินนะครับก็กิจการจัดหาเงินจากไหนบ้างจากแหล่งเงินทุนระยะจากการกู้หนี้นะครับจากธนาคารสถาบันการเงินหรือระดมทุนจากเจ้าของนะครับวงจรนี้รวมถึงการจ่ายคืนเงินทุนนะครับให้กับเจ้าของด้วยเช่นจ่ายในรูปของตัวเงินปันผลนะครับจ่ายผลตอบแทนคือจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารนะครับวงจรการลงทุนนะครับว่าได้เงินมาก็นำเงินลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นในเงินลงทุนระยะยาวนะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับได้รับผลตอบแทนมานะครับในรูปอะไรนะครับอย่างเช่นบอกว่าในเงินลงทุนมาก็ได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้นะครับเงินปันผลนะครับความสัมพันธ์วงจรรายการค้านะครับสังเกตดูครับคือทุกอย่างนะครับก็คือตั้งแต่วงจรรายได้วงจรการจัดหาเงินนะครับวงจรการลงทุนวงจรรายจ่ายนะครับวงจรการผลิตนะครับทั้งหมดเนี่ยครับก็คือทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นมานะครับซึ่งไปบันทึกในบัญชีประเภทหรือ general ledger นะครับเอาเป็นตัวงบการเงินรายงานทางการเงินนะครับเพราะนั้นผู้สอบทีก็ต้องเข้าใจนะครับเข้าใจรายการค้าที่เกิดขึ้นนะครับเกิดมาได้ยังไงนะครับจะได้รู้วิธีการตรวจสอบที่ตรงประเด็นด้วยนะครับ
มื่อในตัววงจรรายการค้านะครับมีเนื้อหาอยู่หลายวงจรที่เห็นก็คือ5วงจรนะครับในหนังสือในหน่วยนี้ได้กล่าวถึง5วงจรเลยครับแต่เพื่อจะสรุปสาระนะประเด็นสำคัญนะครับยกขึ้นมาวงจรนี้คือวงจรรายได้นะครับในรายละเอียดได้เข้าใจชัดมากขึ้นซึ่งถ้าไปอ่านวงจรอื่นก็จะเป็นแนวคิดแนวเดียวกันนะครับมาดูแนวคิดของจอรายได้ก่อนนะครับวงจรรายได้นะครับเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ทราบแล้ววงจรรายได้มีประเภทรายการบัญชีที่สำคัญ3อย่างก็คือรายการขายสินค้านะครับเราซื้อสินค้ามาขายนะครับมีรายการขายรายการรับชำระเงินนะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อของไปจากกิจการก็ต้องมาชำระเงินนะครับแล้วก็มีรายการปรับปรุงขายกับลูกหนี้นะครับปรับปรุงขายอย่างเช่นลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วไม่พอใจนะครับก็มีสินค้ารับคืนนะครับมีส่วนลดจ่ายกับลูกค้านะครับหรือว่าปรับปรุงหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้นะครับก็คือในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยสูตรนะครับเพราะนั้นยอดของตามบัญชีเกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็คือรายการที่เกิดขึ้นในงบสถานการเงินนะครับก็คือบัญชีลูกหนี้การค้านะครับรายการที่เกิดขึ้นในบัญชีในงบกำไรขาดทุนก็คือรายได้จากการขายนะครับครับเรามาดูนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็คือทางฝั่งซ้ายมือสุดจะเห็นวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับก็คือ1นะครับเราผู้สอบที่มีการตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรก็คือตามสิ่งที่ผู้บริหารให้การร้องเรียนก็การเงินเป็น assertion นะครับ1อย่างเช่นมีความอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริงนะครับมันวัตถุประสงค์การตรวจสอบของจรายได้ก็คืออะไรครับ 1.1 ก็คือรายการขายสินค้าเกิดขึ้นจริงมั้ยตั้งไว้เกิดขึ้นจริงๆนะครับรายการชำระเงินเกิดขึ้นจริงๆรายการปรับปรุงขายปรับปรุงลูกหนี้นะครับแสดงตามรายการที่รับการอนุมัติยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ครับเกิดขึ้นจริงๆมีอยู่จริงนะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาคงจะพอจะคาดเดาได้ว่าออดิเตอร์จะตรวจยังไงว่ามีอยู่จริงก็คือมีการส่งยืนยันยอดลูกหนี้นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2คือความครบถ้วนนะครับรายการขายลงครบรับชำระเงินลงครบถ้วนลงในบัญชีอย่างครบถ้วนนะครับลุยการค้าที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้านะครับใน 2.2 ก็ลงครบถ้วนหมดนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่บริหารกับรองไว้ในงบการเงินอย่างอื่นอีกก็คือสิทธิและภาระผูกพันนะครับบอกว่ารายการที่เกิดขึ้นรายการขายเนี่ยเป็นรายการที่กิจการมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินได้รับชำระเงินก็เป็นภาระผูกพันที่ลูกค้าต้องจ่ายชำระเรานะครับจ่ายชำระกิจการนะครับยอดคืนหรือลูกหนี้การค้าเป็นยอดเงินที่กิจการนะครับสามารถเรียกเก็บได้ตามสิทธิ์จากการค้านะครับข้อที่4คือการวัดมูลค่าและการขายรับชำระเงินนะครับจากการมูลค่าถูกต้องนะครับขายไปด้วยยอดราคาขายคูณปริมาณขายถูกต้องบัญชีลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าที่ถูกต้องหากค่าเผื่อนี่สงสัยยังเหมาะสมในกรณีที่เก็บเงินไม่ได้นะครับอันนี้คือในการตรวจสอบผู้สอบที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบไปก่อนนะครับอีกวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คือการแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลนะครับรายการบัญชีคือรายการงบกำไรขาดทุนนะครับ 5.1 รายการขายสินค้ารับชำระเงินแสดงถูกต้องนะครับจัดประเภทถูกต้องนะครับในงบการเงินนะครับส่วน 5.2 นะครับลูกหนี้การค้าแสดงอย่างถูกต้องมีการเปิดเผยข้อมูลภาระผูกพันอย่างเหมาะสมเช่นกิจการลูกค้าที่เราตรวจบัญชีเอาบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบการเงินอย่างครบถ้วนนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์การตรวจสอบรายได้ทั้งรายการบัญชีกับยอดคงเหลือนะครับครับวงจรรายได้มีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับความเสี่ยงวงจรรายได้คือความเสี่ยงที่บัญชีอาจจะผิดนะครับความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่ออะไรครับต่องบการเงินนะครับสิ่งแรกคือส่งผลต่องานบริหารกิจการก่อนนะครับความเสี่ยงวงจรรายได้อาจส่งผลกระทบต่องานบริหารของกิจการอันเป็นเหตุให้การผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับทำส่งผลต่องบการของกิจการไม่ถูกต้องนะครับเช่นการรายงานรายได้ที่สูงกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากว่าแสดงยอดรายได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นในกิจการบางแห่งนะครับผู้บริหารได้รับผลตอบแทนโดยอิงจากตัวเลขในงบกำไรขาดทุนนะครับอาจจะทำรายได้ที่สูงเกินไปนะครับตรงนี้นะครับการที่ไว้ในวงจรรายได้นะครับก็คือจากขั้นตอนที่เราเรียนรู้มาบอกว่าผู้สอบที่ต้องมีเข้าใจการคุ้มภายในนะครับก็คือแนวคิดการคุ้มภายในนะครับก็คืออะไรครับแนวคิดของโคโซนะครับที่มี5องค์ประกอบนะครับเพราะนั้นผู้สอบที่ต้องเข้าใจการคุ้มภายในก่อนนะครับ1เข้าใจสภาพของการควบคุมนะครับซึ่ง
สมของการควบคุมก็คืออะไรครับคือปัจจัยหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการลดความเสี่ยงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้ในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นมีการในการขายเชื่อมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำครับที่สำคัญครับประเมินความเสี่ยงผู้สอบที่คนตรวจสอบให้ได้หลักฐานว่านะครับผู้สอบผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการประเมินผลควบคุมความเสี่ยงอย่างไรนะครับอย่างเช่นความเสี่ยงที่จะเก็บหนี้ไม่ได้มีมาตรการในการติดตามหนี้ต่างๆยังไงนะครับครับอันนี้คือเป็นโฟชาร์ตหรือผังทางเดินเอกสารนะครับคือระบบสารสนเทศนะครับซึ่งศาลต้องอ่านพวกรูปแบบหรือว่าผังทางเดินเป็นนะครับมีตั้งแต่ข้อมูลนำเข้ามาจากข้อมูลจากการสั่งซื้อนะครับจากการรับเงินจากการส่งคืนสินค้านะครับก็มีเข้ามาก็มีการประมวลผลนะครับออกมาเป็นตัวข้อมูลออกมาก็เป็นแฟ้มรายการต่างๆจากการขายจากการชำระเงินครับแฟ้มลูกหนี้การค้าต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นรายงานทางการเงินหรืองบการเงินนะครับการควบคุมอย่างหนึ่งก็คือการติดตามและประเมินผลนะครับในเรื่องของตัวเรื่องรายได้วงจรรายได้นะครับผู้สอบขี่ควรทำเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามประเมินผลนะครับตรงนี้ส่งผลต่อรายการในงบการเงินยังไงนะครับในวงจรรายได้เช่นการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวข้อผิดพลาดออกใบเสร็จรับเงินนะครับในรายการรายได้ซึ่งผิดหลักการบัญชีนะครับรายงานสรุปข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องนะซึ่งเสนอโดยผู้สอบทีแต่ผู้บริหารไม่ได้แก้ไขต่างเหล่านี้นะครับองค์ประกอบโพโซเรื่องการภายในนะครับก็มีอีกองค์ประกอบคือเรื่องการ

ควบคุมนะครับเพราะนั้นนะครับผู้สอบทีคนเข้าใจการควบคุมนะครับในวงจรหลักใหญ่ๆนะครับของวงจรอะไรนะคือกิจกรรมการควบคุมของรายการขายเชื่อนะครับการรับเงินนะครับรายการปรับปรุงขายและลูกหนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างผังงานระบบขายเชื่อนะครับลองสังเกตดูในรายละเอียดนะครับมีตั้งแต่แยกเป็นแต่ละแผนกออกเอกสารอะไรมานะครับส่งแผนกคอมพิวเตอร์มีแผนกส่งของนะครับแต่ละขั้นตอนก็มีจุดของการควบคุมนะครับอย่างเช่นว่าสินเชื่อต้องมีการอนุมัตินะครับการในการบางอย่างมีการแบ่งแยกที่การถามที่สำคัญนะครับการตรวจสอบวงจรรายได้เราทำได้ยังไงนะครับเมื่อเราเข้าใจระบบการควบคุมแล้วนะครับวิธีการตรวจสอบเราเข้าใจแล้วนะครับมีวิธีการตรวจสอบอยู่2วิธีหนึ่งคือการทดสอบการควบคุมนะครับก็คือ test of control นะครับก็คือเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ดูว่าระบบการควบคุมภายในนะครับอย่างของวงจรรายได้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่านะครับส่วนการตรวจสอบเนื้อหาสาระคือเป็นการตรวจสอบยอดคงเหลือนะครับของบัญชีรายได้บัญชีลูกหนี้นะครับเพราะนั้นผู้สอบทีก็คือต้องมีการกำหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่ลุยการค้าก่อนนะครับว่านะครับมีการทำความเข้าใจระบบการควบคุมนะครับว่าระบบการควบคุมภายในดีพอหรือไม่นะครับถ้าไม่ดีเพียงพอนะครับก็ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับเท่านั้นนะครับการขอยืนยันยอดลูกหนี้เป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างหนึ่งนะครับวิธีการตรวจสอบทำได้ยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งคือวิธีแจ้งยอดคงเหลือนะครับยอดคงเหลือก็คือแบบตอบทุกกรณีนะครับผิดถูกก็ตอบกลับมานะครับหรือว่าตอบกลับเพื่อทักท้วงก็คือถ้าถูกยอดคงเหลือถูกก็ไม่ต้องตอบกลับมาถ้าผิดคือตอบกลับมานะครับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีไม่ระบุยอดคงเหลือก็คือให้ลูกหนี้ยืนยันมานะครับโดยเขียนเหมือนเติมคำลงในช่องว่างแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือการแผงงานระบบของการขายเชื่อนะครับลองดูตัวอย่างนะครับวิธีการทดสอบการควบคุมนะครับของระบบการขายเชื่อนะครับก็คือในการทำงานของผู้สอบทีเองก็ต้องมีการแยกตามกิจกรรมถูกครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกการที่รายการอนุมัติสั่งซื้อจากลูกค้าข้อแม้จะเกิดขึ้นคืออะไรมีการควบคุมอะไรที่สำคัญอะไรบ้างนะครับแล้วมีการทดสอบการควบคุมนะครับแล้วมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคือเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้หายได้การวางไว้ในเรื่องอะไรนะครับลองดูนะครับลองดูรายการแรกก่อนครับพี่นารายการอนุมัติสินเชื่อนะครับก็คือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรบ้างนะครับที่อาจเกิดขึ้นก็คือมีการผ่านรายการสั่งซื้อกับลูกค้าที่ยังไม่ได้การอนุมัตินะครับก็คือคู่ภายในคืออะไรนะครับก็มีการซึ่งกำหนดโดยลูกค้านะครับต้องมีการตรวจสอบชื่อลูกค้ากับใบแสดงรายชื่อกับลูกค้าได้รับการอนุมัตินะครับใช้ใบสั่งขายสินค้าของบริษัทในการอนุมัติรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่ามีการควบคุมจริงๆไหมผู้สอบก็ไปทดสอบการควบคุมนะครับไปสังเกตการปฏิบัติงานนะครับไปหรือทดลองปฏิบัติงานซ้ำที่เขาทำอย่างนั้นจริงๆไหมนะครับตรวจสอบรายการอนุมัติแบบฟอร์มใบสั่งขายนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบคือ existence คือความมีอยู่จริงนะครับกิจกรรมขั้นตอนต่อมาคือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อกับลูกค้านะครับอาจจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างความผิดพลาดอาจจะขายเป็นเงินเชื่อโดยไม่มีการอนุมัติสินเชื่อนะครับขายไปก่อนอาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดตามขึ้นมาคือลูกหนี้จะเก็บเงินไม่ได้นะครับเพราะนั้นกิจการต้องสร้างระบบการควบคุมขึ้นมาคือตรวจสอบลูกค้านะครับไล่มาว่าได้ผ่านอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือยังนะครับแล้วก็วิธีการทดสอบการควบคุมก็คือสอบถามขั้นตอนการอนุมัติตรวจสอบหลักฐานนะครับที่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อก่อนขายสินค้าไหมนะครับการภายในเช่นว่านี้ก็คือต้องมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อก่อนหรือเครดิตลิมิตก่อนนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คือ M measurement ก็คือการวัดมูลค่านะครับมูลค่านะครับขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งขายสินค้านะครับเพราะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับอาจจะมีการนำสินค้าออกจากคลังโดยไม่มีใบสั่งขายสินค้านะครับการควบคุมที่กิจการต้องกำหนดขึ้นมาก็คือให้นำสินค้าออกจากคลังสินค้าเมื่อได้รับใบสั่งขายได้รับการอนุมัติแล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือต้องเห็นใบสั่งขายก่อนที่รับการอนุมัติถึงจะปล่อยสินค้าออกจากคลังได้นะครับวิธีการทดสอบผู้สอบนี้ก็คืออะไรนะครับผู้สอบที่ไปสังเกตการในการจัดเตรียมสินค้าออกจากคลังสินค้านะครับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือ existence คือมีจริงๆนะครับรายการขายเชื่อเกิดจริงมีการส่งของจริงนะครับการรับชำระเงินล่ะครับอาจจะมีความเสี่ยงข้อพิพาทเกิดขึ้นอะไรบ้าง
นะครับก็คือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือไม่รับบันทึกรายการขายเงินสดนะครับก็คือหรือเช็คของลูกค้าถูกขโมยหรือสูญหายนะครับกิจการต้องสร้างระบบการควบคุมยังไงนะครับถ้ามีการขายเงินสดก็คือใช้เครื่องบันทึกเงินสดหรือบันทึกรายการณจุดขายนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการขายเงินสดประจำงวดอย่างรัดกุมนะครับส่วนวิธีการป้องกันเช็คสูญหายก็คือมีกำหนดให้ลูกค้ามีการใช้เช็คขีดค่อมเข้าบัญชีธนาคารนะครับผู้สอบบัญชีทดสอบการควบคุมยังไงนะครับเข้าไปสังเกตการปฏิบัติงานขายเงินสดนะครับตรวจรายงานการขายนะครับดูขั้นตอนการขายนะครับคือตรวจดูการใช้เช็คขีดค่อมหรือสลักหลังเช็คเพื่อฝากเงินเข้าธนาคารนะครับวัตถุประสงค์ก็คือตัว C คือ completeness ก็คือความครบถ้วนนะครับกิจกรรมอีกอันนึงคือการนำเงินฝากธนาคารนะครับมีข้อพิพาทจะเกิดขึ้นอะไรบ้างไม่ได้เงินมานะครับเงินสดที่รับมาไม่ตรงกับรายงานการรับเงินนะครับคุ้มภายในทำได้ยังไงครับคือกิจการต้องมีการตรวจสอบโดยอิสระถึงความถูกต้องตรงกันยอดเงินสดคงเหลือกับเช็คที่นำฝากธนาคารครับผู้สอบที่ทดสอบการควบคุมได้ด้วยยังไงนะครับก็ตรวจสอบหลักฐานยืนยันแล้วมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างอิสระนะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คืออะไรครับก็คือ exist มันมีจริงๆนะรับเงินจริง completeness ก็คือความครบถ้วนแล้วก็ measurement คือการวัดมูลค่านะครับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอีกในเรื่องการนำเงินฝากธนาคารก็คือเงินสดที่ทั้งหมดได้รับชำระไม่นำเข้าธนาคารฝากธนาคารอย่างครบถ้วนนะครับกิจการต้องมีระบบการควบคุมในยังไงนะครับก็คือมีการควบคุมอย่างอิสระนะครับระหว่างยอดเงินในใบนำฝากธนาคารกับรายงานการรับเงินผู้สอบที่ทดสอบการควบคุมได้โดยอะไรครับปฏิบัติงานซ้ำรีพอร์ตฟอร์มนะครับในการปฏิบัติงานอย่างอิสระของความถูกต้องตรงการของใบนำฝากธนาคารกับรายงานการรับเงินนะครับทั้งหลายทั้งปวงเป็นการพิสูจน์อะไรบ้างครับพิสูจน์ exist มีอยู่จริง complete คือความครบถ้วนแล้วก็ measurement คือการวัดมูลค่านะครับส่วนในการตรวจสอบเนื้อสาระบัญชีลูกหนี้การค้านะครับลองนะครับลองลูกหนี้การค้าก็คือวิธีการตรวจสอบก็ดูยอดยกมาถูกต้องไหมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาจำนวนเงินที่บันทึกในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้และบัญชีที่เกี่ยวข้องดูงบวิเคราะห์อายุหนี้หรือ aging นะครับmeasurement คือการวัดมูลค่าเป็นวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีการตรวจสอบได้อย่างหนึ่งครับตัวเลขมาเทียบยอดลูกหนี้ปีนี้กับปีก่อนนะครับทดสอบการความเหลื่อมอัตราส่วนทางการเงินเช่นอัตราส่วนratio นะครับอัตราหมุนของหนี้การค้าจำนวนวันในลูกหนี้นะครับวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับตรงงบประมาณนะครับอันนี้เป็นพิสูจน์วัตถุประสงค์นะครับในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่อง e คือ existence ความมีอยู่จริงC คือ completeness ความครบถ้วน M คือ measurement คือการวัดมูลค่านะครับทดสอบรายละเอียดของรายการทำได้ยังไงบ้างนะครับก็คือบันทึกบัญชีขายสินค้าตรงรายการตามรายการข้อมูลสินค้าใบส่งของใบส่งขายสินค้านะครับก็คืออาจจะดูรายการที่ส่งของนะครับตรงกับสมุดรายวันขายนะครับบันทึกบัญชีปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ตามข้อมูลในใบเสร็จรับเงินใบอนุมัติการรับคืนสินค้ารายการตัดหนี้ศูนย์นะครับวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างนะครับคือตัว E ตัว C นะครับแล้วก็ Right Obligation แล้วก็ตัว M คืออะไรบ้างนะครับ E คือ Existence คือความมีอยู่จริง C คือความครบถ้วนนะครับ R กับ O คือ Right Obligation นะครับภาระสิทธิ์และภาระผูกพันนะครับแล้ว M คือการวัดมูลค่านะครับการตรวจตัดยอดก็ดูว่ายอดที่ลงถูกงวดไหมนะครับดูเรื่องสินค้ารับคืนนะครับก็สุบตรวจรายการบันทึกบัญชีขายนะครับก่อนและหลังปิดบัญชีว่าถูกต้องตามข้อมูลเอกสารงวดที่เกิดขึ้นไหมนะครับยอดขายลงถูกงวดไหมนะครับสินค้ารับคืนรับงวดนี้ก็ลงบันทึกในงวดนี้นะครับสุ่มตรวจการบันทึกบัญชีสินค้ารับคืนหลังปิดงวดว่าถูกต้องตามข้อมูลเอกสารของงวดบัญชีที่เกิดรายการไหมนะครับอันนี้เป็นการพิสูจน์ E กับ C E คือ existence คือ C คือนะครับความครบถ้วนก็คือพิสูจน์ความอยู่จริงและความครบถ้วนนะครับตรวจตอนการตัดยอดการรับชำระเงินณวันสิ้นงวดนะครับตรวจนับยอดเงินรับชำระตรวจสอบของเอกสารบันทึกบัญชีนะครับเงินฝากธนาคารหรือเงินสดครับสุ่มตรวจเอกสารก่อนและหลังปิดงวดบัญชีว่าสอดคล้องกับผู้บัญชีหรือไม่ครับคือลงถูกงวดไหมนะครับเป็นการพิสูจน์วัตถุประสงค์ในเรื่องอะไรครับคือ E คือ existence ความมีอยู่จริง C คือความครบถ้วนนะครับการทดสอบรายละเอียดของลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็คือ
จัดทำหนังสือขออนุญาตลูกหนี้

0: ครับก็ดูว่าเป็นการลูกหนี้แบบอะไรครับแบบส่งแบบทุกกรณีนะครับหรือแบบต่อเมื่อทักท้วงจะส่งไปนะครับทดสอบลูกหนี้ที่ไม่ได้แจ้งข้อโต้แย้งหรือตอบรับครับสรุปผลการยื่นเจ้าลูกหนี้นะครับเพราะนั้นวัตถุของการตรวจสอบก็คืออะไรครับ ECROM E ก็คือ exist ความมีอยู่จริงในการส่งยื่นเจ้าลูกหนี้คือการพิสูจน์ว่าเรื่องมีตัวตนอยู่จริงไหมนะครับความครบถ้วนคือ completeness ครับลงครบไหมสิทธิและภาระผูกพันนะครับกิจการมีกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ในตัวลูกหนี้จริงนะครับมีภาระผูกพันไหมอารุณที่เป็นคำประกันแล้วก็การวัดมูลค่าที่มันถูกต้องนะครับนะครับอีกรายการหนึ่งนะวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระคือประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อที่สงสัยจะสูญนะครับกรณีที่ลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้นะครับก็มีการตั้งค่าเผื่อที่สงสัยจะสูญนะครับผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการพิสูจน์ความเพียงพอของค่าเผื่อที่สงสัยจะสูญนะครับนะโดยสอบทานยอดรวมของลูกหนี้ที่ครบอายุครบกำหนดชำระนะครับมีรายไหนบ้างที่ไม่ได้รับชำระนะครับสุ่มทดสอบการวิเคราะห์อายุหนี้หรือเอจจิ้งว่าต้องกรอกข้อมูลไหมนะครับมีค้างชำระถูกต้องไหมพิจารณาในส่วนที่ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลาประเมินความเพียงพอนะครับวัตถุประสงค์ก็คือการพิสูจน์measurement คือการวัดมูลค่านะครับมันหลักใหญ่ๆในวงจรนี้นะครับในวงจรรายได้ก็คือการพิสูจน์นะครับพิสูจน์สิ่งที่ไปให้การวางไว้ในงบการเงินนะครับก็ขึ้นวิธีการตรวจสอบของเราเป็นทดสอบการควบคุมหรือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับถ้าเป็นทดสอบการควบคุมก็คือนะครับเป็นการตรวจสอบเพื่อดูระบบการควบคุมในเรื่องวงจรรายได้นะครับตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อนะครับการส่งของนะครับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และขายนะครับจนถึงรายการที่ออกขึ้นมาในงบการเงินนะครับส่วนการตรวจสอบเนื้อหาสาระก็เป็นการตรวจสอบยอดคงเหลือนะครับตรวจสอบรายการบัญชีนะครับบัญชีขายนะครับบัญชีลูกหนี้นะครับซึ่งการตรวจสอบเนื้อหาสาระจะทำในกรณีไหนครับในกรณีที่เมื่อผู้สอบบัญชีทำความเข้าใจระบบการควบคุมลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าไม่มีระบบการควบคุมที่ภายในที่เพียงพอนะครับก็ใช้วิธีเนื้อหาสาระเป็นการพิสูจน์ยอดคงเหลือนะครับอย่างเช่นลูกหนี้จะใช้พิสูจน์แบบนะครับแบบการส่งยืนยันยอดนะครับจะเป็นแบบทุกกรณีหรือตอบเมื่อทักท้วงก็แล้วแต่นะครับเมื่อลูกหนี้ตอบกลับมานะครับก็จะใช้วิธีการตรวจสอบ subsequent ตรวจสอบการรับชำระภายหลังที่งบการเงินนะครับเพราะนั้นในหน่วยที่4นะครับศาลได้เรียนรู้ถึงการตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับซึ่งมีทั้งหลายวงจรนะครับแต่ว่าที่เรามาสรุปในวันนี้เป็นการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับซึ่งมีแนวคิดคล้ายๆกันเริ่มจากความเสี่ยงเริ่มจากวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นการพิสูจน์สิ่งแวดล้อมในการร้องในงบการเงินอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในจากที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในหน่วยที่4การปฏิบัติตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับในนักศึกษาได้ทราบถึงความหมายและประเภทของวงจรรายการค้าไปแล้วนะครับในช่วงท้ายของการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับเป็นช่วงของคำถามประเมินความรู้นะครับอีกสักครู่นะครับนักศึกษามาลองประเมินความรู้ของหน่วยที่4กันนะครับว่าเรารู้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเราพบกันในช่วงประเมินความรู้นะครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายในช่วงนี้จะเป็นการสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาหน่วยที่5การตรวจสอบอื่นการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีและการสอบบัญชีภาษีอากรเรามาเริ่มต้นเนื้อหากันเลยนะครับในหน่วยที่5การตรวจสอบอื่นการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีและการสอบบัญชีภาษีอากรประกอบไปด้วย3ตอนตอนที่ 5.1 การตรวจสอบอื่น 5.2 การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี 5.3 การสอบบัญชีภาษีอากรในตอนที่ 5.1 การตรวจสอบอื่นการตรวจสอบอื่นเป็นการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีในเรื่องอื่นๆที่ไม่อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการผลิตวงจรการจัดหาเงินและวงจรการลงทุนซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วก่อนที่จะมาถึงตอนที่5นี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องอยู่4เรื่องครับเรื่องแรกจะเป็นการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเรื่องที่2การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเรื่องที่3การตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและประมาณการทางบัญชีและเรื่องที่4การตรวจสอบยอดยุคมาในการสอบบัญชีครั้งแรก

เรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องแรกครับการตรวจสอบรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องในความหมายของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส550บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ให้ความหมายบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่า1แห่งรูปแบบความเกี่ยวข้องระหว่างกิจการอาจเป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าโดยบุคคลหรือกิจการนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นการควบคุมหรืออิทธิพลที่มีนัยยะสำคัญจะเห็นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องตัวบุคคลนั้นจะเกี่ยวข้องกับกิจการในรูปแบบของผู้ถือหุ้นก็ดีในรูปแบบของกรรมการก็ดีทั้งนี้ในความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของแต่ละกิจการซึ่งอาจจะแตกต่างกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้โดยวิธีการที่เราจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นผู้สอบจะต้องสามารถระบุได้ว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีก่อนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการหรือบุคคลของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกิจการได้ทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ในงวดบัญชีนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นการซื้อการขายการกู้ยืมเงินอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นในฐานะที่เราเข้าไปเป็นผู้สอบจะตรวจสอบรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันก็จะต้องมีวิธีการตรวจสอบการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นคือดังนี้นะครับ1คือสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่กิจการได้จัดทำขึ้นมานั้นผู้สอบจะต้องสามารถตรวจสอบได้2ตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันผู้สอบก็จะตรวจสอบความมีอยู่จริงของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันก็สามารถจะตรวจสอบได้อย่างเช่นส่งหนังสือคำยืนยันยอดไปยังบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันถึงรายการที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของกิจการเหล่านั้น 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหัวข้อนี้ผู้สอบจะต้องตรวจสอบในเรื่องของการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้ทราบว่ายอดยกมาของรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ถูกบันทึกตั้งแต่ต้นตรงกับงวดการเงินงวดก่อนและตรวจสอบในรายการระหว่างงวดว่ารายการที่เพิ่มขึ้นและลดลงของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งตัวบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีหลักฐานมีเอกสารประกอบอย่างไรถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินตราก็จะต้องบันทึกรายการเหล่านั้นรวมถึงต้องตรวจถึงสเตทเมนต์ที่มีที่มาของเงินที่มีการเกี่ยวข้องกันรวมถึงการจ่ายเงินของกิจการที่ส่งไปให้กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลผู้สอบจะต้องสอบทานการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหน้าที่ของกิจการแต่ผู้สอบจะต้องทำการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกิจการได้เปิดเผยข้อมูลได้อย่างเพียงพอเหมาะสมหรือไม่เรื่องที่2ครับการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินความหมายของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างหลังวันที่สิ้นงวดของงบการเงินนั้นจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีพบภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินประเภทที่ต้องปรับปรุงบัญชีประเภทที่2เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วไม่ต้องปรับปรุงรายการซึ่งมี

ธีการตรวจสอบก็คือการสอบถามผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลว่ามีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่องบการเงินเกิดขึ้นหรือไม่สอบถามรวมถึงการขยายขอบเขตการสอบถามกระทำได้โดยการสอบถามด้วยวาจาหรือจะขอบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องดังต่อครับคดีความฟ้องร้องที่ปรึกษากฎหมายของกิจการให้ความสนใจภาระผูกพันการกู้ยืมการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่การขยายหรือซื้อสินทรัพย์และมีแผนที่จะขายหรือซื้อสินทรัพย์การเพิ่มทุนการออกตราสารหนี้เช่นออกหุ้นใหม่หุ้นกู้หรือมีข้อตกลงในแผนการควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการหรือไม่เป็นต้นมีสินทรัพย์ที่ถูกเวียนคืนโดยทางราชการหรือถูกทำลายเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมหรือไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีรายการปรับปรุงทางบัญชีที่ผิดปกติที่ต้องให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดหรืออาจจะเกิดซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อสงสัยในความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ในงบการเงินนั้นหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับประมาณการสำรองต่างๆที่บันทึกในงบการเงินหรือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ 2. อ่านรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมฝ่ายบริหารรายงานการประชุมผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลที่จัดให้มีขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายการที่มีการปรึกษาหารือซึ่งยังไม่ได้จัดทำรายงานการประชุม 3. อ่านงบการเงินระหว่างการครั้งล่าสุดซึ่งเป็นงวดภายหลังวันที่ในงบการเงิน 4. อ่านงบประมาณล่าสุดของกิจการประมาณการกระแสเงินสดและรายงานอื่นๆสำหรับฝ่ายบริหารในช่วงหลังวันที่ในงบการเงิน 5. ขอให้ผู้บริหารผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจัดทำหนังสือรับรองที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส580หนังสือรับรองเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินทุกรายการซึ่งจะต้องปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินได้มีการปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลมาแล้วโดยพิจารณาถึงคำรับรองของผู้บริหารครอบคลุมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเรื่องที่3ครับการตรวจสอบการดำเนินงานต่อเนื่องและประมาณการทางบัญชีความหมายของการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการจัดทำงบการเงินตามกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินภายใต้ข้อสมมติเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องนั้นกิจการจะต้องถูกพิจารณาว่าการดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราสามารถจะคาดหมายได้หรือไม่ซึ่งการตรวจสอบจะแบ่งเป็น5ช่วงด้วยกันช่วงแรกเป็นช่วงของการวางแผนการตรวจสอบการวางแผนการตรวจสอบจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องก็อย่างที่ทราบกันว่าการดำเนินงานต่อเนื่องนั้นเป็นข้อสมมติในการจัดทำบัญชีที่ทุกกิจการจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าจะต้องบริหารจัดการให้มีการดำเนินต่อเนื่องตลอดไปดังนั้นหลักการนี้จึงเป็นข้อสมมุติที่จะมองว่ากิจการที่ผู้สอบตรวจสอบจะต้องดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดการเจริญเติบโตต่อไปในช่วงที่2จะเป็นการประเมินผลการประเมินผลของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องโดยเป็นการประเมินผลของผู้บริหารที่ได้ทำว่าเขามีแนวคิดมีกลยุทธที่จะพาองค์กรให้เจริญเติบโตไปอย่างไรช่วงที่3จะเป็นช่วงการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังการประเมินของผู้บริหารผู้สอบตรวจสอบแล้วมีแนวคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปดังนั้นหรือเป็นไปดังนั้นก็ต้องตรวจสอบหาหลักฐานต่างๆเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราได้รับรู้จากการประเมินของผู้บริหารในช่วงที่4เป็นช่วงระยะเวลาหลังการประเมินจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากที่ประเมินไปแล้วว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลงเหลือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่และช่วงสุดท้ายครับช่วงที่5เป็นช่วงของการสรุปผลและการตรวจสอบซึ่งก็ต้องสรุปผลให้ได้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องนั้นเป็นอย่างไรส่วนในเรื่องของการประมาณการทางบัญ

ชีหมายถึงการประมาณเกี่ยวกับจำนวนที่เป็นตัวเงินของรายการที่ยังไม่สามารถกำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ซึ่งใช้สำหรับจำนวนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อมีความไม่แน่นอนในการประมาณการรวมถึงจำนวนอื่นๆที่ต้องให้มีการประมาณการในเรื่องของประมาณการบัญชีหลีกหนีไม่พ้นครับเพราะในงบการเงินที่ผู้สอบตรวจสอบยังมีเรื่องของประมาณการทางบัญชีหลงเหลืออยู่โดยการตรวจสอบของผู้สอบก็คือการสอบทานประมาณการในงวดก่อนซึ่งจะช่วยให้ระบุเหตุการณ์สถานการณ์ที่เพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีในงวดปัจจุบันแล้วก็ช่วยระบุความลำเอียงที่เป็นไปได้ของผู้บริหารในปัจจุบันประมาณการทางบัญชีโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากกิจการกำหนดขึ้นเป็นโพลิซีเราก็มักจะยึดด้วยหลักของนโยบายความสม่ำเสมอแต่มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้มันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบทำให้สิ่งที่เราเคยประมาณการไว้ไม่เหมาะสม 2. สอบทานและทดสอบวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการซึ่งก็จะมีดังนี้ครับประเมินข้อมูลพิจารณาข้อสมมุติที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการทดสอบการคำนวณเกี่ยวข้องกับการประมาณการเปรียบเทียบประมาณการของงวดก่อนกับผลที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาวิธีการอนุมัติของผู้บริหารเปรียบเทียบประมาณการที่ผู้สอบบัญชีจัดทำขึ้นอย่างอิสระกับประมาณการที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารสอบทานเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินเพื่อยืนยันการประมาณการที่ได้จัดทำขึ้นณวันที่ในงบการเงินกรณีที่กิจการมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นมีประสบการณ์ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมแล้วก็ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินทำความเข้าใจในกระบวนการของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและขอบเขตในการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีของผู้เชี่ยวชาญนะครับประเภทของรายการที่วัดมูลค่ายุติธรรมประเมินความเสี่ยงรายการที่วัดมูลค่ายุติธรรมจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ประเมินหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือในเรื่องของการกำหนดสมมติฐานขององค์กรที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมนั้นๆประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและก็สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการมูลค่ายุติธรรมว่ามีความเหมาะสมอย่างเพียงพอเรื่องที่4ครับการตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรกยอดยกมาคืออะไรยอดยกมาคือยอดคงเหลือตามบัญชีที่มีอยู่ณวันต้นงวดซึ่งเป็นยอดคงเหลือณสิ้นรอบบัญชีก่อนสะท้อนให้เห็นกระทบของรายการและเหตุการณ์ของงวดก่อนรวมถึงนโยบายที่กิจการได้ใช้ปฏิบัติจากงวดก่อนมาถึงงวดปัจจุบันว่ามีความสม่ำเสมอหรือไม่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆณวันต้นงวดที่เราได้กำหนดให้มีการเปิดเผยเช่นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภาระผูกพันส่วนการตรวจสอบครั้งแรกหมายถึงงานของการสอบบัญชีซึ่งงบการเงินงวดก่อนไม่ได้ทำการตรวจสอบหรืองบการเงินงวดก่อนนั้นตรวจสอบโดยผู้สอบอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบที่เราเพิ่งจะรับงานมานะครับวิธีการตรวจสอบยอดยกมาที่สำคัญก็คืออ่านงบการเงินล่าสุดรายงานของผู้สอบคนก่อนต่องบการเงินของกิจการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมารวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตัวลักษณะของยอดคงเหลือทางบัญชีประเภทรายการและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินงวดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาหรือไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือของสิ้นงวดก่อนจากงบการเงินได้มีการบันทึกยอดยกมาในบัญชีแยกประเภททั่วไปงวดปัจจุบันอย่างถูกต้องและได้มีการปรับปรุงย้อนหลังอย่างเหมาะสมหรือไม่สอบทานการใช้นโยบายทางการบัญชีสำหรับยอดยกมามีความเหมาะสม

กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยอดยกมาได้ผู้สอบบัญชีควรขออนุญาตจากกิจการเพื่อทำการติดต่อผู้สอบบัญชีคนก่อนในการขอเข้าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีคนก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับยอดยกมานั้น

เกี่ยวกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในให้กับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องก็คือการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องและการควบคุมภายในและเรื่องสุดท้ายการสรุปผลการตรวจสอบเรื่องแรกครับการประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีทั้งหมดว่า 1. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญในระดับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้บริหารของกิจการได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินนั้นมีความเหมาะสมหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ความหมายของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหมายถึงผลแตกต่างระหว่างจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการและจำนวนเงินในงบการเงินการจัดประเภทการแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้สำหรับรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงสามารถเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้สอบแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นแสดงข้อมูลถูกต้องควรในสาระสำคัญหรือไม่นั้นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงรวมถึงการปรับปรุงทั้งจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบที่จะแสดงความเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเรื่องที่สองการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในหมายถึงข้อบกพร่องใดข้อบกพร่องหนึ่งหรือข้อบกพร่องหลายข้อของการควบคุมภายในรวมกันซึ่งดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบเห็นว่ามีความสำคัญเพียงพอที่สมควรได้รับความสนใจจากผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจากกิจการผู้สอบต้องสื่อสารเป็นรายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องนั้นเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของกิจการให้ทันเวลารายละเอียดในการสื่อสารข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญเป็นดุลยพินิจที่ผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบได้ตรวจสอบในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างปัจจัยที่ผู้สอบควรคำนึงถึงระดับรายละเอียดที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารก็คือลักษณะของกิจการข้อกำหนดในการสื่อสารของกิจการที่มีต่อส่วนได้เสียสาธารณะอาจจะแตกต่างกับกิจการที่ไม่มีส่วนเสียสาธารณะก็ได้ขนาดและความซับซ้อนของกิจการข้อกำหนดในการสื่อสารของกิจการที่การดำเนินงานมีความซับซ้อนก็ย่อมจะแตกต่างจากกิจการที่ไม่มีความซับซ้อนลักษณะของข้อบกพร่องที่ผู้สอบพบองค์ประกอบของการกำกับดูแลเช่นหากมีผู้มีหน้าที่ในกำกับดูแลประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์อย่างมากในประเภทของธุรกิจหรือในเรื่องที่จะสื่อสารกิจการก็จำเป็นจะต้องสื่อสารในระดับของรายละเอียดที่มากขึ้นเพื่อทำให้เขาเข้าใจข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในเฉพาะเรื่องเรื่องที่3การสรุปผลการตรวจสอบการพิจารณาหลักฐานมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือการแสดงข้อมูลนั้นขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ตรวจพบมีความเป็นไปได้จะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างไรซึ่งจะต้องพิจารณาผลกระทบต่อรายการและพิจารณาผลกระทบโดยรวมกับรายการอื่นในงบการเงินการตอบสนองของฝ่ายบริหารผู้บริหารได้ตอบสนองข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ตรวจพบอย่างไรรวมถึงระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างไรประสบการณ์ที่ได้จากการตรวจสอบในครั้งก่อนก็มีผลเช่นเดียวกันกับวิธีการตรวจสอบในปัจจุบันหรือไม่และได้พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ผลของการปฏิบัติตามแผนการสอบบัญชี
หลักฐานที่รวบรวมได้

จากการปฏิบัติตามแผนงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่คุณภาพของข้อมูลแหล่งที่มาความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อสรุปในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือขัดแย้งกับผลที่ได้ในขั้นตอนของการประเมินผลการสรุปผลพิจารณาหลักฐานการสอบเป็นการประเมินผลการสอบและใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบช่วยให้เกิดการสรุปผลอย่างมีความสมบูรณ์ผู้สอบก็จะจดบันทึกประเด็นสำคัญต่างๆที่ตรวจพบลงในกระดาษทำการที่จะสรุปซึ่งจะปรากฏถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่ออธิบายประเด็นสำคัญการอ้างอิงกระดาษทำการที่จัดเป็นหลักฐานสนับสนุนการตรวจสอบประเด็นสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับผลสรุปจากการตรวจสอบบัญชีผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะมีในเรื่องของผลกระทบในแต่ละยอดบัญชีคงเหลือหรือประเภทรายการผลกระทบในยอดรวมของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนผลกระทบในสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมผลกระทบต่อยอดรายได้ค่าใช้จ่ายและก็ผลกระทบในกำไรสุทธิแล้วก็สรุปรายการปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ตอนสุดท้ายนะครับ 5.3 การสอบบัญชีภาษีอากรเป็นการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็กตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดโดยกรมสรรพากรแล้วก็จะมีในเรื่องของความเป็นมาของการสอบบัญชีภาษีอากรอันนี้เกิดขึ้นนะครับจากพ.ร.บ.การบัญชี2543ที่ทำให้ห้างขนาดเล็กไม่สามารถหรือเป็นการยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่ด้วยกฎหมายของภาษีงบการเงินที่จะต้องสื่นยื่นภาษีนั้นจะต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วยเหตุนี้จึงเกิดการสอบบัญชีภาษีอากรขึ้นโดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสรรพากรก็จะกำหนดนะครับคุณสมบัติอันดับแรกที่รู้ก็คือจบปริญญาตรีทางการบัญชีเพราะฉะนั้นหากนักศึกษาจบปริญญาตรีทางการบัญชีของมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถจะมีคุณสมบัติข้อ1ในการสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งจะต้องเข้าทดสอบความรู้ซึ่งจะมี3วิชานะครับการปฏิบัติงานการสอบบัญชีภาษีอากรกระบวนการของการตรวจสอบหลังรับงานแล้วก็จะสรุปได้ก็คือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งกรมสรรพากรเป็นผู้กำหนดและจะต้องวางแผนการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำแนวทางการสอบบัญชีภาษีอากรจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้วทดสอบรายการบัญชีภาษีอากรขอคำยืนยันยอดแบมกับภาษีซื้อแล้วก็การรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีท่านจะเห็นว่าในขั้นตอนต่างๆของผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็เป็นไปตามแนวทางโดยหลักการของทางด้านกรมสรรพากรที่ได้กำหนดให้คนที่มีคุณสมบัติอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องยื่นเข้าทำการทดสอบความรู้ใน3วิชีวิธีที่ว่าหรือ3วิชาโทษนะครับ3วิชาที่ว่าก็คือวิชาการบัญชีก็ใช้วิชาการบัญชีที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีนั่นแหละครับแล้วก็มีวิชาการสอบบัญชีก็อยู่ในระดับการศึกษาที่ท่านได้ศึกษาไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อกฎหมายที่จะต้องสอบจะเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้นและก็ประมวลรัษฎากรซึ่งก็จะเป็นกฎหมายของทางด้านภาษีอันนี้ก็ถ้าเราจบแล้วก็สามารถจะขอเข้าทำการทดสอบได้นะครับสิ่งทั้งหมดที่ผมได้ทำการบรรยายไปแล้วนั้นเป็นสาระสำคัญทั้งสิ้นของหน่วยที่5ของการสอบบัญชีอื่นการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีการสอบบัญชีภาษีอากรหวังว่านักศึกษาก็คงจะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่5นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงท้ายช่วงคำถามประเมินความรู้นะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: Hello
7: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
6: งานนี้ผมขอแล้วกัน งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
7: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
10: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอครับ
11: น้องก็พูดถูกครับ
12: ไม่โกงด้วยหรอ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
16: สวัสดีครับนักศึกษานะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญนะครับในหน่วยที่6การรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1เราเรียกว่าการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีทั่วไปซึ่งเราจะพบเห็นเป็นประจำนะครับก็คือกรณีทั่วไปกับส่วนที่2ก็จะเป็นการรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะนะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับในอันแรกก็คือการรายงานตอนที่ 6.1 นะครับการรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีทั่วไปกับตอนที่ 6.2 การรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะมาดูตอนที่ 6.1 ก่อนนะก็จะมี4เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับเรื่องที่2ก็เป็นรายงานการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรายญาติรายงานการตรวจสอบและรองบัญชีตามมาตรา3สตะแห่งประมวลสดากรนะครับแล้วก็เรื่องที่4การทดสอบและการรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้จัดการนะครับก็คือเวลากรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเนี่ยจะยื่นแบบพงดนะแบบแสดงการภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยก็จะต้องมีแบบทดสอบรายการนะแบบแจ้งข้อความ5ข้อเนี่ยและผู้สอบบัญชีก็ต้องไปทดสอบรายการด้วยนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานนะการรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยก็เป็นกระบวนการสื่อสารนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสียในรูปของรายงานนะของผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการสื่อสารนั่นเองนะครับอย่างเป็นทางการนะก็จะมีหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยอยู่หน้างบการเงินที่ตนตรวจสอบนะครับบริการของผู้สอบบัญชีเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะประเภทแรกก็คือบริการให้ความเชื่อมั่นเช่นการตรวจสอบงบการเงินและก็บริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นนะครับเช่นอาจจะเป็นบริการเกี่ยวเนื่องหรืองานที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานภาษีอากรอย่างนี้เป็นต้นนะครับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นบริการที่ต้องการพิสูจน์ความจริงนะเช่นการตรวจสอบงบการเงินการสอบทันการตรวจสอบงบการเงินเนี่ยเป็นงบการเงินประจำงวดส่วนใหญ่ก็คือประจำปีนะยกเว้นสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์งวดเขาอาจจะเป็น6เดือนก็เป็นประจำงวด6เดือนนะครับหรือการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทที่จดทะเบียนแต่หลักทรัพย์เป็นงบราย3เดือนนะไตรมาส1 2 3นะ4นะปีนึงก็มี4ไตรมาสอันนี้ก็เป็นการสอบทานงบการเงินแล้วก็มีบริการอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบและสอบทานนะครับอันนี้เป็นพิสูจน์ความจริงส่วนบริการที่ไม่ได้พิสูจน์ความจริงก็คือเช่นงานให้คำปรึกษาทางการจัดการนะพวก management consultant นะหรือว่าบริการให้ความเชื่อมั่นอื่นนะอันนี้คือไม่ได้พิสูจน์ความจริงนะครับส่วนงานที่ไม่ความเชื่อมั่นเช่นบริการ งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนะงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นนะบริการจัดทำบัญชีและการจัดทำบัญชีและก็เรื่องการบัญชีนะอาจจะเรื่องการวางรูปบัญชีการจัดทำผังบัญชีให้นะหรือบริการทางด้านภาษีอากรพวกนี้เป็นบริการที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีก็จำแนกตามลักษณะของบริการ2ประเภทที่กล่าวไปนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นที่ผู้สอบบัญชีจะให้เราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่ารายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือได้แก่งานตรวจสอบเช่นรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีรายงานตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะหรือแต่กลุ่มที่2ก็คืองานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดต่างจากประเภทที่1เมื่อกี้นี้นะครับประเภทที่1นี้อย่างสมเหตุสมผลนะแล้วก็เรียกว่า reasonableness assurance เป็นความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลอย่างไม่ได้สมบูรณ์นะอย่างสมเหตุสมผลก็คือ 90% ขึ้นไป 95% 98% อย่างนี้เป็นต้นนะนะแต่ถ้าความเชื่อมั่นอย่างจำกัดเนี่ยก็คือจะน้อยกว่าแต่ก็อย่างจำกัดก็ยังให้ความเชื่อมั่นอยู่แต่อย่างจำกัดอายุที่ 60-70% อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีรายงานการสอบทานงบการเงินรายงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตอันนี้ก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นเหมือนกันแต่อย่างจำกัดส่วนรายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นเลยก็เช่นรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีที่ตกลงร่วมกันรายงานการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือไม่ให้ความเชื่อมั่นเลยนะถ้าเราแบ่งประเภทของงานบริการของผู้สอบบัญชีและรายงานก็จะสอดคล้องกันนะครับลักษณะของรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยก็มีหลายประการประการแรกนะครับก็คือต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรคือต้องเขียนนะครับไม่มีการพูดเป็นวาจานะครับว่ามันเชื่อถือได้ยากนะถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนมานี่ทุกคนอ่านก็จะเข้าใจนะครับมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ผู้สอบบัญชีให้บริการนะคือมาตรฐานของวิชาชีพเนี่ยก็จะมีการกำหนดรูปแบบแล้วก็เนื้อหาเอาไว้ว่าจะมีถ้อยคำอย่างไรเพื่อสื่อสารให้กับผู้ใช้งบการผู้ใช้แรงงานได้เข้าใจแสดงข้อสรุปหรือผลงานขอบบัญชีให้บริการอย่างชัดเจนว่าตกลงที่ผู้สอบบัญชีให้บริการเนี่ยมันมีข้อสรุปอย่างไรมีผลของงานเป็นอย่างไรนะก็ต้องเขียนไว้ในรายงานนะครับแล้วก็ระบุประเภทของบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติเช่นข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินต้องระบุประเภทหรือชนิดของบริการที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติรวมทั้งการปฏิบัติงานดังกล่าวไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนั้นๆ นะเพื่อให้ผู้ใช้งบการผู้ใช้รายงานเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่างานเนี่ยไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างครบถ้วนนะในตัวรายงานก็จะมีองค์ประกอบมีหลายส่วนนะครับก็ต้องระบุนะครับระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าเราตรวจสอบงบการเงินผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยเราก็ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหรือวัดค่าของงานว่าเราจะให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราใช้เกณฑ์ใดในการประเมินก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องที่2นะครับรายงานการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับญาตินะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยมันเป็นกระบวนการ3ขั้นตอนของการสอบบัญชีตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานและการรายงานนี้การวางแผนการปฏิบัติงานเนี่ยไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกมีแต่เรื่องของการรายงานก็คือตัวรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำคัญของกระบวนการที่ผู้สอบผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอกเนี่ยจะรับทราบแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนการวางแผนกับการปฏิบัติงานเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลและเป็นความลับนะผู้สอบบัญชีไม่สามารถเปิดเผยได้เว้นแต่จะมีอำนาจของกฎหมายตามศาลนะผู้พิพากษามีอำนาจกฎหมายสั่งให้ผู้สอบบัญชีจะต้องเปิดเผยอันนั้นถึงจะกระทำได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นข้อมูลและเป็นความลับนะครับกระบวนการสอบบัญชีมี3ขั้นตอนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานและการรายงานการวางแผนนี้ก็คือการกำหนดกลยุทธ์และการสอบบัญชีโดยรวมแล้วก็การจัดทำแผนการตรวจสอบนะครับส่วนการปฏิบัติงานก็เป็นการจัดทำกระทำการเพื่อรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาหลักฐานเนี่ยมาประเมินให้ได้ข้อสรุปแล้วเอาข้อสรุปนำไปสู่ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีนะส่วนการรายงานก็คือการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับความเห็นของผู้สอบบัญชีอันนี้เป็นการให้ความเชื่อมั่นนะก็จะมีอยู่4ประเภทตั้งแต่ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข unqualified opinion เราใช้ตัว U นะผมใช้ตัว U เป็นตัวย่อนะ unqualified opinion ก็คือไม่มีเงื่อนไขแปลว่าเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วงบการเงินไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญพูดง่ายๆก็คืองบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับ ประเภทที่2ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข qualify opinion ก็คือมีเงื่อนไขหรือมีข้อยกเว้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีสาระสำคัญแต่ไม่แผ่กระจายซึ่งผู้สอบบัญชีเห็นว่าถ้ายกเว้นเรื่องเงื่อนไขนี้แล้วก็งบการเงินก็ถูกต้องตามที่ควรนะครับประเภทที่3นะครับคือความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องนะ adverse opinion ก็คือผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ถูกต้องมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญอย่างมากคือมันมีสาระสำคัญและแผ่กระจายและแผ่กระจายนะคือ pervasive อย่างนี้เราก็เห็นว่างบการเงินโดยรวมไม่ถูกต้องและประเภทสุดท้ายความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นอันนี้ก็เกิดในบางสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมจนไม่สามารถสรุปได้ว่างบการเงินที่ตนตรวจสอบเนี่ยถูกหรือผิดก็คือไม่รู้หรือไม่ทราบดังนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่แสดงความเห็นเพราะเรื่องที่ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือเรื่องที่ไม่ได้หลักฐานอย่างเพียงพอเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากต่องบการเงินงั้นเมื่อมันมีสำคัญและแผ่กระจายนะผู้สอบบัญชีก็จะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินจะเห็นว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยความเห็นประเภทแรกคือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะ 100% เนี่ยความเห็นไม่มีเงื่อนไขเนี่ยอาจจะ 98-99% เป็นส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เมื่อเราพบข้อผิดพลาดเนี่ยกิจการผู้บริหารก็ยินยอมจะปรับปรุงแก้ไขนะงบให้ถูกต้องแล้วผู้สอบบัญชีก็สามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขก็บอกงบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะแต่ในบางกรณีเนี่ยผู้แห่ไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขงบก็จะมีเงื่อนไขบางประการนะ1กับ2นี่อย่างมีเงื่อนไขนี่อาจจะมี 1% 2% ส่วนไม่ถูกต้องกับไม่แสดงความเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมีสาระสำคัญและแผ่กระจายอย่างมากเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากคือน้อยกว่า 1% อาจจะเป็น 0.2 0.3 นะซึ่งบางทีบางกรณีเนี่ยผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันนะถึงท่านบอกว่าผู้สอบบัญชีก็อาจจะไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างไม่ถูกต้องได้นะก็อาจจะต้องขอถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีก็มีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากนะครับนะความเห็นของผู้สอบบัญชีมี4ประเภทเนี่ยเราจะจัดแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะU ก็คือความเห็นอย่างปกตินะก็คือความเห็นแบบปกติก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้คือปกติทั่วไปกับ QAD นะก็คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไขความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องและความเห็นไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นเนี่ยเป็นความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ผมบอกไปนะปกติเราก็จะความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นส่วนใหญ่นะ 99% 90กว่า%เนี่ยเป็นความเห็นแบบปกติคือไม่มีเงื่อนไขแต่ในบางกรณีก็มีเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นเนี่ย2 3 4เนี่ยเป็นความเห็นที่เรียกว่า modify หรือ modification คือแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะจะเรียกผิดปกติก็ไม่ได้นะเพราะมาตรฐานก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงไปคือเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับนี่ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐาน evidence นะตัว e evidence ข้อสรุป conclusionแล้วก็ความเห็นของผู้สอบบัญชี opinion ความเห็นของผู้สอบบัญชีเนี่ยมีอยู่4ประเภทอย่างที่กล่าวไปนะมี U มี Q มี A มี D นะมันขึ้นอยู่กับหลักฐานของการสอบบัญชีว่าผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานเนี่ยเพียงพอและเหมาะสมไหมกรณีที่1เพียงพอและเหมาะสมกรณีที่2นะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมมาดูกรณีแรกนะถ้าหลักฐานเพียงพอเหมาะสมผู้สอบบัญชีก็สามารถสรุปผล audit conclusion ได้ว่างบการเงินที่ตนตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้า 1.1 ถูกต้องโอเคเราก็แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข unqualified แต่ถ้าบอกมีบางส่วนมันไม่ถูกต้องเราได้เสนอให้ผู้บริหารแก้ไขเราไม่ยอมแก้ไขอย่างนี้เราก็อาจจะต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข qualified ยกเว้นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั้นแต่ถ้าความไม่ถูกต้องนั้นเป็นส่วนใหญ่และมันแผ่กระจายอย่างนี้เราอาจจะบอกว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องเป็น adverse เลยคือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง adverse ซึ่งเป็นกรณีที่ร้ายแรงนะครับมาดูกรณีที่2นะครับถ้าหลักฐานนี้ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็คือผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่งข้อสรุปคือไม่ทราบว่างบการเงินเนี่ยมันถูกหรือผิดคือไม่ทราบไม่รู้ถ้าเป็นเพียงบางส่วนเราก็อาจจะ qualify ส่วนที่เราไม่ทราบเป็นยกเว้นเรื่องที่เราไม่ทราบไม่รู้แต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยอย่างนี้เราอาจจะต้อง disclaimer คือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงั้นผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไรเนี่ยมันมาจากข้อสรุปและข้อสรุปนี้ก็มาจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรวบรวมขึ้นมานั่นเองนะครับปัจจัยที่มีผลต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีก็มี2 อย่างอันแรกก็คือสถานการณ์หรือลักษณะของเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ ต่อความเห็นกับความมีสาระสำคัญหรือผลกระทบต่องบการเงินของสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆนะครับว่า

มันมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่มีสำคัญหรือแผ่กระจายหรือไม่แผ่กระจายนะครับเรามาสรุปประเภทความเห็นนะครับสถานการณ์เราแบ่งเป็น2กรณีคือเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราปฏิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงก็คืองบการเงินมันมีผิดอันนี้รู้เลยว่าผิดนะทราบแน่ชัดว่าผิดไม่ถูกต้องกับกรณีที่2คือไม่สามารถหาหลักฐานได้ก็คือไม่ทราบว่าผิดหรือถูกเพราะไม่มีหลักฐานนะครับระดับความมีสำคัญถ้าเป็นระดับที่1ไม่มีสาระสำคัญเรื่องที่ถูกเรื่องกรณีที่1หรือกรณีที่2ก็ตามเนี่ยถ้าเรามันไม่มีสาระสำคัญก็คืองบการเงินโดยรวมยังถูกต้องตามที่ควรเราก็สามารถแสดงความเห็นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเราใช้ตัวอยู่นะอันควอลิฟายไปนะเราดูระดับความมีสาระถ้าไม่มีสาระสำคัญไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกันแล้วมันไม่มีสาระสำคัญเราก็ยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้ามันมีสาระสำคัญเราก็จะความเห็นเพิ่มจากไม่มีเงื่อนไขเปลี่ยนเป็นมีเงื่อนไขเป็นควอลิฟายและถ้ามันมีสาระสำคัญมากที่เรียกว่าแผ่กระจายนะถ้าแผ่กระจายนี่ถ้าเป็นกรณีที่1ก็คืองบการเงินนี้ไม่ถูกต้องเราก็แอดเวอร์สนะคือแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าผู้สอบชี้ไม่สามารถหาหลักฐานได้ก็คือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันถูกหรือผิดถ้าอย่างนั้นก็ disclaimer คือไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปประเภทของความเห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และระดับความมีสาระสำคัญคำว่ามีมากนี่คือหรือจะเรียกว่าแผ่กระจายก็ได้นะครับมีแต่ไม่แผ่กระจายนะมีแต่ไม่แผ่กระจายเราเรียกว่าระดับที่2นะถ้ามีสาระสำคัญและแผ่กระจายเป็นระดับที่3แต่ถ้าไม่มีสาระสำคัญเลยมันไม่ทำให้งบการเงินผิดพลาดไปอย่างมีสาระสำคัญก็คือยังไงก็ยังถูกต้องตามที่ควรอยู่อย่างนี้เราก็แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะถ้าไม่มีสาระสำคัญก็ไม่มีเงื่อนไขถ้ามีสาระสำคัญก็มีเงื่อนไขถ้ามีและแผ่กระจายอาจจะความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องที่3นะครับรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีของตามมาตรา3สัปตะนะคือผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สัปตะเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทแต่เดิมก่อนหน้านั้นนะมีเพียงประเภทเดียวคือ CPA ต่อมาพรบการบัญชี2543เนี่ยบอกว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กนะไม่ต้องงบการเงินไม่ต้องการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกต่อไปแต่กรมสรรพากรเนี่ยกรมสรรพากรบอกว่าจะต้องมีผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีฉะนั้นก็เลยเกิด TA Tax Auditor ขึ้นมานะก็คือผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะจะทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รับรองงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ให้ผู้สอบบัญชีทำไม่ได้ผู้สอบบัญชีก็ทำได้แต่ต้องปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ TA คือต้องปฏิบัติงานตามแนวทางและวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนดไม่ได้ปฏิบัติงานเหมือนกับเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างที่ตนเคยทำมานะครับงั้นผู้ตรวจสอบรับรองตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลราษฎรก็มีอยู่2ประเภทคือเป็น CPA ผู้สอบบัญชีอนุญาตหรือ TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะครับ CPA สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ทุกประเภทกรณีตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลขนาดเล็กก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กเนี่ยจะออกรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีเช่นเดียวกับ TA ไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเหมือนกับกรณีทั่วไปนะครับส่วน TA นั้นตรวจสอบงบการเงินได้เฉพาะนิติบุคคลขนาดเล็กก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กเท่านั้นและก็ออกรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ที่แสดงความเห็นต่องบการเงินทำไม่ได้เพราะไม่ได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีนะเพียงแต่รับอนุญาตจากกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีก็คือเป็นรายงานข้อเท็จจริงขอย้ำนะเป็นรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบไม่ได้เป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงินนะแบบของรายงานการตรวจสอบรอบบัญชีตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป194/255ก็จะมีกำหนดไว้5แบบนะมีเราเรียกว่าแบบร1รนี่คือรายงานนะครับไม่ใช่ราชการนะรคือรายงานร1ร2ก็คือรายงานแบบที่2แบบร3ร4และร5ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเราจะใช้เพียงแบบใดแบบ1ขึ้นอยู่กับเข้ากรณีไหนนะเข้าเหตุสถานการณ์ไหนเราก็เลือกใช้แบบนั้นให้ถูกต้องนะครับเรื่องที่4นะครับรายงานการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการนี้อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่าทุกครั้งที่นิติบุคคลจะยื่นเสียภาษีก็ได้นิติบุคคลเนี่ยกับกรมสรรพากรเนี่ยก็ต้องแนบตัวงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีไปนอกจากนี้ยังมีรายงานมี
แบบทดสอบแบบแจ้งข้อความ5ข้อของกรรมการและหุ้นส่วนด้วยซึ่งแบบแจ้งข้อความ5ข้อนี้ก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนบนจะเป็นส่วนของกรรมการผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเนี่ยลงนามรับรอง5ข้อว่ามีอะไรที่กรมสรรพากรให้ชี้แจง5ข้อว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้ามีก็ต้องรายงานไม่มีก็รายงานนะครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนของผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีนะซึ่งจะมีความเห็นอยู่2กรณีกรณีถูกต้องหรือกรณีอื่นโดยทั่วไปก็จะเป็นกรณีที่ถูกต้องนะตอนที่ 6.2 นะครับรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีเฉพาะกรณีเฉพาะก็คือโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับเช่นสถานการณ์ไม่กระทบต่อความเห็นแต่ผู้สอบบัญชีอาจจะเพิ่มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์หรือวรรคเรื่องอื่นนะครับกรณีสถานการณ์ที่กระทบความเห็นอันนี้เรากระทบความเห็นก็เราก็จะความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากไม่มีเงื่อนไขเป็นมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นกรณีข้อมูลเปรียบเทียบนะซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยมันมีทั้งงบเปรียบเทียบกับตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับประเทศไทยเราใช้ตัวเลขเปรียบเทียบแล้วก็ข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีนะซึ่งจริงๆผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบข้อมูลอื่นแต่จะต้องอ่านข้อมูลอื่นเพื่อดูว่าข้อมูลอื่นเนี่ยมันมีอะไรที่ขัดแย้งกับตัวงบการเงินที่ตนตรวจสอบหรือไม่ถ้ามีเนี่ยจะต้องทำให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับเรามาดูทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือสถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นนะคือถ้าเป็นแบบรายงานแบบมาตรฐานนะหรือแบบปกติก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ใช้แบบ5หัวข้อนะแต่ถ้ามีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ายังคงไม่กระทบความเห็นก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมอาจจะมีเพิ่มเรื่องข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเพิ่มเรื่องอื่นแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลง3เรื่องนี้เนี่ยเราเพิ่มเข้าไปในรายงานเนี่ยเพิ่มหัวข้อเข้าไปในรายงานเนี่ยมันไม่กระทบต่อความเห็นความเห็นก็ยังคงไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับแบบมาตรฐานหรือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขมี5หัวข้อเนี่ยก็จะมีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อที่1ความเห็นนะความเห็นจะมี2ย่อหน้าหรือ2วรรคนะแล้วก็หัวข้อที่2เกณฑ์ในการแสดงความเห็นก็มี1ย่อหน้าเรื่องสำคัญในการตรวจสอบถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบแต่ถ้าไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ก็หัวข้อที่3นี้ก็ตัดออกไปนะครับส่วนใหญ่ก็มีอย่างน้อย1ย่อหน้าหัวข้อที่4นะความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกับดูแลต่องบการเงินอย่างที่บอกนะเราต้องระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กับดูแลต่องบการเงินเอาไว้นะอันนี้จะมีอยู่3ย่อหน้าแล้วย่อหน้าสุดท้ายนะครับคือหัวข้อสุดท้ายนะคือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบต่อการตรวจสอบงบการเงินนะเป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินอันนี้มี10ย่อหน้านะซึ่ง5หัวข้อเนี้ยสังเกตนะผู้สอบบัญชีก็ให้เกียรติคนอื่นก่อนนะคือเราจะบอกความรับผิดชอบของเราเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคือพูดเพราะงบการเงินเนี่ยจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยเราก็จะให้ความรับผิดชอบเขาให้เกียรติคนอื่นก่อนนะส่วนเราตัวเราเนี่ยเรารับผิดชอบต่อการตรวจสอบงบการเงินเราก็ไว้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็มี10ย่อหน้านะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่กระทบความเห็นก็คือยังคงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องนะคือเราก็จะมีหัวข้อความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเรื่องถ้ามีนะเราจะมาแทรกไว้ในหัวข้อที่3นะมาวางตำแหน่งไว้ตรงนี้นะคือหัวข้อแรกความเห็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนี่คือปกตินะแล้วก็เพิ่มความไม่แน่นอนที่มีสำคัญเกี่ยวกับการเมืองต่อเนื่องถ้ามีเรามาเพิ่มไว้ตรงนี้แล้วก็เรื่องสำคัญในการตรวจสอบถ้ามีนะถ้าเป็นบริษัทตรวจเพียงตลาดทรัพย์นะครับแล้วก็ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นมาต่อจากหัวข้อที่4นะคือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ key audit matter นะ CAM นะ KAM key audit matter เรื่องสำคัญในการตรวจสอบแล้วก็เพิ่มด้วยข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นหัวข้อนี้แล้วก็วรรคเรื่องอื่นหัวข้อเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้บริหารนะความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีนะฮะงั้นสังเกตว่าความรับผิดชอบเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายเสมอนะอยู่ตอนท้ายเสมอนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่วางนะครับในกรณีที่กระทบต่อความเห็นก็คือความเห็นเปลี่ยนแปลงไปเราก็แยกเป็น2กรณีใหญ่ๆอย่างที่เคยพูดไปแล้วก็คือกรณีที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะซึ่งเกิดมาจาก3กรณีย่อยเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่การเลือกใช้คือไปเลือกใช้นโยบายการบัญชีอย่างไม่เหมาะสมหรือนำนโยบายการบัญชีไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือการเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ
คือเปิดเผยไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องก็คือไม่เหมาะสมไม่เพียงพอนะครับกรณีที่2ก็คือ

การไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้ซึ่งอาจจะเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการเช่นคลังสินค้าถูกไฟไหม้นะหรือเอกสารที่จะตรวจสอบเนี่ยถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมอันนี้ก็ out of control อยู่นอกเหนือการควบคุมนะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบอย่างเช่นผู้สอบบัญชีจะขอยืนยันยอดลูกหนี้เจ้าหนี้ขอยืนยันข้อมูลจากธนาคารผู้บริหารปฏิเสธอย่างเงี้ยเราไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นทดแทนได้ก็ถือว่าอยู่ภายใต้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการตรวจสอบที่เราใช้นะเราไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารคือผู้บริหารไม่ให้เราตรวจสอบในบางเรื่องนะมาจำกัดขอบเขตเราก็สรุปแล้วทั้ง3กรณีย่อยเนี่ยกรณีใดหนึ่งหรือ3กรณีรวมกันเนี่ยทำให้ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เคยอธิบายไว้ตอนต้นก็จะมี3ประเภท qualifyadverse แล้วก็ disclaimer คือความเห็นอย่างมีเงื่อนไขความเห็นว่างบการเงินไม่ต้องหรือความเห็นอย่างไม่แสดงความเห็นนะรายงานของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทหรือ2ชนิดคือตัวเลขเปรียบเทียบประเทศไทยเราใช้กรณีนี้นะครับคือตัวเลขเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเปรียบเทียบนะครับเอาตัวเลขของปีก่อนมาเปรียบเทียบกับปีนี้นะครับเฉพาะในหน้างบการเงินส่วนในมาเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเราก็ชอบปีปัจจุบันส่วนปีก่อนถ้ามีเนี่ยก็จะเพิ่มเฉพาะที่สำคัญเท่านั้นนะงบการเงินเปรียบเทียบเราไม่ได้ใช้นะครับลักษณะของรายงานของผู้สอบบัญชีต่อตัวเลขเปรียบเทียบก็คือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่แสดงความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบนะครับแม้ว่าตัวเลขเปรียบเทียบจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขในงวดปัจจุบันแล้วก็ตามในการตรวจสอบเราก็มี2กรณีงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นปีก่อนเราไม่ได้ตรวจคนอื่นตรวจนะกรณีนี้เราอาจจะมีการอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นแล้วก็เพิ่มหัวข้อเรื่องอื่นในทางปฏิบัติจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็ได้หรือจะเพิ่มก็ได้นะครับกรณีที่2คืองบการเงินก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบอันนี้เราถ้างบงวดก่อนไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยยอดยกมาเนี่ยผู้สอบบัญชีก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องตรวจสอบนะแต่เราตรวจเฉพาะยอดยกมาที่เกี่ยวข้องส่วนรายการอื่นๆเราไม่ได้ตรวจนะถ้าอย่างนี้ต้องระบุไว้ในหัวข้อเรื่องอื่นนะเราหัวข้อเรื่องอื่นนะเราไปเพิ่มไว้นะครับอันนี้อาจจะไม่กระทบความเห็นของผู้สอบบัญชีนะรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสอบบัญชีครั้งแรกนะมีมาตรฐาน510นะ GSA มี3กรณีคือไม่ได้หลักฐานนี้เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยอดยกมาต้นงวดอันนี้ผู้สอบบัญชีอาจจะให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือความเห็นว่าไม่แสดงความเห็นเลยนะหรือยอดยกมาแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเราอาจจะในความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องนะหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เปิดเผยให้ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะก็แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือว่างบการเงินนี้ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องที่4สุดท้ายรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีข้อมูลอื่นนะครับข้อมูลอื่นหมายถึงข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีคือใน annual report เนี่ยนอกจากตัวงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วเนี่ยจะมีข้อมูลอื่นๆอีกซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวโยงหรืออ้างอิงในงบการเงินนะหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีก็คือไม่มีหน้าที่แสดงความเห็นต่อข้อมูลอื่นเราแสดงความเห็นต่องบการเงินแต่เนื่องจากมันมีข้อมูลอื่นเนี่ยมันรวมอยู่ในรายงานประจำปีและรายงานบัญชีก็มีหน้างบการเงินกับรายงานของผู้สอบบัญชีอยู่งั้นผู้สอบบัญชีก็ต้องอ่านข้อมูลอื่นและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นเนี่ยมันขัดแย้งกับงบการเงินหรือไม่ถ้าไม่ขัดแย้งเรื่องก็จบแต่ถ้ามันขัดแย้งผลสรุปเป็นอย่างไรคืองบถูกหรือว่าข้อมูลอื่นถูกนะครับกรณีขัดแย้งผลสรุปว่าข้อมูลอื่นแสดงผิดอย่างนี้เราต้องแจ้งผู้บริหารให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลอื่นแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลอื่นเนี่ยปกติเขาก็จะยอมนะคือเขาอาจจะมันข้อมูลมันขัดกันนะมันไม่ตรงกันเนี่ยปกติผู้บริหารก็จะยอมนะถ้ายอมเรื่องก็จบนะแต่ถ้าไม่ยอมเนี่ยผู้สอบบัญชีอาจจะต้องพูดเรื่องนี้ไว้ในรายงานถ้างบการเงินแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันนี้ผู้สอบบัญชีก็ต้องให้เขาแก้ไขปรับปรุงงบถ้าผู้บริหารยอมเรื่องก็จบแต่ถ้าไม่ยอมอันนี้อาจจะกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือมีทั้งสองกรณีคือข้อมูลอื่นบางส่วนถูกบางส่วนผิดงบการเงินบางส่วนถูกบางส่วนผิดมีทั้งผิดทั้งคู่เลยอย่างนี้ก็มีนะก็มันก็จะส่งผลต่อข้อมูลต่อในรายงานของผู้สอบบัญชีการแสดงหัวข้อข้อมูลอื่นนะข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีหัวข้อข้อมูลอื่นเนี่ยก็จะต่อจากข้อมูลเรื่องอื่นนักศึกษาอย่าสับสนนะเรื่องอื่นเนี่ยก็คือเรื่องอย่างเช่นงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นงบการเงินยอดยกมาต้นงวดไม่ได้ตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องอื่นแต่ข้อมูลอื่นนี่หมายถึงข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่งบการเงินงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนะมันอื่นเหมือนกันแต่อื่นคนละอย่างอันนี้

0: ที่เป็นข้อมูลอื่นกับเรื่องอื่นนะนักศึกษาต้องระวังถ้อยคำที่เขาใช้นะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลอื่นเนี่ยจะใช้เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับที่บรรยายไปก็เป็นประเด็นสำคัญสำคัญในหน่วยที่6การรายงานของผู้สอบบัญชีหวังว่านักศึกษาจะทำเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะด้วยเวลาจำกัดอาจารย์ก็อาจจะไม่สามารถจะนำเสนอรายละเอียดอย่างได้ครบถ้วนนะดังนั้นนักศึกษาก็ต้องศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะการสอนชุดวิชานี้ให้เข้าใจยิ่งขึ้นในอีกสักครู่นะครับนักศึกษาลองมาประเมินความรู้กับกันนะครับแล้วพบกันในช่วงท้ายครับ
1: ในช่วงคำถามประเมินความรู้นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับหน่วยที่4นะครับการปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้านะครับเรามาดูคำถามของหน่วยที่4กันเลยนะครับนะครับเราดูว่าเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับข้อ1นะครับกิจกรรมใดไม่อยู่ในวงจรรายได้นะครับมีข้อกองไก่คำนวณค่าในหน้าขอไข่อนุมัติการขายสินค้าคอควายรับคำสั่งซื้อของลูกค้านะครับงงูรับจำนำเงินค่าสินค้านะครับนะครับในการที่จะเป็นผู้สอบบัญชีนะครับในการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับก็คือผู้สอบชีต้องรู้ขั้นตอนนะครับรู้ว่าที่มาของรายการบัญชีนะครับแต่ละวงจรนะครับในวงจรรายได้เริ่มจากไหนครับเริ่มในโฟชาร์ตนะครับในผังทางเอกสารเริ่มจากกิจการลูกค้ารับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามานะครับแล้วมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับมีการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อก่อนนะครับก็อนุมัติการขายสินค้านะครับแล้วมีการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าไปนะครับมีการส่งของพอส่งของไปลูกค้าเสร็จรับของแล้วนะครับก็เท่ากับลูกค้ายอมรับความเสี่ยงกับผลตอบแทนในตัวสินค้านั้นแล้วนะครับกิจการก็มาบันทึกบัญชีได้ในสมุดรายการขายนะครับสมุดนะครับนี่บัญชีรายละเอียดยอดเยี่ยมไปลูกหนี้นะครับแล้วก็วิ่งสู่บัญชีประเภททั่วไปนะครับเพราะนั้นข้อไหนมีในวงจรรายได้นะครับก็ตอบข้อกอไก่นะครับค่าในหน้านะครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายที่กะจ่ายให้กับบุคคลภายนอกนะครับก็อยู่ในวงจรรายจ่ายนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับไม่ยากนะครับข้อ2นะครับข้อ2วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีเจ้าหนี้ข้อใดจัดเป็นวิธีการตรวจสอบเริ่มแรกนะครับครับบัญชีเจ้าหนี้อยู่ในวงจรไหนครับอยู่ในวงจรรายจ่ายถูกมั้ยครับในการซื้อสินค้าบริการก็เกิดบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับมีขานี่ก็คือบัญชีเจ้าหนี้นะครับรายการไหนนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบเริ่มแรกนะครับอันแรกเป็นขอรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้นะครับขอไข่คำนวณตามบุญของเจ้าหนี้อันนี้เป็นนะครับเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างนึงนะครับเอาบัญชีซื้อหันด้วยยอดเจ้าหนี้ตามบุญของเจ้าหนี้นะครับตรวจสอบอีกการไปสำคัญนะครับพวกบินใบกำกับสินค้านะครับตรวจตัดยอดซื้อนะครับเรียกว่า purchase cut off นะครับให้แน่ใจว่ายอดซื้อลงถูกงวดหรือเปล่ามันอันไหนเป็นวิธีการตรวจสอบแรกสุดเริ่มแรกสุดที่ผู้สอบบัญชีควรจะทำนะครับตอบข้อไหนนะครับตอบข้อกอไก่ขอรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้นะครับขอรายละเอียดมาครับจะรู้ว่าในงบแสดงการเงินมีบัญชีเจ้าหนี้กี่รายการนะครับแล้วมาทำอะไรต่อมาขอยืนยันยอดเจ้าหนี้ไหมมาทำวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราหมุนของเจ้าหนี้นะหรือมาตรวจสอบเอกสารไม่สำคัญหรือว่าเวาชิ่งกับอะไรบ้างนะครับทีนี้เป็นข้อที่สองนะครับข้อ3นะครับการตรวจสอบบัตรลงเวลาและใบจดเวลาว่ามีรายชื่อของหัวหน้าคนงานที่มีอำนาจอนุมัติรายการช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจในเรื่องใดนะครับอันนี้อยู่ในวงจรไหนครับวงจรการผลิตนะครับวงจรการผลิตในการผลิตสินค้าก็ต้องใช้แรงงานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราผู้สอบที่ไปดูว่าพนักงานได้ใช้บัตรลงเวลาไหมนะครับเวลาตอกบัตรลงเวลาก็เป็นการพิสูจน์สิ่งที่บริหารให้การรับรองไว้ในงบการเงินในเรื่องอะไรความมีอยู่นะครับความอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริงนะตอบข้อขอไข่นะครับการที่เข้าไปตอกบัตรลงเวลาแสดงว่ามีพนักงานทำงานจริงนะครับเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ครับข้อนี้ไม่ยากนะครับนะครับข้อ4นะครับโดยทั่วไปผู้สอบบัญชีเลือกใช้กลยุทธ์การตรวจสอบส่วนผู้ถือหุ้นโดยวิธีใดส่วนผู้ถือหุ้นมีบัญชีอะไรบ้างนะครับมีบัญชีทุนเรือนหุ้นบัญชีกำไรสะสมนะครับพวกนี้จึงสำรองตามกฎหมายนะครับส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในวงจรไหนครับวงจรการจัดหาเงินนะครับอย่างที่ทราบมาแล้วว่าจัดหาเงินจะมาจากการกู้ยืมเงินนะครับหรือมาจากการนะครับระดมทุนจากผู้ถือหุ้นนะครับเพราะนั้น ส่วนผู้ดูหุ้นนะครับตรวจได้ง่ายๆก็คือจะใช้วิธีไหนดีครับทดสอบการควบคุมหรือเนื้อหาสาระหรือทำความเข้าใจระบบการภายในนะครับโดยตามหลักนะครับบัญชีส่วนผู้ดูหุ้นทุนเดินหุ้นเนี่ยใช้วิธีการตรวจเนื้อหาสาระง่ายที่สุดนะครับคือหลักการควบคุมภายในก็คือเป็นหลักพื้นๆที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งไล่วงจรให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตรวจเนื้อหาสาระนะครับอย่างตรวจทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับนะครับตรวจรายการที่เกิดขึ้นนะครับมาได้ยังไงนะครับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวงจรการจัดหาเงินผู้ถือหุ้นใช้วิธีเนื้อหาสาระง่ายที่สุดนะครับนะครับอันนึงนะครับหากผู้สอบบัญชีต้องการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณค่าเสื่อมราของอุปกรณ์ผู้สอบบัญชีควรได้วิธีการตรวจสอบข้อใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับทุกข้อก็ควรทำทั้งนั้นแต่ว่าอันนี้เขาถามว่าอยากทดสอบความถูกต้องของคำนวณการคำนวณค่าเสื่อมราคาข้อไหนครับนะครับในการตรวจสอบรายการเนี่ยอาคารและอุปกรณ์อยู่ในวงจรอะไรก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดอ่านหนังสือจะรู้ว่าอยู่ในวงจรนะครับวงจรการลงทุนนะครับมีเงินปุ๊บก็ไปลงทุนในไหนครับลงทุนในตัวที่ดินอาหารและอุปกรณ์นะครับก็มีบัญชีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นนะครับคำตอบมีอะไรครับเขาบอกว่าในตัวเลือกกไก่คำนวณซ้ำรายการที่เริ่มทดสอบคือทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคามาตรวจนับไหมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตรวจนับอุปกรณ์ตรวจนับเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ในรายการรับรองไว้ในเรื่องของความมีอยู่จริงถูกไหมนะครับคอควายตรวจสอบทะเบียนอุปกรณ์อาคารและอุปกรณ์ทะเบียนคุมก็ไม่ได้ให้พิสูจน์อะไรมากนักหนาสอบถามพนักงานบัญชีมันข้อนี้ตอบอันไหนครับทดสอบความถูกต้องของการคำนวณค่าเสื่อมราคาก็คำนวณซ้ำจากรายการที่เริ่มมาทดสอบนะครับเป็นการพิสูจน์ assertion ในเรื่องอะไรเอ่ยสิ่งที่ผู้หาให้การวางไว้ในเรื่องของความถูกต้องนะครับอย่างข้อขอไข่ตรวจนับเป็นพิสูจน์ความมีอยู่จริงนะครับงองงูคอควายก็เป็นหลักฐานที่ยังแบบไม่มีคุณภาพมากนักนะครับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นข้อ5คือเป็นนะครับเป็นการพิสูจน์นะครับพิสูจน์การวัดมูลค่านะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการประเมินความรู้ของหน่วยที่4นักศึกษาพอจะทำได้นะครับอย่างไรก็ตามนักศึกษาจำเป็นต้องอ่านเอกสารการสอนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเรามาพบกันนะครับตอนนี้ก็จะให้ทุกท่านลองทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้สรุปกันไปในหน่วยที่5ด้วยคำถามประเมินความรู้ของหน่วยที่5พร้อมนะครับเรามาเริ่มกันข้อแรกจนจบสิ้นนะครับข้อที่1ครับการสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันคือข้อใดครับกอไก่สอบถามความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับกิจการสอบทานกระดาษทำการปีก่อนที่ได้ตรวจสอบกิจการนี้ขอไข่นะครับขอควายสอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นงองงูสอบทานรายงานการประชุมของฝ่ายบัญชีและจอจานครับขอคำยืนยันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องข้อนี้คืออะไรครับข้อนี้คือต้องการว่าท่านจะสอบทานข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีข้ออะไรบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูในคำตอบที่ให้มาในช้อยอยู่5ช้อยเนี่ยท่านจะพบเลยว่าก็ไก่สอบทานความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับกิจการเป็นการสอบถามความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ครับไม่ใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเราจะไปสอบทานไหมครับเราก็คงไม่ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆต้องไปสอบถามความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่รับผิดชอบกับกิจการถูกไหมครับอันนี้ไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมันก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับส่วนข้อที่2 สอบทานกระดาษทำการปีก่อนที่ได้กิจการนี้เริ่มมีเขาแล้วใช่ไหมครับเพราะถ้าเราเป็นผู้สอบแล้วเราดูกระดาษทำการในปีก่อนมันก็ย่อมที่จะเห็นผลนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในตัวบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรส่วนการสอบทานรายชื่อผู้ถือหุ้นในข้อคอควาย เราดูนะครับรายชื่อผู้ถือหุ้นเราไปสอบทานแล้วจะได้อะไรครับเราก็ได้แต่

0: ผู้ถือหุ้นสิเราก็จะไม่รู้เลยว่าผู้ถือหุ้นเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับกิจการหรือไม่ใช่ไหมครับส่วนข้องงงูสอบทานรายงานการประชุมของฝ่ายบัญชีเฮ้ยฝ่ายบัญชีก็รู้แต่ข้อมูลทางด้านหน่วยงานของฝ่ายบัญชีของกิจการมันจะไปครอบคลุมถึงบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไรถูกต้องไหมครับส่วนการขอยืนยันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถ้าเรายังไม่ทราบว่าบริษัทไหนเกี่ยวข้องกันเราจะขอคำยืนยันได้ไหมครับก็คงไม่ได้เห็นหรือยังครับว่าจากช้อยทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับมันก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นในข้อขอไข่ครับก็คือการสอบทานกระดาษทำการปีก่อนที่ได้ตรวจสอบกิจการนี้นั่นเองล่ะครับข้อที่2ครับข้อใดเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ไม่ต้องปรับปรุงรายการบัญชีเรามาดูช้อยกันนะครับก็ไก่ไฟไหม้โกดังโรงงานหลังวันสิ้นงวดหรือหลังวันสิ้นรอบบัญชีนะครับในข้อนี้ท่านก็จะเห็นละว่าหลังวันสิ้นรอบก็หลังวันที่แน่นอนส่วนขอไข่บริษัทถูกประเมินภาษีปีก่อนหลังวันที่สิ้นรอบก็วันสิ้นรอบหมดนะครับเหมือนกันข้อขอควายก็เหมือนกันครับลูกหนี้การค้าในงบการเงินถูกศาลสั่งล้มละลายหลังวันสิ้นรอบส่วนข้ององูสินค้าไม่เคลื่อนไหวถูกบันทึกด้วยราคาทุนในงบการเงินขายได้ต่ำกว่าหลังวันสิ้นงวดจอจานยอดขายที่บันทึกในงบการเงินมีลูกค้าบางรายขอส่งคืนมาภายหลังเขาบอกว่าไม่ต้องปรับปรุงเน้นคำว่าไม่ต้องปรับปรุงแน่นอนครับต้องเป็นกอไก่เพราะอะไรครับโกดังเนี่ยตอนที่เราปิดงบเป็นยังไงล่ะครับโกดังยังมีอยู่แต่มันถูกไฟไหม้หลังวันสิ้นรอบเพราะฉะนั้นเราจะไปปรับปรุงโกดังได้ไหมไม่ได้เพราะโกดังตอนสิ้นรอบมันยังมีอยู่ดังนั้นไอ้ตัวกอไก่ก็แค่เปิดเผยไม่ต้องปรับปรุงส่วนขอไข่ล่ะถูกประเมินภาษีบอกว่าหลังวันสิ้นรอบแต่เป็นของปีก่อนภาษีมันเป็นของปีก่อนดังนั้นก็ต้องปรับปรุงแก้ไขปีก่อนถูกไหมครับลูกหนี้การค้ามันอยู่แล้วในงบการเงินถูกศาลสั่งล้มละลายก็แสดงว่างบการเงินนั้นเนี่ยแสดงลูกค้าที่นะครับไม่มีโอกาสจะได้รับเงินก็ต้องปรับปรุงครับสินค้าไม่เคลื่อนไหวขายได้นี่เป็นตัวบอกไงครับบอกว่าสินค้าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินมันขายได้ต่ำกว่าก็ต้องปรับปรุงส่วนยอดขายตรงนี้ถูกส่งคืนมันเป็นยอดขายในปีก่อนเมื่อถูกส่งคืนก็ต้องปรับปรุงนั้นกอไก่ถูกต้องแล้วครับส่วนข้อ3เสร็จสิ้นงานสอบบัญชีผู้สอบบัญชีไม่ต้องดำเนินการในเรื่องอะไรประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงข้อขอสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในข้อคอสรุปผลการตรวจสอบข้องอส่งร่างรายงานการสอบบัญชีให้ลูกค้าและจอจานยื่นงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์เราจะเห็นเลยว่าในเรื่องของการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีในตอนที่2ทุกเรื่องเนี่ยทั้งการประเมินข้อเท็จจริงการสื่อสารข้อบกพร่องการสรุปผลการจัดทำรายงานอยู่ในนั้นทั้งหมดแหละครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่อยู่นั่นคือจอจานนั่นเองเพราะงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่หน้าที่ของผู้สอบเป็นหน้าที่ของกิจการนะครับมันนี่ก็คือคำตอบข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วนะครับผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจสอบในกิจการได้บ้างกิจการใดได้บ้างกอไก่บริษัทเขียวทองจำกัดขอไข่บริษัทสุโขจำกัดมหาชนขอควายห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมาธิราชงองูห้างหุ้นส่วนจำกัดพักดีและจอจานกิจการร่วมค้าดินแดงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้สอบบัญชีตรวจสอบในห้างขนาดเล็กมันก็ยังมีอยู่2นั้นตัดกอไก่ตัดขอไข่ออกกิจการร่วมค้าก็ตัดออกก็จะเหลืออยู่2ขอควายกับงองูแต่คอควายเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจนิติบุคคลที่เป็นห้างขนาดเล็กดังนั้นในคำตอบที่มีทั้งหมด5ช้อยก็ต้องเป็นงองูแน่นอนครับทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เราได้ทำการประเมินความรู้ในหน่วยที่5นักศึกษาก็พอจะทราบนะครับว่าประเด็นใดที่นักศึกษาทำได้และทำไม่ได้ดังนั้นขอให้นักศึกษาได้ทบทวนในเอกสารการสอนซ้ำด้วยนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนครับสวัสดีครับ
1: ในช่วงท้ายนะครับคำถามประเมินความรู้นะครับก็จะเป็นคำถามของหน่วยที่6นะครับการรายงานของผู้สอบบัญชีเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับมาดูข้อแรกนะครับข้อที่1 บริการที่ให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีคืออะไรอันนี้ให้ความเชื่อมั่นก็คือการตรวจสอบกับการสอบทานฉะนั้นการตรวจสอบงบการเงินเป็นการให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะครับส่วนการจัดทำบัญชีอันนี้ไม่ให้ความเชื่อมั่นการให้บริการภาษีอากรไม่ให้ความเชื่อมั่นตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

งบการเงินสอบทานงบการเงินแล้วก็มีงานให้ความเชื่อมั่นอื่นนะครับอันนี้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลยังคำตอบงองงูนะครับข้อ2นะครับความเห็นของผู้สอบบัญชีประเภทใดที่แสดงว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถ้าผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรก็แปลว่าไม่มีข้อติดใจไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อยกเว้นใดๆก็คือความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแห่งคำตอบกอไก่ตัวยูนะความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะ unqualified opinion ความเห็นว่างบการเงินถูกต้องนี้ไม่มีนะประเภทขอไข่นี้ไม่มีนะความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขคำตอบขอควายนะครับผมพูดผิดความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขขอควายส่วนมีเงื่อนไขนี่ใช้ยกเว้นไม่ได้นะถ้ามีเงื่อนไขนี่ก็คือต้องมีสถานการณ์ที่กระทบต่อความเห็นเช่นงบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงหรือการไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างมีสาระสำคัญแต่ไม่แผ่กระจายนะไม่แสดงความเห็นอันนี้ไม่ใช่แสดงความเห็นว่างบการเงินผ่านการตรวจสอบอันนี้ไม่มีนะไม่มีความเห็นประเภทนี้เรามีความเห็นอยู่10ประเภทคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีนะมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องความเห็นว่างบการไม่ถูกแล้วก็ไม่แสดงความเห็นนะส่วนข้อไม่แสดงความเห็นคืององูนะครับงั้นไอ้ขอไข่กับจอจานนี้ไม่มีชนิดนี้งั้นคำตอบข้อนี้บอกว่าจะความเห็นว่างบการเงินถูกต้องเมื่อไหร่ก็ไม่มีเงื่อนไขขอควายนะครับปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีก็มีอยู่2ปัจจัยนะความมีสำคัญหรือผลกระทบของต่องบการเงินว่ามันมีไม่มีสาระสำคัญเราก็ไม่มีเงื่อนไขถ้ามีสำคัญเราก็มีเงื่อนไขคอลิฟายถ้ามีมากเราเรียกว่ามีและแผ่กระจายอย่างนั้นเราก็จะความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นยันปัจจัยตัวที่หนึ่งกอกไก่ใช่ข้อขอสถานการณ์นะหรือลักษณะของเหตุการณ์มีอยู่สองกรณีนะสถานการณ์หรือลักษณะของเหตุการณ์ก็คือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันนี้คือเราตรวจพบว่างบการเงินมันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่2ผู้สอบบัญชีไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมนี่ก็เป็นปัจจัยประการที่2นะความเป็นอิสระอันนี้ต้องมีอยู่แล้วงั้นขอควายนี้ไม่ใช่คำตอบขอไข่กอและขอถูกคือต้องทั้ง2ข้อนะใช่และคือข้อกอและข้อขอจอจานกอขอคอขอควายไม่ถูกงั้นคำตอบที่ถูกคืององูทั้งกอและขอนะครับข้อ4รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีจัดทำโดยใครคือรายงานการตรวจสอบรับรองบัญชีเนี่ยเป็นไปตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัษฎากรซึ่งจะผู้ออกรายงานเนี่ยเราเรียกว่าผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีเนี่ยมีอยู่2ประเภทได้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้สอบบัญชีภาษีกรข้อกผู้สอบบัญชีภาษีกร TA อันนี้ใช่ข้อขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA อันนี้ก็ใช่ส่วนผู้ตรวจสอบภาษีอากรเองของกรมสรรพากรหรือเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีอากรอันนี้ไม่ใช่เป็นผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตราสามสัมปทาแห่งประมวลรัษฎากรยันกอควายงองูอันนี้ไม่ใช่จอจานกอและขอไข่ถูกนะก็จอจานนะคือต้องสองประเภทนี้นะครับอันนี้ก็ตามประมวลรัษฎากรนะครับข้อ5รายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นเมื่อเข้ากรณีใดอันนี้ก็คือยังคงความเห็นแบบเดิมก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขได้นะความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะก็คือไม่กระทบความเห็นนะข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นนะการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงขัดต่อข้อจริงนี้เราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเป็นความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือไม่นะอันนี้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือว่าไม่ถูกต้องนะถ้าแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงงั้นอาจจะเป็นข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นหรือว่าเรื่องอื่นนะข้อมูลให้เน้นแล้วก็เรื่องอื่นฉะนั้นคำตอบงองูนะกอไก่หรือขอไข่ถูกนะขอควายไม่ถูกนะครับข้อ6รายงานของผู้สอบบัญชีกรณีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีอยู่5หัวข้อให้ลำดับของหัวข้อจากบนลงล่างคือข้อใดมันก็ให้มา4ลำดับนะอันนี้ความเห็นนี่น่าจะเป็นลำดับที่1นะเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าทำไมเราถึงแสดงความเห็นแบบนี้เรามีเกณฑ์อย่างไรเป็นลำดับที่2นะความรับผิดชอบของผู้บริหารเราให้เกียรติเขาก่อนเป็นลำดับที่3และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเราเป็นคนสุดท้ายเป็นลำดับที่4นะครับงั้นถ้า4ลำดับนี้ถ้าให้เราเรียงก็ต้องเริ่มจากข้ออะไรฮะข้อ3นะข้อ2ข้อ4แล้วก็ข้อ1 3 2 4 1คําตอบขอไข่ที่จริงมันจะมี key audit matter นะเรื่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่งเรื่องสำคัญในตรวจสอบเนี่ยจะเป็นลำดับที่3ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ย

ีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ Key Audit Matter นะ CAM นะ KAM นะซึ่งจะเป็นลำดับที่3ก่อนพูดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลแต่อันนี้เขาเอามาแค่4หัวข้อถ้ามี5หัวข้อเนี่ยหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบนะครับข้อ7นะรายงานของผู้สอบบัญชีกฤติกรเห็นอย่างมีเงื่อนไขเมื่อข้อยกเว้นเกิดการแจ้งข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในหัวข้อความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเขียนอย่างไรก็หัวข้อแรกคือความเห็นนะในหัวข้อความเห็นเนี่ย เราจะมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะมีบอกชี้แจงเหตุผลของก็เราใช้ว่าข้าพเจ้าเห็นว่ายกเว้นนะข้าพเจ้าเห็นยกเว้นกรณีที่เป็นการเกิดจากการแจ้งข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ยกเว้นผลกระทบของเรื่องที่กล่าวไว้นะอันนี้ก็คือเรื่องที่กล่าวไว้นะข้อขอไข่ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นนี่จะใช้กรณีที่เรามีหลักฐานไม่เพียงพอและเหมาะสมนะคือไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรถูกหรือผิดไม่ทราบเราใช้ว่าอาจเกิดขึ้นข้อควายข้าพเจ้าเห็นว่าขึ้นอยู่กับนี้ไม่ใช่คำนี้นานแล้วนะครับเราใช้คำว่ายกเว้นexcept อย่างเดียวนะไม่มี subject to นะขึ้นอยู่กับนี้เราไม่มีการใช้คอควายกับงองูไม่มีนะเนื่องจากเนี่ยเราจะใช้กรณีที่ถูกจำกัดมันแสดงความเห็นอย่างไม่ถูกต้องนะหรือว่าไม่แสดงความเห็นเราก็เนื่องจากเรื่องนั้นต้องมีสาระสำคัญและก็แผ่กระจายยังคำตอบเนี่ยเข้าใจว่ายกเว้นยังคำตอบกอไก่นะครับทั้งหมดที่กล่าวไปก็เป็นคำถามประเมินความรู้ของนักศึกษานะครับในหน่วยที่6การรายงานของผู้สอบบัญชีถ้านักศึกษาคงจะพอสามารถจะประเมินความรู้ของตนเองได้ระดับหนึ่งนะครับถ้ามีประเด็นใดที่นักศึกษายังไม่เข้าใจหรือยังตอบไม่ถูกต้องเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะกลับไปทบทวนนะในเอกสารการสอนชุดวิชานะนี้นะครับ32324นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องนะขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนในการเรียนชุดวิชานี้นะครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบ

0: ตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

อัชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาจะบรรยายเรื่องระบบสารสนเทศสำนักงานในหัวข้อของการบริหารงานงบประมาณสำนักงานนะครับในตอนแรกเราจะต้องรู้จักกันว่าปูพื้นฐานรู้ว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารสำนักงานบริหารงานงบประมาณสำนักงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราระบุได้ถึงว่าความสำคัญมันมีอะไรบ้าง1การควบคุมทางการเงินนะครับการเรียนรู้งบประมาณสามารถควบคุมทางการเงินได้เป็นช่วงๆนะครับหรือว่าทั้งตลอดทั้งปีเลยให้งบประมาณอยู่ในแผนงานหรือว่าอยู่ในงบประมาณที่รับอนุมัติมาทำให้สามารถมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสองความการเตรียมพร้อมในการฉุกเฉินงบประมาณเนี่ยจะมีบางส่วนที่เราต้องตั้งไว้เพื่อกันในกรณีที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเช่นเราบอกเราจะสร้างโรงงานขึ้นมาโรงงานนึงปรากฏว่าราคาค่าใช้จ่ายมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดภัยน้ำท่วมมาเราจะหางบประมาณจากไหนมาช่วยก็งบประมาณในส่วนนี้ที่มาสนับสนุนได้นะครับสามคือการจัดการกระแสเงินสดการดำเนินงานทุกอย่างในสำนักงานเนี่ยมันต้องมีกระแสเงินสดที่ใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละงวดแต่ละเวลาอาจจะใช้จ่ายภายในกันเองหรือต่อชนะหนี้ทางการค้าหรือว่าจะจ่ายในผู้รับเหมาต่างๆนะครับนั้นก็ประมาณนี้รู้ว่าเราต้องจัดการกระแสเงินสดเท่าไหร่ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาการจัดการกระแสเงินสดมีมากเกินไปก็ไม่ดีจะทำให้มูลค่าของเงินลดลงนะครับนั้นการจัดกระแสเงินสดที่เพียงพอเนี่ยทำให้บริหารงานได้อย่างราบรื่นที่สุดนะครับสี่คือการประเมินผลการปฏิบัติงานเราจะดูว่างานที่เราปฏิบัติงานเนี่ยคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่เราลงไปไหมเพราะบางอย่างเนี่ยเราใช้งบประมาณมากเกินไปแต่ผลงานออกมาไม่เหมาะสมเนี่ยก็ถือไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานนะครับห้าคือการสื่อสารและความรับผิดชอบนะครับงบประมาณจะได้รู้แล้วว่าใครรับผิดชอบอะไรหน่วยงานนั้นต้องทำอะไรใครเอาเงินไปใช้ส่วนไหนใช้เวลาเมื่อไหร่นะครับอันนี้จะได้รู้ว่าเห็นไหมว่าการบริหารงานงบประมาณมีความสำคัญต่อสำนักงานมากนะครับต่อมาเป็นวงจรของงบประมาณนะครับการทำงบประมาณมีวงจรอยู่4วงจรนะครับวงจรแรกคือการเตรียมการนะครับการเตรียมการว่าเลยทำงบประมาณแล้วต้องมีกำหนดข้อกำหนดว่าเราจะทำงบประมาณทำอะไรนะครับงบประมาณเราเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาแล้วอยากจะตั้งก็ตั้งไม่ได้นะครับสองมาดูว่าพอได้งบประมาณแล้วจะมีการจัดสรรงบประมาณยังไงอย่างหน่วยงานเนี้ยหน่วยงานขอไก่ได้เท่าไหร่ขอไก่ได้เท่าไหร่ขอควายได้เท่าไหร่เนี่ยเพื่อให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสามารถนำงบประมาณไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติที่สุดนะครับต่อมาคือการประเมินผลลัพธ์งบประมาณในรอบที่ผ่านมานะครับเราพิจารณาเราจะตั้งงบประมาณเพราะว่าเราตั้งงบประมาณปีนี้นะครับแต่เราต้องไปดูว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจะตั้งงบประมาณยังไงเพื่อเอางบประมาณเหล่านั้นมาประเมินการประเมินผลว่าที่ตั้งมาแล้วมีผลลัพธ์ยังไงเป็นตามเป้าหมายไหมนะครับต่อมาวงจรที่สองคือการขออนุมัติการอนุมัตินะครับคือหลังจากที่เตรียมงบประมาณเรียบร้อยจัดสรร

เรียบร้อยแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วต้องเสนอผู้ระดับสูงให้อนุมัติในการขอใช้วงเงินงบประมาณนะครับเพราะบางทีเราตั้งไว้แล้วถ้าไม่อนุมัติไม่ผ่านมาไม่ยังไม่ผ่านการอนุมัติมาเนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้เงินได้นะครับมันการผิดหลักการบริหารงบประมาณนะครับต่อมาที่3คือการดำเนินงานนะครับหลังจากที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยเราได้รับเงินมาแล้วเนี่ยต้องวางแผนงบประมาณนะครับสำนักงานจะใช้อะไรใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ต้องจัดทำงบประมาณด้วยแต่สำนักงานว่าหน่วยกไก่ได้ครั้งนี้ขอไข่ได้ครั้งนี้ขอควายได้ครั้งนี้แต่ละโครงการแล้วมีโครงการไหมในสำนักงานถ้ามีจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับต่อมาการติดตามและการควบคุมงบประมาณเนี่ยต้องมีการติดตามและควบคุมให้ดีเพราะบางทีเนี่ยเราใช้งบประมาณแบบไม่มีการควบคุมทำให้การสูญเสียงบประมาณหรือใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยมีระดับสูงนั้นในตัวนี้คือต้องมีการควบคุมการประเมินและรายงานงบประมาณแต่ละช่วงเวลาตามที่กำหนดว่าต้องรายงานทุก3เดือนทุก6เดือนทุก9เดือนหรือ1ปีเพื่อดูว่างบประมาณที่เราขอไปเนี่ยมีผลประโยชน์หรือว่ามีการตอบรับที่มีประเมินผลเรื่องงานที่ดีไหมนะครับต่อมาเรื่องการพยากรณ์นะครับเราจะรู้ไงว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่การพยากรณ์แรกคือ1เราต้องดูว่าวิธีการแบบเส้นตรงจะดูที่ว่าแนวโน้มงบประมาณปีที่ผ่านมาเท่านี้ปีต่อไปควรเท่าไหร่นะครับวิจารณ์วิเคราะห์โดยใช้เส้นตรงดูว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ควรจะตั้งงบประมาณเท่าไหร่ข้อนี้ต้องศึกษาจากปัจจัยหลายอย่างนะครับต่อมาวิธี2คือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เราดูที่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย3เดือนเป็นยังไง6เดือนเป็นยังไง9เดือนเป็นยังไง12เดือนเป็นยังไงเอาลูกนั้นนะมาเป็นพยากรณ์ว่าในปีนี้ที่เรางบมาเราควรจะวางแผนอย่างไรนะครับเป็นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่นะครับที่3คือการถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่ายนะครับก็คือวิเคราะห์ regression นะครับก็คือใช้ตัวแปรตัวเดียวนะครับวิเคราะห์แบบง่ายหน่วยงานเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะครับใช้งานได้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ปัจจัยตัวอื่นเยอะมากนะครับตรงนี้จะรู้แล้วแนวโน้มของงบประมาณเนี่ยเป็นอย่างไรจะลดขึ้นหรือจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาวิธีที่4คือวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุสูตรพหุคุณคือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ใช้กันเพราะว่าต้องดูปัจจัยหลายตัวนะครับที่มาวิจัยพิจารณาในการวางงบประมาณนะครับเพราะว่าหน่วยงานขนาดใหญ่เนี่ยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะต้องมีการงานเยอะนั้นต้องดูตัวแปรต่างๆมีอะไรบ้างนะครับต่อมาดูประเภทงบประมาณนะครับงบประมาณแบ่งตามลักษณะของงบประมาณตามวัตถุประสงค์แบ่งตามลักษณะก็คืออันแรกคืองบประมาณคงที่นะครับงบประมาณเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุเลยของงบประมาณเลยได้ 1,000 ก็ 1,000 ตลอดเลย 10,000 ก็ 10,000 ตลอดนะครับอันนี้นะครับนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาว่าคือไม่มีงบประมาณสนับสนุนนะครับต่อมางบประมาณแบบยืดหยุ่นนะครับแบบยืดพื้นฐานหรือแบบยืดหยุ่นแบบกลางหรือแบบยืดหยุ่นแบบชั้นสูงงบประมาณยืดหยุ่นเนี่ยช่วยไงช่วยให้เราสามารถรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าปรับเปลี่ยนส่วนไหนใครจ่ายสำนักงานใช่ไหมใครจ่ายที่ก่อนเกินใช่ไหมหรือว่าใครจ่ายที่ผันผวนตามช่วงฤดูกาลหรือช่วงงบประมาณบางประเภทที่มันนอกเหนือความคาดการนะครับต่อมางบประมาณแบบพึงประสงค์อันแรกคืองบประมาณดำเนินงานก็คืองบประมาณส่วนที่เราจะเงินเนี้ยไปทำอะไรในปีนั้นนะครับที่สองคืองบประมาณเงินสดเราดูที่งบประมาณเงินสดเราจะตั้งเท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับที่สามคืองบประมาณหลักงบประมาณหลักหมายความว่างบประมาณที่บริหารงานองค์กรทั้งหมดนะครับนะครับทุกหมวดทุกอะไรอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับที่4คืองบประมาณแบบศูนย์งบประมาณแบบศูนย์นี่จะวัดค่าใช้จ่ายแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเมื่อช่วง3เดือนเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์ใหม่ทุกครั้งจะไม่เอาค่าออกมาคือตัดเป็นศูนย์แต่ละช่วงนะครับที่5คืองบประมาณการขายคือเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการขายสินค้านะครับ6คืองบประมาณต้นทุนนะครับ7คืองบประมาณโครงการ8คืองบประมาณแผนก9คืองบประมาณดำเนินการประจำปีที่เราใช้อยู่นะครับ10คืองบประมาณหมุนเวียน11คืองบประมาณการเงินนะครับเราจะเห็นว่าในการที่เราตั้งงบประมาณเนี่ยนะครับเราต้องให้จำสอดคล้องกับเป้าหมายของเราว่าเราต้องการงบประมาณแบบไหนเพราะบางทีเนี่ยงบประมาณเนี่ยเราตั้งหน่วยงานขนาดเล็กอาจจะตั้งแบบโครงการขึ้นมาของงบประมาณได้หรือหน่วยงานขายเนี่ยนะครับคุณก็ต้องงบประมาณว่าคุณจะขายถ้าขายในการดำเนินการขายใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลต้นทุนเนี่ยนะครับหน่วยงานการเงินเนี่ยจะดูแลงบประมาณต้นทุนเนี่ยว่าสินค้าชนิดนึงเนี่ยออกมาเนี่ยคุณจะใช้ต้นทุนขนาดไหนในการที่จะผลิตสินค้านี้ออกมาเพื่อขายให้องค์กรได้กำไรนะครับหรืองบประมาณแผนกเนี่ยแผนกนี่คือส่วนย่อยลงมาในหน่วยงานแต่ละแผนกเนี่ยจะได้งบประมาณไม่เท่ากันงบประมาณแต่แผนกเนี่ยอาจจะรวมถึงงบประมาณด้าน
ค่าจ้างค่าใช้จ่ายต่างๆค่าสวัสดิการของพนักงานในส่วนนั้นด้วยนะครับนะครับส่วนงบหมุนเวียนก็คือว่าเราใช้เงินไงหมุนเวียนในระบบให้ได้เต็มที่นั้นเห็นว่างบประมาณเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราวางแผนไม่ดีหรือกำหนดไม่ดีกำหนดทิศทางของงบประมาณไม่ดีพอเนี่ยจะทำอะไรเกิดขึ้นไหมจะให้การใช้งบประมาณที่ผิดพลาดใช้งบประมาณผิดประเภทแล้วยิ่งถ้าเป็นสถาบันทางการทางภาครัฐเนี่ยการใช้งบประมาณผิดประเภทเนี่ยมันเข้าข่ายที่ผิดค่อนข้างจะรุนแรงคือเข้าข่ายทุจริตแต่ภาคเอกชนเนี่ยอาจจะมีการหมุนเวียนงบประมาณได้ในการที่บอร์ดสูงสุดเนี่ยประธานสูงสุดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ตามที่เขามีอำนาจสูงสุดแต่ทั้งภาครัฐเนี่ยเวลาของงบประมาณอะไรมาแล้วเนี่ยครับเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นการพยากรณ์หรือการคาดการณ์งบประมาณทางภาครัฐต้องแม่นยำและต้องชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้อะไรจริงๆถ้าไม่ผิดถ้าผิดพลาดเสียหายและเสียหายแต่งานทำงานด้วยครับตอนที่2เป็นกระบวนการการบริหารงบประมาณในสำนักงานเราจะบริหารงานยังไงในงบประมาณเราในแต่ละงานเนี่ยโดยมีประสิทธิภาพนะครับกระบวนการที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยเราในการดำเนินงานต่างๆได้แบบไปตรงเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นตามวัตถุประสงค์ของการทำงบประมาณนะครับเรามาดูประเภทของงบประมาณการวางแผนงบประมาณก่อนนะครับอันแรกคืองบประมาณวางแผนจากบนลงล่างหมายความว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเนี่ยฮะเป็นคนกำหนดงบประมาณลงให้ทุกคนต้องทำนะครับหรือว่ากำหนดมาว่าปีนี้1ล้านบาทต้อง1ล้านบาทลงมาให้หน่วยงานร่างเป็นคนทำนะครับเป็นคนปฏิบัติต่อนะครับต่อมาที่2คือจากล่างขึ้นบนหมายว่าจากผู้บริหารระดับล่างนะครับเสนองบประมาณขึ้นไปให้บริหารระดับบนพิจารณาและการอนุมัติลงมานะครับนั้นทั้ง2งานเนี่ยจะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ยบางทีการตั้งงบประมาณเนี่ยจากข้างบนลงล่างเนี่ยบางทีเนี่ยผู้บริหารข้างบนมองไม่เห็นว่างานล่างจริงรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่การตั้งคำถามระดับล่างขึ้นบนเนี่ยจะเห็นว่าระดับล่างเนี่ยต้องการงบประมาณไปใช้ส่วนไหนเหมาะสำหรับแต่ละองค์กรค่ะแต่ละของขนาดขององค์กรอย่างแบบที่หนึ่งเนี่ยแบบบนลงล่างเนี่ยหมายความว่าเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการนะครับส่วนที่สองคือจากล่างขึ้นบนหมายความว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้ในส่วนนี้ต่อมาแบบที่สามนะครับแบบที่3แบบทวนกระแสก็คือทั้งบนเนี่ยทั้งผู้บริหารระดับบนนะครับส่งนโยบายลงมาในรายงบว่างบประมาณปีนี้ต้องทำอย่างต้องอยากได้เห็นอย่างนี้มาไม่กำหนดตัวเลขนะครับกบกำหนดเป้าหมายลงมาส่วนระดับล่างเนี่ยที่2รูปที่2เนี่ยจะทำงบประมาณขึ้นไปรับนะครับอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่าทุกคนทุกหน่วยงานทุกระดับเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทำงบประมาณหมดมันจะได้เห็นว่าเรางบประมาณมีความชัดเจนอย่างไรในการที่จะทำนะครับเพราะบางทีเนี่ยกำหนดด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาบางทีมันขาดเขาเรียกว่ามันมีจุดบกพร่องบางตัวที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าระบบที่3แบบทวนกระแสเนี่ยหมายความว่าทุกคนเห็นข้อบกพร่องสามารถช่วยกันปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่ใช้แบบนี้นั้นทุกคนในองค์กรเนี่ยทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำงบประมาณทั้งหมดนะครับต่อมาขั้นตอนการวางแผนงบประมาณเนี่ยมีทั้งหมด9ขั้นตอนนะครับอันแรกคือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเราทำงบประมาณปีนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับว่าหน่วยงานขายบอกทำงบประมาณปีนี้เพื่อขยายตลาดหรือหน่วยผลิตบอกปีนี้ทำงบประมาณต้องการเพื่อมาผลิตภัณฑ์ออกมาหรือผลิตสินค้าออกมาเพื่อให้องค์กรเอาไปขายนะครับกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็มาดูรวมข้อมูลว่าปีที่ผ่านมาหรือโอกาสแวดล้อมเป็นคู่แข่งขันเราเป็นอย่างไรเอาข้อมูลนั้นมาร่วมในการวางแผนงบประมาณ3คือมาคาดการรายได้นะครับเรารวบรวมแล้วว่าถ้าเราทำงบประมาณแบบนี้ทำโครงการแบบนี้วางแผนแบบนี้เราจะมีรายได้อย่างไรนะข้อที่3คือคาดการรายได้ที่4คือเรามาประมาณการค่าใช้จ่ายการทำงบประมาณเราต้องดูว่าค่าใช้จ่ายแต่ละปีเรามีเท่าไหร่เราจะประมาณการเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยเราประมาณการค่าใช้จ่ายผิดพลาดเนี่ยก็มีผลกระทบนั้นการวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจต้องร่วมมือกับทุกระดับในการที่กำหนดว่าค่าใช้จ่ายแต่ละปีมีอะไรนั้นนะครับที่5คือเตรียมงบประมาณพอหลังจากประมาณการแล้วก็มาเตรียมงบประมาณนะครับเตรียมงบประมาณว่าปีนี้ต้องการขอว่าต้องการงบประมาณ1ล้านบาทเตรียมงบประมาณไว้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะครับจากที่5ปุ๊บเราเตรียมงบประมาณเสร็จอันที่6เราไปขออนุมัตินะครับพอขออนุมัติออกมาแล้วเนี่ยเราก็
พอนุมัติออกมาแล้วเนี่ยส่งมาแล้วเราต้องสื่อสารให้รู้ว่าดำเนินการงบประมาณไงสื่อสารให้คนที่เกี่ยวข้องในงบประมาณแต่ละด้านเนี่ยรู้ว่าปีนี้คุณได้เท่าไหร่คุณต้องทำอะไรโครงการนี้คุณได้รับอนุมัติโครงการนี้เมื่อคุณไม่ได้รับอนุมัติไม่ได้รับอนุมัติเพราะอะไรรับอนุมัติเพราะอะไรนะครับพอหลังจากสื่อสารแล้วก็เป็นหน่วยงานต่อสื่อต่อมาก็ตัดติดตามและปรับปรุงงบประมาณนะครับว่าเอางบประมาณไปใช้แล้วต้องปรับปรุงอะไรบ้างต้องแก้ไขยังไงบ้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยปล่อยงบประมาณออกไปแล้วไม่ติดตามน่ะมันก็มีผลเรื่องอะไรเรื่อง performance เรื่องคุณภาพหรือชิ้นงานที่ออกมาไม่เป็นตามเป้านะครับอันที่9คือเราจะติดตามว่าเตรียมงบประมาณอันที่9คือเตรียมงบประมาณปีต่อไปนะครับพอปี9เสร็จก็กลับไปวงจรที่ขั้นตอนที่1ใหม่นะครับของปีต่อไปว่าปีนี้ปี68นะครับคุณทำงบประมาณถึง9แล้วปี69คุณก็กลับมาวงจรนี้เหมือนเดิมขั้นตอนนี้เหมือนเดิมนะครับต่อมาคือขั้นตอนของควบคุมหลังจากได้แล้วเนี่ยเรามาดูว่าเราจะควบคุมงบประมาณอย่างไรนะครับอันแรกคือกำหนดวัตถุประสงค์ทางการเงินนะครับว่าเราจะควบคุมงบประมาณเพื่ออะไรเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายหรือเรื่องต่างๆที่เรากำหนดทางการเงินหรือต้องการวัดอะไรนะครับที่สองคือเราพัฒนางบประมาณอย่างไรนะครับเอางบประมาณเนี่ยไปใช้อย่างไรนะครับที่สามคือเราติดตามดำเนินการตามงบประมาณว่างบประมาณที่ได้รับแล้วเนี่ยเราไปดำเนินการตามแผนไหมเช่นบอกว่าปีนี้มสช.จะผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นมัลติมีเดียขนาดใหญ่เพื่อให้นักศึกษาได้หรือผู้ต้องการเรียนรู้ได้ต่างๆเนี่ยเราจะติดตามตามดำเนินการงบประมาณนี้อย่างไรนะครับสี่คือติดตามประสิทธิภาพหลังจากที่ดำเนินงานงบประมาณแล้วต้องมีในหน่วยงานคือมาติดตามประสิทธิภาพที่ขอไปอ่ะนะว่าเงินก้อนนี้พอไปทำแล้วเนี่ยได้ผลตามที่กำหนดไว้ไหมนะครับพอติดตามผลแล้วเสร็จมาดูข้อที่5มาดูเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับงบประมาณตรงกันไหมเพราะบางทีหลักการก็คืออยากได้ผลลัพธ์ที่จริงเนี่ยสูงกว่างบประมาณนะครับสูงกว่าคือว่าเราในงบประมาณ100บาทแต่เราสามารถทำมูลค่าได้ถึง 1,000 บาทอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการทำงบประมาณที่หรือทำโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์มากนะครับอันที่6คือดำเนินการแก้ไขนะครับเพราะเราดำเนินงบประมาณแล้วถ้าเกิดปัญหาขัดข้องไม่ว่ากรณีต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างว่าโรคระบาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่กระทบต่องบประมาณเนี่ยเราดำเนินการแก้ไขนะครับดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงบประมาณให้อยู่ในเส้นทางที่เราอยากให้งบประมาณดำเนินไปนะครับต่อมาการประเมินงบประมาณนะครับขั้นแรกคือวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นการคำนวณระหว่างจำนวนเงินจริงกับเงินที่วางแผนนะครับว่ามีความแปรปรวนไหมบางทีที่ผมบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยงบประมาณเราได้มาร้อยหนึ่งอาจจะมีผลกระทบอาจจะของขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาหรือปัจจัยหลักที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบไหมนะครับมาดูวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับที่สองเรามาดูเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนนะครับแปลงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในการวัดเปรียบเทียบกับงบประมาณว่าต้นทุนเท่านี้ได้กำไรเท่านี้หรือว่าเราจะเปรียบเทียบว่าคุ้มความคุ้มค่าเราไหมหรือว่าจุดคุ้มทุนเรามีเมื่อไหร่ในทางดำเนินงานนะครับอันนี้เป็นวิเคราะห์ทางการเงินล้วนๆนะครับที่สามคือวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะครับเราวิเคราะห์งบประมาณว่าต้นงบประมาณที่ได้มาเนี่ยคุ้มกับต้นทุนไหมคุ้มกับผลประโยชน์ที่จะตอบกลับมาให้สถาบันไหมนะครับหรือองค์กรไหมนะครับสี่คือวิเคราะห์ผลตอบรับนะครับวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเฮ้ยงบประมาณที่ทำเนี่ยมีผลอย่างไรมีประสิทธิภาพอย่างไรมีความเฉิดฉายหรือว่ามีการสร้างผลงานที่ดีล้ำเป็นอย่างไรนะครับเราเห็นว่าในการที่เราทำงบประมาณเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าการทำงบประมาณไม่ทำเพื่ออนุมัติแล้วจบกันไปนะครับอนุมัติการทำงบประมาณต้องมีการควบคุมการติดตามและการประเมินผลเพื่ออะไรเพื่อเราสามารถใช้งบประมาณเนี่ยนะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดสร้างผลงานออกมาตามงบประมาณที่คาดการไว้ในการหลักทำงบประมาณทั่วไปในการผู้คาดหวังนะครับจากการใช้งบประมาณเนี่ยต้องการเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานเนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับไอ้ตัวนี้มันจะวัดประสิทธิภาพของผู้ดำเนินการว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอไม่สามารถงบประมาณเท่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าไหมนะครับเพราะเราไม่อยากเห็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วอะไรไหมแล้วผลออกมาเนี่ยได้ประเมินแล้วต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับไปมันเป็นการสูญเสียทางการงบประมาณที่ไม่ดีเลยนะครับนั้นการติดตามกับการประเมินผลเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนั้นผู้ที่จัดทำงบประมาณเนี่ยงบประมาณสำนักงานเนี่ย
ต้องสามารถติดตามได้ควบคุมได้และประเมินผลได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายสว่างไหมเพราะอะไรเพราะตรงจุดนี้ผลประกอบวันนี้เราสามารถนำส่วนนี้ไปใช้งบประมาณทางงบประมาณในครั้งหน้าต่อไปและเป็นการสร้างกู๊ดดีลกู๊ดวินให้องค์กรด้วยว่า

เราสามารถทำงบประมาณเนี่ยทำงบประมาณได้ตามเป้าหมายถ้าสูงสุดของก่อนครับต่อมาเป็นตอนที่3นะครับเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณผมบอกแล้วว่างบประมาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมให้ดีต้องมีความชัดเจนบางทีเนี่ยเราบริหารมันด้วยเมนวลบางทีมันอาจจะผิดพลาดได้หรือคำนวณผิดพลาดได้นั้นในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมีการนำระบบสารสนเทศมาเพื่อบริหารงานงบประมาณมากขึ้นผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้โปรแกรมเซตเป็นรูปหรือว่าเป็นการสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นั้นเห็นว่าบทบาทของระบบสารสนเทศเข้ามาในการบริหารงานงบประมาณเนี่ยมากขึ้นและสามารถให้เราเนี่ยรู้เลยว่าสถานะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันว่าประเภทของงบประมาณเป็นยังไงนะครับประเภทของงบของสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเนี่ยเรามีแบ่งเป็น4ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยครับระบบสารสนเทศนะครับระบบสนับสนุนการบริหารงาน OSS นะครับระบบเนี้ยคนที่ใช้เนี่ยคือพนักงานระดับปฏิบัติการที่ใช้นะครับในการที่จะเอาข้อมูลเนี้ยมาดำเนินการในงานแต่ละวันนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ว่าหรือว่าปีนี้บอกว่าพนักงานขายเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองขายวันนี้ได้เท่าไหร่หรือเจ้าหน้าที่ call center เนี่ยรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยว่าหรือรับคำติชมเนี่ยว่าวันนี้แต่ละวันเนี่ยมีการใช้รีสอร์ทเท่าไหร่หรือว่ามีการติดต่อมาเท่าไหร่นะครับต่อมาระบบที่2เนี่ยครับคือระบบสนับสนุนเพื่อการจัดการระบบสนับสนุนเพื่อการจัดการเนี่ยเป็น MS นะครับสำหรับผมเนี่ยในระบบสนับสนุนเพื่อการจัดการเนี่ยเป็นหน่วยเป็นระบบที่ผู้บริหารระดับต้นเป็นคนใช้นะครับว่าในหน่วยเรามีว่าในหน่วยเราเป็นมีผู้อำนวยการมีหัวหน้ากองแล้วหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยจะใช้ผู้บริหารระดับล่างจะใช้ระบบเพื่อการจัดการนะครับต่อมาระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจอันนี้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเนี่ยนะครับ DSS เนี่ยหน่วยงานที่ใช้เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับกลางกับระดับสูงจะใช้ผสมกันนะครับในระดับการตัดสินใจเนี่ยจะมีระดับว่าแค่ไหนระดับกลางตัดสินใจระดับแค่ไหนระดับสูงตัดสินใจนะครับอันนั้นจะเป็นการผสมผสานกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารทั้ง2ระดับที่ใช้ร่วมกันนะครับอันที่3คือระบบสนับสนุนเพื่อผู้บริหารระบบผู้บริหารเนี่ยเป็นระบบสนับสนุนที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้นใช้เพื่ออะไรเพื่อเอาข้อมูลเนี้ยมาตัดสินใจว่าปีนี้จะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรนะครับวางแผนระยะยาวให้กับองค์กรนะครับจะเห็นว่ามันแตกต่างกันคือถ้าระดับบริการเนี่ยใช้ day to day นะครับใช้วันต่อวันบริหารวันต่อวันใช้งานไปวันต่อวันบริหารระดับจัดการ MS ก็คือใช้ในช่วงไตรมาสหรือใช้ช่วงในเดือนในวันนั้นในเดือนนั้นในสัปดาห์นั้นนะครับผู้บริหารตัดสินใจคือใช้ระดับตั้งแต่ครึ่งปีหรือเป็น1ปีแต่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับสำหรับผู้บริหารนะ ESIS นะครับจะดูทั้งหมดเลยนะครับสารสนเทศทั้งหมดเลยดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเนี่ยมาใช้ตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะนำพาองค์กรไปอย่างไรนะครับอะไรที่เป็นประเด็นที่กระทบต่อการบริหารงานเราบ้างอะไรที่เราต้องปรับแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อสำหรับผู้บริหารเนี่ยเป็นสิ่งจำองค์กรทุกองค์กรต้องมีนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริหารสูงหรือแค่ของกิจการเนี่ยสามารถวางแผนในอนาคตตัวเองได้ไอ้นะวางแผนกิจการของตัวเองได้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องฟังก์ชันระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานงบประมาณนะครับเราจะแบ่งฟังก์ชันเนี่ยออกเป็น4ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกเนี่ยเป็นการวางแผนงบประมาณในการวางแผนงบประมาณเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเราทำงบประมาณเราต้องมีการวางแผนนะครับวางแผนว่าจะทำอะไรนั้นในส่วนการวางแผนงบประมาณเนี่ยจะมีโมดูลอยู่2โมดูลคือโมดูลแรกคือโมดูลวางแผนในระบบสารสนเทศเนี่ยจะมีฟังก์ชันสำหรับการวางแผนให้นะครับจะใช้ข้อมูลอะไรต้องลิงก์ข้อมูลที่ไหนนะครับรวบรวมยังไง2คือโมดูลการวิเคราะห์จะเห็นว่าเราวางงบประมาณขนาดนี้แล้วจะมีผลอะไรมีผลกระทบอะไรไหมนั้นบางทีโมดูลการวิเคราะห์เนี่ยจะใส่ซีนาริโอเข้าไปเพื่อให้ดูว่าถ้าเกิดอย่างนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับต่อมาโมดูลอันที่2คือการจัดทำงบประมาณนะครับโมดูลตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้จะดูประกอบด้วย2โมดูลคือโมดูลการปรับปรุงและการปรับแต่งงบประมาณ
เมื่อแผนที่1กําหนดมาแผนแล้วเนี่ยพอโมเดลที่2นี่จะดูว่างบประมาณที่ได้เนี่ยเหมาะสมมั้ยต้องมีการปรับแก้มั้ยเพราะบางทีการวางแผนมาในซีนาริโอหรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งพอมาจัดทั้งประมาณเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอาจต้องปรับว่าประมาณปรับขึ้นหรือปรับลดลงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้นะครับต่อมาคือมาดูการอนุมัติงบประมาณนะครับหลังจากที่จัดปรับแต่งงบประมาณแล้วนะครับโบนดูไปส่งเข้าการอนุมัตินะครับการอนุมัติเนี่ยจะมีข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่โมดูลที่หนึ่งโมดูลวางแผนมาให้วิเคราะห์มาให้ปรับปรุงให้จนถึงโมดูลนครเนี่ยจะข้อมูลเนี้ยเข้าสู่กระบวนการอนุมัติของงบประมาณนะครับพอโมดูลที่3เนี่ยหลังจากที่อนุมัติงบประมาณแล้วเป็นโมดูลการติดตามและควบคุมงบประมาณนะครับจะประกอบด้วยโมดูลการติดตามงบประมาณว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยหรือแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมีการใช้งบประมาณอย่างไรเป็นไปตามเป้าหมายไหมมีการออกนอกเส้นทางไหมถ้าออกนอกเส้นทางออกนอกเส้นทางเพราะอะไรนะครับบางทีงบประมาณบางอย่างเนี่ยบางครั้งเราจะตรงเป็นเส้นตรงไม่ได้บางอย่างมันมีปัจจัยผันแปรต่างๆที่มากระทบเราต้องปรับปรุงให้ได้นะครับสองโมดูลการควบคุมงบประมาณเราจะควบคุมยังไงเราติดตามแล้วเราควบคุมยังไงว่าหน่วยงานนี้ใช้งบประมาณน้อยไปกระตุ้นให้เขาใช้หน่วยงานนี้ใช้เกินไปกระตุ้นเขาลดการใช้จ่ายนะครับเป็นต้นที่สามคือโมดูลการจัดการความเสี่ยงเราจะดูที่ว่าถ้าใช้งบประมาณแบบนี้มีความเสี่ยงต่อองค์กรไหมนะครับเพื่อได้เพื่อให้รองรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นความเสี่ยงเนี่ยเกิดได้ตลอดเวลานะครับตามหลักการวิชาการเขาบอกอะไรที่เคลื่อนไหวได้ถือว่ามีความเสี่ยงหมดนั้นการเงินเคลื่อนไหวที่เราจับต้องไม่ได้ก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับโมดูลที่4คือการรายงานงบประมาณนะครับโมดูลนี้จะประกอบโมดูล2โมดูลคือโมดูลการรายงานว่าปีนี้เราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับอะไรที่เพิ่มเติมมาไหมนั้นโมดูลรายงานต้องรายงานทุกอย่างนะครับว่าการใช้เหตุการณ์หรือจุดวิกฤตต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆในการทำงบประมาณเป็นอย่างไรโมดูลอันต่อมาคือโมดูลการจัดการข้อมูลนะครับเราจะจัดการข้อมูลยังไงเอาไปใช้ในปีต่อไปนั้นงบประมาณเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณวิธีทำงบประมาณเนี่ยข้อมูลงบประมาณเนี่ยไม่เคยถูกทิ้งนะครับตามหลักนะครับตามหลักต้องมาใช้ทุกปีนะครับเป็นจะ5ปี10ปีก็ต้องเอามาใช้เพื่อได้ดูรถแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการใช้งบประมาณของเรานะครับต่อมาฟังก์ชันทางการเงินของโปรแกรมแทนรูปมีอะไรบ้างโปรแกรมแทนรูปจะแบ่งเป็น4ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการหามูลค่าของเงินตามเวลาเราจะรู้ว่าปีนี้เราลงทุนโครงการไปเนี่ยอีก5ปีเงินเราจะเป็นเท่าไหร่ว่าเราลงทุนปีนี้10บาท100บาท100บาทแล้วกันปีเนี่ยเงิน100บาทจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราลงทุนไปแล้วอ่ะเราย้อนกลับมาดูว่าพอปีนี้เราลงทุนเสร็จแล้วเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับใช้ฟังก์ชันนี้ในการดูแลได้นะครับต่อมาฟังก์ชันเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตราสารหนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนหรือการระดมทุนนะครับว่าเราจะลงทุนว่าองค์กรเรามีเงินสดหรือกระแสเงินสดเหลือเราจะลงทุนในหลักทรัพย์ยังไงจะลงทุนตัวไหนหรือจะลงตราสารหนี้ไหนผลตอบแทนยังไงฟังก์ชันนี้จะมีกำหนดให้เรานะครับต่อมาฟังก์ชันที่3ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดหาตราดอกเบี้ยบอกสำหรับเราบอกเรามีเงินสดแล้วเราจะฝากเงินในตันเวทไทยหรือว่าเราขาดเงินแสนเงินสดเราจะหากู้ยังไงนะครับโดยดอกเบี้ยที่สามารถรักษาเสถียรภาพเงินการเงินเราได้นะครับต่อมาฟังก์ชันที่4นะครับฟังก์ชันที่4คือเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคามันจะเหมาะสำหรับกิจการที่มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือสินค้าหรือว่าเครื่องสาธารณูปโภคในองค์กรเราจะรู้ว่าแต่ละปีเนี่ยค่าเสื่อมราคาเป็นเท่าไหร่เพราะค่าเสื่อมราคาที่เราคำนวณเนี่ยนะครับจะสามารถมาใช้คำนวณทางภาษีเราได้นะครับถ้าไม่มีค่าเสื่อมเลยเราจะภาษีเต็มที่เลยถ้ามีค่าเสื่อมสามารถมาหักลบทางภาษีได้จะเห็นว่าในการที่ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทางการเงินเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราสามารถสะดวกสบายขึ้นในการดำเนินงานนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
7: คร
6: ับ ท่านโทรมาพอดี
8: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: จะเรียนมสทได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 788
12: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งอยู่ในชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันในเนื้อหาหลักๆ3เรื่องด้วยกันนะคะในเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งก็จะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นแล้วก็องค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะในเรื่องที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันก็ได้แก่บุคลากรกระบวนการแล้วก็เครื่องมือสนับสนุนนะคะซึ่งเครื่องมือสนับสนุนนี้เนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลแล้วก็ระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะส่วนเรื่องที่3เนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักกับระบบสารสนเทศที่ภาครัฐเนี่ยนำมาใช้ในการบริหารจัดการพัสดุของภาครัฐหรือที่เรียกว่าระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางนั่นเองค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันในตอนที่1นะคะจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งเพื่อให้การทำความเข้าใจเนี่ยง่ายขึ้นก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเราจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะแล้วก็จะต่อด้วยองค์ประกอบนะคะในการบริหารงานขององค์การเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะจะสำเร็จได้ด้วยดีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรขององค์การหรือสำนักงานนั้นๆ นะคะคำว่าทรัพยากรเนี่ยก็จะหมายถึง3ตัวหลักๆซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือคนเงินแล้วก็พัสดุทีนี้เราก็จะมาเจาะลึกไปที่ความหมายของคำว่าพัสดุแล้วก็ตัวสินค้านะคะในความหมายของคำว่าพัสดุเนี่ยได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารงานพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะพัสดุหมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะคะเจาะลงไปในคำว่า สินค้าซึ่งเป็นหนึ่งในความหมายของคำว่าพัสดุเนี่ยค่ะสินค้าเนี่ยก็จะหมายถึงวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอื่นใดตลอดจนงานบริการที่อยู่ในสินค้านั้นๆ นะคะแต่งานบริการนี้เนี่ยจะต้องมีมูลค่าไม่สูงไปกว่าสินค้าสำหรับการบริหารพัสดุในสำนักงานเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการบริหารสัดจัดการทรัพยากรของสำนักงานทั้งที่มีอยู่แล้วในคลังพัสดุของสำนักงานแล้วก็ในส่วนที่จะต้องจัดหามาเพิ่มเติมสำหรับสนับสนุนให้สำนักงานเนี่ยมีการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ในการบริหารจัดการพัสดุในสำนักงานเนี่ยนะคะก็จะมีหลักที่เราจะต้องคำนึงถึงอยู่3ประการค่ะประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบนั่นก็คือสำนักงานเนี่ยจะต้องมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของงานพัสดุนะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่วางแผนประสานงานแล้วก็ให้บริการในงานด้านพัสดุกับหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานนะคะในปัจจัยที่2ก็คือจะต้องมีการกำหนดให้มีกฎระเบียบหรือว่าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานในด้านพัสดุนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้มีการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ถูกต้องแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันสุดท้ายค่ะจะต้องมีการกำกับดูแลค่ะจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเนี่ยเพื่อให้มีการปฏิบัติงานโดยโปร่งใสแล้วก็เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาดูกันที่องค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะที่เราพูดถึงกันไว้แล้วก็จะมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็มีองค์ประกอบแรกก็คือบุคลากรค่ะซึ่งบุคลากรนี้เนี่ยจะบริหารงานพัสดุให้ได้ประสบผลสำเร็จก็จะต้องอาศัยกระบวนการกระบวนการในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงหลักเกณฑ์แล้วก็กฎระเบียบวิธีในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะคะในองค์ประกอบที่3บุคลากรในเมื่อดำเนินการไปตามกระบวนการแล้วก็จะต้องอาศัยเครื่องมือสนับสนุนในการที่จะมาช่วยในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็คือ3องค์ประกอบในการที่จะบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพได้ค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกันในลักษณะของแต่ละองค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะเริ่มที่องค์ประกอบที่1นะคะก็คือบุคลากรเนื่องจากในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานเนี่ยนะคะจะเป็นงานที่มีขอบเขตงานที่กว้างแล้วก็ซับซ้อนดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถแล้วก็ความเข้าใจในการบริหารงานพัสดุเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่รับผิดชอบในงานนี้ทั้งระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้ปฏิบัติงานนะคะในการบริหารจัดการบุคลากรด้านพัสดุเนี่ยนะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่มีปัจจัยอยู่3ประการด้วยกันนะคะประการแรกที่จะต้องคำนึงถึงนี่ก็จะต้องมีการกำหนดความต้องการด้านบุคลากรโดยสำนักงานเนี่ยก็จะต้องมาพิจารณาว่าต้องการจำนวนของบุคลากรเนี่ยเป็นจำนวนเท่าใดแล้วก็ต้องการให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นจำนวนอย่างละเท่าใดนะคะจึงจะเหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อขอบเขตงานด้านพัสดุของสำนักงานนั้นๆส่วนในหลักการที่2เนี่ยก็จะต้องมีการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรโดยการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้มีความชัดเจนนะคะเพื่อที่จะสร้างความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในการที่จะให้บริการด้านงานพัสดุเนี่ยแก่หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรของสำนักงานเนี่ยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะ ในปัจจัยสุดท้ายที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุเพื่อที่จะเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มความรู้ความสามารถแล้วก็ปรับทัศนคติของบุคลากรเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะอาจจะทำได้ในรูปแบบของการจัดอบรมสัมมนาดังนี้เป็นต้นนะคะมาที่องค์ประกอบที่2ค่ะองค์ประกอบที่2ในการบริหารงานพัสดุนี้ก็คือกระบวนการกระบวนการในการบริหารงานพัสดุเนี่ยก็คือหมายถึงหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะนะคะเป็นวงจรการดำเนินงานที่ต่อเนื่องแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะโดยมีเป้าหมายให้สำนักงานเนี่ยมีการดำเนินกิจการไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายนะคะทีนี้เนื่องจากว่าในลักษณะของกระบวนการที่ว่านี้มันมีลักษณะเป็นการดำเนินงานวงจรเราจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าวงจรการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย8ขั้นตอนด้วยกันในมาดูกันที่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกของวงจรนี้เนี่ยก็คือการกำหนดโครงการในการกำหนดโครงการเนี่ยจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านพัสดุของสำนักงานนั่นแหละเพื่อที่จะร่วมกันกำหนดโครงการแล้วก็กำหนดทรัพยากรที่จะต้องใช้ในโครงการนะคะเพื่อให้หน่วยงานพัสดุเนี่ยได้มีข้อมูลในการที่จะนำไปวางแผนในการจัดหาพัสดุมาใช้สำหรับโครงการในขั้นตอนที่2ของวงจรก็จะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยค่ะจะต้องมาทำการกำหนดความต้องการในด้านพัสดุโดยการกำหนดปริมาณก็คือจำนวนของพัสดุที่ต้องการนะคะให้มีความเหมาะสมโดยการกำหนดที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็จะต้องกำหนดระยะเวลาต้องการใช้พัสดุนะคะเช่นกำหนดว่าต้องการรับภายใน15วันหรือ30วันทำนองนี้นะคะต่อไปก็จะต้องมีการมากำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการนะคะโดยการกำหนดให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของโครงการแล้วก็จะต้องกำหนดให้เป็นกลางไม่มีการล็อกสเปคนะคะสุดท้ายค่ะจะต้องมีการมากำหนดราคากลางซึ่งการกำหนดราคากลางนั้นเนี่ย อาจจะมีการสืบราคาจากผู้ขายตั้งแต่3รายขึ้นไปนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะก็จะต้องมาหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเนี่ยค่ะจะต้องมาทำการกำหนดงบประมาณนะคะโดยอาศัยข้อมูลจากราคากลางที่ได้กำหนดไว้เนี่ยค่ะมาเป็นวงเงินในการขอจัดตั้งงบประมาณถัดไปในวงจรนะคะในกระบวนการที่4นะคะก็คือการวางแผนการจัดหาพัสดุนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานพัสดุก็จะต้องมาดำเนินการใน2เรื่องนะคะโดยเรื่องแรกเนี่ยก็จะต้องมาวางแผนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของพัสดุเพราะว่าจะต้องวางแผนในการใช้สื่อใดนะคะที่จะเจาะเข้าไปถึงตัวผู้ขายผู้รับจ้างของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อนะคะเพื่อให้ได้โดยตรงแล้วก็ได้มากรายมากที่สุดนะคะในเรื่องที่2ที่จะต้องคำนึงถึงก็คือคำนึงถึงวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะกรณีที่เป็นหน่วยงานเอกชนก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่สำนักงานหรือองค์การนั้นๆกำหนดไว้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยค่ะก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560นะคะในขั้นตอนที่5ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการจัดหาซึ่งหน่วยงานพัสดุเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินงานหลักๆ3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเริ่มด้วยที่ว่าพัสดุเนี่ยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยให้ไปถึงผู้ขายผู้รับจ้างให้ได้มากรายที่สุดโดยวิธีการที่โปร่งใสแล้วก็ทั่วถึงนะคะขั้นตอนที่2ในเมื่อมีการเสนอราคามาแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ขายผู้รับจ้างโดยการพิจารณารายที่เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดไว้นะคะโดยเสนอราคาต่ำสุด ค่ะจากนั้นก็จะมาเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ราคานี้เนี่ยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณแล้วก็อยู่ในราคากลางที่กำหนดไว้นะคะสุดท้ายค่ะก็คือการทำสัญญาการทำสัญญากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เราได้คัดเลือกไว้นะคะในขั้นตอนต่อค่ะก็คือการควบคุมพัสดุในการควบคุมพัสดุเนี่ยค่ะก็คือการบริหารจัดการพัสดุที่เราได้จัดซื้อจัดหาได้มาเนี่ยนะคะมีการควบคุมในสองส่วนควบคู่กันไปนะคะในการควบคุมแรกก็คือการควบคุมทางบัญชีนะคะแล้วก็การควบคุมในด้านของตัวพัสดุในการควบคุมทางบัญชีนี้เนี่ยก็ยังจำแนกออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือการจัดทำบัญชีวัสดุใช้สำหรับรายการพัสดุที่เป็นประเภทวัสดุนะคะก็คือเช่นดินสอปากกากระดาษแฟ้มเอกสารดังนี้นะคะส่วนบัญชีประเภทที่2เนี่ยก็คือการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินซึ่งจะใช้กับรายการพัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เราได้ดำเนินการปลูกสร้างขึ้นมานะคะในการควบคุมทางบัญชีเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนพัสดุของสำนักงานตามที่มีอยู่จริงเนี่ยให้ตรงกับยอดบัญชีที่เราได้บันทึกไว้นะคะทีนี้นอกจากการตรวจนับจำนวนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการ

ในการตรวจนับแล้วก็ประเมินพัสดุเนี่ยค่ะควรที่จะทำอย่างน้อยปีละครั้งนะคะเรียกว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปีค่ะส่วนในด้านของการควบคุมตัวพัสดุเนี่ยนะคะจะเป็นการดูแลจัดเก็บพัสดุที่จัดหาได้มาเนี่ยนะคะแต่ละประเภทเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกวิธีแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของวัสดุนี้เนี่ยเพื่อในการรอการเบิกนำไปใช้นะคะส่วนในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่7ก็คือการบำรุงรักษาพัสดุอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านพัสดุเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการดูแลรักษาดูแลจัดการกับพัสดุของสำนักงานเนี่ยนะคะหากว่ามีพบว่ามีรายการใดที่จะต้องมีการซ่อมแซมก็จะต้องมีการแจ้งซ่อมแซมเช่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรในสำนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่อาคารสิ่งปลูกสร้างก็ตามนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการจำหน่ายพัสดุซึ่งการจำหน่ายพัสดุนี้นะคะก็จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลมาจากผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่เราได้คุยกันมาแล้วในขั้นตอนของการตรวจนับพัสดุประจำปีนะคะโดยการนำเอาผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีดูรายการพัสดุใดที่มีความชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติอีกต่อไปแล้วหรือว่าเสื่อมสภาพนะคะเราก็จะตัดเอาพัสดุเหล่านี้เนี่ยค่ะตัดยอดออกจากบัญชีหรือว่าทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานซึ่งการกระทำดังนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลดภาระความรับผิดชอบจากพัสดุที่เสียหายเหล่านั้นออกจากบัญชีแล้วก็ทะเบียนของสำนักงานอย่างเป็นระบบนะคะและนี่ก็คือทั้ง8ขั้นตอนของวงจรการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งจะต้องดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ครบตามวงจรค่ะสำหรับในตอนที่3นี้นะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกันในองค์ประกอบที่3ของการบริหารงานสำนักงานซึ่งก็คือเครื่องมือสนับสนุนในการบริหารงานนะคะซึ่งก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลแล้วก็ประเภทที่2ก็คือระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุนะคะโดยในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลนี้เนี่ยก็จะมีที่นิยมใช้ปัจจุบันก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือรหัสบาร์โค้ดหรือว่ารหัสแท่งแล้วก็รหัส RFID หรือรหัสป้ายนะคะทั้งรหัสบาร์โค้ดแล้วก็รหัส RFID เนี่ยต่างก็เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันทั้งคู่นะคะโดยที่เราจะมาทำการติดรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสของ RFID เนี่ยเข้ากับพัสดุแต่ละรายการของสำนักงานนะคะแล้วก็ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือเครื่องอ่าน RFID นะคะโดยเพื่อที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของพัสดุไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือรหัสหมายเลขพัสดุหรือวันเดือนปีที่รับเข้ามาตลอดจนข้อมูลต่างๆที่จำเป็นนะคะทั้งนี้เพื่อที่ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการพัสดุของสำนักงานให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะคะต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของอุปกรณ์สนับสนุนประเภทที่2ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะโดยระบบสารสนเทศนี้เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่มีระบบการทำงานที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาทำการรวบรวมประเมินผลจัดเก็บแล้วก็แสดงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมแล้วก็วิธีปฏิบัติงานขององค์การหรือสำนักงานเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุนะคะยกตัวอย่างของระบบสารสนเทศที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็อย่างเช่นระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning นะคะซึ่งจะเป็นโปรแกรมในการบริหารงานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านงานพัสดุหรือด้านบริหารงานต่างๆนะคะสำหรับความสำคัญของระบบสารส

ส่วนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุนี่นะคะก็จะมีความสำคัญใน5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุในสำนักงานโดยเราจะนำเอาระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานปรับปรุงขั้นตอนงานแล้วก็ขั้นตอนเอกสารเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานมีการดำเนินงานที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะในด้านที่2ก็คือนำมาใช้ในด้านของการบริหารจัดการข้อมูลโดยการนำระบบสารสนเทศเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านพัสดุนะคะเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนนะคะตลอดจนมีความเป็นปัจจุบันสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเนี่ยมาใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วในด้านที่3ก็คือด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโดยก็จะมีการนำเอาระบบสารสนเทศเนี้ยเข้ามาใช้ในระบบการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการด้านงานพัสดุแก่หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานด้วยในด้านที่4ก็จะเป็นด้านของความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะมีการนำเอาระบบสารสนเทศนี้นะคะมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์การหรือสำนักงานซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยส่วนในด้านสุดท้ายค่ะจะเป็นด้านของการควบคุมการปฏิบในการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมนะคะโดยจะมีการนำเอาระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้แล้วก็ยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อีกด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูถึงระบบงานย่อยที่ประกอบอยู่ในระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานก็จะประกอบด้วย5ระบบงานย่อยด้วยกันนะคะระบบแรกเนี่ยก็จะคือระบบบริหารงบประมาณซึ่งจะนำมาใช้ใช้ในขั้นตอนของการกำหนดโครงการแล้วก็กำหนดงบประมาณนะคะในระบบนี้เนี่ยก็จะมีการทำงานหลักๆอยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนในการขอจัดตั้งงบประมาณในขั้นตอนที่2ก็คือการตรวจสอบดูแลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะส่วนในระบบงานย่อยที่2ก็คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็จะใช้ในขั้นตอนการซื้อหรือการจ้างขององค์การทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะระบบที่3เป็นระบบบริหารสัญญาซึ่งระบบนี้เนี่ยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยจะทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสัญญาเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารสัญญาเนี่ยได้นำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมดูแลกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาค่ะสำหรับระบบงานย่อยที่4ก็คือระบบบริหารพัสดุหรือว่าระบบการควบคุมพัสดุระบบนี้เนี่ยจะช่วยในการควบคุมการจัดเก็บพัสดุทรัพย์สินของสำนักงานนะคะอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีปริมาณของพัสดุคงคลังเนี่ยที่มีความเหมาะสมแล้วก็มีการแสดงยอดของพัสดุคงคลังอย่างเป็นปัจจุบันนอกจากนี้ยังช่วยในการควบคุมการเบิกจ่ายยอดพัสดุเนี่ยไปยังหน่วยงานต่างภายในสำนักงานซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนในระบบงานย่อยสุดท้ายก็คือระบบบริหารการบำรุงรักษาซึ่งระบบนี้เนี่ยจะช่วยในการควบคุมการบำรุงรักษาพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินเนี่ยมาจากระบบบริหารพัสดุแล้วก็จะทำการบันทึกรายการทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องทำการซ่อมแซมบำรุงรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการบันทึกประวัติในการซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุทรัพย์สินนั้นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการวางแผนในการที่จะบำรุงรักษาพัสดุทรัพย์สินของสำนักงานในครั้งต่อไปแล้วนี่ก็คือการทำงานของเครื่องมือสนับสนุนในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานค่ะ

0: ำหรับในตอนที่4นี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางนะคะโดยเนื่องจากภาครัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภาคเอกชนด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางนะคะโดยผ่านทางเว็บไซต์ gprocurement.go.th นะคะตามภาพประกอบหน้าจอนี้ก็จะเป็นภาพหน้าจอหลักของระบบ EGP นะคะทีนี้มาดูว่าระบบ EGP เนี่ยเป็นอย่างไรระบบ EGP นี้ก็คือระบบสารสนเทศที่ภาครัฐเนี่ยนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการพัสดุของภาครัฐ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทำการบันทึกข้อมูลการซื้อจ้างของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะคะรวมถึงข้อมูลของผู้ค้าข้อมูลของสินค้าแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การทั้งภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงระบบ EGP นี้เนี่ยได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะดังนั้นระบบ EGP นี้เนี่ยก็จะเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศตามมาตรฐานสากล นะคะโดยรัฐเนี่ยมีเป้าหมายที่จะทำระบบ EGP นี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจากว่าผู้ที่เข้าไปเสนอราคาในระบบ EGP ซึ่งเป็นภาคเอกชนเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยได้แบบออนไลน์เรียลไทม์ในระบบ EGP นะคะนอกจากนี้เนี่ยภาครัฐก็ยังมีเป้าหมายในการที่จะลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยที่ว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560เนี่ยค่ะก็ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทำการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP เท่านั้นเนื่องจากว่าระบบ EGP เนี่ยจะมีขั้นตอนแล้วก็มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ยังต้องทำการปริ้นเอกสารออกมาจากระบบ EGP เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการปฏิบัติงานอีกด้วยนะคะรวมถึงภาครัฐเนี่ยยังมีเป้าหมายเพื่อที่จะกระตุ้นเม็ดเงินในการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐเนี่ยให้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่จะ เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้เป็นไปตามปีงบประมาณโดยผ่านทางระบบ EGP นี้อีกด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP นะคะซึ่งพัสดุที่จะมาทำการซื้อจ้างในระบบ EGP เนี่ยจะต้องเป็นพัสดุที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะคะโดยผู้ค้ากับภาครัฐเนี่ยจะสามารถเข้าไปเสนอราคาในระบบ EGP นี้เนี่ยได้2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-market ซึ่งจะใช้กับรายการพัสดุที่มีการกำหนดรายการไว้แล้วอยู่ในระบบข้อมูลสินค้าหรือว่าระบบ e-catalog ของกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งผู้ค้ากับภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปทำการแสดงรายการสินค้านี้เนี่ยไว้ในระบบ e-catalog ไว้อยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยในระบบ e-catalog ก็จะมีรายการสินค้าอยู่ทั้งหมด78รายการด้วยกันค่ะกระดาษถ่ายเอกสารผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็อีกหลายๆรายการนะคะส่วนในวิธีที่2ก็คือวิธีประกวดราคา e-bidding ซึ่งจะใช้กับรายการพัสดุที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในระบบ e-catalog ของกรมบัญชีกลางนะคะอย่างเช่นพวก อุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆงานจ้างบริการเช่นงานดูแลรักษาความสะอาดนะคะหรือโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆนะคะก็จะต้องใช้ระบบ e-bidding ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการทำงานของระบบสารสนเทศที่ภาครัฐนำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุของภาครัฐค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวก็คือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรา

0: นำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่7เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกันในสำนักงานนะคะเริ่มแรกเลยนะคะว่าทำไมจึงต้องมีการทำงานร่วมกันในสำนักงานนะคะโดยปกติเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจอย่างไร้พรมแดนนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการธุรกิจเพิ่มการแข่งขันให้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะแล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงานร่วมกันทั้งทางด้านเรื่องของโครงสร้างการทำงานสังคมและวัฒนธรรมวิธีการทำงานวิธีการบริหารจัดการจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทำให้การทำงานร่วมกันภายในและระหว่างสำนักงานมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนะคะหลายสำนักงานเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นแล้วก็หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นระบบสารสนเทศช่วยให้สำนักงานสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนะคะที่การทำงานระยะไกลมีความสำคัญมากขึ้นจะเห็นได้ว่านะคะแพลตฟอร์มการประชุมทางไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Zoom หรือ Microsoft Teams ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ช่วยให้ทีมงานสามารถประชุมและทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่ก็ตามแต่นะคะฉะนั้นนะคะความหมายของการทำงานร่วมกันในสำนักงานหมายถึงกระบวนการที่บุคลากรร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์หรือซอฟต์แวร์การจัดเอกสารร่วมกันเป็นต้นนะคะการทำงานร่วมกันเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็การแก้ปัญหาส่งเสริมการเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะได้อย่างมากทีเดียวฉะนั้นจึงมีความจำเป็นในการทำงานร่วมกันในสำนักงานเพื่อที่จะทำให้การขยายตัวของธุรกิจซึ่งจะต้องมีการรองรับในการทำงานข้ามเขตประเทศพื้นที่ต่างๆนะคะมีการประสานงานที่กว้างนะคะทั้งภายในและภายนอกสำนักงานด้านข้อจำกัดด้านเวลานะคะซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะช่วยทำให้นะคะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาข้อด้านบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคลากรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะคะหรือการขาดแคลนบุคลากรจะต้องทำนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบดิจิตอลมาช่วยในการบริหารจัดการนั่นเองทางด้านงบประมาณข้อจำกัดทางด้านงบประมาณนะคะระบบดิจิตอลเนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นการประชุมทางไกลที่เราใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆมาช่วยในการทำงานมีการสร้างมาตรฐานในการทำงานนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันความล่าช้าความผิดพลาดซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยการ3ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1คือด้านสำนักงานซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางศักยภาพทางธุรกิจนะคะสร้างเครือข่ายพันธมิตรลดต้นทุนและก็ขยายขอบเขตการให้บริการและเสริมภาพลักษณ์ขององค์การนะคะด้านบุคลากรค่ะในการทำงานร่วมกันนั้นมันจะช่วยส่งเสริมในการพัฒนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะทั้งระบบบุคคลและทีมและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้านสิ่งแวดล้อมลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้กระดาษนะคะพลังงานแล้วก็สนับสนุนสำนักงานไร้กระดาษค่ะหลักในการของระบบการทำงานร่วมกันนะคะมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งจะให้บุคลากรในองค์กรนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาการร่วมกันมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานลดความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารนั่นเองในการทำงานร่วมกันนะคะจะต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องและก็เข้าใจซึ่งกันและกันมีการสร้างหลักการความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในการของหน่วยงานนะคะนั่นก็คือสร้างความรับผิดชอบและความผูกพันกับองค์การนั่นเองนะคะอันดับสุดท้ายค่ะของหลักการทำงานร่วมกันนั่นก็คือการใช้หลักการไคเซนเพื่อที่จะช่วยมาปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีขึ้นและก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ต่อไปค่ะคุณลักษณะของระบบการทำงานที่ดีนะคะในการระบบการทำงานร่วมกันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรจำนวนมากจึงต้องมีระบบที่เข้าถึงได้ง่ายที่จะรองรับคนจำนวนมากแล้วก็รองรับความต้องการที่หลากหลายเชื่อมโยงกับนโยบายสำนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่เราใช้กันทุกคนนะคะมีการจัดการข้อมูลแบบ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่รองรับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์นะคะสร้างความคล่องตัวสูงเนื่องจากมีการทำงานผ่านอุปกรณ์หลากหลายเช่นมือถือแท็บเล็ตนะคะคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลามีการบูรณาการระบบต่างๆนะคะเช่นการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ระบบการประชุมทางไกลแล้วก็การแชร์เอกสารเป็นต้นนะคะมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเช่นการใช้ cloud computing นะคะหรือ AI ช่วยในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันนะคะมีความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความลับของข้อมูลฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันในสำนักงานเป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิตอลนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การต่างๆนะคะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านธุรกิจบุคลากรและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งความสำเร็จของระบบการทำงานร่วมกันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรทุกคนและการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรนะคะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวอย่างเวลาที่เราพูดถึงในการประชุมทางไกลซึ่งนิยมใช้กันอย่างเช่น Zoom นะคะจะรองรับการผู้เข้าประชุมแล้วก็แบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะมีการบันทึกนะคะเป็นระบบประชุมทางลงคาคอมพิวติ้งนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะคะการทำงานไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์การต่างๆเติบโตแต่ยังสร้างสภาวะแวดล้อมทำงานที่ดีและยั่งยืนโดยการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะของบุคลากรนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ฝากให้นักศึกษานะคะไปทำความเข้าใจและอ่านรายละเอียดนะคะจาก

ตอนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันซึ่งภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า Collaborative Information System นะคะหรือเรียกย่อๆว่า CIS นะคะเป็นเครื่องมือหลักของสำนักงานยุคดิจิทัลนะคะที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแต่ยังเป็นช่องทางในการเชื่อมบุคลากรกระบวนการข้อมูลนะคะเข้าด้วยกัน CIS นะคะช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟังก์ชันต่างๆเช่นการแชทการประชุมทางไกลการแชร์ไฟล์ข้อมูลการติดตามงานซึ่งจะช่วยนะคะขจัดข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการแชร์เอกสารแล้วก็แบบประชุมแบบเรียลไทม์นะคะความหมายของระบบ CIS นะคะเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงและก็ประสานงานระหว่างทีมนะคะช่วยให้การสื่อสารการแบ่งปันข้อมูลและก็การจัดการงานนะคะได้อย่างราบรื่นแม้จะอยู่คนละสถานที่ก็ตามแต่นะคะซึ่งแพลตฟอร์มที่เราใช้กันนะคะก็มีอย่างเช่น Microsoft Teams Google Drive

นะคะซึ่งจะเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์นะคะฉะนั้นนะคะความสำคัญของระบบ CIS นะคะจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันไม่ว่าพนักงานนะคะจะเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีลดเวลาในการค้นหาแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วส่งเสริมการทำงานเป็นทีมค่ะในการสร้างช่องทางในการสื่อสารประสานงานกระตุ้นนวัตกรรมในการทำงานต่างๆมีการปรับปรุงคุณภาพของงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานช่วยลดต้นทุนนะคะโดยเฉพาะงานที่ซ้ำซ้อนค่าใช้จ่ายในด้านการสื่อสารและความจำเป็นในการเดินทางมีการสนับสนุนการทำงานระยะไกลนะคะทำให้พนักงานทำงานได้ทุกที่นะคะเช่นการจัดระบบการจัดการโครงการที่สามารถอัปเดตความคืบหน้าได้ทันทีช่วยให้การทำงานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะองค์ประกอบนะคะของระบบ CIS จะประกอบด้วยนะคะฮาร์ดแวร์ค่ะซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์นะคะหรือรองรับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลมีซอฟต์แวร์ค่ะรวมถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Zoom หรือ Slack นะคะการจัดการเอกสารที่ใช้ Google Doc แล้วก็การจัดการโครงการก็อย่างเช่น Trello หรือ Jira เป็นต้นนะคะต้องมีข้อมูลค่ะนะคะเพื่อที่ใช้ในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเอกสารการบันทึกการเวลาแชทกันนะคะพูดคุยกันข้อมูลงานต่างๆซึ่งเป็นรากฐานการทำงานร่วมกันนะคะมีกระบวนการค่ะที่ตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนการสื่อสารไปจนถึงการติดตามและประเมินผลจะช่วยฐานการทำงานให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นมีระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคลาวด์นะคะที่จะช่วยเชื่อมโยงอุปกรณ์และบุคลากรนะคะแล้วก็มีบุคลากรนะคะซึ่งจะประกอบด้วยผู้บริหารไปจนถึงผู้ใช้แล้วก็ผู้ดูแลระบบนะคะที่จะขับเคลื่อนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโดยการใช้ซอฟต์แวร์พวกเรื่องของเครือข่ายต่างๆในทีมที่จะทำงานร่วมกันนะคะแบบเรียลไทม์นะคะฉะนั้นนะคะประโยชน์ของระบบ CIS นะคะจะช่วยทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นะคะแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่คนละสถานที่ก็ตามแต่ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดมีการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันนะคะอันนี้จะช่วยลดในเรื่องของการผิดพลาดในการทำงานได้ดีมากรองรับการทำงานแบบ High Speed Work นะคะนั่นก็คือสามารถทำงานได้ทั้งในสำนักงานและที่บ้านมีการสร้างมาตรฐานในการทำงานร่วมกันนะคะระบบช่วยให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีมาตรฐานที่ชัดเจนตัวอย่างนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดนั่นก็คือเวลาที่เราใช้ Microsoft Teams ในเรื่องของการประชุมออนไลน์เราทั้งมีการประชุมกันได้พูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยการแชร์เอกสารระหว่างทีมได้นะคะหรือการใช้ Google Docในการจัดเก็บและแชร์ข้อมูลการทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะหรือนะคะการใช้ซอฟต์แวร์ Trello นะคะเพื่อบริหารจัดการติดตามโครงการความคืบหน้านะคะซึ่งจะมองเห็นได้ว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆได้นะคะบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะจะประกอบด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะที่จะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการจัดเอกสารจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆผู้จัดการโครงการค่ะทำหน้าที่วางแผนควบคุมโครงการให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดนะคะนักวิเคราะห์ระบบจะมีการทำงานเกี่ยวกับวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฟังก์ชันต่างๆของระบบให้กับผู้ใช้นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะจะทำหน้าที่เขียนโค้ดเพื่อสร้างระบบวิศวกรระบบเครือข่ายจะทำหน้าที่ดูแลนะคะเกี่ยวกับความเสถียรและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายนั่นเองนะคะผู้ทดสอบและผู้ใช้งานเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะสุดท้ายค่ะในเรื่องของบุคลากรก็คือผู้ดูแลระบบนะคะจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของบำรุงรักษาระบบเช่นนักวิเคราะห์ระบบทำงานร่วมกับผู้ใช้เพื่อกำหนดความต้องการนักพัฒนาเขียนโค้ดและผู้ทดสอบตรวจสอบความถูกต้องเป็นต้นนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สำนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาสถานที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมปรับปรุงคุณภาพของงานได้นะคะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาต้องเข้าไปนะคะศึกษาเรียนรู้

0: คะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในตำรานะคะที่จะนำเสนอรายละเอียดให้ค่ะวันนี้นะคะจะเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของตอนที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันในสำนักงานคำว่าระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันในสำนักงานนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระบบและกระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งการสร้างและการสื่อสารนะคะแล้วก็ความร่วมมือบุคลากรในสำนักงานได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบต่างๆในระยะไกลในหรือในสำนักงานนั่นเองถือว่าเป็นเกินและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มคนสามารถทำงานร่วมกันโดยเน้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานระบบสารสนเทศในการทำงานร่วมกันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้อธิบายให้ฟังนะคะฉะนั้นนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันก่อนนะคะอันที่หนึ่งนะคะจะช่วยในเรื่องของการสื่อสารนะคะซึ่งระบบนี้นะช่วยให้บุคลากรสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆนะคะเป็นลักษณะของการแชทแบบเรียลไทม์การประชุมทางวิดีโอนะคะหรือการแชทหรือการส่งทางอีเมลนะคะจะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพลดความล่าช้าและก็สนับสนุนการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะประโยชน์ข้อที่2ค่ะการลดต้นทุนนะคะระบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานหลายด้านเช่นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารนะคะด้วยระบบการจัดเอกสารแบบดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ Google Docนะคะหรือ Google Drive นะคะ Microsoft SharePoint นะคะอันนี้จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางด้วยระบบประชุมทางไกลอย่างเช่น Zoom Microsoft Teams เป็นต้นนะคะทำให้นะคะการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าอันที่3สนับสนุนการทำงานระยะไกลนะคะระบบประชุมทางไกลและการจัดการโครงการจะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานที่ใดก็ได้นะโดยใช้แพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานร่วมกันเช่นนะคะพวก Asana นะคะ Trello Microsoft Project นะคะทำให้สามารถติดต่อแล้วก็ประสานงานกันได้อย่างง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาดูว่านะคะระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆต่างๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงระบบย่อยนะคะมันจะช่วยให้เราดำเนินงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะจะเห็นว่ามันสนับสนุนในเรื่องของการสื่อสารแบบเรียลไทม์นะคะไม่ว่าเรื่องของการแชทการใช้อีเมลนะคะมันจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บและค้นหาเป็นการแชร์เอกสารดิจิตอลนะคะที่กล่าวไปว่า Google Drive Microsoft SharePoint นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมันจะทำให้เราติดตามฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำหนดสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้นะคะช่วยกระจายข้อมูลสำคัญในองค์กรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือประกาศทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันเวลาใช้ในการวางแผนมอบหมายหรือติดตามความคืบหน้าเช่นนะคะใช้ Microsoft Project ทำให้ทำการทำงานได้อย่างเป็นระบบและลดความซับซ้อนของงานลงได้การบริหารนะคะโดยการบริหารจัดการโดยใช้ปฏิทินอย่างเช่น Google Calendar นะ Microsoft Outlook Calendar อันนี้มันจะช่วยลดความซับซ้อนของตารางการทำงานแล้วทุกคนสามารถมองเห็นว่าใครจะทำอะไรในวันเวลาไหนนะคะรองรับการประชุมระยะไกลค่ะผ่านแพลตฟอร์มอย่างเช่น Zoom Microsoft Teams นะอันนี้จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขณะเดียวกันเนี่ยจะช่วยให้ทีมงานมาจากสถานที่นะคะจากหลายสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้และก็ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มนะคะภายในสำนักงานเช่นนะคะใช้Workplace from Meta นะคะที่จะช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะ แล้วนอกจากนั้นนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันเนี้ยนะคะมันจะประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆเพื่อช่วยการทำประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมาดูค่ะนะคะว่ามันมีบทบาทแล้วก็มีระบบย่อยอะไรบ้างนะคะระบบที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารระบบการสื่อสารนะคะจะช่วยให้บุคลากรในสำนักงานสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะอย่างเช่นการสื่อสารแบบเรียลไทม์นะคะที่มีลักษณะการพูดคุยแล้วก็ประสานงานกันได้ทันทีการสื่อสารแบบผ่านข้อความนะคะใช้ Gmail นะคะ WhatsApp Slack นะคะสำหรับในเรื่องของการส่งอีเมลเนี่ยนะคะข้อความที่มันจะทำให้สามารถบันทึกแล้วก็อ้างอิงได้ภายหลังด้วยนะคะการสื่อสารผ่านวิดีโอเช่น Zoom Google Meet นะคะอันนี้รองรับการประชุมเสมือนที่จะสามารถเห็นหน้าคู่สนทนาทำให้มีการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันที่2นะคะระบบที่2ระบบย่อยนะคะระบบการจัดการเอกสารช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็แบ่งปันเอกสารเป็นไปอย่างมีระบบนะคะโดยมีฟังก์ชันที่จะช่วยในการทำงานง่ายขึ้นนะคะโดยเช่นระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์นะคะที่นิยมใช้กันก็คือ Google Drive นะคะที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงเอกสารจากที่ใดก็ได้การติดตามเวอร์ชันต่างๆนะคะเวลาที่ทำงานเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแก้ไขอะไรต่างๆของไฟล์ต่างๆนะคะสามารถที่จะช่วยให้ย้อนกลับไปดูเวอร์ชันก่อนหน้านี้หรือลดปัญหาในการแก้ไขผิดพลาดได้ระบบที่3นั่นก็คือระบบข่าวสารนะคะระบบนี้จะช่วยให้บุคลากรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะโดยสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านช่องทางต่างๆเช่นนะคะการแจ้งข่าวผ่านอีเมลเพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลที่สำคัญแล้วก็ได้รับโดยตรงนะคะประกาศภายในองค์กรเช่นบอร์ดข่าวสารหรือแพลตฟอร์มภายในที่ช่วยในให้บุคลากรติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายนั่นเองระบบที่4นะคะการจัดการโครงการอันนี้จะช่วยในเรื่องของการวางแผนมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นโดยมีเครื่องมืออย่างเช่นนะคะ Trello Asana นะคะ Microsoft Project นะคะที่ช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำงานได้อย่างมีระบบนะคะถัดไปค่ะระบบการนัดหมายอันนี้จะช่วยให้เรื่องของการบริหารตารางการประชุมแล้วก็กิจกรรมในองค์กรองค์การต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการซ้อนทับของการกำหนดการต่างๆนะคะเราจะใช้ Google Calendar Microsoft Outlook Calendar นะคะซึ่งจะช่วยให้บริการของเราเนี่ยสามารถจัดการเกี่ยวกับเวลานะคะแล้วก็ตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆได้อันที่6นะคะระบบย่อยจะเป็นเรื่องของประชุมทางไกลอันนี้เนี่ยจะช่วยให้บุคลากรนะคะจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องเดินทางลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประหยัดเวลาและแพลตฟอร์มที่เราใช้กันก็อย่างเช่น Zoom Microsoft Teams นะคะอันนี้สามารถที่จะนะคะแชร์หน้าจอแล้วก็บันทึกการประชุมนะคะอันนี้ทำงานกันเยอะมากทีเดียวนะคะอันสุดท้ายของระบบย่อยคือระบบเครือข่ายและสื่อสังคมนะคะช่วยให้บุคลากรนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์ไอเดียแล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะ อย่างเช่นพวก อะไรนะที่พวกเราใช้กันอยู่นะคะพวก Facebook นะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของเครือข่ายสังคมภายในองค์กรนะคะช่วยในการสื่อสารนะคะที่จะเห็นได้ชัดมากฉะนั้นเนี่ยนะคะระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยให้การทำงานได้ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารการจัดเอกสารข่าวสารการจัดโครงการการนัดหมายการประชุมทางไกลนะคะหรือนะคะและเครือข่ายสังคมนะคะซึ่งระบบย่อยที่ได้พูดไปนะคะจะช่วยเพิ่มความนะคะการทำงานนะคะประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารจัดการเอกสารให้เป็นระบบนะคะบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการทำงานระยะไกลแล้วก็สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันค่ะฉะนั้นนะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านนะคะได้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากตำราที่ให้ไปค่ะ
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้ เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไร

0: ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เหมือนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
2: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกล
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
10: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
9: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
11: wow. เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
12: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับในการบริหารสำนักงานนะครับคือเรื่องของการสื่อสารในสำนักงานนะครับซึ่งอยู่ในชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับมีเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจอยู่2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องแรกที่จะพูดถึงอาจารย์จะพูดถึงก็คือความมุ่งหมายของการสื่อสารในสำนักงานนะครับเพราะว่าความมุ่งหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกว่าทำไมถึงการสื่อสารในองค์การถึงมีความสำคัญนะครับต่อการบริหารงานของสำนักงานหรือองค์การทั้งหลายนะครับประเด็นที่สองคือจะพูดถึงการสื่อสารในสำนักงานที่มีประสิทธิผลนะครับซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับอาจารย์ขอเริ่มมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของความมุ่งหมายของการสื่อสารในสำนักงานนะครับการสื่อสารในสำนักงานเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะครับความมุ่งหมายการสื่อสารในสำนักงานเนี่ยอย่างแรกเลยคือที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือช่วยในการบูรณาการและเชื่อมโยงการบริหารงานของสำนักงานนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงเนี่ยจะพูดในลำดับต่อไปนะครับอีกส่วนนึงที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานภายในสำนักงานนะครับงั้นเรามาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันช่วยในการบูรณาการและเชื่อมโยงกับการบริหารสำนักงานยังไงนักศึกษาทราบดีอยู่แล้วนะครับในการบริหารงานเนี่ยมีสิ่งนึงที่เรียกว่าหน้าที่การบริหารหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า management functions นะครับจริงๆมีสูตรหลายๆเลยแต่ว่าในที่นี้อาจารย์จะเอาไอ้ที่มีพูดกันอยู่แบบอย่างมากนะครับในนักวิชาการทั้งหลายแหล่และมีส่วนสำคัญในการบริหารองค์การนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องการวางแผนนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า planning นะครับการวางแผนคืออะไรง่ายๆเลยคือการกำหนดเป้าหมายการกำหนดพันธกิจหรือการกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์อะไรที่ว่ามานะครับรวมทั้งการกำหนดได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากได้นะคืออะไรขององค์การเนี่ยนี่คือเรื่องของการวางแผนนะครับส่วนอันที่2คือเรื่องของการจัดองค์การหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า organizing การจัดองค์การนี่ถ้านักศึกษาคิดถึงภาพบ้านนะครับเราก็ต้องสร้างบ้านใช่ไหมครับสร้างบ้านเพื่อให้เราอยู่อาศัยองค์การก็เหมือนกันครับต้องสร้างโครงสร้างการบริหารงานและในโครงสร้างการบริหารงานนั้นก็ต้องแบ่งหน้าที่นะครับแบ่งตำแหน่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับจัดสรรทรัพยากรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันรวมอยู่ในการจัดการองค์การหรือ organizing อันที่3ที่สำคัญมากเลยในยุคปัจจุบันแล้วก็ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะองค์การไหนก็ตามเรื่องของการบริหารคนหรือ staffing การบริหารคนเอาง่ายๆสรุปนะฮะเพราะว่านักศึกษาสามารถจะไปค้นคว้าอ่านเอาเพิ่มเติมได้เยอะแยะเลยในเอกสารหรือหนังสือต่างๆมากมายคือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอยู่2 อย่างด้วยกันมักจะพูดว่าเราบริหารด้วยแล้วเราก็พัฒนาด้วยพัฒนาที่ว่านั้นนะครับมันไม่ใช่พัฒนาแค่ไปฝึกอบรมอย่างที่เราเข้าใจนะครับพัฒนานั้นมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับรวมไปถึงการพัฒนาองค์การไปด้วยในตัวเองเสร็จฉะนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นแกนกลางครับที่สำคัญในการบริหาร องค์การในปัจจุบันนะครับส่วนต่อมาคือการนำองค์การนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า leading ถ้าไม่มีการนำองค์การเนี่ยนะครับมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้นะครับเช่นเรื่องของภาวะผู้นำนะครับเรื่องของการจูงใจในการที่ให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็เรื่องของการจูงใจต่างๆนะครับอยู่ในเรื่องของการนำองค์การทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำหรือ leadership นะครับเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมากในศตวรรษที่21ว่าการนำองค์การถ้านำที่ดีเนี่ยก็จะพาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าการนำองค์การที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้องค์การนั้นประสบความล้มเหลวได้นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมองค์การหรือ controlling นะครับการควบคุมองค์การนี่ก็ชัดเจนนะฮะก็มีการติดตามประเมินผลนะครับว่าผลที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับรวมถึงการควบคุมงบประมาณควบคุมทรัพยากรควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งสิ้นเหล่านี้นะครับรวมกันเรียกว่าหน้าที่การบริหารงานทีนี้หน้าที่การบริหารงานมันจะอยู่โดดๆไม่ได้นะฮะถ้าขาดอะไรแกนกลางที่เรียกว่าการสื่อสารหรือ communicationนะครับอันนี้ภายในองค์การเนี่ยมันถึงเชื่อมโยงด้วยการสื่อสารการบริการการเชื่อมโยงการบริหารงานของสำนักงาน

จึงเกิดขึ้นในด้วยลักษณะของการทำงานบูรณาการกันผ่านระบบของการสื่อสารภายในองค์การอันนี้เป็นส่วนของภายในนะครับที่อยากจะเรียนให้ทราบซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วเป็นส่วนที่ชี้ชะตาว่าจะทำให้องค์การหรือสำนักงานนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของการบูรณาการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราขาดมากเราพูดเรื่องการบูรณาการทั้งประเทศครับแต่ปัญหาที่ผ่านมาที่อาจารย์ประสบพบเจอคือว่าเรามักจะไม่บูรณาการกันแค่เอาคำง่ายๆครับคำว่าประสานงานนี่เรายังลำบากเลยฮะจะกลายเป็นประสานงานไปตกนอหนูไปจะเห็นอย่างนี้อยู่มากทีเดียวนะครับดังนั้นการบูรณาการความเชื่อมโยงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากภายในองค์การขับเคลื่อนโดยการใช้การสื่อสารการสื่อสารเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องของหญ้าปากคอกนะฮะทุกคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วนักศึกษาเคยได้ยินไหมครับเป็นคนพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องฮะอันนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญของการสื่อสารมันจึงเป็นปัญหาอันนี้ในส่วนของภายในนะครับขับเคลื่อนโดยหน้าที่การบริหารผ่านกระบวนการของการสื่อสารนี่อีกส่วนนึงก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การสำนักงานซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะครับในปัจจุบันในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือในยุคของดิจิทัลเนี่ยนะครับสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การมีความสำคัญอย่างมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภายในเพราะองค์การนั้นเป็นระบบเปิดในปัจจุบันที่เรียกว่า Open System จะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังโดยไม่ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเลยเนี่ยคงไม่ได้ในที่นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนะที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็นำพาซึ่งผลกำไรหรือนำพาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีมาสู่เราคือลูกค้านะครับถ้าเป็นเอกฝ่ายภาคเอกชนองค์การเอกชนก็เรียกว่าลูกค้าถ้าเป็นภาครัฐหรือภาคองค์การสาธารณะก็จะเรียกว่าผู้มารับบริการนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเราเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า customer นะครับลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างมากและเป็นประตูด่านแรกเลยที่เป็นสิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์การทั้งหลายทั้งปวงจะต้องประสบนะครับฉะนั้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยการสื่อสารยกตัวอย่างง่ายๆเราจะขายของเนี่ยเราไม่ใช้ระบบการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าจะด้วยโฆษณาไม่ว่าจะด้วยการพูดจาหรือมีพรีเซนเตอร์ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราใช้ในศัพท์ปัจจุบันเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ผ่านระบบการสื่อสารทั้งสิ้นฉะนั้นลูกค้าหรือผู้รับบริการจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่เราต้องสื่อสารโดยเฉพาะในการบริหารงานภาครัฐถ้านักศึกษาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับนักศึกษาไม่สามารถจะสื่อสารได้ว่านักศึกษาป่วยไข้เป็นอะไรเนี่ยหมอพยาบาลก็รักษานักศึกษาไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นเดียวกันกับถ้าเราไม่รู้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะครับเราสื่อสารไม่ได้เราไม่รู้ความต้องการของลูกค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์และบริการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะทำสิ่งที่เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การของเราได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การนะครับอันที่สองก็คือว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรอันจำกัดแล้วเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นผู้จัดหาวัตถุดิบซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าสำคัญนะครับนักศึกษายกตัวอย่างอย่างเช่น Department Store เนี่ยเขาเป็นที่เอาท์เล็ตในการที่จะขายของก็ตามแต่ว่าสินค้าที่จะมาตั้งในเชลต่างๆที่เราเห็นในห้างสรรพสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยมาจากซัพพลายเออร์หรือผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปมาทั้งนั้นฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้มันต้องสื่อสารกันว่าคุณต้องการสินค้าแบบไหนนะครับคุณลักษณะเป็นไงมาตรฐานสินค้าเป็นยังไงนะครับหลากหลายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับหรือผู้ที่ป้อนนะครับวัตถุดิบหรือผู้ที่ป้อนผลิตภัณฑ์เข้ามาให้เราทั้งสินค้าและบริการนะครับต่อไปอันสำคัญมากเลยโดยเฉพาะองค์การเอกชนก็คือผู้ถือหุ้นนะครับที่เรียกว่า stockholders ผู้ถือหุ้นนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นตามกฎหมายเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะตัดสินใจในเชิงนโยบายในการบริหารงานขององค์การได้ฉะนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นสเต็กโฮลเดอร์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญนะครับขององค์การที่เราจะมองข้ามไม่ได้แล้วบ่อยครั้งผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเขาถือเงินอยู่เขาถือทุนอยู่เขาจึงมีอำนาจในการตัดสินใจให้องค์การจะเดินไปทางซ้ายทางขวานะกำหนดทิศทางได้ผู้ถือหุ้นจึงมีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อมาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องปฏิสัมพันธ์ก็คือภาครัฐหรือรัฐบาลภาษาอังกฤษเรียกว่า government นะครับภาครัฐเนี่ยมีอะไรครับง่ายๆเลยกฎระเบียบทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราต้องอยู่เราประกอบการต่างๆก็ต้องมีกฎหมายนะครับในเรื่องของการจดทะเบียนตั้งแต่เปิดบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับรวมทั้งกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องยิ่งถ้าเราไปปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศยิ่งต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีบริการให้เรานะครับในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่า

ข่าวสารหรือแม้กระทั่งบริการสาธารณะที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะระบบโลจิสติกระบบสื่อสารระบบคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่เนี่ยภาครัฐมีบทบาทอย่างมากที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยถ้าเราขาดการปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อที่ดีกับภาครัฐเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในการดำเนินการได้และลักษณะอีกอย่างนึงของภาครัฐก็คือว่าถ้าเราติดต่อไม่ดีเนี่ยความล่าช้าก็จะเกิดขึ้นได้ในระบบซึ่งเนื่องจากภาครัฐเนี่ยเป็นระบบข้าราชการระบบราชการที่เป็นขนาดใหญ่นะครับการทำงานอาจจะล่าช้าได้ถ้าเรามีระบบสื่อสารหรือทำความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เราช้าเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในลำดับต่อไปนะครับต่อมาคือเรื่องของชุมชนนะครับหรือคอมมูนิตี้อันนี้สำคัญมากเลยครับในยุคของที่เรียกว่าในยุคของ sustainability หรือเรื่องของความยั่งยืนชุมชนนี่มีสำคัญมากๆนะครับไม่ต้องคิดอื่นไกลครับชุมชนรอบๆองค์การทั้งหลายแหละไม่จะเป็นวัดโรงเรียนนะครับสถานสงเคราะห์ต่างๆเราต้องเอื้อประโยชน์ต่อกันครับแล้วเราอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไม่ได้ในแง่ของการทำงานหรือการบริหารองค์การยิ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีประสิทธิภาพกับสังคมแล้วเนี่ยกับชุมชนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครดิตเข้ามาสู่องค์การว่าเราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนในยุคของการบริหารที่เน้นถึงความยั่งยืนนะครับฉะนั้นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ไปทำให้เกิดมลพิษนะครับรอบชุมชนเช่นโรงงานอุตสาหกรรมไปปล่อยน้ำเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันยิ่งเกิดปัญหาและผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบข้างของเราซึ่งมันจะเอื้อประโยชน์กับเข้ามาสู่องค์การหรือสำนักงานของเราให้ทำงานได้ราบรื่นพูดง่ายๆครับมีพันธมิตรในการบริหารงานซึ่งเราเนี่ยล้วนแต่ใช้ระบบการสื่อสารทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับในการที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานทั้งหลายทั้งปวงนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าชุมชนจะมีบทบาทมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายคืออื่นๆนี่หมายความว่าปฏิสัมพันธ์ของเราไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถจะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือภาพของการบูรณาการภายในองค์การนะครับส่วนต่อไปก็คือว่าที่จะพูดก็คืออาจารย์จะพูดอีกอันนึงก็คือว่าการสื่อสารมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานภายในสำนักงานนะครับยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารสำคัญมากกับการแนะนำและการสอนงานหรือเรียกว่า instruction นักศึกษารู้จักระบบพี่เลี้ยงไหมครับ mentor คือระบบพี่เลี้ยงนี่เป็นสิ่งสำคัญอาจารย์เคยทำงานที่บริษัทขนาดใหญ่มาก่อนเนี่ยเขาจะมีพี่เลี้ยงนะคอยดูแลเราตั้งแต่เดย์วันแรกที่เราเข้าไปทำงานนะครับแล้วก็ประกบเราไปประมาณ1ปีจากนั้นพอพ้น1ปีแล้วเนี่ยเราสามารถจะเรียนรู้งานได้แล้วเนี่ยเรามีน้องใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงต่อไปเพื่ออะไรครับเพื่อแนะนำงานวันแรกก็ไปดูเลยว่าจะสถานที่ทานข้าวจะอยู่ตรงไหนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครบ้างนะครับสำนักงานมีหน่วยงานอะไรบ้างที่ต้องไปเกี่ยวข้องคนที่จะติดต่อประสานงานมีใครบ้างล้วนแล้วจะใช้การสื่อสารทั้งหลายทั้งสิ้นในการที่จะต้องใช้ในการที่สอนงานในการแนะนำงานนะครับอันที่สองคือสำคัญมากและพูดไปแล้วคือเรื่องการบูรณาการการทำงานปัจจุบันเป็นที่ยอมรับนะครับคิดแบบเชิงเดี่ยวไม่ได้คิดแบบแยกส่วนไม่ได้ต้องคิดแบบ as a whole ก็คือคิดแบบองค์รวมฉะนั้นจะไปคิดแบบสเปะละปะคิดแบบไปทางหัวไปทางหางไปทางไม่ได้จะต้องคิดรวบยอดก่อนเลยครับว่าทำในสิ่งที่หนึ่งสิ่งเนี่ยเราควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะต้องใช้การสื่อสารเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรื่องข้อมูลสารสนเทศ information มันตรงตัวเลยฮะเรื่องของสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศเนี่ยเป็นหัวใจของการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะพูดในลำดับต่อไปทีนี้การสื่อสารในเรื่องของการขับเคลื่อนในการทำงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับขององค์การเนี่ยครับที่สำคัญก็คือว่าการประเมินผลนะ evaluation เราทำไปแล้วเราไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้นเมื่อไปแล้ววางแผนไปแล้วดำเนินการไปแล้วต้องประเมินผลครับมันเป็นหลักของการบริหารงานนะครับที่จะต้องทำให้ครบถ้วนครบลูปในการบริหารงานตั้งแต่ต้นยันจบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่จะมาขับเคลื่อนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสำนักงานนะครับต่อมาที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับ directionการกำหนดทิศทางก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ผู้นำไปทางหนึ่งพนักงานไปทางหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เจริญนะฮะองค์การก็จะขับเคลื่อนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะครับแล้วที่สำคัญประเด็นต่อไปคือเรื่องของการให้ความรู้การสอนงานบางทีเนี่ยพนักงานที่เข้ามา

ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปนะครับไม่ใช่ทำอะไรได้ทุกอย่างฉะนั้นองค์การมีหน้าที่จะต้องพัฒนาบุคลากรก็ต้องผ่านการสื่อสารในการสอนงานในการพัฒนาคนแล้วเรื่องต่อมาคือว่าการสื่อสารนี่ยังช่วยในการโน้มน้าวให้เราทำในสิ่งที่ควรจะทำยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมองค์การนะครับหลายๆอย่างเนี่ยการทำงานเป็นทีมก็ตามการทำงานซื่อสัตย์ซื่อตรงล้วนแล้วจะต้องใช้การสื่อสารในการโน้มน้าวนะครับให้คนในองค์การ

ดูดีขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการปฐมนิเทศบุคลากรบุคลากรนี่เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะครับวันเดย์ที่เข้ามาในวันแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องให้พนักงานเนี่ยได้รู้ก่อนว่าเขาเข้ามาในองค์การเนี่ยมันเป็นองค์การแบบไหนประโยชน์เป็นอย่างไรและเขาจะได้รับความก้าวหน้าอย่างไรการปฐมนิเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนแล้ววันนั้นแหละครับจะเป็นวันแรกนะครับที่จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความจูงใจและมี motivation เขาเรียกว่ามีมูลเหตุจูงใจในการที่จะทำงานเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆได้ให้กับองค์การให้กับตัวเองในอนาคตได้ส่วนประเด็นอื่นๆนี่มีอีกมากมายนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถจะไปคิดต่อได้นะครับว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นข้อมูลในการช่วยในการตัดสินใจอย่างไรได้บ้างก็อยากจะสรุปในช่วงท้ายตอนนี้นะครับว่าการสื่อสารเนี่ยมีความมุ่งหมายในความสำคัญทั้งภายในและภายนอกส่วนแรกก็คือว่ามันเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารงานอย่างที่บอกไปแล้วเชื่อมโยงกับหน้าที่การบริหารงานภายในองค์การไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการจัดองค์การการบริหารคนการนำองค์การการควบคุมองค์การล้วนแล้วจะใช้การสื่อสารซึ่งไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซึ่งได้บอกไปแล้วว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบันอย่างไรอันนั้นเป็นส่วนแรกส่วนที่สองนี่มันก็ต้องประกบกันเข้ามาคือการขับเคลื่อนการทำงานภายในสำนักงานนะครับให้มีการขับเคลื่อนนะครับในหน้าที่การบริหารงานขับเคลื่อนไปได้ยังไงมันก็มีความสำคัญของมันในแง่ของการที่เป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำงานการสอนงานหรือจบสุดท้ายเรื่องการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานได้รู้ตั้งแต่วันแรกว่า orientation พนักงานว่าเป็นอย่างไรในแง่ที่เขาจะทำงานให้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับในความมุ่งหมายของการสื่อสารที่อาจารย์อยากจะสื่อให้นักศึกษาได้ทราบนะครับประเด็นต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารในสำนักงานที่มีประสิทธิผลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฮะแต่ว่าก็ต้องพูดฮะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่พูดเรื่องนี้นะครับถือว่าไม่ได้พูดเรื่องการสื่อสารนะการสื่อสารยังมีประสิทธิผลเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหัวใจนะสำคัญนะครับในที่นี้อาจารย์จะพูดถึงประเด็นหลักอยู่2ประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นนะครับประเด็นแรกคือปัจจัยสำคัญของการสื่อสารในองค์การนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะขยายความให้ทราบนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของหลักการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลนี่มีการพูดครับในปัจจุบันแต่เดี๋ยวจะสรุปให้ทราบแบบง่ายๆว่าหลักการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลควรจะเป็นแบบไหนนะครับขอเริ่มต้นด้วยอย่างแรกเลยนะครับปัจจัยสำคัญของการสื่อสารในองค์การเป้าหมายครับเป็นเรื่องแรกนะครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยต้องมีเป้าหมายก่อนว่าคุณอยากจะสื่อสารเนี่ยด้วยเป้าหมายด้วยเหตุผลพูดง่ายๆคือด้วยเหตุผลอะไรหรืออยากจะได้ผลลัพธ์ไปทางยังไงยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเช่นนักศึกษาเป็นพนักงานขายเนี่ยเป้าหมายของนักศึกษาคือต้องการจะต้องขายของขายสินค้านั้นๆให้ได้กับลูกค้าถูกไหมครับอันนี้คือเป้าหมายฉะนั้นเป้าหมายที่ว่านี่คือจะต้องให้ลูกค้าซื้อสินค้าให้ได้นะครับนักศึกษาจะสื่อสารยังไงให้จูงใจให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าได้นี่คือเป้าหมายฉะนั้นเป้าหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอันแรกเลยนะครับของปัจจัยสำคัญในการสื่อสารซึ่งเรามักจะละเลยบางทีเราก็พูดไปเรื่อยครับแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยอยากจะได้คืออะไรอันนั้นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองครับอันนี้ไม่ต้องพูดก็เหมือนพูดนะครับก็คือผู้ส่งสารนั่นคือตัวเราส่งสารออกไปนะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียกเซนเดอร์นะครับส่งเป็นผู้ส่งสารออกไปก็คือเป็นคนสื่อออกไปก่อนจะทำความเข้าใจตรงนี้นะครับขอทำความเข้าใจย้อนกลับมานิดหนึ่งก็คือว่าการสื่อสารในนักศึกษาคงทราบดีว่ามันมีการสื่อสารหลายประเภทครับไม่ว่าการสื่อสารด้วยวาจาการพูดการสื่อสารด้วยการเขียนนะครับการสื่อสารด้วยรูปภาพแม้กระทั่งการสื่อสารด้วยท่าทางที่เรียกว่า body language อันนี้เอาคร่าวๆง่ายๆนะครับเพราะรายละเอียดนักศึกษาไปสามารถไปศึกษาได้ในรายละเอียดในเอกสารชุดวิชานะครับก็คือสิ่งเหล่านี้คือผู้ส่งสารนะครับจะต้องสื่อออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนการแสดงออกอากัปกิริยาพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่รวมอยู่ในความหมายของการสื่อสารในภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับผู้ส่งสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างเป็นที่สำคัญอย่างมากเป็นจุดเริ่มต้นนะถ้ามันไม่มีผู้ส่งสารนะครับมันก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดต่อไปคือเรื่องของผู้รับสารนะครับหรือ receiver นะครับผู้รับสารก็คือคนที่รับจากเราไปนะคนที่รับจากเราไปแต่ถ้านักศึกษาได้ศึกษาเรื่องระบบการสื่อสารมันจะมีตรง

ของกลางอีกอันนึงคือสื่อที่เราไม่ได้พูดตรงนี้นะครับแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจสื่อก็คืออย่างที่พูดไปแล้วผ่านไปทางเสียงมั่งผ่านไปทางภาพมั่งผ่านไปทางตัวอักษรมั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ผู้รับสารได้รับสารนะครับผู้รับสารก็ต้องมีเขาเรียกอะไรฮะมีการรับรู้ที่ดีนะครับในการรับสารถึงที่อาจารย์ถึงได้พูดไปเมื่อตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วก็คือว่าเหมือนเราพูดแบบพูดกับคนแล้วพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องประมาณอย่างเงี้ยนะครับที่ชาวบ้านเขาว่ากันก็เพราะเหตุแบบนี้นะครับเพราะการสื่อสารมันเป็นเรื่องที่เหมือนธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดาฉะนั้นตัวแปรสำคัญ2อันก็คือว่าผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับต่อมาที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์โอ้โหอันนี้ได้ถ้าพูดถึงคอนเทนต์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาคงได้ยินจนชินหูนะทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นเนื้อหาสาระแก่นสาระก็คือแก่นสาระที่เราจะสื่อสารเนี่ยครับมันเป็นอะไรนะครับจะต้องให้ทำให้เข้าใจได้ง่ายบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวที่มีภาษาถิ่นนะครับภาษานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับในการสื่อสารว่าบางคนเนี่ยเป็นคนภาคกลางฟังภาษาใต้ไม่รู้เรื่องเป็นคนภาคเหนือฟังภาษากลางไม่ค่อยเข้าใจอะไรประเด็นนี้อันนี้เรื่องสาระสำคัญก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารที่ผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องให้แน่ใจว่าผู้รับสารเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างนั้นนะอย่างที่สื่อไปเนี่ยอย่างที่เราต้องการจะเป้าหมายที่อันแรกที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับฉะนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะครับไม่ใช่มีแต่น้ำนะเนื้อไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์นี่มันคือเนื้อนะคอนเทนต์นี่แก่นเนื้อหาสาระที่เราจะสื่อสารไปบางคนพูดเป็นชั่วโมงเลยแต่ผู้รับสารจับความไม่ได้ว่าคุณพยายามจะสื่ออะไรกับเราอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เสียหายนะครับเรื่องต่อมาคือวิธีการหรือแมททอดนะครับวิธีการนี่เยอะแยะไปหมดเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับยิ่งเป็นยุคถึงของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเนี่ยยิ่งเป็นวิธีการนี่มากมายก่ายกองแต่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับวิธีการนะครับข้อดีของมันก็มีให้เราเลือกหลากหลายแต่ข้อเสียคือถ้าเราเลือกไม่ตรงกับสิ่งที่เราจะสื่อเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาฉะนั้นวิธีการสื่อสารนี่จะต้องทำให้เหมาะสมนะฮะวิธีการสื่อสารเนี่ยบางทีถ้าเข้าใจได้ยากเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับอะไรที่เข้าใจยากๆเขาจะทำเป็นภาพถ้านักศึกษาไปประเทศญี่ปุ่นนักศึกษาจะเห็นเลยบางทีเราอาจจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเลยนะฮะแต่ว่าเราสามารถดูรูปภาพแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับเช่นยกตัวอย่างถ้าไปห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำชายก็จะเป็นรูปซูโม่ใช่ไหมนักศึกษารู้จักซูโม่นะฮะซูโม่ที่เป็นนักปั้มของนักปั้มมวยปั้มของซูโม่นี่คือเป็นนักปั้มนักมวยปั้มขนาดโหมาคือมาเลยนะของญี่ปุ่นถ้าเราไปเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ซูโม่ให้รู้ไว้เลยนั่นคือห้องน้ำชายแล้วผู้หญิงเป็นแบบไหนครับผู้หญิงก็เป็นชุดใส่ชุดกิโมโนนะใส่ชุดกิโมโนก็จะรู้เลยครับแต่ประเทศไทยเราบางทีการสื่อสารนี่บางทีดูลำบากนะว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่อันนี้ความชัดเจนในวิธีของการสื่อสารและการสื่อนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างเหมือนกันนะครับแต่นั้นเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายที่เป็นประเด็นสำคัญของการปัจจัยสำคัญคือสถานการณ์นะสถานการณ์นี่มันเราต้องเลือกสถานการณ์ในการสื่อสารบางทีเนี่ยมันไปที่ดังเนี่ยนะเราสื่อสารด้วยการพูดเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับอย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยอย่างโค้ชฟุตบอลอย่างเงี้ยจะสื่อสารกับนักกีฬาหรือนักฟุตบอลในสนามเนี่ยมันกระทึกคึกโครมเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคนเชียร์ทั้งกองทั้งปี่ทั้งอะไรดังไปหมดเนี่ยถ้าไปตะโกนพูดเนี่ยไม่มีทางได้ยินนะบางทีการสื่อสารโดยสัญลักษณ์เนี่ยในการทำมือว่าเนี่ยจะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้นะต้องเร่งมือหน่อยนะต้องเร่งมือหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องเลือกในทางการสื่อสารเหมือนกันเราเนี่ยนะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ละเลยไม่ได้นะแล้วต้องใช้แบบบูรณาการกันเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะสื่อให้ทราบนะครับหลักการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกันนะครับหลักการที่สำคัญในประการแรกคือความตรงไปตรงมานะครับความตรงไปตรงมานี่ถ้าตีความง่ายๆคือเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเรื่องของใจเรื่องของการทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการสื่อสารออกไปว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันตรงตามอย่างที่เราควรจะเป็นหรือตรงตามข้อเท็จจริงนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งสำคัญที่จะต้องเรื่องของความตรงไปตรงมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือเรื่องของการลดความมีอคตินะครับบางทีเนี่ยเราสื่อสารไปเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีความที่คนเราเนี่ยมันเป็นกลางยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องพยายามพูดอะไรก็ตามที่เป็นเขาเรียก management by fact นะครับคือ
คือการบริหารข้อมูลนะครับข้อมูลว่ายังไงก็เป็นไปตามนั้นนะครับจึงเรียกว่าความตรงไปตรงมานะครับอันที่2เนี่ยนะฮะอันนี้มันต้องชัดเจนนะคือความชัดเจนความชัดเจนก็คือการสื่อสารต้องมีความชัดเจนนะฮะแจ่มแจ้งชัดเจนว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปตอนแรกคือเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับว่าการสื่อสารคุณขายของนะคุณเป็นพนักงานขายคุณขายของให้ได้ก็คือจะต้องชัดเจนบวกกับอันแรกก็คือตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปหลอกลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่3คือความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะความสมบูรณ์เนี่ยในเนื้อหาเนี่ยบางทีเราต้องเตรียมฮะนะความเนื้อหาอย่างอาจารย์มาพูดกับนักศึกษาอาจารย์ก็ต้องเตรียมเหมือนกันว่าเนื้อหาที่อาจารย์จะพูดเนี่ยมันจะครอบคลุมถึงขนาดไหนก็ต้องมีการวางโครงสร้างมีการวางเนื้อหาว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยจากการสื่อสารเนี่ยเพื่อให้ครบถ้วนในการที่สื่อสารไปอย่างมีประสิทธิผลแล้วเนี่ยเราควรจะต้องสื่อสารอะไรไปบ้างนั้นความสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องประเด็นต่อมาคือเรื่องของความกระชับโอ้โหอันนี้สำคัญนะบางทีอย่างที่อาจารย์พูดให้ฟังเมื่อตอนที่ผ่านมาคือว่าบางทีพูดไปเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เลยว่าพูดเนื้อหาหรือคอนเทนต์ไปอยู่ตรงไหนฉะนั้นความกระชับนะครับในระยะเวลาที่กำหนดนะครับไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเด็นต่อมาก็คือความเป็นรูปธรรมอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกครับบางทีในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเป็นอะไรที่ทำอะไรให้เป็นรูปธรรมอย่างมากเช่นการสื่อสารข้อมูลทั้งหลายแหล่งเขาทำเป็นกราฟทำเป็นรูปอะไรหลายๆอย่างบางทีไปเห็นเป็นข้อความเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยอ่านวันละอะไรอ่านหนังสือวันละ8บรรทัดอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยแล้วเราจะไปเกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ยังไงบางทีก็ไม่มีการยกตัวอย่างนะครับให้เกิดเป็นความเป็นรูปธรรมให้เข้าใจบอกแต่แนวคิดบอกแต่ทฤษฎีแต่ไม่ยกตัวอย่างเขาบอกว่าคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายเนี่ยต้องยกตัวอย่างได้ถึงจะเรียกว่าเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเรื่องของความถูกต้องนะความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เหมือนกับเราพูดแบบสิ่งที่เป็นข้อเท็จออกไปเนี่ยมันบางทีมันเกิดความเสียหายได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวบางทีต้องค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงนะครับในสิ่งที่จะพูดโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดอะไรที่เป็นกิจจลักษณะหรือมีเหตุมีผลหรือเป็นเรื่องวิชาการและสุดท้ายครับอันนี้สำคัญอย่างมากละเลยไม่ได้แล้วปัจจุบันมักจะขาดคือเรื่องความสุภาพทั้งสุภาพทั้งด้านวาจานะฮะท่าทางไม่ใช่วาจาสุภาพนะแต่ว่ามองด้วยหางตาอะไรเป็นต้นนะฮะหรือบางทีมองค้อนใส่แต่ว่าเวลาพูดออกไปดีๆอันนี้มันก็จะเรื่องของภาษาท่าทางด้วยทั้งการพูดแล้วก็การเจรจาหรือการท่าทางเนี่ยมันจะไปด้วยกันหมดครับฉะนั้นหลักการสื่อสารที่สำคัญเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของความตรงไปตรงมานะครับนะครับความชัดเจนความสมบูรณ์ความกระชับความเป็นรูปธรรมนะครับความถูกต้องและตบท้ายด้วยความสุภาพเหล่านี้แหละครับจะเป็นการหลักสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลนะครับอาจารย์อยากสรุปตอนท้ายแบบนี้ครับนะฮะมีนักวิชาการทางด้านการสื่อสารหรือการภาวะผู้นำบอกไว้ว่าขออ่านนะครับแค่ขยันทำงานขอประทานโทษแค่ขยันทำงานอย่างเดียวยังไม่พอทำงานให้ดีเยี่ยมก็ยังไม่พอคนที่ประสบความสำเร็จได้คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้อื่นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จอห์นซีแม็กซ์เวลล์พูดเอาไว้นะครับและยิ่งเป็นอมตะวาจาไปจนถึงปัจจุบันก็อยากจะสรุปตอนท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่นักศึกษาจะมองข้ามไม่ได้ไม่ว่านักศึกษาจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะใช้ในชีวิตการทำงานหรือชีวิตอะไรก็ตามที่นักศึกษาจะใช้เนี่ยนะครับมันล้วนแล้วแต่ต้องมีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นและการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลครับ

0: ตัวใหญ
1: ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักในแง่มุมต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: รายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกและสืบเสาะเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: และช่วงสุดท้ายครับเป็นช่วงอื่นไปไม่ได้นอกจากช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมครับของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
1: แล้วช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราจะไปไหนครับ
2: วันนี้ผมจะพาไปชมมุมมองใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญด้วย
0: ว้าว
1: เขตเศรษฐกิจด้วย
0: น่าสนใจมากน่าสนใจมาก
2: งั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ
0: รู้ไหมมีจังหวัดหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพแล้วทุกคนชอบไปมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญเยอะแยะเลย
3: พัทยา
2: โอ้โหอยุธยาร
0: ู้แล้วก็แก้งกันเนาะจังหวัดกาญจนบุรี
2: ครับผม
1: โอ้กาญจนบุรีนี่เอง
0: ใช่
1: โอเค
2: กาญนะจ๊ะ
0: กาญจนบุรี
1: จังหวัดนี้เนี่ยมีอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ที่แบบมีน้ำตกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเอราวัณ
2: ไซโยก
1: ไซโยก
2: เที่ยวตั้งแต่เด็ก
1: มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นไซโยกน้อยไซโยกใหญ่จำไม่ผิด
0: นอกจากที่แหล่งท่องเที่ยวที่เอบอกมาแล้วนะยังมีอีก
2: อะไร
0: คนหลายคนต้องไปกาญจนบุรีแล้วต้องไปรำลึกความหลังตั้งแต่สมัยสงครามโลกจะมีเห็นไหมสะพานข้ามแม่น้ำแควที่สำคัญเลยเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเลยแล้วทุกคนต้องไปถ่ายรูป
1: รถไฟมาก็ต้องหลบอะไรอย่างนี้ไหมอย่างนั้นไหม
0: ก็มีเขามีเป็นช่วงเวลา
1: ใช่ไห
0: มและเป็นแหล่งที่สำคัญเลยแล้วก็ยังมีท่องแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากเลยในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
1: น่าสนใจมาก
2: ใช่ครับแต่จริงๆมีเรื่องที่เรากำลังต้องน่าจับตามองเป็นอย่างมากครับก็คือเรื่องที่ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยต้องเรียกว่ากำลังจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญที่กำลังจะพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะตรงจุดผ่านแดนผาถาวรบ้านพุน้ำร้อนนะครับตำบลบ้านเก่าซึ่งจะเป็นประตูชายแดนสู่เมียนมานะครับซึ่งตรงนี้แหละข้อดีก็คือระยะทางจากบ้านพุน้ำร้อนเข้าสู่เมียนมาก็จะสามารถตรงไปยังที่ทวายครับเพราะว่าทวายเนี่ยจะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญในอนาคตและที่สำคัญคือเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเมียนมาด้วย
1: นี่แหละเป็นอภิมหาโปรเจกต์นะครับระหว่างไทยกับเมียนมาเลย
0: ใช่
1: ต้องบอกว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าเรือน้ำลึกเนี่ยจริงๆแล้วจะส่งผลกับเศรษฐกิจในภูมิภาคของเราเลยนะครับอย่างเห็นแน่นอนในอนาคต
0: และรู้ว่าตรงนี้จะกลายเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะเชื่อมโยงระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาหรือพม่าเนี่ยแหละเพราะว่าเราจะมีโครงการต่างๆมากมายเลยที่จะเชื่อมระหว่างการขนส่งนะระหว่างตะวันออกตะวันตกมีทั้งท่าเรือน้ำลึกอย่างที่การบอกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตูที่พี่บอกเชื่อมต่อในหลายๆภูมิภาคเลยเพราะจะเชื่อมต่อไปทางยุโรปก็ได้แอฟริกาก็ได้ไปภูมิภาคเอเชียใต้ก็ได้หลายอย่างเลยไปหลายๆภูมิภาคเลยนี่สำคัญมาก
2: ซึ่งจริงๆเนี่ยจะทำให้กาญจนบุรีเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันตกเลยก็ว่าได
0: ้
2: ภาคเหนือแล้วก็มีแล้วแม่สายลงมาหน่อยก็แม่สอดต่อมาทางภาคใต้เราก็มีละที่ระนองใช่ไหมไปยังเกาะสองเนี้ย
1: ครา
2: วนี้กาญจนบุรีเนี่ยแหละจะเป็นช่องทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถขนส่งเส้นทางทางขนส่งสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเช่นจากแหลมฉบังมากรุงเทพจากกรุงเทพมากาญจนบุรีหรือจากกาญจนบุรีไปถวายเนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลาหรือระยะทางค่อนข้างสั้นในการเดินทาง
1: คือโปรเจกต์นี้

0: ก็จะส่งผลให้กาญจนบุรีเนี่ยกลายเป็นคล้ายๆพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลย
1: ใช่
0: ครับของประเทศเรา
1: ถูกต้องครับเรียกว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับเป็นเกตเวย์เลยนะ
2: มีที่มีทางอะไรแถวนั้นบ้างปะ
0: ยังไม่มี
1: คือมีก็อยากมีแต่ตอนนี้คงจะซื้อยากเพราะราคาก็เริ่มขึ้นสูงตามการพัฒนาใช่ไหมคร
0: ับต่อไปคิดดูนักลงทุนจะเข้ามาเยอะแยะ
2: ใช่ใช่ใช่ต่างๆมากมาย
0: หรือว่าเราจะไปรีบไปซื้อไว้ก่อน
2: มีไหมมีไหม
0: เดี๋ยวไม่มี
1: ซึ่งจริงๆตอนนี้ทางรัฐบาลเราเองแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมนะครับ โดยที่จุดผ่านแดนเนี่ยก็มีการพัฒนาเพื่อรองรับตั้งแต่การปรับปรุงถนนเส้นทางการคมนาคมทั้งลาดยางขยายผิวถนนการจราจรให้กว้างขึ้นรถวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมมากที่สำคัญคือไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะเป็นจุดผ่านแดนใหม่อ่ะแล้วก็เป็นจุดผ่านแดนถาวรแต่มีอาคารที่ทำการของหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากนะแต่ก็คือครบวงจรนะให้สามารถทำเค้าเรียกว่าธุรกรรมหรือว่าอะไรต่างๆได้สะดวกมากข
0: ึ้น
1: ใช่ใช่ครับมีทั้งศูนย์ศุลกากรมีทั้งตม.มีครบหมดเลยคราวนี้ค่อนข้างสะดวกมากๆแล้วก็มีเริ่มมีร้านค้าของชาวบ้านเน
2: ี่
1: ยเริ่มมาวางขายจำหน่ายสินค้าเป็นสินค้าที่แลกเปลี่ยนระหว่างฝั่งเมียนมาแล้วก็ฝั่งไทยอะไรเงี้ยแล้วผมก็โชคดี
0: ครับ
2: อีกแล้ว
1: ผมเป็นคนโชคดีมากๆว่าไปไหนก็ตามก็จะมักจะได
0: ้โชคดี
2: โชคดีหมดเลย
1: คือผมว่าผมโชคดีนะคือเวลาผมไปไหนก็จะได้พบกับคนในท้องถิ่นที่ค่อนข้างเป็นมิตรให้ข้อมูลกับเราครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีที่เขาว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนแล้วส่งผลทางเศรษฐกิจอะไรกับคนในท้องที่ที่นั่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านภูน้ำร้อนครับซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญระหว่างไทยและเมียนมาครับด้านหลังผมนี้เป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มุ่งตรงไปสู่ทวายครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้มีความสะดวกสบายทั้งในด้านการขนส่งและการเดินทางถือเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับ

0: านผู้ชมครับและที่นี่ผมได้มาพบกับ
1: คุณเทิดศักดิ์กิติวรากูลเลขานุการชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยเมียนมาบ้านปูน้ำร้อนครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
1: ขออนุญาตเรียกคุณป๊อปนะครับ
3: คร
1: ับ จริงๆอยากรู้เลยว่าด่านนี้ถูกเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: เปิดเมื่อปี256ครับ
2: แสดงว่าต้องมีจุดแข็งที่นี่ถึงกลายเป็นจุดผ่านแดนได้
3: จุดแข็งคือณเส้นเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดและเร็วที่สุดนะครับสำหรับการที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าแต่สินค้าวัสดุก่อสร้างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองใหม่หรือว่าทุกอย่างที่เป็นการอุปโภคบริโภคของคนทวายเองถึงคนเมียนมาเองเนี่ย
2: ครับ
3: ขอคือโรงงานผลิตเราจะอยู่ณโซนของกรุงเทพปริมณฑล
2: ครับ
3: เยอะแล้วก็คือออกมาแค่2ชั่วโมงถึงกาญจนบุรีกาญจนบุรีใช้เวลา4ชั่วโมงถึงทวายซึ่งช็อตคัทมากครับ
1: และสภาพเศรษฐกิจตั้งแต่เปิดจุดผ่านแดนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ในปีแรกเนี่ยการค้าการขายระหว่างกันเนี่ยจะเกิดต่ำมากนะครับยังไม่ค่อยมีเนื่องจากว่า1ไม่ใช่เส้นทางที่ใช้เก่า2ก็คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยและเมียนมาเนี่ยยังไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับแต่ในปีที่2เนี่ยเราก็ได้ขอความร่วมมือทางอำเภอเมืองกาญจังหวัดกาญและทุกภาคส่วนเนี่ยขอความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางชมรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่นะครับทั้งไทยและเมียนมาจนทุกวันนี้ตัวเลขการค้าก็เติบโตขึ้นทุกปีครับ
1: ในอนาคตนี้มีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับ
3: ในอนาคตแนวโน้มเนี่ยผมมั่นใจว่าด่านนี้จะเป็นด่านที่มีการค้าการเข้าออกการลงทุนที่สูงที่สุดในทุกๆด่าน
1: ครับผม
3: เนื่องจากว่าถ้าท่าเรือน้ำเล็กเกิดนะครับก็จะเป็น East West Corridor จริงๆที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกได้คือเส้นทางเส้นนี้จริงๆนะครับซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดกาญและจังหวัดทวายเป็นอย่างมากแต่ในขั้นต้นนี้ถ้าเกิดโครงการนี้ยังไม่เกิดความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วคือการค้าระหว่างเมืองก็คือจังหวัดทวายกับจังหวัดกาญเนี่ยมีการค้าขายซึ่งอุปโภคบริโภคซึ่งกันและกันอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยซึ่งมีตัวเลขที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นทุกปีเนื่องจากว่าของเขาเป็นเมืองที่กำลังจะสร้างใหม
1: ่
3: เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องการวัสดุก่อสร้างแล้วก็การเข้ามาอยู่ของคนต่างชาติหรืออะไรที่มาลงทุนในทวายเนี่ยของอุปโภคบริโภคเนี่ยเขายังใช้ของเราอยู
1: ่
3: เนื่องจากว่าเขายังไม่มีกำลังผลิตนะครับซึ่งนี่เป็นจุดแข็งที่เราพยายามที่จะขายสินค้าไทยไปให้ยึดครองตลาดเมียนมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้สะดวกต่อเขามากที่สุดครับ
4: โหดูแล้วเนี่ยทำให้รู้ขึ้นมาอีกเลยนะครับว่านอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นเศรษฐกิจหลักแล้วเนี่ยการค้าเริ่มจะมีบทบาทที่
5: สำค
4: ั
5: ญ
4: ในเขตโซนตรงนี้แล้ว
5: ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าแม้กระทั่งนักธุรกิจเองหร
4: ือ
5: ว่าทางเอกชนเองเขาก็กระตุ้นตัวเองนะก็คือพยายามช่วยประเทศชาติเราหรือว่าช่วยในเขตเศรษฐกิจให้มีความคึกคืนมีการค้าขายระหว่างเขตเศรษฐกิจได้มากขึ้นระหว่างชายแดนหรือข้ามแดนได้มากขึ้นอะไรเงี้ย
6: แล้วเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับพี
5: ่ก็ตอนนี้เขามีการกำหนดโซนพื้นที่ครับว่าตำบลบ้านเก่าและก็ตำบลแก่งเซียนเนี่ยให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมกับนิคมอุตสาหกรร
6: ม
5: ที่ฝั่งทวายนะครับในอนาคตด้วย
6: ดีจังเลยน่าสนใจมากเลย
5: ใช่ครับ
4: อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยกันพัฒนาคือพัฒนาเศรษฐกิจมันพัฒนาประเทศเดียวไม่ได้มันต้องมีความร่วมมือกันทั้งสองประเทศแล้วก็ช่วยกันพยุงหรือว่าช่วยกันยกระดับเศรษฐกิจทั้งสองฝ่าย
6: ภูมิภาคของเรานะ
4: ใช่ให้มันสูงขึ้นมานะครับ
5: จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมการที่เวลาผมออกไปแต่ละทริปหรืออย่างเงี้ยก็ได้รับความรู้มามากเลยนะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่พัฒนาเรื่องนั้นแต่ต้องพัฒนาบริบทรอบๆด้วยนึกออกไหมครับอย่างเช่นเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่เราต้องพัฒนาสังคมความเป็นอยู่บริเวณรอบๆรวมไปถึงการศึกษาหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนนี้เรามองว่าการศึกษาสูงและดีอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้บอกว่าการศึกษาสูงและไม่ดีแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องการทักษะและฝีมือแรงงานมากขึ้น
4: ใช่
5: ไหมครับเพื่อจะไปตอบสนองกับว่าเรากำลังจะเปิดเขตเศรษฐกิจมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วใครแหละจะเข้าไปทำงานใช่ไหมครับ
4: ก็แต่ที่แน่ๆนะก็คือแน่นอนแล้วว่าเพราะว่าตอนนี้การค้าในอนาคตจะคึกคักมากขึ้นสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ใกล้จะเสร็จหรือบางส่วนก็เสร็จไปแล้วล่ะก็แน่นอนว่าคึกคักแน่นอนเศรษฐกิจก็คงจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงต่อไปเนี่ยคาดว่าจะต้องกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของทั้งสองประเทศแล้วก็จะมีศูนย์ราชการมีสถานที่ต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวต่างๆใช่ป่ะ
5: ใช่
4: ที ่การไปเห็นมา
5: แต่จริงๆเราเนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพฉะนั้นถ้าเราอยากได้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเราต้องไปติดตามกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีถึงเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อนแห่งนี้ครับว่ามีการดำเนินงานอย่างไรและประชาชนที่นี่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อนผมก็เพิ่งได้ยินว่าเหมือนกับเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนี้ตอนนี้มีการดำเนินงานอย่างไรบ้างครับ
1: ครับในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้คือชื่อเต็มเลยนะครับซึ่งดำเนินการในเขตของจังหวัดกาญจนบุรีเป็น1ใน10จังหวัดที่ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับในส่วนของพื้นที่ก่อนนะครับเมื่อได้มีการประชุมกันแล้วเนี่ยก็ทุกจุดทุกท่านก็มาลงตัวกันที่บ้านพุน้ำร้อนหมู่12ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับซึ่งตรงนี้จำเป็นพื้นที่ที่เป็นของทางฝ่ายทหารคือกองทัพบกเป็นผู้ใช้อยู่นะครับก็ทำเรื่องขอใช้พื้นที่นะครับส่งมอบคืนให้กับทางกรมธนารักษ์นะครับเป็นที่รับพัสดุเสร็จแล้วก็ให้ทางจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้รับมอบนะครับแล้วจึงมีการประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเบื้องต้น 8,193 ไร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือการประชุมในส่วนของส่วนราชการระดับจังหวัดว่าจะจัดวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานอาคารตลาดอาคารพาณิชย์นะครับและที่สำคัญคืออาคารของจุดผ่านแดนถาวรก็คือเรื่องของศุลกากรตม.นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็อยู่ใน 8,193 ไร่นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญเนื่องจากว่าจะต้องมีการมองว่าอาคารต่างๆนะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆจะต้องสามารถจัดวางกันแล้วเนี่ยทำให้งานของเศรษฐกิจพิเศษสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจนถึงนับถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่ผมย้ายมาก็คือ1ปีเสร็จก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับมีการส่งแผนผังงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณณปัจจุบันได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่เพียงการปลูกสร้างในเบื้องต้นเนี่ยงบประมาณที่รับในเบื้องต้นคือการก่อสร้างอาคารของสำนักงานศุลกากรนะครับของด่านศุลกากรนะครับตัวเลขก็ประมาณหลักร้อยล้านนะครับหลักร้อยล้านนะครับก็คิดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จไปในปีงบประมาณ2561นะครับปีหน้า

0: ในเรื่องของประชาชนในพื้นที่นะครับประชาชนในพื้นที่ก็คือบ้านผู้อำร้อนรวมทั้งหมู่บ้านตำบลข้างเคียงนะครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอันดับแรกสุดคือเรื่องของการรับรู้รับทราบข้อมูลร่วมกันก่อนว่าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของภาษานะครับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านก็ดีภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลก็ดีรวมทั้งการเตรียมตัวในเรื่องของการฝึกเรื่องการเรียนรู้หรือว่าการศึกษาเรื่องของวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพที่จะทำงานในเขตพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าการติดต่อค้าขายชายแดนกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนี้คือการเตรียมการในเบื้องต้นในช่วงประมาณปีเศษที่ผ่านมาครับ
1: ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: จะเห็นว่านะครับการปรับตัวเนี่ยไม่ใช่ปรับตัวแค่ตัวบุคคลนะครับการปรับตัวของทั้งประเทศครับในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสิ่งต่างๆเพื่อให้ประเทศเราได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในการดำเนินงานต่อไปครับ
4: ตอนนี้ก็แน่นอนแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะใช้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศแต่ทีนี้เรื่องของกระบวนการระเบียบวิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆของไทยก็ยังบางส่วนก็ต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบมันบางส่วนก็ต้องทำให้ล่าช้าไปบ้างนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเราก็พิจารณากันอย่างรอบคอบหลัก
5: นะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะว่าจะเข้ากับยุคสมัยได้อย่างไร
6: แล้วก็มิติในการพัฒนาประเทศเนี่ยด้านเศรษฐกิจนะครับหรือว่าอย่างที่พี่กันพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรืออะไรที่มันจะต้องมาเป็นแพ็กเกจก็น่าสนใจว่าเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
5: ตะกี้ได้คีย์เวิร์ดจากพี่เอเรื่องมิติผมจะบอกว่าผมไปทะลุมิติมาอีกมิติ
4: แล้
5: ว
4: ทะลุทุกทีเลย
5: ใช่
6: ได้ข่าวว่าในช่วงของฝากวันนี
4: ้ไปไหนมาม
6: ี
5: เหมือนกับ
6: สนุกสนานอย่างมาก
5: เคยดูเรื่องทวีภพไหมครับ
6: ทวีภพ
5: เอ๊ะแต่ถ้าผมพูดมาเดี๋ยวผมดูแก่ไปแล้วไม่รู้ว่าเด็กๆทั้งบ้านเขารู้จักหรือเปล่า
4: ดูแต่อะไรที่อะไรเป็นงูๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยว
5: ผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปย้อนยุคกันในช่วงของฝากจากอาเซียนกันดีกว่าครับ

0: ท่านผู้ชมขอรับตอนนี้กระผมก็พร้อมแล้วทั้งเครื่องแต่งกายสตางค์ที่อยู่ในมือนี้เรียกว่าเงินรูขอรับเดี๋ยวเราไปตะลุยเมืองมาริกากันเลยขอรับไปครับพี
1: ่ชื่อเมืองมาริกามาจากชื่อของแม่น้ำที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำอิราวดีในเมียนมาครับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังแปลเป็นไทยว่ามะลิอีกด้วยครับที่นี่เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่น่าสนใจในรัตนโกสินทร์ศก124หรือช่วงหลังเลิกทาสกันครับ
0: ไปตะลุยเรียนแรกกันเลยครับสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณพลอยครับซึ่งจะพาเรานำชมเมืองมาริกาแห่งนี้กันเลยก่อนอื่นคุณพลอยครับผมต้องพูดขอรับตลอดเลยเหรอขอรับ
2: เจ้าค่ะขอว่าคนในนี้จะพูดกันเรียกนี้นะเจ้าคะ
0: ท่านผู้ชมให้อภัยผมหน่อยนะครับถ้าผมลืมก่อนอื่นต้องอยากรู้เลยว่าเมืองมาริกาแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เจ้าค่ะสำหรับเมืองมาริกาแห่งนี้เนี่ยทางท่านเจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยท่านต้องการที่จะอนุรักษ์ในส่วนของรากเหง้าของความเป็นไทยเอาไว้แล้วก็เป็นในส่วนของภูมิปัญญาของคนไทยในสมัย111ปีที่แล้วว่าเขากินอยู่กันยังไงนะคะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะอยู่กันอย่างไรด้วยผ้า2ผืนนะคะก็คือจงกระเบนและสบาย
0: นะคะ
2: ก่อนยังไม่มีร้านตัดเสื้อแต่เขาก็สามารถที่จะอยู่กันได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันมาตั้งแต่สมัย111ปีที่แล้วนะคะ
0: ชักอยากเข้าไปชมแล้วสิขอรับคงต้องให้คุณพลอยร้อยแผ่นดินพาผมเข้าไปชมหน่อยนะขอรับ
2: ได้เจ้าค่ะงั้นเราไปกันเลยไหมเจ้าคะ
0: ไปกันเลยครับสวัสดีขอรับ
2: ณตอนนี้เรายืนที่จุดที่4นะคะเป็นเกาะกลางที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นย่านการค้าจะประกอบไปด้วย3ย่านนะคะมีย่านแพร่งย่านเยาวราชย่านบางรักนะคะย่านแพร่งเนี่ยจะเป็นย่านคนไทยนะคะย่านเยาวราชจะเป็นย่านคนจีนแล้วก็ย่านบางรักจะเป็นย่านที่

0: าวต่างชาติจะชอบมาเดินในสมัยนั้นนะคะ
1: ย่านการค้าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าครับเพราะจะมีทั้งอาหารไทยขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบันซึ่งใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมครับผมบอกได้เลยว่ายากต่อการควบคุมไฟให้คงที่ครับแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความพิถีพิถันในการทำอาหารได้เลยทีเดียวครับ
2: อาจารย์กันคะตอนนี้เราอยู่ที่เรือนคะหบดีนะคะ
3: ครับแต่ว่าเป็นเรือนของชนชั้นสูงนะสิครับ
2: ใช่เจ้าค่ะ
3: แล้วเขามีกิจกรรมทำอะไรบ้างครับที่เรือนคะหบดีนี
2: ้หลักๆที่เรือนนี้จะมี3กิจกรรมก็คือจะเป็นโซนในส่วนของงานดอกไม้ใบตองนะคะแล้วก็มีเครื่องแขวนแล้วก็งานแกะสลักเจ้าค่ะ
3: โอ้โหชักอยากดูแล้วล่ะสิขอรับว่าเขามีกิจกรรมทำยังไงกันบ้างคุณพลอยพาผมไปชมหน่อยขอรับ
2: ได้ค่ะเราไปกันเลยค่ะ
3: โอ้โหที่แรกเลย

0: นี้จะเป็นโรงผลิตข้าวของเมืองมาริกานะคะก่อนที่เราจะได้เข้าสารเพื่อที่จะนำไปหุงเนี่ยเราต้องผ่านถึง6กรรมวิธีนะคะเริ่มจากการสีข้าวฝัดข้าวตำข้าวร่อนข้าวและนำมาสีอีกทีนึงก่อนที่จะเลือกเพื่อที่จะแยกแกลบกับแยกข้าวสารนะคะค่ะ
1: กรรมวิธีทั้ง6ขั้นตอนจะได้ข้าวสารที่นำไปหุงรับประทานกันครับแต่อีกหนึ่งความพิเศษคือการหุงข้าวด้วยเตากระทะซึ่งเราแทบจะหาดูไม่ได้ในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ที่ครัวเรือนแห่งนี้จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตการทำอาหารสัมผัสได้ถึงความหลากหลายของภูมิปัญญาครับและผลงานจากครัวเรือนเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกนำไปบริโภคจริงในเมืองมาริกาครับ
2: ในริมน้ำนี่ก็มีร้านขายของอยู่มากมายนะอุ้ยมีส้มโอที่ผมชอบทานด้วยครับคุณลุงครับคุณลุงว้าวมาแล้วขายยังไงครับคุณลุง
3: กระทงละ5สตางค์น่ะขอรับถูกมาก
4: ชื่อไหน
3: นี
2: ่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดสูงสุดของเมืองมาริการัตนโกสินทร์ศก124ครับต้องบอกว่าทัศนียภาพบนนี้สวยสดงดงามมากๆจริงๆครับคุณพลอยครับจุดนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ตรงนี้เราจะเรียกว่าหอชมเมืองนะคะหรือจำลองมาจากหอคอยคุกในสมัยนั้นเป็นจุดที่สามารถชมเมืองมาริกาได้แบบ360องศาเลยค่ะ
2: อยากทราบว่ามีความคาดหวังอย่างไรให้เมืองมาริกาแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียนครับ
0: ค่ะเนื่องจากเมืองมาริกาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะมีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเนื่องจากติดกับชายแดนประเทศเมียนมานะคะทางเราจึงมีความคาดหวังที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการนะคะโดยการผนวกโปรแกรมของเมืองมาริกาเข้ากับโปรแกรมทวายนะคะซึ่งจะมีท่าเรือน้ำลึกเป็นจุดขายนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะพัฒนาในเชิงของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ด้วยนะคะ
2: การที่ได้มาเมืองมาริกาแห่งนี้นะครับนอกจากความประทับใจแล้วยังได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยรศ124ครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือไม่อยากจากเมืองนี้ไปเลยทีเดียวครับ
5: เหมือนได้ย้อนยุคไปในอดีตในยุคนั้นนะขอรับ
6: จริงด้วยขอรับ
2: โอ้ถ้าพี่แจนไปก็ดีพี่แจนก็จะเป็นเจ้าคุณให้ผม
5: เจ้าคุณได้อยู
6: ่ได้ขอรับ
5: ส่วนมีไม้ตะพดด้วยอ่ะ
2: ใช่
5: เข้าเลย
6: ผมนี่ไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมผมนี่ไม่ต้องทำเลยใช่ไหม
2: ใช่คือบางทีเนี่ยผมว่ายุคนี้คือการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เพลิดเพลินนะแต่พอได้ความรู้แล้วมันอิ่มเอมไปหมดเลยแล้วความงดงามของสถานที่
5: เราต้องได้ความรู้ด้วย
2: ใช่ครับทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาร์สนใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพลาดไม่ได้คำถามจากพี่แจ๊
5: คมีคำถามแน่นอน
6: ครับชื่อเมืองมาริกามาจากไหนขอรับ
5: ชื่อเมืองมาริกามาจากไหน
6: มาริกามาจากไหนขอรับ
5: มาริกา
2: จริงๆโอ้โหเรียกว่าใครจำได้เนี่ยแค่ชื่อเมืองเนี่ยได้ความรู้ไปถึง 2-3 เรื่องเลยนะ
5: คร
2: ับ ใช่ครับ
6: แสดงว่าคนนี้จะต้องมีความรู้มากผมให้เลยถ้าตอบคำถามของเราถูกนะครับ
5: ได้อะไรพี
6: ่ได้เสื้อแอดอาเซียนนะครับเป็นของรางวัลรีบตอบเข้ามาครับ
2: เรียกว่าแจกจนกว่าจะหมด
6: แจกจนอะไร
2: ถ้าหมดผมก็ขอพี่แจกกับพี่เอมา
6: จะใส่ได้เหรอ
5: ได้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
6: ครับส่งคำตอบมาที
2: ่ Facebook ของเราครับ @asianstou ครับ
6: ครับก็ส่งมาเลยนะครับรีบๆส่งเข้ามาเพราะเสื้อของเรามีจำนวนจำกัดมากแล้วนะฮะตอนนี
2: ้แล้วพี่เอฝากข้อเสนอแนะหน่อยไหมคร
5: ับแน่นอนขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
2: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
6: ลากันไปก่อนขอรับ
5: ขอรับ
2: ไม่ถ้าพี่พูดขอรับพี่ต้องตอบ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: จัดแถวหนึ่ง
16: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
7: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายความหมายการติดต่อพยาธิสรีริภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยผลกระทบการป้องกันและการรักษาและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตอนที่2จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในตอนที่1เนี่ยในเรื่องของการพยาบาลสตรีที่มีการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีหลายโรคนะคะเช่นโรคไวรัสโคโรนา2019หัดเยอรมันและสุกใสนะคะไวรัสตับอักเสบบีแต่ครูจะเน้นในบางโรคที่เราพบบ่อยเท่านั้นในสถานการณ์จริงนะคะอันแรกเลยที่นักศึกษาทุกคนควรทราบก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สาเหตุการติดต่อนี่จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุเดียวกันกับการติดเชื้อทั่วๆไปในบุคคลทั่วไปซึ่งช่วงนี้เราก็ยังกำลังเริ่มระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพูดถึงเฉพาะผลกระทบที่มีต่อแม่ต่อลูกซึ่งอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะได้ป้องกันนะคะผลต่อมารดาก็คือว่าถ้าติดเชื้อไวรัสแล้วแม่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจนะเช่นปอดบวมหรืออาจจะเสี่ยงแท้งบุตรกรณีติดเชื้อใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ผลต่อทารกคือทารกจะมีภาวะขาดออกซิเจนคลอดก่อนกำหนดหรือติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้ซึ่งผลต่อทารกเนี่ยมันยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีการศึกษาจากต่างประเทศพบดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะการรักษานี่ก็คือให้สารน้ำเพื่อแก้ไขภาวะขาดสมดุลให้ยาต้านไวรัสคือฟาวิพิวพิลาเวียโดยยาเนี่ยหมอจะให้ไม่แต่ละคนเนี่ยต่างกันถ้าฟาวิพิลาเวียเนี่ยจะให้ในไตรมาสที่2ไตรให้ไตรห้าในไตรมาสที่2และ3แต่จะไม่ให้ในไตรมาสที่1นะคะแล้วก็สามารถให้เลมดิซิเวียได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกไตรมาสส่วนยาโมนิลิพาเวียเนี่ยจะไม่ให้เลยทุกไตรมาสเพราะมีผลทำให้ทารกพิการแต่กำเนิดได้นะการพยาบาลจะมีทั้งระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดซึ่งครูจะไม่พูดถึงมันจะเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัส2019แต่ครูจะพูดถึงการพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะหลังจากคลอดทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องนำไปช่วยกรณีที่มีปัญหาทางเดินหายใจก็ต้องไปช่วยกู้ฟื้นคืนชีพแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยต้องแยกออกจากทารกอื่นและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันต้องอธิบายถึงความเสี่ยงและความจำเป็นและประโยชน์ของการแยกแม่ลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แม่เข้าใจและเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่จะทำการตัดสินใจนี้จะทำร่วมกับแพทย์นะคะทารกในทารกที่แม่ติดเชื้อโควิด-19 นี้สามารถกินนมแม่ได้นะคะแต่ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะคือต้องกอดลูกแล้วก็ให้นมจากเต้าได้นะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติแนวทางตามป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกรณีแม่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรงก็จะไม่ให้ดูดนมจากเต้าแต่ใช้วิธีบีบน้ำนมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกนะคะหากไม่สามารถบีบน้ำนมได้ก็ต้องให้นมผงแทนนะคะเชื้อการพยาบาลเรื่องที่2ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะเช่นกันครูจะไม่พูดถึงสาเหตุการติดต่อนะคะหรือการรักษาการวินิจฉัยแต่จะพูดถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกว่าติดต่อได้ยังไงบ้างนะคะอันที่1ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเชื้อไวรัสตับอักเสบจากเลือดแม่เนี่ยจะผ่านลกสู่ทารกในครรภ์ได้แต่ระหว่างการคลอดเชื้อจะผ่านเข้าทางผิวหนังที่ถลอกและเยื่อบุต่างๆหรือได้รับเชื้อจากเลือดของแม่ขณะคลอดหรือหลังคลอดนะคะทั้งนี้ทารกต้องมีแผลที่ผิวหนังนะคะถึงจะติดเชื้อได้นะคะ

แต่พ่อแม่ที่มีเชื้อไวรัสปริมาณสูงหรือมีเช่นมี HBe แอนติเจนสูงเนี่ยทารกจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B สูงขึ้นนะคะผลกระทบของแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ผลต่อตัวแม่เองก็มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงลดรอบตัวก่อนกำหนดและมีการแท้งเกิดขึ้นผลต่อทารกก็คือทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยน้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอดหรือมีการตายคลอดนะคะการป้องกันจากไวรัสตับอักเสบจากแม่สู่ลูกทำยังไงบ้างคือเมื่อตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยต้องฝากครรภ์ทันทีเพราะหมอจะได้เจาะเลือดเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่อันที่สองถ้าได้ผลบวกตรวจหาต้องตรวจหา HBe antigen และระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนะคะในการขาดทางครั้งแรกและในไตรมาสที่3เมื่อตรวจแล้วถ้าไม่พบว่าเป็นพาหะหรือไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแพทย์ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบให้กับสตรีตั้งครรภ์ทุกรายหากตรวจพบว่าเป็นพาหะก็จะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับควบคู่กับการดูแลครรภ์โดยสูติแพทย์ส่วนทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบ B หรือมี HBe antigen positive พวกนี้จะมีอัตราการติดเชื้อสูงนะคะป้องกันโดยหลังคลอดและจะฉีดสารภูมิต้านทานคือเฮปาติตบีอิมมูโนโกลบูลินหรือ IgG ให้ทารกแรกเกิดภายใน20ชั่วโมงหลังคลอดหลังจากนั้นจะให้อีกจำนวน2ครั้งเมื่อครบ1เดือนและ6เดือนอันเนี้ยหรือบางรายเนี่ยก็จะให้หนเดียวภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นจะให้ HBe แทนในอายุ1เดือน2เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่งอันนี้แตกต่างกันในแต่ละสถานบริการขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะคะการรักษาก็คือรักษาตามอาการปกติแม่ที่ติดเชื้อพวกนี้จะหายเองภายใน 3-16 สัปดาห์แต่ให้ต้องมาฝากครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอในรายที่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยคือติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ต้องควบคุมการทำหน้าที่ของตับและการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อการคลอดส่วนใหญ่แพทย์จะไม่น่าให้คลอดทางช่องคลอดนะคะการเลี้ยงลูกโดยแม่เนี่ยสามารถทำได้ยกเว้นแม่มีหัวนมแตกหรือเป็นแผลอันนี้อาจจะทำให้ติดเชื้อลูกติดเชื้อได้กรณีติดเชื้ออักเสบเรื้อรังรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับโดยจะเริ่มให้ยาเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์และให้ต่อเนื่องไปจนครบ4สัปดาห์นะคะภายหลังคลอดเนี่ยแพทย์จะให้ยา TDF เป็นยาที่มีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะและผ่านทางน้ำนมเนี่ยในปริมาณต่ำมากนะคะแต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยานะคะเกี่ยวกับไตนะคะฉะนั้นคนที่ได้รับยามารดาที่รับยา TDF หลังคลอดเนี่ยจะต้องตรวจเลือดวัดระดับครีเอตินินก่อนและหลังเริ่มให้ยา TDF ทุกครั้งนะทีนี้การพยาบาลและตั้งครรภ์เนี่ยก็คือตรวจคัดกรองแนะนำการแบบตัวทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพาหะเนี่ยหรือนะแล้วก็ให้บุคคลถ้าเป็นพาหะก็ให้บุคคลในครอบครัวตรวจเลือดและรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ Bส่วนการพยาบาลในระยะคลอดนี่อันนี้ต้องสำคัญนิดนึงนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการตรวจภายในและการเจาะถุงน้ำค่ำแยกห้องคลอดและวัสดุของใช้ไม่ปนกับผู้คลอดคนอื่นการทำคลอดต้องใช้หลัก universal precaution เมื่อทารกคลอดนี่อันนี้สำคัญที่สุดต้องรีบซักชั่นโดยลูกสูบยางแดงเนี่ยให้มากและเร็วที่สุดและต้องเช็ดและทำความสะอาดคราบเลือดถ้าร่างกายของทารกออกมาเนี่ยไม่สะอาดมีคราบเลือดติดอยู่เพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัสที่อาจติดจากการสัมผัสและไม่ทำหัตถการใดๆแก่ทารกส่วนระยะหลังคลอดก็ให้ดูแลเหมือนแบบมันดาหลังคลอดปกติทั่วไปสามารถให้นมแม่ได้ยกเว้นในรายหัวนมแตกหรือมีแผลนะคะเพราะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออันนี้สำคัญมากนะคะและดูแลให้ทารกได้รับการฉีด HBIG ตั้งแต่แรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้นำทารกมาฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเรื่องอีกเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากในสถานการณ์จริงในห้องคลอดนะคะหรือในหน่วยฝากครรภ์หรือในตึกหลังคลอดก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีผลต่อมารดาคือทำให้มารดาไม่สุขสบายจากอาการทางคลินิกเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ผลของทารกนี้สำคัญมากเพราะเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดใน3เดือนแรกโดยจะเสี่ยงมากที่สุดเมื่อแม่ติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์8-10สัปดาห์หรือรองลงมาคืออายุครรภ์11-16สัปดาห์พวกนี้จะทำให้เสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดที่ตานะคะที่ตาที่หูหรือที่หัวใจนะการพยาบาลและตั้งครรภ์ก็ดูแลให้คำแนะนำตามแผนการรักษา2อย่างนะคะกรณีติดเชื้อแพทย์จะพิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบูลินให้แก่สตรีตั้งครรภ์เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่เกิดกับทารกนะคะอันที่2กรณีที่

ติดเชื้อใน3เดือนแรกเนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์เพราะว่ามันจะทำให้เกิดทารกพิการแต่กำเนิดนะคะโดยเพราะการตั้งครรภ์ระยะ 4-6 เดือนทารกมีโอกาสพิการน้อยกว่าระยะ3เดือนแรกและการตั้งครรภ์ระยะ 7-9 เดือนถ้าเกิดติดเชื้อในช่วงนี้ทารกส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะคะหลังคลอดการให้บานระยะคลอดเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะคะคลอดนี่ก็ให้บานเหมือนบรรดาหลังคลอดทั่วไปแต่แนะนำให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างถูกต้องโดยเฉพาะทำให้นมท่าให้นมต้องท่าให้นมที่ถูกต้องอมหัวนมให้ถึงลานนมเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บหัวนมแตกมากที่เพราะเมื่อไหร่ที่หัวนมแตกจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็คือต้องมีติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหัดเยอรมันในทารกที่คลอดจากมารดาที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะแนะนำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามการดำเนินของโรคอย่างสม่ำเสมอสำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันหรือสงสัยว่าติดเชื้อหัดเยอรมันแพทย์เนี่ยจะตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกตั้งแต่หลังคลอดและนัดมาตรวจเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะหากพบว่าทารกไม่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันก็ดูแลให้ทารกได้รับภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน MMR เมื่ออายุครบ9เดือนและ2ปี6เดือนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือประเด็นสำคัญต่างๆที่พยาบาลผดุงครรภ์นะคะควรทราบเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อทางโรคติดเชื้อไวรัสนะคะได้แก่การติดเชื้อโควิด -19 นะคะติดเชื้อหัดเยอรมันแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบเพราะความมีความสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อแม่และผลกระทบต่อมารดาและทารกทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้สำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการติดเชื้อที่ซิฟิลิสการติดเชื้อเลิมการติดเชื้อหนองในและการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสการวินิจฉัยเนี่ยจากการซักประวัติได้แก่ประวัติการสัมผัสโรคหรือและเคยป่วยด้วยโรคซิฟิลิสหรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อซิฟิลิสการตรวจร่างกายก็ตรวจตามระบบจากอาการและอาการแสดงดังกล่าวนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องบริการก็คืออันนี้สำคัญมากก็คือการตรวจคัดกรองในระยะที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์วิธีตรวจก็คือการตรวจหาอะไรบ้างก็คือหา VDRL นะคะถ้าให้ผลบวกจะต้องยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม่ด้วยการตรวจ FTA-ABS และก็ TPHA นะคะกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีแผลที่อวัยวะเพศด้วยนะก็จะตรวจ dark field นะคะเป็นการตรวจชนิดหนึ่งนะคะแล้วจะพบเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำเป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อซิฟิลิสนั่นเองทีนี้ผลกระทบการติดเชื้อซิฟิลิสมีผลกระทบยังไงบ้างต่อแม่ต่อแล้วก็ต่อทารกผลต่อแม่ก็คือผิวหนังและเนื้อเยื่อมีการอักเสบมีเกิดการแท้งบุตรนะคะอันนี้ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยหรือทารกตายคลอดสติลเบิร์ธนะคะแล้วก็ทารกพิการจากการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดที่เราเรียกว่า congenital syphilis ทีนี้ดูการพยาบาลระยะตั้งครรภ์มีอะไรบ้างอันที่1ก็คือต้องให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือดทุกครั้งนะคะต้องให้คำปรึกษาเพื่อให้เขามีความเข้าใจนะจะได้ไม่กังวลอันที่2คัดกรองโรคซิฟิลิสในสตรีที่มีฝากครรภ์ครั้งแรกโดยการเจาะเลือด VDRL นะคะหลังทราบผลเลือดต้องให้คำปรึกษาด้วยกรณีผลเลือดเป็นบวกอันนี้สำคัญเพราะคนไข้จะวิตกกังวลมากให้ความรู้หลังจากนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซิฟิลิสการดำเนินของโรคอาการแสดงแล้วก็การรักษาแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการป้องกันการแพร่กระจายและการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์ว่าต้องทำยังไงบ้างให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ที่สำคัญต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะโดยการฟังวิทยุซาวด์หรือบางครั้งหมออาจจะทำอันเตอร์ซาวด์การพยาบาลระยะคลอดกรณีมารดาติดเชื้อซิฟิลิสต้องซักประวัติได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจนครบและประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ดูแลให้การพยาบาลผู้คลอดตามมาตรฐานนะคะแล้วก็โดยใช้หลัก universal precaution แล้วก็ดูแลทำคลอดปกติตามมาตรฐานเหมือนกับผู้คลอดทั่วไปนะคะดูการดูแลทารกแรกเกิดให้การพยาบาลเหมือนทารกแรกเกิดทันทีตามมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในกรณีทารกเกิดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิสเช่นผื่นที่ผิวหนังมีไหม

มีผื่นผิวนูนตุ่มน้ำผิวหนังลอกเป็นมันวาวหรือมีฝ่าเท้าลอกผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ถ้าพบต้องรีบพามาพบแพทย์ทันทีในมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แต่ต้องงดให้นมแม่กรณีที่แม่เนี่ยมีรอยโรคเช่นมีแผลริมแข็งที่เต้านม

HIV HIV เนี่ยหรือเอดส์ที่เรารู้กันทั่วไปว่าคือติดเชื้อเอดส์สาเหตุหรือการติดต่อเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบในฐานะที่เราเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ก็คือทารกสามารถผ่านคัดหลั่งระหว่างคลอดเช่นพวกน้ำคร่ำอันที่สามทางน้ำนมทางน้ำนมติดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการระดับเชื้อ HIV-INA ในแม่ระดับภูมิคุ้มกันในแม่หรือการผิดปกติของเต้านมมีไหมเช่นมีการอักเสบหรือเปล่าหรือระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากน้อยเพียงใดอันนี้มีผลต่อการติดเชื้อของทารกแรกเกิดนะคะทีนี้เมื่อแม่ติดเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะผลต่อแม่มันจะเกิดผลยังไงต่อแม่ต่อลูกบ้างผลต่อแม่คือทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอดแท้งบุตรในกรณีในระยะตั้งครรภ์ก็แท้งบุตรหรือกรณีที่ติดเชื้อในระยะแรก3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แพทย์อาจต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้ต้องพูดคุยกันร่วมกันระหว่างแม่ตัวแมนดาแล้วก็ตัวครอบครัวด้วยผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์คลอดก่อนกำหนดทารกน้ำหนักตัวน้อยทารกตายคลอดที่สำคัญจะมีอัตราการตายของทารกแล้วก็การตายปริกำเนิดเนี่ยสูงขึ้นมากในบรรดาที่ติดเชื้อนะคะส่วนการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วคือให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังจากทราบผลเลือดทีนี้การให้คำปรึกษาในเอดส์เนี่ยจะเป็นต้องเป็นรายบุคคลและต้องรักษาความลับของผู้ติดเชื้อต้องแยกเป็นห้องต่างหากนะคะจะไม่มานั่งพูดคุยโดยมีผู้ป่วยคนอื่นมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆนะคะอีกอันนึงก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อการดำเนินของโรคการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่นอันนี้สำคัญมากต้องเน้นย้ำเลยตลอดจนการดูแลสุขภาพตนเองในขณะตั้งครรภ์นะคะเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะขณะตั้งครรภ์เนี่ยแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งจะส่งผลทำให้การติดเชื้อโรคเนี่ยการติดเชื้อเอดส์เนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะกรณีแพทย์ให้ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสแก่สตรีตั้งครรภ์นะโดยจะเริ่มให้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปก่อนให้เนี่ยเราต้องประเมินการต้องซักประวัติการได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเคยมีประวัติไหมมีการติดเชื้อของทารกในครรภ์ก่อนหรือเปล่ามีการดื้อยาไหมมีการแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็เคยหยุดยาไหมแล้วเคยติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเปล่าและจะจนกระทั่งระดับ CD4 เนี่ยมีระดับ CD4 เท่าไหร่นะคะโดยการตรวจภายในตรวจเลือดค่ะเพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้ยาต้านไวรัสส่วนการพยาบาลระยะคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะคือจะให้วิธีการคลอดจะมีทั้งการคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดทางช่องคลอดเนี่ยเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกโดยมีข้อบ่งชี้คือจะพิจารณาผ่าตัดคลอดเมื่อมารดาอายุครรภ์38สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์และน้ำเดินก่อนคลอดหรือไวรัลโหลดขณะอายุครรภ์36สัปดาห์มากกว่า 1,000 ก๊อปปี้ต่อ ml หรือไม่ทราบระดับไวรัลโหลดมาก่อนอันนี้นะคะหรือสตรีตั้งครรภ์ที่รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอหรือมาฝากครรภ์ช้าทำให้ได้รับยาต้านไวรัสน้อยกว่า4สัปดาห์และไม่รู้ระดับไวรัลโหลดรวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์มาก่อนพวกนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องพิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้นี้ตามข้อบ่งชี้ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่แพทย์จะก่อนผ่าตัดแพทย์จะให้ยา AZT 600มิลลิกรัมนะคะครั้งเดียวอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดร่วมกับให้แอนติไบโอติกหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือทำหัตถการเช่นการใช้แวคคูอัมหรือฟอร์เซปในการช่วยคลอดหลีกเลี่ยงการเจาะถุงน้ำในระยะต้นของการคลอดหรือการตัดแผลฝีเย็บเนื่องจากอาจทำให้รักบาดเจ็บและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดแม่นะคะหลีกเลี่ยงการโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกแล้วก็ต้องแยกห้องคลอดและก็เตียงคลอดไม่ปะปนกับผู้คลอดคนอื่นที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญมากนะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยการพยาบาลระยะหลังคลอดสำหรับการพยาบาลมารดาที่ติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อเอดส์เนี่ยต้องงดเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานะคะแต่ไม่จำเป็นต้องแยกมารดากับทารกออกจากกันให้อยู่รวมด้วยกันได้แต่ห้ามดูดนมเท่านั้นเองนะคะแนะนำเรื่องการคุมกำเนิดและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะหลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัยในการคุมกำเนิดเพราะ

ะเพิ่มให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทารกที่แม่มีการติดเชื้อควรได้รับการวินิจฉัยแรกคลอดโดยการตรวจเลือดหาไวรัล DNA นะคะหาแอนติบอดีซึ่งใหญ่จะตรวจเมื่อทารกอายุครรภ์อายุหลัง 15-18 เดือนไปแล้วนะคะเนื่องจากแอนติบอดีที่ผ่านลกมาจากแม่เนี่ยจะค่อยๆหายไปใน 15-18 เดือนหลังคลอดแนะนำการให้แม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเช่นรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอและเฝ้าระวังการติดเชื้ออื่นๆอันนี้สำคัญมากเพราะหลังคลอดนี่มารดาจะมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่สูญเสียเลือดจากการคลอดแล้วก็อ่อนเพลียนะคะอันสุดท้ายของการติดเชื้อก็คือการเป็นบานสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยการเป็นอันสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อที่กรวยไตหรือที่เราเรียกว่ากรวยไตอักเสบนะคะไพโลเนฟไทติสกับการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะซิสไตติสนะคะซึ่งอันเนี้ยนักศึกษาจะเจอบ่อยอยู่แล้วในเรื่องโรคทางอายุรกรรมทั้งสาเหตุปัจจัยส่งเสริมหรือการติดต่อหรืออะไรพวกนี้นะคะการวินิจฉัยจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ควรจะทราบก็คือผลกระทบต่อแม่ต่อลูกมีอะไรบ้างผลต่อมารดาถึงทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลอดก่อนกำหนดซึ่งพบได้บ่อยมากนะคะผลต่อทารกคือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และทารกน้ำหนักตัวน้อยการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ก็คือตรวจคัดกรองการติดเชื้อทุกรายที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่3 28-32 สัปดาห์กรณีพบการติดเชื้อที่กรวยไตนะคือตัวเอกกรวยไตอักเสบนะคะต้องให้คำแนะนำการแบบตัวคือรับทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่รับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามแผนการรักษาพร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงไม่กั้นปัสสาวะอันนี้สำคัญมากไม่กั้นปัสสาวะห้ามเด็ดขาดนะคะต้องพยายามปัสสาวะทุก 3-4 ชั่วโมงสังเกตอาการผิดปกติเช่นมีไข้ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะลำบากถ้ามีอาการเหล่านี้มาพบแพทย์ทันทีแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำเยอะๆน้ำนี่เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 2,500-3,000 cc นะคะรักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อลดการติดเชื้อนะและทำความสะอาดและสืบพันธุ์ภายนอกอย่างถูกวิธีโดยล้างจากหน้าไปหลังด้านทันทวันดั้งทวันหนักไม่ย้อนไปมาเหมือนเราล้างมือไม่ได้นะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคจากทวันหนักไปสู่และช่องคลอดไปยังท่อปัสสาวะและทำให้ติดเชื้อตรงกรวยไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้นะคะสังเกตระดับการดิ้นของทารกทุกวันอันนี้ในระยะตั้งครรภ์เนาะว่าทารกดิ้นเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงต้องดิ้นไม่ต่ำกว่า10ครั้งถ้าน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะแสดงว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อจะไปทำให้ทารกมีผลต่อตัวทารกได้ดังนั้นต้องนับอันนี้ต้องเน้นเลยนับการดิ้นของทารกทุกวันมาฝากคันตามนัดสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะขนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้อีกโดยเฉพาะกรณีที่แม่มีพฤติกรรมการขับถ่ายไม่ถูกต้องเช่นกั้นปัสสาวะดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเฝ้าระวังภาวะถุงน้ำข้ามแตกก่อนกำหนดหรือการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะทราบนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเลิมติดเชื้อหนองในและติดเชื้อ HIV รวมทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบทั้งต่อมารดาและทารกนะและทารกในครรภ์รวมทั้งทารกแรกเกิดดังนั้นจึงมีการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการติดต่อนะคะผลกระทบการป้องกันและการรักษารวมทั้งการให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทำให้มารดาและทารกเนี่ยสามารถการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถดำเนินไปตามปกตินะคะมารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็การคลอดเนี่ยและการคลอดเนี่ยดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอดของทั้งมารดาและทารกแรกเกิดด้วยค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับกินมาก่อน
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมสทนะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็ผดุงครรภ์ครับผดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมสท.ของเราอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel